ล้วนะคะที่ควรจะต้องปฏิบัตินะคะแล้วก็เป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ดีด้วยนะคะไม่ใช่ว่าการเลี้ยงสัตว์อย่างเดียวให้สัตว์มีความสุขอย่างเดียวให้ผู้บริโภคทานแล้วอร่อยอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดการทำลายในเรื่องของสิ่งแวดล้อมของธรรมชาติหรือสภาพของชั้นบรรยากาศหรืออากาศต่างก็จะส่งผลต่อสุขภาพของคนทั่วโลกนะคะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่จะต้องควบคุมนะคะในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์นะคะสัตว์ก็จะมีการปล่อยของเสียออกมาอยู่แล้วนะคะนั้นของเสียตรงนี้ค่ะก็ต้องมีการจัดการของสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนของการเป็นอยู่ของประชาชนในรอบข้างของฟาร์มเลี้ยงนะคะและในระยะยาวไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพของอากาศนะคะในของประเทศแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะคะโดยมาตรฐานของฟาร์มในประเทศไทยนะคะก็จะมีกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเป็นผู้ดูแลค่ะเป็นหน่วยงานกลางผู้เข้ามาดูแลในเรื่องนี้นะคะแล้วก็จะมีมาตรฐานกลางนะคะที่ฟาร์มทุกฟาร์มนะคะจะต้องปฏิบัติตามนะคะนั่นก็คือในเรื่องของมาตรฐานของ GAP นะคะถ้าแปลเป็นไทยก็คือในเรื่องของการปฏิบัติการทางเกษตรที่ดีนะคะสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ควรจะต้องพึงปฏิบัตินะคะในชนิดของมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยนะคะก็จะต้องกล่าวถึงเลยภายใต้การดูแลหรือการกำกับของกรมปศุสัตว์โดยอ้างถึงนะคะมาตรฐานของสินค้าการเกษตรเป็นไปตามพระราชบัญญัตินะคะในเรื่องของการปฏิบัติการที่ดีในเรื่องของ GAP นะคะสำหรับฟาร์มเลี้ยงในแต่ละชนิดนะคะก็จะต้องมีมาตรฐานในการรับรองซึ่งแตกต่างกันนะคะในเรื่องของสัตว์บกก็จะมีลักษณะประเภทหนึ่งก่อนส่วนในเรื่องของสัตว์น้ำก็อาจจะมีมาตรฐานอีกมาตรฐานอื่นเข้ามาจับนะคะแต่ GAP ก็ยังใช้ครอบคลุมเป็นตัวมาตรฐานใหญ่ที่ยังครอบคลุมอยู่ด้วยนะคะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างของฟาร์มสัตว์เลี้ยงนะคะในประเทศไทยนะคะที่เป็นสัตว์บกนะคะก็จะมีประมาณอยู่ที่16ฟาร์มเลี้ยงแบ่งออกมาเป็นประเภทนะคะแต่อาจจะมีเล็กๆหรืออาจจะมีจำนวนมากกว่านี้นะคะอันนี้ยกตัวอย่างมาให้คุณผู้ชมดูนะคะก็จะมีฟาร์มไก่เนื้อฟาร์มไก่ไข่นะคะฟาร์มสุกรฟาร์มโคนมแล้วก็ฟาร์มโคเนื้อนะคะแล้วก็มีฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่ฟาร์มแพะต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นสัตว์ที่เอามารวมอยู่ในสัตว์บกนะคะไม่ได้จะขอกล่าวลึกลงไปในเรื่องของสัตว์ปีกนะคะก็เลยต้องแยกออกมาเป็นตัว2ประเภทนะคะในตัวอย่างของสัตว์น้ำนะคะฟาร์มเลี้ยงของสัตว์น้ำนะคะก็จะมีอย่างที่บอกไปก็มีฟาร์มปลาฟาร์มกุ้งปลาก็มีหลากหลายชนิดนะคะแล้วก็มีสัตว์น้ำชนิดอื่นด้วยนะคะอันนี้ก็จะมีกรมของในเรื่องของกรมประมงนะคะเป็นผู้ดูแลนะคะโดยทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็ต้องใช้ในหลักของ GAP นะคะในการควบคุมเพื่อให้เกิดการปฏิบัติการที่ดีและเกิดความปลอดภัยถึงมือผู้บริโภคนะคะคราวนี้มาดูว่า GAP คืออะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะหน้าตาของสัญลักษณ์มาตรฐาน GAP นะคะก็คือการปฏิบัติการทางเกษตรที่ดีนะคะที่จะช่วยในเรื่องของทำให้สัตว์เลี้ยงนะคะมีเขาเรียกว่าอะไรมีสุขภาพที่ดีมีฟาร์มที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดีสุขลักษณะที่ดีนะคะก็จะส่งผลไปถึงผู้บริโภคทำให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่ดีที่มีคุณภาพนะคะอันนั้น GAP ก็จะพูดในเรื่องถึงข้อปฏิบัติเหล่านี้นะคะต่อมานะคะ GAP นะคะมีความสำคัญอย่างไรนะคะ GAP จะมีความสำคัญตั้งแต่ต้นเลยนะคะจนถึงปลายทางเลยในเรื่องของอันแรกเลยนะคะที่จะเอามาอธิบายนะคะก็เรื่องของจะต้องดูในเรื่องของมาตรฐานของสถานที่ตั้งนะคะว่ามีความชัดเจนไหมนะคะแล้วก็อยู่ระยะห่างจากชุมชนเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีความปลอดภัยของชุมชนด้วยไม่มีการแพร่กระจายของสิ่งที่ไม่พึงประสงค์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสารเคมีที่ใช้หรือในเรื่องของกลิ่นนะคะในชั้นบรรยากาศต่างๆนะคะการเข้าออกของฟาร์มต้องมีการฆ่าเชื้อโรคเพื่อความสะอาดแล้วก็ไม่นำเชื้อเข้าไปที่สัตว์ในโรงเรือนของสัตว์นะคะแล้วก็ตัวเราเองเมื่อเข้าไปแล้วก็ไม่นำเชื้อโรคออกมาจากสัตว์มาสู่คนอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องมีกระบวนการฆ่าเชื้อที่ถูกต้องนะคะแล้วก็มีการจัดโซนในเรื่องของการเก็บทั้งอาหารสารเคมีสิ่งต่างๆแล้วก็มีการจัดโซนในเรื่องของสัตว์เลี้ยงต่างๆการบำบัดน้ำเสียนะคะเพื่อที่จะ

ไม่เกิดผลกระทบต่อทั้งในตัวของฟาร์มเลี้ยงเองนะคะแล้วก็ไม่กดผลกระทบของคนรอบข้างด้วยนะคะในเรื่องของการจัดฟาร์มนะคะก็จะทำอย่างไรเพื่อให้ได้มาตรฐานแล้วสามารถนำไปขึ้นทะเบียนได้มีการรับรองจากกรมปศุสัตว์ได้นะคะว่าเป็นฟาร์มที่ปลอดภัยนะคะก็จะต้องมีการจดบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดนะคะแล้วก็ในเรื่องของอาหารก็ต้องมีความเหมาะสมตามหลักสุขศาสตร์นะคะมีการเก็บรักษาอาหารที่ดีที่มีความปลอดภัยของเสียมูลสัตว์ต่างๆน้ำเสียก็จะต้องจัดการตามหลักสุขาภิบาลไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในตัวฟาร์มเองนะคะแล้วก็ตัวสิ่งแวดล้อมรอบข้างไม่ว่าจะเป็นชุมชนหรือประชากรต่างๆนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่หนึ่งคนนะคะรับผิดชอบอย่างเพียงพอไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะคะถ้ามากเกินไปอาจจะเกิดการล้าในการทำงานนะคะก็จะทำให้การจัดการตรงนี้ไม่เกิดคุณภาพได้นะคะการจัดการในเรื่องของสัตว์นะคะสุขภาพของสัตว์เลี้ยงต่างๆก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์นะคะคอยควบคุมดูแลแล้วก็ความปลอดภัยของสุขภาพของสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแม่พันธุ์พ่อพันธุ์นะคะหรือตัวลูกนะคะที่เกิดออกมาจะต้องมีการอนุบาลที่ดีนะคะเพื่อที่ว่าจะทำให้สัตว์มีสุขภาพที่ดีส่งผลต่อคุณภาพของเนื้อที่ดีด้วยนะคะในกรณีที่สัตว์เกิดโรคก็จะต้องมีการแยกคัดกรองออกจากพื้นที่ตรงนั้นให้ชัดเจนนะคะไม่สามารถอยู่รวมกันได้ไม่นั้นจะเกิดการแพร่เชื้อโรคอย่างเร็วนะคะและจะต้องทำอย่างไรก็ได้อย่าให้เกิดการแพร่เชื้อโรคจากสัตว์มาสู่คนนะคะเพราะเมื่อไหร่เกิดการแพร่เชื้อโรคจากสัตว์มาสู่คนแล้วคราวนี้จะมีการควบคุมค่อนข้างที่จะยากเกิดขึ้นนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเคยเห็นก็อย่างในข่าวก็มีค่อนข้างเยอะนะคะมีเชื้อโรคจากสัตว์แล้วก็แพร่เชื้อโรคเข้าสู่ผู้เลี้ยงนะคะอย่างเงี้ยค่ะและเสร็จแล้วผู้เลี้ยงก็นำไปแพร่ต่อโดยไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีนะคะแต่เชื้อโรคเกิดการแพร่ต่อโดยไอจามน้ำมูกอย่างเงี้ยนะคะก็เลยทำให้เกิดการติดเชื้อกันค่อนข้างที่จะง่ายเกิดขึ้นนะคะนั้นการจัดการสุขภาพสัตว์กับตรงนี้ก็ต้องมีการจัดการที่ดีนะคะหรือการที่จะใช้ยาต่างๆเป็นไปตามข้อกำหนดนะคะไม่ใช้ยาที่แพทย์ไม่ได้สั่งนะคะต้องเป็นยาที่ขึ้นทะเบียนแล้วเท่านั้นนะคะห้ามใช้ยานอกเหนือจากที่แพทย์สั่งนะคะเพื่อป้องกันให้สัตว์มีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปเฝ้าระวังโรคอย่าให้เกิดโรคใหม่เกิดขึ้นนะคะเพราะเมื่อไหร่เกิดโรคใหม่เกิดขึ้นแล้วอาจจะต้องมีการกำจัดสัตว์เหล่านั้นทิ้งไม่ใช่หนึ่งตัวอาจจะต้องกำจัดทิ้งทั้งคอกนะคะซึ่งมันจะตามมาด้วยทั้งต้นทุนนะคะของผู้เลี้ยงแล้วก็ในเรื่องของสภาพแวดล้อมต่างๆการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะจะต้องคำนึงถึงมากๆเลยนะคะซึ่งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยก็มีการรณรงค์มานานมากแล้วนะคะว่าถ้าเกิดสิ่งแวดล้อมต่างๆส่งผลต่อสภาพของชั้นบรรยากาศนะคะอาจจะทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกได้นะคะนั้นจะส่งผลกระทบต่อภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นในประเทศได้นะคะนั้นในเรื่องของการจัดการก็จะต้องมีการควบคุมทั้งมุมสัตว์และน้ำเสียที่ใช้เนื่องจากสัตว์นะคะต้องใช้น้ำจำนวนมากในการเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกนะคะหรือสัตว์ทะเลต่างๆในเมื่อมีการใช้น้ำจำนวนมากในการเลี้ยงสัตว์แล้วนะคะก็จะต้องมีน้ำเสียจำนวนมากอยู่ในระบบการเลี้ยงนั้นน้ำตรงนี้จะทำอย่างไรไม่ให้เกิดการกระทบต่อประชากรรอบข้างนะคะก็จะต้องมีการบำบัดก็จะต้องมีการบำบัดตามหลักสุขาภิบาลนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งแวดล้อมตรงนั้นหรือบริเวณนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็ถ้ามีสัตว์เสียชีวิตหรือมีซากสัตว์ที่เสียชีวิตแล้วก็จะต้องมีการกำจัดอย่างเหมาะสมนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มีในเรื่องของแมลงหรือสัตว์ต่างๆนะคะเข้ามากัดกินแล้วมาแทะนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะทำให้เกิดการขยายตัวของเชื้อโรคจำนวนมากนะคะตรงนี้ก็จะต้องระวังในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะทำอย่างไรก็ได้ให้ได้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะดีที่สุดนะคะในปัจจุบันก็จะต้องระวังในเรื่องของก๊าซคาร์บอนนะคะที่มีจำนวนมากเกิดขึ้นทั้งในเรื่องของฟาร์มเลี้ยงสัตว์แล้วก็ในเรื่องของระบบโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะคะนั้นเราจะต้องทำอย่างไรก็ได้ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เป็นสีเขียวมากที่สุดนะคะในเรื่องของสวัสดิภาพของสัตว์นะคะมีการจัดสภาวะแวดล้อมที่ดีไม่ร้อน
หรือเย็นเกินไปมีการระบายอากาศที่ดีสัตว์เขาก็จะอยู่อย่างเป็นสุขนะคะถ้าเกิดร้อนเกินไปเย็นเกินไปสัตว์ก็จะเกิดในเรื่องของความเครียดนะคะพอในเกิดในเรื่องของความเครียดความหงุดหงิดเกิดขึ้นก็จะส่งผลต่อคุณภาพเนื้อนะคะก็จะได้เนื้อที่มีลักษณะที่ไม่ดีนะคะมีค่า pH การเปลี่ยนแปลงในเนื้อเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้นะคะ

ันนี้ก็จะต้องในควบคุมในเรื่องของอุณหภูมิปัจจัยรอบข้างให้ดีด้วยไม่หิวเกินไปต้องให้อาหารที่เพียงพอนะคะน้ำต้องให้อยู่เรื่อยๆไม่นั้นสัตว์ก็จะร้อนนั้นการคลายตัวสัตว์แต่ละชนิดจะมีการคลายความร้อนหรือผิวหนังมีความหนาที่ชั้นผิวหนังที่แตกต่างกันหรือชั้นไขมันที่หนาไม่เท่ากันนั้นการระบายความร้อนของตัวสัตว์แต่ละประเภทก็จะมีความแตกต่างกันนั้นเราจะต้องมีการให้น้ำเป็นการคลายความร้อนเขานะคะเพื่อที่จะลดความเครียดที่จะเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดส่งผลต่อคุณภาพของเนื้อที่ไม่ได้คุณภาพด้วยนะคะการบาดเจ็บอันนี้จะต้องระวังเลยถ้าสัตว์เกิดการบาดเจ็บตรงนี้ต้องรีบแยกออกมาจากโรงเรือนที่อยู่นะคะเพื่อจะรักษาให้เร็วที่สุดไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคไปตามบริเวณต่างๆในตัวสัตว์เองหรือเกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคไปติดที่สัตว์ตัวอื่นๆนะคะอันนี้ก็จะทำให้เกิดการสูญเสียเกิดขึ้นได้เนาะแล้วก็การขนส่งค่ะการขนส่งเวลาขนส่งไม่ว่าจะเป็นขนส่งตามรถบรรทุกปกติที่เราเห็นนะคะหรือการขนส่งระบบห้องเย็นต่างๆนะคะก็จะต้องมีการควบคุมในเรื่องของอุณหภูมิแล้วก็จำนวนนะคะไม่ให้มันมีความแออัดจนเกินไปนะคะอย่างที่บอกไปพอมันมีความแออัดเกิดขึ้นความร้อนเกิดขึ้นหรือเย็นจัดเกินไปเกิดขึ้นความเครียดของสัตว์ก็จะเกิดขึ้นนะคะความเครียดเกิดขึ้นคุณภาพเนื้อของสัตว์ก็จะไม่ดีในฐานะที่เป็นถ้าใครเป็นเจ้าของฟาร์มเลี้ยงเลยเนี่ยก็จะไม่คุ้มแหละในเวลานำไปเข้าโรงฆ่าสัตว์หรือโรงเชือดอย่างเงี้ยนะคะเนื้อสัตว์ก็จะได้คุณภาพที่ไม่ดีขายก็จะไม่ได้ราคานะคะในเรื่องของ GAP สำหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะในเรื่องของสถานที่ตั้งก็จะเป็นลักษณะที่คล้ายกันนะแต่จะมีความแตกต่างกันคือตรงนั้นคือเขาต้องการน้ำบางส่วนแต่พื้นที่คือเขาต้องการพื้นที่แห้งนะคะแต่ในเรื่องของสัตว์น้ำเนี่ยเราจะต้องการลักษณะที่บ่อให้เขาอยู่ให้เขามีการว่ายน้ำต่างๆออกกำลังกายของเขาเพื่อให้เขามีความสุขและไม่เกิดความเครียดก็จะมาส่งผลต่อคุณภาพเนื้อนะคะอันนี้ในเรื่องของสภาพแวดล้อมบรรยากาศต่างๆนะคะก็จะเป็นสิ่งสำคัญแต่ก็ต้องมีการถ่ายน้ำเข้าน้ำออกน้ำดีน้ำเสียตรงนี้ก็ต้องมีการถ่ายมีการวนออกพอน้ำเสียตรงนี้ที่มันออกมาค่ะก็จะต้องมีการจัดการเหมือนในเรื่องของสัตว์บกเหมือนกันว่าจะมีการบำบัดอย่างไรให้ถูกหลักของสุขาภิบาลนะคะเพื่อที่ว่าไม่ให้ปล่อยน้ำเสียตรงนี้ลงไปในชุมชนหรือตามแม่น้ำลำคลองต่างๆนะคะชาวบ้านก็จะนำไปใช้ก็จะเกิดการติดเชื้อโรคต่างๆเกิดขึ้นได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของบ่อเลี้ยงหรือกระชังนะคะสำหรับในการทำในเรื่องของสัตว์น้ำนะคะแหล่งน้ำค่ะต้องได้คุณภาพนะคะเป็นสิ่งสำคัญเลยถ้าน้ำมีค่า pH ที่ไม่เป็นกลางหรือมี pH ที่เป็นด่างหรือเป็นกรดเกินไปเงี้ยก็จะทำให้สัตว์อยู่ไม่ได้นะคะสัตว์ก็จะเริ่มแบบมีการสะสมแล้วก็ตายขึ้นอืดอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นกันจำนวนมากแล้วก็จะต้องเอาออกทั้งกระชังซึ่งตรงนั้นก็คือราคาหรือต้นทุนของผู้เลี้ยงทั้งนั้นนะคะนั้นในเรื่องของคุณภาพของน้ำต้องมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอนะคะน้ำเข้าน้ำออกฟาร์มต้องมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานของหลัก GAP ด้วยนะคะในเรื่องของลูกพันธุ์ของตัวสัตว์น้ำนะคะลูกพันธุ์ถ้าไม่แข็งแรงนะคะอย่างในรูปเนี่ยค่ะเป็นรูปปลาตัวเล็กๆนะคะถ้าเป็นลูกพันธุ์ที่ไม่แข็งแรงเขาจะว่ายอยู่ในน้ำได้ไม่นานหลังจากเราอนุบาลเสร็จแล้วเนี่ยนะคะอนุบาลก็คือการเลี้ยงบ่อปลาเล็กๆแล้วก็มีคนดูแลตลอดเวลามีการให้อาหารตรงเวลามีการให้ออกซิเจนก็คือคนนี่แหละค่ะเป็นคนดูแลแต่ถ้าเราเมื่อไหร่เรากลับสู่แหล่งน้ำธรรมชาติปุ๊บหรืออยู่ในบ่อขนาดใหญ่ที่ต้องไปอยู่กับปลาใหญ่จำนวนมากนะคะอันนี้จะต้องระวังในเรื่องของความไม่แข็งแรงของตัวพันธุ์ปลาเองเขาจะอยู่ไม่รอดนะคะอาจจะโดนสัตว์ใหญ่ทานไปด้วยก็ได้แล้วพอไม่แข็งแรงเนี่ยอาจจะทำให้เกิดโรคพอโรคมันไปติดในกระชังหรือบ่อปลาขนาดใหญ่ก็จะติดต่อกันไปเรื่อยๆนะคะนั้นลูกพันธุ์ตรงนี้ก็จะต้องมีความแข็งแรงนะคะและปลอดหรือปราศจากเชื้อโรคด้วยนะคะอาหารนะคะอาหารที่ให้ในสัตว์น้ำก็จะเป็นสิ่งสำคัญสิ่งแรกเลยก็คือต้องเป็นอาหารที่ปลอดภัยนะคะได้รับมาตรฐานก่อนนะพอใส่ลงไปให้สัตว์ทานแล้วนะคะเขาจะมีอาหารหลากหลายประเภทในการเร่งสูตรต่างการเร่งโตเร่งสีป้องกันโรคอย่างเงี้ยนะคะก็จะใส่ลงไปให้สัตว์ทานนั้นเวลาสัตว์ทานเนี่ยเขาไม่ได้เลือกว่าเขาชอบหรือเขาไม่ชอบเขาก็จะกินแบบค่อนข้างที่จะเร็วเหมือนเราเอาอาหารไปให้ปลาที่บ่อปลาตามธรรมชาติอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ค่อนข้างที่จะแย่งกันกินแล้วเร็วแล้วบางครั้งในตอนที่เขาแย่งกันนะคะครีบต่างๆหรือตรงแหลมๆของตัวปลาอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปเฉี่ยวกันก็ทำให้เกิดบาดแผลในตัวปลาได้นะคะนั้นการให้อาหารต่อปลาหนึ่งกระชังก็จะต้องมีการคำนวณมาให้ดีให้เพียงพอด้วยนะคะ

ค่ะการให้สารเคมีหรือพวกยารักษาโรคนะคะปัจจุบันก็จะเป็นสารเคมีที่ทางรัฐมีการควบคุมนะคะโดยการใช้จุลินทรีย์นะคะเป็นตัวช่วยในการรักษาแทนซึ่งมันไม่ได้มีข้อเสียในไปส่งผลถึงของผู้บริโภคโดยชัดเจนเหมือนการให้สารเคมีเพียงแบบวิธีเดิมๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังโรคได้นะคะในกรณีที่สัตว์มีอาการป่วยร้ายแรงต้องมีการคัดแยกออกมาแล้วก็ต้องไปให้ยาต้านเฉพาะยานะคะอันนี้ก็จะเป็นการรักษาในขั้นถัดไปนะคะการจัดการสิ่งแวดล้อมการเก็บเกี่ยวแล้วการขนส่งนะคะแล้วก็การบันทึกข้อมูลต่างๆอันนี้ก็จะลักษณะในเรื่องของคล้ายๆกับสัตว์บกเลยนะคะต้องมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะไม่เกิดผลกระทบต่อบ้านเรือนหรือประชาชนรอบข้างนะคะแล้วก็ไม่มีขยะเหลือทิ้งในฟาร์มต้องเอาไปทำหรือไปกำจัดให้หมดนะคะแล้วก็การขนส่งค่ะต้องระวังในเรื่องของการบอบช้ำหรือการน็อกน้ำแข็งจนเกินไปนะคะในเรื่องของความสดใหม่ก็ต้องมีการขนส่งที่มีความรวดเร็วด้วยนะคะทุกอย่างทุกที่ต้องทำก็คือต้องมีการจดบันทึกนะคะเพื่อที่จะเป็นตัวยืนยันในเรื่องของการตรวจสอบแล้วก็ทวนสอบกระบวนการได้ว่ามันไม่ดีหรือมันไม่ถูกต้องตามหลักการปฏิบัติของ GAP ตรงไหนบ้างนะคะคราวนี้เรามาดูมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงค่ะชื่อของมาตรฐานต่างๆเนาะของสัตว์บกนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะที่ควรที่จะรู้จักกันนะมาตรฐานตัวแรกนะคะก็จะเป็นในเรื่องของปศุสัตว์โอเคนะคะออกโดยกรมปศุสัตว์ของประเทศไทยเรานะคะให้เครื่องหมายรับรองนะคะเป็นฟาร์มที่ได้รับมาตรฐานของ GAP นะคะมาตรฐานตัวถัดไปนะคะก็จะเป็น GMP นะคะใช้ทั่วไปในเรื่องของโรงงานอาหารแปรรูปต่างๆนะคะก็คือนำสัตว์นี่แหละมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะหลักเกณฑ์ก็คือให้เป็นการปฏิบัติที่ดีนะคะทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพค่ะแล้วก็มาตรฐานถัดไปนะคะ HACCP นะคะก็จะเป็นระบบการจัดการความปลอดภัยนะคะมีการวิเคราะห์จุดอันตรายหรือจุดวิกฤตที่จะต้องควบคุมนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการเสื่อมเสียในผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็มาตรฐานตัวถัดไปค่ะ ISO นะคะก็จะเป็นระบบการจัดการเพื่อความปลอดภัยนะคะจะมันก็จะมีการครอบคลุมอยู่แล้วทั้งในเรื่องของ GMP แล้วก็ HACCP นะคะเป็นในเรื่องของการจัดการระบบในองค์กรนะคะและมาตรฐานอีกตัวหนึ่งนะคะมาตรฐานปศุสัตว์ค่ะในเรื่องของปศุสัตว์อินทรีย์นะคะก็จะมีหน่วยงานในเรื่องของมาตรฐานอินทรีย์เป็นผู้รับรองนะคะก็จะมีการเข้มงวดทั้งในเรื่องของการเลี้ยงการให้อาหารแล้วก็การจัดการที่ปลอดสารเคมีนะคะคราวนี้จะมาดูในเรื่องของสัตว์น้ำบ้างนะคะมีมาตรฐานอะไรบ้างที่แตกต่างกันนะคะก็จะมีตัวแรกเลยค่ะมาตรฐาน ASC นะคะจะเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับสัตว์น้ำนะคะองค์กรที่ให้การรับรองนะคะก็จะเป็นองค์กรที่เกี่ยวกับสัตว์น้ำนะคะให้การรับรองแล้วก็ยอมรับในระดับโลกนะคะและมาตรฐาน BAP ค่ะก็จะเป็นหน่วยงานที่ให้การรับรองก็เป็นหน่วยงาน GAA นะคะให้การรับรองในเรื่องของกระบวนการผลิตในรูปของห่วงโซ่อาหารเลยนะคะก็คือตั้งแต่ต้นจนถึงปลายทางนะคะจนได้มาเป็นผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ยังมี GMP HACCP เหมือนกันแล้วก็มาตรฐานอินทรีย์เหมือนกันนะคะอันนี้แต่ลักษณะบางส่วนก็จะมีคล้ายๆกันนะคะคราวนี้ขอยกตัวอย่างมาอธิบายนะคะในเรื่องของมาตรฐานนะคะเพื่อที่ว่าจะให้คุณผู้ชมนะคะเห็นภาพง่ายขึ้นนะคะมาตรฐานตัวแรกเลยค่ะปศุสัตว์โอเคนะคะจะสังเกตเลยถ้าเกิดจากในรูปก็คือจะเห็นมีตัวสัญลักษณ์สีเขียวๆมีตัวคำว่าโอเคแล้วก็มีเครื่องหมายถูกนะคะอันนี้จะเป็นมาตรฐานถ้าฟาร์มไหนได้มาตรฐานตัวนี้นะคะก็บ่งบอกว่าตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงจนถึงผู้บริโภคนะคะมีมาตรฐานมีความน่าเชื่อถือแล้วก็ปลอดภัยนะคะโดยชื่อเต็มๆของมาตรฐานนี้ก็จะโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภควงเล็บปศุสัตว์โอเคนะคะชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าใส่ใจถึงผู้บริโภคนะคะจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อตรวจสอบแล้วก็รับรองในเรื่องของกระบวนการผลิตนะคะรวมไปถึงการจำหน่ายเนื้อสัตว์ให้ได้มาตรฐานเป็นการประชาสัมพันธ์ระบบการผลิตเนื้อสัตว์ให้ปลอดภัยนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจสู่ผู้บริโภคนะคะสินค้าที่จะต้อง
ผ่านมาตรฐานนี้ก็จะได้รับมาตรฐานปศุสัตว์โอเคนะคะก็จะสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้นะคะไปถึงต้นทางว่าจากฟาร์มมาถึงผู้บริโภคเนี่ยทำถูกต้องหรือเปล่าถูกมีความเหมาะสมหรือเปล่านะคะนั้นอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าเราจะซื้อผลิตภัณฑ์อะไรถ้าได้รับมาตรฐานปศุสัตว์โอเคก็สร้างความเชื่อถือของผู้บริโภคได้นะคะหลักเกณฑ์การเข้าร่วมนะคะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนเลี้ยงเป็นเจ้าของฟาร์มนะคะจะต้องดูหลักเกณฑ์อะไรบ้างในการเข้าร่วมนะคะก็จะต้องดูในเรื่องของเนื้อสัตว์ในการผลิตของฟาร์มนะคะแล้วก็ในเรื่องของการตรวจสอบได้นะคะทั้งทวนสอบได้ด้วยในเรื่องของโรงฆ่าสัตว์จะต้องส่งตัวสัตว์ไปในโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับมาตรฐานหรือถูกต้องตามกฎหมายนะคะจนไปถึงแหล่งจำหน่ายนะคะจะต้องถูกสุขลักษณะด้วยนะคะโดยทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเน้นในเรื่องของความปลอดภัยถึงมือผู้บริโภคนะคะว่ามีความรับน่าเชื่อถือมีการรับรองความปลอดภัยทุกอย่างสินค้าโอเคนะคะเมื่อได้ตราสินค้านี้แล้วในฐานะของฟาร์มเลี้ยงก็จะต้องทำให้ได้คุณภาพทุกๆปีนะคะเพื่อว่าการตรวจการคัดกรองหรือการตรวจว่ารับรองหรือไม่ก็จะได้ผ่านระบบปศุสัตว์โอเคในทุกๆปีนะคะสินค้าเราก็จะได้รับมาตรฐานต่อไปนะคะอย่างน้อยก็ทำให้ผู้บริโภคเชื่อใจที่จะซื้อสินค้านะคะต่อมาในเรื่องของมาตรฐาน GMP นะคะอย่างเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าในเรื่องของโรงงานแปรรูปต่างๆเยอะแยะเลยนะคะนั้นมาตรฐาน GMP ในเรื่องของฟาร์มเลี้ยงเนี่ยทำเป็นหลักการที่ดีนะคะที่จะทำให้การผลิตผลิตภัณฑ์จากในฟาร์มนะคะมีความถูกต้องปลอดภัยได้มาตรฐานตามที่กำหนดนะคะลดการเปื้อนจากสารเคมีสารตกค้างต่างๆนะคะส่งผลที่ดีต่อผู้บริโภคแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะนั้นเราจะต้องคำนึงถึงหลักการของ GMP ตรงนี้ด้วยนะคะสามารถใช้ GMP ร่วมกับ HACCP ได้อยู่แล้วนะคะจะได้ทำงานคุณภาพให้มันมีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะเป็นการการันตีนะคะที่ได้เครื่องหมายตัวนี้มาแล้วก็เป็นการันตีของผู้บริโภคด้วยนะคะวิธีในการปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP นะคะในเรื่องของฟาร์มสัตว์เลี้ยงนะคะก็คือดูในเรื่องของสถานที่ตั้งเหมือนกันนะคะการแบ่งโซนของสัตว์โรงเรือนต่างๆนะคะว่าพื้นที่สะอาดไหมปลอดภัยไหมไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคหรือไม่มีการปนเปื้อนของพาหะนำโรคต่างๆนะคะระบบน้ำนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างที่แจ้งไปนะคะน้ำระบบน้ำนี้จะใช้กันค่อนข้างที่จะเยอะนะคะจะต้องมีน้ำเสียเกิดขึ้นมากในฟาร์มเลี้ยงจะมีกระบวนการจัดการอย่างไรขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นนะคะจะมีการจัดการอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะในเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์นะคะก็จะต้องมีการทำให้ถูกสุขลักษณะเสมอนะคะทำความสะอาดฆ่าเชื้อก่อนใช้งานนะคะเพื่อความปลอดภัยทั้งในเรื่องของสัตว์เองแล้วก็ผู้เลี้ยงเองนะคะส่วนในเรื่องของกระบวนการผลิตก็คัดเรื่องตั้งแต่อาหารเนาะการจัดการดูแลการใช้ยาต่างๆถึงการกักกันโรคในกรณีถ้าเกิดสัตว์ป่วยนะคะก็ต้องมีการแยกให้ชัดเจนด้วยการควบคุมการผลิตนะคะจะมีการจัดการอย่างไรนะคะปัจจุบันก็จะมีในเรื่องการจัดการฟาร์มหมูแบบ Biosecurity Farm นะคะทำอย่างไรให้มีความปลอดภัยนะคะโดยใช้หลักไบโอเข้ามาช่วยนะคะรวมถึงมูลสัตว์ที่เหลือเราจะทำเป็นแก๊สไบโอได้อย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้ฟาร์มของเราเป็นฟาร์มที่ใช้ทุกอย่างได้อย่างคุ้มค่าที่สุดนะคะไม่ให้มีสิ่งเหลือทิ้งที่ไม่เกิดประโยชน์หรือเรานำไปฝังกบหรือนำไปทิ้งที่อื่นก็เกิดสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านแถวนั้นที่อยู่ด้วยนะคะการสุขาภิบาลค่ะอย่างที่บอกทำอย่างไรให้ถูกสุขลักษณะทั้งฟาร์มเลี้ยงทั้งบุคคลทั้งคนที่เป็นคนเลี้ยงเองนะคะทั้งตัวสัตว์เองนะคะเน้นให้มีที่แห้งจำนวนมากนะคะเมื่อไหร่มีที่เปียกเชื้อโรคก็จะเกิดขึ้นค่อนข้างที่จะง่ายนะคะมีการล้างยาฆ่าเชื้อโรคให้เป็นประจำด้วยนะคะพ่นยาตามกฎหมายที่ควบคุมนะคะเพื่อป้องกันในการที่เราจะพ่นยาใดๆนะคะถ้าเป็นสารเคมีหรือเป็นสารอินทรีย์ก็แล้วแต่เราก็จะต้องมีเป็นไปตามข้อบังคับนะคะเราใช้มากไม่ได้มันจะส่งผลไป
ตกค้างอยู่ในเนื้อนะคะตรงนี้ก็ต้องมีการเปลี่ยนแล้วเมื่อเราเข้าไปแล้วเราออกมาแล้วก็จะต้องมีการล้างร่างกายเราให้มีความสะอาดนะคะไม่เอาเชื้อโรคออกมาแล้วก็ไม่เติมเชื้อโรคเข้าไปเพิ่มด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของบุคลากรนะคะก่อนที่จะเข้าไปในฟาร์มเลี้ยงก็ต้องมีการใส่ชุดต่างๆให้ถูกต้องตามลักษณะนะคะหรือในเรื่องของแพทย์ที่เข้าไปตรวจสอบในเรื่องของสัตว์ที่มีอาการป่วยหรือการตรวจสอบของแพทย์ประจำปีนะคะว่าประจำเดือนต่างๆว่าสัตว์มีความปลอดภัยไหมสุขภาพแข็งแรงดีหรือเปล่านะคะก็จะต้องมีการใส่ชุดให้รัดกุมเพื่อป้องกันสิ่งต่างๆที่ไม่พึงประสงค์จะติดเรามาออกมานะคะแพทย์ต่างๆเหล่านี้หรือบุคลากรกลุ่มนี้ก็จะต้องมีการฝึกอบรมอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันด้วยนะคะรวมถึงการวางแผนในเรื่องของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถัดไปนะคะมีการบันทึกข้อมูลนะคะก็เรียกว่าการทำ SOP นะคะเป็นการปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดถ้าเรามีการจดบันทึกตามหลักการที่ดีข้อมูลชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการนำสัตว์เข้าออกการเวลาการให้อาหารปริมาณนะคะการให้ยาการให้วัคซีนข้อมูลการป่วยต่างๆการทำความสะอาดการฆ่าเชื้อการบำรุงรักษาค่ะถ้าเรามีการจดไว้ใน SOP ตรงนี้นะคะก็จะสามารถทวนสอบได้นะคะหรือในกรณีที่พนักงาน1คนไม่มานะคะก็สามารถมีคนทำแทนได้ด้วยนะคะก็สามารถดูจากเอกสารเหล่านี้ได้นะคะ SOP นะคะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะก็มีจุดประสงค์เลยว่าอยากจะจดไปอะไรยังไงให้มีความชัดเจนนะคะกำหนดงานกำหนดแนวทางยังไงมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะคะในเรื่องของขอบเขตงานแล้วใครเป็นผู้รับผิดชอบนะคะตรงนี้ก็จะต้องสื่อไปถึงคนที่เป็นคนรับผิดชอบนั้นเวลาทำงานทำระบบในเรื่องของคุณภาพต่างๆนะคะก็จะต้องมีการจดในเรื่องของเอกสารตรงนี้ให้ชัดเจนด้วยนะคะเพื่อเป็นข้อมูลในการที่จะทวนสอบได้ตลอดเวลานะคะเพื่อที่ว่าจะพัฒนาในเรื่องของระบบของ SOP ให้ดียิ่งขึ้นนะคะในเอกสารของ SOP ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะก็จะมี WI นะคะก็คือ Work Instruction นะคะขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆนะคะในเรื่องของการ์ดไฟล์ Worksheet ในเรื่องของฟอร์มต่างๆหรือ Logbook การลงบันทึกนะคะในระบบของ SOP ก็จะมีระบุรายละเอียดตรงนี้เป็นขั้นตอนอยู่แล้วงั้นผู้ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานนะคะก็จะสามารถปฏิบัติงานได้ตามของ SOP นี้ก็คือใช้งานได้จริงนะคะการเขียน SOP ทำอย่างไรนะคะก็จะมีต้องมีการรวบรวมข้อมูลก่อนนะคะแล้วก็เลือกรูปแบบของการปฏิบัติมีการสร้างฟอร์มขึ้นมานะคะทำอย่างไรให้ฟอร์มมีประสิทธิภาพที่สุดนะคะเพื่อที่ว่าจะกำหนดค่าต่างๆที่เราจะต้องมีการตรวจสอบนะคะในระหว่างการเลี้ยงสัตว์ต่างๆหรือการตรวจสอบสุขภาพหรือการให้วัคซีนหรือการให้อาหารอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กำหนดผู้เป็นคนดูแลให้ชัดเจนนะคะแล้วก็เริ่มใช้ระบบ SOP เพื่อให้กดผลลัพธ์สูงสุดด้วยนะคะรูปแบบของ SOP ที่นิยมใช้นะคะก็จะมีแบบเช็คลิสต์นะคะหรือเป็นโฟลชาร์ตหรือเป็นลำดับขั้นตอนนะคะเพื่อที่จะนำไปใช้งานให้เหมาะสมกับรูปแบบของงานของเราเองให้มากที่สุดนะคะแล้วแต่ความยากง่ายหรือแลกต่อความถนัดก็ได้นะคะของผู้ใช้งานการจัดตามการข้อร้องเรียนหรือการเรียกคืนนะคะโดยปัจจุบันและผู้บริโภคจะเห็นเลยว่าในหน้าของผลิตภัณฑ์นะคะหรือข้างหลังของตัวบรรจุภัณฑ์เนี่ยค่ะจะมีเบอร์โทรสายด่วนนะคะของผลิตภัณฑ์นั้นๆเพื่อที่ว่าจะเป็นการร้องเรียนสำหรับผู้บริโภคนะคะเพื่อที่ว่าในกรณีที่สินค้ามีปัญหานะคะก็จะมีการร้องเรียนเกิดขึ้นการคืนสินค้าเกิดขึ้นการให้สินค้าใหม่เพื่อทดแทนอย่างเงี้ยนะคะก็จะต้องมีในขั้นตอนเหล่านี้ด้วยค่ะเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ผู้บริโภคมากขึ้นนะคะมาตรฐานตัวถัดไปนะคะก็คือ HACCP นะคะ HACCP ตัวนี้ก็จะเป็นระบบการวิเคราะห์อันตรายแล้วก็จุดอะไรที่เป็นจุดวิกฤตอะค่ะถ้าเราไม่ควบคุมมันจะเกิด
อันตรายเกิดขึ้นในเรื่องของผลิตภัณฑ์หรือเกิดการเสื่อมเสียเกิดขึ้นนะคะทั้งเสื่อมเสียทั้งกายภาพก็คือมองเห็นหรือเสื่อมเสียจากเชื้อจุลินทรีย์นะคะก็คือมันเน่าเสียและทานไม่ได้แล้วนะคะน่าจะต้องมีการควบคุมตรงบริเวณไหนจุดไหนอย่างไรนะคะเพื่อให้ระบบมีความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมันเป็นมาตรฐานระดับสากลที่มีการยอมรับอยู่แล้วในเรื่องของการแปรรูปทั่วไปนะคะเลยมีการนำมาประยุกต์ใช้ในฟาร์มของในเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะคะเพื่อให้เกิดกระบวนการผลิตที่สูงสุดนะคะลดความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยค่ะคือกำจัดอันตรายที่ไม่ควรจะอยู่ในผลิตภัณฑ์ออกไปนะคะมุ่งเน้นในเรื่องของความปลอดภัยนะคะและหลักการของ HACCP ก็คือการทำให้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายของเราเนี่ยค่ะมีความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ส่งผลถึงผู้บริโภคนะคะเขาก็จะได้ทานผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยด้วยนะคะประโยชน์ของการทำ HACCP นะคะในฟาร์มเลี้ยงก็คือเพื่อลดจุลินทรีย์นะคะที่จะทำให้เกิดการเสื่อมเสียในอาหารได้สร้างความเชื่อมั่นนะคะนั้นเวลาผู้บริโภคจะซื้อผลิตภัณฑ์อะไรเขาก็จะดูการันตีแล้วว่าได้รับเครื่องหมายอะไรบ้างนะคะถ้าโรงงานต่างๆที่ผลิตสินค้าได้รับเครื่องหมาย GMP HACCP หรือ ISO ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นการการันตีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคมากขึ้นนะคะทำให้อย่างน้อยสินค้าเราก็จะขายไประดับสากลได้ด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการตรวจสอบย้ำกลับนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเลยในเรื่องของกฎหมายที่บังคับอยู่แหละนะคะก็จะมีการตรวจสอบย้อนกลับได้ง่ายขึ้นในเรื่องของการทำในเรื่องของเอกสารนะคะหรือขั้นตอนการผลิตนะคะเพื่อที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์เรามีความปลอดภัยมากที่สุดค่ะ7ขั้นตอนในการทำ HACCP นะคะมีอะไรบ้างนะคะขั้นตอนแรกเลยวิเคราะห์อันตรายก่อนตรงไหนเป็นจุด CCP นะคะทั้งทางด้านทางเคมีทางกายภาพต่างๆหรือทางจุลินทรีย์นะหลังจากนั้นแล้วก็ระบุในเรื่องของจุดวิกฤตที่จะต้องควบคุมนะคะว่ามีอะไรบ้างนะเนี่ยยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการเลี้ยงการให้อาหารการให้วัคซีนต่างๆนะคะอะไรเป็น CCP หรือเป็นจุดวิกฤตที่เราจะต้องพึงที่เราต้องควบคุมได้นะคะหลักการที่3เลยกำหนดค่าต่างๆค่ะว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรที่เราจะยอมรับได้มากไปน้อยไปตรงไหนที่เราจะยอมรับได้นะคะถ้าเรายอมรับได้แล้วก็จะเป็นเกณฑ์ที่เราจะต้องจดบันทึกลงไปในเอกสารของเรานะคะเพื่อว่าเราอยู่ในช่วงนี้ในเรื่องของอุณหภูมิความเข้มข้นในเรื่องของเวลานะคะหลักเกณฑ์ที่4ค่ะการจัดทำระบบเฝ้าระวังนะคะเราจะต้องทำการเฝ้าระวัง CCP ตัวนี้ไม่ให้มันเกิดขึ้นนะคะถ้าเมื่อไหร่มันเกิดขึ้นแล้วปุ๊บมันก็จะส่งผลเสียต่อผลิตภัณฑ์ได้นะคะนั้นในเรื่องของตัวอย่างผู้รับผิดชอบตรงนี้จะต้องมีการดูแลให้ชัดเจนมีการสุ่มตรวจตลอดเวลาด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้หลักเกณฑ์ในข้อที่5นะคะก็คือการกำหนดการแก้ไขนะคะมีแผนว่าเราจะแก้ไขอย่างไรนะคะถ้ามันเกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วใช้การทดสอบอะไรใช้เครื่องมืออะไรเป็นตัววัดนะคะในการทดสอบระบบต่างๆมีการออดิตไหมจากบุคคลภายในแล้วก็ภายนอกอย่างเงี้ยนะคะหลักเกณฑ์ตัวสุดท้ายค่ะก็คือในเรื่องของการทำเช็คลิสต์นะคะอย่างที่บอกค่ะทำเป็นข้อๆทำเป็นรูปแบบของตารางหรือโฟชาร์ตก็ได้นะคะแล้วแต่ผู้ทำนะคะมีความชำนาญหรือชอบแบบไหนนะคะเพื่อที่จะง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูลนะคะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยบ้างนะคะก็จะขอยกมาคร่าวๆนะคะไม่ได้เอาแบบมาทั้งหมดเลยน่าจะไม่พอในเวลาที่เรามีนะตอนนี้นะคะนั้นจะยกตัวอย่างของนั่นจะขอยกตัวอย่างนะคะก็จะมีฟาร์มหมูฟาร์มวัวอย่างเงี้ยนะคะเป็นเนื้อสัตว์ที่นิยมเอาไปทำเป็นลูกชิ้นที่มันเกี่ยวข้องในรายวิชาในเรื่องของการทำลูกชิ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของปลาลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งอย่างเงี้ยนะคะเอาที่มันเกี่ยวข้องนะคะก็จะยกตัวอย่างฟาร์มสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยมาบางส่วนนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของฟาร์มสัตว์บกนะคะก็จะเป็นในเรื่องของหมูนะคะอย่างที่บอกไปเลยก็มีในเรื่องของ
เลี้ยงหมูอย่างไรให้มีความสบายสไตล์รีสอร์ทนะคะหรือเลี้ยงด้วยระบบไบโอนะคะก็จะต้องมีความปลอดภัยในการเลี้ยงแล้วก็ระบบในการเลี้ยงก็จะต้องมีความทันสมัยนะคะมีการดูแลความใส่ใจในสัตว์ให้มีความสุขที่สุดนะคะไม่ให้เกิดความเครียดนะคะตลอดช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นทั้งนอนทั้งตื่นขึ้นมาหรือให้เดินเล่นต่างๆนะคะก็จะต้องมีความสุขที่สุดนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะในเรื่องของขยะหรือมูลสัตว์นะคะมีการกำจัดอย่างไรนะคะไม่เหลือทิ้งเป็นปัญหาของสิ่งแวดล้อมนะคะทำให้สามารถลดภาวะโลกร้อนได้แล้วก็ไม่กระทบกับชุมชนด้วยนะคะมีการปลอดเชื้อแล้วก็สร้างความปลอดภัยนะคะตั้งแต่ก้าวแรกเลยเนาะ

แล้วก็มีระบบการขนส่งต่างๆ ตั้งแต่จากฟาร์มจนถึงผู้บริโภคมีความปลอดภัยนะคะแล้วก็สร้างความมั่นใจให้สำหรับผู้บริโภคด้วยนะคะสิ่งต่างๆเลยลักษณะแบบนี้นะคะที่เลี้ยงแบบฟาร์มแบบสีเขียวหรือกรีนฟาร์มอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้ฟาร์ม

ชื่อบอกอยู่แล้วนะคะมีความต่างกันนะคะมีความแตกต่างอย่างไรบ้างนะคะในกรณีแบบโรงเปิดนะคะก็ลักษณะก็จะเป็นตามในภาพนะคะก็จะเป็นโรงเรือนแบบบ้านๆนะคะก็คือเลี้ยงแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะเลี้ยงแบบปล่อยสบายมีอากาศจากข้างนอกถ่ายเทตลอดเวลาไม่ว่าจะอากาศดีปกติหรือว่าจะฝนตกจะร้อนนะคะก็จะเป็นลักษณะมีหลังคาเท่านั้นนะคะแล้วก็มีตัวคอกนะคะให้สัตว์อยู่นะคะก็คือในหนึ่งคอกนะคะก็จะมีสัตว์อยู่รวมๆกันนะคะอาจจะมีการแยกเป็นสัตว์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วก็ตัวลูกๆนะคะแต่ก็คือโรงเลี้ยงแบบนี้นะคะก็จะมีทั้งข้อดีแล้วก็มีทั้งข้อเสียนะคะข้อดีเลยก็คือต้นทุนจะต่ำนะคะแล้วก็มีการระบายอากาศได้ดีนะคะเนื่องจากว่าโรงมีลักษณะแบบเปิดโล่งนะคะสัตว์ก็จะอยู่อย่างสบายในกรณีที่มันไม่ร้อนแล้วก็ฝนตกนะคะส่วนข้อเสียเลยก็คืออุณหภูมิในโรงเรือนจะไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยนะคะนั้นเวลาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงภายนอกนี้ก็จะต้องมีความระวังค่อนข้างที่จะเยอะนะคะในโรงแบบเปิดเลยนะคะก็ในเรื่องของวัวนะคะวัวก็จะมีข้อดีเหมือนกันนะคะวัวก็จะมีทั้งโรงแบบเปิดแบบปิดลักษณะแบบเดียวกันนะคะในเรื่องของข้อดีเลยนะคะก็จะอย่างคล้ายๆกับหมูเลยค่ะอากาศถ่ายเทดีลดการสะสมความร้อนในตัวสัตว์เองแล้วทั้งโรงเรือนเองนะคะลดความเครียดได้แล้วก็ประหยัดในเรื่องของต้นทุนค่าก่อสร้างนะคะแต่ก็จะมีข้อเสียก็คือบางทีก็จะควบคุมอย่างที่บอกว่าจะควบคุมอะไรไม่ค่อยได้นะคะในเรื่องของการที่สะสมในเรื่องของแก๊สต่างๆที่จะเป็นอันตรายนะคะทั้งในเรื่องของมูลสัตว์เองนะคะหรือในเรื่องของตัวสิ่งของก็คือขยะต่างๆที่เกิดนะคะก็จะตรงนี้ก็จะควบคุมค่อนข้างที่จะยากนะคะแล้วก็อาหารบางครั้งสัตว์เขาเดินไปทานอาหารตามธรรมชาติก็จะควบคุมคุณภาพของอาหารแล้วก็ควบคุมคุณภาพของเนื้อยากเหมือนกันนะคะหรือเขาไปทานอะไรที่มันมีการเน่าเสียหรือมีเชื้อโรคเงี้ยก็จะไม่รู้เลยนะคะแต่ข้อเสียของเขาเลยที่จะเห็นชัดเจนเลยบางทีไปทานอย่างที่บอกว่าเกิดเชื้อโรคต่างๆก็จะเข้าไปในระบบร่างกายแล้วก็ระบบเลือดเขาเลยนะคะอาจจะทำให้สัตว์ป่วยล้มตายโดยที่เราไม่ทราบสาเหตุได้นะคะตรงนี้ก็จะควบคุมได้ค่อนข้างที่จะยากแล้วก็อาจจะมีสัตว์อื่นๆอยู่ในโรงเรือนด้วยนะคะเพราะว่าเป็นระบบเปิดไม่ได้ควบคุมสัตว์นำโรคต่างๆมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทั้งภายในโรงเรือนเองด้วยนะคะและอาจจะเกิดการที่เชื้อค่ะข้ามเข้าสู่ผู้เลี้ยงด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของอีกตัวหนึ่งเลยค่ะก็คือในเรื่องของชุมชนใกล้เคียงนะคะตรงนี้ก็จะมีการควบคุมค่อนข้างที่จะยากนะคะถ้าเราเลี้ยงแบบเปิดอาจจะทำให้ชุมชนข้างเคียงนะคะถ้าเราตั้งฟาร์มสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชุมชนมากเกินไปนะคะอาจจะทำให้เกิดข้อร้องเรียนแล้วต่างๆเราก็จะต้องมาเสียเวลาในเรื่องของกฎหมายอีกนะคะตรงนี้ก็จะต้องมีการเฝ้าระวังด้วยการเลี้ยงวัวนะคะอีกแบบนึงก็คือแบบยังไม่ถึงกับปิดแต่เป็นกึ่งปิดนะคะก็ยังให้ลักษณะที่มีการสบายในพื้นที่การอยู่อาศัยอยู่นะคะแต่มีแค่หลังคาป้องกันฝนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ายังมีแสงแดดผ่านอยู่ควบคุมอุณหภูมิได้ไม่ดีเท่ากับโรงแบบปิดนะคะแต่ก็จะมีความสุขความสบายขึ้นสำหรับสัตว์นะคะเขาก็ไม่ได้ต้องการให้ถูกการกักขังอยู่แล้วนะคะเขาก็จะมีการได้รีแลกซ์ในสภาพบรรยากาศปกติด้วยนะคะในเรื่องของสุขอนามัยนะคะก็จะดีขึ้นมาแบบก็ขึ้นกว่าแบบเปิดขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะคะก็คือมีการจำกัดในเรื่องพื้นที่ในการถ่ายตรงนี้ได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของสัตว์นำโรคนะคะก็ควบคุมได้ดีขึ้นบ้างนะคะในบางส่วนแต่ว่าในโรงแบบกึ่งปิดก็จะมีการยืดหยุ่นได้บ้างในการจัดการนะคะต้นทุนก็จะปานกลางแต่ถ้าเทียบกับแบบปิดแล้วนะคะเรามาดูกันถ้าแบบปิดนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะถ้าแบบปิดแล้วนะคะเราก็จะเห็นเลยว่าจะเป็นหลังคาปิดมิดชิดเลยนะคะแล้วก็จากสังเกตในภาพนะคะหลังคาจะปิดมิดชิดแล้วก็วัวก็คืออยู่ตามคอกของเขานะคะมีพัดลมระบายอากาศที่จะมีอากาศเข้าอากาศออกนะคะแล้วก็มีเครื่องวัดอุณหภูมิมีการควบคุมของในเรื่องของอุณหภูมิของอากาศนะคะสร้างสุขลักษณะอนามัยที่ดีนะคะแล้วก็

ความร้อนจากความเครียดต่างๆก็จะไม่ส่งผลต่อคุณภาพของเนื้อสัตว์ที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็สัตว์ก็จะมีความสุขสบายในลักษณะที่อยู่ไปอีกแบบนึงนะคะเพิ่มการผลิตได้สูงสุดแล้วก็สะดวกในการจัดการฟาร์มแบบอัตโนมัตินะคะควบคุมกลิ่นแล้วก็มลพิษต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตัวฟาร์มเองได้นะคะหรือเกิดขึ้นที่ชุมชนข้างเคียงเราด้วยนะคะส่วนข้อเสียค่ะค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างที่จะสูงอยู่แล้วนะคะนั้นในเรื่องของการจะลงทุนแบบปิดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับผู้เป็นเจ้าของฟาร์มเลี้ยงแล้วนะคะว่ามีต้นทุนพอหรือเปล่านะคะที่จะลงทุนทำอย่างไรล่ะในเมื่อของประเทศไทยเนี่ยจะมีอากาศที่ค่อนข้างที่จะร้อนนะคะแล้วบางทีในช่วงหน้าฝนอย่างปัจจุบันเนี่ยตกทุกวันเลยเนี่ยค่ะฝนจะทำอย่างไรที่จะมีการควบคุมในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะเพื่อที่จะทำให้สัตว์อยู่ในข้อเขาได้อย่างเป็นสุขนะคะและต่อมานะคะในเรื่องของความเสี่ยงค่ะถ้าระบบขัดข้องแล้วอย่างเงี้ยไฟดับก็คือดับทั้งหมดอย่างเงี้ยนะคะเราจะต้องมีการจัดการอย่างไรในการทำให้เกิดไฟสำรองขึ้นนะคะเพื่อที่ว่าสัตว์เขาจะได้อยู่เป็นสุขได้ทุกช่วงเวลาอย่างที่บอกไปนะคะถ้าเกิดร้อนจัดไปอาจจะมีสัตว์เกิดการเสียชีวิตด้วยความแออัดเกิดขึ้นคราวนี้พอเสียชีวิตตัวที่1ก็จะลามไปตัวที่2ตัวที่3ต่อไปนะคะตรงนี้ก็จะต้องมีความระวังในเรื่องระบบไฟนะคะนั้นขอสรุปนะคะว่าลงเลี้ยงหรือลงเรือนนะคะในการเลี้ยงสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเปิดแบบปิดหรือกึ่งปิดอะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะต้องมีการควบคุมทุกระบบให้เกิดประสิทธิภาพนะคะเพื่อลดผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับตัวเนื้อสัตว์ที่จะออกมาจากกระบวนการผลิตนะคะและที่สำคัญต้องมีแผนสำรองในการวางระบบไว้ด้วยนะคะว่าถ้าเกิดปัญหาเกิดขึ้นแล้วจะมีการแก้ไขอย่างไรอย่างเช่นมีการเกิดอุทกภัยในพื้นที่เกิดขึ้นจะมีการแก้ไขนำสัตว์ขึ้นพื้นที่สูงอย่างไรไม่ให้เกิดการท่วมนะคะหรือมีการไฟไหม้เกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะจะมีการแก้ไขหรือพาสัตว์หนีออกมาในบริเวณนั้นอย่างไรนะคะตรงนี้ก็จะต้องมีการวางแผนจัดการตรงนี้ให้ดีขึ้นด้วยนะคะต่อมานะคะในเรื่องของคำถามนะคะที่จะถามคุณผู้ชมนะคะว่าตั้งแต่ที่ฟังมาตั้งแต่ต้นนะคะในเรื่องของมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงอะค่ะโดยที่เราจะแบ่งทั้งเป็นสัตว์บกแล้วก็สัตว์น้ำนะคะยกตัวอย่างสัตว์ที่ทานกันอยู่ประจำเลยก็เป็นเนื้อหมูเนื้อวัวนะคะเนื้อปลาเงี้ยเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นนะคะเกิดจากการถนอมอาหารอย่างที่เล่าไปในทุกๆครั้งนะคะพอเรามีคำถามเนี้ยเราจะดูซิว่าคุณผู้ชมพอจะตอบได้บ้างไหมนะคะมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำค่ะคืออะไรนะคะและมีความสำคัญอย่างไรนะคะเมื่อกี้ก็มีการอธิบายไปบ้างแล้วนะคะคราวนี้เราคิดดูสักแป๊บหนึ่งคราวนี้มาดูคำตอบนะคะมาตรฐานของสัตว์น้ำนะคะก็จะมีในเรื่องของ AFS นะคะในเรื่องของหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะกุ้งหอยปูปลาต่างๆให้มีความปลอดภัยนะคะแล้วก็กระบวนการผลิตที่ดีนะคะก็จะทำให้มีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะก็จะทำให้สัตว์น้ำหรือคุณภาพของเนื้อนะคะมีความสมบูรณ์มากที่สุดนะคะมาตรฐานที่ใช้อยู่นี่ก็จะมีในเรื่องของ GAP นี่นะคะมาตรฐานกลางอยู่แล้วนะคะควบคุมในการปฏิบัติการที่ดีนะคะของฟาร์มเลี้ยงเนาะแล้วก็ในเรื่องของ ASC นะคะจะเป็นมาตรฐานสากลนะคะที่ใช้สำหรับสัตว์น้ำนะคะซึ่งมาตรฐานตัวนี้ก็อย่างที่เข้าไปดูในเรื่องของรายละเอียดนะคะก็จะดูแลในเรื่องของสัตว์น้ำเฉพาะนะคะก็จะมีความปลอดภัยในเรื่องของคุณภาพของเนื้อที่ได้จากสัตว์น้ำนะคะคำถามที่2นะคะมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำครอบคลุมเรื่องใดบ้างนะคะตอบกันได้ไม่เอ่ยแหล่งน้ำคุณภาพน้ำนี่เป็นสิ่งสำคัญเลยเพราะสัตว์น้ำนะคะในเรื่องของคุณภาพน้ำในเรื่องของค่า pH ในเรื่องของขยะต่างๆหรือสิ่งแวดล้อมโดยรวมนะคะฝนฟ้าสภาวะล้อมต่างๆนะคะก็จะพอเมื่อฝนตกแล้วถ้าฝนดีไม่เป็นภาวะโลกร้อนหรือไม่เป็นฝนกรดต่างๆน้ำก็จะมีความสมบูรณ์มากขึ้นนะคะถ้าเป็นภาวะของฝนกรดลงไปในสัตว์ที่เลี้ยงอยู่แบบเปิดบ่อเปิดเนี่ยก็จะทำให้ค่า pH ของน้ำเนี่ย

เปลี่ยนแปลงไปสัตว์อาศัยอยู่ในน้ำที่ค่า pH ไม่ปกติก็จะทำให้เกิดการเสียชีวิตของสัตว์น้ำได้นะคะอาหารสัตว์น้ำอย่างไรได้บ้างนะคะควบคุมอย่างไรและถูกต้องและใส่ลงไปอะแล้วสัตว์ทานเนี่ยมีความปลอดภัยนะคะเป็นการเร่งเนื้อเร่งสีต่างๆอย่างนี้ด้วยนะคะการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งสุขภาพสัตว์น้ำต่างๆนะคะสุขอนามัยของโรงเรือนนะคะรวมถึงสุขอนามัยของบุคลากรที่เลี้ยงสัตว์น้ำด้วยอันนี้ก็จะต้องมีความระวังนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการเกิดเชื้อโรคแพร่กันไปแพร่กันมาเกิดขึ้นได้นะคะที่สำคัญจะต้องมีการจดบันทึกตลอดนะคะเพื่อที่ว่าอย่างเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่าง SOP ไปนะคะก็จะต้องมีการจดบันทึกตลอดเลยว่ามีขั้นตอนกระบวนการอย่างไรบ้างอาจจะทำในรูปแบบของเป็นข้อข้อหรือเป็นโฟลว์ชาร์ตก็ได้นะคะหรือแบบตารางแล้วแต่ผู้ทำถนัดแบบไหนนะคะแต่จะต้องมีการลงในเรื่องของวัตถุประสงค์ขอบเขตของงานต่างๆให้ชัดเจนรวมถึงกระบวนการผลิตแล้วใครเป็นผู้รับผิดชอบนะคะตรงนี้ก็จะต้องมีการบอกเอาไว้ให้ชัดเจนนะคะในเกิดกรณีเกิดการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในก็เองหรือการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกด้วยนะคะก็จะมีการมาทวนสอบจากเอกสารตรงนี้ได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะซึ่งในกรณีที่อย่างที่บอกไปถ้าเกิดคนที่ทำงานตำแหน่งนี้ไม่อยู่หรือลาป่วยกันทันหันเนี่ยค่ะถ้าเรามีเอกสารตัวนี้เป็นหลักฐานหรือเป็นข้อมูลในการทำคนถัดไปหรือคนอื่นๆก็สามารถมาทำแทนได้นะคะจะทำให้งานราบรื่นแล้วก็โฟลตลอดเลยจะไม่มีการติดขัดเกิดคนนี้ไม่มาอีกคนทำแทนไม่ได้งานก็จะมีการติดขัดเกิดขึ้นและงานก็จะไม่มีประสิทธิภาพนะคะสวัสดิภาพของสัตว์น้ำนะคะอันนี้ก็คือรู้โดยรวมเลยนะคะว่าทำอย่างไรก็แล้วแต่ให้สัตว์อยู่แล้วก็คือไปก็คือเป็นสุขนะคะไม่เกิดความเครียดเกิดขึ้นพอสัตว์ไม่เกิดความเครียดแล้วเราจะเห็นว่าสัตว์น้ำอย่างที่เราเคยไปให้อาหารสัตว์น้ำตามบ่อต่างๆเนี่ยตามธรรมชาตินะคะเราก็จะเห็นอยู่แล้วว่าสัตว์เวลาเราโยนอาหารไปเขาก็จะเบียดกันเพื่อที่จะขึ้นมาย่างอาหารที่เหนือน้ำถูกไหมคะในเวลาเกิดการเบียดกันอย่างที่บอกก็คือจะมีร่องรอยค่ะมีการเกี่ยวกันเกิดขึ้นบางตัวอาจจะปากแหลมหน่อยมีครีบมีเหงือกมีอะไรที่แทงกันก็จะทำให้เกิดร่องรอยมีเลือดมีอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนั้นถ้าเกิดว่าเขารักษาด้วยตัวเขาเองไม่หายอะค่ะเขาก็แช่อยู่ในน้ำนานๆเนี่ยเชื้อโรคอะค่ะมันก็แพร่จากน้ำเนี่ยไปเรื่อยๆสัตว์เองที่อยู่ในบ่อเดียวกันตรงนี้ก็จะต้องระวังเพราะว่าก็จะเป็นการติดต่อจากเชื้อจากอีกตัวหนึ่งไปอีกตัวหนึ่งถูกไหมคะหรือในกรณีที่ประชาชนที่ใช้น้ำลำธารเดียวๆกันเนี่ยเขาก็จะได้รับเชื้อตัวเนี้ยไปด้วยนะคะนั้นก็จะเกิดสวัสดิภาพทั้งสัตว์น้ำที่ไม่ดีแล้วก็สวัสดิภาพของประชากรที่อยู่ในณบริเวณของแหล่งน้ำนั้นก็ไม่ควรด้วยนะคะก็จะส่งผลเสียหมดเลยทั้งในเรื่องของตัวสัตว์เองถ้าเกิดว่าสัตว์เสียหายทั้งบ่อหรือทั้งกระชังก็ต้องยกออกทั้งบ่อแล้วก็จะต้องเอาไปทำการจัดการสัตว์ที่เสียชีวิตแล้วตรงนั้นให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ต้องลงบ่อใหม่ลงปลาใหม่ต่างๆแล้วกว่าจะให้อาหารเขากว่าเลี้ยงเขาจนโตที่จะจับขายได้นะคะก็คือต้นทุนของผู้เลี้ยงทั้งนั้นเลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าประชาชนที่อยู่รอบข้างได้รับผลกระทบเราก็จะต้องมีการเกิดการฟ้องร้องกันนะคะในฐานะที่เราเป็นเจ้าของแล้วเราทำเรื่องสุขลักษณะไม่ดีเราก็จะต้องมีการจ่ายค่ารักษาให้เขาหรือมีค่าเยียวยาต่างๆอันนี้ก็คือจะเป็นต้นทุนต่างๆที่จะเกิดขึ้นหมดเลยนะคะนั้นในเรื่องของการจะตั้งฟาร์มสัตว์เลี้ยงสักฟาร์มหนึ่งนะคะเราก็จะต้องพึงระวังเสมอนะคะว่าจะทำอย่างไรให้สัตว์ในฟาร์มเราอยู่ดีสิ่งที่ใช้งานในฟาร์มทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทั้งอาหารสารเคมีนะคะไม่ว่าจะเป็นฟาร์มแบบเปิดฟาร์มแบบกึ่งปิดหรือฟาร์มแบบปิดในสัตว์แต่ละประเภทก็ต้องมีการคำนวณในเรื่องของต้นทุนแล้วว่าเรามีเพียงพอไหมนะคะแล้วที่สำคัญคือจะต้องไม่มีสิ่งเหลือทิ้งที่เกิดประโยชน์จะต้องไม่มีสิ่งเหลือทิ้งที่เกิดโทษต่อสังคมนะคะหรือต่อชั้นบรรยากาศที่เราหายใจกันเนี่ยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เจ้าของฟาร์มเลยจะต้องคำนึงเลยก็คือว่าสิ่งที่มันเหลือทิ้งเนี่ยจะทำอย่างไร

ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะถ้าเราสามารถนำสิ่งที่เหลือทิ้งไปทำให้ไปเกิดประโยชน์สูงสุดต้นทุนเราก็จะลดลงนะคะเราก็จะได้กำไรเพิ่มมากขึ้นนะคะและอย่างหนึ่งก็คือข้อดีเลยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นกรีนฟาร์มเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะชาวบ้านที่อยู่รอบๆฟาร์มเราก็จะอยู่ดีมีสุขด้วยก็จะไม่มีการทะเลาะเกิดขึ้นจะได้ไม่เกิดการฟ้องร้องทางกฎหมายด้วยนะคะแล้วที่สำคัญเลยเมื่อสัตว์อยู่เป็นสุขไม่ว่าจะเป็นสัตว์ประเภทไหนนะคะให้เขาอยู่ในแบบที่เขาชอบและเป็นสุขเกิดขึ้นทุกๆช่วงเวลาเขาก็จะอยู่ได้นานแล้วก็ไม่เกิดความเครียดนะคะถ้าเขาไม่เกิดความเครียดค่า pH ของเนื้อเขาก็จะเป็นกลางและเมื่อเรานำไปเข้าสู่กระบวนการฆ่าสัตว์แล้วก็ชำแหละเนื้อนะคะซึ่งเราจะมีการพูดกันในตอนถัดไปนะคะเราก็จะมาดูว่าการที่สัตว์อยู่เป็นสุขจะดีอย่างไรต่อคุณภาพเนื้อนะคะอันนี้ขอพูดในเรื่องของฟาร์มเลี้ยงก่อนนะคะที่ว่าถ้าตังเราดีการผลิตดีปลายทางเราได้เป็นผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นมาทุกอย่างก็จะดีหมดเพราะว่าคุณภาพเนื้อเรามาดีถูกต้องตามมาตรฐานแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวในเรื่องของคำถามนะคะที่ฝากทิ้งเอาไว้นะคะเผื่อเกิดว่าใครได้ลองฟังแล้วนะคะลองคิดคำตอบดูว่าพอจะตอบได้บ้างไหมนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะในเรื่องของตอนที่6มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงนะคะส่วนในครั้งหน้านะคะก็เราจะกลับมาพบกันอีกครั้งในตอนที่7นะคะเราจะมาลองดูกันว่าในเรื่องของตอนที่7ในเรื่องของส่วนประกอบของโครงร่างหรือโครงสร้างต่างๆนะคะในเรื่องของตัวเนื้อสัตว์เองมีลักษณะอย่างไรได้บ้างนะคะแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะคะก็แล้วแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะคะแล้วเราก็จะกลับมาเจอกันใหม่นะคะกับในตอนที่7ค่ะในสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเรากลับมาร่วมเดินทางกันใหม่นะคะกับการเดินทางของลูกชิ้นบายอาจารย์ดวงนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
1: อย่างนี
0: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
2: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
0: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
2: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
0: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
2: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษา

0: ให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้ชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คุณปู่ครับคุณปู่มีจดหมายทางการส่งมาครับ
1: ไหนเอาให้ปู่ดูสิลูก
2: จดหมายอะไรหรอคะคุณปู
1: ่ใบสั่งน่ะสิปู่ทำผิดกฎจราจรก็เลยต้องไปเสียค่าปรับเท่านั้นน่ะ
0: คุณปู่คุณปู่ทำผิดกฎจราจรได้ยังไงปกติคุณปู่เคร่งครัดจะตายอ่ะ
1: ดูเหมือนว่าปู่จะขับรถช้าเกินไปก็เลยข้ามไฟแดงไม่ทันน่ะกลายเป็นฝ่าไฟแดงไปซะอย่างนั้นน่ะ
2: แปลว่าคุณปู่ไม่ผิดหรอคะ
1: ผิดจ้ายังไงก็ต้องไปเสียค่าปรับละนะ
0: แย่จังไม่น่ามีกฎแบบนี้เลย
1: ต้องมีสิคนทุกคนมาอยู่ร่วมกันก็ต้องทำตามกฎหมายเดียวกันบ้านเมืองที่จะสงบสุขเรียบร้อยได้คิดดูสิจ้าถ้าเกิดบ้านเมืองไม่มีกฎหมายใครคิดอยากจะทำอะไรก็ทำแล้วเราจะอยู่อย่างปลอดภัยได้ยังไงคงมีโจรผู้ร้ายเต็มไปหมด
0: แต่คุณปู่ก็ไม่ใช่ผู้ร้ายนี่ฮะ
1: แต่ที่ปู่ขับรถช้าจนฝ่าไฟแดงก็ผิดกฎเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในเมื่อเราทำผิดกฎก็ต้องยอมรับโทษอย่างในกรณีนี้ก็ต้องไปเสียค่าปรับ500บาท
2: กฎหมายไทยเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
1: มีมาแต่โบราณแล้วล่ะนะแต่ที่มีหลักฐานอย่าง

ชัดเจนตกทอดมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือกฎหมายสมัยอยุธยาพอเสียกรุงเมื่อปีพุทธศักราช2310กฎหมายก็พลอยสูญหายไปส่วนที่เหลืออยู่ก็คลาดเคลื่อนฟันเฟือมากเลยเมื่อรัชกาลที่1ทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างทองแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตรา3ดูไงล่ะรู้ไหมประมวลกฎหมายรัชกาลที่1ชุดนี้ยอดเยี่ยมมากนะบ้านเมืองเราสงบเรียบร้อยต่อมาอีกนับร้อยปีเพราะมีกฎหมายดีนี่แหละ

0: ศาลหลวงในสมัยรัชกาลที่1
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้เราเข้าไปดูใกล้ๆกันเถอะ
2: ไต่เท้าข้าชื่อบุญมีมาขอความเป็นธรรมไอ้สีมันอิจฉาที่เมียข้างามกว่ามันเคืองข้ามันเลยแกล้งเอาช้างมาผูกกินข้าวในที่นาของข้าไอ้สีมันต้องชดใช้
3: ยอมรับข้อกล่าวหาหรือไม่ในสีมีอะไรจะแก้ตัวไหม
4: ไต่เท้าที่เคารพข้ายอมรับว่าเมียบุญมีงามกว่าแต่เรื่องช้างไปกินข้าวมันก็เป็นธรรมดาของช้างข้าเพียงแต่เอาช้างไปผูกไว้ไม่ได้ไปขืนใจให้มันกินซะหน่อย
2: ทำกันแบบนี้ตั้งแต่กรุงเก่าแล้วไต่เท้า
4: ก็พระอัยการกรุงเก่าไม่ได้ห้ามไว้ข้าจะผิดได้ยังไงเล่า
5: ช้าก่อนพระอัยการกรุงเก่าคลาดเคลื่อนมากเดี๋ยวนะบัดนี้พระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ชำระพระอัยการที่วิปริตคลาดเคลื่อนหมดแล้วเอาละข้าจะตัดสินในเที่ยงธรรมจ่าสารนำสมุดพระอัยการมาที
1: นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย
6: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงได้รวบรวมชำระขึ้นใหม่และตราพระราชกำหนดปรับใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยจ้ะจนกระทั่งไม่เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคใหม่อีกต่อไปจึงก็ค่อยถูกแทนที่ตั้งแต่รัชกาลที่5จนถึงรัชกาลที่7แต่กฎหมายตราสามดวงเป็นฐานรากสำคัญของกระบวนการยุติธรรมที่สืบมาจนถึงปัจจุบัน
1: หนูว่าตราสามดวงนี่คุ้นๆนะคะเหมือนเคยเห็นมาก่อน
6: ใช่จ้ะเพราะสัญลักษณ์ตราสามดวงยังถูกนำมาใช้ในปัจจุบันตราราชสีถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของมหาดไทยตราโคจรสีใช้เป็นสัญลักษณ์ของกระหมและตราโบแก้วใช้เป็นสัญลักษณ์ของการต่างประเทศยังไงล่ะจ๊ะ
1: อ๋อมีความเป็นมาแบบนี้นี่เองตะวันเข้าใจแล้วค่ะ
7: แล้วกฎหมายจราจรก็เพิ่งเริ่มมีเมื่อผู้คนใช้รถใช้ถนนกันใช่ไหมครับ
6: ใช่จ้ะ
8: กฎหมายตราสามดวงทำให้เราเข้าใจว่าพระมหากษัตริย์ทรงสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมด้วยการรวบรวมกฎหมายให้เป็นหมวดหมู่ให้เหมาะสมกับยุคสมัยเพื่อความยุติธรรมกับประชาชนทุกๆคนเราเองก็ต้องทำตามกฎหมายระวังไม่ทำผิดแต่ถ้าเกิดทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจขึ้นมาเหมือนอย่างคุณปู่ก็ต้องยอมรับผิดตามกฎหมายเห็นด้วยไหมปากกาขุด

0: เจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วเมย์รู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับเมย์เคยดูการ์ตูนเฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะ
2: จะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไง
0: ก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
3: แม่ชี้ชะจังพึ่งถามว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงพูดเช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูผลกลางแปลงตอนยกมก

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาเศรษฐศาสตร์การขนส่งและซัพพลายเชนนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็เป็นสัปดาห์ที่6นะคะเป็นเรื่องของการประกันภัยเพื่อการขนส่งค่ะสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ศึกษาเรื่องของกระบวนการโลจิสติกนะคะเรื่องของสินค้าคงคลังนะคะคลังสินค้าแล้วก็ศูนย์กระจายสินค้านะซึ่งมีความเชื่อมโยงกันนะคะอาจจะเป็นลักษณะของการทำโดยครบวงจรของหน่วยงานนั้นๆนะหรือของธุรกิจนั้นหรืออาจจะเป็นการเชื่อมโยงนะในโซ่อุปทานนะซึ่งอาจจะมีการเช่าพื้นที่ของคลังสินค้าของหน่วยงานอื่นนะเช่าพื้นที่ศูนย์กระจายสินค้าของหน่วยงานอื่นหรือใช้บริการของศูนย์กระจายสินค้าซึ่งเป็นคนละหน่วยงานกันก็ได้แต่ก็อยู่ในโซ่อุปทานเดียวกันนะเพราะนั้นถ้าเรามองเรื่องของโลจิสติกก็มองว่าถ้าองค์กรนั้นทำงานครบวงจรนะแต่เพียงผู้เดียวนะก็จะเป็นกิจกรรมโลจิสติกขององค์กรนั้นแต่ถ้ามีการเชื่อมโยงกับคลังสินค้ารายอื่นศูนย์กระจายสินค้าหรือธนาคารนะที่ให้สินเชื่อเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของซัพพลายเชนนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยนะเมื่อกิจกรรมโลจิสติกได้ดำเนินไปนะคะกิจกรรมโลจิสติกและซัพพลายเชนได้ดำเนินไปทางด้านของการขนส่งเนี่ยนะก็จะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนะความเสี่ยงนะอาจจะเป็นระดับเบาไปหาหนักนะถ้าความเสี่ยงระดับเบาๆเนี่ยนะองค์กรก็อาจจะรับผิดชอบเองไหวได้นะคะแต่ถ้ามันเป็นความเสี่ยงระดับสูงนะหรือมีโอกาสเกิดขึ้นนะแล้วมันทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากเนี่ยก็ควรที่จะใช้บริการของบริษัทรับประกันภัยนะผลักภาระนะความรับผิดชอบให้กับบริษัทนะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายก็คือชำระเป็นค่าความเสียหายที่เรียกว่าสินไหมทดแทนนะคะให้กับหน่วยงานนะหากเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเกิดภัยเกิดภัยนะเพราะนั้นการทำประกันภัยก็นะหน่วยงานนั้นก็ควรจะคำนึงถึงความครอบคลุมความรับผิดชอบนะที่อาจจะเกิดภัยพิบัตินะหรือภัยต่างๆเกิดขึ้นได้นะคะนะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการประกันภัยในหัวข้อต่างๆนะคะนะเป็นความรู้ทั่วไปก่อนนะคะแล้วก็นะค่อยมาดูว่าบทบาทประเภทและความคุ้มครองการประกันภัยขนส่งสินค้าเป็นรูปแบบใดบ้างแล้วก็การเลือกใช้บริการประกันภัยขนส่งสินค้าและการเรียกร้องค่าเสียหายหรือสินไหมตรงนี้นะคะจะมีวิธีการเลือกใช้บริการอย่างไรบ้างนะคะในเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัยนะคะก็การประกันภัยเนี่ยก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยลดความเสี่ยงในการขนส่งนะโดยการโอนความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัยนะเช่นเจ้าของยานพาหนะนะคะนะแล้วก็เจ้าของสินค้านะไปสู่ผู้รับประกันภัยนะโดยชำระเป็นค่าเบี้ยประกันนะเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นนะผู้รับประกันภัยก็จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามที่ได้รับความคุ้มครองให้แก่ผู้เอาประกันภัยนะคะภาระค่าใช้จ่ายด้านค่าเบี้ยประกันภัยและการรับผิดชอบความเสี่ยงในการขนส่งสินค้านะระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายจะเป็นไปตามเงื่อนไขการซื้อขายที่ตกลงกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายนะผู้ขายก็คือบริษัทรับประกันภัยนะผู้ซื้อก็คือผู้เอาประกันนะคะโดยวิธีปฏิบัติของนานาชาติโดยใช้นะ Incoterms นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นระดับสากลนะที่ยอมรับ
ในเรื่องของการประกันภัยนะคะซึ่งอินโทเคิร์มอินโคเทอร์มเนี่ยนะคะก็เป็นข้อกำหนดอ้างอิงในการรับชำระรับภาระค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัยและการขนส่งนะและการรับความเสี่ยงนะรับความเสี่ยงภัยการขนส่งนะคะเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยนะคำว่า Inco Term เนี่ยก็จะเป็นคำที่ใช้กันอยู่บ่อยครั้งนะคะผู้ที่จะทำประกันภัยการขนส่งสินค้าควรมีการพิจารณาปัจจัยต่างๆก่อนที่จะเลือกใช้บริการประกันภัยนะโดยที่ต้องคำนึงถึงความมีส่วนได้ส่วนเสียนะที่จะเอาประกันภัยได้ความเสี่ยงของวัตถุเอาประกันนะก็คือตัวสินค้านั่นแหละนะคะเงื่อนไขความคุ้มครองและปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องการประกันภัยมีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจขนส่งเป็นอย่างมากนะเนื่องจากเป็นการเฉลี่ยความเสียหายโดยใช้การโอนความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัยไปสู่ผู้รับประกันภัยนะทั้งนี้การประกันภัยทุกประเภทก็ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญที่คล้ายคลึงกันแล้วก็จัดการความเสี่ยงนะการจัดการความเสี่ยงภัยก็มีอยู่หลายวิธีนะซึ่งขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและประสบการณ์ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัยแล้วก็ผู้รับประกันด้วยนะคะเพราะนั้นทั้งสองฝ่ายก็จะต้องมีเงื่อนไขที่ตกลงนะเป็นที่ตกลงซึ่งกันและกันนะคะองค์กรประกันภัยของไทยนะที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยขนส่งสินค้ามีทั้งหน่วยงานของภาครัฐสมาคมการค้าของภาคเอกชนสถาบันต่างๆและกิจกรรมของผู้รับประกันภัยนะโดยมีหน่วยงานหลักก็คือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายในการกำหนดนโยบายกำกับและส่งเสริมการพัฒนาการประกอบธุรกิจประกันภัยของไทยนะองค์ประกอบของการประกันภัยนะคะนะเมื่อมีการต้องการที่จะทำประกันแล้วเนี่ยจะต้องครบองค์ประกอบอันแรกก็คือผู้เอาประกันภัยนะเป็นผู้ที่ถือกรมธรรม์นะ2ก็คือผู้รับประกันหรือบริษัทประกันภัย3ผู้รับผลประโยชน์นะ4กรมธรรม์ประกันภัยนะซึ่งเป็นสัญญาที่ผู้รับประกันออกให้กับผู้เอาประกัน5เบี้ยประกันนะคะ6ค่าสินใหม่ทดแทนนะเพราะฉะนั้นค่าเบี้ยประกันเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเราจะทำประกันประเภทไหนนะต้องชำระปีละครั้งหรือเป็นรายเดือนนะและเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นนะก็จะต้องมีการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนะโดยบริษัทรับประกันภัยก็เป็นผู้จ่ายนะค่าสินใหม่นี้ให้กับผู้เอาประกันนะคะก่อนเริ่มทำนะก่อนที่จะเริ่มต้นทำประกันเนี่ยนะทำข้อตกลงประกันภัยนะการรับประกันภัยจะต้องผ่านการพิจารณารับประกันนะเพื่อผู้รับประกันเนี่ยจะได้ประเมินความเสี่ยงล่วงหน้านะนะประเมินความเสี่ยงล่วงหน้าของบุคคลทรัพย์สินและความรับผิดชอบนะพร้อมกำหนดรายละเอียดความคุ้มครองและค่าเบี้ยประกันนะผู้รับประกันอาจจะรับประกันโดยแบ่งความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งหรือปฏิเสธหากความเสี่ยงนั้นอาจรับเขาเรียกว่าไม่อาจรับได้นะนะเพราะนั้นผู้รับประกันเนี่ยนะก็ดูเรื่องของความคุ้มครองด้วยนะครับเผื่อเหตุการณ์บางเหตุการณ์เนี่ยผู้รับประกันไม่สามารถรับได้ก็นะอาจจะตั้งเงื่อนไขให้กับผู้เอาประกันนะคะหรือผ
ผู้เอาประกันนะหรือผู้รับประกันอาจจะรับประกันโดยเพิ่มนะอัตราเบี้ยพิเศษนะเพื่อให้สามารถครอบคลุมความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งนะซึ่งเงื่อนไขต่างๆที่กำหนดขึ้นมาเนี่ยก็จะต้องเป็นที่รับได้ทั้งสองฝ่ายนะทั้งผู้เอาประกันและผู้รับประกันประโยชน์ของการประกันภัยนะแบ่งเป็นประโยชน์ต่อบุคคลต่อธุรกิจก็ต่อเศรษฐกิจและสังคมนะฮะก็แบ่งเป็นประเภทของการประกันภัยนะประเภทแรกนะก็คือการประกันภัยบุคคลนะเป็นการประกันภัยที่เกี่ยวกับชีวิตและความเป็นอยู่ของบุคคลก็แบ่งเป็นประกันชีวิตนะก็ย่อยลงไปอีกเป็นประเภทสามัญประเภทกลุ่มแล้วก็แบบอุตสาหกรรมนะรูปแบบได้แก่แบบตลอดชีวิตนะแบบกำหนดระยะเวลาแบบสะสมทรัพย์แล้วก็แบบบำนาญนะคะเพราะฉะนั้นรูปแบบของการประกันภัยบุคคลนะโดยเฉพาะในเรื่องของประกันชีวิตเนี่ยธนาคารนะที่ร่วมกับบริษัทรับประกันเนี่ยนะคะก็จะมีโปรโมชั่นนะที่จะนำเบี้ยประกันเนี่ยนะเข้ามาเป็นลักษณะของการฝากเงินแบบสะสมทรัพย์นะแต่ก็ต้องกำหนดเป็นการจ่ายเป็นเบี้ยประกันเป็นรายเดือนหรือรายปีนะคะซึ่งผู้รับประกันก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของดอกเบี้ยเงินฝากนะคะการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนะนี่ส่วนมากจะชำระเป็นรายปีนะคะแล้วก็ประกันสุขภาพเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลกับการประกันสุขภาพเนี่ยจะเป็นเบี้ยประกันที่ไม่ได้มีประโยชน์ตรงได้รับดอกเบี้ยเงินฝากนะคะแต่ว่าจะได้รับในเรื่องของการใช้บริการของสถานพยาบาลนะโดยมีวงเงินประกันนะก็จะทำให้ผู้รับบริการเนี่ยไม่ต้องสำรองจ่ายเองนะบริษัทประกันชีวิตหรือประกันภัยเนี่ยก็จะทำการชำระค่าบริการโรงพยาบาลนั้นแทนนะในเรื่องของการประเภทที่2นะคะก็คือการประกันวินาศภัยนะก็เป็นการประกันความเสียหายของทรัพย์สินนะแบ่งออกเป็นการประกันอัคคีภัยประกันภัยทางทะเลและขนส่งแล้วก็ประกันภัยรถยนต์นะก็แบ่งออกเป็นระดับประเภท1ประเภท2และประเภท3นะแล้วก็ยังมีนะการประกันภัยแบบเบ็ดเตล็ดนะก็แบ่งออกเป็นการประกันภัยโจรกรรมการประกันภัยสำหรับเงินการประกันภัยพืชผลการประกันภัยกระจกนะการประกันภัยทางวิศวกรรมการประกันภัยความเสียหายต่อเนื่องนะถ้านักศึกษามองอาจจะได้รับข่าวสารในเรื่องของอุบัติภัยต่างๆนะคะยกตัวอย่างเรื่องของอัคคีภัยเนี่ยนะคะมันก็แยกการคุ้มครองในแต่ละเหตุที่เกิดขึ้นนะเช่นเมื่อเกิดการเมื่อเกิดไฟไหม้เกิดขึ้นเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยนะก็จะมีความคุ้มครองนะในพื้นที่ของแหล่งกำเนิดไฟนะแหล่งต้นเพลิงนะแต่จะไม่ได้คุ้มครองในเรื่องของบริเวณโดยรอบนะหรือถ้ามีบ้านเรือนอยู่ใกล้ๆก็ไม่ได้การคุ้มครองนะคะเพราะนั้นในเรื่องของเงื่อนไขของการคุ้มครองเนี่ยก็จะต้องครอบคลุมทั้งแหล่งกำเนิดต้นเพลิงนะแล้วก็บริเวณรอบๆใกล้เคียงด้วยนะคะอันนี้ก็จะทำให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายนะก็จะได้รับความคุ้มครองด้วยค่ะต่อไปก็เป็นทฤษฎีและหลักพื้นฐาน
นะของการประกันภัยนะในตัวทฤษฎีที่เกี่ยวกับการประกันภัยนะก็จะใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นนะนักศึกษาก็อาจจะเคยเรียนในวิชาสถิตินะคะนะในเรื่องของโอกาสที่จะเกิดขึ้นมีความน่าจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ทำการประเมินนะประเมินโอกาสที่จะเกิดภัยต่างๆนะถ้ามีความเสี่ยงมากโอกาสที่จะเกิดขึ้นก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้มากเบี้ยประกันภัยก็อาจจะสูงขึ้นตามความเสี่ยงนั้นนะคะสองก็คือกดว่าด้วยจำนวนมากนะนี่ก็จะเป็นประกันภัยหมู่นะที่เกิดขึ้นเป็นบุคคลจำนวนมากนะแล้วก็หลักทฤษฎีเกี่ยวกับกฎของการเฉลี่ยนะก็คือโดยทั่วๆไปแล้วจะเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นนะโดยเฉลี่ยนะอาจจะเกิดขึ้นกับบุคคลกลุ่มหนึ่งนะโดยเฉลี่ยคือเกิดขึ้นกับบุคคลกลุ่มหนึ่งได้นะคะหรือโอกาสที่จะเกิดขึ้น 50-50 เป็นต้นนะคะในเรื่องของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะโดยเฉพาะบุคคลนะที่เดินทางที่มีความเสี่ยงก็คือโดยสารโดยรถจักรยานยนต์ตรงนี้นะคะบางบริษัทรับประกันภัยอาจจะไม่คุ้มครองให้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษานะถ้ามีการใช้อาจจะขับหรือเป็นคนซ้อนรถจักรยานยนต์นะก็อาจจะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงต้องระมัดระวังตัวเองอยู่แล้วแล้วถ้าอยากจะใช้บริการหรือผลักภาระค่าสินไหมหรือผลักภาระความเสี่ยงตรงนี้เนี่ยอาจจะซื้อเบี้ยประกันนะซื้อกรมธรรม์จากบริษัทนะผู้รับประกันนะซึ่งอาจจะต้องมีการเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นนะคะทีนี้ในหลักพื้นฐานเกี่ยวกับการประกันภัยนะคะก็แบ่งเป็นหลักส่วนได้ส่วนเสียในเหตุประกันภัยนะคะหลักความสุจริตอย่างยิ่งนะที่ผู้รับประกันจะต้องแจ้งข้อมูลต่างๆที่เป็นข้อจริงนะความจริงให้กับผู้รับประกันนะผู้เอาประกันนะก็จะต้องแจ้งข้อมูลที่แท้จริงนะคะให้กับผู้รับประกันภัย3ก็คือหลักชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขของกรมธรรม์นะคะ4ก็คือหลักการรับช่วงสิทธิ์นะ5ก็คือหลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนก็แบ่งออกเป็น3วิธีนะก็คือใช้วิธีตามอัตราส่วนนะหรือจะใช้วิธีจ่ายเป็นเงินจำนวนเท่ากันนะหรือจะใช้วิธีจ่ายแบบสืบเนื่องกันเป็นระดับนะเพราะนั้นเรื่องของที่ยกตัวอย่างไฟไหม้ที่พักอาศัยเนี่ยนะก็สามารถที่จะให้บริษัทรับประกันภัยเนี่ยจ่ายค่าสินไหมใน3วิธีนี้ก็ได้นะคะทีนี้คนที่เสียหายอันดับหนึ่งนะก็จะได้รับค่าสินไหมนะตามที่ตกลงกันแล้วแต่ลักษณะของผู้ที่เสียหายโดยรอบนะอาจจะได้รับประกันในลักษณะของการจ่ายแบบสืบเนื่องเป็นลำดับนะเพราะว่าเป็นผู้เสียหายลำดับถัดไปนะแล้วก็หลักการที่6นะก็คือหลักสาเหตุใกล้ชิดนะเพราะนั้นในการเลือกรับประกันภัยเนี่ยนะเราก็ต้องระบุให้ผู้รับประกันเนี่ยจะต้องทำการจ่ายตามเงื่อนไขต่างๆที่ผู้เอาประกันภัยระบุเอาไว้นะคะความเสี่ยงภัยและการจัดการความเสี่ยงภัยนะคะความเสี่ยงภัยเนี่ยเกิดจากสภาวะทางด้านกายภาพนะด้านศีลธรรมด้านจิตสำนึกในการป้องกันภัยประเภทความเสี่ยงภัยนะก็แบ่งออกเป็นความเสี่ยงภัยที่แท้จริงและความเสี่ยงภัยที่มุ่งเก่งกำไรความเสี่ยงภัยพื้นฐานและความเสี่ยงภัยจำเพาะความเสี่ยงภัยที่แปรผันได้และความเสี่ยงภัยที่คงที่ความเสี่ยงภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายที่วัดเป็นตัวเงินได้และวัดเป็นตัวเงินไม่ได้นะความเสี่ยงภัยที่เอาประกัน
ได้และเอาประกันไม่ได้นะคะซึ่งตรงนี้ต้องศึกษารายละเอียดที่กำหนดเอาไว้ในกรมธรรม์นะโดยละเอียดเลยค่ะความเสี่ยงภัยนะขั้นตอนของการจัดการความเสี่ยงภัยนะคะก็คือทำการวิเคราะห์ภัยที่จะอาจจะเกิดก่อให้เกิดความเสียหายนะถ้ายิ่งโอกาสความเสียหายมีสูงเนี่ยนะก็จะต้องมีความมีเงื่อนไขกำหนดไว้นะคะถัดไปก็เป็นการหาวิธีในการจัดการความเสี่ยงภัยนะคัดเลือกวิธีการที่ดีที่สุดปฏิบัติตามแผนและวิธีการที่เลือกไว้ตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงวิธีการให้เหมาะสมกับภัยที่เปลี่ยนแปลงไปนะทีนี้ถ้าเราดูในองค์กรเองก่อนนะคะว่าองค์กรเนี่ยสามารถที่จะป้องกันการเสี่ยงภัยได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ถ้ามันมีความเสี่ยงภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในระดับสูงซึ่งบริษัทอาจจะควบคุมไม่ได้นะก็จะต้องเลือกวิธีในการจัดการความเสี่ยงโดยใช้บริการของบริษัทประกันภัยนะคะเพื่อที่จะรับความเสี่ยงภัยแทนบริษัทนะแล้วก็บริษัทก็มีหน้าที่ในการจ่ายเบี้ยประกันนะและหากเกิดภัยขึ้นบริษัทรับประกันก็จะจ่ายค่าชดเชยค่าสินไหมชดเชยให้กับบริษัทนะถือว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงภัยนะคะวิธีการจัดการความเสี่ยงภัยนะคะอันดับแรกบริษัทสามารถที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงภัยด้วยตัวเองได้ค่ะอันดับ2นะคะวิธีที่2ก็คือลดความเสี่ยงภัยเช่นป้องกันการเกิดความเสียหายควบคุมหรือทำการแยกทรัพย์สินที่จะมีโอกาสเกิดภัยนะคะเพราะนั้นก็จะมีการซักซ้อมเช่นซ้อมหนีไฟซ้อมการหลีกเลี่ยงภัยจราจรต่างๆนะคะแล้วก็แยกวัสดุนะที่มีความไวไฟหรือเกิดความเสี่ยงภัยเกิดขึ้นนะคะแล้วก็วิธีการรับความเสี่ยงภัยไว้ตัวเองไว้กับตัวเองนะเพราะนั้นความเสี่ยงภัยในระดับเบื้องต้นเนี่ยก็ทางบริษัทก็อาจจะรับความเสี่ยงภัยไว้เองได้นะคะหรือโอนความเสี่ยงภัยเช่นโอนไปให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่การประกันภัยนะเช่นบริษัทจ้างเหมาภายนอกหรืออาจจะโอนความเสี่ยงไปให้บริษัทประกันภัยเลยก็ได้ค่ะองค์กรประกันภัยของไทยนะด้านการประกันภัยขนส่งนะได้แก่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสมาคมประกันวินาศภัยสมาคมนายหน้าประกันภัยไทยสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทยสำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัยสถาบันประกันภัยไทยแล้วก็บริษัทไทยรับประกันภัยต่อจำกัดในมหาชนนะคะเพราะนั้นปัจจุบันก็มีการแข่งขันนะของบริษัทรับประกันภัยอยู่หลายยี่ห้อเลยนะคะซึ่งบางยี่ห้อนักศึกษาก็อาจจะใช้บริการอยู่นะคะเพราะนั้นก็ดูในเรื่องของเบี้ยประกันภัยแล้วก็การให้บริการนะที่ครอบคลุมในเรื่องของการดูแลนะการดูแลลูกค้านะคะแล้วก็การรับเรื่องร้องเรียนต่างๆหรือเรื่องของการชดเชยสินไหมต่างๆนะเพราะนั้นเรื่องของการให้บริการของธุรกิจรับประกันภัยนักศึกษาก็จะต้องศึกษาแล้วก็เปรียบเทียบในแต่ละธุรกิจรับประกันภัยว่าบริษัทไหนเนี่ยให้บริการที่ดีกว่ากันนะคะบทบาทประเภทและความคุ้มครองของการประกันภัยขนส่งสินค้าการประกันภัยขนส่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการด้านการค้าและการขนส่งโดยเฉพาะกระบวนการด้านการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศนะเนื่องจากเป็นการประกันภัย
การขนส่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้ซื้อผู้ขายและผู้รับนะผู้รับขนส่งเกิดความมั่นใจในการจัดการความเสี่ยงด้านการค้าและการขนส่งรวมทั้งการประกันภัยขนส่งเป็นหลักฐานสำคัญที่หน่วยงานศุลกากรของนานาประเทศใช้เป็นหลักฐานในการประเมินภาษีอากรขาเข้าการประกันภัยขนส่งแบ่งเป็นการประกันภัยตัวเรือประกันภัยสินค้าประกันภัยการขนส่งภายในประเทศและประกันภัยเครื่องบินการประกันภัยขนส่งสินค้าที่นิยมมากที่สุดก็คือการประกันภัยสินค้าที่ขนส่งทางทะเลเพื่อคุ้มครองสินค้าเพราะการขนส่งทางทะเลเป็นรูปแบบการขนส่งที่สำคัญของการค้าระหว่างประเทศการประกันภัยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการกระบวนการค้าและโลจิสติกนะเพื่อนำเข้าสินค้าจากสถานที่1ไปยังอีกสถานที่1โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศการประกันภัยจะเป็นส่วนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่กรมศุลกากรใช้เป็นการใช้ในการคิดคำนวณภาษีอากรขาเข้ารวมทั้งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายมีความมั่นใจในการบริหารความเสี่ยงทางการค้านะที่เพิ่มมากขึ้นในการทำการค้าระหว่างประเทศนั้นเนี่ยผู้ส่งออกผู้นำเข้าธนาคารและหน่วยงานภาครัฐนะก็คือศุลกากรนั่นเองนะคะที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกได้มีการยอมรับข้อเสนอข้อกำหนดการแบ่งภาระหน้าที่ด้านการจัดการการค้าด้านการจัดการค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับการขนส่งการประกันภัยและการดำเนินพิธีภาษีสุดและการดำเนินการศุลกากรณจุดต้นทางและจุดปลายทางภายใต้ข้อกำหนดที่ชื่อว่า Incoterm หรือว่า International Commercial Term นะคะก็เป็นข้อกำหนดที่จัดทำโดยสภาหอการค้านานาชาติเพื่อแสดงข้อกำหนดการส่งมอบสินค้าระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายที่เป็นสากลและเพื่อให้ทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบภาระหน้าที่ค่าใช้จ่ายในการขนส่งระหว่างประเทศและการรับความเสี่ยงต่อภัยในการขนส่งสินค้าจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อนะด้วยรูปแบบการขนส่งต่างๆทั้งในการขนส่งทางน้ำอากาศและทางบกนะประเภทของการประกันภัยขนส่งสินค้าก็แบ่งออกเป็น5ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือกรมธรรม์ประกันภัยแบบกำหนดมูลค่า2ก็คือกรมธรรม์ประกันภัยแบบไม่กำหนดมูลค่า3กรมธรรม์ประกันภัยแบบเที่ยวเดินทางหรือเฉพาะรายเที่ยว4กรมธรรม์ประกันภัยแบบกำหนดเวลาและ5กรมธรรม์ประกันภัยแบบเปิดและกรมธรรม์ภัยแบบลอยตัวนะคะประเภทของการประกันภัยทางทะเลและการขนส่งสินค้าก็แบ่งออกเป็น4ประเภทนะประเภทที่1ก็คือการประกันภัยตัวเรือนะคุ้มครองโครงสร้างตัวเรือเครื่องจักรอุปกรณ์บนเรือสัมภาระประเภทที่2การประกันภัยสินค้า3การประกันภัยขนส่งภายในประเทศ4การประกันภัยเครื่องบินสายการบินต้องจัดซื้อประกันภัยเครื่องบินอย่างครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับของกรมการบินพลเรือนและองค์กรการบินพลเรือนสากลแบ่งประเภทความคุ้มครองได้แก่ประเภทแรกก็คือประกันภัยตัวเครื่องบินยกเว้นสงครามนะแล้วก็คุ้มครองบุคคลที่3 2ก็คือประกันภัยตัวเครื่องบินประเภทภัยสงครามและก่อการร้ายทีนี้เงื่อนไขความคุ้มครองของการขนส่งสินค้านะเงื่อนไขแรกนะเงื่อนไขความคุ้มครองสำหรับสินค้าทั่วไปที่ทำการขนส่งทางอากาศ2ก็คือเงื่อนไขความคุ้มครองสำหรับสินค้าทั่วไปที่ทำการขนส่งทางไปรษณีย์นะ3เงื่อนไขความคุ้มครองสำหรับสินค้าชนิดพิเศษนะเช่นอาหารน้ำมันและยางพารานะ4เงื่อนไขความคุ้มครองเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษเช่น
1. ความคุ้มครองความเสียหายและความสูญเสียจากค่าใช้และค่าใช้จ่ายอันมีเหตุจากสงครามและอาวุธสงครามนะ 2. ความคุ้มครองความเสียหายความสูญเสียและค่าใช้จ่ายจากการนัดหยุดงาน

ไม่ซ้ำซ้อนกันนะคะเพราะนั้นในการใช้บริการก็ต้องดูเงื่อนไขหรือถ้าเราต้องการที่จะขยายความคุ้มครองนะก็จะต้องดูว่ามันสามารถคุ้มครองการขนส่งทางอากาศไหมแล้วพ อลงมาจากสนามบินนะลงมาจากเครื่องบินนะก็จะครอบคลุมไปถึงการขนส่งทางไปรษณีย์ไหมเพราะว่ามันเริ่มที่จะขนส่งทางบกเชื่อมต่อกันนะสู่ทางบกนะแล้วก็อาจจะเชื่อมโยงถึงทางบกทางถนนนะฮะแล้วก็ในตัวสินค้าที่จะทำการขนส่งนะก็ต้องทำความคุ้มครองด้วยนะเพื่อให้ครอบคลุมนะมาโดยเฉพาะสินค้าที่มีความอ่อนไหวแล้วก็เกิดความเสี่ยงได้ง่ายนะเช่นพวกอาหารน้ำมันเชื้อเพลิงนะแล้วก็ยางพาราเป็นต้นนะคะนะหรืออาจจะเพิ่มความคุ้มครองเป็นกรณีพิเศษนะถ้าเกิดมีเรื่องของภัยพิบัติสงครามนะแล้วก็อาวุธสงครามเรื่องของการก่อนัดการก่อจราจรนะนัดหยุดงานเป็นต้นนะก็ทำให้เกิดความเสียหายความเสี่ยงเกิดขึ้นนะคะเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่กับการประเมินว่ามันจะมีโอกาสเกิดภัยสงครามภัยพิบัติมากน้อยแค่ไหนนะถ้ามันมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะในระดับสูงเนี่ยนะก็จะต้องซื้อเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นนะเนื่องจากเพิ่มความคุ้มครองนั่นเองนะคะแล้วก็เรื่องของสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศนะก็เช่นเดียวกันนะเพื่อที่จะให้ครอบคลุมจากที่เราขนส่งทางอากาศนะก็ครอบคลุมมานะที่การขนส่งภายในประเทศทั้งที่เป็นทางบกและทางถนนนะคะการเลือกใช้บริการประกันภัยขนส่งสินค้าและการเรียกร้องค่าเสียหายนะก็ผู้ที่จะทำประกันภัยการขนส่งสินค้านั้นก็ควรจะมีการพิจารณาปัจจัยต่างๆนะก่อนที่จะเลือกใช้บริการประกันภัยนะเห็นไหมคะว่าเราจะต้องเปรียบเทียบการให้บริการนะเบี้ยประกันภัยแล้วก็เงื่อนไขต่างๆของแต่ละบริษัทนะคะถ้าบริษัทไหนให้ความคุ้มครองที่เป็นมิตรนะให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมแล้วก็ใส่ใจลูกค้าเนี่ยแล้วก็การนำเสนอตัวนำเสนอตัวความคุ้มครองต่างๆให้เหมาะสมกับลูกค้าถือว่าบริษัทนั้นเนี่ยนะก็เป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้บริการได้อย่างสบายใจนะคะเพราะนั้นในการเลือกใช้ผู้ให้บริการนะหรือผู้รับประกันภัยเนี่ยก็จะต้องคำนึงถึงความมีส่วนได้ส่วนเสียที่จะเอาประกันได้นะความเสี่ยงของวัตถุเอาประกันเงื่อนไขความคุ้มครองข้อยกเว้นจำนวนเงินเอาประกันหรือเบี้ยประกันภัยนะคะจำนวนเงินเอาประกันก็คือค่าสินใหม่ทดแทนนะคะหลังจากที่เกิดภัยเกิดขึ้นแล้วนะบริษัทรับประกันก็จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันหรือค่าสินใหม่นั่นเองค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็คืออัตราประกันภัยนะเราสามารถที่จะเลือกจ่ายเป็นรายปีก็ได้หรือรายเดือนก็ได้ค่ะเอกสารที่จำเป็นสำหรับการออกกรมธรรม์ภัยนะนะเช่นใบรับรองแพทย์หรือรายการสินค้าที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศนะคะกรณีการส่งออกสินค้านะเพราะนั้นเอกสารที่ใช้ในการออกกรมธรรม์ในกรณีการออกส่งออกสินค้าก็คือ

กับสินค้านะใบตราส่งสินค้านะเอกสารแสดงหีบห่อสินค้าแล้วก็ตัว letter of credit นะซึ่งเป็นเอกสารรับรองจากธนาคารเพื่อการชำระเงินระหว่างประเทศนะคำขอเอาประกันภัยนะกรณีแต่ถ้าเป็นกรณีการนำเข้าสินค้านะคะเอกสารที่จะใช้ในการออกกรมธรรม์ประกันภัยก็คือใบกำกับสินค้านะใบตราส่งสินค้าเอกสารแสดงหีบห่อสินค้าแล้วก็คำขอเอาประกันภัยทีนี้ในเรื่องของ letter of credit นะคะนักศึกษาบางคนก็อาจจะได้ศึกษามาแล้วนะคะก็เป็นตราสารทางการเงินนะคะที่จะเป็นเอกสารทางการเงินนะคะที่จะรับรองธนาคารเพื่อการชำระเงินระหว่างประเทศนะหมายความว่าในทางผู้ส่งออกก็เช่นประเทศไทยนะคะผู้ประกอบการประเทศไทยทำการส่งสินค้าออกไปยังต่างประเทศนะเพราะนั้นก็จะเป็นคู่ค้ากันคู่ค้าผู้ส่งออกกับผู้นำเข้าต่างประเทศเนี่ยก็มีธนาคารที่เป็นที่คู่ค้านี้เป็นลูกค้าอยู่นะคะที่ใช้บริการอยู่เพราะนั้นคู่ค้าของแต่ละประเทศนะก็จะทำการประสานงานกับธนาคารของประเทศของตนนะเพื่อที่จะแจ้งเรื่องของกิจกรรมเรื่องของการส่งสินค้าออกไปยังประเทศที่นำเข้านะคะแล้วก็ทำการจองอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะคะหรือ exchange rate นะเพราะว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงของการผันผวนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนั่นเองนะเพราะนั้นก็เป็นเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงทางด้านการเงินนะเพราะนั้นเมื่อเกิดภัยเกิดขึ้นระหว่างการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศนะธนาคารนะก็จะต้องทำการชำระค่าสินไหมทดแทนนะโดยชำระคืนให้กับผู้ส่งออกในอัตราใน rate exchange นะในrate exchange ที่ตกลงกันไว้ใน letter of credit นั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นเป็นเกร็ดความรู้เรื่องของการเงินระหว่างประเทศนะที่นักศึกษาอาจจะต้องอาจจะเคยสัมผัสหรือจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะเรื่องของการทำ letter of credit นะคะเพราะนั้นตรงนี้นะคะก็จะให้ความสำคัญกับการเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกว่าจะใช้บริษัทขนส่งยี่ห้อใดนะคะทีนี้ในส่วนที่ใกล้ชิดกับนักศึกษาก็คือเรื่องของการทำประกันภัยเรื่องของการเดินทางนะคะนะเพราะนั้นก็เทียบเรื่องของอัตราเบี้ยประกันภัยของบริษัทแต่ละเจ้านะคะว่าเขาให้เราชำระเงินมากไปหรือเปล่านะคะหรือสามารถเฉลี่ยเป็นรายเดือนได้ไหมนะเพราะว่านักศึกษาก็อาจจะต้องมีความเสี่ยงในเรื่องของการเดินทางนะคะเพราะนั้นนักศึกษาก็ต้องพิจารณาให้ดีเรื่องในเรื่องของการต้องจ่ายเบี้ยประกันนะบางทีอาจจะให้ทางครอบครัวจ่ายเบี้ยประกันแทนนักศึกษาได้หรือนักศึกษาอาจจะต้องไปหารายได้เพื่อมาจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยอันนี้ก็เป็นภาระที่ค่อนข้างหนักนะรองจากภาระทางการศึกษาแล้วเนี่ยนะก็ต้องมาดูเรื่องของการประกันภัยโดยเฉพาะนักศึกษาที่เดินทางโดยรถจักรยานยนต์นะก็ถือว่ามีความเสี่ยงอย่างมากเลยนะก็ต้องทำประกันภัยทั้งชีวิตตัวเองนะแล้วก็ประกันภัยทั้งตัวมอเตอร์ไซค์นะจักรยานยนต์นี้ด้วยนะคะเพราะนั้นถ้าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะไม่ได้ส่งผลต่อร่างกายของนักศึกษาแต่ว่ามันก็จะมีความเสียหายในเรื่องของการเสียเวลาใช่ไหมแล้วก็เอารถไปซ่อมอย่างเงี้ยนะคะนะเพราะนั้นบริษัทประกันภัยที่เลือกเอาไว้เนี่ยก็ต้องคุ้มครองในเรื่องของ

การซ่อมแซมรถจักรยานยนต์นะหรือถ้านักศึกษาเดินทางโดยรถยนต์ก็ต้องศึกษาเงื่อนไขตรงนี้ให้ดีนะส่วนใหญ่ถ้าเราไม่ได้เดือดร้อนทางการเงินก็อาจจะดูเงื่อนไขที่มันดีที่สุดนะคะเพื่อที่จะคุ้มครองทั้งตัวรถแล้วก็ร่างกายชีวิตและทรัพย์สินของตัวเรานะคะทีนี้ถ้ามีการประกันชีวิตด้วยเนี่ยนะก็มันก็จะมีเงื่อนไขในการจ่ายค่าสินไหมนะในกรณีที่ร่างกายของเราเนี่ยมีความเสียหายในส่วนใดบ้างนะก็จะมีเงื่อนไขระบุชัดเจนนะถ้ามีการบาดเจ็บเล็กน้อยเข้าโรงพยาบาลแอดมิดก็มีค่าสินไหมมีการให้บริการจ่ายเป็นค่าชดเชยในโรงพยาบาลได้นะคะถ้าเราเอาประกันภัยในวงเงินที่มากขึ้นค่าเบี้ยประกันก็จะสูงขึ้นนะคะอันนี้ก็ในการจ่ายค่าเบี้ยประกันและเงินเอาประกันภัยนะเอาประกันทั้งประกันภัยและประกันชีวิตเนี่ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่านักศึกษาเนี่ยนะสามารถแบกรับภาระในการจ่ายเบี้ยประกันได้มากน้อยแค่ไหนนะคะทีนี้ในเรื่องของอัตราค่าเบี้ยประกันนะที่อาจารย์ได้พูดบ่อยๆนะคะแล้วก็เน้นบ่อยๆนะคะเพราะว่ามันเป็นเสมือนราคานะของกรมธรรม์นั้นๆ นะเพราะเรายินดีที่จะจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันเพราะนั้นค่าเบี้ยประกันเนี่ยผู้ที่รับประกันภัยก็จะคิดเอาจากก็จะคิดจากผู้เอาประกันนะก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆนะคะเช่นลักษณะของสินค้าและหีบห่อสภาพและลักษณะของเรือบรรทุกสินของเรือบรรทุกสินค้าเส้นทางและวิธีการขนส่งสภาพของท่าเรือประวัติเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและขอบเขตความคุ้มครองนะนักศึกษาบางท่านเนี่ยก็อาจจะทำพาร์ทไทม์เป็นไรเดอร์นะก็จะมีการเอาประกันนะการทำประกันภัยและประกันชีวิตควบคู่กันนะแล้วก็ในการประกันภัยนั้นน่ะก็มีทั้งประกันตัวรถแล้วก็ประกันตัวสินค้าที่ delivery ส่งไปถึงมือผู้บริโภคนะคะอันนี้เราเห็นโดยทั่วไปนะแล้วก็ประกันภัยในกรณีที่รับผู้โดยสารนะอาจจะทำพาร์ทไทม์ที่เป็นรถยนต์รับจ้างนะรถยนต์ส่วนบุคคลรับจ้างอันนี้เป็นต้นนะคะนะก็จะมีครอบคลุมถึงการประกันภัยสำหรับผู้โดยสารด้วยนะคะนะตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะในปัจจัยต่างๆนะที่ประกอบในการเอาประกันภัยเนี่ยนะผู้รับประกันภัยก็ประเมินสภาพแวดล้อมนะที่เป็นจริงนะแล้วก็โอกาสที่จะเสี่ยงภัยถ้ามันมีโอกาสมีความเสี่ยงสูงอย่างเช่นขับ delivery นะคะdelivery ส่งอาหารพวกนี้ก็ใช้รถจักรยานยนต์เป็นหลักความเสี่ยงภัยก็สูงขึ้นแล้วก็ค่าเบี้ยประกันก็จะสูงขึ้นเช่นกันนะคะถ้าเรามีการเคลมบ่อยๆนะคะหรือมีประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนบ่อยๆก็จะเป็นปัจจัยในการพิจารณาในรอบถัดไปได้นะคะแล้วก็การขอเอาประกันเรียกร้องค่าเสียหายเป็นสิ่งที่อาจจะต้องดำเนินการเมื่อเกิดความเสียหายที่ผู้เอาประกันจะต้องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันนะนั้นเมื่อเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยผู้เอาประกันก็ต้องส่งแบบฟอร์มคำขอเพื่อที่จะเรียกร้องค่าสินไหมต่อผู้รับประกันนะแล้วก็นำหลักฐานในการเกิดภัยแนบไปนะคะโดยทางผู้เอาประกันและผู้รับประกันจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและเตรียมเอกสารทำการสำรวจสภาพสินค้าในทันทีทุกครั้งก่อนรับมอบสินค้า
ก็จะช่วยให้การพิจารณาค่าสินใหม่เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วนะเพราะนั้นในเรื่องของการประกันภัยนะสำหรับการขนส่งนะการขนส่งสินค้านะก็แบ่งออกเป็นหลายประเภทนะซึ่งแต่ละประเภทก็มีเงื่อนไขที่ชัดเจนเพราะนั้นเงื่อนไขเหล่านี้นะผู้เอาประกันจะต้องศึกษาแบบละเอียดแล้วก็ให้ถ่องแท้เพื่อทำความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้เอาประกันและผู้รับประกันนะและนักศึกษาเองเนี่ยยังไงนะก็จะต้องเป็นผู้ที่ต้องเอาประกันภัยนะด้วยสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งอยู่แล้วนะคะก็จะต้องศึกษาเรื่องของการประกันทั้งประกันภัยและประกันชีวิตควบคู่กันนะคะในคราวหน้าเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงการวิเคราะห์อุปสงค์การขนส่งนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่

ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีกษัตริย์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันดร.สุภาพรบำรุงวงศ์ก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งแล้วนะคะกับรายการธรรมศึกษากับการเสริมสร้างทักษะชีวิตค่ะค่ะในสัปดาห์นี้จะเป็นการนำเสนอในตอนที่6ที่ชื่อว่ากระทู้ธรรมกับการเสริมสร้างทักษะชีวิตนะคะค่ะซึ่งเนื้อหาในรายการธรรมศึกษากับการเสริมสร้างทักษะชีวิตที่ได้นำเสนอต่อท่านผู้ชมทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ช่อง13แห่งนี้นะคะมีวัตถุประสงค์หรือมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการจะให้ท่านผู้ชมได้รับทราบถึงประโยชน์แล้วก็คุณค่าของการเรียนธรรมศึกษานะคะซึ่งหลักสูตรธรรมศึกษาเป็นหลักสูตรของคณะสงฆ์ไทยที่ได้จัดทำให้เป็นแบบมาตรฐานของการศึกษามีตำรามีหลักสูตรมีการวัดผลต่างๆนะคะมีกฎเกณฑ์การกำหนดให้คะแนนหรือแนวทางหรือที่เราเรียกว่าเป็นแบบมาตรฐานของระบบการศึกษานั่นเองนะคะซึ่งเป็นการประยุกต์และก็รวบรวมหลักคำสอนในพระพุทธศาสนามาให้ท่านผู้ชมหรือผู้เรียนในทุกระดับชั้นนะคะตามที่สามารถแบ่งแยกตามระดับช่วงวัยของผู้เรียนเพื่อให้ศึกษาและทำความเข้าใจได้อย่างถ่องแท้และนำไปเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติเพื่อการดำรงชีวิตที่ดีนะคะแล้วก็เป็นแนวทางที่ท่านสามารถพัฒนาตนหรือพัฒนาจิตให้ไปสู่จุดหมายก็คือแนวทางแห่งการดับทุกข์นั่นเองค่ะสำหรับในรายการตอนที่6นี้ที่ว่าด้วยกระทู้ธรรมกับการเสริมสร้างทักษะชีวิตนี้นะคะก็จะมีเนื้อหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นเรื่องของธรรมศึกษาชั้นตรีในระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปค่ะค่ะสำหรับเนื้อหาของวิชากระทู้นะคะหรือที่เราเรียกว่าวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมนั้นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องของกระทู้ธรรมที่ได้จากพุทธศาสนสุภาษิตหรือธรรมภาษิตหรือเถรภาษิตนะคะที่นำมาเขียนเรียงความอธิบายโดยการประมวลความรู้ที่ผู้เรียนนะคะได้จากการศึกษาธรรมศึกษาหรือผู้เรียนมีภูมิรู้ในวิทยาการหรือความรู้ต่างๆความรู้รอบตัวของท่านเนี่ยนำมาอธิบายขยายความให้ผู้อ่านหรือเป็นเรื่องของการสื่อสารให้เข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งนะคะโดยจะมีแบบของการเขียนไว้ให้นะคะท่านก็ผู้เรียนก็สามารถที่จะเขียนตามแบบโดยมีหัวข้อเรื่องราวต่างๆที่กำหนดไว้ซึ่งจะได้อธิบายขยายความในลำดับต่อไปนะคะและเสร็จแล้วจะต้องมีรู้จักการเชื่อมโยงพุทธศาสนสุภาษิตอื่นเข้าด้วยกันด้วยก็จะในหลักสูตรธรรมศึกษาเนี่ยก็จะกำหนดเอาไว้ให้ในแต่ละระดับนะคะแล้วก็แต่ละชั้นชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกก็จะมีหมวดธรรมที่แตกต่างกันแล้วก็ยากง่ายแตกต่างกันออกไปค่ะค่ะสำหรับหัวข้อธรรมนะคะท่านในภาพสไลด์ท่านก็จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะกำหนดเอาไว้เพียง5หมวดนะคะ5หมวดหมวดละ3ก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละระดับชั้นนะคะรายละเอียดนั้นเดี๋ยวท่านก็จะได้ทราบในลำดับต่อไปค่ะสำหรับถ้าหากว่าเราจะเปรียบเทียบเนื้อหาหลักสูตรธรรมศึกษาในวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมหรือวิชากระทู้นั้นนะคะก็สามารถที่จะเปรียบเทียบกันได้ระหว่างชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกค่ะที่ดิฉันจะกล่าวต่อไปนี้เนี่ยก็จะ ล่าวเฉพาะของธรรมศึกษาระดับอุดมศึกษาและก็ประชาชนทั่วไปเท่านั้นนะคะค่ะถ้าในชั้นตรีนั้นท่านจะเห็นว่าจากพุทธศาสนสุภาษิตที่ยกมาให้เนี่ยก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการสอนให้ผู้เรียนนั้นได้รู้จักตนเองได้มีการเรียนรู้ทำความเข้าใจพระพุทธศาสนสุภาษิตนะคะที่เป็นเรื่องของการทำความเข้าใจตนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหมวดตนหมวดทานหมวดอดทนความเพียรหรือหมวดชนะนะคะเป็นเรื่องของการชนะความชั่วด้วยความดีนั่นเองนะคะค่ะแล้วก็ให้รู้จักการฝึกหัดการเขียนการรักษาความสะอาดการถ่ายทอดระบบความคิดต่างๆนะคะพอมาในวิชากระทู้นะคะในระดับชั้นโทนั้นก็จะมุ่งเน้นให้เห็นถึงเรื่องของประโยชน์ของการรักษากายให้มีปกตินะคะมีการเรียนรู้ธรรมสุภาษิตหรือพุทธศาสนสุภาษิต5หมวดเช่นเดียวกันในเรื่องของศีลในเรื่องของธรรมในเรื่องของกิเลสบุญแล้วก็เรื่องของวาจานะคะค่ะลักษณะกระทู้ก็จะสูงขึ้นมากขึ้นคือมีกระทู้เสริมอีก2กระทู้แล้วก็ต้องการเน้นให้เห็นถึงให้ผู้เรียนได้เห็นได้รับรู้แล้วก็เห็นถึงประโยชน์ของการรักษากายวาจาใจให้ปราศจากกิเลสนั่นเองนะคะส่วนในธรรมศึกษาชั้นเอกนั้นก็จะมุ่งสอนในแนวทางของการพัฒนาจิตด้วยปัญญานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีเนื้อหาที่สุดพุทธศาสนสุภาษิตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหมวดกรรมหมวดจิตหมวดความตายหมวดปัญญาแล้วก็หมวดบุคคลค่ะนะคะก็ เป็นเรื่องของกรรมและผลของกรรมเรื่องของการอบรมจิตการระลึกถึงมรณานุสติต่างๆนะคะเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยได้รับประโยชน์ในเรื่องของความไม่ประมาทของการดำเนินชีวิตและพัฒนากายและจิตของตนเองให้เกิดปัญญาที่จะนำไปสู่การพ้นทุกข์นะคะค่ะแล้วก็เรามาดูกันว่าธรรมศึกษาในวิชากระทู้เนี่ยถ้าผู้เรียนเรียนแล้วจะได้รับประโยชน์หรือได้รับการเสริมสร้างพัฒนาเสริมสร้างทักษะชีวิตได้อย่างไรนะคะค่ะค่ะก็เราก็จะเห็นว่า เรื่องของกระทู้เป็นทักษะที่ผู้เรียนนะคะจะต้องเขียนเรียงความแก้กระทู้ทำลักษณะนี้เป็นทักษะที่ในเรื่องของการสื่อสารนะคะเพื่อการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เรียนจะต้องรู้จักของเรื่องของการตีความพุทธศาสนสุภาษิตหรือที่เราเรียกว่ากระทู้แล้วก็สื่อสารออกมาเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะต้องรู้จักเรื่องของการจัดระเบียบทางความคิดก่อนที่จะสื่อสารออกมาเพราะฉะนั้นอยู่ท่านจะเขียนอะไรออกมาเลยที่ไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะลงมือเขียนออกมาเป็นเรียงความแก้กระทู้ธรรมท่านก็จะต้องมีการประมวลความคิดแล้วก็จัดระเบียบของความคิดแล้วก็สื่อสารออกมาโดยผ่านการเขียนเป็นเรียงความเพื่อให้ผู้อ่านนั้นเข้าใจในสิ่งที่ท่านต้องการที่จะสื่อสารออกมานะคะ เมื่อท่านได้ในการเขียนนั้นท่านจะต้องมีความรู้ทั้งจากการศึกษาเนื้อหาในพระพุทธศาสนาผ่านการเรียนธรรมศึกษาแล้วก็การประมวลความรู้ที่ท่านได้รับมาจากประสบการณ์ของชีวิตท่านด้วยนะคะมาเรียบเรียงตามแบบแผนที่กำหนดนะแล้วก็อธิบายให้ชัดเจนดังนั้นจึงเป็นเรื่องของการฝึกหัดการตีความนะคะเรื่องของรู้จักการขยายความให้ผู้อื่นได้รับรู้ได้เข้าใจแล้วก็สามารถตีความตามแนวทางพระพุทธศาสนาได้นะคะแล้วสิ่งสำคัญคือเรื่องของการสื่อสารที่ท่านสื่อสารออกมานั้นเนี่ยจะต้องเป็นการสื่อสารที่ ไม่ให้โทษนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของให้โทษทางการว่ากล่าวหรือให้ร้ายการเอารัดเอาเปรียบหลอกลวงให้หลงเชื่อต่างๆนะคะหรื สื่อสารออกมาเพื่อมุ่งทำร้ายบุคคลอื่นในสังคมก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยท่านจะต้องสื่ เหมือนกับว่าท่านจะได้ฝึกหัดการมีปฏิสัมพันธ์การมองโลกในทางที่ดีแล้วก็เข้าใจผู้อื่นใช้วิจารณญาณใช้ปัญญาสื่อสารออกมาให้ผู้อื่นเนี่ยได้เข้าใจโดยไม่เกิดไม่สื่อสารออกมาในเรื่องของความหลอกการหลอกลวงต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจเป็นต้นนะคะก็จะเกิดขึ้นและสิ่งเหล่านี้เองนะคะก็จะไปเสริมสร้างให้ท่านผู้เรียนเนี่ยได้เกิดทักษะชีวิตในทางที่ดีนะคะเพราะว่าเป็นการนำไปสู่การรู้คุณค่าแห่งชีวิตด้วยนะคะก็จะเป็นการเสริมสร้างทักษะชีวิตอย่างแท้จริงทีเดียวนะคะในส่วนของวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมในระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะในธรรมศึกษาชั้นตรีที่จะกล่าวถึงในเนื้อหารายละเอียดต่อไปนั้นมีหลักการมีวิธีการมีความหมายความสำคัญทำไมคณะสงฆ์ถึงต้องยกธรรมศึกษาวิชากระทู้หรือเรียงความแก้กระทู้ธรรมเนี่ยออกมาเป็นวิชาแรกนะคะเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ศึกษาแล้วก็วิชานี้มีประโยชน์หรือมีความสำคัญอย่างไรนะคะทางรายการก็ได้รับความกรุณาจากท่านพระอาจารย์พระครูสมุขทาอาลินชโยจากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารซึ่งเป็นครูพระสอนศีลธรรมและครูพระผู้สอนวิชาธรรมศึกษาของสำนักเรียนวัดสุขสำราญด้วยนะคะขอกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ
1: เจริญพร
0: ค่ะแล้วก็ขอนิมนต์พระอาจารย์นะคะมาให้ความรู้กับท่านผู้ชมค่ะเกี่ยวกับเรื่องของวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมค่ะว่าเอ๊ะทำไมต้องให้ความสำคัญกับวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมหรือวิชากระทู้สำคัญมากทีเดียวนะคะแล้วก็มีเนื้อหามีอะไรอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะกราบนิมนต์ค่ะ
1: ครับก็ขอเจริญพรโยมนักศึกษาทุกคนสำหรับวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมซึ่งวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมนี้ถ้าเราแยกคำออกมาคำว่าเรียงความก็หมายถึงการพรรณนาเนื้อความหรืออธิบายเนื้อความแล้วนำเนื้อความเอามาต่อเชื่อมกันโดยลำดับหน้าหลังให้ผู้อ่านได้อ่านได้รู้เรื่องและเข้าใจส่วนคำว่าแก้ก็หมายถึงการตอบหรือการเฉลยให้ตรงจุดของคำถามนั้นหรือการเปิดเผยสิ่งที่ปกปิดออกมาให้เห็นส่วนกระทู้ธรรมก็หมายถึงปัญหาหรือคำถามเกี่ยวกับธรรมะเพราะฉะนั้นตรงนี้เรียงความแก้กระทู้ธรรมก็หมายถึงการเขียนอธิบายเนื้อความพุทธศาสนสุภาษิตที่ยกมาให้กระจ่างตามความรู้ความเข้าใจของแต่ละคนการเขียนเรียงความกระทู้ธรรมนี้จะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายขึ้นอยู่กับการฝึกฝนของผู้เรียนเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นจากสไลด์ที่ได้เห็นอยู่ในขณะนี้ความสำคัญของวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมนั้นก็เป็นวิชาที่มีหลักการเป็นเรื่องของความงามในการใช้ภาษาแล้วก็การเรียนวิชานี้เป็นการแสดงออกของแต่ละบุคคลโดยทางการเขียนอันเป็นการแสดงออกแทนคำพูดซึ่งอาจจะเป็นการแสดงทัศนคติ การแสดงถึงการนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้กับตนเองในชีวิตประจำวันช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะทางด้านความคิดอย่างมีประสิทธิภาพในการตัดสินใจแล้วก็มีทัศนคติที่ดีและมีวิจารณญาณความคิดได้ถูกต้องในสไลด์ตัวถัดมาก็จะบอกถึงประโยชน์ของวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมวิชาแก้กระทู้ธรรมนี้มีคุณประโยชน์เยอะอย่างเช่นเป็นการแสดงออกถึงทัศนคติของตัวเราเองเป็นการแสดงออกซึ่งความรู้เกี่ยวกับธรรมะที่เราได้ศึกษาที่เราได้ค้นคว้าแล้วก็ที่เราได้นำมาใช้ประยุกต์กับชีวิตของเราเองแล้วก็เป็นการแสดงออกซึ่งวาทะและสำนวนของผู้ที่ได้รับการศึกษาโดยเป็นการถ่ายทอดวิชาการไปสู่อีกคนหนึ่งให้ได้รู้แล้วก็ให้ได้เข้าใจความและเป็นการพัฒนาทางด้านความรู้และปัญญาของตัวเราเองให้ก้าวหน้าอยู่สม่ำเสมอเป็นการสร้างบุคลากรในด้านศาสนาขั้นพื้นฐานซึ่งกลายมาเป็นผู้เผยแผ่ศาสนาต่อไปเพราะฉะนั้นตรงนี้วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมก็จะต้องเป็นรูปแบบที่ถูกต้องตามเกณฑ์ก็หมายถึงว่าเขียนให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่ได้วางไว้ก็คือลักษณะการเขียนเราก็จะใช้การเขียนด้วยตัวบรรจงขึ้นครึ่งบรรทัดการเขียนวิชากระทู้ความเรียงแก้กระทู้ตรงนี้จะต้องเขียนให้ได้อย่างน้อย2หน้าหรือ3แผ่นกระดาษของคำตอบโดยเขียนบรรทัดเว้นบรรทัดโดยที่เราอ้างเอาพุทธศาสนสุภาษิตมาประกอบด้วย1สุภาษิตซึ่งเราจะต้องมีการจดจำไว้แล้วก็การจัดวรรคตอนย่อหน้าได้ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนดเพราะฉะนั้นความโดดเด่นเนื้อหาจึงจะต้องมีการอธิบายพุทธศาสนสุภาษิตได้อย่างสมเหตุผลมีลำดับขั้นตอนอ่านเข้าใจง่ายและโน้มน้าวใจอยากให้ปฏิบัติตามภาษาที่ใช้จะต้องมีความลื่นไหลจะต้องมีถ้อยคำมีสำนวนที่อ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายหลีกเลี่ยงคำไม่สุภาพและต้องเขียนคำให้ถูกต้องตามหลักภาษาอย่าให้ตกหล่นสะอาดไม่เปรอะเปื้อนพยายามให้มีรอยลบให้น้อยที่สุดเพราะจะทำให้ดูเป็นสกปรกหากจำเป็นต้องเขียนขีดค่าก็ให้ใช้ปากกาขีดค่าแล้วก็ตัดข้อความเพียงเส้นเดียวโครงสร้างของกระทู้ธรรมโครงสร้างของกระทู้ธรรมนี้ก็จะมีกระทู้ตั้งก็คือกระทู้ธรรมที่เป็นปัญหาที่ยกขึ้นมาก่อนสำหรับให้แต่งแก้ซึ่งก็จะมีมาให้1กระทู้1ธรรมจะต้องมีคำนำก็คือคำขึ้นต้นหรือคำชี้แจงก่อนจะแต่งต่อไปก็คือเมื่อเรายกคาถาบทตั้งไว้แล้วเวลาจะแต่งก็ต้องขึ้นอารัมภบทก่อนว่าบัดนี้ จะได้บรรยายขยายความตามธรรมสุภาษิตที่ได้ลิขิตไว้ณเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางแห่งการศึกษาและประพฤติปฏิบัติของสาธุชนผู้ใคร่ในธรรมสืบไปหลังจากที่มีคำนำแล้วก็จะต้องต่อด้วยเนื้อเรื่องจะต้องมีเนื้อหาสาระสำคัญลำดับเนื้อหาสาระสำคัญให้ต่อเนื่องกันมีความเป็นเหตุเป็นผลเมื่ออธิบายเนื้อเรื่องมาพอสมควรก็นำเอาข้อธรรมของกระทู้ธรรมมาอ้างรับรองไว้เป็นหลักฐานเราตั้งกระทู้แล้วมีคำนำแล้วตามด้วยเนื้อเรื่องเขียนเนื้อเรื่องเสร็จแล้วก็จะต้องมีกระทู้รับ1กระทู้กระทู้รับนี้ก็หมายถึงการยกเอาธรรมสุภาษิตขึ้นมาเป็นบทรับรองให้สมเหตุสมผลจะต้องมีความลับสัมพันธ์กันกับกระทู้ตั้งเพราะการแต่งเรียงความนั้นต้องมีกระทู้รับอ้างให้สมจริงกับเนื้อความที่ได้แต่งไปมิใช่เขียนไปแบบลอยๆมีกระทู้ตั้งมีคำนำมีเนื้อเรื่องมีกระทู้รับสุดท้ายก็ต้องมีบทสรุปบทสรุปนี้ก็หมายถึงว่ารวบรวมใจความสำคัญของเรื่องที่ได้อธิบายมาตั้งแต่ต้นแล้วกล่าวสรุปลงสั้นๆหรือย่อๆให้ได้ความหมายที่ครอบคลุมถึงเนื้อหาที่กล่าวมาทั้งหมดเพราะฉะนั้นขั้นตอนก่อนการลงมือเขียนแก้กระทู้ธรรมก็คือเราจะต้องท่องจำพุทธศาสนสุภาษิตที่เราชอบและคิดว่าตัวเราเองจะสามารถอธิบายได้ดีอย่างน้อยก็ควรจำสองสุภาษิตพร้อมที่มาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเพราะเราจะต้องมาใช้อ้างอิงจากนั้นก็ให้ฝึกเขียนทั้งบาลีและคำแปลให้ถูกต้องจากกระทู้ธรรมที่เราจำสองสุภาษิตเมื่อท่องจำสุภาษิตได้แล้วให้ฝึกเขียนอธิบายพุทธศาสนสุภาษิตนั้น 2-3 ครั้งประมาณ 7-8 บรรทัดเพื่อให้เกิดความชำนาญเพื่อนำไปเขียนจริงในวันสอบเพราะฉะนั้นวิชาเรียนกระทู้ธรรมในสไลด์ถัดไปก็คือจะต้องเขียนด้วยปากกาสีน้ำเงินคัดลายมือตัวครึ่งบรรทัดเน้นความสะอาดพยายามไม่ลบหรือขีดฆ่าไม่ต้องมีขีดเส้นได้ใช้ตัวเลขไทยเท่านั้นในการเขียนไม่ว่าจะเป็นเขียนเลขที่สอบวันที่หรือว่าจำนวนตัวเลขในขณะที่เราเขียนเราใช้เป็นตัวเลขไทยเท่านั้นย่อหน้าจากขีดหน้ากระดาษมา1นิ้วดังในสไลด์ถัดไปก็จะเป็นตัวอย่างของสุภาษิตในระดับอุดมศึกษาซึ่งก็จะมีอัตวรรคก็คือหมวดตนมีขันติวรรคก็คือหมวดอดทนมีทานวรรคก็คือหมวดทานแล้วก็มีวิริยวรรคก็คือหมวดความเพียรและก็ชัยวรรคคือหมวดชนะสำหรับตัวอย่างกระทู้ธรรมสุภาษิตตรงนี้ที่ได้เห็น เราสามารถเลือกจำอย่างน้อย2สุภาษิตจะเลือกจำในหมวดไหนก็ได้ที่ให้เลือกจำ2สุภาษิตนี้ก็เผื่อว่าถ้าเกิดเราจำไปสุภาษิตเดียวอาจจะไปตรงกับกระทู้ตั้งที่ได้กำหนดมาเราเลยมีความจำเป็นจะต้องจำไป2สุภาษิตเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการเอาไปเชื่อมต่อดังสไลด์ถัดมาก็จะเป็นภาพรวมเป็นโครงสร้างแล้วก็ขั้นตอนในการเขียนวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมสำหรับนักธรรมหรือธรรมศึกษาชั้นตรีซึ่งมีหลักสำคัญที่จะต้องจำอยู่10ประการและสามารถนำไปประยุกต์ใช้เขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมนักธรรมโทนักธรรมเอกต่อไปการเขียนก็ในลักษณะเดียวกันแต่จะมีความต่างกันตรงชั้นโทและชั้นเอกนั้นก็จะมีสุภาษิตที่เราจะต้องจำเพิ่มขึ้นอีกสำหรับโครงสร้างวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมเราจะเห็นจากในสไลด์ที่เป็นตัวเลขไทยเลข1ตรงนี้เองก็จะเป็นสุภาษิตบทตั้งซึ่งจะกำหนดมาให้พร้อมด้วยคำแปลเราคัดลอกสุภาษิตบทตั้งไว้กึ่งหน้ากระดาษบรรทัดบนเมื่อเขียนเสร็จแล้วเราก็เขียนคำแปลโดยเว้นมา1บรรทัดเป็นตัวบรรจงขึ้นบรรทัดหลังจากที่เราเขียนสุภาษิตบทตั้งพร้อมคำแปลเสร็จแล้วเราจะเห็นตัวเลขไทยเป็นตัวเลขที่2ก็คือย่อหน้า1นิ้วก็ประมาณ1ข้อมือตรงนี้ย่อหน้าเลข2ไทยนี้เป็นส่วนที่เรา

จะต้องจำเพื่อที่เราจะนำไปใช้เขียนเป็นแบบอย่างสำหรับธรรมศึกษาชั้นตรีเราก็จะต้องเริ่มเขียนว่าบัดนี้จักได้อธิบายขยายเนื้อความแห่งกระทู้ธรรมมัสสุภาษิตที่ได้ลิขิตไว้ณเบื้องต้นพอเป็นแนวทางแห่งการศึกษาและนำไปปฏิบัติสืบต่อไปหลังจากจบย่อหน้านี้แล้วเราก็ขึ้นใหม่อีกหนึ่งย่อหน้าจะเป็นเลขไทย3เราก็ยกสุภาษิตบทตั้งเราก็เขียนว่าคำว่าจากสุภาษิตบทตั้งแล้วเราก็อธิบายสุภาษิตบทตั้งเขียนไปให้ได้บรรทัดเว้นบรรทัดเขียนโตบรรจงขึ้นบรรทัดให้ได้ประมาณ7บรรทัดขึ้นไปหลังจากที่เราเขียนอธิบายเนื้อความของสุภาษิตบทตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วบรรทัดสุดท้ายเราจะต้องเขียนด้วยว่าเลข4ไทยสมดั่งสุภาษิตที่มาในซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นที่มาของสุภาษิตบทเชื่อมซึ่งจะมีมาในข้อสอบถ้าสังเกตดูก็จะมีเป็นคำว่าสุภาษิตแล้วก็จะมีคำว่าคัมภีร์ที่มาคัมภีร์ที่มาตรงนี้เราลอกลงมาใส่บอกที่มาของสุภาษิตเชื่อมหลังจากเขียนเสร็จแล้วเราเลือกแล้วว่าเราจะใช้สุภาษิตเชื่อมบทไหนเราก็คัดลอกสุภาษิตบทนั้นลงกึ่งกลางหน้ากระดาษเหมือนกับสุภาษิตบทตั้งพร้อมด้วยคำแปลลอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาอธิบายของสุภาษิตบทเชื่อมเราก็เริ่มต้นเขียนด้วยคำว่าแล้วก็อธิบายโดยเขียนอธิบายไปประมาณ7บรรทัดขึ้นไปหลังจากที่เราเขียนอธิบายเสร็จเรียบร้อยในสุภาษิตเชื่อมแล้วได้ประมาณ7บรรทัดขึ้นไปก็จะมาเป็นย่อหน้าเลข7ก็คือสรุปความว่าก็นำเนื้อหาของสุภาษิตบทตั้งและสุภาษิตบทเชื่อมเขียนเนื้อหาให้ได้มีความเชื่อมโยงกันอย่างน้อย7บรรทัดขึ้นไปหลังจากที่ได้เขียนเนื้อหาสรุปทั้งสุภาษิตบทตั้งและสุภาษิตบทเชื่อมเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมีการเขียนเป็นเลขไทยตัวที่8ก็คือสมดั่งสุภาษิตที่ลิขิตไว้ณเบื้องต้นว่าเราก็ลอกเอาสุภาษิตบทตั้งบทแรกที่เราเขียนไว้ด้านบนโดยนำลงมาเขียนอีกครั้งพร้อมทั้งคำแปลหลังจากนั้นย่อหน้าสุดท้ายเลข10มีในดั่งพรรณนามาด้วยประการชนี้เพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าโครงสร้างวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมก็จะมีทั้งหมดใจความสำคัญอยู่10ขั้นตอนโดย10ขั้นตอนนี้เราจะต้องจดจำเพื่อที่จะนำมาเขียนเป็นแบบอย่างในวันที่เราลงมือเขียนสอบในสไลด์ถัดมาก็จะเป็นตัวแบบตัวอย่างของกระดาษสำหรับที่เราใช้เขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมด้านบนก็จะเป็นเครื่องหมายธรรมจักร

บรรทัดแรกก็จะเป็นเลขที่ตรงนี้อย่าลืมเขียนเป็นเลขไทยบรรทัดที่สองประโยคธรรมศึกษาชั้นตรงนี้ให้เราใช้เครื่องหมายถูกในช่องของตรีบรรทัดถัดมาก็จะเป็นวิชาเราก็เขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมแล้วก็จะเป็นวันที่ใช้เลขไทยเดือนพ.ศ.ใช้เลขไทยนะครับอันนี้เราก็มาดูคร่าวๆนะครับในตัวแบบของกระดาษจริงในวันสอบที่เราได้ใช้เขียนก็จะเป็นสุภาษิตบทตั้งนะครับพร้อมคำแปลนะครับแล้วก็เริ่มด้วยย่อหน้าแรกณบัดนี้ย่อหน้าที่สองก็ยกเอาสุภาษิตบทตั้งมาอธิบายนะครับเขียนไปดังพุทธศาสนสุภาษิตที่มาในเราก็เอาคัมภีร์ที่มาจากสุภาษิตบทเชื่อมมาเขียนต่อแล้วเราก็นำสุภาษิตบทเชื่อมมาคัดลอกลงพร้อมด้วยคำแปลแล้วก็ขึ้นย่อหน้าใหม่ด้วยการอธิบายของสุภาษิตเชื่อมเขียนไปให้ได้ประมาณ7บรรทัดขึ้นนะครับแล้วก็ขึ้นย่อหน้าใหม่ด้วยคำว่าสรุปความว่าโดยเอาเนื้อหาจากสุภาษิตบทตั้งกับสุภาษิตบทเชื่อมมาเขียนให้มาสรุปโดยการเขียนให้มีความเชื่อมโยงกันนะครับหลังจากที่เขียนเสร็จแล้วตรงนี้ก็ตบท้ายด้วยการเขียนว่าสมดังธรรมภาษิตที่ได้ยกขึ้นมาเป็นนิเขปบทณเบื้องต้นเราก็ยกสุภาษิตตั้งซึ่งเป็นสุภาษิตแรกที่อยู่บนสุดของกระดาษคำตอบมาลอกลงพร้อมคำแปลพรทัดสุดท้ายมีในดั่งพรรณนามมาด้วยประการฉะนี้สไลด์ถัดมาก็จะเป็นตัวอย่างของสุภาษิตบทตั้งในตัวอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้ในสไลด์ก็จะเป็นสุภาษิตบทตั้งที่ว่าด้วยสุโคปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมขึ้นซึ่งบุญนำสุขมาให้นะครับอย่าลืมนะครับเขียนบรรทัดเว้นบรรทัดเขียนด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดย่อหน้าแรกเว้น1นิ้วหรือ1ประมาณหรือประมาณ1ข้อนิ้วของเรานะครับแล้วก็เริ่มต้นด้วยการเขียนบัดนี้จักได้อธิบายขยายเนื้อความแห่งกระทู้ธรรมมะสุภาษิตที่ได้ลิขิตไว้ณเบื้องต้นพอเป็นแนวทางแห่งการศึกษาและนำไปปฏิบัติสืบต่อไปพอเราจบย่อหน้าแรกเราก็มาขึ้นย่อหน้าสองเว้นมา1นิ้วดำเนินความว่าเราก็เอาคำแปลของสุภาษิตบทตั้งมาขยายเนื้อความก็ได้เหมือนในตัวอย่างเขาก็จะยกเอาคำว่าการสั่งสมนี้คือการสั่งสมบุญการหมั่นประพฤติปฏิบัติตนให้ดีงามตามหลักการของพระพุทธศาสนารู้จักสั่งสมบุญการแบ่งปันของเหลือกินเหลือใช้การใช้ช่วยลดความเห็นแก่ตัวทำให้เรามองเห็นคุณค่าของคนอื่นและมีความสุขในการอยู่ร่วมกันกับสังคม 2. คือรู้จักสะสมบุญด้วยการรักษาศีลมีระเบียบวินัยปฏิบัติตามกฎของคนหมู่มากสร้างบุคลิกภาพที่ดีและพร้อมที่จะพัฒนาตนเองยิ่งขึ้นไปสุดท้ายต้องรู้จักสั่งสมบุญด้วยการภาวนาฝึกอบรมจิตให้สูงขึ้นให้เกิดความบริสุทธิ์ผ่องใสจากภายในและพัฒนาตนให้เป็นผู้เจริญเมื่อคิดก็ย่อมคิดในทางที่ดีดังนั้นบุคคลเมื่อทำดีพูดดีคิดดีจิตย่อมได้รับความบันเทิงในโลกนี้ก็คือโลกมนุษย์และเมื่อละคือความตายไปแล้ว

ย่อมบันเทิงในโลกหน้าเพราะอานิสงส์ผลบุญที่ได้สั่งสมอบรมมานำให้สู่สุขติสัมปรายภพสมดังสุภาษิตที่มาในคำนี้เราต้องไม่ลืมนะครับเราจะต้องเขียนสมดัง

0: ขายกมาก็ว่าด้วยสุภาษิตบทเชื่อมก็คือปุญญานิปรโกกัสมิงปฏิถาโหติปณินังบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าพอเรายกสุภาษิตบทเชื่อมมาแล้วพร้อมด้วยคำแปลย่อหน้าแรกเราก็เขียนอธิบายขยายความของบทสุภาษิตเชื่อมก็เขียนไปให้ได้ประมาณ7บรรทัดขึ้นไปนะครับในที่นี้เขาก็เขียนไปบุคคลธรรมดาผู้อยู่ในโลกนี้เราก็เขียนไปเรื่อยๆๆจนสรุปพอเขียนจบเราก็จะมาขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งเป็นย่อหน้าสรุปเราก็เขียนว่าสรุปว่าเราก็นำเนื้อหานะครับของกระทู้บทตั้งแล้วก็กระทู้บทเชื่อมมาเขียนให้มันสัมพันธ์กันในบทสรุปตรงนี้เขียนได้ประมาณ 6-7 บรรทัดที่สำคัญอย่าลืมบรรทัดสุดท้ายเราจะต้องเขียนว่าสมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ได้ยกขึ้นเป็นนิเขปบทณเบื้องต้นว่าเราก็ยกสุภาษิตบทตั้งก็คือสุโขปุญญสะอุจรโยการสั่งสมบุญขึ้นการสั่งสมขึ้นซึ่งบุญนำสุขมาให้พอหลังจากนั้นแล้วเราก็มาเขียนทิศด้านหน้าเป็นบรรทัดสุดท้ายว่ามีในดั่งพรรณนามาด้วยประการฉะนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆในการเขียนวิชาแก้กระทู้ธรรมนะครับซึ่งก็คิดว่าคงพอจะเข้าใจกันบ้างนะครับส่วนสไลด์ถัดมาก็จะเป็นสไลด์ที่อธิบายนะครับเกี่ยวกับบาลีนะครับเกี่ยวกับตัวนิกหิตนะครับซึ่งจากในสไลด์เนี่ยก็จะยกตัวอย่างมานะครับก็จะเป็นทอทหารนะครับแล้วก็จะเป็นตัวทอทหารอีกตัวแล้วก็จะเป็นวงกลมทางด้านบนตัวนี้เราเรียกว่านิคหิตนะครับนิคหิตตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะแปลงนะครับเป็นหันอากาศหลังจากที่แปลงเป็นหันอากาศเนี่ยก็จะต้องมีงองูตามไม่งั้นก็จะออกเสียงเดี๋ยวจะออกเสียงให้ฟังว่าเหมือนในตัวอย่างนะครับตัวอักษรตัวแรกทอทหารซึ่งไม่มีเครื่องหมายใดๆตรงนี้เราให้ใส่เป็นสระอะตัวทอทหารตัวที่สองมีตัวมีนิคหิตอยู่ด้านบนเราก็จะออกเสียงว่าทะทังทะทังนะครับตัวถัดมามอม้าสระอิต่อเต่าแล้วก็จะสังเกตเห็นว่ามีจุดอยู่ด้านล่างจุดด้านล่างตรงนี้เราเรียกว่าพินทุนะครับสำหรับตัวพินทุตัวนี้นะครับถ้าด้านหน้าเหมือนตัวมอม้ามีสระอิอยู่นะครับก็ให้อ่านเป็นตัวสะกดของพยัญชนะพยัญชนะด้านหน้าอย่างตัวนี้เราก็จะอ่านว่ามิตรตานิพอเราดูตัวถัดมาก็จะมีเป็นตัวคอควายนอหนูแล้วก็มีจุดอยู่ด้านล่างก็คือจุดพินทุนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดว่าด้านหน้าไม่มีสระอยู่ก็ให้แปลงออกเสียงโดยใส่ไม่หันอากาศไว้ด้านบนตรงนี้เดี๋ยวจะอ่านมาตั้งแต่ทอทหารตัวแรกนะครับ
1: ทะทังมิตตานิคันทติผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได
0: ้นะครับก็ได้รู้แล้วนะครับว่าตัววงกลมทางด้านบนพยัญชนะตัวนี้เราเรียกว่านิคหินะครับก็ตัวจุดด้านล่างพยัญชนะเราเรียกว่าตัวพินทุนะครับอันนี้ก็จะเป็นการศึกษาของการเขียนวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมโดยคร่าวๆนะครับก็หวังว่าคงจะได้เข้าใจบ้างนะครับในวิชาการแก้เรียงความกระทู้ธรรมตรงนี้เจริญพร
2: ค่ะ กราบขอบพระคุณพระอาจารย์พระครูส

0: หมู่คาถาอรินชยโยเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่มาให้ความรู้ในเรื่องของวิชาเรียนความแก้กระแก้กระทู้ธรรมนะคะแล้วก็ได้รู้วิธีการอ่านด้วยนะคะนิคหิตกับพินทุเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวนะคะค่ะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าอย่างเวลาท่านไปวัดไปฟังเทศในวันพระต่างๆนะคะที่พระสงฆ์ขึ้นธรรมาเทศเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกับกระทู้นี้ใช่ไหมคะวิธีการจะคล้ายกันเลยก็คือพระท่านจะยกคำบาลีขึ้นมาก่อนแล้วก็อธิบายมีอารัมภบทมีอาการอธิบายความแล้วก็มีการยกพุทธศาสนสุภาษิตหรือเรื่องราวมาเชื่อมต่อกันแล้วก็สรุปให้ท่านผู้ฟังพุทธศาสนิกชนได้ฟังได้เข้าใจแล้วก็มีการสรุปอีกครั้งหนึ่งทำนองคล้ายกันเลยนะคะ
1: ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถ้าเป็นตัวภิกษุเองเนี่ยก็หมายถึงว่าเป็นการฝึกเขียนบทกัณฑ์เทศนะครับเพื่อที่จะให้เข้าใจในธรรมได้ถ่องแท้แล้วก็สามารถที่จะเป็นผู้เผยแผ่นะครับให้ญาติโยมเนี่ยได้เข้าใจในหลักธรรมที่เราได้ยกขึ้นมาวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมตรงนี้เองสำหรับตัวพระภิกษุเองเนี่ยก็สามารถที่จะเขียนเป็นกัณฑ์เทศได้นะครับ
0: ค่ะแต่ว่าสำหรับพระภิกษุท่านก็จะมีรายละเอียดที่มากขึ้นกว่าสำหรับผู้เรียนธรรมศึกษาจะมีรายละเอียดที่สูงขึ้นแล้วก็เนื้อความของบาลีหรือพุทธศาสนสุภาษิตก็จะมีรายละเอียดที่บางครั้งจะซับซ้อนมากขึ้นนะคะค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์พระครูสมุขคทาอรินชโยอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับเนื้อหาในรายการของสัปดาห์นี้นะคะซึ่งว่าด้วยกระทู้ธรรมกับการเสริมสร้างทักษะชีวิตค่ะก็ท่านผู้ชมจะได้รับทราบถึงความสำคัญของเรื่องราวของกระทู้วิธีการเขียนกระทู้ธรรมนะคะการเขียนเรียงความถ้าท่านผู้ชมหรือผู้เรียนได้รับการฝึกการเขียนท่านก็จะมีทักษะในเรื่องของการสื่อสารที่ออกมาท่านต้องการจะสื่อสารในสิ่งที่ท่านคิดเห็นในทางที่ถูกตรงอย่างไรนะคะก็จะได้ฝึกลำดับประมวลความคิดของตัวเองออกมาด้วยค่ะนะคะค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ก็คงต้องหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะคะรายการธรรมศึกษากับการเสริมสร้างทักษะชีวิตก็จะได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ช่อง13แห่งนี้นะคะเป็นประจำในทุกสัปดาห์ในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะดิฉันต้องขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็น

กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินการฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: ตอนสนุกสนานมาทำอาหารกัน
1: สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ไม้โทรออกมาทักทายเพื่อนๆคนเดียวก่อนนะเพราะว่าแทนไทยกำลังเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์อยู่ในครัวกับคุณแม่เห็นแทนไทยบอกว่าอยากทำอาหารทานเองง่ายๆเราไปให้กำลังใจแทนไทยกันเถอะไหนใครพร้อมเข้าครัวไปกับพวกเราแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับไม้โทเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้วแทนไทยเป็นยังไงบ้าง
0: สวัสดีไม้โทและเพื่อนๆแทนไทยกำลังคิดอยู่ว่าจะทำอาหารอะไรดี
1: แล้วแทนไทยอยากกินอะไรล่ะ
0: เอ๊นั่นสิแทนไทยอยากกินอะไรนะ
1: เพื่อนๆช่วยเลือกคำตอบที่ถูกต้องเติมลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: ใช่แล้วแทนไทยอยากกินไข่เจียว
1: เพื่อนๆเก่งมาก
0: งั้นเรามาเริ่มทำไข่เจียวไปพร้อมกันเลยลุยเริ่มจากตอกไข่ใส่ถ้วยแบบนี้แล้วเราก็ใส่เนื้อสัตว์กับผักลงไปด้วยเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารแทนไทยใส่หมูสับลงไปแล้วกันแต่แล้วจะใส่อะไรลงไปอีกดีนะ
1: เพื่อนๆช่วยเลือกคำตอบที่ถูกต้องเติมลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: ใช่แล้วแทนไทยใส่หมูสับและแครอทไปในถ้วย
1: ทุกคนเก่งมาก
0: ต่อไปต้องปรุงรสสักหน่อยไม่ให้ไข่เจียวของเราจืดชืดเกินไปแทนไทยใส่น้ำปลาลงไปดีกว่าแต่น้ำปลาเนี่ยมีรสชาติยังไงนะ
1: เพื่อนๆช่วยเติมคำตอบที่ถูกต้องลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: ใช่แล้วน้ำปลามีรสเค็ม
1: ทุกคนเก่งมากเพื่อนๆระวังอย่าใส่น้ำปลาเยอะเกินไปนะเพราะจะทำให้อาหารของเรารสชาติเค็มจัดไม่ดีต่อสุขภาพ
0: คราวนี้เราก็ตีไข่กับส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็ค่อยๆเทลงไปในกระทะที่คุณแม่เตรียมไว้ให้ระวังนะแทนไทย
1: เพื่อนๆช่วยเติมคำตอบที่ถูกต้องลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: ใช่แล้วจ้าระวังน้ำมันร้อนๆในกระทะกระเด็นใส่มืออ๋อได้ครับแม่แทนไทยจะระวังครับ
1: ทุกคนเก่งมากเลย
0: เย้เป็นยังไงบ้างไข่เจียวฝีมือพวกเราทุกคน
1: อร่อยมากๆเลยล่ะแต่อย่าลืมมาทบทวนคำศัพท์กันนะ
0: ได้เลยคำศัพท์วันนี้มีคำว่าไข่เจียวแครอทเค็มน้ำมันกระทะ
1: ใช่แล้วยอดเยี่ยมมากทุกคน
0: แทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาจารย์กุ้งคนเดิมในรายการดิจิตอลอินดีเอ็นเอจามูวี่แลบครบเครื่องเรื่องวิจัยกลับมาพบกันในสัปดาห์ที่6แล้วนะคะในตอนนี้อาจารย์กุ้งก็จะมาพาทุกท่านนะคะใช้สถิติที่เรียกว่าแอนโนวานะคะแอนโนวาในสัปดาห์ก่อนหน้านะคะอาจารย์กุ้งก็มีพาใช้สถิตินะคะหลายสถิติแล้วถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูนะคะก็ไปรับชมย้อนหลังได้เลยนะคะทีนี้ในส่วนของ ANOVA นะคะที่จะมาพาใช้นะคะหลักๆ ก็คือจะมาพาใช้ในเครื่องมือJAMOVI นะคะ JAMOVI ซึ่งเป็น Open Source เป็น Open Source แปลว่าใช้งานได้ฟรีนะคะทีนี้ในส่วนของ ANOVA นะคะก็จะมีเมนูหลายหมวดหมู่นะคะที่อยู่ในเมนู ANOVA นะคะก็คือใช้สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลนะคะที่มีกลุ่มลูกค้าหลายกลุ่มด้วยกันเป็นการเปรียบเทียบหลายกลุ่มนะคะเช่นวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของยอดขายของกลุ่มลูกค้าหลายกลุ่มนะคะอาจจะเป็นเพศชายเพศหญิงนะคะหรือว่าเพศอื่นๆหรือยกตัวอย่างอาจจะเป็นแบ่งเป็นจังหวัดนะคะหรือแบ่งเป็นภาคก็ได้ถ้าแบ่งเป็นภาคก็จะมีข้อมูลหลายกลุ่มใช่ไหมคะหรือถ้าแบ่งเป็นจังหวัดก็จะมีข้อมูลหลายกลุ่มเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ทำการค้นหาความแตกต่างนะคะโดยใช้โพสฮอกเทสนะคะเพื่อหาว่ากลุ่มใดมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะในส่วนที่พาใช้จามูวี่นะคะทั้งเทอมเลยเพราะว่าเป็นแพลตฟอร์มที่เข้าใจได้ง่ายนะคะใช้งานง่ายมากๆเลยแสดงผลลัพธ์ได้ชัดเจนนะคะให้เราเห็นข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจได้ทันทีนะคะแล้วก็ใช้งานได้จริงนะคะในการวิเคราะห์ยอดขายกลยุทธ์ทางการตลาดหรือว่ากลุ่มลูกค้าหรือข้อมูลอื่นๆนะคะที่ต้องการจะนำมาเปรียบเทียบนะคะในลักษณะหลายกลุ่ม JAMOVI เป็นฟรีโอเพนซอร์สนะคะใช้งานได้อย่างไม่จำกัดมีความน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็เหมาะกับงานวิจัยนะคะหรือว่างานทางสถิติได้ทั้งงานทางด้านวิชาการหรือว่างานทางด้านบิสเนสนะคะ ANOVA นะคะก็คือเป็นการวิเคราะห์ความแปรปวนสำหรับใช้ในการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกต่างของค่าเฉลี่ยนะคะกรณีกลุ่มตัวอย่างหรือประชากรมีมากกว่า2กลุ่มนะโดยทำการทดสอบเพียงครั้งเดียววิธีการทางสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างหรือประชากรถ้ามากกว่า2กลุ่มก็แปลว่า3กลุ่มขึ้นไปใช่ไหมคะเพื่อดูว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มเหล่านั้นแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติหรือไม่โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อสรุปผลนะคะทีนี้ในส่วนของ JAMOVI นะคะโปรแกรม JAMOVI เนี่ยก็จะมีเมนู Analysis นะคะ Analysis แล้วก็มาเลือกคำสั่ง ANOVA คำสั่งหรือว่าเมนู ANOVA ใช่ไหมคะก็จะปรากฏคำสั่งย่อยเนี่ยเยอะแยะเลยนะคะก็อาจารย์กุ้งจะมาพาใช้นะคะทีละคำย่อยนะคะในคำสั่งย่อยแรกที่เราจะฝึกใช้กันในสัปดาห์นี้ก็คือ one way ANOVA นะคะก็คือสถิติที่ใช้เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย3กลุ่มขึ้นไปนะคะอย่างที่ได้พูดมาในเบื้องต้นแล้วเพื่อ

ดูความแตกต่างอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติเพราะว่าถ้าเราใช้ T-test ในการเปรียบเทียบทีละคู่นะคะในหลายๆกลุ่มอาจจะทำให้เกิดค่าความคลาดเคลื่อนแบบรวมสูงขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นอนุว่าจึงถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนในคราวเดียวแต่ว่าก่อนที่เราจะไปใช้งาน One Way ANOVA กันนะคะเงื่อนไขเรามาดูเงื่อนไขก่อนนะคะ Assumption หรือว่าเงื่อนไขก่อนที่จะทำ One Way ANOVA นะคะต้องเข้าใจเงื่อนไขดังนี้1ข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์เนี่ยต้องมีความเป็นอิสระนะคะกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มต้องเป็นอิสระต่อกันนะคะในส่วนของการแจกแจงความปกตินะคะข้อมูลแต่ละกลุ่มนะคะควรมีการแจกแจงแบบปกตินะคะต้องไปทำการดูค่าการแจกแจงให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็ในส่วนของความแปรปรวนเท่ากันนะคะค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มจะต้องมีความใกล้เคียงกันนะคะสามารถทดสอบได้ด้วยคำสั่งนะคะ Event Test นะทีนี้พอเรารู้ข้อมูลนะคะหรือว่าเงื่อนไขในเบื้องต้นก่อนที่จะทำการไปวิเคราะห์ใน One Way ANOVA นะคะเราก็ไปจัดเตรียมนะคะ Data ให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะใช้งานคำสั่งนี้ทีนี้ก่อนที่จะไปใช้งานนะคะตัวอย่างการนำไปใช้งานเนี่ยสมมติว่าผู้ประกอบการเนี่ยต้องการจะทดสอบดูว่าสีของปุ่มนะคะที่อยู่บนเว็บไซต์เนี่ยมี3สีใช่ไหมคะปุ่มบอททอนบนเว็บไซต์นะคะยกตัวอย่างนะคะมี3สีเช่นสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินนะคะส่งผลต่อจำนวนคลิกต่างกันหรือไม่นะคะน่าจะเป็นในส่วนของนักพัฒนาใช่ไหมคะนักพัฒนาเว็บไซต์เนี่ยต้องการจะเก็บข้อมูลนะคะตามที่ผู้ประกอบการอยากจะรู้นะคะว่าสีของปุ่มหรือบัตทอนบนเว็บไซต์เนี่ยมีอิทธิพลต่อยอดคลิกต่างกันหรือไม่นะคะโดยที่มีสีให้เลือก3สี1สีแดง2สีเขียว3สีน้ำเงินนะคะทีนี้นะคะก็ไปทำการจัดเก็บข้อมูลนะคะจำนวนคลิกของคน3กลุ่มนะคะคน3กลุ่มก็คือแบ่งตามสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินใช่ไหมคะโดยที่จำนวนคนแต่ละกลุ่มเท่ากันก็คือกลุ่มละ100คนนะคะทีนี้ลักษณะแบบนี้นะคะมีสี3สีจำนวนคนนะคะในแต่ละกลุ่มที่จัดเก็บมาเนี่ยเท่ากันทุกกลุ่มเลยกลุ่มละ100คนต้องการใช้ One Way ANOVA เพื่อดูค่าสถิติยอดคลิกของทั้ง3กลุ่มเนี่ยว่าเท่ากันหรือไม่นะคะหากผลออกมาว่าต่างกันนะค่า P น้อยกว่า 0.05 นะคะหลังจากนั้นเราจึงไปทำ Post Hoc นะคะเพื่อดูว่าสีแดงต่างกับสีน้ำเงินหรือไม่นะคะตรงนี้คือตัวอย่างการนำไปใช้งานเปรียบเทียบระหว่างสถิติ T-test ถ้าสถิติ T-test ก็คือใช้กับจำนวนกลุ่ม2กลุ่มนะคะเพศชายเพศหญิง2กลุ่มเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยว่าต่างกันหรือไม่แต่ถ้าเป็นสถิติ ANOVA เปรียบเทียบจำนวนกลุ่ม3กลุ่มขึ้นไปก็คือ T-test ใช้ไม่ได้แล้ว T-test ใช้ได้แค่2กลุ่มใช่ไหมคะแต่ว่าเราอยากรู้ข้อมูล3กลุ่มเนี่ยก็มาใช้สถิติ ANOVAเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยว่ามีอย่างน้อย1คู่ที่ต่างกันหรือไม่นะคะหากผลการวิเคราะห์ ANOVA พบว่ามีนัยยะสำคัญทางสถิตินะคะจึงทำการทดสอบหลังการวิเคราะห์แล้วนะคะด้วยการทำ Post Hoc Test ซึ่งก็จะเป็นเวิร์กช็อปนะคะที่เราจะฝึกทำกันในสัปดาห์นี้นะคะในส่วนของ Post Hoc นะคะคือชุดการทดสอบเพิ่มเติมหลังจากวิเคราะห์ด้วย ANOVA แล้วพบว่ามีความแตกต่างรวมนะคะมีความแตกต่างรวมเพื่อระบุให้ชัดว่ากลุ่มใดแตกต่างจากกลุ่มใดนะคะก็คือต้องมาทำในสเต็ปถัดไป
ทีนี้ในส่วนของโพสต์ฮอกที่นิยมก็คือเหมาะสำหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีจำนวนใกล้เคียงกันนะคะเพราะฉะนั้นจำนวนข้อมูลที่จัดเก็บนะคะยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้เป็นปุ่ม3สีใช่ไหมคะที่มีสีต่างกันมีการจัดเก็บข้อมูลนะคะผู้ที่มาทดสอบเนี่ยแต่ละสีเนี่ยเท่ากันก็คือ100คนนะคะเพราะฉะนั้นเหมาะกับกลุ่มที่มีขนาดใกล้เคียงกันนะคะพบบ่อยในงานวิจัยประเภทเชิงทดลองนะคะ

ในส่วนของเวิร์กช็อปสัปดาห์นี้นะคะอาจารย์กุ้งเจ้าก็จะมาพาใช้ One Way ANOVA นะคะโดยยกตัวอย่างเป็นให้ลูกค้าประเมินนะคะสูตรกาแฟนะมี3สูตรด้วยกันนะคะก็คือสูตร A สูตร B สูตร C เนาะอันนี้เป็นข้อมูลที่เป็นตัวอย่างสำหรับฝึกปฏิบัติในโปรแกรม JAMOVI นะคะอาจารย์กุ้งทำธุรกิจร้านกาแฟนะคะมีกาแฟ3สูตรนะคะคั่วอ่อนคั่วกลางคั่วเข้มใช่ไหมคะอาจารย์กุ้งต้องการจะเก็บข้อมูลจากลูกค้านะคะเพื่อทราบจะได้รู้ถึงความชอบหรือไม่ชอบนะคะของสูตรกาแฟเนี่ยว่ามีผลต่อความพึงพอใจอย่างไรนะคะเพราะว่าความพึงพอใจสิ่งที่จะตามไปต่อจากความพึงพอใจก็คือการสั่งซื้อใช่ไหมคะทีนี้อาจารย์กุ้งก็ทำกาแฟออกมาใหม่เนาะก็มี3สูตรแล้วก็เก็บข้อมูลนะคะกับลูกค้านะจำนวน30คนด้วยกันนะคะ30คนนะคะเพราะฉะนั้น30คนนะคะก็ประเมินนะคะในสูตร3สูตรเนี่ยก็จะมีกลุ่มตัวอย่าง30คนเท่าๆกันนะคะอันนี้เป็นสถานการณ์จำลองนะคะเพื่อทดสอบประเภทของเมล็ดกาแฟที่ส่งผลต่อคะแนนความพึงพอใจของลูกค้านะคะทีนี้ลูกค้าชิมแล้วนะคะก็ทำการประเมินแล้วก็เราก็นำเอาข้อมูลที่ลูกค้าประเมินนะคะมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตินะคะจังกุ้งก็ก๊อปมาจาก Google Sheet นะคะที่ลูกค้าประเมินนะคะเสร็จแล้วก็เอามาวางที่โปรแกรม JAMOVI นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะนำไปวิเคราะห์นะคะด้วยสถิติ ANOVA นะคะเราต้องเปลี่ยนชนิดของข้อมูลนะคะให้สอดคล้องกันนะคะชนิดของข้อมูลนะคะในเบื้องค่าเบื้องต้นนะคะที่โปรแกรมเนี่ยตั้งค่าไว้ให้นะคะก็จะเป็น nominal ใช่ไหมคะทีเนี้ยเราจะต้องปรับนะคะให้เป็น continuous หรือ scale นะคะที่มีรูปเป็นรูปไม้บรรทัดแบบนี้นะคะวิธีการนะเราก็ copy ข้อมูลลงมาวางนะคะที่ช่องเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลนะคะว่ามีข้อมูลครบทุกช่องหรือไม่นะคะครบทุกเซลล์หรือไม่หลังจากนั้นก็ทำการดับเบิลคลิกนะคะที่บริเวณหัวคอลัมน์นะคะของอาจารย์กุ้งก็จะมีคอลัมน์ A คอลัมน์ B คอลัมน์ C นะคะซึ่งก็จะเป็นตัวแทนของสูตรกาแฟขั้วอ่อนขั้วกลางขั้วเข้มนะคะอาจารย์กุ้งทำการดับเบิลคลิกนะคะที่หัวคอลัมน์หรือหัวตารางนะคะเสร็จแล้วจะมีหน้าต่าง data variable เปิดขึ้นมานะคะถ้าใครจะทำการเปลี่ยนชื่อนะคะตัวแปรก็พิมพ์ใหม่ได้เลยนะคะแต่ว่าอาจารย์กุ้งสมมติว่าใช้ชื่อตัวแปร A B และ C นะคะก็คือแทนสูตรกาแฟขั้วอ่อนขั้วกลางและขั้วเข้มนะทีนี้อาจารย์กุ้งเข้ามาในส่วนนี้นะคะเพื่อทำการเปลี่ยนชนิดของข้อมูลนะคะเพื่อที่จะนำไปวิเคราะห์เป็นลำดับถัดไปนะคะโดยการเลือก continuous นะคะหรือว่าสัญลักษณ์รูปไม้บรรทัดนะเปลี่ยนเสร็จแล้วก็จะโชว์สัญลักษณ์รูปไม้บรรทัดเลยนะคะเราก็ไปทำการเปลี่ยนอีก2คอลัมน์นะคะซึ่งสามารถเปลี่ยนได้พร้อมกันเลยนะคะโดยการคลิกที่คอลัมน์ B นะคะคอลัมน์ B กด Ctrl และคลิกที่คอลัมน์ C นะคะเป็นการเลือกมากกว่า1คอลัมน์ถ้ามีมากกว่านี้ก็กด Ctrl แล้วก็คลิกไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะสามารถเลือกได้หลายคอลัมน์เลยนะคะจะได้ทำการเปลี่ยนครั้งเดียวนะคะแต่

อาจารย์กุ้งมีข้อมูลเหลืออีกแค่2คอลัมน์ใช่ไหมคะก็คือ B กับ C ก็คือเลือก B กับ C แล้วก็มาทำการเลือกชนิดข้อมูล continuous หรือสัญลักษณ์รูปไม้บรรทัดนะคะมีการแก้ไขข้อมูลนะคะจากที่ตอนแรกนะคะเราเรียงผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างทั้ง3กลุ่มเป็น3คอลัมน์ใช่ไหมคะทีนี้มีการแก้ไขนะคะการเตรียมข้อมูลนะคะโดยให้นำข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างนะคะทั้งกลุ่ม A กลุ่ม B และกลุ่ม C เนี่ยมาทำการเรียงต่อกันลงมานะคะก็จะเหลือเพียง2คอลัมน์เหมือนในตัวอย่างนะคะใช่ไหมคะทีนี้วิธีการตรวจสอบข้อมูลนะคะจากที่ดูที่หน้าจอนะคะกลุ่ม A นี่กลุ่ม A อาจารย์กุ้งก็ copy ข้อมูลนะคะจาก Google Sheet เนี่ยมานะคะผลของการตอบของกลุ่มตัวอย่างกลุ่ม A เนี่ย30คนเห็นไหมคะตอบคะแนนเต็ม5เนาะ5 4 3 2 1ประเมินความพึงพอใจของรสชาติกาแฟซึ่งแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่ม A กลุ่ม B และกลุ่ม C นะคะก็คือสูตรอ่อนสูตรกลางสูตรเข้มใช่ไหมคะอาจารย์กุ้งก็ copy ระดับความพึงพอใจที่เป็นตัวเลขคะแนนน่ะนำมาวางนะคะแล้วก็พร้อมกับบอกว่าข้อมูลนะคะอีกคอลัมน์หนึ่งเนี่ยเป็นมาจากกลุ่มอะไรนะคะก็คือ copy เรียงลงมาเสร็จแล้วนะคะต่อมาอาจารย์กุ้งก็นำผลประเมินของกลุ่ม B ซึ่งมีจำนวนกลุ่มตัวอย่าง30คนเท่ากันนะคะกุ้งก็ copy ลงมานะคะเรียงต่อกันเลยนะคะเรียงต่อกันลงมาแล้วก็บอกด้วยว่ามาจากกลุ่ม B นะคะก็คือใส่ copy เรียงลงมาและสุดท้ายนะคะต่อด้วยผลคะแนนความพึงพอใจของกลุ่ม C นะคะอาจารย์กุ้งก็ copy คะแนนนะคะมาวางเรียงต่อกันแล้วก็บอกด้วยว่ามาจากกลุ่ม C อาจารย์กุ้งมีกลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ30คนนะคะมีจำนวน3กลุ่มเพราะฉะนั้นนะคะข้อมูลอาจารย์กุ้งก็จะได้313 326 339นะคะก็จะได้90ข้อมูลนะคะซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มA กลุ่ม B และกลุ่ม C ซึ่งมี3กลุ่มเนาะอาจารย์กุ้งก็ทำการตรวจสอบนะคะความถูกต้องนะคะของข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนะก่อนที่จะนำข้อมูลชุดนี้ไปประมวลผลด้วย One Way ANOVA นะคะ1ก็คือเราไปที่นะคะ analyst นะคะ analystก่อนที่จะไปนะคะชนิดข้อมูลนะคะที่เป็นระดับคะแนนความพึงพอใจนะคะให้ทุกคนเลือกเป็น continuous นะคะรูปหรือรูปไม้บรรทัดนะคะส่วนกลุ่ม A B C นะคะจะเลือกเป็น ordinal หรือ nominal ก็ได้นะคะก็คือรูปวงกลมหรือว่ารูปกราฟนะคะในที่นี้อาจารย์กุ้งขอเลือกเป็นรูปกราฟนะคะเมื่อทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทำการดูค่าเฉลี่ยนะคะแล้วก็ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะว่ามีความใกล้เคียงกันหรือไม่ก็คือ1ไปที่ analyst นะคะ2เลือก exploration นะคะเลือกคำสั่ง exploration 3เลือก descriptive นะคะ3เลือก descriptive นะคะสังเกตว่าพอเลือกปุ๊บนะฝั่งขวาก็จะเป็นรีพอร์ตปรากฏขึ้นมาเลยนะคะสแตนบายพร้อมแสดงผลลัพธ์นะคะตามที่เราต้องการนะคะทีนี้ในส่วนที่จะนำมาใช้นะคะซึ่งก็จะมีคะแนนประเมินความพึงพอใจนะคะกับกลุ่มนะคะหรือว่าสูตรกาแฟเนี่ย3สูตร A B C เนาะในส่วนที่เป็นตัวแปรคะแนนความพึงพอใจนะคะนำมาใส่ที่ช่อง variable นะคะก็คือคลิกที่ตัวแปรจะแล้วกดลูกศรนะคะเพื่อโยนเข้ามาในช่อง variable นะคะส่วนกลุ่มนะคะ A B C เนี่ยคลิกแล้วก็กดลูกศรด้านล่างนะคะ speed by นะคะถ้าอยากจะเห็นค่าความถี่นะคะก็ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่อง frequency นะคะอันนี้สัปดาห์ก่อนหน้าเหมือนอาจารย์กุ้งเคยพาใช้แล้วจำได้ไหมคะส่วนค่าสถิตินะคะที่เราต้องการจะดูเพื่อตรวจสอบนะคะความปกตินะคะจะมีอยากดูค่าอะไรเราก็

ครื่องหมายถูกใช่ไหมคะหรือถ้าไม่ต้องการค่าอะไรแล้วก็กดยกเลิกอาจารย์กุ้งอยากดูจำนวนนะคะจำนวนเพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลที่นำเข้ามาเนี่ยก็คือตัว N นะคะคือเป็นจำนวนจะมีทั้งหมด3กลุ่มเนาะกลุ่ม A B C นะคะ3สูตรใช่ไหมคะสูตร A มีกลุ่มตัวอย่างที่ตอบข้อมูลมา30คน30คน30คนเท่ากันนะคะค่า missing ก็คือช่องว่างนะคะว่ามีช่องว่างหรือว่าการไม่ได้ตอบมาหรือไม่นะคะปรากฏว่าเป็น0หมดเลยนะคะอันนี้คือถูกต้องแล้วนะคะเพราะว่าทุกเซลล์นะคะจะต้องมีข้อมูล mean หรือว่าค่าเฉลี่ยนะคะค่าเฉลี่ยกลุ่ม A นะคะกลุ่ม B และกลุ่ม C นะคะตรวจสอบพบว่ากลุ่ม A นะคะสูงกว่ากลุ่ม B และกลุ่ม C นะคะแต่ว่ามีค่าความค่าเฉลี่ยที่มีความใกล้เคียงกันนะคะค่า Standard Deviation หรือ SD นะคะทั้ง3กลุ่มมีค่าใกล้เคียงกันก็คืออยู่ระหว่าง 0.651 ถึง 1.055 นะคะตัวชุดตัวเลขนะคะเป็นชุดตัวเลขที่สมมุติขึ้นมานะคะเพื่อนำมาฝึกปฏิบัติแล้วก็ดูค่าความปกตินะคะหรือความผิดปกติของข้อมูลที่เราจะเก็บมานะคะหลังจากนั้นนะคะเราดูเราตรวจสอบในเบื้องต้นเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปทำการรันใน ANOVA นะคะ ANOVA เพื่อดูค่าความต่างอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิตินะอาจารย์กุ้งพาแวะแอดโนวาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาไปในส่วนคำสั่งอื่นๆเนาะเรามาที่แอดโนวานะคะเลือกรายการนะคะคำสั่งแอดโนวาหลังจากนั้นนะคะลากตัวแปรคะแนนนะคะแนนมาไว้ที่ช่องนะคะ dependent variable นะคะเสร็จแล้วก็ลากตัวแปรกลุ่มนะคะมาไว้ที่ช่อง fix factorโปรแกรมทำการวิเคราะห์นะคะเราก็จะได้ตาราง ANOVA นะคะตาราง ANOVA ถ้าเกิดใครสังเกตนะคะการทำงานของ JAMOVIE เนี่ยถ้ามือใหม่เนี่ยอาจจะงงนิดนึงแต่ว่ามีจุดสังเกตนะคะอาจารย์กุ้งให้สังเกตว่าตอนนี้เรากำลังทำงานในส่วนไหนอยู่นะคะฝั่งขวามือที่เป็นผลลัพธ์นะคะก็จะ Active เป็นพื้นสีขาวพื้นสีขาวนะแสดงว่าเขากำลังจะวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ให้เรานะคะถ้าส่วนอื่นนะคะที่เราเคยวิเคราะห์แล้วนะคะก็จะเป็นสีเทาๆนะคะแสดงว่าไม่ได้แอคทีฟนะคะหรือถ้าเราต้องการจะกลับไปแก้ไขข้อมูลนะคะที่เราเคยให้โปรแกรมวิเคราะห์ให้เราก็ทำการคลิกส่วนไหนที่แอคทีฟอยู่หรือว่าทำกำลังเรากำลังจะทำงานกับโปรแกรมนะคะหรือโปรแกรมกำลังจะวิเคราะห์ให้เราเนี่ยก็จะเป็นพื้นสีขาวนะคะเหมือนในตัวอย่างที่ทุกท่านกำลังเห็นอยู่นะอันนี้คือจุดสังเกตนะคะสำหรับมือใหม่หัดใช้จามูวี่นะคะทีนี้เรามาอ่านค่าในตารางนะคะก็คือจะปรากฏข้อมูลนะคะที่อยู่ในตารางเรามาดูที่ช่อง P นะคะหรือว่าช่อง P value นะคะ P value นะคะถ้า P น้อยกว่า 0.05แสดงว่ามีความแตกต่างระหว่างกลุ่มอย่างมีนัยยะนะคะสำคัญทางสถิตินะทีนี้จากตาราง ANOVA ของอาจารย์กุ้งเนี่ยอาจารย์กุ้งมีค่า P นะคะ P value อยู่ที่จุด002นะคะซึ่งน้อยกว่านะคะน้อยกว่า 0.05 นะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อมูลลูกค้าที่ประเมินรสชาติกาแฟขั้วอ่อนขั้วกลางขั้วเข้มนะคะกลุ่ม A B C นะคะมาให้อาจารย์กุ้งผลการวิเคราะห์ในเบื้องต้นนะค่า P value ของอาจารย์กุ้งเนี่ยน้อยกว่า 0.05 นะนั่นหมายความว่ามีความแตกต่างกันนะคะระหว่างกลุ่มอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิตินะคะแต่ถ้าใครที่ฝึกทำอยู่แล้วก็ค่า P มากกว่า 0.05 เนี่ยแสดงว่าไม่พบความแตกต่างกันนะคะอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติทีนี้เรามาทดสอบในเบื้องต้นหลังจากนั้นนะคะค่า P ของอาจารย์กุ้งเนี่ยน้อยกว่า 0.05 นะขั้นตอนต่อไปนะคะอาจารย์กุ้งก็

ราจะต้องไปทำ post hoc นะคะ post hoc การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าทั้ง3กลุ่มเนี่ยต่อรสชาติกาแฟใช่ไหมคะคั่วอ่อนคั่วกลางคั่วเข้มนะคะการที่ได้ค่า p-value 0.002นะคะมีผลน้อยกว่า0.05เนี่ยแสดงว่าเป็นผลดีนะคะเราก็จะได้ทราบนะคะในเรื่องของความพึงพอใจนะที่คนส่วนใหญ่ที่มีจำนวนเท่ากันเนี่ยประเมินมารสชาติกาแฟทั้ง3สูตรเนี่ยนะคะว่าสูตรไหนนะคะที่ชอบมากที่สุดเนาะเราก็จะได้พัฒนาสูตรนั้นนะคะนำมาเป็นเพิ่มในเมนูนะคะในร้านกาแฟนะคะของเราทีนี้ขั้นตอนต่อไปเป็นการทำ post hoc เพื่อหาตัวการนะคะที่ทำให้เกิดความต่างนะไปที่หน้าต่าง ANOVA นะคะ ANOVA เสร็จแล้วคลิกที่ Post Hoc Tape นะคะช่องด้านล่างตรงนี้นี่ Post Hoc Tape นะคะ Post Hoc Tape ค่าเริ่มต้นนะคะจะติ๊กอยู่ที่ตุ๊กกี้ให้อยู่แล้วนะคะตุ๊กกี้ก็คือเนื่องจากค่า SDเหมาะสำหรับนะคะค่า SD ที่มีความใกล้เคียงกันนะคะก็เลือกใช้วิธีนี้นะคะดูตาราง post hoc นะคะ compare ที่ปรากฏขึ้นมาสันกุ้งเลือกตัวแปรนะคะเพื่อย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งให้โปรแกรมทำการวิเคราะห์ให้นะคะก็จะปรากฏตาราง post hoc tapeขึ้นมานะคะในส่วนของ result โปรแกรมจะทำการเปรียบเทียบทีละคู่นะคะเช่น A สูตร A นะคะคู่กับสูตร B สูตร A คู่กับสูตร C หรือว่าสูตร B คู่กับสูตร C นะคะอันนี้คือทำการเปรียบเทียบทีละคู่ให้เราไปดูที่ช่อง p-value นะคะช่อง p-value ของแต่ละคู่นะคะว่ามีค่าน้อยกว่า 0. ของแต่ละคู่ว่าคู่ใดนะคะมีค่าน้อยกว่า 0.05 นะคะนั่นหมายความว่ามีความต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติทีนี้การดูค่า p-value นะคะในตารางpost hoc test นะคะก็คือดูที่คอลัมน์ขวามือสุดเลยนะคะที่ขึ้นว่า p ตุ๊กกี้นะคะ p ตุ๊กกี้ตรงนี้ก็คือช่อง p value นะคะที่ได้ปรับแก้ตามวิธีของตุ๊กกี้แล้วเพื่อใช้สรุปว่าคู่ไหนต่างกันอย่างแท้จริงนะคะของอาจารย์กุ้งนะคะคู่ a คู่กับ b ใช่ไหมคะได้ 0.002 ใช่ไหมคะคู่ที่2ก็คือคู่ A คู่กับ C ก็คือสูตรอ่อนคู่กับ A คู่กับ B ก็คือสูตรอ่อนคู่กับสูตรกลางใช่ไหมคะสูตรกาแฟใช่ไหมคะแล้วก็ A คู่กับ C ก็คือสูตรอ่อนคู่กับสูตรเข้มนะคะผลการวิเคราะห์นะจากการประเมินความพึงพอใจของลูกค้านะคะต่อรสชาติกาแฟ3สูตรนะคะของร้านอาจารย์กุ้งเองนะคะแล้วก็คู่ที่3คั่วกลางคู่กับคั่วเข้มนะคะเรามาดูค่า p-value ที่ช่อง p ตุ๊กกี้ขวามือสุดเลยนะคะทีนี้เราก็จะได้ตัวเลขนะคะพบว่าคะแนนประเมินของทั้ง3กลุ่มเนาะที่มีต่อรสชาติกาแฟอ่อนกลางเข้มก็คือกลุ่ม A กลุ่ม B และกลุ่ม C เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ p-value เท่ากับ 0.002 นะคะทีนี้การทำ post hoc test นะคะด้วยวิธีตุ๊กกี้เนี่ยเพื่อดูความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มพบรายละเอียดดังนี้กลุ่ม A แตกต่างจากกลุ่ม B อย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิตินะคะโดยกลุ่ม A มีคะแนนสูงกว่ากลุ่ม B นะคะแสดงว่าชอบขั้วอ่อนนะคะมากกว่าขั้วกลางนะคะคู่ต่อไปกลุ่ม B แตกต่างกับกลุ่ม C อย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ p-value เท่ากับ 0.030 โดยกลุ่ม C มีคะแนนสูงกว่ากลุ่ม B นะคะกลุ่ม C

ก็คือขั้วเข้มมีคะแนนมากกว่าขั้วกลางนะคะส่วนคู่สุดท้ายนะคะกลุ่ม A ไม่มีความแตกต่างกับกลุ่ม C อย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิตินะคะโดยมีค่า P value นะคะเท่ากับ0.574หมายความว่า2กลุ่มนี้มีระดับคะแนนที่ใกล้เคียงกันนั่นหมายความว่ากลุ่ม A และกลุ่ม C ก็คือเป็นกลุ่มที่ลูกค้าให้คะแนนความพึงพอใจต่อรสชาติกาแฟคั่วอ่อนและคั่วเข้มนะคะไม่มีความต่างกันกลุ่มที่ได้คะแนนน้อยที่สุดก็คือพึงพอใจน้อยที่สุดนะคะก็คือคั่วกลางเพราะฉะนั้นหมายความว่าจากข้อมูลตรงนี้นะคะถ้าต้องการจะเพิ่มโปรดักไลน์เข้าไปที่เมนูนะคะเป็นเมนูกาแฟเนาะก็อาจจะเพิ่มของคั่วอ่อนและคั่วเข้มนะคะจากผลประเมินของผู้ประเมินทั้ง30คนนะคะปรุงได้0.007นะคะซึ่งน้อยกว่า0.05นั่นหมายความว่าทั้ง3กลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิตินะคะแสดงว่าก่อนหน้านะคะที่เราทำการวิเคราะห์ด้วย ANOVA นะคะเพื่อตรวจสอบใช่ไหมคะแล้วก็มาใช้วิธี Post Hoc Test ใช่ไหมคะเพื่อดูค่าสถิติรายคู่นะคะทำการเปรียบเทียบแล้วเราก็มาจบที่ One Way ANOVA นะคะเพื่อตรวจสอบนะคะข้อมูลนะคะที่เราได้ตรวจสอบในเบื้องต้นมานะคะก็คือไปในทิศทางเดียวนะคะว่าทั้ง3กลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิตินะคะค่า P ของอาจารย์กุ้งนะคะได้0.007นะคะสามารถกล่าวได้ว่าจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวนะ One Way ANOVA พบว่าค่าเฉลี่ยของทั้ง3กลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิตินะคะจึงดำเนินการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีตุ๊กกี้พบข้อมูลนะที่ได้แสดงนะคะดังตารางดังนั้นนะคะจากค่า P เท่ากับ0.007นะคะจึงเป็นตัวเลขที่สำคัญนะคะที่ใช้ในการอ้างอิงนะคะจากในรายงานของเราบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องมาทำ One Way ANOVA อีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือเพื่อให้มั่นใจว่าผลที่เราตรวจสอบมาเนี่ยกลุ่มนี้ต่างกับกลุ่มนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะก็คือทำการตรวจสอบซ้ำนะคะเพื่อให้พบข้อมูลนะคะที่ถูกต้องมาที่จะนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจนะคะทีนี้การทำ One Way ANOVA เป็นการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่3กลุ่มขึ้นไปนะคะวิธีการทำอาจารย์กุ้งบอกเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เลือกคะแนนความพึงพอใจนะคะแล้วก็เพิ่มมาที่ช่อง dependent variable นะคะส่วนสูตร A B C เนาะคือเป็นกลุ่มนะคะเราก็เพิ่มมาที่ grouping variable นะคะขวามือนะคะเราก็จะได้ตารางผลลัพธ์ one way ANOVA นะคะเราต้องการรายละเอียดที่อยู่ในรูปแบบของตารางนะคะก็ให้มาติ๊กที่ descriptive table นะคะก็จะปรากฏข้อมูลที่อยู่ในกลุ่ม variable ก็คือมีกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C ใช่ไหมคะเราก็จะเห็นค่าเฉลี่ยชุมเบนมาตรฐานนะคะแล้วก็ค่า SE ทีนี้ในส่วนของตาราง One Way ANOVA นะคะซอสก็คือกลุ่มใช่ไหมคะค่า DF DF ก็คือ Degree of Freedom เป็นค่าที่ใช้บอกขนาดของข้อมูลและจำนวนกลุ่มเพื่อนำไปคำนวณค่า Fต่อไปนะคะจะมีค่า df นะคะแล้วก็ค่า f ค่า f ก็คือตัวเลขที่บอกว่าความต่างระหว่างกลุ่ม a b c นั้นใหญ่กว่าความต่างภายในกลุ่มตัวเองมากแค่ไหนนะคะซึ่งค่า f อาจารย์กุ้งได้ 5.458 นะคะส่วนค่า p นะคะค่า p value อาจารย์กุ้งได้
0.007นะคะแล้วก็ P 0.05ก็คือจะมีความต่างกันระหว่างกลุ่มอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติเนาะแต่ถ้าค่า P มากกว่า0.05นะคะแปลว่าไม่พบความต่างอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติซึ่งเป็นการวิเคราะห์ด้วยสถิติ One Way ANOVA นะคะถ้าใครขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่ทำการตรวจสอบนะ ANOVA นะคะแล้วก็ Post Hoc Test เรียบร้อยแล้วนะคะก็สู่กระบวนการวิเคราะห์ด้วย One Way ANOVA นะคะวิธีการก็คือ1ไปที่ Analyst นะคะ2เลือก ANOVA นะคะ3เลือกคำสั่ง One Way ANOVA นะคะดาที่6นะคะที่เราเจอกันในวันนี้นะจันกุ้งพาทุกคนนะคะใช้สถิติ ANOVA นะคะก็คือเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลของสูตรกาแฟ3สูตรใช่ไหมคะก็คือกลุ่ม A คือสูตรคั่วอ่อนกลุ่ม B ก็คือสูตรคั่วกลางและกลุ่ม C ก็คือสูตรคั่วเข้มและมีผู้ประเมินนะคะลูกค้าประเมินทั้ง3กลุ่มหรือ3สูตรเนี่ยกลุ่มละ30คนนะคะพอเราได้ข้อมูลตัวเลขมาเราก็นำมาวางในโปรแกรม Jamovi นะคะแล้วก็ทำการตั้งชนิดข้อมูลตั้งค่าชนิดข้อมูลนะคะให้สอดคล้องกับการที่จะนำไปวิเคราะห์ข้อมูลถ้าเกิดตัวแปรที่เป็นคะแนนนะคะต้องเลือกเป็น continuous นะคะถ้าเป็นตัวแปรที่เป็นกลุ่ม A B และ C ซึ่งเป็นสูตรเมล็ดกาแฟใช่ไหมคะแนะนำควรเลือกเป็น nominal หรือ ordinal ก็ได้นะคะถ้าเป็น nominal ก็คือจะเป็นวงกลมนะคะ3วงถ้าเป็น ordinal ก็คือจะเป็นรูปเมื่อเราตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปทำ post hoc นะคะจันกุ้งข้ามไป1ขั้นตอนก็คือการตรวจสอบความถูกต้องนะคะด้วย reference test นะคะเดี๋ยวจันกุ้งจะพากลับมาตรวจสอบนะคะ Reference Test เพื่อเช็คค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มว่าเท่ากันหรือไม่นะคะวิธีการก็คือไปที่ Analyst นะคะเลือก ANOVA นะคะแล้วก็เลือกคำสั่ง ANOVA อีกครั้งหนึ่งนะคะเรามาตรงคำสั่งด้านล่างตรงนี้นะคะก็คือ assumption check นะ assumption check นะคะติ๊กแล้วเราก็เลือก homogeneity นะคะ homogen test มาที่ assumption check นะคะแล้วก็ติ๊กที่ homogen test จะพบตาราง homogen test หรือ relevance นะคะปรากฏขึ้นมาหลังจากนั้นแต่จะไม่มีตัวเลขเพราะว่าอาจารย์กุ้งยังไม่ได้ใส่ข้อมูลตัวแปรเข้าไปที่ช่องนะคะค่าระดับคะแนนนะคะใส่เพิ่มเข้าไปที่ช่อง dependent variable นะคะส่วนกลุ่ม3กลุ่มนะคะใส่ที่ fix factorก็จะปรากฏข้อมูลนะคะขึ้นมาทีนี้กฎของการทำ assumption check แบบ relevance test นะคะก็คือค่าถ้า p มากกว่า 0.05 นะคะแปลว่าความแปรปรวนเท่ากันสามารถใช้ ANOVA ปกติได้ทำการวิเคราะห์ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วค่อยไปทำ post hoc test การอ่านและสรุปผลสิ่งที่แนะนำนะคะจุดที่ควรจะสังเกตนะคะก็คือถ้าเป็นตาราง Homo Test นะคะให้สังเกตที่ค่า P ว่า P มีค่ามากกว่า 0.05 หรือไม่นะคะถ้ามากกว่าก็ถือว่าผ่านเกณฑ์ส่วนตาราง ANOVA Test นะคะ
ANOVA table นะคะให้ดูภาพรวมว่าต่างกันหรือไม่ถ้าค่า p น้อยกว่า 0.05 ก็คือมีความต่างกันนะคะส่วนตาราง

post hoc table นะคะส่วนตาราง post hoc table ให้ดูที่คอลัมน์ขวามือนะคะก็คือ p ตุ๊กกี้ตรงนี้ดูว่า

นะคะสูตรคั่วอ่อนคั่วกลางและคั่วเข้มนะคะวิธีพิจารณานะคะสิ่งที่ตรวจสอบก็คือ Reference Test ค่าที่ดูค่า P มากกว่า 0.05 ผลการตัดสินใจคือข้อมูลใช้ได้เพราะว่าความแปรปรวนเท่ากันนะคะส่วนตาราง ANOVA นะคะค่า P น้อยกว่า 0.05 พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติให้ไปดูที่ตาราง Post Hoc Test ต่อนะคะส่วนตาราง Post Hoc ให้ดูค่า P น้อยกว่า 0.05 นะคะแสดงว่าคู่นั้นมีความแตกต่างกันนะคะจริงๆอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตินะคะเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับ Digital in DNA by อาจารย์กุ้งแล้วพบกันนะคะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิ

ยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: ตอนเสียงสัตว์ปริศนารอบบ้านคุณตาคุณยายสวัสดีเพื่อนๆวันนี้เรามาเยี่ยมคุณตาคุณยายที่ต่างจังหวัดกันมีพื้นที่ให้เล่นเยอะแทนไทยอยากออกไปเล่นสำรวจแล้วล่ะ
1: ใช่แล้วไม่โทชอบที่นี่มากๆเลยมาทีไรได้เล่นสนุกสนุกทุกทีเลย
0: แต่เพื่อนเพื่อนพร้อมที่จะออกไปสำรวจกันแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วไม่โทรได้ยินเสียงอะไรไหม
1: เสียงอะไรกันนะทุกคนช่วยไม่โทรคิดหน่อยต้องเป็นเสียงช้างแน่ๆเลย
0: ใช่แล้วแต่ทุกคนรู้ไหมว่าคำไหนอ่านว่าช้าง
1: ขอตอบว่าคำนี้อ่านว่าช้างส่วนอีกคำหนึ่งอ่านว่าช่าง
0: ใช่แล้วเจ๋งมากเราไปสำรวจต่อกันเถอะ
1: เอ๊แทนไทยได้ยินเสียงอะไรไหม
0: เสียงอะไรกันนะทุกคนช่วยแทนไทยคิดหน่อยเสียงเป็ดแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วแต่ทุกคนรู้ไหมว่าคำไหนอ่านว่าเป็ดกันนะ
0: คำนี้แน่ๆเลยอ่านว่าเป็ดส่วนอีกคำหนึ่งอ่านว่าเบ็ด
1: ถูกต้องทุกคนเก่งมากเราไปสำรวจต่อกันเถอะ
0: ไม่โทรได้ยินเสียงอะไรไหม
1: เสียงอะไรกันนะทุกคนช่วยไม่โทรคิดหน่อยต้องเป็นเสียงหมูแน่ๆเลย
0: ใช่แล้วแต่ทุกคนรู้ไหมว่าคำไหนอ่านว่าหมู
1: ไม่โทรขอตอบคำนี้อ่านว่าหมูส่วนอีกคำหนึ่งอ่านว่าหนู
0: ใช่แล้วทุกคนเก่งมากเลยแต่นี่ก็ใกล้จะข้ามแล้วเรากลับเข้าบ้านกันเถอะ
1: ได้เลยแทนไทยได้ยินเสียงอะไรไหม
0: เสียงอะไรกันนะทุกคนช่วยแทนไทยคิดหน่อยเสียงหมาแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วแต่ทุกคนรู้ไหมว่าคำไหนอ่านว่าหมา
0: คำนี้แน่ๆเลยอ่านว่าหมาส่วนอีกคำหนึ่งอ่านว่าหมา
1: ถูกต้องเก่งมากหลายคนเธอ
2: เป็นยังไงบ้างไปเดินเล่นรอบๆบ้านมา
0: สนุกมากเลยครับคุณตาได้เจอสัตว์ต่างๆมากมายเลยครับ
1: มีทั้งช้างเป็ดหมูแล้วก็ได้เจอหมาด้วยครับ
2: ดีแล้วดีแล้วงั้นรีบไปอาบน้ำอาบท่าแล้วมากินข้าวด้วยกันนะ
1: ได้เลยครับ
3: เย
0: ้ตอนนี้ทุกคนเก่งมากๆเลยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เจริญพรญาติโยมทั้งหลายวันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งในรายการโชคดีมีสุขสาระวันนี้มีมากมายที่อยากจะนำเสนอซึ่งผู้ที่มาเป็นวิทยากรรับเชิญก็มีทั้งพระหนึ่งรูปแล้วก็มีคารวาสอีกหนึ่งท่านใครจะมาพูดเรื่องอะไรนั้นน้องๆที่ติดตามรายการอยู่มาชมกันท่านแรกก็คือท่านหลวงพ่อดี

0: นมัสการหลวงพ่อดีครับผมทราบว่าวันนี้หลวงพ่อเดินทางก็ถือว่าเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยก็หวังว่าน้องๆที่กำลังดูพวกเราอยู่นะครับก็คิดว่าน่าจะมีอะไรไปต่อยอดในการใช้ชีวิตในเรื่องของการงานการเรียนอะไรก็แล้วแต่นะครับหลวงพ่อน้องๆทางบ้านมาดูว่าวิทยากรที่เป็นคารวาสวันนี้เราเชิญคุณครูบอยมาร่วมสนทนาธรรมกับเราเพราะว่าคุณครูบอยก็ถือว่าเป็นอีกท่านหนึ่งที่องค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆที่สามารถที่จะให้น้องๆมาเรียนรู้เป็นวิทยาทานกับพวกเราได้เอาล่ะตอนอื่นก็ขอให้หลวงพ่อได้พูดถึงว่าโลกปัจจุบันนี้หลวงพ่อมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะหลวงพ่อเนาะเพราะฉะนั้นบางคนก็ตามทันบ้างบางคนก็ตามไม่ทันบ้างอันนี้ต้องเรียกว่าตกยุคก็มีสำหรับบางคนนะครับก็อยากให้หลวงพ่อพูดถึงว่าในการใช้ชีวิตของปัจจุบันเนี้ยถ้าใครมีสื่อในมือก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับก็อยากให้หลวงพ่อเตือนสติน้องๆที่กำลังมีสื่ออยู่ในมือเนี่ยว่าเราจะทำอย่างไรให้สื่อเนี้ยมันเป็นประโยชน์กับพวกเราหลวงพ่อ
1: ครับก็ขอโอกาสพระเดชพระคุณท่าน
0: ครับครับ
1: คือช่วงนี้มันเป็นโอกาสดีของพวกเราชาวพุทธทั้งหลายที่ได้มีโอกาสได้เห็นความแตกต่างของโลกของเราวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอเป็นโอกาสดีของพวกเราที่พวกเราจะพัฒนาจิตของพวกเราให้เข้าใจในระบบ ของกฎเกณฑ์ของธรรมชาติก็ดีกฎเกณฑ์แห่งธรรมธรรมจักรก็ดีที่พวกเราจะเตรียมความพร้อมไว้ดังไรคนไม่มีทุกข์ก็จะไม่เกิดปัญญาเพราะทุกอย่างเนี่ยล้วนแต่มันเป็นตำรามาแล้วเรียบร้อยหมดแล้วเพียงแต่เราจะใช้โอกาสของเราที่มีอยู่ประสบการณ์ที่เรามีเนี่ยจะฝ่าวิกฤตตรงนี้ไปได้ยังไงผู้มีปัญญาย่อมจะเห็นหนทางแต่ถ้าคนยังไม่เกิดปัญญาก็จะมีแต่ปัญหา และปัญญามันก็ต้องเกิดจากการกระทำของเราจากแนวความคิดของเราเองไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่การพึ่งพาตนเองนี่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะประเทศไทยของเรานั้นเป็นต้นแบบเป็นศูนย์การเรียนรู
0: ้
1: ของทั้งโลกเป็นต้นแบบหมายความว่าเรามีสถาบันพระมหากษัตริย
0: ์
1: เรามีสถาบันพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาแห่งปัญญาศาสนาแห่งปัญญาเนี่ยเราเอาความจริงมาพูดกันไม่ใช่หลักความเชื่อความเชื่อที่เกิดจากปัญญานี่คือสำคัญที่สุดนี่คือมนุษย์ทั้งหลายหรือว่าพวกเราทั้งหลายพูดอยู่ในโลกแห่งความจริงที่จะพึ่งพาตนเองสองมือสองเท้าก้าวทำหน้าที่สร้างแต่กรรมดีไม่มีตัวตนอันนี้คือเหตุผลที่เราจะนำสันติสุขมาสู่โลกของเราได้โดยพระเจ้าของเราเป็นต้นแบบเรามีในหลวงรัชกาลที่9ของเราเป็นแบบอย่างที่ดีซึ่งไม่มีชาติไหนที่สมบูรณ์แบบพวกเราเพียงแต่เราจะเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาเสริมต่อยังไงมาต่อยอดยังไงให้ประเทศของเราเนี่ยเกิดการพัฒนาพัฒนาตนพัฒนาคนพัฒนาสังคมขึ้นมาให้เกิดสภาวะโรคทั้งหลายเนี่ยอยู่ภายใต้การปูทางของเราเองการสร้างสรรค์ของเราเองทุกอย่างมันล้วนแต่สามารถที่จะแก้ไขได้ทุกเรื่องสามารถสร้างสรรค์ได้ทุกรูปแบบมันอยู่ที่ผู้มีปัญญาผู้นำของเราจะใช้ศักยภาพของตัวเองนำโลกได้ยังไงนำฝูงชนได้ยังไง
0: ครับอันนั้นก็เป็นรายบุคคลไปนะหลวงพ่อเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้ในมุมของครูบอย
2: ครับผม
0: ครูบอยว่าเด็กปัจจุบันเนี่ยเอาใช้คำว่าเด็กก็แล้วกันเนาะเพราะว่าทุกคนส่วนใหญ่ก็เล่นสื่อกันอยู่แล้วมีสื่อในมือก็ถือว่าเป็นของเล่นใหม่กันแล้วกัน
2: ครับผม
0: ครูบอยแนะนำสำหรับน้องๆนิดหนึ่งว่าสื่อที่อยู่ในมือของเราเนี่ยมีทั้งให้ผลดีและให้ผลไม่ดี
2: ครับ
0: ครูบอยเตือนสติน้องๆหน่อยสำหรับน้องๆคนไหนที่เสียเวลาไปจับมือถือแล้วก็มันจะกลายเป็นว่าจะทำยังไงให้สื่อที่อยู่ในมือเราเนี่ยได้ประโยชน์มากกว่าเสียประโยชน
2: ์โอเคครับอ่ะเรื่องนี้ต้องบอกนี้ครับในปัจจุบันนะครับเราเสพสื่อได้ทุกอย่างทุกรูปแบบมาไม่มีอะไรที่ปิดกั้นเลยถึงแม้แต่ปิดกั้นเราก็สามารถมุดวีพีเอ็นเพื่อไปดูได้งั้นเราไม่มีอะไรที่แบบปิดกั้นเลยงั้นวิธีการแรกคือเราต้องปิดกั้นตัวเองก่อนเราต้องเลือกว่าอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน
0: ์ต้องอธิบายแล้วล่ะ
2: อย่างเช่นตัวผมแบบนี้ครับก็ต้องบอกว่าทุกๆวันผมจะเจอเรื่องราวค่อนข้างเยอะเนี่ยครับสิ่งที่ผมจะปกป้องก่อนเลยคือผมจะไม่รับรู้เรื่องชาวบ้านก่อนชาวบ้านคือในสื่อตอนนี้ครับจะมีเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องอะไรก็ตามดาราเนี่ย

0: ผมจะรับรู้ให้น้อยที่สุดเพราะผมเข้าใจว่าเรื่องนี้มันคือเรื่องที่เราไม่สามารถไปยุ่งได
1: ้
0: ถ้าพูดตามภาษาโซเชียลปัจจุบันคือเดี๋ยวไปยุ่งก็กลายเป็นต้องกินอาหารหมาการว่าเรื่องนี้ครับมันไม่มีประโยชน์สำหรับเราก
1: ่
0: อนทีนี้พอมันไม่มีประโยชน์เท่ากับเราตัดไปได้ละหนึ่งทีนี้ประเด็นที่สองครับเราต้องหาความรู้เพิ่
1: ม
0: จริงๆความรู้ในตอนนี้ครับเวอร์ไวมาก
1: เวอร์ไว
0: ถ้าเรายิ่งรู้ภาษาอังกฤษรู้ภาษาต่างๆครับความรู้ยิ่งมากขึ้น
1: ได้เปรียบ
0: ได้เปรียบครับแค่เปิด YouTube มาอย่างเดียวเลยเราจะเห็นแล้วว่าโอ้โหความรู้เยอะไปหมดอยากเก่งดูอินเดียอยากเก่งคณิตดูอินเดียอยากได้ความรู้แบบไทยๆก็ไปฟังพอดแคสต์ฟังอะไรพวกนี้ครับคือความรู้เรามีเยอะดังนั้นสิ่งที่เราต้องเลือกก่อน1คือต้องปกป้องสมองตัวเองอย่าไปรับรู้เรื่องชาวบ้านให้มากแล้วก็ต้องหาความรู้ใส่สมองแต่ความรู้เนี่ยเราไปเลือกเอาซึ่งผมก็เข้าใจว่าทุกๆคนน่ะยังไม่รู้แนวทางตัวเองหรอกว่าเราชื่นชอบอะไรฟังให้หลากหลายฟังเรื่องผีไปก่อนก็ได้เอาง่ายๆเลยโอ้โหชอบมากเรื่องผีเดี๋ยวมาฟังพอดแคสต์เรื่องศาสนาบ้าง
1: เรื่อง
0: ใช่นะครับคือเท่ากับว่าเอาแค่เริ่มต้นจากความบันเทิงก่อนแล้วกันเขาแค่ฟังแค่ความบันเทิงถ้าเดี๋ยวเราจะได้ต่อยอดเอ้ยมันจะมีเรื่องอะไรอีกอย่างบางคนเหมือนนะครับเขาฟังแล้วเขาฉันไปทำซิวเนียของขายได้อะไรได้นะครับเหมือนกันว่าคุณต้องหาความรู้เพิ่มเติมก่อนถึงจะเป็นประโยชน
1: ์
0: นั่นแหละครับ
1: ก็ถือว่าต้องบอกว่าน้องๆที่ติดตามรายการของเราอยู่เนี่ยถ้าสมมติว่าน้องๆอยากจะมีรายได้จากการดูสื่อเนี่ยเขาจะต้องทำยังไงบ้างในฐานะที่ครูบอยอยู่ในวงการนี
0: ้โอเคครับต้องบอกนี่ครับถ้าจะหารายได้เนี่ยถามว่ายากไหมก็ยากง่ายไหมก็ง่ายบางทีแบบถ้าเราบังเอิญได้จับจุดได้จริงขึ้นเดียวเราเป็นเศรษฐีได้เลย
1: น
0: ั่นเลยครับ
1: ก็เห็นหลายคน
0: อันนี้ต้องบอกกับนี้ครับถ้าเราจะพูดกันในมุมของการสร้างสรรค์สิ่งที่เราจะสร้างสรรค์ได้จริงๆอ่ะคือสิ่งที่ต้องแปลกใหม
1: ่
0: นั่นหมายความว่าคุณต้องคิดให้มากกว่าคิดให้เหนือกว่าคิดอะไรให้แตกต่างจากคนอื่นมันถึงจะเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คือผมเข้าใจแล้วว่าหลายๆอย่างมันคือซ้ำกันได้แต่สิ่งที่เราจะทำให้แตกต่างจากคนอื่นแล้วมันคืออะไรหรือไม่เอาง่ายๆเลยสร้างตัวตนบางคนดังเพราะคลิปเดียวสร้างรายได้จากคลิปเดียวก็มีรีวิวแม้แต่ดังในด้านไม่ดีคนไทยก็สนับสนุนผมก็ตกใจเหมือนกันดังนั้นคืออ่ะถ้าอยากให้มีคุณค่าต้องบอกแบบนี้ก่อนครับถ้าสมัยก่อนเนี่ยผมรู้สึกว่าผมจะแอนตี้สิ่งที่มันไร้คุณค่าแต่พอปัจจุบันผมเข้าใจว่าเพราะเราเศรษฐกิจไม่ดีการทำมากินไม่ดีการศึกษาไม่ดีอะไรเราก็ไม่ดีเลยสิ่งที่เราทำได้คือต้องทำให้ตัวเองโดดเด่นดังนั้นถ้าวันนี้น้องๆทุกคนอยากสร้างรายได้ก่อนถ้าคุณไม่มีใครต้องรักษาหน้ารักษาตาผมปล่อยฟรีเลยคุณทำได้เลยคุณกล้าโชว์กล้าอะไรอันนี้ผมไม่ติดนะแต่จะดีไม่ดีเป็นอีกเรื่องคุณต้องไปคิดเองว่าคุณจะรับผลกระทบของมันได้แค่ไหนแต่ถ้าคุณอยากให้มันมีคุณค่าคุณก็ต้องใช้สมองมากขึ้นใช้ความสามารถมากขึ้นนั้นลองดูความสามารถตัวเองมือเรา10มือเรา2มือ10นิ้วเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอกคุณจะหยิบจะจับอะไรมันบางคนไม่คิดอะไรไม่ได้ก็แก้ผ้าก็ง่ายหน่อยแต่มันไม่มีคุณค่าม ันไม่มีคน
1: ต้องเรียกว่ามีปัญญา
0: ใช่ต้องใช้ปัญญาครับ
1: หลวงพ่อครับนิดนึงในฐานะที่เมื่อกี้ครูบอยได้พูดถึงว่าการที่จะใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ต้องมีปัญญาเนี
2: ่
1: ยในฐานะที่ในมุมมองของความเป็นพระเนี่ยครับถ้าน้องๆบอกว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงถึงจะได้เอาปัญญามาทำงานกับสื่อกับปัจจุบันเนี้ยคำว่าปัญญาเนี่ยหลวงพ่อขยายความให้น้องๆเข้าใจหน่อยว่าคำว่าปัญญาตรงนี้เขาจะจับต้องได้ยังไงครับ
2: คืออย่างนี้ครับคำว่าปัญญาเนี่ยคือสิ่งที่มันเกิดจากเรา
0: ขอแป๊บขอขั้นแป๊บนึงครับ
2: เราอาจจะเรียนรู้จากตำราก็ได
1: ้
2: ประสบการณ์ของเราสิ่งที่เราคิดได้ทำเป็นถนัดช่ำชองอันนี้คือปัญญาที่มันเกิดขึ้นแล้วกับเราทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเราทำได้เนี่ยเหมือนเราออกจากทุกได้ก็ดีหรือเรามีประสบการณ์ในด้านการทำอะไรก็แล้วแต่ประกอบอาชีพหรือว่าเราจะใช้เทคนิคอย่างที่ครูบอยได้เกิดมาแล้วนะปัญญาที่เกิดขึ้นคำว่าปัญญามันเกิดจากการกระทำของเราเกิดจากการปฏิบัติของเราเกิดจากการฝึกของเราที่ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วกับเราเขาเรียกว่าปัญญา
1: ประสบการณ์ตรง
2: ประสบการณ์ตรงโดยที่เราทำได้เห็นได้รู้ได
1: ้
2: ของเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เลือกคนแก่เด็กหรือไม่เลือกใบทุกวันนี้นี่เด็กที่เขามีประสบการณ์ที่เขามีความสามารถเขาสามารถออกสื่อเราจะเห็นว่าโอ้เด็กเดี๋ยวนี้เก่งมาก
1: เก่ง
2: สังภาษาอังกฤษเนี่ยเราอายเลยเขาสามารถออกสื่อสามารถที่มีโอ้แฟนคลับของเขาเยอะมาก
1: ใช่
2: อันนี้คือประสบการณ์ของเขาที่เขาที่จะพลิกแพงไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีก็ดีไม่ว่าจะเป็น
1: ใช่
2: ทุกอย่างเดี๋ยวนี้นี่เด็กของเรานี่มีประสบการณ์สูง
1: เมื่อกี้หลวงพ่อได้พูดถึงเรื่องว่าดนตรีผมนึกขึ้นได้หลวงพ่อมันมีเด็กอยู่คนหนึ่งเด็กผู้หญิงอยู่ม.1 ม .1 ม .2 ครับ ร้องเพลงเอาเพลงของพุ่มพวงมาร้องเสียงนี่เหมือนพุ่มพวงเลยหน้าตาก็คล้ายๆพุ่มพวงแต่ตอนนี้เขามีตัวตนแบบนี้คือถือว่าเขาสร้างสิ่งที่เขามีอยู่สื่อที่เขามีอยู่แล้วก็ใช้ปัญญา
2: ใช่อ
1: ันนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดี
2: เป็นแบบอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเขาที่เขาฝึกฝนของเขาเองมันไม่จำเป็นต้องมีใครบอกเอ้ยนี่คือสิ่งที่เขาเรียนรู้เองกับตัวเขาเองอันนี้มันจะช่ำซองแล้วมันจะเกิดอิทธิบาท4มาถึงเกิดความรักขึ้นมาแล้วมันจะฝึกฝนเนี่ยนะวิริยะจิตตวิมังสาเกิดขึ
1: ้
2: นมันอยู่ในธรรมหมดเลยพระเจ้าวางไว้รูปแบบไว้สวยงามหมดเลยถ้าเราชอบอะไรแล้วแต่เราทำตรงนั้
1: น
2: อย
1: ่
2: างจริงจังประสบความสำเร็จมันก็จะเบิกบานขึ้นสิ่งนี้แหละมันก็จะขยายออกสู่สังคมยิ่งอย่างเช่นนักร้องอย่างเช่นต้นกล้าอย่างนี
1: ้
2: อย่างเช่นเน่ๆอย่างเงี้ยที่เขาดังขึ้นมาเพราะประสบการณ์เขาไม่ได้นิ่งดูดายเขาสามารถพลิกแพงสิ่งต่างๆที่ต้นแบบเขาล่ะเขาทำให้ดีกว่าต้นแบ
1: บ
2: แต่เขาอ่อนน้อมถ่อมตนเขาไม่เคยละเมิดครูบาอาจารย์อันนี้คือหลักของพุทธศาสตร์อยู่แล้วหลักความจริงที่โลกของเราควรมีควรเป็นคนเข้าใจถ้าใครทำได้อย่างนี้โอ้สุดยอดของบุคลากรของประเทศเลย
1: ครูบอยนิดนึงเมื่อสักครู่ที่ครูบอยพูดถึงว่าต้องใช้ปัญญาในการทำสื่อของเราให้เป็นได้ประโยชน์นะครูบอยยกตัวอย่างให้ดูหน่อยว่าถ้าเกิดสมมติว่าเอาสิ่งที่ครูบอยเห็นก็แล้วกันว่ามีใครทำอะไรบ้างที่แบบใช้ปัญญาในการทำสื่อ
0: โอเคผมแนะนำแบบนี้ก่อนดีกว่าก่อนจะเริ่มไปว่าเป็นใครนะผมแนะนำแบบนี้ว่าทุกคนเนี่ยจริงๆต้องบอกว่ามีประสบการณ์และความรู้กันหลากหลายมากเพียงแต่เขาอาจจะหลงลืมไปหรือจุดประเด็นจุดประกายกันไม่ถูกผมก็เป็นคนหนึ่งที่เคยเป็นแบบนั้นวิธีการของผมคือนั่งสมาธิต้องบอกนี้ก่อนครับการนั่งสมาธิครั้งแรกเนี่ยผมนั่งไม่ได้เพราะความคิดแล้วกันมันฟุ้งซ่านภาพอะไรก็ตามที่มันเคยอยู่ในหัวมันจะโอ้โหไปหมดผมต้องดึงกลับมาให้อยู่ในร่องในรอยให้ได้ครับผมใช้คำไม่ถูกเหมือนกันนะแต่ผมรู้สึกว่าการที่ไม่มีสมาธิความจัดระเบียบในเรื่องในหัว
1: สมอง
0: มันจะไม่ดีการนั่งสมาธิจะทำให้เรารู้เห็นถึงสิ่งประสบการณ์ที่เราเคยเจ
1: อ
0: มันทำให้เราจับจุดได้จับประเด็นได้ครับ
1: ครูบอยพูดอย่างนี้นึกถึงใครรู้ไหม
0: ครับ
1: นึกถึงเจ้าของแอปเปิ้ลมีโอกาสได้ฟังว่า Apple เนี่ยเขานั่งสมาธิเขาก็ได้เห็นเป็นลูก Apple ออกมา
0: โอเคครับนั่นแหละครับทีนี้สิ่งหลายๆคนแล้วกันครับที่ถ้าจะยกตัวอย่างก็คือเยอะมากๆคือคนมีปัญญาเรารับรู้ได้จากผลงานแล้วกันถ้าดูในสื่อออนไลน์เราก็รู้โอเคบางคนพูดเก่งก็เป็นพิธีกรบางคนแสดงเก่งก็เกิดจากการทำสมาธิอะไรต่างๆอะไรต้องบอกว่าตัวอย่างเราเยอะมากแต่สิ่งที่ผมแนะนำไปคือถ้าเราอยากจะเป็นอะไรก็ตามประสบการณ์ที่เรามีบางทีอาจจะเป็นเรื่องดีแต่เราหลงลืมไปผมบอกแค่การทำสมาธิให้เราอย่างน้อยคือจำได้อาจจะง่ายสุดเลยครับบางคนนอนไม่หลับเนี่ยก็ฟุ้งซ่านหลังๆเนี่ยผมก็เป็นแต่แค่เรานั่งสมาธิแป๊บนึงก่อนนอนไม่ให้ความคิดต่างๆเหล่านั้นมารบกวนผมก็จะหลับ
1: โอเค
0: นั่นแหละครับ
1: คล้ายๆกับตะกอนอะเน
0: า
1: ะมันอยู่ในแก้วอะเน
0: า
1: ะมันค่อย
0: น
1: ิ่
0: ง
1: นอ
0: น
1: พอไปถึงจุดหนึ่งเสร็จน้ำก็ใส
0: ใช่ครับ
1: สมองคนเราก็เหมือนกันเวลาจะนอนเนี่ยนึกคิดอะไรไม่ออกก็ไม่ต้องคิดมันละค่อยๆนั่งสมาธิหลับตาแล้วก็หลับไปเลยเป็นอย่างนั้นเมื่อกี้นึกขึ้นหลวงพ่อผมจำได้ว่าหลวงพ่อพูดเรื่องนักร้องเมื่อกี้มีอีกท่านนึงก็คือขออนุญาตเอ่ยนามเนาะเพราะว่าเป็นเรื่องดีก็คือเลดี้กาก้าเลดี้กาก้านะครูบอยเขาเนี่ยสร้างตัวตนเมื่อกี้ครูบอยพูดถึงเรื่องสร้างตัวตนน้องๆที่อยู่ทางบ้านสามารถนำเป็นตัวอย่างได้ว่าเรามีอะไรที่ถนัดยกตัวอย่างเหมือนเลดี้กาก้านะครูบอยเขาทำร้องเพลงแล้วเขาก็ออก YouTube ปรากฏว่าก็มีโอกาสให้เจ้าของที่ทำบริษัทเพลงมาเจอโดยบังเอิญแล้วก็มาชวนเขาไปทำเทปขึ้นมาก็กลายเป็นดังเลดี้กาก้าขึ้นมาเลยทีนี้กลายเป็นว่าเขามาต่อยอดจากการเป็นนักร้องทำยังไงมันถึงจะดังเป็นผู
0: ้
1: ก็ใช้วิธีการแต่งตัวพอการแต่งตัวเสร็จก็ทำมันเวอร์วังต่างจากคนอื่นมันก็เลยกลายเป็นคำว่าเลดี้กาก้าออกมาตามประเทศต่าง
0: ๆ
1: ติดตามอันนี้ก็ที่ครูบอยบอกว่าต้องมีปัญญาต้องสร้างตัวตนอันนี้ก็มีตัวอย่างให้เห็นเยอะๆเลยนิดนึงหลวงพ่อครับถ้าสมมติว่าน้องๆที่ติดตามอยู่เนี่ยอยากจะมีตัวตนขึ้นมาอยากจะสร้างสื่อว่าเอ้ยฉันอยากทำตัวตนบ้างเนี่ยหลวงพ่อแนะนำนิดหนึ่งว่าจะทำสื่ออย่างไรให้ตัวเองมีตัวตนแล้ว ไม่ผิดทางจริยธรรมนะครับ
2: คือ

0: คำว่ามีตัวตนนะ
1: ครับ
0: ตรงนี้ต้องเข้าใจเนาะ
1: ครับ
0: ความมีตัวตนของนั่นคือการฉายศักยภาพของตัวเอง
1: ไ
0: ม่เราไม่ได้สร้างตัวตนที่ยิ่งใหญ
1: ่
0: มักใหญ่ไฝ่สูงอะไรนะหมายถึงว่าเราสร้างตัวเราเองเนี่ยหรือว่า
1: สิ่งที่เราถนัด
0: ที่เราจะแตกต่างจากคนอื่นเป็นผู้นำคือผู้นำต้องทำก่
1: อ
0: นต้องปฏิบัติก่อนเข้าใจก่อนแล้วต้องมีผู้ตามอันนี้เขาเรียกว่าผู้นำไม่ได้สร้างตัวตนเนาะต้องเอาไปตรงนี้คือสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองขึ้นมา
1: เอกลักษณ
0: ์ฉายเอกลักษณ์ของตัวเองขึ้นมาให้ดูดีเพราะต้องการที่จะฉายเอกลักษณ์ขึ้นมาให้ดูดีก็ต้องคือความจริงที่ตัวเองไม่หลอกใครก็อยู่ในศีลเองแค่รักษาศีลคืออยู่ในคุณงามความดีพระธรรมคือความดีน้องพระธรรมมาใส่จิตของเรา มองที่ความดีมีคุณภาพตัวนี้ฉายออกไปเรื่อยๆตัวนี้มันก็จะเป็นผู้นำได้แล้ว เอกลักษณ์ของเราเก่งอะไรเราเอาตัวนั้นไม่ต้องจับฉายคือเอาจุดที่เราชอบที่สุดแล้วก็สร้างขึ้นมาสร้างเอกลักษณ์ของเราขึ้นมาให้มันเด่นกว่าคนอื่นไอ้จุดนี้เรามันก็จะเป็นจุดขายของน้องๆหรือว่าทุกคนจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเด็กล้วนแต่เป็นจุดสำคัญที่เราจะทำอะไรต้องไม่เหมือนใครถึงเรียนแบบใครก็อย่าไปลบหลู่ใคร
1: ครับ
0: คือทำตัวเองให้เด่นแต่ไม่ใช่ไปข่มคนอื่นทีนี้มันก็จะเป็นเงาเป็นภาพที่ออกมาที่สวยงามที่สุดอย่างพุทธเจ้าของเราอย่างสมเด็จของเราทุกหลายองค์ที่ท่านมีเอกลักษณ์ของท่านเองครูบาอาจารย์หลาย
1: ๆเราดูเป็นตัวอย่าง
0: ใช่คือเราเห็นแล้วบุคคลเหล่านี้เนี่ยเป็นปูชนียบุคคลที่สวยงาม
1: ครับ
0: ที่ใครก็ลบหลู่ไม่ได้อันนี้คือจุดสำคัญผมมองอย่างน
2: ี
1: ้ครับครูบอยนิดนึง
2: ครับผม
1: แนะนำให้น้องๆเข้าใจหน่อยว่าคำว่าสื่อเนี่ยที่เราจะทำตัวตนขึ้นเราให้มาเป็นเอกลักษณ์ของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างเช่น Facebook และอะไรครูบอย
2: โอเคอ่ะถ้าต้องบอกว่าถ้าออนไลน์มีเยอะมากจริงๆเยอะ
1: บางทีน้องๆอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำ
2: ต้องบอกนี้ครับว่าออนไลน์น่ะผมก็ไม่ได้ถนัดทั้งหมดอย่างเช่นณปัจจุบันแบบเนี้ยถ้าพ่อผมไปคุยกับน้องๆที่อยู่น้อยเขาก็เล่น IG กัน
1: อ๋อ IG
2: ซึ่ง IG เนี่ยผมก็พูดตรงว่าผมก็ไม่ค่อยได้อัปเดตอะไรเท่าไหร่ดังนั้น
1: IG Instagram
2: อันเดียว
1: กัน
2: อันนั้นแหละคือต้องบอกว่าในยุคสมัยช่วงผมเนี่ย Facebook รู้ผมก็เล่น Facebook อยู่ตลอดอะไรเงี้ยต้องบอกว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปเหมือนกันดังนั้นเรื่องของโซเชียลเนี่ยอยู่ที่ใครถนัดใครชื่นชอบอะไรให้เล่นแบบนั้นอาจจะมี Twitter อาจจะเป็น X ก็จะคุยกับตัวหนังสือมี TikTok TikTok แบบทําคลิปใครคนเล่นได้ทุกวัยจริงๆมันมีเยอะเลยนะครับหรือไม่จะคอนเทนต์เฉพาะทางก็จะมีพวกโอลิแฟนอะไรประมาณนี้คือมันก็จะมีเยอะดังนั้นอยู่ที่ว่าน้องๆเลือกอะไรชอบอะไร
1: 5อย่าง
2: ใช่ครับแต่ถ้าสมมุติผมจะแนะนำจริงคือแนะนำให้ลองดูชาวบ้านให้เยอะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้ลองทำอะไรให้เยอะก่อนดูของคนอื่นเขาให้เยอะผมเนี่ยเวลาใครมาถามเรื่องเราจะเก่งได้ยังไงผมแนะนำให้คุณไปแข่งขันมีงานประกวดทำแข่งขันทำเลย มันจะมีคำหนึ่งที่ผมเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กว่าไปเก่งนอกบ้านมั่งอย่ามาเก่งแต่ในรูมันก็ว่าเฮ้ยโลกภายนอกเขาไปกันขนาดไหนแล้วไปดูเขาเราจะได้เก่งเท่าเขาถ้าเราหูวันนี้ฉันเอิดมากในบ้านฉันโอ้แต่หูว่าภายนอกเขาไปขนาดไหนแล้วดังนั้นน้องๆจะเก่งกันแค่ไหนก็ตาม
1: อันนี้เห็นภาพ
2: ลองไปแข่งขันดูว่าคุณจะทัดเทียมเขาได้ไห
1: ม
2: ผมเนี่ยเคยไปแข่งขันแล้วผมก็ไปดูวันตัดสินเราแพ้เรารู้ว่าเราแพ้เพราะอะไรเรายังเก่งกับเขาไม่พอใช่ไหมอย่างมันมีชิ้นนึงคือผมประกวดหนังสั้นผมก็ด้วยความที่ไม่มีความรู้สักเท่าไหร่แต่ผมก็อยากจะแข่งขันดูผมก็ไปเห็นหนังสั้นจริงอ๋อมันเป็นแบบนี้มันมีบทมีเรื่องมีราวผมยังจำได้เลยว่างานประกวดถ่ายภาพกันครั้งแรกตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยเขาเขียนว่าแฟชั่นผมก็คิดเลยไม่ออกว่าชวนเพื่อนคนนึงมาถ่ายรูปเลยแสงฟ้าแล้วในสายตาแล้วคงสวยอ่ะแต่พอวันประกวดปุ๊บคนชนะคือเขาใช้ว่าแฟชั่นคือคำว่า FA เนี่ยวงเล็บตัวทีเป็นแฟชั่นแล้วเขาเอาคนอ้วนมาจับถ่ายรูปอ้าวโอ้โหมันกลายว่านี่คือไอเดียดังนั้นการที่เราเห็นโลกภายนอกเราได้รู้ว่าเราทำอะไรได้เราชอบอะไรที่เราจะพลิกแผนพัฒนาอะไรได้แบบนี้ครับโซเชียลใช้ให้เป็นดูภายนอกให้เยอะนั่นแหละครับ
1: แสดงว่าเมื่อกี้ที่ครูบอยพูดแสดงว่ามันก็ต้องอยู่ที่บุคคลสิว่าคนไหนชอบอะไรแล้วก็เอาสิ่งที่ตัวเองชอบอ่ะมาขยาย
2: ใช่ครับใช่ครับคือต้องบอกแบบนี้ครับว่าอันนี้ผมเข้าใจนะยิ่งน้องๆ ที่ดูรายการเนี่ยมันคือพื้นที่ต่างจังหวัดแล้วกันการแข่งขันมันไม่
1: ม
2: ีความเก่งของเรามันกลายเป็นเรื่องที่ไม่มีใครรับรู้และเราก็ไม่สามารถกำหนดเผยแพร่ได้ดังนั้นการเดินทาง

0: ข้ามาในเมืองสมมติออฟไลน์นะการมาแข่งขันข้างในหาอะไรหาโอกาสแต่ว่าเนี้ยโอกาสเราอยู่ในออนไลน
1: ์
0: ลองกระจายลองขยายให้คนได้รับรู้อย่าปิดกั้นเช่นแบบบางคนแม่งล็อกโปรไฟล์หมดเลยโอกาสที่คุณจะเด่นดังมันก็ไม่มี
2: แล้วแบบว่าเฉพาะส่วนตัว
0: นั่นแหละการที่โอ้โหคุณอาจจะวันสวยมากร้องเก่งมากแต่คุณไปส่วนตัวมันก็ไม่ปรากฏในออนไลน
2: ์ครับ

หลวงพ่อครับนิดนึงทีนี้ว่าเราต่อยอดจากครูบอยพูดเมื่อสักครู่ว่าสื่อของแต่ละคนสามารถสร้างได้โดยที่ตัวเองเด่นเรื่องอะไรถนัดเรื่องอะไรแล้วเอามาต่อยอดสมมุติหลวงพ่อคนที่เข้าที่อายอ่ะที่อายแล้วใครแบบว่าเอ้ยไม่อยากจะมีตัวต

0: ในสื่อนี่เขาก็ไม่อยากเล่นสื่อละไม่อยากมีตัวตนทางสื่อไม่อยากจะเป็นอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเขาอายเราจะดึงศักยภาพของน้องๆที่เขาดูอยู่ตอนนี้บอกเฮ้ยไม่ต้องอายหรอกนี่หลวงพ่อให้กำลังใจน้องๆหน่อยสิครับว่าน้องๆอยากจะมีตัวตนเนี่ยน้องๆขี้อายตอนนี้ไม่กล้าทำจะทำนี้ดิ
1: คือเราต้องมองอย่างนี้ครับคนขี้อายเนี่ยคือมีตัวเองมีความด้อยมีปมด้อยของตัวเองก็เลยอายเพราะฉะนั้นมันต้องสร้างปมเด่นของตัวเองเพื่อลบปมด้อยแค่นี้เองคือหลักง่ายๆนี่ความสำคัญมันอยู่ที่เราต้องพึ่งตนเองคือเราจะสู่เวทีนี่เราต่างหากคนอื่นไม่มีอิทธิพลมากกว่าจิตของเราเลยทุกอย่างนี้มันอยู่ที่จิตเราเพราะฉะนั้นเราทำอะไรก็ได้ที่กระตุ้นตัวเองให้เป็นจุดเด่นขึ้นมาทำอะไรก็ได้ให้สนุกสนานทำคือให้สอแววออกมา
0: สมมติว่าตอนนี้สมมติว่าผมเป็นน้องๆที่ดูรายการอยู่นะพอผมฟังจากหลวงพ่อเสร็จปั๊บอยากจะสร้างตัวตนเหมือนที่ครูบอยพูดอยากจะสมัครเมื่อก่อนเราเคยทำปิดส่วนตัวตอนนี้ก็เปิดเป็นสาธารณะดูแต่ว่ายังมีความอายอยู
1: ่
0: หลวงพ่อพูดให้กำลังใจน้องๆซึ่งหนึ่งว่าจะทำยังไงแบบกล้าที่จะเป็นสาธารณะอีกนิดนึง
1: คือโดยหลักนี่นะครับสิ่งที่จิตของเรามันจะดีแล้วว่าจะนั่นขึ้นจะมีคุณภาพขึ้นก็คือเจริญสมาธิโดยที่ใช้แบบง่าย
0: ๆ
1: คือการนั่งสมาธิทุกวันนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสมาธิมากกว่าที่เราไปค้นหาโน่นค้นหานี่ที่จริงอ่ะคือว่าเจริญสมาธินี่หมายถึงว่าจิตที่เราตั้งมั่นอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้จิตของเราเนี่ยมันสงบแล้วมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาปัญญาเนี่ยมันเกิดทั้งเจริญสติเจริญปัญญาขึ้นโดยอัตโนมัติก็
0: ม
1: ีหรือว่าเกิดจากการศึกษาเรียนรู้ก็มีเพราะฉะนั้นการเจริญสติเนี่ยมันเป็นคนวิเศษอีกอย่างนึงที่มนุษย์ทั้งหลายที่คนทั้งหลายนี
0: ่
1: ควรศึกษาควรเข้าใจมันซึ่งมันเป็นเรียบง่ายมากสิ่งที่เราฟุ้งซ่านเกิดจากความคิดของเราต่างหากที่เรากลัวเนี่ยก็เกิดจากความคิดว่าเราด้อยที่จริงเนี่ยเกิดเป็นคนเนี่ยมันเสมอกันหมดเลยมีแต่ดีกับชั่วเท่านั้นที่ต่างกันนั่นคือมองอย่างเงี้ยเราเหนือกว่าสัตว์โลกทั่วไปเหนือกว่าเทพเทวดาเหนือกว่าสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงตรงที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราได
0: ้
1: เปลี่ยนแปลงการกระทำของเราได้สัตว์โลกอื่นเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ตัวมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงได้หมดเพราะมีธาตุ4 ขันธ์ 5มันสามารถพัฒนาให้จนเป็นพุทธะได้เป็นพรหมได้เป็นเทพได้
0: อ
1: ันนี้คือศักยภาพของคนนะฮะมันอยู่ที่การกระทำอยู่ที่ความคิดเพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงตลอดในขณะที่เราคิดถ้าเราโกรธเปรตเกิดขึ้นแล้วไอ้สัตว์นรกเกิดขึ้นแล้วถ้าเราโลภเปรตเกิดขึ้นแล้ววิญญาณมันเปลี่ยนทันทีเลยถ้าเราคิดดีเมื่อไหร่เหมือนเรากำลังทำรายการตัวนี้จิตเราสูงขึ้นแล้ว
0: ครับ
1: ถ้าเราสงบเย็นสบายจิตเราเป็นพรหมแล้ว
0: อัน
1: นี้คือจิตที่เรามันเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดเวลาซึ่งมันอยู่ในภพภูมิหลายภพภูมิอยู่แล้ว อยู่ที่คนเท่านั้นเองนี่คือจิตเริ่มต้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวอะไรหรอกเพราะเราต่างหาก
0: คือสมาธิ
1: ดีก็เราทำชั่วก็เราทำใครจะว่าเราดีเราชั่วไม่สำคัญเท่ากับเราทำเอง
0: มันก็ตรงกัน
1: ใช่ครับ
0: เมื่อกี้หลวงพ่อพูดว่าสมาธิครูบอยก็บอกว่าสมาธิฉะนั้นน้องๆที่ติดตามอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อดีก็เน้นมาเรื่องสมาธิครูบอยก็เน้นมาเรื่องสมาธิฉะนั้นเรามาคุยกันต่อยอดว่าไอ้คำว่าสมาธิตรงนี้มันก็มีหลายแบบนะหลวงพ
1: ่
0: อเอาในส่วนของครูบอยก่อนแล้วกันต้องครูบอยช่วยแนะนำการทำสมาธิแบบง่ายๆในสไตล์ของครูบอยเพราะว่าน้องๆบางคนเนี่ยพอได้ยินครูบอยบอกว่านั่งสมาธิเสร็จปั๊บน้องๆบางคนบอกว่าแล้วทำยังไงล่ะเอาพูดสองสไตล์ของครูบอยว่าครูบอยทำยังไง
2: โอเคเอาแบบนี้ครับจุดเริ่มต้นของการทำสมาธิจริงๆคือเราคิดอะไรไม่ออกแล้ว
0: โอเคอ
2: ย่างเช่นตัวอย่างครับผมต้องตัดต่องานแล้วก็มานั่งฟังเสียงผมไม่สามารถแกะคำนั้นได
0: ้
2: เหมือนกับพลังเราหมดแล้วทั้งสมองทั้งหัวเลยผมเลือกนั่งเฉยๆกันหลับตานิ่งๆ5 ที 10 นาทีเรามาฟังใหม่ฟังออกหมายความว่าเราใช้ชีวิตมาทั้งวันแล้วสมองเราล้าอะไรเราล้าขอแค่เราได้พักอยู่ที่เงียบ
0: ๆ
2: หลับตาแค่ตั้งสมาธิให้ได้อันนี้คือการแก้ปัญหาของผมซึ่งผมเจอมาเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองบางทีแบบเฮ้ยเราล้าจริงแต่แค่เราต้องทำงานให้เสร็จแล้วมันฟังไม่ออกแล้ว
0: ม
2: ันคิดไอเดียอะไรไม่ได้ก็ลองทำสมาธิดูอันนี้คือน้องๆหลายคนคงแบบสอบหรือต้องทำงานส่งอาจารย์อะไรประมาณนี้ครับเอาแค่เรื่องใกล้ตัวว่า

0: ถ้ามันเหนื่อยมันล้าเกินไปการไปฝืนมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วพลังระบบนะ
1: น่าจะเป็นคล้ายๆรูปแบบแบตมือถือแล้วมันหมดแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ประมาณนั้น
1: ก็ต้องไปชาร์จ
0: ก็คือเอารูปแบบเครื่องร้อนแล้วกันเครื่องร้อนก็ต้องวางกันบ้างนั่นแหละครับแล้วค่อยจะใช้มันใหม่
1: แล้วขอถามทายน้องๆนิดนึงเพื่อน้องๆฟังต่ออีกนิดนึงว่างั้นครูบอยช่วยสอนแบบสมาธิสิ่งที่ครูบอยทำนิดนึงว่าหลับตาปั๊บทำคิดอะไรอยู
0: ่ต้องบอกนี้ครับวิธีการของผมนะครั้งแรกที่ผมทำเนี่ยต้องบอกว่าผมไม่ต้องคิดอะไรเลยสมองมันคิดเองเลื่อยเปื่อยมาก
1: ปล่อยเลย
0: โอ้โหแล้วเราจะรู้ว่าเฮ้ยมันไกลไปแล้วถ้าพูดตรงๆคือเรานั่งอยู่กลางบ้านแต่สมองเราอยู่คู่ลงเหนือ
1: เ
0: ลยมันไปไกลมาก
1: เนี่ยเข้าใจ
0: วิธีการของเราคือให้รู้ตัวว่าเรานั่งอยู่บ้านผมด้วยวิธีการคือผมจะมองตรงเนี้ยให้เราเพ่งจิตว่าโอเคเราอยู่ตรงนี้นะแค่นั้นเองครับให้ดึงตัวเองกลับมาอยู่ในที่ของตัวเองให้ได
1: ้เขาเรียกว่าจักเจ็ด
0: ไม่รู้ผมเรียกอะไรผมไม่รู้จักแต่ผมทำแบบนั้นไม่มีใครมาสอนผมนะผมลองเองผมรู้สึกว่าเราคงใช้คำว่าฟุ้งซ่านอะไรกันหลับตาทำสมาธิความในหัวมันไปไกลมากงั้นเราแค่อยู่กับตัวเองให้ได้แล้วพออยู่กับตัวเองให้ได้มันต่อยอดได้เยอะนะครับหมายความว่าเราเจออะไรก็ตามที่มันทุกข์ใจหรือร้อนใจเราแค่รู้สึกว่าเรากลับไปอยู่กับตัวเรามันก็จะแก้ปัญหาได้อย่างเมื่อก่อนเนี่ยผมใช้คำว่าหนีไปนอนเถอะ
1: อ
0: ารมณ์แบบเจออะไรก็ตามทุกหนีไปนอนแต่ความจริงแล้วอ๋อการหนีไปนอนของเราคือการที่เราไม่รับรู
1: ้
0: แต่พอเป็นสมาธิอ่ะหมายความว่าเราไม่รับรู้แต่เราสงบก่อนแล้วเดี๋ยวเราถึงจะคิดออก
1: โอเคนี่คือสไตล์ของครูบอยเนาะก็ถือว่าน้องๆที่ยังไม่รู้จะทำอะไรดีคิดอะไรดีก็อาจจะเอาสไตล์ของครูบอยไปทำก็ได้ก็คือหลับตาแล้วก็หนี
0: ไปนอน
1: แล้วก็ไปนอนก่อนแล้วตื่นขึ้นมาก็ค่อยคิดว่ากันใหม
0: ่
1: เมื่อกี้จับจุดได้ก็คือครูบอยบอกว่าคิดอะไรไม่ออกก็นึกถึงตรงหน้าผากเราก็แล้วกันแล้วก็สมาธิก็อยู่ที่หน้าผากอ
0: ัน
1: นี้ของสไตล์ของครูบอยเนาะทีนี้หลวงพ่อในมุมของหลวงพ่อน้องๆที่อยู่เนี่ยบอกว่าเมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่าเริ่มด้วยการนั่งสมาธิหลวงพ่อแนะนำการนั่งสมาธิในสไตล์ของหลวงพ่อให้น้องๆได้ฟังหน่อยครับเผื่อบางทีเขาอาจจะแบบอยากนั่งสมาธิแบบหลวงพ่อบ้างอะไรเงี้ย
2: ครับคือในส่วนตัวนะผมใช้ลมหายใจเป็นหลักคือธาตุลมนี่หรือว่าลมหายใจของเราเนี่ยมันเพิ่มพูนพลังงานนี่คือประโยชน์ของลมหายใจเนี่ยมันสามารถพัฒนากายของเราให้แข็งแกร่งได้รักษาโรคได้อันนี้คือคุณสมบัติหายใจกายกับจิตมันผูกมิตรก็ด้วยลมหายใจเราพึ่งลมหายใจตลอดเวลาและลมหายใจก็ขับเคลื่อนเป็นพลังงานเหมือนโลกกับดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เนี่ยที่มันทำงานร่วมกันอยู่เนี่ยเราย่อมาอยู่แค่กายกับใจที่พึ่งของเรายิ่งใหญ่ที่สุดคือล
1: ม
2: เพราะเกิดหรือตายมันอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นเอาแบบง่ายๆเลยอยู่กับลมหายใจเพื่อชาร์จไฟเพิ่มพูนพลังของเราคือจิตของเราบางทีเราคิดมากไปเรามามันมาแล้วมันมาแล้วเราไม่ต้องไปอะไรเลยที่ตรงนี้ก็ดีสวยนั่นคืออีกรูปแบบนึงเพราะว่าการเจริญสมาธิมันเจริญได้หลายรูปแบบ
3: ถูกต้อง
2: กรรมฐานหลายรูปลักษณะมากแต่ว่าลมหายใจเนี่ยเป็นอำนาจที่สามารถเกิดปัญญาวิมุตติได
1: ้
2: สุขภาพดีร่างกายแข็งแรงได้อายุยืนยาวได
1: ้
2: นี่คือประสบการณ์ล้วนๆที่มันเกิดขึ้นซึ่งเราสามารถพัฒนาตั้งแต่เด็กนี่เด็กอัจฉริยะทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นต้องมีสมาธิไม่ว่าอะไรแล้วแต
1: ่
2: จิตต้องมีสมาธิที่จะทำงานสำเร็จได
1: ้
2: เนี่ยควรฝึกควรทำ
3: ควรฝึกควรทำ
2: ใช่ครับประเทศไทยของเราเนี่ยควรเริ่มต้นจากจุดนี้เพื่อพัฒนาเด็กของเราหรือว่าเยาวชนของเราจะได้เป็นศูนย์เรียนรู้ของคนทั่วโลกก็คือเราประเทศไทยต้องเป็นต้นแบบเพราะนั้นเยาวชนทั้งหลายนี่ต้องเป็นผู้นำโลกคือผู้ทุกคนเนี่ยเป็นประสบการณ์ของทุกคนมาปุ๊บในหลวงของเราเป็นต้นแบบแล้วโอ้โหท่านก็ขยายพวกเราก็ต่อยอดท่านในรูปแบบเรามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เยอะมากเราสามารถโดยเฉพาะสมาธิโดยเฉพาะปัญญาโดยเฉพาะไอ้พลังจิตเนี่ยมันพิชิตพลังงานจักรวาลเพราะพลังจิตมันสามารถที่จะพัฒนาออกไปโอ้โหหลากหลายมาก
3: ครับ
2: พลังจิตนี่สำคัญมากเลยมันสามารถทำให้เราเป็นอะไรก็ได
1: ้ฉะนั้น
2: ท่านองค์อา
1: ครับฉะนั้นในส่วนที่ผมฟังดูจากหลวงพ่อพูดก็ดีครูบอยพูดก็ดีเนี่ยเรามาโฟกัสเรื่องของสมาธิเนาะฉะนั้นน้องๆที่ผ่านการฝึกสมาธิในระดับหนึ่งเมื่อฟังกับหลวงพ่อดีกับครูบอยพูดก็จะเก็ตก็อ๋ออ๋อเพราะเขาเข้าใจเขาก็จะง่ายนะครับทีนี้หลวงพ่อพูดถึงระดับเบสิกเลยนะสำหรับเด็กๆอนุบาลเด็กประถมอย่างเงี้ยหลวงพ่อเมตตาเอาแบบง่ายๆแบบว่าเด็กแบบประถมอ่ะประถมมัธยมต้นๆอย่างเงี้ยเขาอยากนั่งสมาธิทำไง

0: คือง่ายที่สุดก็คือฟังเสียงลมหายใจของตัวเองเฉยๆ
1: แล้วท่าล่ะต้องจัดยังไงบ้าง
0: นั่งยังไงก็ได้ฮะมันไม่จำเป็นต้องไปท่ามากคือเราแบบสบายที่สุดก็เพื่ออะไรเพื่อไม่หลับบางทีเรานั่งเฉยๆนิ่งๆหนึ่งปุ๊บไปแล้วจิตมันวิ่งแล้วแต่ถ้า
1: โอเค

0: นึงผมใช้ว่าผมนอนโง่ๆ
1: โอเค
0: คือผมก็ตัดต่อซีรีส์นะครับแล้วก็ผมจะแบ่งเวลานอนผมก็นอนครั้งวันละ2ครั้งช่วงบ่ายกับช่วงดึกอะไรเงี้ยผมเช็คถ้านอนโง่คือผมนอนแบบเนี้ยนิ่งๆแล้วก็ปล่อยให้ลมใจร้อนๆนอนเงี้ยผมก็สดชื่นภายใน 2-3 ชั่วโมงนอนโง่ๆ
1: เขาเรียกว่าคิดอะไรไม่ออกก็นอนไว้ก่อน
0: นอนไว้ก่อนเลย
1: นอนไว้ก่อนเลยเอาก็อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของเบสิกในการทำสมาธินะหลวงพ่อเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเรามาศึกษาในระดับที่สูงขึ้นมาอีกเขาก็จะสอนว่าสมาธิมีทั้งหมด40แบบนะมีสมถะนะมีวิปัสสนานะอะไรก่อนนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของการเข้าคอร์สเพื่อจะได้มรรคผลนิพพานก
0: ็เป็นอีกอันนึงที่วัดมีแบบนี้ไหมคร
1: ับ แน่นอนแน่นอนคือที่พูดก็คือหมายความว่าน้องๆที่รู้สึกว่าเอ๊ะฉันยังไม่เคยทำแต่ถ้าเกิดน้องๆที่เคยทำแล้วก็จะเข้าใจซึ่งทางวัดของเราก็มีการคอร์สปฏิบัติสำหรับที่จะเชิญญาติโยมมาร่วมปฏิบัติในรูปแบบของสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีอันนั้นก็จะเป็นรูปแบบที่อีกสเต็ปหนึ่งสำหรับคนที่ต้องการมีความสุขต้องการหลุดพ้นในเป็นอย่างนั้นเพิ่มบุญออกไปนิดนะครูบอยนิดนึง
0: ครับผม
1: ครูบอยในฐานะที่ครูบอยมีประสบการณ์ในเรื่องของสื่อนี่นะสมมติว่าน้องๆเขาดูอยู่แล้วก็บอกว่าเอ๊ะในปัจจุบันสื่อกำลังมาแรงเนาะ
0: ครับผม
1: เราจะเก็บประสบการณ์ของครูบอยเนี่ยถ่ายทอดให้น้องๆฟังหน่อยว่าจะไปต่อยอดยังไงว่ามันจะมีรู้สึกว่าสนุกกับงานนั้น
0: ๆโอเคต้องบอกนี้ครับว่าถ้าเอาความสนุกอะความสุขมันเกิดจากความที่ชอบก่อน
1: โอเคอ
0: ันนี้คือพื้นฐานกันเลยว่าเราต้องชอบถึงจะสนุกบางคนทำงานไปวันๆมันก็ไม่สนุกหรอกแต่เพียงแต่มันได้ตังค์นั่นแหละดังนั้นความชื่นชอบเป็นตัวบอกว่ามันจะสนุกหรือเปล่าดังนั้นหาความชื่นชอบของตัวเองให้เจอก่อนนี่คือประเด็นแรกถ้าความชื่นชอบเจอแล้วเราจะสนุกไปกับมันคือการถ่ายคลิปผมบอกตรงว่าคือการความน่าเบื่อเหมือนกันนะถ้าเราไม่ชอบมันอ่ะแล้วเราทำไม่ได้เราจะมุ่งหนีกับมัน
1: เข้าใจ
0: ใช่ครับถ่าย
1: แก้แล้วแก
0: ้ใช่ถ่าย10วิเนี่ยตั้งกล้อง 3-4 มุมได้ไม่ได้คือจริงผมก็เป็นคนมุ่งหนีคนนึงดังนั้นถ้าเราหาความชื่นชอบเจอเราจะลดความมุ่งหนีลงไปแล้วมันจะกลายเป็นนี่แหละคือสิ่งที่เราสนุกกับมัน
1: อันนี้ก็แสดงว่าน้องๆที่เขาอยากจะทำงานอยู่เขาก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันไม่ชอบสิ่งนี้แล้วฉันหงุดหงิดแสดงเขาต้องมีโอกาสได้เปลี่ยนไป
0: ต้องแบบนี้ครับต้องดูก่อนว่าสภาวะจิตใจเราเป็นยังไงก่อนถ้าสภาวะจิตใจเราปกติเลยเราไม่มีปัญหาใดๆอันนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องค้นหาตัวตนใหม
1: ่
0: แต่ถ้าสภาวะเราจิตใจไม่ปกติเราก็แฟนมาเป็นปัญหาที่บ้านเงินไม่พอต้องหนี้ตาม
1: อันนี้
0: ไม่ต้องหาความที่ชอบหาเงินไปใช้หนี้ก่อน
1: โอเค
0: อะไรประมาณนี้ครับ
1: โอเคโอเค
0: นี่ภาวะจิตใจ
1: หลวงพ่อครับเนื่องจากว่าตอนนี้รายการของเรามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับหลวงพ่อเนื่องจากมีชื่อรายการว่าอยู่ดีมีสุขเพราะฉะนั้นหลวงพ่อพูดให้กำลังใจน้องๆว่าจากการติดตามรายการของเราเนี่ยจะทำอย่างไรให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันครับ
2: ครับก็เพียงแต่เรามองอย่างเดียวว
1: ่
2: าธรรมะดีหรือว่าความดีย่อมมีความสุขเพราะฉะนั้นเราก็เอาความดีมาใส่จิตของเราคิดดีทำดีพูดดีแค่นี้มันก็เป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้เรามีความสุขอย่างที่ครูบอยพูดนั่นแหละพอบุญมันเกิดขึ้นมันก็มีความสุขพอบาปเกิดขึ้นก็มีความทุกข์เท่านั้นเองเพราะในโลกนี้มีแค่บุญกับบาปหรือว่าดีกับชั่วชั่วมันก็คือเป็นบาปดีก็คือเป็นบุญพอเราทำความดีเราไม่ต้องมองที่เงินหรือว่าทรัพย์สินที่จะได้มาเรามองมีความสุขปุ๊บเดี๋ยวสิ่งเหล่านั้นจะเข้ามาหาเราเพราะเราชอบปุ๊บมันก็สามารถที่จะผลิตสิ่งเหล่านั้นออกมาอย่างสวยงามได้ปานนี้ได้แล้วก็มีคุณค่ากับคนอื่นได
1: ้
2: เพราะเราชอบมันเหมือนเรามีอาหารดีๆเราอยากให้คนอื่นกินอ้าวมันก็กลายเป็นมันก็มีผลประโยชน์ตอบแทนขึ้นมาทันทีอันนี้คือสิ่งง่ายๆเลยครับทำที่ตัวเองชอบแล้วก็ดีที่สุด
1: okay.
2: สำหรับเราอันไหนดีทำเลยพูดดีทำดีคิดดีทำแค่นี
1: ้
2: มันจะจบที่สุขเกิดขึ้นทันท
1: ีหลวงพ่อบอกว่าคิดดี
2: ท
1: ำดีพูดดีแล้วเราก็จะมีความสุขเนาะ
2: ครับผม okay. แค่นี้เองครับหลัก
1: ก็ฝากน้องว่าวันนี้หลวงพ่อบอกว่าคิดดีทำดีพูดดีแล้วเราก็จะมีความสุข
2: ใช่
1: นะครูบอยทิ้งท้ายนิดนึงในฐานะที่เป็นต้องเรียกว่าจะเป็นวัยรุ่นก็เป็นวัยรุ่นจะ
0: เป็นวัยทำงานวัยรุ่น
1: ก็เป็นก็ถือว่าวัยรุ่นก็แล้วกันอ่ะเป็นตัวแทนวัยรุ่นในกลุ่มเดียวกันจะใช้ชีวิตยังไงให้มีความสุข
0: ประเด็นที่หนึ่งครับมองโลกความเป็นจริงก่อนเราไปดูชีวิตเราก่อนเราต้องการอะไรในชีวิตต้องการอนาคตต้องการเงินทองต้องการชื่อเสียงหรือต้องการการกลับไปอยู่ที่บ้านอะไรก็ตามมองความเป็นจริงก่อนดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำต่อไปคือลองไปทำในสิ่งเหล่านั้นทีเนี้ยปัญหาของมันคือผมเข้าใจแล้วว่าประเทศไทยมันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับใครหลายคนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ต้องสร้างตัวตนสร้างชีวิตหรือหารายได
1: ้
0: ถ้ามันทุกข์ ลองกลับมาอยู่กับตัวเองนิ่งๆจะทำสมาธิหรือจะมาปฏิบัติธรรมที่วัดลองดูแต่ผมมองสิ่งหนึ่งประเด็น

0: เราอยู่กับโลกความจริงให้พอวัดไม่ใช่ประเด็นหลักแต่คือที่พักใจที่พิงใจดังนั้นคุณเหนื่อยคุณท้อคุณอะไรมาลองมาปฏิบัติธรรมลองมาอยู่กับตัวเองแล้วเดี๋ยวเราไปสู้กันใหม่คือเราต้องมีชีวิตอยู่โลกภายนอกอีก 60-70 ปีนะครับดังนั้นการจะมาอยู่แต่วัดแต่ลืมคนข้างหลังไปก็ไม่ได้ดังนั้นไปสู้ให้พอไปหาความรู้หาความสามารถแล้วถ้ามันเหนื่อยก็มาพักใจที่วัดมีปฏิบัติธรรม
1: ใช่ถูกต้องครับก็เมื่อกี้ได้ฟังครูบอยพูดก็คือเรื่องของว่าคล้ายๆกับชีวิตว่าถ้าเราใช้ไปมันหมดความสุขแล้วนะม
0: ัน
1: ก็เกิดความทุกข์แล้วก็มาชาร์จแบตเพิ่มความสุขใหม่ฉะนั้นรายการโชคดีมีสุขที่น้องๆติดตามอยู่ตอนนี้ก็เชื่อแล้วก็มั่นใจว่าสามารถนำไปต่อยอดไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือก็การงานก็ดีขอให้น้องๆที่รู้สึกว่าใช้เวลาติดตามกับรายการโชคดีมีสุขวันนี้ขอให้มีความสุขสมกับชื่อรายการของเราวันนี้ขอให้น้องๆทุกคนใช้ประโยชน์กับเวลาที่ผ่านมาตรงนี้สละเวลากลับมาดูพวกเราตรงนี้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดที่น้องๆจะทำได้วันนี้ขอลาไปก่อนกับหลวงพ่อดีแล้วก็คุณครูบอยของเราขอเจริญพร

0: ตอนนักสำรวจน้อยผจญภัยปราสาทหินภาค2สวัสดีเพื่อนๆทุกคนตอนนี้เรายังสำรวจอยู่ในปราสาทหินโบราณที่เราได้ค้นพบกับแผ่นศิลาที่สลักบทร้อยกรอง20หวนจำจงดีเอาไว้
1: ใช่แล้วเมื่อตอนที่แล้วเพื่อนๆได้ช่วยแทนไทยหาคำที่ใช้ไม่ม้วนครบ20คำไปแล้ว
0: งั้นตอนนี้เราลองสำรวจต่อดีกว่าว่าจะเจออะไรในปราสาทหินอีกบ้าง
1: แล้วเพื่อนๆพร้อมสำรวจต่อกับพวกเราหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
0: นั่นอะไรน่ะไม่โทร
1: เอ๊ดูเหมือนจะเป็นหนังสืออะไรสักอย่างนะหรือว่าจะเป็นคัมภีร์ปริศนาโบราณ
0: ไหนลองเปิดอ่านดูกัน
1: โอ้นี่ไงเจอภาพปริศนาแล้วแต่เอ๊มีคำให้เราเลือกด้วยใยแมงมุมคำนี้ใช้ไม้ม้วนหรือไม้มะลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อยนะ
0: ใยแมงมุมใช้ไม้ม้วนแบบนี
1: ้ใช่แล้วถูกต้องเก่งมาก
0: งั้นเราลองเปิดคัมภีร์หน้าต่อไปกันดีกว่า
1: โอ้โหเจอภาพปริศนาภาพที่สองแล้วเป็นภาพอะไรนะ
0: รองเท้าผ้าใบไงล่ะ
1: แล้วรองเท้าผ้าใบคำนี้ต้องใช้ไม้ม้วนหรือไม้มะลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อย
0: รองเท้าผ้าใบใช้ไม้ม้วนแบบนี
1: ้ถูกต้องเยี่ยมมาก
0: งั้นเราลองเปิดคัมภีร์หน้าต่อไปกันดีกว่า
1: ว้าวเจอภาพปริศนาภาพที่3แล้วเป็นภาพสัตว์อะไรนะ
0: ปลาไหลยังไงล่ะ
1: แล้วปลาไหลคำนี้ต้องใช้ไม้ม้วนหรือไม้มะลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อย
0: ปลาไหลใช้ไม้มาลายแบบนี
1: ้ตอบถูกอีกแล้วเก่งมาก
0: งั้นเราลองเปิดคัมภีร์หน้าต่อไปกันดีกว่า
1: โหเจอภาพปริศนาภาพที่4แล้วเป็นภาพเด็กกำลังทำอะไรอยู่นะ
0: ร้องไห้ยังไงล่ะ
1: แล้วร้องไห้คำนี้ต้องใช้ไม้ม้วนหรือไม้มาลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อย
0: ร้องไห้ใช้ไม้มาลายแบบนี
1: ้ใช่แล้วตอบถูกอีกแล้วยอดเยี่ยม
0: งั้นเราลองเปิดคัมภีร์หน้าต่อไปกันดีกว่า
1: โอ้โหเจอภาพปริศนาภาพที่5

0: แล้วเป็นภาพอะไรนะ
1: น้ำแข็งใสยังไงล่ะ
0: น้ำแข็งใสคำนี้ต้องใช้ไม้ม้วนหรือไม้มาลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อย
1: น้ำแข็งใสใช้ไม้มาลายแบบนี
0: ้ตอบถูกอีกแล้วน้ำแข็งใสต้องใช้ไม้มาลายก็เพราะว่าเป็นน้ำแข็งที่ได้จากการใสก้อนน้ำแข็งไปบนเครื่องใสจนกลายเป็นเกล็ดเล็กๆนั่นเองสุดยอดตอบถูกทั้ง5ข้อเลย
2: เย้เราทำได้
0: เรามาลองทบทวนความรู้ที่ได้จากคัมภีร์ปริศนาโบราณกันนะ
1: ได้เลยคำว่าใยแมงมุมและรองเท้าผ้าใบใช้ไม้ม้วนและคำที่เหลือคือปลาไหลร้องไห้และน้ำแข็งใสใช้ไม้มาลาย
0: ยอดเยี่ยมมากทุกคน
1: เห็นทุกคนตั้งใจแบบนี้แทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
0: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
1: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
0: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะ
1: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ขนมไทยเมืองเพชรนี่อร่อยจริงๆเลยนะครับคุณปู
1: ่แน่นอนเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรีเลยนะลอดช่องน้ำตาลข้นเนี่ยพ่อของแม่ก็กินมาตั้งแต่เด็กๆชอบมากเลยละ
0: แม่ระวังเกือบตกคลองแล้วในแม่โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วแม่รู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับแม่เคยดูการ์ตูน
1: แล้วแม่รู้หรือเปล่าว่าหนุมานเป็นตัวละครจากวรรณคดีเรื่องอะไร
2: เรื่อง
0: รามเกียรติ
1: ถูกต้องจาตะวันรามเกียรติเป็นวรรณคดีไทยเรื่องสำคัญแปลงมาจากรามายณะของอินเดียมีอิทธิพลสอดแทรกอยู่ในวรรณคดีและตำนานต่างๆการตั้งชื่อบ้านนาเมืองเช่นอยุธยาบึงพระรามก็ล้วนได้รับอิทธิพลจากรามายณะของอินเดียทั้งสิ้นแม้แต่ธรรมเนียมในการขนานพระนามพระมหากษัตริย์ว่าพระรามาธิบดีพระรามเมศวรพระนารายณ์เรารีบกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวปู่จะเล่าเรื่องรามเกียรติให้ฟังนะ
0: ถ้าจำไม่ผิดในหลวงรัชกาลที่1เป็นผู้แต่งรามเกียรตินี่นาอยากรู้จังว่าสมัยนั้นเป็นยังไงเฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะจะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไง
3: สมัยรัชกาลที่1
4: เราเป็นทหารพระภูวนัยผู้ใดไม่รอต่อกรชื่อว่าหนุมานชานรงค์มาตามพระองค์ทรงสอน
5: ไม่รู้ว่าอยู่ตำบลใดจนใจที่จะเสาะแสวงหาจงพาเราไปในพาราจะฆ่ามันให้ม้วยชีวี
4: โอ้ยไอ้แกเอ็งไม่เล่นตามบทเอ็งเป็นมัจฉานุต้องแพ้ให้ข้าที่เป็นหนุมานสิว้อย
5: ก็บทละครว่าต่างตนต่างหารชานสมรถ้อยทีถ้อยมีฤทธิ์ที่ร้อนต่อกรไม่ละลดกัน
4: ข้าไม่เล่นกับเองแล้วไม่ยอมทำตามที่ตกลงกันไว้อะ
0: พวกนายพวกนายเล่นอะไรกันอยู่หรอ
4: ไม่เล่นแล้วเลิกเลิก
5: กำลังเล่นเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมยาล่า
0: เมื่อกี้ฉันได้ยินพวกเธอพูดกันเป็นคำกลอนด้วยเอามาจากไหนหรอ
5: จำมาจากโขนในงานฉลองพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกของพระเจ้าอยู่หัว
0: ยุคไหนละเนี่ย
6: รัชกาลที่1แน่นอนพระรามเกียรติ์เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชประสงค์เพื่อฟื้นฟูและรวบรวมเรื่องรามเกียรติ์ของเก่าตั้งแต่สมัยอยุธยา
0: จริงปะเนี่ย
5: รามเกียรติ์น่ะเป็นวรรณคดีที่มีมาตั้งแต่กรุงเก่ามาจากรามายณะของอินเดียมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปีเฮ้ยเรื่องแค่นี้ก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ย
0: ก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
7: แม่อย่าหาเรื่องเขาหน้า
5: วันอื่นก็เล่นตอนอื่นรามเกียรติ์ของพระเจ้าอยู่หัวทรงให้เขียนลงสมุดไทยตั้ง102เล่ม
0: โอ้โหยาวขนาดนั้นไม่น่าเบื่อหรอ
5: ชี้ชะเจ้าทึมถามว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงผู้เช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูขนกลางแตงตอนยกรบเจ้าจุหาพวกมาเพิ่มอีกแล้วดีละวันนี้คนเยอะจะได้เล่นฉากใหญ่กันพวกเอ็งสองคนมาเล่นด้วยกันสิเจ้าแมวด้วย

0: หนุมานขอให้มัจฉานุบอกทางไปยังเมืองบาดาลให้แต่มัจฉานุนึกถึงพระคุณของมายาราบที่ชุบเลี้ยงตนเป็นบุตรธรรมจึงเลี่ยงบอกทางไปเมืองบาดาลให้หนุมานทราบเป็นความในให้หนุมานนึกเดาเอาดูสิมัจฉานุถึงแม้ว่าจะเป็นลูกแท้ๆของหนุมานแต่ก็มีความกตัญญูต่อมายาราบที่เลี้ยงดูมารามเกียรติ์ตอนศึกมายาราบนี้สนอะไรเราบ้างเด็ก
1: ๆความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีค่ะและก็ต้องมีความจงรักภักดีซื่อสัตย์สุจริตด้วยต้องมีสติปัญญาต่อสู้ด้วยกำลังอย่างเดียวไม่ได้อ๋อ
2: แล้วก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันวางแผนทำงานเป็นทีมครับ
0: เก่งมากที่ทั้งสองคนพูดมาถูกต้องทั้งหมด
1: ในหลวงรัชกาลที่หนึ่งท่านทรงเก่งจังเลยนะคะ
0: จ้าพระราชกรณียกิจของพระองค์มีหลายอย่างที่สำคัญกับประเทศชาติของเรานอกจากพระปรีชาสามารถในการสงครามแล้วรัชกาลที่หนึ่งยังมีพระปรีชาสามารถด้านวรรณกรรมดังพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์แล้วก็เป็นแบบแผนของศิลปะแขนงต่างๆเช่นโขนหนังใหญ
2: ่แล้วก็รูปปั้นที่เราเห็นวันนี้ด้วยใช่ไหมครับปู่
0: ใช่แล้วล่ะนี่ไงล่ะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยที่ตกทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันรามเกียรตินี่นอกจากจะสนุกแล้วยังสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีและความกตัญญูด้วยนะ
2: แม่ขอยืมหนังสือไปอ่านต่อเลยได้ไหมครับอยากรู้ว่าการผจญภัยของพระรามจะเป็นยังไงต่อ
0: เอาสิแต่อย่าอ่านเพลินจนนอนดึกเกินไปล่ะ
2: ครับถ้าไม้ตายหนุมานถวายแหวนฮึบ
0: คุณกระบี่ว่านอนเจ้าจงนอนณบัดนี
2: ้ครับ

พระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่1มีทั้งในด้านการสงครามการปกครองและการประพันธ์ด้วยสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ประเทศไทยของเรามีอะไรดีๆตั้งหลายอย่างที่มาจากพระราชกรณียกิจของพระองค์พระองค์ทรงเก่งจริงๆเพราะทรงใช้วิธีสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีผ่านเรื่องเล่าสนุกๆอย่างรามเกียรติ์จงนอนบัดนี้

0: ดสาครก็ขี่ม้านิรันดรออกมาสิอีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
1: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วล่ะจ๊ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้ถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยนะ
0: เมฆเราอยากไปดูอ่ะ
2: งั้นไปกันเลย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามชมรายการอยู่ตอนนี้นะครับแน่นอนว่าเราเจอกันกับรายการอยู่เป็นเห็นสุขนะครับรายการที่อยากจะนำเสนอเรื่องราวข้อคิดดีๆนะฮะเรื่องวัฒนธรรมเรื่องธรรมะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันกันได้อย่างไรนะครับนะจะเจอกับในรายการนี้และแน่นอนนะครับผู้ที่จะให้เรื่องราวดีๆประจำรายการก็อยู่กับเราเช่นเคยนะครับท่านพระครูวิบูลธรรมทัตนะครับท่านเจ้าวาดวัดวริชธรรมมาวาดนั่นเองนะครับนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพร
0: นะฮะเมื่อเทปที่แล้วนะครับเรามีโอกาสได้ชมละครกันไปพระอาจารย
1: ์ใช่ใช
0: ่เด็กๆก็ชื่นชอบสนุกสนานกันใหญ่เลย
1: ก็ถ้าน้องๆได้ติดตามก็จะรู้ว่าละครนั้นสอนอะไรหลายอย่างมาก
0: ใช่
1: สอนมุมแง่คิดเอาไปต่อยอดว่าเด็กจะเอาไปทำอะไรได้บ้างผู้ใหญ่จะไปปรับปรุงตัวเข้ากับเด็กอย่างไรในยุคนี
0: ้ครับ
1: หรือว่าเด็กจะปรับปรุงตัวเองอย่างไรให้เข้ากับยุคนี้เพราะว่ามันอยู่หลายเจน
0: ใช่มันเป็นหลายเจน
1: หลายเจนมาเจอกันปรากฏว่าละครเรื่องนี
0: ้ครับ
1: ทำให้การอยู่ในสังคมปัจจุบันเนี้ยเข้าใจกัน
0: ครับ
1: จะเจนไหนก็แล้วแต่สุดท้ายก็คือครอบครัวเดียวกัน
0: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยณปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราพูดถึงว่าเจนอย่างเงี้ยนะครับมันแบ่งออกเป็นหลายเจนมากแล้วก็แต่ละเจนเนี่ยก็มีความคิดเป็นของตัวเองไงพระอาจารย
1: ์ถูกต้อง
0: เจน
1: X เจน Y เจน Z เจนจูเนียร์อะไรว่าไป
0: แอลฟาแล้วก็ย้อนกลับไปเป็นเจนเบบี้บูมอะไรเงี้ยนะฮะระหว่างเจนเนี่ยมันก็จะมีแนวความคิดเป็นของตัวเองมีเรื่องราวอยากจะนำเสนออยากจะบอกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าช่วงอายุเองเนี่ยบางทีเนี่ยคุณย่าคุณยายก็จะไม่ค่อยเข้าใจรุ่นคุณหลานเนี่ยคุณหลานหมายถึงว่าคุณหลานได้7-8ขวบอย่างเงี้ย
1: ถูกต้องซึ่งละครที่เราติดตามเมื
0: ่
1: อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นจะย้อนมาถึงตัวพวกเราในปัจจุบันมากๆเลยเพราะว่ามันมีเรื่องของเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องยกตัวอย่างเช่น
0: เ
1: รื่องของคนติดอย่างเงี้ยซึ่งเมื่อก่อนย้อนกลับไปประมาณสัก10 ปีอาจจะไม่มีเน
0: า
1: ะอาจจะมีบ้างแต่ว่ายังไม่ดังเท่าไหร่แต่พอมาปัจจุบัน
0: นี้ใช้เยอะนี่เดี๋ยวนี้ใช้เยอะ
1: ทุกบ้านทุกบริษัททุกหน่วยงานทุกองค์กร
0: ครับ
1: พอเรามีกล้องมาเกี่ยวข้องเนี่ยละครเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นว่าทำให้การสื่อสารได้ง่ายขึ้นเหมือนยกตัวอย่างพ่อแม่อยู่โรงพยาบาล
0: ครับ
1: แต่คุยกับลูกที่อยู่ที่บ้าน
0: ใช่
1: ผ่านกล้อง
0: ผ่านกล้อง
1: อย่างนี้กลายเป็นว่าชีวิตง่ายขึ้น
0: ถูกต้องนะฮะมันทำให้ความห่างของครอบครัวเนี่ยแลดูเข้ามาใกล้ชิดกันมากขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยีเองเนี่ยมันก็มีผลทางด้านดีถ้าเราใช้มันถูกต้องอย่างเงี้ยที่เราชมกันไปเนี่ยว่าแม้ว่าจะอยู่ห่างกันแต่ว่าถ้าเราผ่านกล้อง

0: ผ่านการสื่อสารอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยมันก็ทําให้ครอบครัวเนี่ยไม่ห่างกันเพราะครอบครัวไม่ห่างเนี่ยมันก็เวลาเกิดปัญหาก็แก้ปัญหาได
1: ้ถูกต้องเราไปดูข้างในกันว่าวันนี้สาระข้างในเราจะมาต่อยอดกับละครเป็นยังไงบ้าง
0: สําหรับวันนี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะนำเสนอให้กับทุกๆคนเราจะได้นั่งพูดคุยกันพระอาจารย์นะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าเอ๊ะเรามีความคิดเห็นอย่างไรเราจะได้นำเสนอให้กับคุณผู้ชมผ่านรายการไปเนี่ยนะครับเป็นข้อคิดว่าช่วงระยะเวลาต่างวัยเนี่ยทางด้านศาสนาเป็นอย่างไรทางด้านคารวะเนี่ยเป็นอย่างไรในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อะไรอย่างนี้นะฮะจริงๆถ้าเป็นห่วงนะว่าเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยทางรุ่นใหญ่เองหรือว่าเบบี้บูมเองเนี่ยอาจจะบางทีถ้าเกิดคุยกับรุ่นเด็กๆไม่เข้าใจเนี่ยมันก็เกิดปัญหาครอบครัวได
1: ้คนละทางเลยคำว่าความสุขคำว่าครอบครัวก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งไปเลย
0: ใช่ใช่นะครับวันนี้ก็เลยอยากจะนำเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมานำเสนอให้กับน้องๆฟังกันแล้วก็จะได้เป็นข้อคิดเป็นแง่คิดที่ได้จากธรรมะพระอาจารย์แล้วก็จากสิ่งที่เป็นจริงในสังคมนั่นเองนะน่าดูชมเอง
1: ได้
0: ถ้างั้นเข้าไปติดตามชมรายการในวันนี้กันได้เลยนะครับ

0: ดีครับ
1: สวัสดีครับผมกจรศักดิ์ชาวเจริญรัตน์นะครับหลังจากชมละครแล้วเราจะเข้าสู่ช่วงปุจฉาวิสัชนาถามตอบนะครับท่านที่จะมาเป็นผู้วิสัชนานะครับก็คือพระครูวิบูลธรรมทัตด็อกเตอร์ซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสณวัดวชิรธรรมาวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครนะครับ
2: นมัสการครับท่านครับ
3: เจริญพร
1: ส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นผู้ดำเนินรายการทีวีนะครับดร.จิรัฐวัฒน์ศิริบุตรสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ผมขอเริ่มจากคร
2: ับช่วยกันแล้วกันนะ
1: ครับผมขอเริ่มจากคำถามแรกนะครับท่านได้อะไรแง่คิดอะไรจากละครครับ
3: ถ้าดูจากละครเมื่อสักครู่สิ่งที่ตมาเห็นก็คือเรื่องของความที่อดีตปัจจุบันอนาคตที่สามารถเอามารวมกันมาคลุกเคล้าเข้าหากันแล้วก็อยู่กันอย่างมีความสุขหมายความว่าอดีตก็คือบุคคลที่สวสวยสมวัยก็จะมีรุ่นยายเป็นต้นมารุ่นพ่อแม่ก็กลางๆหน่อยแล้วก็มารุ่นหลานอันนี้ก็เฮฮาปาร์ตี้สนุกสนานแบบเด็กๆทั้ง3วัยเอามารวมกันก็ทำให้เกิดความสุขได้แบบวัยนั้นๆยกตัวอย่างวัยของผู้ใหญ่เวลาเห็นเด็กๆมานวดก็จะรู้สึกว่ามีความสุขว่ามาเด็กมาทุบไหล่เป็นต้นหรือว่าเด็กเวลามีผู้ใหญ่มาตอนแรกอาจจะงงๆว่าเอ๊ะมาทำอะไรแต่พอได้อยู่คุ้นเคยกันไปก็สนุกดีอันนี้ก็สรุปก็คือเห็นความสามัคคีในครอบครัวอันนี้ในมุมที่เราเห็นในตอนทีนี้อยากจะพูดถึงบางมุมของชีวิตจริงนะท่านด็อกเตอร์
0: คร
3: ับ คือที่เราเห็นในทีวีนั้นคือในมุมของครอบครัวแต่ทีนี้อาตมาขอพูดถึงมุมนอกกรอบก็คือนอกจากละครที่เราได้เห็นความจริงของชีวิตอีกมุมหนึ่งก็คือบางคนเขาอาจจะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องอาศัยครอบครัวก็ได้ซึ่งตรงนี้อาตมาเชื่อว่าหลายๆคนที่ได้ดูละครย้อนกลับมาดูตัวจริงของเราอาจจะสร้างความสุขได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งลูกพึ่งหลานก็ได้ยกตัวอย่างเช่นเราหันหน้าเข้าธรรมะธรรมะคือคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับทุกเพศทุกวัยทุกคนการที่เราจะไปอาศัยว่าฉันมีลูกฉันมีหลานจะมีความสุขกับครอบครัวอันนั้นใช่แต่ไม่ใช่ทุกคนนะอันนี้ก็ขอฝากเป็นข้อคิดว่าอย่าทิ้งธรรมะ
1: อยากพิงธรรมะผมขอไปที่ดร.นะครับดร.จิรัฐวัฒน์นะครับ
2: ครับ
1: อะไรคือเส้นแบ่งทำให้เราแยกกันระหว่างวัยเพศและก็ความเป็นเจเนเรชันนะครับ
2: ครับ
1: เกิดอะไรขึ้น
2: คือปัจจุบันเนี้ยในสังคมผมว่ามุมนึงอย่างที่ท่านดร.ได้บอกนะว่าผมว่าความต่างของวัยมันมีมากขึ้นเนาะแล้วสังคมมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีตัวเลือกให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่มากมายที่ว่าเขาสามารถที่จะเลือกอะไรก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่ณเวลานี้เนี่ยในการที่เราทำงานอยู่อะไรเงี้ยครับเราก็เจอกับหลายๆมุมมองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะแล้วว่าความต่างของช่วง

0: วัยระหว่างเบบี้บูมเองมาจนถึงเจนซีแล้วก็เจนอัลฟานะปัจจุบันนี้เนี่ยมันยิ่งมีความห่างกันมากขึ้นและความห่างนั้นเนี่ยมันก็มาทำให้กระบวนการทางความคิดเนี่ยมันมีความห่างกันไปใช่ไหมฮะแล้วพอกระบวนการทางความคิดมันห่างปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ถูกสะท้อนออกมาเข้าสู่สังคมนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้มีความแตกต่างกันระหว่างช่วงวัยและช่วงอายุเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าทั้งวัยทั้งอายุทั้งลักษณะสังคมเนี่ยมันมีความแตกต่างกันเนี่ยผมว่าสิ่งที่มันจะสามารถที่จะเข้ามารวมกันได้เนี่ยนั่นก็คือเราควรจำเป็นที่จะต้องใช้ประสบการณ์จากกลุ่มเบบี้บูมใช่ไหมครับพร้อมกับเอาความรู้ใหม่ๆจากกลุ่มเจนซีหรือว่าเจนอัลฟาเข้ามามีส่วนร่วมกันประสบการณ์กับสิ่งใหม่เมื่อมันมาผนวกรวมกันเนี่ยผมว่ามันก็จะเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ดีและที่มันสามารถที่จะเกิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาได้พัฒนาขึ้นมาได้แต่ทีนี้เนี่ยพอเรื่องนี้มันเข้ามาสู่ละครเนี่ยผมก็เลยบอกว่ามีทั้ง คุณพ่อคุณแม่ไปถึงคุณย่าคุณยายแล้วก็มีทั้งรุ่นหลานๆที่อยู่เนี่ยพอทุกคนมาอยู่รวมกันเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่มันจะทำให้ความต่างระหว่างวัยหรือว่าความอลวนระหว่างวัยมันอยู่ได้เนี่ยมันก็คือเรื่องของความอบอุ่นของครอบครัวบางครอบครัวนะปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็ไปกันคนละทางคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเวลาครับในการดูแลบุตรหลานใช่ไหมฮะก็ปล่อยกับโทรศัพท์ปล่อยกับสิ่งที่มันอยู่ในโลกออนไลน์แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยผมเชื่อว่าพอเราได้ดูละครตอนนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับความอบอุ่นมันสามารถที่จะทำให้โลกใบนี้มันมีรอยยิ้มขึ้นมาได้ครับแล้วก็ทำให้ความต่างเนี้ยมันลดทอนสิ่งที่มันอาจจะขัดกันอยู่บางประการก็เป็นได้ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยผมว่าอันนี้คุยกันก็ได้นะครับนะฮะคือทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยผมว่าในมุมที่เรามองสังคมตอนนี้เด็กๆเนี่ยเขาก็มีแนวความคิดของเขาซึ่งแนวความคิดของเขามันก็เกิดจากสิ่งที่ถูกดึงไปจากครอบครัวที่ครอบครัวไม่มีก็คือออนไลน์คือเขาก็สามารถที่จะท่องโลกออนไลน์ไปแล้วเขาก็ไปเจอกับสิ่งอะไรก็ไม่รู้ที่มาอยู่ในโลกออนไลน์แล้วเขาก็ยึดกับสิ่งเหล่านั้นความยึดสิ่งเหล่านั้นหรือความต่างจากสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเหมือนกับความต้องการของเขาที่เขาอยากจะได้พอเขาอยากจะได้ในความต้องการของเขาแล้วบางทีการตอบสนองของครอบครัวหรือความต่างที่มันเป็นช่วงระหว่างอายุเนี่ยมันอาจจะมีความต่างที่รุ่นเบบี้บูมหรือรุ่นคุณพ่อคุณแม่อาจจะบอกว่าเออมันจะต้อง1 2 3 4 5วัยรุ่นรุ่นใหม่รุ่นอัลฟารุ่นเจนซีมันอาจจะกลายเป็นทำไมจะต้อง1 2 3 4 5ฉันมา8 7 6 1 5 10ก่อนก็ได้มันก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นผมว่าสิ่งที่เด็กๆได้ดูผ่านละครที่กลุ่มพลังดีได้ทำนั่นเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่อยากจะให้มีสิ่งเหล่านี้เยอะๆแล้วน้องๆที่ดูรายการอยู่ตอนนี้นะท่านดร.ฮะที่ทางไกลด้วยเนี่ยผมว่าสิ่งที่พวกเขาจะได้เนี่ยเขาหลายคนน่าจะหันกลับไปมองบุคคลที่อยู่ที่บ้าน
1: เดี๋ยวเราจะกลับมาเรื่องของการที่เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเหมือนกับที่ละครก็มีทุกเจเนอเรชันรวมไปถึงออทิสติกด้วยผมขอถามหน่อยนะครับท่านใดณขณะนี้อยู่ในยุคอยู่ในรุ่นบิลเดอร์80บวกพ.ศ. 2468ถึง2488 2468ถึง2488ยกมือไม่มีเบบี้บูมเมอร
0: ์ครับ
1: 61ถึง79ปีพ.ศ. 2489ถึง2507
0: เพียบน่าจะ
1: ครับ Gen X 46ถึง60ปีพ.ศ. 2508ถึง2522นี่ยังมี Gen Y อายุ31ถึง45 2พ.ศ. 2523ถึง2537ยังมี Gen Zอายุ16ถึง30ปีพ.ศ. 2538ถึง2552โอ้โหทีนี้เจนอัลฟาอายุ15ลงมาพ.ศ. 2553ถึง2567
0: จะเป็นคณะเนรแล้ว
1: ที่เหลือก็เป็นเกิดแล้วล่ะเพิ่งจะเกิดเมื่อไม่กี่วันฟังนี้นะครับขณะนี้คนไทยเนี่ยนะประเทศไทยมีเจนเบต้านะครับเจนเบต้าเดี๋ยวก่อนนะอันนี้มันอยู่ในเพจ Facebook พลังดีสโมสรที่เข้าไปท่านไปดูสูจิบัตรได้เลยมันอยู่ในนั้น ตอนนี้เจนเบต้า 420,000 คนเจนอัลฟา10ล้านคนเจน Z 10ล้านคนเจน Y 16ล้านคนเจน X นะครับ15ล้านคนเบบี้บูมเมอร์11ล้านคนแล้วก็เป็นพวกเก่าไปกว่านั้นนะครับ1ล้านก็คือเหลือจะ100ปีกันอยู่แล้วนะครับโอเคผมขอปรึกษาเรียนถามท่านนะท่านใช้เทคนิคอะไรในการเทศนาให้คนทุกเจเนเรชันเนี่ยรู้เรื่องธรรมะหรือท่านต้องแยกละเออใครจะฟังแล้วฉันจะใช้สื่ออะไรในการทำให้เขาเข้าใจครับ
2: จริงๆเวลาอาตมามีโอกาสได้ไปพูดธรรมะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการแบ่งกลุ่มยกตัวอย่างเช่นเวลาไปสอนหนังสือก็จะบอกว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มเด็กนักเรียนประถมเราก็จะสอนแบบเด็กประถมให้เขามีส่วนร่วมเยอะๆเวลาไปสอนมัธยมก็จะเป็นกลุ่มของมัธยมเวลาเป็นกลุ่มของมหาลัยเป็นอยู่ในกลุ่มของมหาลัยเพราะฉะนั้นความโชคดีเวลาออกไปสอนหนังสือข้างนอกวัดก็จะเป็นระแบ่งกลุ่มชัดเจนแต่ทีนี้เวลาโยมมาวัดอันนี้เราเลือกไม่ได้อันนี้คือย้อนกลับมาคำถามที่ดร.ถามว่าทำอย่างไรก็ต้องใช้วิธีพูดกลางๆพูดกลางๆเพราะว่าบางทีเราเน้นให้เด็กฟังแต่บางทีผู้ใหญ่ก็มาด้วยบางทีเราไปเน้นผู้ใหญ่แต่เด็กก็มาด้วยฉะนั้นเวลาพูดเวลาให้ธรรมะจะเป็นสองช่วงถ้าเป็นช่วงนั่งสมาธิอันนี้เรายึดหลักของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วก็คือเรื่องของการหายใจเข้าออกเป็นพุทโธนะคือยึดแบบมาตรฐานของหลวงปู่มั่นของพระพุทธเจ้าเป็นหลักเราไม่ทิ้งแต่เราจะมาพูดในกรณีที่เวลาญาติโยมมาพูดคุยธรรมดาปฏิสันถานทั่วๆไปอันนี้การบ้านก็จะเข้าทางที่ดร.ถามต้องตอบว่ายากพอสมควรแต่ก็ต้องทำแต่ก็ต้องตั้งสติในการพูดยกตัวอย่าง2วันก่อนมีผู้ปกครองพาลูกชายมา2คนอีกคนหนึ่งอยู่ม.1 อีกคนหนึ่งอยู่มหาลัยก็มีพ่อมีแม่มาด้วยอาตมานั่งคุยอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงก็พยายามกระจายว่าช่วงนี้เราคุยให้พ่อแม่เข้าใจเรื่องอะไรช่วงนี้เราคุยให้กับลูกที่อยู่มหาลัยเข้าใจเรื่องอะไรแล้วก็ช่วงนี้เราคุยให้กับเด็กที่อยู่ม.1 เข้าใจเรื่องอะไรเราจะไม่ทิ้งหรือว่าจะไม่โยนน้ำหนักไปที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเพราะเราไม่รู้ว่าผู้ฟังนั้นเขาต้องการอะไรอาตมาก็ต้องสันนิษฐานเองว่าอ่ะคุยเรื่องนี้สักนิดหนึ่งพ่อแม่ฟังคุยเรื่องนี้สักนิดหนึ่งลูกคนโตฟังมหาลัยคุยเรื่องนี้นิดหนึ่งเป็นลูกชายคนเล็กม.1ฟังอันนี้ก็คือตอบว่ายากที่จะต้องพยายามกันกองคิดก่อนพูดว่าคนที่มาหาเรานั้นกลับไปแล้วจะได้อะไรพยายามนึกเสมอว่าคนที่มาหาเราเนี่ยกว่าจะมาถึงแล้วมาเสร็จปั๊บอาตมาต้องตั้งคำถามกับตัวเองเลยว่าเขามาเพื่ออะไรแล้วเขาจะได้อะไรกลับไปจากเรา
1: แสดงว่าญาติธรรมที่มาเนี่ยพอท่านรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายท่านเป็นใครท่านต้องทำกันบ้าน
2: แน่นอน
1: เพราะฉะนั้นเห็นใจพระ เข้าใจใช่ไหมครับคือแต่ละคนเสพสื่อไม่เหมือนกันชอบไม่เหมือนกันบางทีปุ๊บมาถึงปุ๊บเขาหลับเขาเตรียมหลับเลยเพราะฉะนั้นคนที่ทำกันบ้านเยอะเนี่ยก็คือท่านนี้ส่วนอีกท่านนึงสื่อมวลชนก็ทำงานไม่แพ้กันต้องรู้ก่อนว่าใครเสพสื่อเนาะอาจารย์ที่
0: ใช่ครับถ้าเกิดพูดถึงทางด้านสื่อมวลชนอย่างนี้ใช่ไหมฮะเช่นเดียวกันครับตลอดระยะเวลาที่ทำมาอะไรเงี้ยเราก็ต้องคิดเหมือนกันว่าคนที่ดูเราคือใครใช่ไหมฮะแล้วเราก็พอเรารู้ว่ากลุ่มที่ดูเป็นเด็กเราก็ต้องใช้คำพูดอีกแบบนึงกลุ่มที่ดูเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นผู้ที่มีความคิดหนักๆสิ่งที่นำเสนอไปเรามันก็ต้องหนักตามอะไรเงี้ยครับผมว่าเรื่องนี้มันก็มีผลกับกระบวนการการทำกันบ้านด้วยเหมือนกันซึ่งถามว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยมันค่อนข้างยากพอถ้าเกิดเราพูดผ่านสื่อไปแล้วเนี่ยหรือเราทำอะไรไปแล้วเนี่ยพอมันไม่โดนใจหรือว่ามันอาจจะไปขัดอะไรบางอย่างเนี้ยทุกคนก็จะรีบขึ้นรถทัวร์แล้วก็พามาลงหน้าบ้านซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เราจะเป็นที่ต้องคิดในหลายมุมว่าเราจะทำอย่างไรไม่ให้นอกจากรถทัวร์มาลงหน้าบ้านแล้วบางคนยังชวนขึ้นไปอีกแล้วก็พาไปฮ่องกงบ้างก็มีคือเป็นเกือบสารพัดอย่าง
1: เหมือนกัน พร้อมไหมครับ พร้อมทั้งลานจอดรถทัวร์พร้อมทั้งฮ่องกงไหมครับ
0: ลานจอดรถทัวร์ยังพอไหวนะครับผมเพราะลานจอดรถทัวร์ก็พอได้เพราะฮ่องกงเนี่ยเหนื่อยเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องคิดว่าไอ้การที่เราจะนำเสนอออกไปผ่านสื่อที่มันอยู่ในออนไลน์แล้วมันกลายเป็นสาธารณะเนี่ยครับมันต้องคิดหนักทีนี้ก็เลยเพิ่มเติมนิดนึงท่านดร.พระอาจารย์นะฮะว่ามุมอีกมุมนึงเนี่ยอีกขานึงก็เป็นอาจารย์สอนใช่มั้ยฮะพออาจารย์สอนณปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการนักศึกษาเองที่มาเรียนในระดับปริญญาตรีก็มีมุมอะไรก็ไม่รู้แปลกๆโผล่ขึ้นมาณปัจจุบันอาจารย์ผู้สอนเองก็ต้องมานั่งคุยกันแล้วก็ต้องมาปรับว่าห้องนั้นเป็นแบบนี้ห้องนี้เป็นแบบนั้นเราจะต้องรับมืออย่างไรเราจะต้องทำอย่างไรด้วยอีกเหมือนกันพูดแบบนี้กับห้องนี้อาจจะไปใช้คำพูดเดียวกันกับห้องนี้ไม่ได้อีกเนี้ยเราก็ต้องทำกันบ้านด้วยเหมือนกันอีกหนึ่งกลุ่มก็คือกลุ่มที่เป็นอาชีวะน้องๆอาชีวะเองเนี่ยก็จะมีแนวคิดกึ่งเด็กกึ่งโตกึ่งวัยรุ่นกึ่งเหมือนฉันเก่งแล้วหรืออะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นเด็กที่ทำงานจะเป็นเด็กที่ใช้ชีวิตในสังคมกลุ่มเหล่านี้เนี่ยแม้ว่าพฤติกรรมที่เขาแสดงออกมาเนี่ยเขาจะแว้นมอเตอร์ไซค์เขาจะดูเปรี้ยวๆเขาจะดูแบบอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่มันอยู่ในลึกๆในใจเขาอะเราต้องศึกษาเขาให้ดีผมว่าอันเนี้ยเป็นการบ้านที่ยากกว่านักศึกษาที่อยู่ในระดับมหาวิทยาลัยเขาแสดงออกมาบางอย่างเนี่ยอันเนี้ยเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเลยว่าเขาไม่ได้มีความสุขกับครอบครัวที่เขาเป็นเขาไม่ได้มีความสุขกับสิ่งที่เขามีหรือเขาเจอหรืออะไรแบบนี้เขามีปมในใจลึกๆอะไรบางอย่างเขาก็เลยแสดงพฤติกรรมเพื่อเอามาปิดกับปมที่อยู่ในใจของเขาแล้วเขาก็แสดงพฤติกรรมเหล่านั้นออกมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นทั้งอาจารย์เป็นอะไรเงี้ยผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำกันบ้านแล้วเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ของแต่ละคนด้วยว่าพฤติกรรมของแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรเด็ก1ห้องเนี่ยผมต้องใช้เวลานั่งคุยกันเป็นการส่วนตัวด้วยเพราะว่าเราจะสอนทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเป็นใครนี่ทำกันบ้านหนักเหมือนกันฮะ
1: ครับผมเช่นกันครับคือเนื่องจากว่าผมเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าการที่จะไปมาถึงก็พูดเลยมาถึงก็อบรมเช้าจดเย็นปุ๊บแล้วก็ให้ใบเซอร์ติฟิเคท
0: ครับ
1: ให้มันง่ายไปหรือเปล่าการไปบังคับคนฟังเสร็จปุ๊บอ่ะเธอผ่านการอบรมแล้ว
0: ครับ
1: เธอเป็นคนดีแล้วด้วยใบเซอร์ติฟิเคทเฮ้ยไม่ถูกจริงๆมันต้องผ่านการปฏิบัติแล้ววิธีการนำเสนอเปิดสมองเนาะ
0: ครับ
1: ผมรู้สึกว่าการเปิดด้วยสื่อดีที่สุด
0: เ
1: พราะว่าการเปิดด้วยการพูดไม่เวิร์คผมว่าเด็กนักขนาดนี้ไม่เอาแต่ทีนี้ผมก็ไม่สามารถที่คือผมเห็นพระอาจารย์ทำบริษัทไปร่วมกันใช่ไหมครับ ทำละครสั้นคุณธรรมผ่านทีวีส่วนผมเนี่ยทำละครเวทีก็คือผมถน
0: ัด
1: ที่จะไปสู่ไปหาเลยแล้วผมอยากจะได้ฟีดแบ็กจากผู้ชมกันตรงๆไปเลยว่าเขาหัวเราะเขาร้องไห้เขารู้สึกยังไงแต่ว่าเวลาที่เราดูคลิปทีวีที่พระอาจารย์ทำเนี่ยเราไม่เห็นไงพอเราไม่เห็นมันไปต่อไม่ได้ผมก็เลยเมื่อตลอด10ปีกลุ่มพลังดีทำละครเวทีเมื่อ3ปีที่แล้วเราทำละครเวทีต้านโกงชื่อว่ายอดมนุษย์พลังดีเราเอาสวสูงวัยเนี่ยมาฝึกร้องเพลงมาฝึกเล่นละครและปล่อยการแสดง2รอบแรกเราได้เวทีวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวหรือว่าวปอทุกที่นั่งเต็มหมด2รอบถัดมาดุริยางกองทัพเรือดุริยางกองทัพเรือไม่น้อยหน้าขอนักดนตรี40ชีวิตมาเล่นสดกับเราด้วยทั้งๆที่เราเตรียม backing track หรือว่าดนตรีประกอบแค่นี้เขาไม่ยอมต่อมาช่อง5ได้ข่าวอีกให้เวที400ที่นั่งมาเอียดทุกที่นั่งและหลังจากนั้นเราเดินสายอีก3มหาวิทยาลัยด้วยละครเวทีเฮ้ยมันต่างกันกับการที่เราหลายคนถามว่าทำไมไม่บันทึกแล้วก็ปล่อยออกไปคนเมื่อดูละครทีวีแล้วจะไม่มาดูสดเราเลยไม่บันทึกและปล่อยออกไปเหมือนกับราชดาลัยเนาะราชดาลัยคุณบอยทกลเกียรติไม่เคยปล่อยละครเวทีออกมาถ้าไม่จำเป็นเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยใช้วิธีการแสดงสดและผลก็คือเราอยากจะรู้ฟีดแบคผู้ชมกันเดี๋ยวนั้นรู้ไม่รู้รู้เรื่องหรือเปล่าปรากฏว่าเฮ้ยเขาชอบการปลุกสำนึกการต้านโกงด้วยละครเวทีเวิร์กหลังจากนั้นเขาก็อายุมากขึ้นหยุดมาเริ่มละครยุคนี้เล่นได้ไม่กี่รอบนะต้องดูดีๆนะตอนนี้รอบที่4แล้วนะวันที่28จะเป็นรอบที่5เราจะไปรอบที่6ที่รัฐสภาแต่ปรากฏว่ายุบสภาก่อนบายๆเลยไม่ไปแล้วแล้วคิดดูนักแสดงตอนนี้70 80แล้วนะครับมีบางท่าน ไปเดี๋ยวจะไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านได้โชคดีเหลือเกินที่ท่านได้มาชมละครเรื่องนี้พระอาจารย์ครับสื่อแต่ละแบบมีอาวุธของมันเองมีความคมมีการนำไปใช้พระอาจารย์คิดว่าเทคนิคการนำสมัยใหม่เพื่อที่จะสอดรับก่อนเทศนาธรรมท่านมีหลักคิดอย่างไรครับ
2: จริงๆแล้ว

0: แล้วเวลาอาตมามีโอกาสได้สอนธรรมะบางช่วงบางเวลามันมีเวลาให้เราเยอะหน่อยก็จะจำเป็นจะต้องมีสื่อนำแต่ถ้าเกิดว่าเวลามันจำกัดเราก็จะมองข้ามตรงสื่อนำตรงนั้นเพราะมันจำกัดในเรื่องของเวลายกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นในวัดของเราถ้าญาติโยมมาอันนี้เราเปิดโอกาสให้กว้างๆสบายๆเป็นตามกิจกรรมถ้าสมมติบางคนมาเช้ามีเวลาจำกัดเขาก็ร่วมกิจกรรมแค่ช่วงเช้าบางคนมาบ่ายก็มีกิจกรรมว่างแค่ช่วงบ่ายแล้วก็กลับแต่มันมีอีกกลุ่มหนึ่งที่บางคนสามารถมานอนค้างคืนได้ก็คือมาปฏิบัติธรรมอันนี้แล้วก็ยาวไปจนถึง3ทุ่ม4ทุ่มก็แล้วแต่เผอิญว่ามันมีโจทย์ยากอยู่อันหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะทุกวันนี้ก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้อยู่เหมือนกันคือคนที่มาปฏิบัติธรรมมีอยู่2กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือธรรมะจ๋าเลยจะสวดมนต์บทไหนก็คือได้หมดยาวแค่ไหนก็ได้หมดนั่งสมาธินานแค่ไหนก็ได้หมดเดินจงกรมแค่ไหนก็ได้หมดอันนี้คือธรรมะจ๋าอันนี้ง่ายแต่บางเวลาบางวันที่เราเจอโยมที่มาแบบยกตัวอย่างอย่างเช่นเด็กนักเรียนเวลามาปฏิบัติธรรมมาเพื่อเอาคะแนนมาขอลายเซ็นมาปฏิบัติจริงแต่ขอลายเซ็นแล้วก็เอาไปยื่นที่โรงเรียนปรากฏว่าคนกลุ่มนี้บางทีเราให้สวดมนต์ก็อาจจะสวดแบบไม่เต็มที่เวลาให้นั่งสมาธิก็อาจจะไม่เต็มที่เดินจงกรมก็ไม่เต็มที่เราเข้าใจแต่ในขณะเดียวกันกลายเป็นว่ามาอยู่กับกลุ่มที่ธรรมะจ๋าโจทย์ของเราก็คือเมื่อธรรมะจ๋ากับไม่ธรรมะจ๋าแต่มาเพื่ออะไรบางอย่างเช่นคะแนนหรืออะไรก็แล้วแต่มาอยู่รวมกันอาตมาก็เลยทุกวันนี้ก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าเอ๊ะในเมื่อธรรมะจ๋ากับไม่ธรรมะจ๋ามันอยู่รวมกันปฏิบัติรวมกันเราจะมีวิธีแก้อย่างไรตรงนี้ก็เป็นการบ้านที่ยังตีโจทย์ไม่แตกส่วนเรื่องของพระในกรณีของพระก็จะมี2กลุ่มเหมือนกันคือกลุ่มที่เป็นพระบวชยาวๆบวชสละชีพเพื่อบวชโดยเฉพาะแต่อีกกลุ่มนึงก็คือบวชชั่วคราวอันนี้ก็ยากอีกเหมือนกันถ้าพระที่มาบวชตั้งใจบวชหาความสุขจริงๆหาหลุดพ้นจริงๆหาสวรรค์นิพพานจริงๆอันนี้ก็จะมีรูปแบบที่เรากล้าสอนกล้าสอนเพราะว่าใจท่านมากับเราแต่อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่มาแบบ15วันมาแบบเดือนหนึ่งจากการสัมผัสคนกลุ่มนี้บางทีเขาบวชมาคล้ายๆกับจุดประสงค์มันต่างกันด็อกเตอร
1: ์
0: บวชลี้บวชลองบวชครองประเพณีบวชหนีสงสารบวชผ่านเข้าสุขบวชสนุกตามเพื่อนการบวชมีหลายเหตุผลมีหลายจุดประสงค์เพราะฉะนั้นเวลาเราจะให้ธรรมะกับใครเนี่ยเราต้องคิดแล้วคิดอีกว่าผู้ฟังเขาระดับไหนเราจะให้เขาได้มากขนาดไหนบางทีน้ำที่มันเต็มแก้วเนี่ยมันเต็มไปแล้วมันก็ล้นบางทีน้ำที่มันไม่เต็มเราให้น้อยเกินไปมันก็คือไม่เต็มฉะนั้นสิ่งที่อาตมาทำการบ้านอยู่ทุกวันนี้ก็คือตั้งสติว่าคนฟังคือใครเนนหรือพระบวชน้อยหรือบวชนานโยมมาแบบไหนมาอยู่ประจำธรรมะจ๋าหรือมาแบบ2วัน3วันมาช่วงวันหยุดมาตามเพื่อนอะไรอย่างนี้คือวิเคราะห์ทุกคนที่เข้ามาแต่สุดท้ายขอสรุปว่าไม่ว่าจะเป็นใครเข้ามาอาตมาเอาอยู
1: ่ครับ
0: เพราะสุดท้ายจะมีสื่อหรือไม่มีสื่อมันคือคำตอบจากใจเราว่าหน้าที่ของเราเราทำเต็มที่ออกไปแล้วในส่วนของเรานะทำเต็มที่ออกไปแล้วช่วงไหนที่จำเป็นจะต้องมีสื่อนำเสนอก่อนก็ทำช่วงไหนไม่มีสื่อเราก็ต้องว่ากันไปตามหน้างาน
2: ครับผมในฐานะคนทำสื่อเหนื่อยที่เราจะต้องวิเคราะห์และอย่างนึงเขาบอกว่าให้แบ่งเลยเราสื่อหนึ่งอย่างไม่สามารถที่จะได้ครองทั้งหมดอยู่แล้วเนี่ย ค
0: ุ
2: ณจิรัตวัฒน์คิดยังไงครับหมายถึงว่า
0: ค
2: นเจนแซดปัจจุบันนะฟังดีๆนะครับ 60% มองว่าศาสนาไม่จำเป็นฟังดีๆนะครับฉันเป็นคนดีได้โดยที่ไม่ต้องมีศาสนาและคนบนโลกนี้ครึ่งหนึ่งคิดแบบนั้นจริงๆจริงๆนะเขาไม่ต้องการศาสนามันก็อยู่กันได้โดยศีลธรรมมาก่อนศาสนาอะไรเขาที่เขาว่ากันไปเพราะฉะนั้นเขาเดินหน้าไปเป็นคนดีของเขานั่นคือคนดีไม่ต้องมีศาสนาทีนี้เราจะทำยังไงให้ดึงคนเหล่านั้นเข้าวัดเราควรจะแคร์คนเหล่านั้นไหมหรือจริงๆแล้วเนี่ยคนเข้าวัดก่อนแล้วก็เอาตรงนี้ให้ดีแล้วกันเดี๋ยวคนข้างนอกเห็นแล้วค่อยมาหรือจริงๆแล้วต้องให้ความสำคัญกับคนข้างนอกเพื่อที่เขาจะเข้ามาไม่ทราบอาจารย์คิดยังไง
0: ครับ
1: ็นคำถามที่ยากเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของสังคมที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันใช่ไหมฮะคือจริงๆแล้วว่าเราส่วนตัวเองก็มองในหลายมิติอยู่เหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับสำหรับเรื่องของ 60% ของคนรุ่นใหม่ที่เป็นเจนใหม่ๆที่ไม่ได้สนใจว่าในบัตรประชาชนจะต้องมีศาสนาแล้วก็มีข้างหลังประกอบว่าคุณจะพูดคริสต์อิสลามหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยนะครับก็ผมว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเกิดพูดถึงพื้นๆกันทั่วไปผมว่าเขาก็มีแนวความคิดเป็นของเขาเองเป็นของตัวเองที่เขาคิดว่าสิ่งที่เขากำลังทำนั้นเนี่ยมันอาจจะถูกต้องหรือใดๆก็ตามอะไรเงี้ยนะครับแต่ทั้งหมดนั้นเนี่ยการที่เขาสามารถที่จะคิดได้แบบนั้นเนี่ยบางทีมันอาจจะต้องไปดูว่าการที่เขาถูกชักจูงทางความคิดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรและเป็นเพราะอะไรใช่ไหมครับศาสนาทุกๆศาสนาแน่นอนว่ามันก็เป็นการยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจทำให้เราได้เข้าไปวัดทำให้เราเข้าไปที่โบสถ์ทำให้เราเข้าไปที่มัสยิดหรืออะไรก็แล้วแต่ผมก็เลยจะมองอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยศาสนาพุทธเองเนี่ยนะครับหรือว่าพระพุทธศาสนาที่เรากำลังนับถือก็เป็นส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยเป็นศาสนาที่เปิดกว้างมากนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าคนพุทธเนี่ยคุณสามารถที่จะเดินเข้าไปร้องเพลงในโบสถ์คริสต์ก็ได้เข้าไปทำอะไรในโบสถ์คริสต์ก็ได้เข้าไปดูว่าพิธีการทำเขาทำอะไรกันก็ได้หรือแม้กระทั่งเข้าไปเยี่ยมชมในมัสยิดเข้าไปดูเขาละหมาดเข้าไปดูอะไรซึ่งผมก็ไปมาซึ่งเป็นศาสนาที่เปิดกว้างแต่ถ้าเกิดเราไปดูศาสนาอื่นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาไม่สามารถจะมาร่วมพิธีกรรมหรือมาทำพิธีกรรมกับศาสนาพุทธได้ในต่างๆนานาเหล่านี้เพราะฉะนั้นผมว่าที่ท่านดร.ถามอีกว่าอาจจะไม่มีศาสนาแต่ฉันก็สามารถที่จะเป็นคนดีได้คนดีคือส่วนคนดีคนศาสนาก็คือส่วนศาสนาศาสนาทุกศาสนาทำให้ทุกคนเป็นคนดียึดถือความดีเป็นหลักคุณจะทำอะไรก็ได้ในสิ่งที่คุณทำดีต่อชาติบ้านเมืองต่อสังคมต่อครอบครัวต่ออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยแต่ผมว่าในมุมนึงนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปบอกได้ว่าการไม่มีศาสนาจะเป็นคนดีจะเป็นคนไม่ดีทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยอีกมุมนึงมันก็อาจจะขึ้นอยู่กับตัวบุคคลว่าบุคคลนั้นๆคนดีจริงหรือเปล่าอะไรคือตัดสินว่าคือความดีอะไรตัดสินว่าคนดีคืออะไรเราไม่สามารถที่จะไปบังคับใครได้ว่าเธอยืนอยู่ข้างนอกเธอเดินเข้ามาสิเธอเข้ามาวัดเถอะเข้ามาโบสถ์เถอะมาไปมัสยิดกันเถอะไปละหมาดกันเถอะบางทีมันไม่ใช่แค่ศาสนาพุทธหรอกผมว่าทุกศาสนามันก็มีทิศทางมีมิติบางอย่างของแต่ละคนกันไปมันไม่สามารถที่จะชักชวนเข้ามาได้หรือว่าวันหนึ่งนึกเดินกลับมาอยู่กับพระอาจารย์มาหรืออยู่กับศาสนามาเนี่ยบางทีเนี่ยเรายังไม่ได้น้องๆมัธยมหรือน้องประถมที่เข้าวัดเราก็ไม่รู้ว่าอย่างที่พระอาจารย์กล่าวไปว่าจริงๆแล้วเข้ามาวัดเนี่ยคุณเข้ามาด้วยใจหรือเข้ามาด้วยอะไรก็ตามผมว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วอ่ะศาสนาก็คือส่วนศาสนาสิ่งที่คุณคิดมันก็คือสิ่งที่คุณคิดว่าคุณสิ่งที่คุณทำนี่มันดีหรือไม่ดีบางคนมีศาสนาตามหลังแต่คุณก็ไปข่มขืนเขาคุณก็ไปพรากลูกพรากเมียเขาคุณก็ไปทำอะไรเขาคุณก็ไปทำผิดศีลก็มันก็ไม่ใช่คำตอบอีกอยู่ดีว่าคุณนับถือศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดๆก็ตามแล้วคุณจะทำเป็นคนดีได้ผมว่าใจเป็นเรื่องที่สำคัญว่าคุณจะอยู่กับอะไรบนโลกใบนี้แล้วมันทำให้คุณสามารถที่จะช่วยสังคมแล้วก็โลกใบนี้ได้ให้มันน่าอยู่อะไรแบบนี้ผมมองแบบนี้เนาะแล้วผมก็เลยบอกว่าบางครั้งผู้ปกครองเองหรือว่าเจนที่เป็นเจนเบบี้บูมเจนอาวุโสเองก็ตามอะไรเงี้ยบางทีเนี่ยณปัจจุบันเราจะต้องตามเด็กๆเขาให้ทันด้วยว่าในโลกที่ออนไลน์ที่เขากำลังดูอะไรบางอย่างอยู่นั้นเนี่ยเขาถูกชักจูงหรือถูกชักนำไปหรือเปล่าในสิ่งที่มันใช่หรือเปล่าประสบการณ์ที่เรามีชีวิตเกิดขึ้นมาก่อนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สามารถบอกเขาได้และมันก็เป็นเรื่องจริงว่าเมื่อถึงเวลาหนึ่งหลายคนก็เดินมาพูดคุยกันว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่สอนไปอ่ะไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะเกิดผลเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาจริงๆทำไมเราถึงไม่เชื่อฟังทำไมถึงเราไม่ฟังเขาตั้งแต่ตอนนั้นที่เขาสอนมันเป็นเหตุการณ์แบบนี้จริงๆและสุดท้ายเขาก็เข้าใจว่าคำสอนหรือประสบการณ์ที่รุ่นใหญ่หรือเบบี้บูมเขาให้มาเนี่ยมันมีค่ามากกว่าสิ่งที่ไปอ่านตัวหนังสือที่อยู่ในโซเชียล

ประสบการณ์มันมีคุณค่ามากกว่าตัวหนังสือที่ไม่สามารถอธิบายความได้ว่ามันคือเรื่องอะไรหรือว่ามันเป็นอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเด็กๆที่ดูรายการอยู่ตอนนี้ก็ต้องไปคิดดูว่าพ่อแม่ลุงคุณป้าคุณนาคุณยาย

0: ไว้ว่าสิ่งนี้ดีหรือไม่ดีเท่านั้นเองอะไรประมาณนี้ครับ
1: ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับทุกท่านครับช่วงของปุจฉาวิสัชนาผมขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับ10นาทีนับจากนี้ไปจะเป็นการเทศนาธรรมโดยท่านเจ้าอาวาสนะครับผมขอขอบพระคุณผู้ที่มาร่วมปุจฉาวิสัชนากับเราก็คือดร.จิรัฐวัฒน์ศิริบุตรขอบคุณมาก
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์
1: และช่วงนี้ผมขอส่งเวลาให้กับท่านนะครับธรรมเทศนาเชิญครับเราจะลดอคติระหว่างวัยหรือว่าอคติต่างวัยยุคอนละวนคนเมืองได้อย่างไรขอเชิญครับ
3: เจริญพรญาติโยมทั้งหลายแล้วก็ผู้ฟังทั้งบ้านด้วยช่วงนี้อาตมาจะปรารภธรรมะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตในครอบครัวอย่างไรขอประลำประลาเป็นกึ่งเรื่องจริงบ้างนิทานบ้างเอามาอิงกันมีครอบครัวอยู่สองครอบครัวซึ่งเมื่อเช้าได้ปรารภไปแล้วรอบหนึ่งรู้สึกชอบเรื่องนี้ก็ขอยกอีกรอบหนึ่งครอบครัว A กับครอบครัว B ก็แล้วกันครอบครัว A บ้านติดกันกับครอบครัว Bครอบครัว A นั้นผู้รับเหมาก่อสร้างพ่อก็จะมีการรับงานก่ออิฐฉาบปูนบ้างครอบครัว B ทำอาชีพอาหารตามสั่งก็จะเป็นเรื่องของอาหารที่ญาติโยมเข้ามาผู้คนลูกค้าเข้ามากินที่บ้านมาสั่งประทานที่บ้านก็แล้วแต่สองครอบครัวนั้นอยู่ติดกันแล้วก็มีลูกชายวัยเดียวกันในช่วงวัยเรียนครอบครัว Aมีลูกชายที่เรียนกลางๆไม่ได้เก่งแต่ก็ไม่ได้โง่ส่วนครอบครัว B ถือว่าเก่งมากวันๆคือเรียนอย่างเดียวพอมาถึงบ้านไม่ได้สนใจแม่จะขายของดีแค่ไหนไม่เคยช่วยล้างจานไม่เคยขายของช่วยแต่ครอบครัว A เลิกเรียนมาถามพ่อว่าพ่อวันนี้มีอะไรผมช่วยบ้างพ่อก็กำลังก่ออิฐฉาบปูนลูกชายก็ช่วยทุกวันทุกวันทุกวันเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องจริงที่ผ่านไปสักระยะหนึ่งปรากฏว่าลูกชายเรียนจบมหาลัยไปทำงานไปสมัครงานบริษัทปรากฏว่าบริษัท A ถามครอบครัว B ว่าถ้าคุณมาทำงานแล้วเกิดปัญหาแบบนี้แบบนี้แบบนี้คุณจะแก้ปัญหาอย่างไร B ตอบว่าผมไม่หนักใจเพราะทุกปัญหาในชีวิตของผมมีคนแก้ให้ตลอดนั่นหมายความว่าชีวิตของ B นั้นไม่เคยคิดว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรถ้าเกิดปัญหามาถึงตัวเองเพราะตัวเองไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยมีแต่เรียนเล่นเกมเล่นเกมปัญหาไม่เคยมาถึงตัวเองแล้วก็ไม่เคยแก้ปัญหาก็เลยตอบแบบชีวิตประจำวันว่าผมไม่เคยกลัวปัญหาอะไรเพราะเมื่อถึงไหลที่เจอปัญหาผมมั่นใจว่าจะมีคนมาแก้ปัญหาแทนผมการสัมภาษณ์งานของ B ก็เลยอีกแบบหนึ่งแต่ปรากฏว่า A ไปสัมภาษณ์งานเหมือนกันคนสัมภาษณ์ถามว่าถ้าคุณ A มาทำงานคุณ A เจอปัญหาแบบนี้แบบนี้ A จะแก้ปัญหาอย่างไร A ตอบว่าผมไม่มองว่ามันคือปัญหาเพราะสิ่งที่ผมทำอยู่ทุกวันนั้นผมได้อยู่กับปัญหาเหล่านั้นทุกวันและผมก็รู้วิธีแก้ปัญหาทุกวันที่ผมช่วยงานของพ่อทุกๆวันที่ผมเป็นอยู่ปรากฏว่าผู้สัมภาษณ์ให้ A ผ่านในการทำงานแต่ B นั้นไม่ได้ทำงานย้อนกลับไปสิ่งที่น่าตกใจที่สุดเมื่อ B กลับมาที่บ้านแม่ของตัวเองเกิดเป็นอัมพฤกษ์ขายของไม่ได้เหมือนเดิม B จะต้องทำงานแทนแม่ในการค้าขายเหล่านั้นสุดท้ายอาตมาอยากจะพูดว่าถ้าพวกเราเลี้ยงลูกแบบ A ก็คือสอนให้ A รู้จักลำบากบ้างทำงานเป็นบ้างอาตมาเชื่อว่าปัญหาเมื่อมาถึงครอบครัว A หรือว่าลูกของ A บ้านของ A นั้นจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเราเลี้ยงลูกแบบ B ก็คือให้ลูกสบายเกินไปไม่รู้จักสอนว่าปัญหานี้จะเกิดแล้วจะแก้อย่างไรสุดท้ายความคิดของเขาก็จะคุ้นเคยอยู่กับการแค่คนอื่นมาแก้ปัญหาให้ตลอด ก็ขอปรารภว่า

เรื่องนี้มาเกี่ยวกับพวกเราได้อย่างไรก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันขอให้พวกเราใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทเห็นปัญหาอะไรแล้วแก้ปัญหาในเรื่องนั้นๆให้ได้วันต่อวันปัญหามีอยู่เป็นระดับปัญหาระดับที่1แก้ทันทีปัญหาที่2แก้แต่ช้าหน่อยปัญหาที่3ไม่ต้องแก้ก็ขอให้ธรรมะในวันนี้เรื่องของปัญหาที่อยู่กับตัวเรานั้นใครมีเรื่องอะไรเราตั้งสติเอาสตินั้นย้อนกลับมาหาตัวเราว่าเราจะแบ่งปัญหานั้นเป็นระดับ1 2 3 1แก้ทันทีเช่นเรื่องปากเรื่องท้อง2แก้แต่ช้าหน่อยยังไม่ต้องแก้ทันทีแก้ด้วยเรื่องของการวางแผนตามกลไกตามกลยุทธ์ต่างๆถ้าเป็นเล่นหมากฮอดหรือหมากรุกก็แล้วแต่ค่อยๆคิดค่อยๆคิดใครเคยเล่นหมากรุกก็จะรู้ใครเคยเล่นหมากฮอดก็จะรู้ปัญหาคือแก้ทีละตาทีละตาแก้ทีละช็อตทีละช็อตอันนี้คือแก้เหมือนกันแต่แก้ไปทีละสเต็ปและระดับที่3คือแก้แบบไม่ต้องแก้คำว่าไม่ต้องแก้นี่คือเราแก้แล้วแต่เราให้ระยะเวลาเป็นการแก้ยกตัวอย่างครอบครัวที่ทะเลาะกันละครที่เราได้ดูเมื่อสักครู่เราเรียกว่าถ้าเราดูตั้งแต่ต้นจนจบปัญหาในบ้านมีแต่สุดท้ายละครเรื่องนี้เราแก้โดยการให้เวลาเป็นเครื่องแก้ก็หมายความว่าเริ่มต้นเราอาจจะเห็นปัญหาว่าครอบครัวละครใหญ่เนี้ยเป็นอย่างไรพอสุดท้ายเราไม่ได้ทำอะไรพอถึงเวลาของมันละครจบลงด้วยดีคือเวลาเป็นตัวแก้สุดท้ายก็ขอให้พวกเราทุกคนที่ได้รับชมรายการนี้ให้พวกเราเอาปัญหาทั้งหมดที่เรามีอยู่น้อมเข้ามาใส่ตัวเราแล้วก็ตั้งสติว่า 1. แก้เลยแก้ทันทีไม่แก้คือเราตาย 2. แก้แต่แก้แบบช้าๆแบบค่อยๆคิดผิดไม่ได้ผิดคือแพ้เช่นหมากรุกหมากฮอตเป็นต้นค่อยๆคิดค่อยๆแก้ทีละสเต็ปทีละวัน3ไม่ต้องแก้ไม่ต้องแก้คำว่าไม่ต้องแก้คือมันแก้ด้วยการเวลาเมื่อไหร่เราตายไปปัญหาก็จบเมื่อไหร่คนอื่นตายไปปัญหาก็จบยกตัวอย่างคำว่าแก้โดยไม่แก้มีอยู่ครั้งหนึ่งครั้งพุทธกาลตั้งใจฟังมีนางอยู่คนหนึ่งมีแจกันอยู่ใบหนึ่งเผอิญว่าข้างหน้าแต่มามีแจกันนางคนนั้นรักแจกันของนางมากนางใส่ดอกไม้บูชาพระทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยนางก็บูชาแล้วก็ไหว้พระไหว้พระไหว้พระปรากฏว่าคนใช้ของนางเอาแจกันไปล้างคนใช้ทำแจกันแตกแป้งความรักของแกที่มีต่อแจกันถ้าคนไม่มีสติหรือไม่มีธรรมะอาตมามั่นใจจะต้องด่าคนใช้ด่ามากด่าน้อยอีกเรื่องหนึ่งแต่นางคนนี้ด้วยความที่เป็นคนที่มีสติแล้วก็มีธรรมะนางคิดในใจว่าโล่งโปร่งสักทีเพราะแจกันแตกแล้วไม่ต้องห่วงอีกก็คือพร้อมที่จะให้มันมาลายหายไปคือไม่ต้องเป็นห่วงในแจกันแล้วรักก็ส่วนรักแต่เมื่อมันแตกมันก็คือแตกไปแล้วก็คือจบขอฝากทุกคนว่าทุกคนมีความรักรักในบุคคลรักในสิ่งของแต่ความรักนั้นมีเวลาของมันจำกัดของมันรักพ่อรักแม่รักลูกรักครอบครัวรักประเทศชาติทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรักในขณะเดียวกันความรักนั้นมีจากไปด้วยเช่นกันไม่มีใครยงคงกระพันแน่นอนเราจะจากก่อนเขาหรือเขาจะจากก่อนเราอันนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สุดแล้วก็ขอให้ธรรมะวันนี้ฝากไว้กับทุกคนว่าสติเท่านั้นที่จะเป็นตัวชี้วัดไม่ว่าจะเป็นแจกันแตกไม่ว่าจะเป็นคนตายหรือเรื่องอื่นๆก็ตามสิ่งเหล่านั้นดึงกลับเข้ามาก่อนสติ1แก้ไหมย้อนกลับมาเรื่องแก้อย่างไรอันนี้ปรับเสียงขอฝากไว้ขั้นที่1ที่บอกว่าแก้ทันที

0: ทั้งหมดที่อาตมาพูดมาขอสรุปว่าปัญหาที่บอกว่าให้แก้ทันทีนั้นก็คือแก้ด้วยสติเพราะแก้ผิดชีวิตก็เปลี่ยนยกตัวอย่างแจกันแตกแป้งถ้าแก้แบบนางที่ยกตัวอย่างครั้งพุทธกาลแก้แบบตัวเองสบายใจไม่ต้องห่วงไม่ต้องรักแจกันนี่คือแก้ถูกทางคือแตกก็แตกไปก็คือจบแต่ถ้าเกิดตรงกันข้ามนางคนนี้แก้แบบด่าด่าด่าแล้วให้คนใช้ไปหามาคืนทำได้ไหมก็ทำได้นะด่าด่าด่าด่าเสร็จแล้วก็เธอไปหาแจกันใบใหม่มาคืนฉันหรือเธอไปซื้อมาคืนฉันหรือฉันจะหักเงินเดือนเธอก็แล้วแต่วิธีแก้ไขเยอะแยะมากมายแต่ทุกๆปัญหาจบด้วยคำว่าแก้ผิดชีวิตเปลี่ยนก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกท่านทุกคนขอให้พวกเรามีชีวิตที่แจ่มใสแล้วก็แก้ชีวิตของตัวเองให้ถูกต้องแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขขอเจริญพร
1: ครับขอบขอบคุณนะครับท่านครับท่านครับผมทราบมาว่าเมื่อไม่นานนี้ท่านเปิดอบรมที่นี่เรื่องของมังสวิรัติผมไม่แน่ใจว่าเลยไปถึงวีแกนทำไมท่านถึงเลือกที่จะเริ่มด้วยที่นี่เป็นมังสวิรัติ1วันต่อสัปดาห์เชิญครับ
0: เป็นคำถามที่ดร.ถามดีมากเลยแต่ก่อนจะตอบคำถามนี้อาตมาขอย้อนกลับไปเรื่องอดีตก่อนมันจะมาเข้าสู่คำตอบได้ดีมากเลยส่วนตัวอาตมานั้นถ้าจะให้ตอบคำถามนี้อย่างดีเลยนะขอตอบแบบโยงไปถึงในอดีตก่อนต้องขอขอบคุณอนุโมทนาอาจารย์ท่านหนึ่งชื่ออาจารย์พรพันธ์สังสิริกุลเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษสมัยที่อาตมาอยู่ม.4 อาจารย์ท่านนี้เดินเข้ามาสอนด้วยความที่อาตมานั่งแถวหน้าอาตมาก็บอกนักเรียนเพื่อนในห้องว่าให้ทุกคนลุกภาษาอังกฤษว่าอย่างไรนะ stand up please แล้วก็เป็นหัวหน้าห้อง stand up please ทุกคนลุกขึ้น good afternoon teacher good morning teacher แล้วก็ภูมิใจว่าเราได้เป็นหัวหน้าห้องแล้วก็พูดภาษาอังกฤษจริงๆแล้วคือมีความสุขกับการได้พูดภาษาอังกฤษแต่ด้วยความที่เราอาจจะโอกาสน้อยก็ได้ก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วความสุขของเราคือการที่เราได้พูดภาษาอังกฤษในตอนนั้นแต่เราทิ้งช่วงไปปรากฏว่าอาจารย์ท่านนี้เห็นอาตมานั่งแถวหน้าสอนไปอาจารย์ก็บอกว่าเธอครูมีหนังสือมาเล่มหนึ่งถ้าครูให้เธอเอาไปเธอจะสวดไหมกุศโลบายของคุณครูเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้อาตมานั้นได้เทคนิคในการสอนคนคือทุกคนฟังนะเรามีของอยู่ชิ้นหนึ่งจะให้ใครในครอบครัวก็แล้วแต่ถ้าเราตั้งคำถามก่อนแล้วเราเอาของให้เขาแล้วเขาตอบเราแบบมั่นใจเขาจะรู้สึกว่ารับแล้วของชิ้นนั้นจะมีคุณค่าคุณครูพรพันธ์สังสิริคุณถามอาตมาว่าเธอครูมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งแต่ถ้าเกิดครูให้เธอแล้วเธอจะไปสวดมนต์ไหมเราก็ได้ฐานะหัวหน้าห้องแล้วก็มีเล่มเดียวด้วยรู้สึกภูมิใจสวัสดีครับคุณครูก็ให้มาเราก็เป็นหนังสือไปวางไว้ก่อนจะนอนเฮ้ยลืมคุณครูให้หนังสือเรามาเล่มหนึ่งเราสัญญากับคุณครูว่าจะต้องสวดไปเปิดดูปรากฏว่ามีอยู่บทหนึ่งเจ้าแม่กวนอิมด้วยแล้วก็คาถาชินมัญชรด้วยเราก็สวดชินมัญชรแล้วก็สวดได้ในเวลาไม่นานคาถาเจ้าแม่คุณอิมก็สวดได้ในเวลาไม่นานพอกลับมาถึงอีกวันหนึ่งต่อมาไปบอกคุณครูว่าคุณครูผมสวดได้แล้วครับหนังสือเล่มนี้ผมให้คนอื่นต่อได้ไหมเพราะผมสวดได้แล้วคุณเธอสวดได้เหรอดีเอาให้คนอื่นไปแล้วเธอก็สวดอาตมาก็สวดบทนั้นสวดไปคุณครูก็มาบอกต่อว่าเธอรู้ไหมเธอสวดได้แบบนี้เธอต้องทำอะไรต่อให้ทำอะไรครับอาจารย์เธอต้องไม่กินเนื้อสัตว์นี่คือเริ่มต้นของชีวิตการจะเข้าคำตอบว่าเพราะอะไรเพราะคุณครูพรพันธ์สังสิริคุณคนนี้บอกว่าเธอต้องไม่กินเนื้อสัตว์อาตมาก็เลยตอนนั้นอยู่ม.4 อาตมาก็เลยบอกครับอาจารย์เราก็ไม่ได้กินก็ใช้ชีวิตมาแบบเพื่อนปกติแต่ว่าเวลาเราจะกินอะไรเข้าไปในปากก็นึกถึงอาจารย์ท่านนี้บอกว่าเธออย่ากินเนื้อสัตว์เราก็เลยไม่ได้กินตั้งแต่อายุ16มาจนถึงอายุ23 16ถึง23นี่คือไม่แตะเนื้อสัตว์เลยนะปรากฏว่าช่วง23 24 25อาจจะเป็นช่วงดันล้านิดนึงก็เผลอหน่อยแต่ก็ไม่ได้มากพอมา

อายุ25-26ตอนนั้นมีความรู้สึกว่าเคี้ยวแล้วรู้สึกคาวๆเหม็นๆก็เลยบอกเฮ้ยเราเคยบอกกับอาจารย์ท่านหนึ่งว่าเราจะไม่เคี้ยวเนื้อไม่ทานเนื้อก็เลยเกิดความรู้สึกว่าย้อนกลับไปก็คือไม่ได้ทานในตอนนั้นพอมีโอกาสได้มาอยู่ที่นี่วัดวชิรธรรมวาสต้องย้อนกลับไปอีกว่ามีโอกาสได้ไปสำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งที่จังหวัดกาญจนบุรีพออาตมาไปถึงปั๊บแม่ชีที่นั่นต้อนรับดีมากเลยพูดจาก็เพราะอาหารก็อร่อยปรากฏว่าอาตมาก็บอกว่ามันเหมือนสวรรค์มันเหมือนอาหารจานโปรดที่ลอยมาจากสวรรค์เรามีความรู้สึกว่าแม่ชีก็พูดเพราะสถานที่ก็สะอาดอาหารก็กลมกล่อมเราก็เลยถามแม่ชีว่าแม่ชีทำไมอาหารมันอร่อยจังเลยแม่ชีบอกว่าเป็นอาหารเจอาหารมังสวิรัติเราก็เลยบอกเฮ้ยดีจังเลยเราอยากจะทำให้วัดของเรามีเป็นแบบทั้งวัดมีเจมีมังสวิรัติไม่ต้องมีเนื้อสัตว์เลยมันก็เลยเข้าทางแล้วว่าเออเราก็อยากจะทำให้คนใกล้ตัวเราสัมผัสกับอาหารแบบนี้บ้างเพราะว่าจากการใช้ชีวิตมารู้สึกเบาสบายปรากฏว่ามาอยู่ที่นี่ก็เลยเริ่มความคิดแต่ไม่กล้าพูดไม่กล้าทำเริ่มความคิดแต่ไม่กล้าพูดไม่กล้าทำปรากฏว่าคำว่าไม่กล้าทำนี่คือไม่กล้าทำกับคนอื่นนะคือโดยส่วนตัวคือเราทำอยู่แล้วเราก็ใช้วิธีเขียนยกตัวอย่างไข่พะโล้ไข่พะโล้มันก็จะมีเต้าหู้มีหมูเราก็จะใช้วิธีฉันไข่ฉันน้ำแล้วก็เขี่ยหมูเป็นต้นคือใช้วิธีมังเขี่ยมานานแล้วปรากฏว่ามาอยู่ที่นี่ก็โชคดีได้มีโอกาสได้เจอโค้ชแบงค์โค้ชแบงค์ก็เป็นผู้ริเริ่มนำอาหารวีแกนเข้ามาในที่แห่งนี้ก็เลยทำ MOU ร่วมกันทุกๆวันเสาร์ในปีที่1ครบแล้วตอนนี้ปีที่2เราก็หาวิธีขยับให้มีวันพระด้วยตอนนี้เราคิดว่าทุกคนมีแนวทางร่วมกันเดียวกันก็จะขยายเป็น3วัน4วัน5วัน6วัน7วันจนกระทั่งต่อไปเป้าหมายในอนาคตข้างหน้าที่นี่เราก็มีการวางแผนว่าจะเป็นสำนักปฏิบัติธรรมในรูปแบบของไม่เบียดเบียนสัตว์

0: จากเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่นำเสนอมาในสัปดาห์วันนี้เนี่ยเราเชื่อว่าน้องๆเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่กำลังชมรายการอยู่ตอนนี้เนี่ยอาจจะได้ข้อคิดได้แง่คิดอะไรบางอย่างเนี่ยเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันผมเชื่อว่าบางครอบครัวเนี่ยมีความต่างระหว่างวัยมีความต่างระหว่างอายุแต่สิ่งหนึ่งที่สามารถที่จะหาแล้วก็จูนกันได้เนี่ยคือการหันหน้าเข้ามาหากันนะพระอาจารย์เนาะแล้วก็ทุกท่านเนาะการที่เราห่างกันจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้ครอบครัวนั้นขาดความอบอุ่นกันไปได้แต่ถ้าเกิดเราใช้เครื่องมือสื่อสารที่มันกลับมาแล้วมันถูกทิศถูกทางอะไรแบบเนี้ยมันทำให้ครอบครัวกลับมาอบอุ่นได้แล้วช่วงอายุระหว่างวัยเนี่ยจะทำให้เข้าใจกันมากขึ้น
1: ถูกต้อง
0: นะฮะ
1: ก็ที่ดร.ก๊อปปี้ได้พูดถึงก็คือสรุปแล้วว่ามันจะเป็นเรื่องของความสุขอะเนาะ
0: ครับ
1: ก็อยากจะให้ทุกคนใช้ชีวิตแบบมีความสุขแน่นอนที่สุดว่าทุกคนต้องการความสุขแล้วจะมีสักกี่คนที่สามารถทำความสุขของตัวเองนั้นให้สำเร็จหรือคำว่าสุขนั้นสุขมากสุขน้อยขนาดไหนสุขนานสุขสั้นขนาดไหนก็แล้วแต่อันนั้นก็อยู่ที่รายบุคคลเนาะก็ขอฝากให้ทุกคนนั้นมีสตินะเวลามีปัญหามาฮะเอาสตินั้นมาแก้ว่าเอ้ยอันนี้แก้ทันทีไห
0: ม
1: หรือสองแก้แต่แก้ช้าหน่อยหรือสามไม่ต้องแก
0: ้
1: ก็ฝากครูก๊อปปี้แล้วก็น้อง
0: ๆ
1: ติดตามรายการของเราว่าเวลาพวกเราเจอปัญหาอะไรนั้นขอให้ใช้สติว่าเราจะแก้ปัญหานั้นเลยหรือเปล่าแก้ไหมหรือแก้ช้าหรือไม่แก
0: ้นะฮะเพราะฉะนั้นก็จะได้รับความรู้กันไปแล้วก็ฝากกันไว้นะเอาเป็นข้อคิดเป็นแง่คิดในการใช้ชีวิตประจำวันและอย่าลืมนะครับน้องๆเองที่ดูรายการอยู่ตอนนี้จะดูอยู่ที่โรงเรียนจะดูอยู่ที่บ้านใดๆก็แล้วแต่ย้อนกลับไปดูนะครับบุคลากรบุคคลที่อยู่ที่บ้านของเราคุณพ่อคุณแม
1: ่
0: คุณน้าคุณอาไปจนถึงคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าเราดูแลพวกท่านดีแล้วหรือยังเป็นอย่างไรกันบ้างความสุขที่เรามอบให้กับพวกท่านเหล่านั้นกลับไปมองครอบครัวของพวกเราและสร้างความอบอุ่นในครอบครัวนั่นเองนะครับวันนี้เวลาหมดนะฮะสัปดาห์หน้าน่าจะมีอะไรที่น่าสนใจมาฝากกันก็ต้องติดตามในรายการอยู่เป็นเห็นสุขนะครับวันนี้กราบลาพระอาจารย์พร้อมๆกันนะครับกราบลาท่านพระครูวิบูลย์ธรรมทัตนะครับกราบลาพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพร
0: วันนี้เวลาหมดครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาศึกษาเรื่องที่ถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาการเลี้ยงกระบือในยุคปัจจุบันนั่นคือพันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ์เชิงนวัตกรรมกระบือในอดีตการเลี้ยงกระบืออาจเน้นในเรื่องของการใช้งานแรงงานในภาคเกษตรกรรมเป็นหลักแต่ปัจจุบันบทบาทของกระบือได้เปลี่ยนแปลงอย่างมากนะคะกระบือไม่ได้เป็นเพียงสัตว์ที่ใช้งานอีกต่อไปแต่เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สามารถสร้างมูลค่าได้จากการผลิตเนื้อการผลิตน้ำนมการจำหน่ายพันธุ์การท่องเที่ยวเชิงนวัตกรรมการแข่งขันภาคปศุสัตว์ในปัจจุบันไม่ได้วัดกันเพียงจำนวนสัตว์ที่เลี้ยงแต่การแข่งขันที่คุณภาพของพันธุกรรมเพราะพันธุกรรมเป็นฐานรากของเสถียรภาพในการผลิตทั้งหมดหากเรามีพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่มีเสถียรภาพสูงก็จะสามารถถ่ายทอดลักษณะที่ดีไปยังลูกหลานได้ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนก่อนที่เราจะพูดถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเช่นการผสมเทียมการย้ายฝากตัวอ่อนหรือการคัดเลือกด้วยจีโนมเราจำเป็นต้องเข้าใจพื้นฐานของพันธุกรรมเสียก่อนนะคะเพราะหากเข้าใจหลักพื้นฐานแล้วเราจะเห็นว่าทำไมนวัตกรรมเหล่านี้จะช่วยยกระดับการผลิตกระบือได้ยังมีประสิทธิภาพอาจารย์ขอเริ่มต้นจากคำถามง่ายๆนะคะข้อที่1หากมีกระบือ2ตัวเลี้ยงอยู่ในคอกเดียวกันได้รับอาหารชนิดเดียวกันได้รับวัคซีนเหมือนกันได้รับการดูแลจากคนเลี้ยงคนเดียวกันแต่เมื่อครบ1ปีกระบือตัวแรกน้ำหนัก420กิโลกรัมส่วนอีกตัวน้ำหนักเพียง330กิโลกรัมทุกท่านคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะหลายท่านคงจะอาจจะตอบว่าเกิดจากอาหารหรือการจัดการซึ่งก็มีส่วนถูกค่ะแต่เมื่อเราควบคุมปัจจัยเหล่านั้นให้เหมือนกันแล้วสิ่งที่ทำให้สัตว์แต่ละตัวมีศักยภาพแตกต่างกันก็คือพันธุกรรมพันธุกรรมก็จะเปรียบเหมือนแผนที่ในส่วนของร่างกายนะคะที่กำหนดว่าจะโตได้มากน้อยเพียงใดใช้อาหารได้คุ้มค่าหรือไม่ให้ลูกกี่ตัวอายุการใช้งานนานเพียงใดมีภูมิต้านทานของโรคมากน้อยเพียงใดนะคะสิ่งเหล่านี้จะถูกกำหนดไว้ในระดับยีนตั้งแต่สัตว์แรกเกิดค่ะยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่ากระบือตัว A มีพันธุกรรมที่ดีศักยภาพในการเจริญเติบโต500กิโลกรัมแต่รับอาหารไม่เพียงพออาจโตได้เพียง420กิโลกรัมในขณะที่กระบือตัว B

มีไม่ต้องกำเพียง400กิโลกรัมแม้ให้อาหารที่ดีที่สุดก็ไม่สามารถโตเกินศักยภาพของพันธุกรรมได้ดังนั้นอาหารสามารถช่วยให้สัตว์แสดงศักยภาพทางพันธุกรรมได้เต็มที่แต่ไม่สามารถสร้างศักยภาพใหม่ขึ้นมาได้นะคะดังแสดงสมการนะคะฟีโนไทป์เท่ากับจีนิติกบวกเอเวอร์เมนต์ในวิชาพันธุศาสตร์เรามักใช้สมการง่ายๆคือลักษณะที่เราเห็นของสัตว์หรือฟีโนไทป์เกิดจากผลรวมของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมยกตัวอย่างนะคะน้ำหนักตัวเท่ากับพันธุกรรมอาหารการจัดการสุขภาพสภาพแวดล้อมดังนั้นหากเราต้องการพัฒนากระบือให้ดีขึ้นเราไม่สามารถพัฒนาเพียงด้านใดด้านหนึ่งแต่ต้องทำทั้งสองด้านควบคู่กันไปนะคะคือในเรื่องของการปรับปรุงพันธุกรรมและการจัดการฟาร์มมีประโยคหนึ่งนะคะที่นักปรับปรุงพันธุ์สัตว์ทั่วโลกนี่ผมใช้นะคะก็คือ genetic load กัน development pool the trigger หมายความว่าพันธุกรรมเป็นผู้กำหนดศักยภาพสูงสุดของสัตว์ส่วนสิ่งแวดล้อมเป็นตัวที่ทำให้ศักยภาพนั้นแสดงออกยกตัวอย่างนักกีฬาทีมชาติหากไม่ได้รับการฝึกฝนศักยภาพก็จะไม่สามารถแสดงออกได้เต็มที่เช่นเดียวกับกระบือนะคะเมื่อเราปรับปรุงพันธุ์อย่างต่อเนื่องนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกเกิดแข็งแรงขึ้นโตเร็วขึ้นใช้อาหารน้อยลงให้ลูกสม่ำเสมอลดต้นทุนการผลิตเพิ่มกำไรของฟาร์มยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพิ่มมูลค่าพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์สนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมกระบือไทยจากนั้นการปรับปรุงพันธุ์เป็นการลงทุนที่ระยะยาวนะคะเพราะลักษณะที่ดีสามารถถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้หลายรุ่นทำให้ผลตอบแทนสะสมเพิ่มขึ้นในอนาคตต่างจากการลงทุนอาหารหรือยาที่ต้องใช้ซ้ำในทุกปีก่อนที่เราจะเรียนรู้เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์สมัยใหม่เช่นการผสมเทียมการย้ายฝากตัวอ่อนหรือการคัดเลือกด้วยจีโนมสิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจคือพันธุศาสตร์เพราะเทคโนโลยีเหล่านี้ล้วนตั้งอยู่บนหลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมพันธุศาสตร์หรือจีเนติกเป็นศาสตร์ที่ศึกษาการถ่ายทอดลักษณะจากพ่อแม่ไปสู่ลูกและลักษณะความผันแปรของลักษณะต่างๆที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตการถ่ายทอดลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นผ่านสารพันธุกรรมที่เรียกว่า DNA ซึ่งทำหน้าที่เก็บข้อมูลทางชีวภาพทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตความหมายของพันธุกรรมหรือจีเนติกคือวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาการถ่ายทอดข้อมูลทางชีวภาพจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งโดยข้อมูลดังกล่าวจะควบคุมการเจริญเติบโตการพัฒนาและลักษณะประจำตัวของสัตว์เช่นสีผิวสีขนขนาดลำตัวการเจริญเติบโตความสามารถในการสืบพันธุ์และความต้านทานโรคDNA คืออะไร DNA เปรียบเสมือนคู่มือการสร้างชีวิตหรืออาจเปรียบเทียบเป็นหนังสือคู่มือการประกอบเครื่องจักรที่บันทึกข้อมูลทั้งหมดของร่างกายสัตว์ไว้ DNA หรือ Deoxyribonucleic Acid เป็นโมเลกุลที่เก็บข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีลักษณะเป็นเกลียวคู่ประกอบด้วยนิวโคลไทด์4ชนิดได้แก่อะดีนีนอักษรย่อคือ A ไทมีนอักษรย่อคือ T ไซโตซินอักษรย่อคือ C และควอนินอักษรย่อคือ G นะคะโดย A จะจับคู่กับ T และ C จะจับคู่กับ G เสมอการเรียงลำดับของเบสทั้ง4ชนิดนี้เปรียบเสมือนรหัสที่กำหนดลักษณะของสัตว์ยกตัวอย่างนะคะเปรียบเทียบว่าตัวอักษร A T C G คำเท่ากับยีนนะคะนะตัวหนังสือเท่ากับโครโมโซมห้องสมุดเท่ากับจีโนมหากเรียงตัวอักษรต่างกันความหมายของคำก็จะเปลี่ยนเช่นเดียวกับลำดับเบสในดินเอที่แตกต่างกันทำให้สัตว์แต่ละชนิดมีลักษณะไม่เหมือนกันนะคะยีนคืออะไรบนสาย DNA ไม่ได้ทำหน้าที่ทั้งหมดเหมือนกันจะมีบางช่วงที่ทำหน้าที่ควบคุมลักษณะเฉพาะเราเรียกช่วงเหล่านี้ว่ายีนซึ่งยีนคือหน่วยพื้นฐานของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมทำหน้าที่ในการควบคุมการสร้างโปรตีนซึ่งโปรตีนเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดลักษณะของสัตว์และตัวอย่างยีนที่มีความสำคัญ

0: ในกระบือนะคะยีนควบคุมการเจริญเติบโตยีนควบคุมการสร้างกล้ามเนื้อยีนควบคุมการให้ผลผลิตน้ำนมยีนที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันและความต้านทานโรคยีนที่มีผลต่อคุณภาพซากและคุณภาพเนื้อในปัจจุบันนักวิจัยสามารถทดสอบยีนเหล่านี้ได้ด้วยเทคโนโลยีอนุชีววิทยาและนำข้อมูลมาใช้ในการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ได้ตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะเมื่อ DNA มีความยาวมากจึงต้องขดตัวร่วมกับโปรตีนฮิสโตนเพื่อจัดเก็บให้เป็นระเบียบกลายเป็นโครงสร้างที่เรียกว่าโครโมโซมโครโมโซมเป็นโครงสร้างที่บรรจุ DNA และยีนทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตโดยสัตว์แต่ละชนิดจะมีจำนวนโครโมโซมแตกต่างกันไปนะคะอย่างเช่นจำนวนในส่วนของโครโมโซมของกระบือปากจะมีจำนวนโครโมโซม48กระบือแม่น้ำจะมีจำนวนโครโมโซม50และลูกผสมระหว่าง2ชนิดนะคะจะมีจำนวนโครโมโซม49ในส่วนของลูกผสมระหว่างกระบือปากนะคะและกระบือแม่น้ำอาจจะมีความสามารถในการสืบพันธุ์ลดลงในบางกรณีเนื่องจากจำนวนโครโมโซมแตกต่างกันซึ่งส่งผลต่อการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ค่ะเมื่อพูดถึงจีโนมนะคะเราหมายถึงข้อมูลพันธุกรรมทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตไม่ใช่เพียงยีนใดยีนหนึ่งจีโนมคือชุดข้อมูลพันธุกรรมทั้งหมดที่อยู่ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตประกอบด้วยยีนหลายหมื่นยีนซึ่งทำงานร่วมกันกำหนดลักษณะต่างๆการศึกษาจีโนมจะช่วยให้นักวิจัยสามารถระบุยีนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางเศรษฐกิจค้นหาเครื่องมือพันธุกรรมพัฒนาคัดเลือกด้วยจีโนมแล้วก็ในส่วนของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของกระบือไทยด้วยนะคะสัตว์ทุกตัวที่ได้รับยีนครึ่งหนึ่งจากพ่อและอีกครึ่งหนึ่งจากแม่ดังนั้นลูกของกระบือจึงมีลักษณะผสมผสานทั้งสองฝ่ายอธิบายกฎเมนเดลอย่างง่ายนะคะลักษณะเด่นและลักษณะด้อยยกตัวอย่างในส่วนของการใช้จรางพันเน็ตนะคะเพื่อแสดงให้เห็นโอกาสในการถ่ายทอดลักษณะเช่นสีขนหรือสีผิวจากนั้นเชื่อมโยงว่าลักษณะทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่เช่นน้ำหนักตัวการเจริญเติบโตและความสามารถในการให้ผลผลิตเป็นลักษณะทางเชิงปริมาณที่ควบคุมโดยหลายยีนรวมกันนะคะและได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมจึงต้องใช้ข้อมูลจำนวนมากในการคัดเลือกไม่สามารถพิจารณาจากยีนเพียงตัวเดียวคำถามสำคัญคือลักษณะที่ดีของพ่อแม่จะถ่ายทอดไปสู่ลูกได้มากน้อยเพียงใดเราใช้ค่าที่เรียกว่าค่าอัตราพันธุกรรมในการอธิบายนะคะค่าอัตราพันธุกรรมคือสัดส่วนความแปรปรวนของลักษณะที่เกิดจากพันธุกรรมเมื่อเทียบกับความแปรปรวนทั้งหมดของลักษณะนั้นในประชากรยกตัวอย่างเช่นนะคะลักษณะของน้ำหนักเมื่อหย่านมมีค่าอัตราพันธุกรรม 0.3 ถึง 0.4 หมายความว่าคัดเลือกได้ค่อนข้างดีลักษณะการเจริญเติบโตมีค่าอัตราพันธุกรรม 0.35 ถึง 0.45 หมายความว่าตอบสนองต่อการคัดเลือกลักษณะคุณภาพซากมีค่าอัตราพันธุกรรม 0.4 ถึง 0.6หมายความว่าเหมาะสมปรับปรุงพันธุ์นะคะลักษณะความสมบูรณ์พันธุ์มีค่าอัตราพันธุกรรมอยู่ที่ 0.05 ถึง 0.15 หมายความว่าได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมมากนะคะลักษณะที่มีค่าอัตราพันธุกรรมสูงจะตอบสนองต่อการคัดเลือกได้รวดเร็วส่วนลักษณะที่มีค่าอัตราพันธุกรรมต่ำจำเป็นจะต้องอาศัยการจัดการฟาร์มโภชนะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพสัตว์ควบคู่กันไปนะคะในส่วนของสรุปนะคะในช่วงนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของ DNA เป็นแหล่งการเก็บข้อมูลพันธุกรรมยีนเป็นหน่วยที่ควบคุมลักษณะต่างๆโครโมโซมเป็นที่บรรจุของ DNA และจีโนมคือข้อมูลพันธุกรรมทั้งหมดของสัตว์นอกจากนี้ยังได้เข้าใจว่าลักษณะทางเศรษฐกิจของกระบือส่วนใหญ่เป็นลักษณะเชิงปริมาณซึ่งเกิดจากหลายยีนรวมกันและได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมดังนั้นการปรับปรุงพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพจึงจะต้องอาศัยข้อมูลทางพันธุกรรมและการจัดการรวมถึงฟาร์มที่ดีด้วยนะคะ เมื่อเราเข้าใจพื้นฐานของพันธุกรรมแล้วนะคะคำถามต่อมาเราจะนำความรู้เหล่านี้มาใช้ในการพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ซึ่งเป็นกระบวนการคัดเลือกสัตว์ที่มีลักษณะทางพันธุกรรมดีมาเป็นพ่อแม่พันธุ์เพื่อให้ลูกหลานรุ่นต่อไปมีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องการปรับปรุงพันธุ์จึงไม่ใช่การทำให้สัตว์ตัวเดิมดีขึ้นแต่เป็นการสร้างประชากรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงกว่าเดิมนะคะความหมายของการปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์สัตว์คือการวางแผนคัดเลือกพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่มีพันธุกรรมที่ดีเพื่อให้ลูกหลานมีลักษณะที่ต้องการและลดลักษณะที่ไม่พึงประสงค์เป็นการพัฒนาประชากรไม่ใช่เฉพาะสัตว์รายตัวนะคะก่อนที่จะทำการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ก่อนการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์เราต้องกำหนดเป้าหมายการปรับปรุงพันธุ์ให้ชัดเจนเพราะแต่ละฟาร์มจะมีวัตถุประสงค์ต่างกันตัวอย่างเป้าหมายนะคะถ้าเป็นฟาร์มผลิตเนื้อโตเร็วขนาดน้ำหนักยานมสูงกล้ามเนื้อดีไขมันแทรกเหมาะสมคุณภาพซากดีถ้าเป็นฟาร์มผลิตน้ำนมปริมาณน้ำนมสูงคุณภาพน้ำนมดีเต้านมแข็งแรงอายุการใช้น้ำนมนานนะคะถ้าเป็นฟาร์มผลิตพ่อแม่พันธุ์โครงสร้างดีระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์อายุการใช้งานยาวถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้ดีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้การคัดเลือกเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการปรับปรุงพันธุ์ได้ดีนะคะในอดีตการคัดเลือกอาศัยเพียงประสบการณ์ของผู้เลี้ยงแต่ปัจจุบันเรามีข้อมูลและเทคโนโลยีช่วยให้การตัดสินใจแม่นยำขึ้นอย่างเช่นนะคะ 1. การคัดเลือกลักษณะที่ปรากฏหรือ Phenotype Selection นะคะพิจารณาจากสิ่งที่มองเห็นเช่นรูปร่างความแข็งแรงของขาและกรีดความลึกของลำตัวการพัฒนากล้ามเนื้อเต้านมและไวยสืบพันธุ์ข้อดีด้วยวิธีนี้ก็คือง่ายไม่ต้องใช้อุปกรณ์นะคะข้อจำกัดก็คือลักษณะที่เห็นอาจได้รับอิทธิพลจากอาหารและการจัดการไม่ใช่ลักษณะพันธุกรรมทั้งหมด 2. คัดเลือกจากข้อมูลผลผลิต performance selection นะคะใช้ข้อมูลที่บันทึกไว้เช่นน้ำหนักแรกเกิดน้ำหนักยานมน้ำหนักเมื่ออายุ12เดือนอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันเมื่ออายุเมื่อให้ลูกครั้งแรกนะคะแล้วก็ช่วงห่างระหว่างการให้ลูกการบันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็นหัวใจของการปรับปรุงพันธุ์เพราะข้อมูลที่ครบจะช่วยให้การคัดเลือกมีความแม่นยำมากกว่าการใช้ความรู้สึกค่ะบางครั้งนะคะสัตว์ที่มีอายุน้อยและยังไม่แสดงลักษณะเด่นเราจึงใช้ข้อมูลจากเครือญาติเป็นตัวช่วยประเมินค่าที่นิยมใช้อย่างเช่นนะคะ Pedigree Selectionเป็นการพิจารณาจากประวัติของพ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่น้องร่วมพ่อหรือร่วมแม่หากสายเลือดที่มีประวัติการเจริญเติบโตที่ดีและให้ผลผลิตสูงก็จะมีโอกาสที่ลูกได้รับลักษณะดังกล่าวด้วยนะคะอีกค่าหนึ่งนะคะที่เอามาใช้อย่างเช่นค่า progeny test ประเมินคุณภาพพ่อพันธุ์จากผลผลิตลูกจำนวนมากวิธีนี้ใช้เวลานานแต่ให้ความแม่นยำสูงเหมาะสำหรับการคัดเลือกพ่อพันธุ์ที่ให้เอซี่ใช้ในการผลิตน้ำเชื้อนะคะในปัจจุบันการคัดเลือกไม่ได้ดูเพียงในส่วนของน้ำหนักตัวเพียงอย่างเดียวนะคะแต่เราต้องการทราบว่าสัตว์ตัวนี้จะถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมที่ดีไปยังลูกได้มากน้อยเพียงใดค่าที่นิยมนะคะก็คือ estimated breeding value หรือค่า EBV คือค่าประมาณศักยภาพของพันธุกรรมของสัตว์โดยคำนวณจากข้อมูลผลผลิตของตัวสัตว์เองข้อมูลเครือญาติและข้อมูลลูกหลานตัวอย่างเช่นนะคะพ่อพันธุ์ A น้ำหนักตัว780กิโลกรัมมีค่า EBV การเจริญเติบโตบวก35ข้อพันธุ์ B น้ำหนักตัว820กิโลกรัมมีค่า EBV การเจริญเติบโตบวก12แม้ว่าพ่อพันธุ์ B จะมีน้ำหนักตัวมากกว่าแต่พ่อพันธุ์ A มีค่า EBV สูงกว่าจึงมีแนวโน้มในการถ่ายทอดลักษณะการเจริญเติบโตที่ดีกว่าการให้ลูกนะคะค่า EBV จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้การคัดเลือกมีความแม่นยำกว่าการดูลักษณะภายนอกเพียงอย่างเดียวค่ะในความเป็นจริงเราไม่ได้ต้องการเพียงลักษณะเดียวแต่ต้องการหลายลักษณะพร้อมกันเช่น โตเร็วให้ลูกดีและแข็งแรงการใช้ selection index คือการรวมค่าของหลายลักษณะไว้ในดัชนีเดียวโดยกำหนดน้ำหนักความสำคัญให้แต่ละลักษณะตามเป้าหมายของฟาร์มนะคะตัวอย่างเช่นการเจริญเติบโต 40% ความสมบูรณ์พันธุ์ 30% คุณภาพสร้าง 20% ความต้านทานโรค 10% วิธีนี้ช่วยให้การคัดเลือกสมดุลไม่เน้นลักษณะใดลักษณะหนึ่งมากเกินไปเมื่อเลือกพ่อแม่พันธุ์ได้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือการวางแผนการผสมพันธุ์ซึ่งมีหลายรูปแบบแต่ละแบบมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันนะคะอย่างเช่น1การผสมพันธุ์ภายในสายพันธุ์นะคะหรือ pure breeding อันนี้เป็นลักษณะของการรักษาลักษณะประจำพันธุ์เหมาะกับการอนุรักษ์พันธุ์กระบือไทยนะคะวิธีที่2วิธีการผสมเลือดชิดหรือ inbreeding นะคะก็คือการผสมสัตว์ที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดข้อดีก็คือทำให้ลักษณะที่ดีคงที่แต่ข้อเสียก็คือเพิ่มโอกาสการแสดงออกของยีนด้อยอาจจะเกิดจาก inbreeding depression เช่นลูกอ่อนแอเจริญเติบโตช้าและความสมบูรณ์พันธุ์ลดลงดังนั้นฟาร์มควรจะติดตามค่าสัมประสิทธิ์ของการผสมเลือดชิดเพื่อป้องกันผลกระทบในระยะยาวด้วยนะคะอีกหนึ่งทางก็คือการผสมข้ามสายพันธุ์หรือ cross breeding นะคะเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อเด่นของแต่ละสายพันธุ์ตัวอย่างเช่นกระบือปากมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมกระบือแม่น้ำมีศักยภาพในการให้น้ำนมและการเจริญเติบโตการผสมข้ามสายพันธุ์อาจจะทำให้ได้ลูกที่มีข้อดีทั้งสองสายพันธุ์แต่ต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นจากความแตกของโครโมโซมและการสูญเสียลักษณะประจำพันธุ์ไปนะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะในเรื่องของการทำเฮตโรซีตผลที่สำคัญของการผสมข้ามสายพันธุ์คือเฮตโรซีตหรือความแข็งแรงของลูกผสมลักษณะที่พบได้แก่โตเร็วขึ้นแข็งแรงขึ้นอัตรารอดสูงใช้อาหารได้มีประสิทธิภาพความสมบูรณ์พันธุ์ดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามระดับของเฮตโรซีตจะแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์และลักษณะที่พิจารณาจึงควรใช้ข้อมูลทางวิชาการประกอบในการวางแผนการผสมพันธุ์ด้วยนะคะสรุปในส่วนของตอนที่3ก็การปรับปรุงพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพเริ่มจากการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนการเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์โดยอาศัยข้อมูลผลผลิตข้อมูลสายเลือดและค่าพันธุกรรมอย่างเช่น EBV จากนั้นวางแผนระบบการผสมพันธุ์ให้เหมาะสมทั้งในเรื่องของการรักษาพันธุ์แท้การผสมเลือดชิดอย่างระมัดระวังและการผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อประโยชน์ในการในเรื่องของความแข็งแรงของลูกผสมนะคะซึ่งในอดีตกระบวนการเหล่านี้อาจจะใช้เวลาหลายปีจึงจะเห็นผลแต่ปัจจุบันนวัตกรรมทางด้านชีววิทยาการสืบพันธุ์เทคโนโลยีจีโนมและระบบวิเคราะห์ข้อมูลทำให้สามารถคัดเลือกสัตว์ที่มีศักยภาพสูงได้ตั้งแต่อายุยังน้อยลดระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ์และเพิ่มความแม่นยำอย่างมากซึ่งจะเป็นหัวข้อถัดไปนะคะในส่วนของหัวข้อที่4นะคะนวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์กระบือในอดีตเกษตรกรใช้การสังเกตลักษณะภายนอกของกระบือเช่นรูปร่างความแข็งแรงหรือขนาดลำตัวเพื่อคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์วิธีนี้มีข้อดีคือทำได้ง่ายและต้นทุนต่ำแต่ต้องใช้ระยะเวลาหลายปีจึงจะทราบว่าพ่อแม่พันธุ์ตัวนั้นสามารถถ่ายทอดลักษณะที่ดีให้ลูกได้จริงหรือไม่ซึ่งปัจจุบันนะคะวิทยาศาสตร์ได้เปลี่ยนแนวคิดจากการมองเห็นลักษณะภายนอกไปสู่การมองเห็นข้อมูลพันธุกรรมทำให้เราสามารถคัดเลือกสัตว์ได้แม่นยำเร็วขึ้นและลดต้นทุนในระยะยาวค่ะซึ่งเทคโนโลยีตัวแรกนะคะได้แก่การผสมเทียมหรือ artificial insemination เทคโนโลยีที่ใช้กันแพร่หลายในมากที่สุดในปัจจุบันก็คือการผสมเทียมซึ่งเป็นการนำน้ำเชื้อจากพ่อพันธุ์ที่มีคุณภาพสูงนะคะมาผสมกับแม่พันธุ์โดยไม่ต้องปล่อยให้มีการผสมพันธุ์ธรรมชาติหลักการก็คือคัดเลือกพ่อพันธุ์ที่ผ่านการประเมินเก็บน้ำเชื้อตรวจคุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็งในไนโตรเจนเหลวนะคะที่ลบ196องศาฟาเซลเซียสนะคะนำไปผสมกับแม่พันธุ์ในช่วงที่เป็นสัตว์ข้อดีก็คือการใช้พ่อพันธุ์ดี กับแม่พันธุ์จำนวนมากจะลดการแพร่กระจายของโรคติดต่อทางระบบสืบพันธุ์ลดต้นทุนการเลี้ยงพ่อพันธุ์รวมถึงในเรื่องของการกระจายพันธุกรรมที่ดีไปยังหลายพื้นที่นะคะซึ่งน้ำเชื้อจากพ่อพันธุ์ดีตัวหนึ่งจะสามารถผลิตน้ำเชื้อได้หลายพันหลอดนะคะทำให้สร้างลูกได้เป็นจำนวนมากกว่าการผสมพันธุ์ดำธรรมชาตินะคะเทคนิคที่2นะคะการแช่แข็งน้ำเชื้อหรือฟอสซิลซีเมนต์น้ำเชื้อที่เกิดจากพ่อพันธุ์จะถูกผสมกับสารป้องกันการเกิดผลึกน้ำแข็งแล้วบรรจุในหลอดพลาสติกขนาดเล็กก่อนจะนำไปเก็บไว้ในเจลเหลวที่อุณหภูมิลบ196องศาเซลเซียสประโยชน์นะคะเก็บสามารถเก็บน้ำเชื้อได้นานหลายปีขนส่งได้สะดวกอนุรักษ์พันธุกรรมของพ่อพันธุ์เด่นสร้างธนาคารพันธุกรรมหรือยีนแบงค์นะคะยกตัวอย่างว่าหากพ่อพันธุ์ที่มีคุณค่าทางพันธุกรรมเสียชีวิตก็ยังจะสามารถใช้น้ำเชื้อที่เก็บไว้ให้ในการผลิตลูกหลานได้นะคะเทคนิคต่อมานะคะการย้ายฝากตัวอ่อนหรือ embryo transfer โดยธรรมชาติแม่กระบือตัวหนึ่งจะให้ลูกได้ประมาณปีละ1ตัวแต่หากเป็นแม่พันธุ์ที่มีพันธุกรรมที่ดีมากเราต้องการให้ผลิตลูกได้มากกว่านั้นเราจะใช้เทคนิคการย้ายฝากตัวอ่อนนะโดยหลักการกระตุ้นให้แม่พันธุ์สามารถผลิตไข่หลายใบหรือการทำซูเปอร์โอเวอร์ชันนะคะแล้วก็ทำการผสมเทียมเก็บตัวอ่อนตรวจคุณภาพตัวอ่อนแล้วก็ย้ายฝากเข้าสู่แม่อุ้มบุญข้อดีก็คือเพิ่มจำนวนลูกจากแม่ชั้นเลิศนะคะแล้วก็ลดในเรื่องของช่วงเวลาในการปรับปรุงพันธุ์กระจายพันธุกรรมได้ดีและรวดเร็วนะคะการปรับปรุงพันธุ์ในปัจจุบันไม่ได้อาศัยเฉพาะข้อมูล DNA แต่ยังใช้ข้อมูลจากฟาร์มอาชญาร่วมด้วยตัวอย่างเทคโนโลยีที่ใช้นะคะปลอกคอตรวจจับการเคลื่อนไหวเครื่องชั่งน้ำหนักอัตโนมัติเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายกล้อง AI วิเคราะห์พฤติกรรมโปรแกรมการจัดการฟาร์มข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ทราบว่าตัวใดเป็นสัตว์ตัวใดเริ่มป่วยตัวใดมีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติเมื่อนำมารวมกับข้อมูลพันธุกรรมจะช่วยให้การคัดเลือกมีประสิทธิภาพมากขึ้นในยุคปัจจุบันในส่วนของยุคดิจิทัลข้อมูลจากฟาร์มจะมีจำนวนมหาศาลทั้งข้อมูลพันธุกรรมสุขภาพการให้อาหารและการเจริญเติบโตการวิเคราะห์ด้วยมนุษย์เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ AI สามารถจะช่วยวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากทำนายสมรรถภาพการผลิตแนะนำคู่สมพันธุ์ที่เหมาะสมคาดการความเสี่ยงของการผลิตเลือดชิดสนับสนุนการตัดสินใจของผู้จัดการฟาร์มย้ำว่า AI เป็นเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์ไม่ได้ทดแทนความรู้และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ
1: เทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบันคือการแก้ไขยีนโดยศักยภาพของเทคโนโลยีเพิ่มความต้านทานโรคปรับปรุงประสิทธิภาพของการใช้ประโยชน์จากอาหารลดการเกิดโรคทางพันธุกรรมบางชนิดอย่างไรก็ตามการประยุกต์ใช้ในสัตว์เศรษฐกิจยังอยู่ในภายใต้การวิจัยและจะต้องคำนึงถึงกฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพและจริยธรรมรวมถึงการยอมรับของผู้บริโภคนะคะสรุปตอนที่4จะเห็นได้ว่าการปรับปรุงพันธุ์กระบือในปัจจุบันไม่ได้อาศัยเพียงประสบการณ์ของผู้เลี้ยงแต่เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านพันธุศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพวิทยาการสืบพันธุ์และดิจิทัลเข้าร่วมกันนะคะตั้งแต่การผสมเทียมการย้ายฝากตัวอ่อนการคัดเลือกด้วยจีโนมไปจนถึงการใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีก็ไม่ใช่เป้าหมายในตัวเองนะคะแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราได้กระบือที่มีพันธุกรรมดีแข็งแรงผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะและสามารถอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมของกระบือไทยได้ควบคู่ไปกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคปศุสัตว์ไทยค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานของพันธุศาสตร์การคัดเลือกและการปรับปรุงพันธุ์ไปจนถึงนวัตกรรมสมัยใหม่ที่เข้ามามีบทบาทในการพัฒนากระบือนะคะหากย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 30-40 ปีก่อนการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์อาศัยประสบการณ์ของผู้เลี้ยงเป็นหลักเราใช้สายตาสังเกตรูปร่างความแข็งแรงและผลผลิตที่ผ่านมาแต่ในปัจจุบันเราสามารถใช้ข้อมูลทางพันธุกรรมร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อคาดการศักยภาพของสัตว์ได้ตั้งแต่ที่อายุยังน้อยนี่คือการเปลี่ยนผ่านจาก การเลี้ยงตามประสบการณ์ไปสู่การเลี้ยงที่มีการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนะคะซึ่งในระดับนานาชาติการปรับปรุงพันธุ์สัตว์กำลังก้าวสู่ยุค Precision Breeding หรือปรุงพันธุ์แบบแม่นยำซึ่งอาศัยการบูรณาการองค์ความรู้

0: หลายสาขาได้แก่พันธุศาสตร์จีโนมิกชีวสารสนเทศปัญญาประดิษฐ์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ข้อมูลจากทุกส่วนของฟาร์มจะถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันตั้งแต่ข้อมูลสายเลือดผลผลิตสุขภาพการใช้อาหารไปจนถึงข้อมูลสภาพแวดล้อมทำให้ผู้จัดการฟาร์มสามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วขึ้นค่ะแม้ประเทศไทยจะมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการผสมเทียมและการย้ายฝากตัวอ่อนแต่ก็ยังมีความท้าทายหลายประการนะคะความท้าทายได้แก่จำนวนประชากรกระบือที่ลดลงการสูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรมการผสมเลือดชิดในบางพื้นที่การขาดฐานข้อมูลพันธุกรรมที่ครอบคลุมเกษตรกรเยอะรายย่อยเข้าถึงเทคโนโลยีได้จำกัดบุคลากรด้านการปรับปรุงพันธุ์ยังมีจำนวนไม่มากพอความท้าทายเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยเทคโนโลยีเพียงเดียวแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐสถาบันการศึกษานักวิจัยภาคเอกชนและเกษตรกรในอนาคตนะคะการพัฒนากระบือไทยควรดำเนินไปบน4แนวทางสำคัญซึ่งได้แก่ 1. การอนุรักษ์พันธุกรรมกระบือไทยโดยการจัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมรักษาสายพันธุ์ท้องถิ่นป้องกันการสูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรม 2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่มีศักยภาพใช้เทคโนโลยีการสืบพันธุ์ใช้ข้อมูลจีโนมประกอบการคัดเลือก 3. พัฒนาฟาร์มอัจฉริยะระบบบันทึกข้อมูลออนไลน์เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ IoT AI จะเป็นตัววิเคราะห์ข้อมูลการผลิต 4. ผลิตอย่างยั่งยืนโดยการลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป้าหมายไม่ใช่เพียงการผลิตกระบือที่มีผลผลิตที่สูงแต่ต้องเป็นกระบือที่มีความแข็งแรงเลี้ยงได้คุ้มค่าและสอดคล้องกับแนวทางการเกษตรที่ยั่งยืนสรุปองค์ความรู้ทั้งหมดนะคะประเด็นที่1พันธุกรรมเป็นพื้นฐานของศักยภาพการผลิตสัตว์ที่มีพันธุกรรมดีย่อมมีโอกาสสร้างผลผลิตที่ดีแต่ศักยภาพนั้นจะเกิดขึ้นได้เต็มที่ต้องอาศัยการจัดการที่เหมาะสมประเด็นที่2การเลือกคัดเลือกที่ดีต้องอาศัยข้อมูลไม่ใช่เพียงความสวยขนาดตัวแต่ต้องใช้ข้อมูลผลผลิตข้อมูลสายเลือดค่าพันธุกรรมข้อมูลจีโนมประเด็นที่3นวัตกรรมช่วยเพิ่มความแม่นยำเช่น AI ET IVF Genomic Precision Big Data AI Analysis ประเด็นที่4อนาคตของกระบือไทยคือSmart Buffalo Farming ที่ใช้เทคโนโลยีข้อมูลนวัตกรรมร่วมกับภูมิปัญญาของเกษตรกรค่ะท้ายอาจารย์ขอฝากข้อคิดประโยคไว้นะคะพันธุกรรมที่ดีคือการลงทุนที่ส่งต่อคุณค่าไปสู่คนรุ่นต่อไปการซื้ออาหาร1กระสอบอาจจะช่วยให้กระบือโตได้เพียงช่วงเวลาหนึ่งแต่การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่ดีจะสร้างผลผลิตที่ดีต่อเนื่องไปอีกหลายชั่วอายุดังนั้นการปรับปรุงพันธุ์จะไม่ใช่ต้นทุนแต่เป็นการลงทุนระยะยาวที่สร้างความยั่งยืนให้กับฟาร์มและอุตสาหกรรมกระบือของประเทศไทยค่ะกรณีศึกษาและการประยุกต์ใช้จริงในการปรับปรุงพันธุ์กระบือนะคะสมมติว่ามีฟาร์มแห่งหนึ่งเลี้ยงกระบือจำนวน100ตัวใช้อาหารชนิดเดียวกันอยู่ในโรงเรือนเดียวกันและมีผู้ดูแลชุดเดียวกันแต่เมื่อติดตามผลผลิตแล้วพบว่ากระบือบางตัวเจริญเติบโตได้เร็วในขณะที่บางตัวเจริญเติบโตกว่าอย่างเห็นได้ชัดหากท่านเป็นผู้จัดการฟาร์มท่านจะคิดว่าควรเริ่มต้นวิเคราะห์จากอะไรก่อนสิ่งที่ตอบที่ควรตรวจสอบได้แก่นะคะประวัติสายพันธุ์ประวัติพ่อพันธุ์ประวัติแม่พันธุ์น้ำหนักแรกเกิดน้ำหนักยานมการกินอาหารประวัติสุขภาพการจัดการภายในฟาร์มซึ่งเขาคิดการแก้ปัญหาด้านพันธุกรรมต้องใช้ข้อมูลไม่ใช่ค่อยในส่วนของความรู้สึกกรณีที่2นะคะการเลือกพ่อพันธุ์ให้ข้อมูลพ่อพันธุ์ A นะคะน้ำหนักตัว820กิโลกรัมอายุ8ปีค่า EVV บวก10พ่อพันธุ์ B น้ำหนักตัว700กิโลกรัมอายุ4ปีค่า EVV บวก35ท
1: ถามนักศึกษาทุกคนนะคะหากต้อง

การผลิตลูกให้โตเร็วควรเลือกตัวใดผู้เข้าฟังจำนวนมากมักจะตอบว่า A เพราะมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าแต่จริงๆแล้วคำตอบที่เหมาะสมก็คือพ่อพันธุ์ B นะคะเนื่องจากมีค่า Estimate Wedding Value มีค่า EBV สูงกว่าซึ่งสะท้อนเสรีภาพในการถ่ายทอดลักษณะการเจริญเติบโตให้ลูกมากกว่าการพิจารณาน้ำหนักตัวเพียงอย่างเดียวข้อคิดจากในส่วนของตัวอย่างนี้ก็คือการตัดสินใจจากข้อมูลพันธุกรรมมีความแม่นยำกว่าการดูรูปเพียงอย่างเดียวนะคะในส่วนของกรณีที่3นะคะสมมติว่าฟาร์มมีแม่กระบือทั้งหมด40ตัวงบประมาณจำกัดสามารถเลือกใช้ได้1เทคโนโลยีระหว่าง AI ET IVF Genomic Solution ให้ผู้เรียนลองเลือกนะคะหากพิจารณาแล้วนะคะในกรณีที่อาจารย์จะเฉลยในส่วนของคำตอบนะคะหากเป็นฟาร์มขนาดเล็กควรเริ่มจาก AI นะคะเพราะว่าต้นทุนต่ำเห็นผลเร็วแล้วใช้งานได้จริงถ้าเป็นในส่วนของฟาร์มขนาดกลางควรเลือกใช้ AI แล้วก็บันทึกข้อมูลรวมถึงค่า EBV หรือถ้าเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ก็จะเลือกใช้ในส่วนของ AI ET Genomic Selection แล้วก็ Big Data นะคะข้อคิดก็คือไม่มีเทคโนโลยีใดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกฟาร์มแต่ต้องเลือกให้เหมาะกับเป้าหมายงบประมาณและศักยภาพของผู้ประกอบการด้วยนะคะดังนั้นในส่วนของหลายๆประเทศเริ่มจะมีการนำ AI เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลฟาร์มตัวอย่างเช่นกล้อง AI สามารถตรวจจับการเดินพบว่ากระบือเดินน้อยลงในส่วนของสัญญาณก็จะทำการแจ้งเตือนไปยังผู้ประกอบการนะคะทำให้ตรวจพบว่าในส่วนของการเดินน้อยลงเนี่ยกระบือมีสาเหตุจากอะไรก็ปวดเพราะว่าเป็นโรคกีบนะคะแล้วก็สามารถที่จะรักษาได้เร็วอีกตัวอย่างนะคะการใช้ปลอกคออาชียะก็จะเป็นตัวช่วยจับกับเรื่องของการเคลื่อนไหวทำให้เกษตรกรสามารถที่จะตรวจพบในเรื่องของการเป็นสัตว์โดยที่สัญญาณจะแจ้งเตือนไปที่บนมือถือทำให้การผสมเทียมตรงเวลาแล้วก็เพิ่มอัตราการผสมติดค่ะต่อมานะคะในส่วนของประเทศไทยควรพัฒนาอย่างไรนะคะในส่วนของการพัฒนาเรื่องกระบือถามว่าประเทศไทยควรเดินไปทางไหนในการพัฒนากระบือควรมี1การขึ้นทะเบียนทุกตัวนะคะ2การจัดทำฐานข้อมูล DNA 3การบันทึกข้อมูลผลผลิต4เพิ่มในเรื่องของการผสมเทียม5การใช้ Genomic Selection 6การสร้าง Buffalo Gene Bank 7เชื่อมข้อมูลทั้งประเทศซึ่งในส่วนของข้อคิดนะคะการพัฒนาพันธุกรรมไม่ใช่หน้าที่ของฟาร์มใดฟาร์มหนึ่งแต่เป็นระบบที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะในอดีตเราเลือกกระบือจากสิ่งที่ตาเห็นวันนี้เราเลือกกระบือจากสิ่งที่อยู่ใน DNA นะคะและในอนาคตเราก็จะเลือกกระบือจากข้อมูลล้านชุดที่เป็น AI วิเคราะห์ให้ดังนั้นในส่วนของพันธุกรรมที่ดีไม่ใช่โชว์ฮะแต่เป็นการเกิดจากการคัดเลือกอย่างเป็นระบบหากประเทศไทยสามารถสานในส่วนขององค์ความรู้พันธุศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพระบบฐานข้อมูลและนวัตกรรมดิจิทัลเข้าด้วยกันนะคะพร้อมทั้งในส่วนของการอนุรักษ์พันธุกรรมกระบือพื้นเมืองเราจะไม่เพียงแต่ยกระดับผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรแต่ยังสร้างความมั่นคงทางด้านพันธุกรรมและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมกระบือในระยะยาวเรื่องถัดมานะคะเทคโนโลยีชีวภาพด้านการสืบพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์กระบือจุดประสงค์ของการเรียนรู้ส่วนนี้ก็คือสามารถอธิบายในเรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพด้านการสืบพันธุ์ได้เปรียบเทียบข้อดีและข้อจำกัดของเทคโนโลยีแต่ละชนิดวิเคราะห์ความเหมาะสมของการเลือกใช้เทคโนโลยีในฟาร์มกระบือแต่ละขนาดรวมถึงเชื่อมโยงเทคโนโลยีชีวภาพกับการปรับปรุงพันธุ์เชิงนวัตกรรมทำไมจะต้องทางใช้ในส่วนของเทคโนโลยีชีวภาพด้านการสืบพันธุ์โดยธรรมชาตินะคะแม่กระบือ1ตัวจะให้ลูกได้ประมาณปีละ1ตัวและเริ่มให้ลูกเมื่ออายุประมาณ 3-4 ปีดังนั้นหากอาศัยการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติการปรับปรุงพันธุ์จะดําเนินไปค่อนข้างช้าเทคโนโลยีชีวภาพด้านการสืบพันธุ์จึงเข้ามาช่วยเพิ่มความเร็วและเพิ่มความแม่นยำของการปรับปรุงพันธุ์ทำให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ชั้นดีได้อย่างเต็มศักยภาพค่ะ
โดยในส่วนของเป้าหมายของเทคโนโลยีนี้ก็คือเพิ่มจำนวนของลูกจากพ่อและแม่พันธุ์ชั้นดีกระจายพันธุกรรมดีไปยังหลายพื้นที่ลดการแพร่กระจายของโรคติดต่อทางระบบสืบพันธุ์ลดช่วงระยะเวลาปรับปรุงพันธุ์รวมถึงอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมด้วยค่ะเทคโนโลยีตัวแรกนะคะก็คือการผสมเทียมหรือ artificial insemination

บริกรรมขั้นตอนนะคะทำการคัดเลือกพ่อพันธุ์เก็บน้ำเชื้อประเมินคุณภาพน้ำเชื้อหลังจากนั้นก็นำมาผสมในส่วนของน้ำยาละลายบรรจุหลอดและแช่แข็งที่อุณหภูมิลบ190องศาเซลเซียสนะคะตรวจการเป็นสัตว์ของแม่กระบือละลายน้ำเชื้อแล้วก็ทำการผสมเทียมในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะข้อดีของการผสมเทียมนะคะเราสามารถใช้น้ำเชื้อจากพ่อพันธุ์ให้กับแม่พันธุ์จำนวนมากได้ลดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงพ่อพันธุ์ลดความเสี่ยงจากโรคติดต่อเพิ่มความปลอดภัยในการจัดการฟาร์มแต่ก็มีข้อจำกัดคือต้องตรวจจับในส่วนของการเป็นสัตว์ได้อย่างแม่นยำต้องอาศัยผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะความสำเร็จขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำเชื้อและการจัดการแม่พันธุ์ค่ะการเหนี่ยวนำการเป็นสัตว์นะคะในฟาร์มขนาดใหญ่การรอให้แม่พันธุ์กระบือเป็นสัตว์ตามธรรมชาติอาจจะทําให้การจัดการยุ่งยากเราจึงใช้โปรแกรมเหนี่ยวนําการเป็นสัตว์เพื่อให้แม่กระบือหลายตัวเข้าสู่การเป็นสัตว์ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันหลักการก็คือใช้ฮอร์โมนเพื่อควบคุมวงรอบการสืบพันธุ์เช่นโปรเจสเตอโรนโปรสตาแกลนดินหรือ GnRH นะคะประโยชน์ก็คือสามารถวางแผนการสมเทียมได้ลดจำนวนวันว่างเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการฝูงช่วยให้กำหนดฤดูการคลอดได้นะคะการย้ายฝากตัวออกหากเรามีแม่พันธุ์ที่มีพันธุกรรมดีมากการให้ลูกปีละตัวอาจจะไม่เพียงพอการย้ายฝากตัวอ่อนจึงเป็นวิธีเพิ่มจำนวนลูกจากแม่พันธุ์ดีได้นะคะขั้นตอนคือคัดเลือกแม่พันธุ์ให้ตัวอ่อนหรือที่เรียกว่าโดเนอร์กระตุ้นการตกไข่ให้เกิดการตกไข่หลายใบนะคะหรือต่างกันเรียกว่าซูเปอร์เรโวลูชั่นทำการผสมเทียมเก็บตัวอ่อนทำการประเมินตัวอ่อนนะคะแล้วอย่างถึงนั้นก็ทำการย้ายฝากให้กับแม่ตัวรับหรือดิซิเปียนข้อดีก็คือเพิ่มจำนวนลูกจากแม่พันธุ์คุณภาพสูงลดระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ์ใช้แม่อุ้มบุญช่วยผลิตลูกข้อจำกัดคือต้นทุนสูงต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็ผลสำเร็จกับคุณภาพของตัวอ่อนขึ้นอยู่กับแม่ตัวรับด้วยค่ะเทคโนโลยีตัวต่อมานะคะการเก็บไข่จากรังไข่และการปฏิสนธินอกร่างกายเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถเก็บเซลล์ไข่จากแม่พันธุ์โดยไม่ต้องรอให้มีการตกไข่ตามธรรมชาติการทำโอเวนพิกอัพหรือ OPU เป็นการใช้อันตราซาวด์ร่วมกับเข็มดูดไข่ออกจากรังไข่สามารถเก็บไข่จากแม่พันธุ์ได้หลายครั้งนะคะร่วมกับเทคนิคในส่วนของการทำ in vitro fertilization หรือ IVFนำไข่มาปฏิสนธิกับอสุจิในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนจนในระยะที่เหมาะสมแล้วก็ทำการย้ายฝากให้กับแม่ตัวรับนะคะข้อดีคือผลิตตัวอ่อนได้จำนวนมากใช้แม่พันธุ์ที่มีคุณค่าทางพันธุกรรมสูงได้อย่างเต็มที่เหมาะสำหรับโครงการปรับปรุงพันธุ์ระยะยาวค่ะเทคโนโลยีตัวต่อมานะคะการแช่แข็งเซลล์สืบพันธุ์และตัวอ่อนเป็นวิธีการอนุรักษ์พันธุกรรมไม่ได้จำกัดเฉพาะในส่วนของการเก็บน้ำเชื้อแต่ยังสามารถเก็บไข่ตัวอ่อนและเนื้อเยื่อสืบพันธุ์ไว้ในตัวเจนเหลวได้ประโยชน์ก็คืออนุรักษ์พันธุกรรมสัตว์ที่หายากสำรองพันธุกรรมในกรณีเกิดโรคระบาดกรณีศึกษานะคะสมมุติว่าท่านเป็นผู้จัดการฟาร์มแล้วมีแม่กระบือที่ดี20ตัวและมีงบประมาณจำกัดหากจะต้องการเลือกเพียงเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นในเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์ท่านจะเลือกอะไรเพราะเหตุใดนะคะแนวทางก็คือหากเป็นฟาร์มทั่วไปการสมเทียมร่วมกับการบันทึกข้อมูลมักจะให้ความคุ้มค่ากว่าแต่หากเป็นในศูนย์ผลิตพันธุ์นะคะการใช้ ET หรือการใช้ IVF อาจจะเป็นผลตอบแทนที่สูงกว่าระยะยาวค่ะสรุปในส่วนของเทคโนโลยีชีวภาพด้านการสืบพันธุ์เทคโนโลยีชีวภาพด้านการสืบพันธุ์นะคะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงพันธุ์กระบือดำเนินไปด้วยความรวดเร็วและแม่นยำอย่างไรก็ตามความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่เหมาะสมการจัดการฟาร์มที่ดีการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเมื่อผสมเทคโนโลยีเข้ากับข้อมูลจีโนมและการวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์จะเกิดระบบการปรับปรุงพันธุ์แบบครบวงจรซึ่งเป็นทิศทางสำคัญของอุตสาหกรรมกระบือในอนาคตโรคทางพันธุกรรมคืออะไรโรคพันธุกรรมเกิดจากความ

ปกติของยีนหรือโครโมโซมซึ่งสามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกได้แบ่งได้เป็น1โรคยีนเดี่ยวเกิดจากการกลายพันธุ์ของยีนเพียงตำแหน่งเดียว2โรคจากหลายยีนเกิดจากการทำงานร่วมกันของยีนหลายตำแหน่งและปัจจัยสิ่งแวดล้อม3ความผิดปกติของโครโมโซมเช่นจำนวนและโครงสร้างของโครโมโซมผิดปกติซึ่งอาจส่งผลต่อการสืบพันธุ์และการพัฒนาตัวของตัวอ่อนในกระบือโรคทางพันธุกรรมได้รับผลการยืนยันมีรายงานน้อยกว่าสัตว์เศรษฐกิจบางชนิดแต่การเฝ้าระวังและการจัดการสายพันธุ์ยังคงเป็นพันธุ์ที่สำคัญการผสมชิดหรือ inbreeding นะคะการผสมเลือดชิดคือการผสมพันธุ์ระหว่างสัตว์ที่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติเช่นพ่อลูกหรือแม่กับลูกหรือพี่น้องร่วมแม่เดียวกันนะคะผลที่เกิดขึ้นคือเพิ่มโอกาสที่ลูกจะได้รับแอลลีนเหมือนกันกับทั้งพ่อทั้งแม่เพิ่มโอกาสแสดงออกของยีนด้อยที่เป็นอันตรายลดความหลากหลายทางพันธุกรรมนะคะตัวอย่างความสัมพันธ์ที่คนหลีกเลี่ยงอย่างเช่นการผสมพันธุ์ระหว่างลูกกับพ่อนะคะอันนี้มีความเสี่ยงสูงหรือแม่กับลูกนี้ก็มีความเสี่ยงสูงมากนะคะหรือพี่กับน้องความเสี่ยงสูงมากเหมือนกันนะคะหรือครึ่งพี่น้องนะคะอันนี้มีความเสี่ยงสูงหรือในกรณีที่เป็นลูกพี่ลูกน้องอันนี้มีความเสี่ยงปานกลางค่ะผลกระทบของ inbreeding depression นะคะเมื่อทำการผสมเลือดชิดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจะทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่า inbreeding depression ผลกระทบที่พบได้เช่นอัตราการผสมติดลดลงจำนวนลูกต่อคอกลดลงลูกแรกเกิดอ่อนแอการเจริญเติบโตช้าลงภูมิคุ้มกันลดลงความต้านทานโรคลดลงอายุการใช้งานของพ่อแม่พันธุ์สั้นลงข้อคิดก็คือการเพิ่มผลผลิตระยะสั้นไม่ควรแลกกับการสูญเสียศักยภาพของประชากรในระยะยาวค่ะการจัดการความหลากหลายทางพันธุกรรมนะคะแนวทางสำคัญได้แก่1ทำการบันทึกสายเลือดอย่างถูกต้อง2ใช้พ่อพันธุ์หลายสายนะคะ3หมุนเวียนพ่อพันธุ์ระหว่างฝูง4ใช้ข้อมูลจีโนมช่วยประเมินความสัมพันธ์5การจัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมระดับประเทศ6จัดเก็บน้ำเชื้อและตัวอ่อนในธนาคารพันธุกรรมค่ะการอนุรักษ์พันธุกรรมกระบือไทยนะคะประเทศไทยมีกระบือพื้นเมืองที่มีคุณค่าทางด้านความสามารถในการปรับตัวความทนทานต่อสภาพแวดล้อมและบทบาททางวัฒนธรรมแนวทางการอนุรักษ์สำรวจและขึ้นทะเบียนประชากรกระบือจัดทำข้อมูลสายเลือดและจีโนมเก็บน้ำเชื้อตัวอ่อนและตัวอย่าง DNA ส่งเสริมในเรื่องของการใช้ประโยชน์ทางพันธุกรรมพื้นเมืองควบคู่กับการปรับปรุงพันธุ์สนับสนุนการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรค่ะบทบาทในส่วนของจีโนมิกในการจัดความหลากหลายในอดีตเราประเมินความสัมพันธ์ของสายเลือดแต่ปัจจุบันสามารถใช้ SNP และจีโนมเพื่อประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมได้ละเอียดขึ้นประโยชน์ก็คือตรวจสอบความสัมพันธ์ที่แท้จริงวางแผนในเรื่องของการผสมพันธุ์เพื่อลดการผสมเลือดชิดรักษาความหลากหลายของแอลลีนในประชากรสนับสนุนอนุรักษ์สายพันธุ์พื้นเมืองนะคะกรณีศึกษาสถานการณ์ฟาร์มแห่งหนึ่งใช้พ่อพันธุ์เด่นเพียง1ตัวผสมกับแม่พันธุ์จำนวนมากอย่างต่อเนื่องหลายปีหลังจาก8ปีพบว่าลูกส่วนใหญ่มีสายเลือดใกล้เคียงกันอัตราการจะผสมติดลดลงลูกแรกเกิดมีน้ำหนักตัวเฉลี่ยลดลงพบปัญหาสุขภาพเพิ่มมากขึ้นปัญหาที่พบก็คือควรจะทำจากปัญหาที่พบนะคะควรทำการแก้ไขอย่างไรและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำได้อย่างไรคำตอบก็คือเพิ่มจำนวนพ่อพันธุ์ที่ใช้วิเคราะห์สายเลือดและข้อมูลจีโนมวางแผนการจับคู่ผสมพันธุ์และใช้ธนาคารน้ำเชื้อหลายสายพันธุ์นะคะก็จะเป็นการช่วยในเรื่องของสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรมค่ะสรุปนะคะการปรับปรุงพันธุ์ที่ประสบความสำเร็จไม่ได้วัดจากผลการเพิ่มผลผลิตอย่างเดียวแต่ต้องรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมลดความเสี่ยงจากการผสมเลือดชิดและการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมไว้ให้คนรุ่นต่อไปได้ศึกษานะคะในยุคของจีโนมิกการบันทึกสายเลือดร่วมกับการใช้ข้อมูล DNA จะช่วยให้เราวางแผนการผสมพันธุ์ได้อย่างแม่นยำสร้างประชากรที่แข็งแรงมีศักยภาพและความสามารถในการตอบสนองต่อความท้าทายในอนาคตได้ค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่งและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

ิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน

ืองสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ประกอบเยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

0: การสร้างสื่อวิดีโอคอนเทนต์ด้วยเทคโนโลยี AI
1: ดร.นฤศลา
2: ไอเดีย
1: นิวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่จักรพงษ์พวนาอีเมลนฤศลา @_ma@amuto.ac.th นะคะ
3: เราก็มาดูกันในบทที่2นะคะแนวโน้มคอนเทนต์และพฤติกรรมของผู้ชมในสื่อสังคมออนไลน์นะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือพฤติกรรมยังไงที่เราจะต้องคอยติดตามเป็นพื้นที่ที่เรียนรู้ทำธุรกิจสร้างแบรนด์และการสร้างอาชีพด้วยไม่ได้เป็นเพียงแค่การสื่อสารหรือการบันเทิงเท่านั้นนะคะการเปลี่ยนแปลงของคอนเทนต์และพฤติกรรมของผู้ชมในสื่อสังคมออนไลน์จะส่งผลต่อการสร้างสรรค์เนื้อหาและกลยุทธ์การสื่อสารที่จะทำให้ผู้ชมเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะในทุกวันก็จะมีคอนเทนต์ต่างมากมายไม่ว่าจะเป็นวิดีโอรูปภาพความหรือการถ่ายทอดสดทำให้การแข่งขันเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชมมีเข้มข้นมากขึ้นในบทเรียนนี้เราก็จะมารู้ว่าแนวโน้มของคอนเทนต์กำลังจะเปลี่ยนแปลงและมีผู้ชมมีพฤติกรรมแบบไหนเราสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปออกแบบคอนเทนต์ของเราให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไรคะเมื่อเรียนจบเราสามารถที่อธิบายคอนเทนต์ก่อนที่จะเข้าไปวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็มันดูกันก่อนในส่วนนี้จะมีโดยรวมในพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะจะใช้เวลาในการออนไลน์มากโดยเฉลี่ย2-3 ชั่วโมงต่อวันในทั้งวันเนี่ยเวลาที่มากที่สุดของความต่อเนื่องก็จะอยู่ที่ 2-3 ชั่วโมงส่วนเนื้อหาก็จะเน้นการดูเนื้อหาที่สั้นกระชับเข้าใจง่ายดึงดูดความสนใจแค่3วินาทีแรกเท่านั้นการมีส่วนร่วมของคอนเทนต์ก็จะเพิ่มขึ้นโดยที่ในการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เนี่ยค่ะอัลกอริทึมก็จะมาที่เป็นผู้คัดกรองที่จะรวบรวมพฤติกรรมของเราในการกดแชร์กดไลค์หรือใช้ดูต่างๆเพื่อที่จะเชื่อมโยงคอนเทนต์ที่เราสนใจเนี่ยค่ะเราไปมีส่วนร่วมในการซื้อและการไลฟ์สดส่วนแนวโน้มนะคะคอนเทนต์ที่มาแรงมีเสียงดับก็คือวิดีโอสั้น 54% คอนเทนต์ให้ความรู้ 22% คอนเทนต์บันเทิง 15% ไลฟ์สดและถ่ายทอดสด 9% ค่ะในภาพรวมของสื่อออนไลน์นะคะจำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด 4.8 ล้านจากประชากรทั้งหมดที่มีบัญชีการใช้งานนะคะระยะเวลาที่ใช้ต่อวันก็จะอยู่ที่ 2.31 ในอัตราการมีส่วนร่วมมากดไลค์แชร์หรือกิจกรรมต่างๆก็จะอยู่ที่4.2 แล้วเรามาดูกันค่ะเมื่อกี้ถ้าเราเรียนจบสิ่งที่ผู้เรียนสามารถจะได้จากบทนี้คืออธิบายแนวโน้มของคอนเทนต์ออนไลน์วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ชมได้เลือกคอนเทนต์ให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายได้ประยุกต์ใช้ AI เพื่อพัฒนาคอนเทนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากแล้วเรามาดูกันค่ะเมื่อกี้ที่ถ้าเราเรียนผู้เรียนสามารถอธิบายแนวโน้มของคอนเทนต์ออนไลน์วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ชมได้เลือกคอนเทนต์ให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายได้ประยุกต์ใช้ AI เพื่อพัฒนาคอนเทนต์ได้อย่างมีภาพมากโดยเราก็มาดูกันนะคะว่าในตอนที่1จะเป็นภาพรวมของสื่อและแนวโน้มของคอนเทนต์ยุคใหม่อ้างอิงจากแหล่งที่มาของ Data Report นะเราก็สามารถเข้าไปดูได้จากที่อาจารย์อ้างอิงในสไลด์ถัดไปนะคะจะเป็นของปี68สถิติของปี68ด้วยนะคะว่าประชากรเท่าเดิมจำนวนผู้ใช้สื่อโซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้นค่าเฉลี่ยต่อวันก็เพิ่มขึ้นแต่จะเทียบจากปีในช่วงของโควิดไม่ได้นะคะเพราะว่าเนื่องจากโควิดเราก็ไม่มีอะไรทำเราก็จะอยู่แต่หน้าจออย่างแต่หลังจากที่หมดช่วงโควิดเวลาเฉลี่ยโดยรวมก็จะลดลงเนื่องจากเราก็มีกิจกรรมทำเพิ่มขึ้นก็คือไปออกนอกสถานที่ได้ไม่ต้องกักตัวอยู่ในเฉพาะบริเวณเราก็ไปทำงานไปเล่นกีฬาไปทำกิจกรรมต่างๆค่าเฉลี่ยโดยรวมก็จะลดลงในส่วนของเทรนนะคะปี68จากการคาดการณ์เมื่อกี้ของปี67นะคะก็ยังเห็นว่าช็อตสั้นก็ยังคงเป็นเทรนที่อยู่ในปี68เลยค่ะในการคาดการณ์นั้นเป็นเทรนสำคัญของช็อตวิดีโอค่ะที่กระชับสั้นสร้างการรับรู้เร็วเข้าถึงง่ายตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชันและคอมมูนิตี้ไมโครของคอมมูนิตี้นะและในส่วนคอนเทนต์สำคัญของปี68นะคะเป็นการคาดการณ์ของปี6 68 69ใน5อันดับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือการไลฟ์สดเป็นการถามตอบจะเป็นโพจะเป็นอินเตอร์แอคทีฟคือไม่ได้เป็นการสื่อสารแค่ทางเดียวจะเป็นการมีส่วนร่วมเข้ามาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้นรูปแบบของคอนเทนต์ที่ได้ผลนะคะก็จะเป็นช็อตวิดีโอสั้นก็อยู่ที่ 15-60 นาทีดึงดูดความสนใจได้เร็วและแชร์ได้ง่ายมากถามว่าทำไมง่ายเพราะว่าขนาดของไฟล์ทำให้ง่ายต่อการแชร์พอขนาดไฟล์เล็กลงเราก็แชร์เร็วขึ้นช็อตวิดีโอสั้นจึงดึงดูดความสนใจได้เร็วมาก
0: และรูปแบบที่ได้ผลอีกรูปแบบนึงค่ะก็จะเป็นคอมมูนิตี้คอนเทนต์คอนเทนต์ชุมชนของผู้ใช้จริงที่นำมาจากการรีวิวแล้วนำมาทำเป็นคอนเทนต์ทำให้สร้างความน่าเชื่อถือและสร้างความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นของผู้รับชมคอนเทนต์ไลท์คอมเมอร์เชียลก็เป็นคอนเทนต์ที่จะดูแบบคอนเทนต์ที่ทำให้มีการขายของมีการตอบสดเพิ่มโอกาสในการซื้อเพิ่มโอกาสในการขายเพิ่มมากขึ้นอินโฟกราฟิกและ how to ก็เข้ามามีส่วนช่วยเช่นกันคือเป็นการให้ความรู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เข้าใจง่ายทำให้แชร์ต่อกันและบอกต่อกันได้เมื่อผู้เข้ามารับชมคอนเทนต์หาเขาได้ประโยชน์ได้สาระได้ความรู้แล้วเขาก็จะส่งต่อความรู้นั้นบอกต่อกันไปเรื่อยๆและในเรื่องราวของเบื้องหลังหรือเรื่องราวของแบรนด์ก็เป็นการสร้างความเชื่อมโยงกับแบรนด์คล้ายๆกับเราสร้างสตอรี่เพื่อให้เขาเห็นเรื่องราวความเป็นมาของคอนเทนต์หรือแบรนด์ของเรา UGC ค่ะเห็นไหมคะว่า UGC เข้ามามีผลกระทบเป็น user generate คือเป็นคอนเทนต์จากผู้ใช้จริงอย่างที่บอกเมื่อกี้ค่ะว่าผู้ใช้จริงเข้ามาบอกหรือเพิ่มความน่าเชื่อถืออย่างเช่นอาจารย์ซื้อเมาส์มา1ตัวยี่ห้อ1จะสมมุตินะคะคือยี่ห้อ1และยี่ห้อ1นี้อาจารย์เข้ามาโพสต์อุ๊ยใช้ดีมาก

0: ถ่ายเป็นวิดีโอวิธีการใช้ว่าใช้แบบนี้ทำแบบนี้ยิ่งเพิ่มคุณค่าเพิ่มความน่าเชื่อถือและทำให้ผู้ที่เข้ามาชมคอนเทนต์หรือผู้ที่ซื้อมีส่วนร่วมอย่างเช่นอาจารย์ซื้อแล้วเข้ามามีส่วนร่วมบอกต่อโดยที่อาจารย์ไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่นไม่ได้แต่เป็นการทำคอนเทนต์จากผู้ใช้จริงทำให้ความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้นลองแล้วก็ลองคิดดูสิคะมีคนที่ใช้จริงแต่เราก็ไม่รู้นะคะว่าเป็นหน้าม้าที่เขาจ้างมาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการชมรีวิวหรือการชมคอนเทนต์อะไรเราต้องชัวร์นะคะชัวร์ก่อนแชร์ก็คือหาข้อมูลหาแหล่งที่มาแล้วก็สืบค้นจากหลายๆที่เอามาเปรียบเทียบเอามา มาดูข้อมูลกันว่ามันจริงหรือเปล่าใช่หรือเปล่าแล้วเราถึงจะแชร์ต่อหรือเข้ามาซื้อนะเพื่อเป็นการทำให้เราดูคอนเทนต์ที่น่าเชื่อถือจริงๆแนวของคอนเทนต์ในปี68นะคะคอนเทนต์สั้นก็ยังคงก็เป็นการเสพข้อมูลเพิ่มขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆจะเป็นคอนเทนต์เฉพาะกลุ่มที่เจาะลึกเฉพาะความสนใจเพิ่มความผูกพันขึ้นเวลาเรารับชมคอนเทนต์เราก็จะรับชมคอนเทนต์แบบเดิมอัลกอริทึมก็จะส่งต่อส่งข้อมูลมาให้เราเหมือนเดิมบางทีเราก็จะดูแบบเดิมโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นการที่เราจะหลุดได้เราก็ต้องซ่อนคอนเทนต์ซ่อนหรือไม่ก็ลบทิ้งแบบแรงสุดๆเลยคือเราบล็อกไปเลยค่ะแล้วอัลกอริทึมก็จะเราก็เข้าไปชมเรื่องใหม่เขาก็จะส่งเรื่องใหม่มาโดยที่มันจะได้เป็นการพิมพ์มองที่หลากหลายขึ้นแล้วแนวโน้มคอนเทนต์นะคะจะเป็นคอนเทนต์ให้ความรู้แล้วก็ทักษะก็คือเป็นการความนิยมสูงเราก็จะให้ความรู้ไปโดยแทรกความรู้เข้าไปในการขายสินค้าของเราด้วยก็ได้บางคือเนียนการขายสินค้าเลยค่ะทั้งที่เราอยากขายนะคะแต่ทั้งที่เราตั้งใจขายแต่เราก็ทำให้เป็นคอนเทนต์ที่ไม่ได้ขายแต่เรามาให้ความรู้ก็แทรกสินค้าเข้าไปดูแบบเพลินๆอ่ะเคยเห็นในตรงนี้เราก็จะมาซื้อเราก็จะแชร์ต่อในคอนเทนต์และแนวโน้มของปี68นะคะก็เป็นคอนเทนต์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจะเป็นเทรนด์ที่ผู้บริโภคสร้างความสำคัญกับแบรนด์ที่มีคุณค่าร่วมก็คือให้คุณค่าทางสังคมผู้บริโภคก็จะเข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้นและการเปิดประสบการณ์ใหม่ของปี68ก็จะเป็นแนวโน้มคอนเทนต์เพิ่มเทคโนโลยีเข้ามาตามคาดการเลยค่ะและคีย์เวิร์ดที่เพิ่มขึ้นมานะคะก็คือการทดลองสิ่งใหม่ๆลองเปลี่ยนไปเรื่อยๆปรับตัวได้เร็วขึ้นและคว้าโอกาสที่ดีให้กับคอนเทนต์ให้กับสินค้าของเรา
1: ในอดีตการสื่อสารเริ่มจากหนังสือพิมพ
2: ์และพัฒนามาสู่หน้าจอโทรทัศน
1: ์ยุคดิจิทัลทุกคนเป็นครีเอเตอร์ได้ผ่านโซเชียลมีเดียที่หลากหลายและอนาคต AI จะร่วมสร้างสรรค์ในอดีตการสื่อสารเริ่มจากหนังสือพิมพ์
2: และพัฒนามาสู่หน้าจอโทรทัศน
1: ์ยุคดิจิทัลทุกคนเป็นครีเอเตอร์ได้ผ่านโซเชียลมีเดียที่หลากหลายและอนาคต AI จะร่วมสร้างสรรค์ในอดีตการสื่อสาร
3: สรุปตอนที่1ครับสื่อสังคมออนไลน์เปลี่ยนการทุกคนเป็นผู้สร้างคอนเทนต์ได้ AI ช่วยในการผลิตสื่อและ 5W1H ช่วยให้คอนเทนต์มีสัพพิทภีพ
0: จบกันไปแล้วค่ะกับสัพพิทภีพเป็นไงคะAI ไม่ได้ถูก 100% นะคะแต่ถ้าเราต้องการถูก 100% อาจจะต้องจ่าย 3,500 บาทหรือจะไม่ถูกแบบนี้เหมือนเดิมก็ต้องลองสุ่มเสี่ยงกันค่ะและเรามาดูกันค่ะว่าแนวโน้มของคอนเทนต์ในปัจจุบันเป็นยังไงกี่แนวโน้มอันดับแรกนะคะจะเป็นช็อตวิดีโอช็อตวิดีโอเป็นยังไงเอ่ยวิดีโอยาวหรือเปล่าช็อตวิดีโอคือวิดีโอสั้นมีความยาวตั้งแต่15วินาทีไปจนถึง3นาทีจะโดดเด่นด้วยรูปแบบการสร้างแบบแนวตั้งนะคะเนื้อหาจะกระชับเล่าเรื่องเข้าใจง่ายรวดเร็วดูผ่านสมาร์ทโฟนและคอนเทนต์ถัดมานะคะก็จะเป็นไลฟ์สตรีมไลฟ์สตรีมจะเป็นการถ่ายทอดสดไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook TikTokหรืออื่นๆตามแพลตฟอร์มนะคะไลฟ์สตรีมเราจะสร้างการมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์เลยค่ะจะเห็นความน่าเชื่อถือมากๆสำหรับการไลฟ์สตรีมเรามีการคอมเมนต์กดแชร์กดเป็นการมีส่วนร่วมที่ดึงดูดผู้ชมให้เข้ามาอยู่ในไลฟ์ได้มากเรามาดูกันต่อค่ะว่าใน AI generate content คือเราจะใช้ AI เข้ามาช่วยสร้างภาพทั้งวิดีโอข้อความสคริปต์เพื่อให้คอนเทนต์ของเราสร้างมาได้รวดเร็วประหยัดเวลาแล้วก็เพิ่มไอเดียได้แบบไม่มีขีดจำกัดและคอนเทนต์ที่4นะคะ user generated content หรือ UGC เนี่ยค่ะก็คือผู้ใช้จะสร้าง

0: เองเพิ่มความจริงใจทำให้เข้าถึงง่ายสร้างความเชื่อและการบอกต่อกันไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าผู้ใช้เป็นคนทำเองสร้างเองกินเองชงเองทุกอย่างค่ะความเรียวมันจึงเกิดขึ้นความน่าเชื่อถือมันเลยเพิ่มตามและในคอนเทนต์ถัดไปนะคะก็จะเป็นอินเตอร์แอคทีฟคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์ที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมก็คือสร้างการปฏิสัมพันธ์ผู้ส่งสารผู้รับสารไม่ได้แค่รับอย่างเดียวแต่ส่งได้ด้วยจากการโหวตจากคำตอบจากการเล่นเกมจากการทำแบบสอบถามอินเตอร์แอคทีฟจึงเปิดโอกาสให้ผู้ชมเปิดโอกาสให้คอนเทนต์เนี่ยค่ะเปิดการมองเห็นมากขึ้นมีการแชร์มีการคอมเมนต์การบอกต่อมากขึ้นและสุดท้ายของแนวโน้มคอนเทนต์นะคะก็จะเป็น personalized contentเป็นคอนเทนต์ที่ปรับให้เหมาะกับความสนใจของตัวเองทั้งพฤติกรรมของแต่ละคนแล้วก็เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงและเพิ่มความผูกพันมากขึ้นค่ะเพิ่มความผูกพันยังไงเนื่องจากเราจะรับดูและรับฟังรับชมเฉพาะสิ่งที่เราชอบดังนั้นคอนเทนต์จึงต้องปรับตามผู้ชมปรับตามความสนใจปรับตามพฤติกรรมต่างๆค่ะเพื่อให้คอนเทนต์ของเราน่าสนใจมากขึ้นตามความชอบการจะทำคอนเทนต์ให้มีผู้ชมเข้ามาเยอะเราก็จะต้องทำตามเทรนด์นั้นๆอย่างเช่นเราไปดูฟุตบอลหรือเทศกาลฟุตบอลเราอาจจะไม่ได้ทำฟุตบอลโดยตรงแต่เราอาจจะเอาเทรนด์เสื้อนักฟุตบอลหรือรองเท้าที่นักฟุตบอลใส่ยี่ห้ออะไรมีแบบไหนต่างยังไงบ้างเราก็ทำให้ต่างจากคนอื่นแต่อยู่ในเทรนด์ของตามเทศกาลนั้นๆพอเรารู้เราเข้าใจเรารู้จักผู้ชมเราก็จะใช้เทคโนโลยีให้ถูกและให้เป็นเพื่อมาสร้างคอนเทนต์ที่โดนใจและประสบการณ์จากความจริงด้วยความสำเร็จและในสไลด์นี้นะคะเราก็มาดูว่าผู้ชมเปลี่ยนไปอย่างไรถามว่าเราอยากให้รู้ว่าอยากให้ผู้เรียนเข้าใจว่าพฤติกรรมของผู้ชมในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะจะแตกต่างจากอดีตแล้วก็ส่งผลต่อการออกแบบของคอนเทนต์ของเราทั้งในปัจจุบันแล้วก็อนาคตเหมือนอดีตที่เราเคยรับสารอย่างเดียวใครจะป้อนอะไรเราก็รู้เขาจะบอกว่าคนนี้ตายเราก็เชื่อว่าคนนี้ตายเนื่องจากเราไม่สามารถที่จะหาข้อเท็จจริงหรือหาข้อมูลได้ว่าสิ่งที่เรารับรู้จากสื่อเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเราก็จะรอแค่รับข้อมูลจากสื่ออย่างเดียวเป็นผู้รับสารอย่างเดียวในปัจจุบันนะคะเรามาใช้มือถือกันมากขึ้นไปทุกที่ทุกเวลาเราก็ใช้มือถือแค่เครื่องเดียวของเราแต่ปัจจุบันคำว่าใช้เครื่องเดียวไม่มีจริงค่ะบางคนถือ2เครื่อง3เครื่อง4เครื่อง5เครื่องเนื่องจากเราเป็นผู้สร้างคอนเทนต์ด้วยเราจึงกลายเป็นผู้ส่งสารด้วยและเป็นผู้รับชมผู้ชมรับสารด้วยเป็นผู้ชมที่เลือกสิ่งที่สนใจอย่างเดียวด้วยเราจึงกลายมาเป็นทั้งสองฝั่งค่ะทั้งผู้รับสารและผู้ส่งสารเราก็กลายเป็นผู้ชมที่มีส่วนร่วมและสร้างปฏิสัมพันธ์ด้วยแชร์บอกต่อเข้าไปคอมเมนต์ดูเลยค่ะว่าอะไรที่เราไม่สนใจเราก็จะคลิกเลื่อนผ่านเลื่อนเลื่อนเลื่อนเลื่อนแบบเร็วๆตัดสินใจเร็วทำให้คนในปัจจุบันกลายเป็นคนที่เร็วทุกอย่างอะไรที่ไม่สนใจแค่ไม่กี่วิเองค่ะเราถึงบอกว่าให้จากอดีตมาจนถึงปัจจุบันจึงเป็นข้อมูลที่ทำให้เราเห็นได้ว่าเมื่อผู้ชมเร็วขึ้นฉะนั้นเราจึงต้องสร้างคอนเทนต์ของเราให้ดึงดูดใจภายใน3วิ
1: ผู้ชมในยุคดิจิทัลเปลี่ยนไปแล้วพวกเขาดูเร็วเลื่อนฟีดอย่างรวดเร็วและตัดสินใจไวมากหากไม่น่าสนใจพอเขาจะเลื่อนผ่านทันที
0: เมื่อเราได้3วิแล้วนะคะเราก็มาดูกันว่าเส้นทางการตัดสินใจของผู้ชมจะเป็นแบบไหนในเส้นทางของการตัดสินใจของผู้ชมนะคะผู้ชมไม่ได้ตัดสินใจติดตามหรือสินค้าทันทีนะคะแต่ได้ค่อยๆผ่านกระบวนการที่เรียกว่า customer journey เริ่มจากการเห็นคอนเทนต์จากนั้นจึงเกิดความสนใจเมื่อเนื้อหาตรงกับที่ต้องการผู้ชมก็จะคลิกและเข้าไปดูเพิ่มเติมหากได้รับประสบการณ์ที่ดีจากเข้าไปดูเขาก็อาจจะติดตามและแสดงความคิดเห็นหรือแชร์ต่อในกรณีธุรกิจนะคะขั้นตอนสุดท้ายของ การตัดสินใจ

0: ซื้ออาจนำไปสู่การซื้อหรือการสมัครสมาชิกหรือใช้บริการซึ่งเป็นเป้าหมายของการสื่อสารการตลาดค่ะ
1: เส้นฐานการตัดสินใจว่าผู้ชมนั้นเริ่มจากการเห็นเกิดความสนใจรวดเร็วคลิกเพื่อมีส่วนร่วมและติดตามจนไปถึงการซื้อหรือสมัครนี่คือ customer journey เส้นฐานการตัดสินใจว่าผู้ชมนั้นเริ่มจากการเห็นเกิดความสนใจรวดเร็วคลิกเพื่อมีส่วนร่วมและติดตามจนไปถึงการซื้อหรือสมัครนี่คือ customer journey เส้นฐานการตัดสินใจว่าผู้ชมนั้นเริ่มจากการเห็นเกิดความสนใจรวดเร็วคลิกเพื่อมีส่วนร่วมและติดตามจนไปถึงการซื้อหรือสมัครนี่คือ customer journey เส้นฐานการตัดสินใจว่าผู้ชมนั้นเริ่มจากการเห็นเกิดความสนใจรวดเร็วคลิกเพื่อมีส่วนร่วมและติดตามจนไปถึงการซื้อหรือสมัครนี่คือ customer journey เส้นฐานการตัดสินใจว่าผู้ชมนั้นเริ่มจากการเห็นเกิดความสนใจรวดเร็วคลิกเพื่อมีส่วนร่วมและติดตามจนไปถึงการซื้อหรือสมัครนี่คือ customer journey เส้นฐานการตัดสินใจว่าผู้ชมนั้นเริ่มจากการเห็นเกิดความสนใจรวดเร็วคลิกเพื่อมีส่วนร่วมและติดตามจนไปถึงการซื้อหรือสมัครนี่คือ customer journey เส้นฐานการตัดสินใจว่าผู้ชมนั้นเริ่มจากการเห็นเกิดความสนใจรวดเร็วคลิกเพื่อมีส่วนร่วมและติดตามจนไปถึงการซื้อหรือสมัครนี่คือ customer journey เส้นฐานการตัดสินใจว่าผู้ชมนั้นเริ่มจากการเห็นเกิดความสนใจรวดเร็วคลิกเพื่อมีส่วนร่วมและติดตามจนไปถึงการซื้อหรือสมัครนี่คือ customer journey เส้นฐานการตัดสินใจว่าผู้ชมนั้นเริ่มจากการเห็นเกิดความสนใจรวดเร็วคลิกเพื่อมีส่วนร่วมและติดตามจนไปถึงการซื้อหรือสมัครนี่คือ customer journey เส้นฐานการตัดสินใจว่าผู้ชมนั้นเริ่มจากการเห็นเกิดความสนใจรวดเร็วคลิกเพื่อมีส่วนร่วมและติดตามจนไปถึงการซื้อหรือสมัครนี่คือ customer journey เส้นฐานการตัดสินใจว่าผู้ชมนั้นเริ่มจากการเห็นเกิดความสนใจรวดเร็วคลิกเพื่อมีส่วนร่วมและติดตามจนไปถึงการซื้อหรือสมัครนี่คือ customer journey เส้นฐานการตัดสินใจว่าผู้ชมนั้นเริ่มจากการเห็นเกิดความสนใจรวดเร็วคลิกเพื่อมีส่วนร่วมและติดตามจนไปถึงการซื้อหรือสมัครนี่คือ customer journey เส้นฐานการตัดสินใจว่าผู้ชมนั้นเริ่มจากการเห็นเกิดความสนใจรวดเร็วคลิกเพื่อมีส่วนร่วมและติดตามจนไปถึงการซื้อหรือสมัครนี่คือ customer journey เส้นฐานการตัดสินใจว่าผู้ชมนั้นเริ่มจากการเห็นเกิดความสนใจรวดเร็วคลิกเพื่อมีส่วนร่วมและติดตามจนไปถึงการซื้อหรือสมัครนี่คือ customer journey เส้นฐานการตัดสินใจว่าผู้ชมนั้น
2: จบกันไปแล้วค่ะกับการดูเส้นทางของผู้ชมเมื่อเรารู้เส้นทางของผู้ชมแล้วเรามาดูพฤติกรรมผู้ชมแต่ละเจนค่ะเจเนเรชันค่ะจะอธิบายถึงความแตกต่างของแต่ละช่วงนะคะว่าแต่ละเจนหรือความชอบของการรับชมแบบไหนในเจนแรกนะคะเจนอัลฟาคือเกิดหลังปี2010เป็นที่ชอบเล่นเกมวิดีโอสั้นเกม AI จะโตมาพร้อมกับสมาร์ทโฟนแล้วก็ AI จึงทำให้เด็กทำให้เจนอัลฟานะคะเป็นเจนที่วิดีโอสั้นและสื่อที่มีความมีการตอบโต้ส่วนเจนแซดนะคะจะเป็นเจนเกิดตั้งแต่ปี1900ปีคศ1997ถึง2010เจนนี้จะเป็นเจนที่เติบโตจะเป็นเจนที่ใช้ TikTok และ Instagram เป็นหลักจะเป็นเจนที่พร้อมติดตามเทรนด์ใหม่ๆอย่างรวดเร็วได้แบบทันท่วงทีสถานการณ์อาจจะเรียกว่ายิ่งกว่า6อีกค่ะยิ่งกว่า3วินาทีแรกอีกค่ะอย่างเช่น TikTok Reel Creatorและ Gen Y ค่ะ Gen Y จะยังคงเป็นเจนที่เกิดตั้งแต่ปีจะเป็นเจนที่ใช้ Facebook และ YouTube เพื่อค้นหาข้อมูลและความบันเทิงเป็นเจนที่เกิดปีคศ1981ถึง1996ส่วน Gen X และ Baby Boomer ค่ะ Gen X จะเกิดปีคศ1965ถึง1980จะเป็นเจนที่ชอบข่าวสารชอบความน่าเชื่อถือส่วน Baby Boomer มักจะให้ความสำคัญกับเนื้อหาที่อธิบายอย่างละเอียดแม้ว่าผู้ชมแต่ละคนแต่ละเจนจะมีความสนใจที่แตกต่างกันแต่ประการที่ช่วยให้คอนเทนต์ได้รับความนิยมนะคะจะช่วยให้คอนเทนต์ที่ได้รับความนิยมร่วมกันก็จะมีได้แก่ความรวดเร็วความจริงใจความรวดเร็วในการนำเสนอความบันเทิงสาระประโยชน์และการสร้างอารมณ์ร่วมคอนเทนต์ที่ผสมผสานองค์ประกอบทั้งหมดนี้นะคะถ้าผสมผสานได้อย่างเหมาะสมก็มักจะมีโอกาสในการรับชมแชร์และแสดงความคิดเห็นมากขึ้นความจริงใจเราไม่ได้แต่งเติมเราไม่ได้สร้างไม่ได้เฟกขึ้นมา

เราจะทำให้เกิดความไม่วางใจและการติดตามมากขึ้นโดยสื่อเราจะต้องใช้ความรวดเร็วกระชับเข้าใจง่ายตรงประเด็นจะทำให้ความรวดเร็วกับพฤติกรรมของผู้ชมยุคดิจิทัลและผู้ชมจะชอบคอนเทนต์แบบไหนอีกความบันเทิงสนุกสนานเพลิดเพลินหัวเราะคลายเครียดแล้วก็อยากดูต่อจะชอบแบบนี้หรือเปล่าและอารมณ์ร่วมให้คล้อยตามทำให้อยากติดตามมากขึ้นทำให้เข้าใจในสิ่งเดียวกันปัจจัยเหล่านี้หรือคอนเทนต์เหล่านี้จะทำให้คอมเมนต์เทรนได้รับความนิยมจากคอนเทนต์แบบไหนคอนเทนต์ที่ดีจะต้องเป็นคอนเทนต์ตอบโจทย์ผู้ชมจริงไหมต้องสอดคล้องกับบริบทหรือเปล่าจะสร้างคุณค่าให้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับคอนเทนต์ที่เราสร้างค่ะว่าเราเข้าใจกลุ่มเป้าหมายเข้าใจแพลตฟอร์มรู้แล้วว่าต้องสร้างคลิปที่ดีแบบไหนคลิปที่ดียังไงเพื่อจะตอบโจทย์ผู้ชมแล้วก็สอดคล้องกับบริบทของคอนเทนต์ให้สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ชมเข้ามาชมคอนเทนต์ของเรามากขึ้นเราก็มาดูกันที่สไลด์ตอนที่3ค่ะประเภทของคอนเทนต์ที่ได้รับความนิยมคอนเทนต์ที่ได้รับความนิยม6คอนเทนต์ตามที่ปีพ.ศ.68 69หรือ67ที่เราได้ชมต้นๆของสไลด์นะคะก็จะเป็นวิดีโอสไลด์สดรีวิวสินค้าHow to ให้ความรู้คอนเทนต์บันเทิงแล้วก็คอนเทนต์สร้างแรงบันดาลใจค่ะรู้จักคอนเทนต์ยอดนิยมแล้วเราก็จะเลือกให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อที่จะทำให้วิดีโอสั้นกระชับดึงดูดเข้าใจง่ายไลฟ์สดก็เราสร้างสถานการณ์ให้มีส่วนร่วมได้ไม่ว่าจะเป็นรีวิวสินค้าหรือการบริการจะทำให้การตัดสินใจจากประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นโดยที่เราสามารถให้ความรู้ความเข้าใจจากการใช้งานจริงของสินค้าหรือบริการที่ไลฟ์สดหรือเป็นวิดีโอสั้นเราอาจจะเพิ่มความสนุกสนานความเข้าถึงง่ายด้วยคอมเมนต์บันเทิงทำให้เกิดการแชร์ง่ายขึ้นเข้าถึงไวขึ้นนอกจากจะเป็นคอมเมนต์บันเทิงเราสามารถสร้างยังมีคอมเมนต์ที่เป็นยอดนิยมอีกอย่างหนึ่งคือคอมเมนต์การสร้างแรงบันดาลใจเป็นการกระตุ้นอารมณ์และการติดตามให้กับผู้ชมที่เข้ามาชมคอมเมนต์ได้มากขึ้นการเล่นกับอารมณ์ความรู้สึกค่ะจะทำให้คอนเทนต์ของสินค้าและบริการนั้นชวนให้น่าติดตามน่าสนใจมากขึ้นโดยมีแนวทางเลือกในการใช้คอนเทนต์ก็คือเราตรงกลุ่มเป้าหมายเหมาะกับแพลตฟอร์มตามความเหมาะสมที่เราต้องการใช้ในแพลตฟอร์มนั้นนะคะแล้วก็สื่อสารให้ชัดเจนมีคุณค่าและน่าสนใจจะทำให้คอนเทนต์ของเราเหมาะและพบโอกาสในการเข้าถึงรวมไปถึงการสร้างการมีส่วนร่วมได้มากขึ้นค่ะชมชอบคอนเทนต์แบบไหนแล้วแต่ความชอบยังไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องแชร์นะคะเพราะฉะนั้นชอบคือแค่ชอบแต่ชอบจนถึงกระทั่งแชร์และบอกต่อให้คนอื่นหรือเปล่าเราก็มาดูว่ามักจะแชร์สิ่งที่ชอบไหมหรือสิ่งที่แชร์อาจจะไม่ชอบก็ได้ งงใช่ไหมคะมาดูกันค่ะว่าคอนเทนต์แบบไหนที่ผู้คนมักจะแชร์ต่อจะชอบหรือไม่ชอบก็เป็นสิ่งที่เป็นคอนเทนต์ที่นิยมที่สุดจากการสำรวจข้อมูลคอนเทนต์แบบไหนที่ผู้ชมมักจะแชร์ผู้คนมักจะแชร์ต่อวัตถุประสงค์ของสไลด์นี้นะคะก็คือที่อธิบายองค์ประกอบของคอนเทนต์ที่กระตุ้นการแชร์นะคะโดยเราเรียกจากคอนเทนต์ที่เป็นที่นิยมจะมี6คอนเทนต์ที่เป็นที่นิยมคือ how to ยังไง how to คือการให้ความรู้กับคอนเทนต์เกี่ยวกับคอนเทนต์ที่เราทำว่าวิธีการทำต่างๆใช้งานได้จริงช่วยแก้ปัญหาและผู้ชมอยากที่จะบันทึกและแชร์ต่อบอกต่อค่ะและในคอนเทนต์ที่2คอนเทนต์ที่เป็นที่นิยมที่2นะคะจะเป็นคอนเทนต์บอกกับ after คือจะเห็น before การแต่งหน้าหรือที่เราเรียกว่าหน้าสดเป็นยังไงหลังจากนั้น after หลังจากที่เราแต่งไปแล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนหน้าทึ่งและสร้างมันแรงมันดันใจได้ยังไงคอนเทนต์ที่2ที่เป็นที่

นิยมนะคะส่วนคอนเทนต์ที่3นะคะเป็นคอนเทนต์ของ Challenge Challenge นะคะก็คือจะเป็นกระแสที่ทำตามและเราก็อยากลองทำตามรู้สึกสนุกและสร้างการมีส่วนร่วม Challenge ก็ไปเรื่อยๆในเพลงหรือท่าเต้นหรือกิจกรรมต่างๆที่เรา Challenge ท้ากันให้ลดน้ำหนักท้ากันให้เต้นท้ากันให้กินจน Challenge ต่างๆที่อยากให้ทำแล้วอยากลองทำตามเลยค่ะและยอดนิยมที่4นะคะจะเป็นเกี่ยวกับฟันนี่ฟันนี่คือเป็นการสร้างเสียงหัวเราะสร้างเสียงสนุกสร้างความสนุกไม่คลายเครียดและอยากส่งต่อบอกต่อให้กับคนอื่นได้ยิ้มตามที่เราได้รับชมคอนเทนต์นั้นด้วยค่ะและในคอนเทนต์ที่5นะคะที่ได้รับความนิยมนะคะก็จะเป็นอิโมชันนี่จะเป็นการกระตุ้นความรู้สึกต่างๆซึ่งใจประทับใจจะเป็นการเชื่อมโยงกับผู้คนให้เห็นว่าตอนนี้ความรู้สึกของเราเป็นความรู้สึกแบบไหนโดยการโพสต์อิโมชันมาว่าจะเป็นอิโมชันหัวใจอิโมชันร้องไห้ยิ้มเศร้าโกรธเปรี้ยวเป็นความรู้สึกต่างๆค่ะในการใส่เข้าไปในคอนเทนต์เราจะได้สร้างกับผู้ชมเราก็จะเห็นผู้ชมแล้วผู้ชมก็จะได้เห็นอารมณ์ของเราด้วยว่าตอนนี้อารมณ์เราเป็นแบบไหนหรืออาจจะตรงข้ามกันหรืออาจจะเป็นแบบนั้นจริงๆก็จากคอนเทนต์ทำให้ผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามาเชื่อมโยงความรู้สึกผ่านทางคอนเทนต์กันได้ด้วยค่ะและยอดนิยมอันดับสุดท้ายนะคะคืออันดับที่6คือ10ค่ะ10คือการที่เราสร้างตามกระแสเอ๊ะเราแตกต่างจากชาเลนจ์ยังไงเริ่มงงใช่ไหมคะ challenge จะเป็น challenge จะเป็นภารกิจหรือกิจกรรมท้าทายที่ให้คนอยากทำตามเช่นการเต้นการทำอาหารเหมือนที่อาจารย์บอกไปเมื่อกี้และในขณะเดียวกัน trend จะเป็นกระแสความนิยมจะเป็นภาพรวมของคนในสังคมที่กำลังให้ความสนใจในช่วงเวลานั้นๆอธิบายเพิ่มอีกนิดนึงค่ะ challenge จะเป็นการกระตุ้นจะเป็นภารกิจเป็นเฉพาะกติกาก็คือมีเวลามีเป้าหมายเจาะจงชัดเจนแต่เทนเนี่ยค่ะจะเป็นการติดตามเป็นเรื่องราวที่ตามการเวลาทำความสนใจชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่ชอบชอบก็ทำไม่ชอบก็ไม่ทำแต่ challenge ค่ะถึงไม่ชอบก็ต้องทำค่ะเพราะมันเป็นการจริงๆไม่ได้มองว่ามันเป็นการชวนทำตามนะคะแต่อารมณ์เหมือนกึ่งบังคับค่ะว่าคุณจะต้องทำให้ได้นะเป็นอารมณ์เหมือนการเล่นเกมค่ะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนแล้วใช่ไหมคะระหว่างชาเลนจ์กับเทรนด์ต่อไปกันเลยค่ะเราก็สำรวจกันมาแล้วว่าชอบแบบไหนแชร์แบบไหนคราวนี้เราก็มาดูกันว่าสูตรการสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจจะมีองค์ประกอบพื้นฐานของคอนเทนต์ที่มีประสิทธิภาพยังไงดึงดูดให้คุณค่ากระตุ้นดึงดูดตั้งแต่3วินาทีแรกไหมให้คุณค่าตรงกับความต้องการหรือเปล่าและกระตุ้นผู้ชมให้มีส่วนร่วมยังไงสูตรจะมี6ข้อค่ะใน6ข้อนั้นก็คือข้อแรกค่ะหัวข้อเราก็ดูคอนเทนต์ที่น่าสนใจหัวข้อที่น่าสนใจเลือกหัวข้อที่น่าสนใจมาเราอาจจะนำมาจากปัญหาหรือสิ่งที่เราสนใจให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายว่าทำไมเราต้องดูคอนเทนต์นี้เมื่อเรารู้หัวข้อของเราแล้วเราก็จะมาดูที่3วินาทีแรกคือฮุกที่จะดึงดูดหรือสร้างความแตกต่างดึงดูดความสนใจให้ชวนหยุดดูและอยากติดตามต่อหยุดการเลื่อนชะงักค้างเลยค่ะจนกว่าคลิปจะจบและ3ค่ะให้เนื้อหาเรามีคุณค่าโดยให้ข้อมูลความรู้ความบันเทิงและแรงบันดาลใจที่มีประโยชน์ต่อผู้ชมว่าได้อะไรจากคลิปนี้4ค่ะสูตรที่4คือเราจะเล่าเรื่องยังไงให้น่าสนใจมีลำดับขั้นตอนเข้าใจง่ายและเชื่อมโยงกับผู้ชมทำให้คนดูอินไปตามกับเรื่องที่เราเล่าเรื่องมีความสุขก็เคลิบเคลิ้ม

แล้วเรื่องที่เศร้าก็มีน้ำตาไหลและสูตรที่5ค่ะภาพและเสียงต้องมีคุณภาพเพื่อดึงดูดเพื่อเพิ่มอารมณ์เพิ่มความน่าเชื่อถือถ้าภาพเรากำลังอ่านข้อความค่ะแล้วอยู่ดีข้อความมันเบลอมองไม่มันอาจจะเป็นจุดดึงดูดนะคะแต่ไม่สร้างความชัดเจนเมื่อข้อความไม่ชัดเจนเราก็ต้องหาวิธีอื่นคือใส่เสียงเพิ่มให้ชัดเจนไม่มีเสียงเราก็ใส่ข้อความไม่มีข้อความเราก็เพิ่มเสียงเข้าไปแล้วถ้าไม่มี2 อย่างอีกทำยังไง เราก็ต้องสร้างความเพลิดเพลินอย่างอื่นให้ฟังชัดดูเพลินและสูตรสุดท้ายค่ะสูตรที่6 call to act จำได้ไม่เอ่ย call to actcall to act คือ CTA คือการกระตุ้นให้ผู้ชมทำบางสิ่งบางอย่างเช่นการให้กดติดตามว่าถ้าท่านกดติดตามอาจจะได้รางวัลถ้าท่านกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์จะได้รับผลลัพธ์แบบไหนเราก็บอกให้เขาทำแล้วก็ทำอะไรต่อเพื่อที่จะกระตุ้นการเข้ามามีส่วนร่วมในคอนเทนต์ของเราและจำง่ายๆเลยนะคะว่าเรามีหัวข้อหรือปัญหาที่เราเกิดขึ้นจะมาสร้างฮุกที่น่าดึงดูด3วินาทีแรกให้มีคุณค่าโดยเติมเรื่องราวเข้าไปใส่เอฟเฟกต์ภาพและเสียงและสร้างการมีส่วนร่วมสุดท้ายเพื่อให้คอนเทนต์ของเราปังปังในที่นี้ขึ้นอยู่กับเราจะให้ปังเสียงดังมากๆหรือปังเสียงดังแค่นิดเดียวปังหรือปังลองดูกันนะคะว่าเราต้องการปังแบบไหนเนื่องว่าคอนเทนต์แต่ละประเภทจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันแต่ส่วนใหญ่ล้วนมีองค์ประกอบที่สำคัญร่วมกันเราก็ดูได้จากสูตรการสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจนะคะวัตถุประสงค์ก็คืออธิบายพื้นฐานคอนเทนต์ที่มีประสิทธิภาพได้เริ่มจากฮุกเลยค่ะฮุกใช้ดึงดูดความสนใจในช่วงต้นของคลิป3วินาทีแรกเราจะทำยังไงเขาหยุดเพื่อที่จะดูคอนเทนต์ของเราตามด้วยวอลลูค่ะหรือคุณค่าที่ผู้ชมได้รับเช่นให้ความรู้หรือแรงบันดาลใจเราจะให้คุณค่าวอลลูหรือให้ประโยชน์แก่ผู้ชมยังไงจากนั้นคืออีโมติคอลค่ะอีโมติคอลจะช่วยสร้างความรู้สึกร่วมและเชื่อมโยงให้ผู้ชมอินและจดจำค่ะอย่างเช่นเราใส่ความรู้สึกเศร้าร้องไห้หัวเราะยิ้มมีความสุขตามอารมณ์ของผู้ชมเลยค่ะและสุดท้ายค่ะ call to action หรือ CTA เพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมกดติดตามแสดงความคิดเห็นหรือแชร์คอนเทนต์ค่ะให้ผู้ชมได้ลงมือทำต่อทันทีหลังจากที่เรามีการโพสต์หรือมีการทำกิจกรรมของคอนเทนต์นั้นๆค่ะการวางองค์ประกอบทั้ง4อย่างนะคะเราต้องวางอย่างสมดุลจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของคอนเทนต์ได้คอนเทนต์ที่ดีดึงดูดใจจริงไหมคอนเทนต์ที่ดีคอนเทนต์ที่ดีให้คุณค่าจริงหรือเปล่าและคอนเทนต์ที่ดีสร้างความรู้สึกยังไงและคอนเทนต์ที่ดีชวนลงมือทำจริงไหมเราก็ดูกันเลยนะคะว่าคอนเทนต์ของเราเป็นคอนเทนต์ที่ดีจริงหรือเปล่าลองไปนั่งเช็คแล้วดึงดูดใจยังไงให้คุณค่าแบบไหนสร้างความรู้สึกจริงไหมชวนลง4อย่างนะคะถ้าครบแล้วมีครบแล้วมีเยอะคอนเทนต์ของเราถือเป็นคอนเทนต์ที่ดีจริงๆเลขหนึ่งโครงสร้างการเล่าเรื่องนะคะ Storytelling Framework ค่ะอาจจะแตกต่างออกไปนิดนึงแต่เคล็ดลับค่ะเคล็ดลับคือเราเล่าเรื่องให้เหมือนคุยกับเพื่อนปกติใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจริงใจแล้วก็สอดคล้องกับประสบการณ์ของผู้ชมค่ะจะแตกต่างจากเส้นทางเมื่อกี้นิดหนึ่งคือ1เริ่มด้วยปัญหาหรือความท้าทายเราจะเรียกเป็นความท้าทายนะคะเมื่อเราเริ่มแล้วหลังจากนั้นเราก็ดำเนินการหรือจะเรียกอย่างในการดำเนินการก็คือออกเดินทางค่ะมีความท้าทายแล้วก็ออกมาเดินทางแก้ไขปัญหาความท้าทายนั้นและเราจะใช้แนวทางการแก้ไขวิธีการจากที่เราวางแผนไว้

ว่าเราจะทำตามกระบวนการอย่างไรและสุดท้ายค่ะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นสตอรี่เซลลิ่งอีกหนึ่งโครงสร้างนะคะที่จะแตกต่างจากโครงสร้างของความสำเร็จเมื่อกี้เพราะว่าอันนี้จะหยุดแค่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะไม่มีการแบ่งปันหรือเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าแบบไหนจะเป็นเรื่องส่วนตัวรีวิวสินค้าหรือการสอนก็สามารถประยุกต์ใช้โครงสร้างนี้ได้ค่ะเราก็สามารถประยุกต์โครงสร้างเราได้เองไม่ว่าจะเป็นสู่ความสำเร็จก่อนหน้าเมื่อกี้หรือ Story Selling Framework อันนี้เราก็สามารถประยุกต์ใช้ให้เข้ากับเราให้เหมาะสมกับคอนเทนต์ของเราได้เลยค่ะในทุกขั้นตอนของการสร้างคอนเทนต์นะคะวัน AI จะเข้ามามีบทบาทในทุกขั้นตอนจะเริ่มจากการช่วยคิดหัวข้อเขียนบทด้วย ChatGPT จากนั้นก็ใช้ AI เข้ามาสร้างภาพประกอบผลิตวิดีโอสังเคราะห์แล้วก็สร้างเสียงบรรยายตลอดจนไปถึงกระทั่งสร้างคำบรรยายอัตโนมัติค่ะไม่ว่า AI จะเป็นเพียงเครื่องมือหรือจะเป็นผู้สร้างคอนเทนต์ยังไงผู้สร้างคอนเทนต์ก็ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนเผยแพร่ดังนั้นวัตถุประสงค์ของเราคือแสดงบทบาทของ AI ในกระบวนการของการผลิตคอนเทนต์ค่ะสไลด์นี้จะเป็น AI workflow ว่า AI มีบทบาทอะไรบ้างอย่างเช่น ChatGPT การสร้างภาพ AIการผลิตวิดีโอ AI เสียง AI หรือคำบรรยาย AI ทั้ง5บทบาทเนี่ยค่ะจะช่วยให้ประหยัดเวลาทำงานได้เร็วขึ้นลดต้นทุนในการผลิตเราก็ไม่ต้องไปจ้างคนทำตัดต่อคนผลิตคนถ่ายทำลดอุปกรณ์ช่วยได้เยอะเลยค่ะอีกทั้งยังเพิ่มความคิดสร้างสรรค์อีกทั้งยังเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ในคอนเทนต์ให้หลากหลายมากขึ้นทำให้เพิ่มคุณภาพความสม่ำเสมอของคอนเทนต์ได้และ AI ยังสื่อสารได้ตรงใจกับกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นค่ะเพราะว่า AI สามารถสำรวจค้นหาข้อมูลได้จากทุกๆแพลตฟอร์มทุกๆอินเทอร์เน็ตที่เป็นเปิดสาธารณะไว้ AI ไม่สามารถเจาะเข้าไปยังข้อมูลที่เป็นส่วนตัวของบุคคลอื่นได้นะคะยังถือว่าอยู่ในพรบของคอมพิวเตอร์อยู่เพราะฉะนั้น AI จึงเป็นผู้ช่วยที่ดีสำหรับเรามากๆไม่ใช่ผู้แทนเขาไม่สามารถเข้ามาแทนเราได้เพราะเราเป็นคนสร้างสรรค์งานเราเป็นคนที่ป้อนคำสั่งให้ AI ได้อย่างรวดเร็วได้อย่างสร้างสรรค์มีจริยธรรมและก็เพิ่มคุณค่าให้กับผู้ชมข้อดีของ AI แล้วกันแล้วใช่ไหมคะตัดสินใจว่าจะใช้ AI กันหรือยังและในตอนที่4ค่ะตอนสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดค่ะการวิเคราะห์แนวโน้มและการประยุกต์ใช้ในการสร้างคอนเทนต์ค่ะเราจะวิเคราะห์ยังไงและประยุกต์ใช้แบบไหนเราก็มาดูกันค่ะว่าตั้งแต่ตอนต้นของบทที่2ที่เราเรียนมานำมาปฏิบัติวิเคราะห์ติดตามเทรนเลือกเทรนให้เหมาะสมใช้ AI ช่วยวางแผนประเมินและปรับปรุงงานโดยเราไปดูจากสถิติหลังบ้านของแพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์มได้ค่ะเขาจะบอก สถิติต่างๆไว้แล้วเราก็เลือกเราก็ช็อปมาเลยค่ะว่าเราจะนำส่วนไหนหรือนำทั้งหมดมาเพื่อให้เห็นหลากหลายมิติในการปรับและประเมินผลเมื่อเราปรับและประเมินผลแล้วนะคะจะมีแนวทางที่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ก็คือจะนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจเพื่อจะทำให้สื่อมีความน่าสนใจและตรงตามที่ผู้ชมต้องการรับชมสื่อและนำแนวทางนั้นมาทดลองและปรับรูปแบบได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้

AI อย่างสร้างสรรค์และมีจริยธรรมเหมือนเดิมค่ะถ้าเราวิเคราะห์ให้เป็นประยุกต์ให้ได้คอนเทนต์ของเราก็จะมีคุณค่าและตอบโจทย์กับผู้ชมการบอกต่อการกลับมารับชมอีคอนเทนต์ปังไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะวิธีการค้นหาเทรนด์นะคะเราจะมีเครื่องมือวิเคราะห์แนวโน้มต่างๆ

0: พื่อช่วยวิเคราะห์ว่าผู้คนกำลังค้นหาเรื่องอะไรในเวลานั้นหรือจะเป็น TikTok Creative Center จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแฮชแท็กแฮชแท็กก็จะเป็นเส้นขีด2เส้นแนวตั้งแล้วเรามาขีด2เส้นแนวนอนตัดกันกับเส้นแนวตั้งหรือถ้าดนตรีก็จะเรียกว่าชาร์ปค่ะจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแฮชแท็กเพลงแล้วก็คอนเทนต์ที่กำลังได้รับความนิยมจะแสดงยอดขึ้นมาเลยค่ะว่าได้รับความนิยมแฮชแท็กนี้ได้รับความนิยมเท่าไหร่ผู้สร้างยังสามารถศึกษาคอนเทนต์จากยอดนิยมบน YouTube Facebook และ Instagram เพื่อที่จะนำมาเปรียบเทียบแนวว่าเราควรจะนำเสนอทางการยังไงรวมทั้งให้ AI Tool เข้ามาช่วยวิเคราะห์หัวข้อหรือสร้างแนวคิดเบื้องต้นได้ค่ะ
1: มาดูเครื่องมือหาเทรนด์ฮิตกันครับเริ่มที่ TikTok Creative Center และ YouTube Trending ตามด้วย Facebook และ Instagram ครับอย่าลืม Google Trends และเครื่องมือ AI นะครับลองใช้ดูเลย
2: การค้นหาเทรนด์ใหม่ๆทำได้ง่ายๆด้วยเครื่องมืออย่าง TikTok YouTube Facebook และ Instagram และวิเคราะห์เชิงลึกด้วย Google Trends และ AI
3: Welcome to the future of learning where AI assists master content strategy and data guides every creative decision Hit your targets with precision
0: จบกันมาแล้วกับบทที่2นะคะอย่าลืมทำเวิร์กช็อปอันนี้จะเป็นเวิร์กช็อปจากคราวที่แล้วและกิจกรรมท้ายบทให้ร่วมกันทำนะคะโดยส่งมาที่อีเมลตามสไลด์นี้การทบทวนที่เหมือนการหนังสือซ้ำคือการทำเวิร์กช็อปนะคะขอบคุณค่ะ

0: พบกับรายการดร.คิดส์กันอีกครั้งวันนี้เราจะพาน้องๆมาดูการทำงานของคุณหมอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูว่าแต่เวชศาสตร์ฟื้นฟูคืออะไรเราตามน้องไวกิ้งไปหาคำตอบกันเลยครับ
1: วันนี้ผมอยากรู้ว่าหมอฟื้นฟูมีหน้าที่ทำอะไรครับ
2: หมอฟื้นฟูนะครับโรคก็คือตามชื่อเลยฟื้นฟูเราก็ต้องการที่จะฟื้นฟูให้คนไข้ไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามกลับมาเพื่อใช้ชีวิตประจำวันได้ดีที่สุดเท่าที่เขาทำได้นะครับก็คือถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้ขาหักหรือปวดมาหลังจากถ้าเกิดสมมติคุณหมอผ่าตัดเขาผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วหมอฟื้นฟูเนี่ยก็จะช่วยให้เขาปวดน้อยลงสามารถกลับมาเดินได้ปกติเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นใครที่มีภาวะเจ็บปวดหรือไม่สามารถเดินไม่สามารถทำอะไรได้หมอฟื้นฟูก็จะช่วยให้เขาเนี่ยกลับมาทำกิจกรรมนั้นๆได้มากที่สุด
1: ค่ะ
2: น้องไวกิ้งเคยปวดตรงไหนไหมลูก
1: เคยปวดแขนเหมือนมีอะไรกระตุกกระตุกตรงแขนเมื่อวานนะคะ
2: ก่อนอื่นมันก็ต้องมีการตรวจก่อนว่าเนี่ยตรงแขนเราเนี่ยปวดตรงไหนมีกดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องรักษาดูว่าเป็นที่ตำแหน่งไหนถ้าเป็นกล้ามเนื้อก็อาจจะต้องมายืดกล้ามเนื้อกันหรือว่ามาใช้ความร้อนอุปกรณ์ช่วยเนาะแล้วก็รักษาให้ดีขึ้น
1: แล้วคุณหมอต้องเริ่มตรวจจากส่วนไหนก่อนครับ
2: ก็นี่นะครับถ้าน้องไวกิ้งปวดแขนเนาะหมอก็เริ่มจากดูเลยเอ๊ะว่าแขนสองข้างเนี่ย

0: มันเท่ากันไหมก็คือถ้าเกิดสมมติฝั่งนี้มีบวมก็ต้องดูว่าบวมตรงไหนเช่นน้องไอ้กิ้งเหยียดแขนมาอย่างนี้นะลูกแล้วก็เอาข้อมือลงมาเนาะเอามืออีกข้างนึงมากดลงนี่ช่วยกดลงมันก็จะตึงๆนิดนึงรู้สึกตึงๆ ตรงนี้ไหมลูก
1: ที่หมอรักษาใช้เวลาฟื้นฟูนานไหมครับ
0: ครับส่วนใหญ่ผู้ป่วยแล้วก็แบ่งเป็นหลายๆโรคน้องถ้าเกิดเป็นแบบว่าปวดแขนมาอย่างเงี้ยครับก็ให้ยารักษาแล้วก็นัดมาดูอาการอีกทีนึงส่วนมากถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยที่มีปวดทั่วไปเนี่ยก็ไม่ค่อยนานนะครับก็คืออาจจะให้ยาแล้วกลับไปให้คนไข้ยืดเส้นเองที่บ้านทำท่าอะไรที่บ้านแล้วคนไข้ก็ค่อยกลับมาเจอคุณหมออีกทีนึง
1: แล้วคุณหมอมีอุปกรณ์การรักษาบ้างครับ
0: ก็ต้องบอกว่าอุปกรณ์ในการฟื้นฟูคนไข้เนี่ยมีค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับน้องไวกิ้งอยากไปดูไหมเด
1: ี๋
0: ยวคุณหมอจะพาไปดูนะครับเนาะแต่ว่าก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปดูเครื่องมือต่างๆกันเนาะวันนี้คุณหมออนุญาตให้น้องไวกิ้งเป็นคุณหมอวันหนึ่งพร้อมไหมครับ
1: พร้อมทุกเมื่อครับ
0: ดีมากเลยมาเดี๋ยวเราใส่เสื้อกันเนาะ
2: ดูเหมือนน้องไวกิ้งของเราเริ่มจะสนใจการทำงานของหมอฟื้นฟูเข้าแล้วนะครับเนี่ยแบบนี้อุปกรณ์และเครื่องมือในการตรวจรักษาของหมอฟื้นฟูมีอะไรกันบ้างตามน้องไวกิ้งไปดูกันเลยครับ
0: วันนี้เดี๋ยวคุณหมอจะพามาดูเครื่องแรกเลยนะครับลูกแต่ว่าก่อนอื่นสวัสดีพี่คนสวยก่อนเป็นพี่นักกายภาพบำบัดเนาะพี่เหมียวนะครับลูกเครื่องนี้นะลูกก็จะเป็นเครื่องเกตเทรนเนอร์หรือว่าเป็นเครื่องช่วยเดินนั่นเองเครื่องนี้จะใช้กับคนไข้ที่เป็นคนไข้ที่อ่อนแรงแขนขาจากสาเหตุต่างๆนะครับลูกทำให้คนไข้เนี่ยเดินโดยมีตัวช่วยคือเครื่องเนาะสามารถกลับมาเดินได้ฝึกเดินไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับลูกโอเคแกก่อนอื่นพี่นักกายภาพสุดสวยจะช่วยเราใส่ชุดก่อนนะครับเนาะโอเควิธีใช้เครื่องนี้ก่อนอื่นนะครับก็จะให้น้องไวกิ้งเนี่ยสวมชุดก่อนเนาะแล้วหลังจากนั้นนะครับน้องไวกิ้งก็ต้องลุกขึ้นมาตรงบริเวณเครื่องเนาะเอาขาเนี่ยสอดเข้าไปบริเวณฐานเหล็กทั้ง2อันนะครับเนาะเราก็จะมีการปรับเชือกสลิงให้ลงมาความยาวให้มันสูงพอๆกับตัวของน้องไวกิ้ง
3: โอเค
0: อย่างนี้ได้ไหมลูก
3: เราปล่อยขาตามเครื่องไปเลยเนาะนี่นะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ
0: ได
3: ้สนุกไหมนี่ไง
0: เจ็บไหมลูก
1: ไม่
0: เจ็บเนาะเห็นไหม
1: จริง
3: สนุกไหม
1: จริงๆอันนี้หนูออกแรงช่วย
3: เออเก่งมากเลยนะหนูออกแรงเลยเอออันนี้ยืดเข่าเอง
0: หลังจากนั้นก็จะเป็นการปรับที่ตัวเครื่องเพื่อเป็นการปรับความเร็วว่าจะให้เร็วช้าแค่ไหนนะครับแล้วก็จะให้เดินไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยที่อ่อนแรงแขนขาเนี่ยก็จะสามารถมีลักษณะการเดินที่ไปพร้อมๆกันได้ทั้งสองข้างนั่นเองนะครับ
3: ดีขึ้นไหมครับอาจจะแบบว่า
0: เหนื่อยไหมลูก
3: ก้าวมันเป็นก้าวผู้ใหญ่ค่ะจริงๆแล้วต้องปรับให
1: ้มาโอ้ยหนูแบบนี้หนูไม่ถนัดอ่ะ
3: เดี๋ยวนี้หนูไม่ถนัดอ่ะ
1: ปกติจะเดินเร็ว
3: เดินเร็วครับเดินเร็วก็ได้เดินเร็ว
0: อย่างนี้ดีกว่า
3: ดีขึ้นไหมคะ
1: เครื่องนี้เขาเรียกว่าเครื่องอะไรหรอครับ
0: ครับลูกเครื่องนี้ก็คือ sensible tap เนาะก็จะฝึกการใช้งานของแขนเรานะครับแขนคนไข้ที่อาจจะอ่อนแรงหรือว่าหยิบจับของได้ไม่สะดวกเราก็มาฝึกการใช้งานด้านความรู้สึกแล้วก็ด้านแรงกับเครื่องนี้นะครับเนาะต้องวางแขนเอาไว้กิ้งไว้ตรงนี้เนาะนี่เห็นไหมเครื่องนี้มันก็สามารถเคลื่อนไหวได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าหลังซ้ายขวาได้หมดเลยนะลูกเหมือนถ้าเกิดคนไข้นั่งอยู่เฉยๆจะเอื้อมไปฝั่งนู้นแล้วก็ฝึกตรงนี้ด้วยเอื้อมไปฝั่งขวาก็ฝึกได้ด้วยเหมือนก็จะป้องกันไม่ให้ตัวแขนเนี่ยมันติดด้วยนะลูกยิ่งถึงไหมลูก
4: นกเอาลากไปลากไป
0: เก่งมากโอเครอให้ลูกโป่งลงมานิดนึงก่อน
4: รอก่อนบินรอก่อนบินรอบินรอ
0: แล้วก็ขึ้นไปใหม่ไม่ถึงนิดนึงลูกเก่งมากนี่นะลูกเห็นไหมลูกอันนี้มันเป็นรูปเหมือนมือเนาะเป็นอุปกรณ์ที่เสริมช่วยพยุงข้อมือในท่าที่เราอยากให้เป็นนะครับลูกลองให้น้องไวกิ้งทำอันนี้ใหญ่ไปนิดนึงแต่ว่าก็พอใส่ได้อยู่แล้วก็เอาอันนี้มาแปะลงไปตัวหนามเตยของเราแปะลงไปก็คือจะประคองมือคนไข้อยู่ในท่าอย่างนี้นะลูกใช่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ในคนไข้ที่แบบว่าเป็นกระดูกหักหลังผ่าตัดหรืออะไรประมาณนี้ต้องดามไว้ในท่าที่งอ มือตรงคนนิ้วมือเยอะๆอย่างเงี้ยลูกที่จริงคุณหมอเองมีอุปกรณ์อื่นเต็มเลยเดี๋ยวให้ยกตัวอย่างทำให้ดูอีกอันนึงอันเนี้ยเป็นอีกอันนึงที่เราเอาไว้ใส่ตรงมือเหมือนกันน้องวิกกิ้งเคยเห็นคนที่กำมือไม่ได้ไหมครับลูกแบบว่ากำแล้วหยิบของไม่ได้คนเราเวลาจะหยิบของได้ต้องกำมือลงมาได้เน
1: า
0: ะบางคน
1: ยายเป
0: ็นเนาะบางคนนิ้วเขาติดนะลูกเราอยากให้เขางอนิ้วตรงข้อกลางได้มากขึ้นนะครับลูกแล้วก็ให้เขาใส่แบบนี้แล้วก็แปะอันนี้อ่ะน้องไวกิ้งแปะให้หมอหน่อยนะครับลูก
1: ครับ
0: โอเคเก่งมากอ่ะแล้วตรงปลายนิ้วเราอยากให้เขางอได้มากขึ้นเราก็ใส่ตัวนี้ไปเนาะนี่ใส่อันนี้ไปน้องไวกิ้งก็หมุนหมุนให้มันตึงหมุนอีกด้านนึงลูกหมุนอีกด้านนึงหมุนไปอย่างนี้ใช่หมุนไปด้านขวา
1: ถ้าทางซ้ายจะเป็นทางซ้าย
0: คือทำให้ปล่อยลูก
1: ปล
0: ่อยให้มันคลายลง
1: ไม่ไหวแล้วบอกนะ
0: ได้ถ้าไม่ไหวแล้วเดี๋ยวบอกเนาะเก่งมากเลยเนี่ยเราก็ต้องถามคนไข้นะว่างอลงประมาณนี้ไหวไหมโอเคคนไข้ก็จะบอกว่าตึงแล้วก็พอหยุดที่ประมาณนี้นะลูกก็ให้คนไข้ใส่ค้างไว
1: ้หมอและคนไข้ต้องใส่นี้นานไหมครับ
0: ก็ใส่แล้วหมอจะต้องนัดมาประเมินซ้ำเรื่อยๆนะครับเนาะอาจจะให้ใส่ไปสักประมาณเดือนนึงแล้วก็นัดมาดูว่าเอ๊ะข้อที่เขาติดเนี่ยเขากำได้มากขึ้นไหมเนาะแล้วก็ให้ดูว่าต้องใส่ต่อหรือไม่ต้องใส่แล้วถ้าเขากำได้เยอะแล้วก็อาจจะไม่ต้องใส่แล้วนะครับลูกเนาะโอเคน้องไวกิ้งอยากลองใส่ไหมลูก
1: อยากครับ
0: โอเคหนูหมุนเอง
1: นี่หลวมเลย
0: โอเคโอเคเก่งมากเลยเจ็บไหม
1: ไม่
0: เจ็บเนาะโอเคลูกน้องไวกิ้งรู้ไหมอันนี้คืออะไรลูก
1: ขาเทียม
0: ขาเทียมเอาไว้ใช้กับใครดีอ่ะ
1: คนที่เท้าขาด
0: ใช่ก็คือถ้าเกิดสมมุติว่ามีคนไข้บางคนถูกรถชนแล้วจำเป็นต้องตัดขาเนาะอันนี้ก็จะเป็นขาเทียมแบบอยู่ใต้เข่าแล้วก็จะให้คนไข้ใส่แล้วก็ตรงนี้เป็นตอขาของคนไข้เนาะก็เอามาสวมกับตรงนี้ได้นะครับ
1: อ๋อแสดงว่าผู้ป่วยท่านนั้นไม่มีเท้าแล้ว
0: ใช่ไม่มีเท้าแล้วก็ไม่มีขาท่อนล่างนะครับเนาะก็ใส่แล้วก็ฝึกให้คนไข้เดินได้คนไข้จะได้ออกไปเดินข้างนอกได้บางทีเราก็ไม่รู้เลยว่าคนไข้คนนี้ไม่มีขานะครับลูก
1: คุณหมอครับแล้วคนไข้ที่ใส่ขาเทียมจะสามารถเดินได้อย่างปกติเหมือนตอนยังมีขาอยู่ได้ไหมครับ
0: เราให้คนไข้ลองแล้วคนไข้มีการฟิตตัวเองออกกำลังกายดีๆแล้วก็มีการแบบว่ายืดเหยียดดีๆนะครับแล้วก็ใส่ขาเทียมเหมาะสมดีบางทีคนไข้จะเดินได้ปกติเลยเหมือนคนปกติทั่วไปคนไข้ใส่กางเกงเราก็จะดูแทบไม่ออกเลยว่าคนไข้เนี่ยมีขาเทียมอยู่นะครับเน
1: า
0: ะ
1: แล้วผู้ป่วยที่คุณหมอรักษาหายดีแล้วคุณหมอรู้สึกดีใจไหมครับ
0: ดีใจมากเลยครับเพราะว่าคุณหมอทุกคนเนาะเวลารักษาผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามถ้าเกิดผู้ป่วยหายดีกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติเนี่ยคุณหมอก็ดีใจมากที่สุดละครับนะครับเนาะ
2: วันนี้น้องๆได้รู้จักการทำงานของหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูกันไปแล้วรายการด็อกเตอร์คิสของเรายังมีเรื่องราวของหมอสาขาต่างๆอีกมากมายอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ
1: สนุกมากเลยครับคือเป็นแบบเครื่องจ็อกกิ้งครับเหมือนเป็นเครื่องช่วยหัดเดินนะครับแล้วก็มีเครื่องวัดรูปครับมีแขนมีที่ทำให้สามารถกดมือลงได้ครับแล้วก็มีขาเทียมด้วยตัวคุณผมอยากเป็นหมอฟื้นฟูครับ

0: จากกะลาน้อยก่อร่างด้วยสองมือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการการสร้างสรรค์ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติเพื่อการประกอบอาชีพดิฉันอาจารย์ณัฐกิตตาบัวคล้ายรัตนชัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพค่ะวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่6ของรายการการสร้างสรรค์ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติเพื่อการประกอบอาชีพเข้าสู่ตอนที่6เรื่องการเตรียมสารโมเดนการแช่ผ้าเพื่อให้เสร็จสีติดดีขึ้นค่ะเรื่องสำคัญในการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาตินั่นก็คือสารช่วยติดสีหรือที่เราเรียกกันว่าสารโมเดนหลายท่านอาจเคยย้อมผ้าจากเปลือกไม้ใบไม้ดอกไม้หรือแกล่นไม้แล้วพบว่าสีไม่ค่อยติดผ้าสีออกมาอ่อนเกินไปซักแล้วสีตกย้อมสีจากหม้อเดียวกันแต่ได้สีไม่เหมือนกันปัญหาเหล่านี้อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุและหนึ่งในสาเหตุนั้นก็คือเรายังไม่ได้ใช้สารช่วยติดสีหรือการใช้สารช่วยติดสีที่ไม่เหมาะกับสีย้อมหรือผืนผ้านั้นๆค่ะคำว่าสารโมเดนเป็นคำที่ฟังดูยากใช่ไหมคะท่านผู้ชมแต่จริงๆความหมายของเขาก็คือไม่ยากเลยสารโมเดนคืออะไรอะหรอสารโมเดนคือสารช่วยให้สีติดผ้าได้ดีขึ้นค่ะเพื่อให้เข้าใจง่ายๆเราลองนึกถึงภาพการทากาวนะคะเมื่อเรามีกระดาษ2แผ่นมาวางกันเฉยๆแล้วประกบกันกระดาษก็อาจจะหลุดออกจากกันได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเราทากาวไว้ตรงกลางของกระดาษนะคะแล้วเราติดกันกระดาษทั้ง2แผ่นก็จะติดกันแน่นขึ้นค่ะการย้อมผ้าก็คล้ายกันนะคะผ้าคือสิ่งที่เราต้องการย้อมน้ำสีธรรมชาติคือสิ่งที่เราต้องการให้ติดบนผ้าสารโมเดนคือตัวช่วยให้สีจับผ้าได้ดียิ่งขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเราอาจจะเรียกสารโมเดนง่ายๆว่าสารช่วยติดสีหรือตัวช่วยให้สียึดติดกับผ้าค่ะสารโมเดนไม่ใช่สีและไม่ได้ใช้แทนน้ำย้อมนะคะแต่เป็นตัวช่วยให้สีทำงานได้ดีขึ้นทำไมเราถึงต้องใช้สารช่วยติดสีทำไมนะตอบหน่อยทำไมเอ่ยเพราะว่าสีธรรมชาติแต่ละชนิดอะค่ะมีความสามารถในการติดสีไม่เหมือนกันสีบางชนิดติดผ้าได้ง่ายสีบางชนิดติดผ้าได้น้อยไม่หรือไม่ติดเลยสีบางชนิดติดสีในตอนแรกแล้วพอเราซักออกไปสีก็จางสีบางชนิดพอโดนแดดนานๆสีก็เปลี่ยนสารช่วยติดสีค่ะมีประโยชน์หลายอย่างเรามาเริ่มสารตัวที่1ประโยชน์ขอโทษค่ะประโยชน์ที่1ของสารช่วยติดสีกันเลยนะคะประโยชน์ข้อที่1ช่วยให้สีติดผ้าได้ดีขึ้นสารช่วยติดสีทําหน้าที่ช่วยให้สียึดเกาะกับเส้นใยผ้าได้แน่นขึ้นสีจึงไม่หลุดออกง่ายเหมือนกับการย้อมสีโดยไม่ใช้ตัวช่วยประโยชน์ข้อที่2ในบางกรณีเมื่อเราใช้สารช่วยติดสีแล้วสีที่ได้จะเข้มและชัดเจนกว่าผ้าที่ไม่ได้ใช้สารช่วยติดสีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าใช้สารมากแล้วสีจะยิ่งติดมากขึ้นนะคะหรือสีจะยิ่งสวยถ้าเราใส่มากเกินไปก็อาจจะทำให้สีเกิดการเพี้ยนหรือผ้าแข็งหรืออาจจะทำให้ผ้าเกิดการเสียหรือชำรุดได้นั่นเองค่ะประโยชน์ข้อที่3ช่วยเปลี่ยนเฉดสีสารช่วยติดสีแต่ละชนิดทำให้สีเปลี่ยนได้ตัวอย่างเช่นอย่างเราย้อมขมิ้นนะคะจากหม้อเดียวกันแล้วถ้าเราใช้สารส้มเนี่ยสีเขาก็จะออกเป็นน้ำตาลอ่อนเหลืองอ่อนอ่ะสีเขาก็จะออกเหลืองอ่อนใสขึ้นดูสว่างดูไบรท์ขึ้นหรือถ้าเราใช้เป็นน้ำสนิมเหล็กสีก็จะออกโทนน้ำตาลเข้ม
้าเรายิ่งแช่นานก็จะยิ่งเข้มก็จะออกเฉดสีขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราใช้น้ำสีในหม้อเดียวกันนะคะแต่สารช่วยติดสีต่างกันก็สามารถทำให้ผ้าเนี่ยเกิดการเปลี่ยนสีเปลี่ยนเฉดสีได้หลายเฉดการเกิดเฉดสีได้เยอะมากๆเลยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยประโยชน์ข้อที่4ช่วยให้สีทนขึ้นทนขึ้นยังไงสารช่วยติดสีบางชนิดช่วยให้สีคงทนต่อการซักคงทนต่อการขัดถูคงทนต่อแสงแดดได้ดีขึ้นแต่ความคงทนของสีอะค่ะไม่ได้ขึ้นอยู่กับสารช่วยติดสีเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับชนิดของผ้าว่าเรานำผ้าชนิดใดมาย้อมชนิดของสีธรรมชาติที่เรานำมาย้อมความสะอาดของผ้าเราทำความสะอาดผ้าได้ครบขั้นตอนหรือเปล่าเคลียร์สิ่งสกปรกของผ้าออกไปหมดหรือเปล่าระยะเวลาในการย้อมความร้อนอุณหภูมิความร้อนที่เราใช้ปริมาณสารช่วยติดสีที่เราใช้วิธีการดูแลรักษาผ้าหลังการย้อมเช่นการซักการตากผ้าเราดูแลยังไงค่ะก็จะเป็นหลายปัจจัยที่ทำให้สีทนขึ้นทนหรือไม่ทนก็จะอยู่กับองค์ประกอบที่อาจารย์พูดมาข้างต้นเมื่อกี้นะคะสารช่วยติดสีชนิดแรกที่หลายท่านได้รู้จักกันก็คือที่แบบมีอยู่ทุกครัวเรือนเคยใช้หาซื้อได้ง่ายนิยมใช้ในการย้อมสีธรรมชาติเพราะช่วยให้สีติดผ้าและมักทำให้สีดูสว่างก็คือสารส้มถ้าเราต้องการให้สีย้อมออกมาใกล้เคียงกับสีเดิมของน้ำย้อมหรือไม่ต้องการให้สีคล้ำมากเราก็จะเริ่มการใช้สารส้มเนี่ยค่ะเราก็จะทดลองการใช้สารส้มเป็นอันนี้ค่ะสารส้มที่ใช้อ่ะค่ะเราจะไม่ใช้เยอะเกินไปไม่เยอะจนเกินไปเพราะว่าถ้าเยอะไปอาจจะทำให้สีผ้าไม่สวยอาจจะแบบทำให้สว่างเกินสีอ่อนเกินแล้วอาจจะมีสารตกค้างอยู่บนผืนผ้าได้นะคะสารต่อมาค่ะจะเป็นน้ำสนิมเหล็กอ่ะอันนี้ยังไม่โชว์เก็บไว้ก่อนน้ำสนิมเหล็กน้ำสนิมเหล็กเกิดจากอะไรน้ำสนิมเหล็กเกิดจากการที่เรานำวัสดุค่ะพวกตะปูจอบอะไรต่างๆเหล็กต่างๆที่เกิดสนิมแล้วก็นำไปแช่น้ำไว้ค่ะนำไปแช่น้ำไว้เสร็จแล้วเป็นเวลา1เดือนก็จะเป็นน้ำสนิมเหล็กขึ้นมาก็สามารถใช้เป็นสารโมเดลได้นะคะเดี๋ยวเราจะบอกวิธีการทำสารโมเดลจากสนิมเหล็กค่ะหรืออีกตัวหนึ่งนะคะนี่ค่ะอีกตัวหนึ่งชื่อว่าเฟอร์รัสซัลเฟตเฮปตาไฮเดรตนะคะลักษณะก็จะเป็นสีเขียวเป็นผลึกสีเขียวอ่อนเขียวอมฟ้าหรือบางคนก็เรียกจุลสีเขียวสารประกอบเหล็กค่ะอันนี้ก็ใช้แทนน้ำสนิมเหล็กได้ค่ะใส่ลงไปก็คือข้อดีของเขาก็รวดเร็วเราไม่ต้องไปหมักเนี่ยเป็นเวลา1เดือนเราสามารถตักแล้วก็ใส่คนก็จะเป็นน้ำสนิมเหล็กให้เราได้เลยเราก็จะใช้งานได้เลยจะล่นระยะเวลาลงมาค่ะจาก2สัปดาห์เหลือแค่เราตักใส่คนประมาณ5นาทีก็จบแล้วซึ่งสะดวกและรวดเร็วหาซื้อได้ง่ายค่ะมีตามร้านออนไลน์ทั่วๆไปเซิร์ชชื่อแล้วก็มีขายทั่วไปเลยค่ะสารส้มก็เหมือนกันนะคะสารส้มก็จะมีขายตามตลาดถ้าตามตลาดทั่วๆไปก็จะเป็นสารส้มก้อนใช่ไหมคะที่เรานำมาแกว่งให้น้ำใสหรือถ้าเรานำมาเป็นก้อนใช่ไหมคะเราก็อาจจะตำบดให้ละเอียดแล้วก็นำไปคนหรือถ้าอยากได้สารส้มบดละเอียดในช้อปปิ้งออนไลน์ก็มีขายนะคะเราก็สามารถไปเสิร์ชได้ว่าสารส้มนะคะกับเฟอร์ลัสซัลเฟตเฮปตาไฮเดรตนะคะอันนี้อาจารย์ก็ซื้อออนไลน์มานะ
โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงของสนิมเหล็กต่อสนิมเหล็กนะคะก็คือช่วยให้สีอ่ะสีของเขาก็จะหม่นขึ้นนะคะสีสนิมเหล็กก็จะหม่นขึ้นสีเหลืองอาจจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวหม่นสีน้ำตาลอาจจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มสีแดงอาจจะเปลี่ยนเป็นแดงคล้ำหรือม่วงเข้มหรือสีชมพูเป็นออกไปทางสีม่วงนะคะก็จะทำให้สีเขาเนี่ยเป็นเข้มแต่ถ้าสารส้มก็จะทำให้สว่างจำง่ายๆสารส้มสว่างสนิมเหล็กเข้มนะคะและที่สำคัญค่ะตัวสนิมเหล็กเนี่ยที่เราใช้ค่ะเราก็ต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสมถ้าเราใช้เยอะเกินไปนะคะผ้าก็จะเกิดการเสียหายได้นะคะผ้าเกิดการชำรุเสียหายหรือผ้าเกิดการเสื่อมสภาพได้นะคะต่อมาค่ะวัสดุธรรมชาติบางชนิดค่ะที่มีรสฝาดอยู่ภายในอันนี้ก็เป็นสารโมเดนได้ที่มีรสฝาดอยู่ภายในค่ะสารเนี้ยจะเรียกว่าสารแทนนินก็เราก็จะพบได้ตามตัวเขาเรียกว่าอะไรนะหยวกกล้วยตัวหยวกกล้วยหยวกกล้วยแบบลำต้นของกล้วยค่ะก็จะสามารถเป็นสารโมเดนได้นะคะหรือพืชอะไรที่มีรสฝาดพืชผลไม้อะไรต่างๆเปลือกไม้ที่มีรสฝาดเนี่ยค่ะก็ให้สังเกตได้เลยว่าเขาจะมีสารแทนนินประกอบอยู่ในนี้เราก็สามารถนำมาเป็นสารช่วยติดสีได้เขาจะให้สารช่วยติดสีได้กับฝ้ายดีมากๆเลยกับสารแทนนินนะคะเรายกตัวอย่างเช่นก็จะมีเปลือกทับทิมนะคะหรือตัวหยวกกล้วยตัวสมอเปลือกไม้ต่างๆใบฝรั่งอะที่มีรสฝาดหรือใบไม้หรือเปลือกผลไม้ที่มีรสฝาดนะคะและที่สำคัญนะคะแม้จะเป็นใบไม้หรือเปลือกไม้ครั้งก่อนเราเคยใช้สารแทนนินเนี่ยสารแทนนินจากพืชเนี่ยมาเป็นสารโมเดนเคยให้สีติดระดับนี้ระดับนี้แต่เมื่อเราเก็บช่วงเวลาที่ต่างหรือแบบตอนนี้เราสมมติว่าเราเก็บฤดูหนาวครั้งต่อมาเราย้อมเราเป็นฤดูร้อนอ่ะก็จะให้เฉดสีที่เปลี่ยนให้คุณสมบัติที่เปลี่ยนไปนะคะเนื่องด้วยการเวลาอุณหภูมิในการเก็บอะไรเงี้ยค่ะปัจจัยหลายๆอย่างค่ะเดี๋ยวเรามาลองทำสารช่วยติดสีด้วยตัวเองกันเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำสารช่วยติดสีกันวันนี้เราจะไม่ได้มีการมัดอะไรนะคะเพราะว่าเราจะให้ดูเฉดสีชัดๆว่าสีเปลี่ยนขนาดไหนนะคะน้ำย้อมในวันนี้ที่เรามาทดลองย้อมก็จะเป็นน้ำขมิ้นจากที่เราย้อมสัปดาห์ก่อนๆ นะคะอันนี้อาจารย์ก็เอามาอุ่นให้ร้อนนะคะน้ำขมิ้นเนี่ยเราก็เก็บไว้ได้น้ำย้อมของเราเก็บไว้ได้อาจารย์ก็เทใส่แล้วก็ตั้งรอน้ำเดือดเกลือเราไม่ต้องใส่เพิ่มแล้วเพราะว่าเราใส่ไปเมื่อครั้งที่แล้วแล้วนะคะเรามาดูในพาร์ทของการที่เราทำตัวสารช่วยติดสีกันก่อนนะคะการทำสารช่วยติดสีเนี่ยก็คือเราก็จะนำตัวสารส้มบดละเอียดนะคะง่ายมากเลยท่านผู้ชมตักเลยค่ะ1ช้อนแล้วก็ใส่ลงไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาคนนะคะแล้วก็จะคนเขาเลยอันนี้อาจารย์ใส่น้ำประมาณอยู่ที่3ลิตรนะคะกับ1ช้อน3ถึง4ลิตรเราก็จะคนจนให้สารส้มละลายเลยนะคะท่านผู้ชมเราก็จะใช้วิธีการคนเขาค่ะตอนนี้น้ำก็ใกล้จะเดือดแล้วนะคะ

ก็วิธีการคนก็เราก็คนไปทางเดียวกันค่ะให้สารส้มเขาละลายพอสารส้มละลายก็ใช้ได้เลยนะคะสะดวกและรวดเร็วอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราพักไว้ก่อนแล้วก็ต่อมานะคะเป็นตัวที่เราจะทำน้ำสนิมเหล็กนะคะเราก็ตักสารขึ้นมาค่ะเราใส่แค่นิดเดียวพอนะคะประมาณครึ่งช้อนค่ะเราใส่ครึ่งช้อนนะคะแล้วเราก็คนค่ะเหมือนกันเลย

ใส่ครึ่งช้อนแล้วคนนะคะโอเคเดี๋ยวอีกถังหนึ่งอาจารย์ลองใส่หนึ่งช้อนแล้วกันสีก็จะเข้มขึ้นแต่จริงๆอ่ะแบบเราใช้แค่นิดเดียวพอนะคะเราไปเติมน้ำเราก็จะใส่หนึ่งช้อนอุ๊ยเดี๋ยวกลับมานะคะพักไว้ก่อนค่ะตอนนี้น้ำก็เดือดเป็นที่เรียบร้อยของแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราเน้นศาสตร์โมเดิร์นเนาะเราก็จะไม่มีการมัดใดๆเลยอาจารย์จะใส่ผ้าไปทั้งหมดใส่ผ้าไปทั้งหมด4ผืนนะคะผ้าก่อนที่เราจะย้อมเราก็ทำความสะอาดผ้าการเตรียมผ้าก่อนย้อมเรียบร้อยนะคะซักต่างๆแล้วก็นำมาต้มใส่น้ำยาล้างจานค่ะอันนี้อาจารย์ผ่านการต้มเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ผ้าลงไปเลยนะคะวันนี้เราจะไม่ได้มีการมัดใดๆนะคะเพราะว่าเราจะดูเฉดสีชัดๆถ้ามัดอาจจะเห็นเฉดสีไม่ชัดนะคะเดี๋ยวเราจะลงย้อมระยะเวลา15นาทีนะคะเดี๋ยวจับเวลาในการย้อมผ้าผืนนะคะก็จะต่างกับผ้ามัดย้อมคือเราต้องคอยคนผ้าเขาและเราต้องกดผ้าที่ลอยขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้สีอ่ะสม่ำเสมอให้สีโดนน้ำย้อมทั่วทั้งผืนนะคะถ้าอย่างผ้ามัดย้อมคือเขาจะมีหลายเฉดสีในผืนเดียวใช่ไหมคะแต่ว่าพอย้อมผืนแล้วอะค่ะเราก็ต้องคอยกดผ้าเขาและคนผ้าเขาค่ะคอยกดคนให้แบบให้น้ำย้อมซึมผ้าอย่างทั่วถึงนะคะทั้งผืนเดี๋ยวเราจับเวลา15นาทีนะคะส่วนถังเนี้ยเราใส่ตัวสนิมผงสนิมนะคะ1ช้อนปริมาณน้ำเท่ากันเลยก็คือ 3-4 ลิตรส่วนถังนี้เป็นครึ่งช้อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูการเปลี่ยนแปลงกันนะคะแต่ในความใส่เยอะค่ะก็จะมีข้อเสียจะทำให้ผ้ากระด้างแล้วก็อาจจะทำให้ผ้าเสื่อมสภาพได้ถ้าเราใส่เยอะเกินไปนะคะผ้าก็จะไม่คงทนตอนนี้เราก็คนนะคะเขาก็จะออกเป็นสีเหลืองสีขมิ้นคือย้อมง่ายมากนะคะลืมใส่ชิ้นเทปขอใส่ชิ้นเทปตามนะคะอันนี้อาจารย์ก็คอยเรื่อยๆนะคะคอยจับกดผ้าเรื่อยๆเห็นไหมไม่ยากเลยเดี๋ยวระหว่างรอเราก็มาพูดถึงการที่เราทำน้ำสนิมเหล็กทั่วไปจากธรรมชาติเราก็นำสิ่งใดก็ได้ค่ะที่เกิดสนิมที่เป็นเหล็กของเรานำมาใส่ถังไว้ใส่แกลอนไว้เช่นตะปูหรือถ้ามีถังใหญ่ๆก็เป็นจอบก็ได้ค่ะจอบที่ขึ้นสนิมหรือเหล็กต่างๆที่ขึ้นสนิมนะคะก็นำเหล็กแช่ผสมกับน้ำให้ท่วมเลยค่ะสมมติว่าเหล็กอาจารย์แช่ปริมาณเท่านี้สมมตินะน้ำเราก็แช่เกือบเต็มเลยหรือแช่เต็มเลยก็ได้
แล้วก็ถ้าเราจะให้เขาเกิดสนิมเร็วขึ้นให้เราใส่น้ำส้มสายชูเข้าไปค่ะใส่ขวดนี้ประมาณ2ลิตรเนาะเราก็ใส่น้ำส้มสายชูไปค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะได้ค่ะแล้วเราก็หมักไว้เร็วสุดเลยนะคะเร็วสุด2สัปดาห์ถ้าจะให้ติดดีๆก็1เดือนแต่2สัปดาห์ก็ใช้ได้แล้วค่ะจริงๆแล้วถ้าจะให้ดีก็1เดือนวิธีทำก็จะง่ายมากแล้วจริงๆก็จะมีสารโมเดนอย่างอื่นด้วยนะคะอย่างเช่นสารโมเดนจากหยวกกล้วยก็ได้หรือใบฝรั่งที่แบบที่เขามีสารแทนนินที่เขามีรสฝาดเป็นต้นหรือตัวที่เป็นเขาเรียกอะไรนะมะขามเปียกมะขามเปียกก็ใช้ได้เอามะขามเปียกไปต้มกับน้ําก็ใช้ได้เหมือนกันตัวมะขามเปียกหรือจะเป็นสารมอร์แดนจากดินหรืออีกอย่างนึงจากขี้เถ้าน้ําด่างขี้เถ้าน้ําด่างขี้เถ้าทํายังไงก็คือเราก็จะนําขี้เถ้าอะค่ะถ้าจะให้ดีอะก็ขี้เถ้าจากการเผากล้วยอันนั้นก็จะดีมากเลยเราก็ใช้ขี้เถ้าอ่ะค่ะมาเป็นน้ําด่างก็คือวิธีการทําเนาะเราก็เอานําขี้เถ้ามาใส่น้ําแล้วก็แช่ไว้ค่ะแช่ทิ้งไว้แต่ขี้เถ้าเหมือนน้ําสนิมเลยต้องแช่ไว้นานพอสมควรถึงจะใช้ได้หรือคือถ้าน้ําขี้เถ้าเป็นด่างหรือยังให้สังเกตเราจับน้ําเขาจะมีความลื่นๆเหมือนน้ําด่างเขาจะมีความแบบลื่นๆเขาจะไม่เหมือนเราโดนน้ําปกตินะคะนี่วิธีการทําหรือเราจะเป็นการกรองก็ได้ค่ะก็คือจะใช้ขี้เถ้าเราจะนําผงขี้เถ้าค่ะมาวางไว้แล้วก็ข้างล่างก็เป็นกระถางต้นไม้เนาะแล้วก็ลองกรองผ้าอีกทีนึงกรองผ้าใส่กระถางต้นไม้แล้วเราก็เทน้ําไปค่ะแล้วรอให้น้ําหยดน้ําที่หยดลงมาข้างล่างค่ะเขาก็จะผ่านขี้เถ้าลงมาอันนี้ก็สามารถใช้ได้เลยแต่ถ้าเราจะใช้วิธีการแช่ไว้อ่ะค่ะก็มีระยะเวลานิดนึงประมาณ1สัปดาห์ค่ะแต่ถ้าเรารอน้ําหยดเนี่ยพอหลังจากที่น้ําหยดแล้วเราลองจับน้ําดูนะคะน้ําเขาก็จะมีความลื่นๆอันนี้ใช้ได้เลยน้ําด่างถ้าชิมจะมีรสเฝื่อนๆเค็มๆนิดนึงค่ะใช่ประมาณนี้นะคะตอนนี้อ่ะคุยเพลินนะคะเราก็คนไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเดี๋ยวสีจะไม่สม่ําเสมอเดี๋ยวสักครั้งหนึ่งอาจารย์จะสอนทําน้ําขี้เถ้าสอนวิธีทําเพราะว่าบอกอย่างนี้อาจจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ใช่ไหมเดี๋ยวอาจารย์จะมาสาธิตให้ดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวครั้งถัดไปอาจารย์จะสาธิตให้ดูนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรารอครบ15นาทีเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำมาลงสารมอร์แดนที่สำคัญนะคะหม้อที่เราใช้อ่ะค่ะเราไม่ควรใช้ปี๊บเพราะว่าปี๊บเกิดสนิมใช่ไหมสนิมมันเป็นสารมอร์แดนมันจะทำให้สีเราอ่ะมันล็อกอยู่พอโดนมันเหมือนโดนน้ำสนิมมันจะทำให้เราย้อมยิ่งย้อมทำไมสียิ่งเข้มยิ่งเข้มอะไรเงี้ยมันด้วยความตัวเขาเรียกอะไรปี๊บอะค่ะมันเกิดสนิมให้เราใช้หาหม้อสแตนเลสนะคะเวลาเราใช้ย้อมที่สำคัญเลยต้องหม้อสแตนเลสเพราะว่าไม่เกิดสนิมถ้าเป็นแบบ
บางทีหม้อที่บางทีเกิดสนิมจะทำให้เฉดสีของเราเปลี่ยนแล้วเวลาเราลงสารโมเดนต่างๆค่ะก็จะไม่ติดเพราะว่าเขาไปติดกับตัวสนิมเหล็กแล้วประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเดี๋ยวเรารอก่อนนะคะโอเคค่ะ

ตอนนี้ก็ครบเวลา15 นาทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำผ้าขึ้นจากน้ำนะคะขึ้นจากน้ำย้อมแล้วหลังจากนั้นเราจะลงถังนี้นะคะก็คือสารส้มและสนิมเหล็กนะคะครึ่งช้อนสนิมเหล็ก1 ช้อนนะคะเดี๋ยวเราจะนำผ้าขึ้นมาการใช้สารโมเดิร์นนะคะท่านผู้ชมต้องใส่ถุงมือด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ถุงมืออาจารย์ไม่อยู่หายเดี๋ยวเราจะใช้ที่คีบนะคะแล้วเดี๋ยวพอตอนล้างผ้าใช้ที่คีบในการคนปกติจะใช้มือขยำนี่แหละค่ะเดี๋ยวเราจะนำผ้าผืนแรกนะคะตอนนี้เรานำผ้าขึ้นจากหม้อเรียบร้อยครบทุกผืนอ่ะเหลือผืนเล็กผืนหนึ่งเรานำผ้าขึ้นจากหม้อแล้วนะคะแล้วเราก็จะนำลงไปแช่สารส้มเลยนะคะเดี๋ยวเราไว้เป็นเวลา5 นาทีอ่ะเหมือนกันแช่จิ้มจิ้มลงไปและผืนนี้นะคะเราก็จะแช่เป็นเวลาเดียวกันเลยนะคะ5 นาทีเหมือนกันเลยชิลล์โอเคเดี๋ยวเราจะคอยกดผ้านะคะเดี๋ยวรบกวนจับเวลาให้หน่อยนะคะ5 นาที

จับเวลาอยู่ไหมคะถ้าแบบ1นาที2นาทีรบกวนแจ้งด้วยนะคะก็ลักษณะของผ้านะคะตัวสารส้มผ้าจะมีความออกไปเฉดสว่างขึ้นส่วนตัวสนิมน้ำสนิมเนาะก็จะมีความออกเข้มๆหน่อยก็จะไปทางเหลืองมัสตาร์ดเลยนะคะส่วนอีกหนึ่งผืนนะคะเราไม่ได้แช่ใดๆเดี๋ยวเราก็จะไปล้างน้ำเปล่าพร้อมกับเพื่อนๆ นะคะในระหว่างนี้เราก็แช่ไว้เป็นเวลา5นาทีนะคะท่านผู้ชมก็คอยขนคอยแบบกดผ้าให้เขาจมน้ำค่ะอันนี้ใช้คนละภาชนะกันเนาะ

เดี๋ยวเรารอดูการเปลี่ยนแปลงนะคะคือถ้าเราแช่ในระยะเวลาที่ไม่นานนะคะก็จะสีก็จะเปลี่ยนน้อยแต่ถ้าเราแช่นานสีก็จะเปลี่ยนมากนะคะในส่วนของน้ำย้อมนะคะเราก็เก็บไว้ได้เช่นเดียวกันเก็บไว้ได้เรื่อยๆเลยนะคะน้ำย้อมเดี๋ยวเราก็จะมาบอกวิธีการเก็บน้ำย้อมกันการเก็บน้ำย้อมของเรานะคะระหว่างเรารอเนาะ5นาทีใช่ไหมในระหว่างการในการเก็บน้ำย้อมเราก็ต้องรอให้อุณหภูมิหายร้อนก่อนให้เป็นอุณหภูมิห้องก่อนแล้วเราก็กรองใส่แกลลอนหรือภาชนะที่เราต้องการจะใส่นะคะเก็บไว้ได้แล้วก็เขียนวันเดือนปีไว้ว่าน้ำย้อมเราย้อมเมื่อไหร่เราต้มน้ำเมื่อไหร่ของอาจารย์ต้มเมื่อน่าจะประมาณ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วเนาะก็เก็บไว้ได้เป็นปีสามารถนำมาใช้ย้อมได้ตัวขมิ้นข้อดีของเขาค่ะก็คือเราย้อมได้ทั้งย้อมเย็นและย้อมร้อนเลยแต่วิธีการนี้ที่อาจารย์สอนก็จะเป็นการย้อมร้อนค่ะโอเคตอนนี้ก็3นาทีแล้วเนาะเดี๋ยวรอ

แต่จริงๆอ่ะสีแบบ1 ช้อนกับครึ่งช้อนสีไม่ค่อยต่างกันมากเลยนะคะเดี๋ยวเรารอดูตอนไฟนอลดีกว่าส่วนสารส้มเขาก็จะมีความสว่างแล้วก็คนแล้วก็คอยดูว่าแบบผ้าจมให้ผ้าจมนะคะถ้าจะให้ดีอะค่ะก็คือบีบผ้าเนี่ยสีเขาจะเปลี่ยนไวถ้าปกติอาจารย์ก็จะใช้ถุงมือแล้วก็คอยบีบ

คือถ้ามือเปล่าลงไปก็คือจะมือดำค่ะสารส้มยังพอได้อยู่เนาะขออนุญาตใช้มือแล้วกันนะคะเพื่อความสะดวกแต่ว่าที่จริงอ่ะต้องใส่ถุงมือดีที่สุดเพราะว่าเป็นสารเนาะถ้าปกติอาจารย์ก็จะขยำแบบเนี้ย

จริงๆอยากขยำน้ำสนิมเหล็กอ่ะแต่โดนแบบโดนร่างกายมากก็ไม่ดีถุงมือโบยบินถุงมือหายนะคะอุ้ยขออนุญาตนะคะท่านผู้ชมที่จริงต้องมีถุงมือนะคะถูกร่างกายไม่ดีนะคะขออนุญาตจริงๆคือถ้าแบบเนี่ยเราบีบเขาเรานำเขาขึ้นมาอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบมีการเปลี่ยนสีได้ดีขึ้นกว่าตอนที่แบบเขาอยู่เฉยๆอะค่ะ

กี่นาทีแล้วคะตอนนี้อะตอนนี้ครบแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่ซิงค์กันนะคะเราจะไปร้านที่ซิงค์เนาะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันค่ะโอเคค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการผ้าที่เราไม่ได้ลงสารโมเดิร์นใดๆนะคะเราก็จะล้างเขาจนกว่าน้ำเขาจะใสเลยนะคะ

ล้างขยี้ขยี้ให้สะอาดเลยนะคะอันนี้เราฝากไว้ก่อนนะคะต่อมาค่ะเป็นน้ำจากสารส้มนะคะอันนี้น้ำจากสารส้มนะคะ

นี่ค่ะจะเป็นน้ำจากสารส้มต่อมาค่ะเป็นน้ำสนิมเหล็กนะคะครึ่งช้อนน้ำสนิมเหล็กครึ่งช้อนนะคะน้ำสนิมเหล็กครึ่งช้อนนะคะ

ต่อมาจะเป็นน้ำสนิมเหล็ก1ช้อนค่ะอันนี้เราล้างน้ำแรกอยู่นะคะท่านผู้ชมเราจะล้างเขาจนกว่าเขาจะใสเลยนะคะเราก็หยิบผืนที่หนึ่งมาล้างก่อนอันนี้คือผืนที่หนึ่งนะคะที่เป็นไม่ได้ลงสารโมเดิร์นใดๆเลย

ต่อมาผืนที่2นะคะที่เป็นสารส้มที่เป็นสารส้มนะคะต่อมานะคะเป็นที่เราใส่ผงสนิมนะคะครึ่งช้อนอันนี้เขาก็กลิ่นที่ได้นะคะจะมีความกลิ่นออกสนิมนะคะ

นะคะลักษณะเดี๋ยวเราไปดูสีกันล้างจนกว่าน้ำเขาจะใสเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นผืนที่4นะคะก็จะมีความเข้มกว่าเล็กน้อย

อันนี้ก็จะเป็นผืนชิ้นเทสของเรานะคะน้ำสามเราก็น่าจะพอแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นผืนที่สองนะคะที่เป็นสามส้ม

0: โอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปเจอกันที่สตูเลยนะคะเราก็ล้างผ้าเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาเทียบสีกันโดยผืนแรกนะคะเป็นผืนที่เราไม่ได้ลงสารโมเดนใดๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะบิดผ้าก่อนเดี๋ยวจะเทียบให้ดูนะคะด้านหลังฉากนะคะต่อมานะคะจะเป็นสารส้มค่ะสารส้มสีจะต่างกันเพียงเล็กน้อยนะคะต่อมาเป็นสนิมเหล็ก
1: สิ่งที่ดิฉันถืออยู่ณขณะนี้นะคะก็จะเป็นน้ำสนิมเหล็กนะคะโดยใส่ผงไปครึ่งช้อนนะคะสีก็จะเข้มกว่าที่เราไม่ได้แช่อะไรเลยนิดนึงนะคะ
0: เห็นไหมท่านผู้ชมมีความแบบสีต่างนะคะโอเคไปต่อนะคะผืนสุดท้ายนะคะเป็นสนิมเหล็ก1ช้อนเรามาดูขอบิดให้หมาดๆก่อนนะคะจะเห็นว่าเราใส่สนิมเหล็กเยอะไปแล้วผ้าเกิดการขาดเห็นไหมคะเนี่ยถ้าเราใส่เยอะไปผ้าเราก็ในเรื่องของความคงทนนะคะก็จะไม่ดีเนี่ยผ้าขาดเห็นไหมคะอันนี้คือเราใส่สาร1ช้อนสารสนิมเหล็กก็จะทำให้ผ้าขาดแบบนี้เลยผ้าเกิดการเกี่ยวหรือซักขยี้แรงๆก็จะขาดผ้าจะค่อนข้างบอบบางถ้าเราใส่เยอะไปก็ไม่ดีนะคะโอเคเดี๋ยวเอามาตากแล้วเดี๋ยวเรามาเทียบสีกันนะคะโอเคค่ะจะเห็นได้ว่าสีผืนเนี้ยสีไม่แน่ใจสีที่อาจารย์เห็นกับสีที่ท่านผู้ชมทางบ้านเห็นตรงกันไหมด้วยความตรงนี้จะมีแสงไฟเนาะอันเนี้ยผืนเนี้ยค่ะผืนที่สองที่ด่างๆคือสีติดที่คีบเก่าที่เรายอมคลั่งไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะยังมีแบบคาบๆตอนคีบก็เลยจะมีสีติดผืนนี้นะคะจะเป็นผืนที่ไม่ได้ลงสารโมเดนใดๆค่ะก็จะเป็นขมิ้นแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดอย่างเดียวเลยค่ะส่วนผืนที่หนึ่งค่ะจะเป็นผืนที่เราแช่สารส้มแช่สารโมเดนสารส้มเป็นเวลา5นาทีก็จะมีความใสกว่าใบกว่านะคะแต่ในเฉดสีอ่ะพอดูใกล้ๆกันอ่ะก็ไม่ต่างกันมากแต่ว่าเขาก็จะมีความใบกว่าสว่างกว่านิดนึงอ่ะส่วนมาที่ผืนที่3นะคะอันนี้คือเราใส่สารไปครึ่งช้อน

มีความออกไปทางเข้มขึ้นสีเขาจะเข้มขึ้นมีความเหลืองมัตต์านะคะเทียบเขาก็จะมีความแบบสีเฉดสีที่เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนไปจากเดิมสารส้มก็เปลี่ยนเหมือนกันแต่นิดหน่อยส่วนผืนที่4ซึ่งไม่ต่างกันมากเลยที่อาจารย์ดูด้วยตาเปล่าเนี่ยมันจะเข้มขึ้นแค่นิดนึงแทบจะไม่ต่างฉะนั้นเวลาเราใส่สารนะคะใส่แค่ครึ่งช้อนก็พอเพราะว่าข้อเสียของการที่เราใส่สารมากเกินไปค่ะทำให้ผ้าขาดนะคะโอเคก็สัปดาห์นี้นะคะเราก็เรื่องสารโมเดิร์นแล้วการตากผ้าการดูแลรักษาผ้าเราดูแลยังไงเอ่ยเวลาเราย้อมสีธรรมชาติใช่ไหมคะเวลาเราซักผ้าเนี่ยค่ะผงซักฟอกบางทีเขาก็จะมีสารฟอกขาวต่างๆให้เราซักผ้าด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาที่ซักผ้าสีนะคะสีธรรมชาติถามว่าซักแล้วจะจางขึ้นเรื่อยๆไหมจางขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ว่าคือการที่เราดูแลถนอมในการซักในการตากก็จะทำให้สีจางช้าลงชะลออ่ะประมาณนี้นะคะอ่ะส่วนการซักแนะนำว่าถ้าจะให้ดีสีธรรมชาตินะคะก็เป็นซักมือก็จะดีกว่าสีก็จะหลุดร่อนช้ากว่าค่ะแล้วก็การโดนความร้อนเนี่ยด้วยความที่เป็นสีธรรมชาติเขาก็จะไม่ค่อยทนกับความร้อนมากนักพอโดนความร้อนสีเขาก็จะจางไปจากเดิมอ่ะอย่างเช่นโดนเตารีดไฟแรงๆเนี่ยสีเขาก็จะออกสีเขาก็จะเฟดก็จะจางแหละอ่ะทีนี้ถามว่าโดนเตารีดไหมได้ไหมโดนได้นะคะแต่ว่าก็เป็นไฟที่อ่อนๆไม่แรงจนเกินไปอ่ะต่อมาในการเรื่องการตากผ้าค่ะตากผ้าก็แนะนำว่าให้ตากในที่ร่มนะคะตากไม่แบบแดดจัดพอแดดจัดเนี่ยแดดเขาก็จะไปกัดสีค่ะนั่นแหละก็จะตากในที่ร่มจะดีกว่านะคะโอเคสัปดาห์นี้นะคะเราก็จบไปแล้วนะคะกับการเรื่องสารโมเดิร์นนะคะหรือสารช่วยติดสีค่ะก็ไม่ยากจริงๆแบบมีหลายสารมากเลยแต่ว่าอาจารย์ยกตัวอย่างมา2สารนะคะก็คือเป็นตัวสารส้มนะคะและสนิมเหล็กเดี๋ยวถ้าสัปดาห์ไหนอาจารย์จะเสริมวิธีการทำสารโมเดิร์นจากน้ำด่างมาให้นะคะโอเคค่ะค่ะสัปดาห์นี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ

0: ตอนขี่ช้างเข้าป่ามหาสนุกสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยกับไม้โทได้มาเที่ยวปางช้างและมีไม้ตรีน้องคนเล็กของไม้โทมาเที่ยวกับพวกเราด้วยและที่นี่มีกิจกรรมให้ทำร่วมกับช้างมากมายเลยน่าสนุกนะเนี่ย
1: ใช่เลยเราอยากจะชวนเพื่อนๆมาทำกิจกรรมไปพร้อมกับพวกเรากันนะใครพร้อมแล้ว

0: ลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
1: เริ่มกันที่กิจกรรมแรกกันเลยแทนไทยจะขึ้นไปบนหลังช้างแล้วนะเฮ้ย
0: โอ้โหน่าสนุกนะแทนไทย
2: ขี่แทนไทยช้าง
0: เอ๊ะไมตรียังเป็นเด็กยังพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: แทนไทยขี่ช้าง
0: โอ้ไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคนช้างไทยเก่งจริงๆเลย
2: ดอกไม้ช้างว่าลูก
0: ไมตรียังพูดเป็นประโยคไม่ถูกนะเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะยอดเยี่ยมไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน
1: ต่อไปได้เวลาช้างอาบน้ำแล้วเราไปดูช้างลงอาบน้ำในลำธารกัน
0: เอ๊ะไม่โทยังไม่เคยดูมาก่อนเลยโอ้ว้าวสนุกจัง
2: ขึ้นน้ำลำธารในช้าง
0: แต่เอ๊ะไมตรียังพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องเลยเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: ช้างพ่นน้ำในลำธาร
0: สุดยอดมากไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน
1: วันนี้พวกเราสนุกมากเลยได้ทำกิจกรรมมากมาย
0: ไมโทก็มีความสุขที่ได้มาเที่ยวกับแทนไทยและไมตรีและต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยไมตรีพูดเรียงคำเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง
1: แทนไทยกับไมโทมีของจะมอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
0: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
1: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
0: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
1: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
2: ขอบคุณค่ะมันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
3: เกี่ยวว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
2: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
3: ยังไงอะ
2: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
3: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
2: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
3: เออวะเขามาทำไมวะ
2: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
3: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
2: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและการทำผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายนะคะวันนี้รายการของเราก็มาถึงตอนที่6แล้วนะคะอาจารย
0: ์ครับผม
1: ค่ะวันนี้นะคะพบกับอาจารย
0: ์กลิ่นภัณฑ์อายุสุขนะครับ
1: ค่ะและอาจารย์นฤมลผุยบันตีนะคะ
0: ค
1: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะอาจารย์วันนี้ตอนที่6ของเราเรานำผลิตภัณฑ์อะไรมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านคะอาจารย
0: ์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดนะครับแล้วผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายในตอนวันนี้นะครับแล้ววันนี้เราทำผลิตภัณฑ์ในเรื่องของโรออนดับกลิ่นกาย
1: ใช่ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใกล้ตัวเราและส่วนใหญ่เราก็ใช้กันทุกวันด้วยนะคะอาจารย
0: ์ลักษณะเป็น
1: ใช่ค่ะ
0: กิ้งแบบน
1: ี้เป็นลูกกิ้งแบบนี
0: ้
1: นะคะแต่จริงๆผลิตภัณฑ์ที่เป็นโรออนเดี๋ยวนี้ก็มีหลากหลายรูปแบบถ
0: ้
1: าใครที่ติดตามรายการของเรานะคะจะเห็นว่าเราจะมีเนื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆนะให้ดูมากมายแต่ทีนี้เรามาเล่าก่อนค่ะอาจารย์เล่าว่าสมัยก่อนน่ะปัจจุบันนี้เราใช้โรออนสมัยก่อนน่ะเราใช้อะไรระงับกลิ่นกายคะอาจารย
0: ์สารส้ม
1: สารส้มนึกออกเลยนะคะวันนี้นะคะสารส้มก็มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ของเราเหมือนกันแต่ว่าจะเปลี่ยนรูปค่ะอาจารย
0: ์
1: สมัยก่อนสารส้มอาจารย์เป็นยังไงบ้างเราใช้
0: เป็นก้อนๆแล้วก็ถ้าถูให้ลื่นๆก่อนแล้วก็มาถูจักระแลใช่ไหมครับแบบนั้นไหม
1: เวลาอาบน้ำ
0: ใช่ทำไมเขาต้องใช้ใช่ไหมรู้ไหมทำไมต้องใช้
1: ก็อันดับแรกก็น่าจะมีกลิ่นเต่าค่ะอาจารย์หรือกลิ่นรักแร
0: ้จริงๆแล้วรักแร้เรามันดูกลมๆมันกว้างใช่ไหมครับพอมันกว้างปั๊บเนี่ยสารส้มมันเป็นรสฝาดรสฝาดของสารส้มมันก็เหมือนกับไปทำให้รูขุมขนมันแคบลง มันก็เลยดับกลิ่นได้
1: ก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยรูขุมขนมันก็อาจจะมีลักษณะที่เหมือนที่อาจารย์บอกกว้างพอใส่ตัวนี้ไปปุ๊บหรือว่าเราลูบไประหว่างกับน้ำเนี่ยรูขุมขนมันหด
0: หดตัวลง
1: เหงื่อมันก็เลยออกน้อย
0: ใช่ถูกต้อง
1: แ
0: ต่จริงๆแล้วจริงๆแล้วกลิ่นตัวเนี่ย
1: ค
0: ำว่ากลิ่นตัวเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปกลิ่นตัวเนี่ยกลิ่นตัวมาจากอะไรบ้างองค์ประกอบของกลิ่นตัวที่เกิดขึ้น
1: ที่เห็นนะคะก็น่าจะเป็นหนึ่งเรามีเหงื่อค่ะอาจารย์
0: จริงๆต้นเหตุก็คืออาหารใช่ไหมเคยเดินเคยไปเที่ยวอินเดียไหม
1: เคยจริงๆไม่ต้องไปถึงอินเดียก็ได้นะคะคนอินเดียอยู่ในประเทศเราก็มีแต่ว่าอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเราไม่ได้แบบ
0: ไม่ได้บูลลี่
1: ไม่ได้บูลลี่หรือว่า
0: เหยีย
1: ดนะคะแต่ว่ายกตัวอย่างลักษณะทาง
0: อาหาร
1: แวดล้อมอาหาร
0: ที่พูดถึงอินเดียนี่พูดถึงคนอินเดียเนี่ยทานอาหารที่เป็นเครื่องเทศเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมเครื่องเทศเหล่านั้นก็เป็นเครื่องเทศที่มีกลิ่นรุนแรงม
1: ัน
0: ก็เลยมีกลิ่นออกมาทางรูขุมขนเราพูดแบบนี้แต่เราไม่แล้วถ้าเกิดว่าย้อนไปไม่ใช่อินเดียอย่างเดียวไปทางยุโรปล่
1: ะ
0: เขาดื่มเขากินอะไรเขาทานอะไร
1: กินนมกินเนย
0: กินนมกินเนยแล้วเนื้อแกะกลิ่นกายของเขาก็จะออกลักษณะเป็นกลิ่นของเนื้อสัตว์เหล่านั้นทำไมบางทีเมืองหนาวก็ถึงต้องกินเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อสัตว์ที่อุ่นแล้วมีกลิ่นเพราะว่าก็ต้องการอยู่รอดกับก็เรียกร่างกายต้องการให้ความอบอุ่นเนี่ยพอมันมีกลิ่นตรงนั้นแล้วเราก็อยู่ใกล้ๆเราไม่คุ้นไงแต่เขาอยู่ในกลุ่มของเขาเนี่ยเขาไม่รู้สึกอะไรนะก็กลิ่นเดียวกันแต่พอมันอยู่กับเราอยู่ทางอะไรก็ทางตะวันออกหรือว่าทางที่มีเกล็ดร้อนเรากลิ่นของเราก็จะเน้นไปเรื่องอะไรกินกระมิ้นกินพริกไทยพวกนี้กลิ่นมันคนละแบบกัน
1: จริงๆอาหารมันก็จะเริ่มตั้งแต่อาหารเรื่องของหมักดอง
0: ก็มีผล
1: ปลาใช่ถ้าภาคใต้ก็อาจจะมี
0: สตอ
1: แกงไตปลาพวกนี้ค่ะหรือแม้อาหารบางอันผลไม้บางชนิดก็ได้เวลาเรากินไปในร่างกายเรา
0: สตอลูกเนียงอะไรพวกนี้ได้หมดเลยก
1: ระ
0: ถินพวกนี้กลิ่นมันแรงแล้วมันก็มีโอกาสที่จะออกมาทางรูขุมขนทางผิวหนังเรานี่แหละมันก็มีผลมา
1: พอสภาพอากาศที่มันร้อนนะคะเหงื่อของเราที่ออกมาเนี่ยก็มาทำกับแบคทีเรียเฉพาะถิ่นทีนี้บางจุดเนี่ยโดยเฉพาะรักแร้โดยเฉพาะถ้าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยนอกจากรูขุมขนเสร็จแล้วก็จะเรื่องมีเรื่องของขนด้วยค่ะอาจารย
0: ์
1: ขนยาวขนสั้นทีนี้บางคนเนี่ยอย่างโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยการที่มีขนรักแร้เนี่ยมันดูไม่สวยงามบางคนก็ใช้วิธีการทางเลเซอร์นะคะบางคนก็วิธีง่ายๆเลยค่ะคือถอนหรือโกนนะคะบางทีเวลาที่เราใช้พวกนี้ถอนมันก็ต้องมีการดึงบริเวณผิวหนังเพราะเราต้องดึงขนออกใช่ไหมคะพอดึงบ่อยๆเข้าในความยืดหยุ่นของผิวหนังบริเวณนั้นน่ะมันก็จะไม่ค่อยดีน
0: ั่
1: นแหละเขาถึงเกิดเป็นลักษณะของตุ่มหนังไก
0: ่
1: เขาก็เปรียบเทียบว่าเวลาที่เราเอาไก่ไปถอนขนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นตุ่มๆอย่างนั้นแหละ
0: ก็คือมันอาจจะครั้งแรกก็โอเคไม่มีปัญหาพอครั้งที่สองเริ่มม้วนขนที่ขึ้นมาใหม่ก็เกิดการม้วนตัว
1: ใช่ค่ะแต่อย่างสุภาพบุรุษบางคนการมีขนรักแร้นี่ก็อาจจะดูไม่น่าเกลียดบางคนดูแมนด้วยซ้ำนะคะอาจารย์ดูเป็นเหมือนผู้ชายแต่ทีเนี้ย ขนนั่นแหละมันก็เป็นตัวหนึ่งที่มันสะสมเกิดกลิ่นได้นะคะ
0: จริงๆแล้ว
1: กลิ่นไม่พึงประสงค์
0: ขนจริงๆก็ไม่ได้แปลกหรอกธรรมชาติก็สร้างมาแล้วบางคนนี่ไม่มีกลิ่นตัวก็มีคือถ้ารู้จักทานอาหารให้เป็นก็ไม่มีกลิ่นตัวก็มีนะนี่เรื่องจริงถ้าบางคนกลิ่นตัวแรงมากคนโบราณก็ทำยังไงรู้ไหมผมเป็นแพทย์แผนไทยเนี่ยดอกไม้พูดถึงดอกไม้ดอกไม้ที่ดับกลิ่นได้ดีเขาเรียกทำเป็นชาต้มเป็นน้ำชารู้ไหมดอกอะไร
1: ดอกมะลิ
0: ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสาพีดอกเกสรบัวหลวงรู้ไหมตัวที่เด่นมากมากคืออะไรดอกอะไรรู้ไหมดอกบุญนาคดอกบุญนาคดับกลิ่นตัวได้มากได้ดีด้วยนะดอกบุญนาคนี่เป็นดอกใหญ่ๆหน่อยนะคล้ายๆดอกอะไรไม่รู้จำไม่ได้แต่มันก็มีปีกๆใกล้ๆเป็นหยักๆเหมือนใกล้ๆเหมือนกับอะไรที่กล้วยมังคุดอ่ะหยักเกลียนไม่กล้วยมังคุดจะมีเป็นหยักๆกลมๆอ่ะนั่นดอกบุญนาคก็คล้ายๆแบบนั้นดอกบุญนาคเนี่ยดับกลิ่นสาบสางคนโบราณเนี่ยบอกถ้าผัวเมียเนี่ยหูทะเลาะเลิกกันเรื่องนี้ต้องต้มดอกบุญนาคให้หาบแล้วก็ดื่มด้วยแล้วจะดีขึ้นอาการเหม็นสาบพวกนี้จะดีขึ้นนี่คือลักษณะกายภาพในร่างกายทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยเราก็ข้างในเราถ้าตรงนั้นก็เรียนรู้ในวิธีการรักษาวิธีการกินเอาเองแต่เราวันนี้เรามาทำในเรื่องของป้องกัน
1: ใช่ค่ะ
0: การป้องกันเราใช้คือการป้องกัน
1: ค่ะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าสาเหตุของการเกิดกลิ่นกายมันมีอะไรบ้างหน
0: ึ่
1: งนะคะก็เกิดจากการรับประทานอาหารเหมือนที่อาจารย์ว่าร่างกายเราขับของเสียออกทางเหงื่อทางรูขุมขนนะคะสองรูขุมขนที่มันมีขนาดใหญ
0: ่
1: มันก็จะขับของเสียบริเวณนั้นได้นะคะใช่ทำให้เรามีกลิ่นนะคะสามการรักษาทำความสะอาดนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญบางทีเราใช้แต่ผลิตภัณฑ์ระงับแต่เราไม่อาบน้ำทำความสะอาดหรือทำความสะอาดได้ไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เกิดกลิ่นได้นะคะฉะนั้นเราต้องรู้สาเหตุแต่ก็จะมีบางคนนะคะที่เจ็บป่วยด้วยโรคบางชนิดนะคะหรือรับประทานยาบางอย่างซึ่งต่อมเหงื่อเราผลิตกลิ่นออกมานะคะอันไม่พึงประสงค์นะคะก็อาจจะทำให้เรามีกลิ่นพอเรามีกลิ่นกายเนี่ยก็เราก็รู้สึกไม่มั่นใจเพราะบางทีเนี่ยกลิ่นกายไม่ว่าคนที่อยู่ข้างๆเราจะได้กลิ่นนะคะเสื้อผ้าที่เราสวมใส่อยู่เนี่ยก็ทำให้มันติดบางทีทำความสะอาดเนี่ยมันก็ยังไม่หาย
0: นะค
1: ะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไปอยู่กับคนอื่นแล้วเรามีกลิ่นตัวอย่างเงี้ยมันก็บางคนอ่ะก็จะทำให้แบบคนข้างๆเราไม่สบายใจนะคะหรือไม่อยากเข้าใกล้เรานะ
0: ค
1: ะแล้วยิ่งสภาพอากาศในเมืองไทยเนี่ยโอ้โหของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะอากาศร้อนนะคะบางทีโรค

0: ตลอดทั้งปีนะคะบางทีร้อนชื้นด้วยก็เป็นสาเหตุหนึ่งซึ่งทำให้เรามีกลิ่นตัว
1: ใช่ครับ
0: นะคะฉะนั้นวันนี้ผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมก็จะเป็นโลออนระงับกลิ่นกายแล้วสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่ปราศจากแอลกอฮอล์ด้วยนะคะเพ
1: ื่
0: อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอาการแบบใช้แล้วเกิดรักแร้ดำนะคะ
1: คือจริงๆแล้วพอมีแอลกอฮอล์ปั๊บมันก็มีผลต่อในเรื่องของการเกิดการระคายเคืองด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: แสบอะไรแบบนี้
0: ใช่นะคะทีนี้ปกตินะคะก่อนที่เราจะทำผลิตภัณฑ์นะคะ
1: เ
0: ราก็จะแนะนำอุปกรณ์นะคะเบื้องต้นนะคะซึ่งท่านผู้ชมที่ชมรายการเราสามารถดูไว้เป็นแนวทางว่าเวลาเอากลับไปทำจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะคะอุปกรณ์ในวันนี้นะคะก็จะมีหม้อสแตนเลส
1: น
0: ะคะเพราะว่าในสูตรเราวันนี้เราจะต้องใช้ความร้อนในการละลายสารนะคะมีเตาไฟฟ้านะคะซึ่งเราจะต้องให้ความร้อนในการละลายสารนะคะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทั้งบ้านนะคะอุปกรณ์ที่เราเตรียมมาให้เนี่ยถือว่าเป็นอุปกรณ์พื้นฐานแต่บางท่านที่ยังไม่มีแล้วประยุกต์หรือเอาอุปกรณ์ที่มีอยู่ในบ้านมาใช้เนี่ยก็
1: ต
0: ้องระมัดระวังอย่างเช่นเรื่องเตาอย่างเงี้ยค่ะบางคนถ้าเกิดใช้เตาไฟฟ้าในการทำนะคะก็แนะนำให้เป็นการตุ๋นหรือการหม้อหล่อหม้อไปโดนกับความร้อนโดยตรงเพราะว่ามันอาจจะควบคุมอุณหภูมิลำบากนะคะสองหม้อที่เราใช้สแตนเลสในการทำกับข้าวจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากผลิตภัณฑ์พวกนี้ไม่ได้รับประทานเข้าไปในร่างกายฉะนั้นการใช้ภาชนะที่เกี่ยวกับอาหาร
1: ไม่แนะนำ
0: อาหารนะคะก็ไม่ค่อยแนะนำนะคะ
1: อาจารย์ถ้าในกรณีที่เราไม่มีเตาไฟฟ้าล่ะ
0: ค่ะถ้าเราไม่มีเตาไฟฟ้าเราก็ใช้เตาแก๊สแบบเมื่อกี้ที่เป็นหม้อ2ชั้นมีหม้อหนึ่งที่หล่อน้ำแล้วก็เอาหม้อหนึ่งตั้ง
1: ใช่ก็คือหม้อใบเนี่ยก็คือสมมตินี่เป็นหม้อนะครับนี่น้ำอยู่ข้างบนนะน้ำอยู่ในหม้อ
0: แล้วก็เพื่อการละลายสารนะคะ
1: เพื่อในการควบคุม
0: ใช่ค่ะ
1: ให้อุณหภูมิสารไม่สูงจนเกินไปเราสามารถควบคุมได้นะครับ
0: ซึ่งปกติตอนนี้เตาไฟฟ้าเขาอาจจะมีตัว
1: กำหนด
0: เมนูให้เราเลือกนะคะว่าแต่ละเมนูนะอุณหภูมิไม่เกินเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วในการทำอย่างถูกต้องนะคะหรือในระบบโรงงานการผลิตเครื่องสำอางนะเขาจะมีเทอร์โมมิเตอร์ในการวัดอุณหภูมิเพื่อควบคุมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวทางรายการขึ้นสูตรให้เนี่ยเขาจะมีการควบคุมใช่ไหมคะว่าส่วนที่หนึ่งเราควรใช้ความร้อนเท่าไหร่ในการละลายอย่างนั้นนะคะฉะนั้นร่างกายเราเนี่ยจะมันบอกไม่ได้แต่ละคนทนร้อนทนเย็นไม่เหมือนกันก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่ดีนะคะแล้วก็ที่มีความแม่นยำนะคะทีนี้อุปกรณ์ทุกอย่างที่เราทำนะคะอาจารย
1: ์
0: เราก็สามารถเราต้องทำความสะอาดเหมือนที่เราทำความสะอาดภาชนะอาหารก่อนนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะนำมาสัมผัสกับสารทุกตัวที่เราทำในสูตรเนี่ยก็แนะนำให้เช็ดด้วยแอลกอฮอล์เอทิลแอลกอฮอล์นะคะที่มีความเข้มข้น 70% ขึ้นไปเช็ดอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะที่เราจะต้องสัมผัสอันนี้เป็นการทำความสะอาดพื้นฐานเบื้องต้นเลยเพราะว่าเราต้องการให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเรามีอายุการใช้งานที่นานขึ้นนอกจากสารกันเสียที่เราใส่เข้าไปในสูตรแล้วเนี่ยความสะอาดของอุปกรณ์ที่ทำนะคะ
1: มีความสำค
0: ั
1: ญ
0: ใช่จริงๆถ้าเราดูจากหลายๆโรงงานที่เขารับผลิตนะคะเราจะเห็นภาพบรรยากาศเลยอ๋อระบบโรงงานในการทำเครื่องสำอางเขาต้องทำแบบนี้แบบนี้มีมาตรฐานทั้งที่เป็นกฎหมายแล้วก็มาตรฐานสากลแต่เราถ้าเราทำเองนะคะอันนี้เราทำใช้เองเราก็อาจจะอันไหนเรารับได้ไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็ต้องพิจารณาแต่ถ้าทำจำหน่ายเนี่ยมันจะมีเรื่องของกฎระเบียบในการควบคุมอยู
1: ่
0: นะคะ
1: จริงๆแล้วความสะอาดเนี่ยมันก
0: ็
1: ถ้าเราทำความสะอาดได้มาตรฐานก
0: ็
1: คือผิดพันเราก็มีอายุยาวถึง2ปีถึง3ปีก็แล้วแต่คุณภาพ
0: ใช่ค่ะ
1: ของผิดพัน
0: เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราทำตามสูตรที่เราสอนท่านผู้ชมไปเนี่ยอายุเครื่องสำอางเราจะมีอายุ2ปี
1: 2ปีเลยครับ
0: ใช่นะคะ
1: ก็ถือว่า
0: ใช่ครับ
1: ผิดพันวันนี้นะมันก็ต้องมาเรียนกันแล้ว
0: หรอมาต้องดูกันแล้วหลายๆตอนที่เราแนะนำเนี่ยเรามักจะแนะนำการทำความสะอาดอุปกรณ
1: ์ครับ
0: ทุกครั้งนะคะเพราะว่าอย่างท่านผู้ชมบางท่านที่ติดตามรายการไม่ได้ดูตั้งแต่ตอนแรกนะคะหรือว่าหลายๆตอนที่มาบางทีเปิดมาปุ๊บเจอตอนที่6เลยอุปกรณ์เขาทำยังไงบางทีเอาอุปกรณ์ในบ้านมาทำเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะแนะนำ
1: วิธีการ
0: ใช่ค่ะทีนี้เรามาดูในสูตรของเรานะคะสูตรโรออนระงับกลิ่นกายของเราในวันนี้นะคะ
1: ครับ
0: เรามีสารอะไรบ้างนะคะจริงๆถ้าเดี๋ยวทางรายการขึ้นให้เขาก็จะมีแบ่งเป็นส่วนๆเพราะว่าวันนี้เราทำในรูปแบบของจริงๆในรูปแบบของของเหลวหรือกึ่ง
1: ๆที่
0: มันชั่นคือโลชั่นนะคะลักษณะมันจะเป็นการรวมส่วนน้ำกับส่วนน้ำมันแล้วก็ส่วนสารสำคัญเข้าด้วยกันนะคะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูที่ส่วนน้ำก่อนนะคะน้ำนะคะในสูตรที่หนึ่งเดี๋ยวอาจารย์นะคะน้ำที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางปกติเขาจะต้องมีความสะอาดเทียบเท่าน้ำดื่มนะคะแต่น้ำดื่ม

0: ปัจจุบันนี้มีหลากหลายมากในท้องตลาดนะคะเบื้องต้นเราอยากให้ใช้น้ำดื่มสะอาดที่ไม่ได้มีส่วนผสมของแร่ธาตุอย่างอื่นคือเป็นน้ำแร่เป็นน้ำด่างเป็นน้ำบาดาลเป็นน้ำฝนน้ำประปานะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราต้องใช้น้ำสะอาดซึ่งปกติแล้วใช่มันจะมีมาตรฐานเลขอ๋อน้ำดื่มนะคะใส่ในเครื่องสำอางนะคะเนี่ยอันเนี้ยจะดีที่สุดดีเนี่ยก็คือดีต่อสูตรที่เราละลายสารด้วย
1: ใช่จะเสถียร
0: ใช่ค่ะนะคะตัวต่อมาก็คือกีซาลีนนะคะอันนี้เป็นสารให้ความชุ่มชื้นพูดง่ายๆคือมอยเจอไรเซอร์นั่นเองนะคะตัวบำรุงตัวนี้นะคะมอยเจอไรเซอร์เนี่ยของกีซาลีนเนี่ยช่วยในเรื่องของการเก็บกักความชื้นไว้ในผิวผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางหลายๆตัวอาจารย์เห็นไหมคะเขาจะมีตัวที่ให้ความชุ่มชื้นเก็บกักความชื้นไว้ในผิวนะคะเพื่อที่ไม่ให้ผิวเราเสียความชุ่มชื้น
1: แล้วอย่างนึงก็จะทำให้ผิวพรรณของเรา
0: ค่ะ
1: ไม่แห้งผิวพรรณก็คงตัวอยู่นานขึ้นนะครับ
0: ใช่ค่ะตัวต่อมาก็คือเป็นสารลดอาการระคายเคืองตัวอะแลนโทอินนะคะก็คือในใส่ในสูตรนะคะตัวนี้ก็จะสำหรับคนที่มีลักษณะผิวแพ้ง่ายระคายเคืองง่ายหรือเวลาที่เราใส่แอคทีฟใส่สารสำคัญลงไปในสูตรเนี่ยตัวนี้จะช่วยลดอาการระคายเคือง
1: กันระคายเคืองได้
0: ใช่ค่ะ
1: ป้องกันได้
0: ตัวต่อมานะคะก็คือเป็นเซลลูไซด์ PCG10 อันนี้เป็นสารสร้างเนื้อจริงๆชื่อเนี่ยเราพยายามอาจจะไม่ได้ใส่เป็นชื่อวิทยาศาสตร์ให้กับท่านผู้ชมทางบ้านคำว่าชื่อวิทยาศาสตร์ก็คือชื่อที่มันเป็นชื่อยาวๆซึ่งทั่วโลกอ่ะเขาใช้เป็นระบบ crossing number นะคะในระบบการเรียกสารแต่วันนี้เนี่ยเราอาจจะใช้ชื่อที่มันเป็นชื่อการค้าเพื่อเวลาที่ทุกท่านดูรายการของเราไปแล้วเนี่ยสามารถเอาชื่
1: อ
0: ใช่ค่ะ
1: ข
0: ึ้นเสิร์ชหาข้อมูลนะคะได้แหล่งซื้อสารได้ว่าอ๋อสารตัวนี้มันคืออะไรนะคะฉะนั้นชื่อทางการค้ามันก็ดูสั้นๆดูแปลกๆนิดนึงเพราะว่าแต่ละร้านก็จะมีการตั้งชื่อที่แตกต่างกันแต่ว่าชื่อเนี้ยท่านผู้ชมสามารถที่จะค้นหาในข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ดูว่าร้านซัพพลายเออร์เขาขายกันเท่าไหร่นะคะ
1: อ
0: ันนี้คือส่วนที่หนึ่งนะคะซ
1: ึ่
0: งเป็นส่วนที่ละลายในน้ำนะคะซึ่งเราแยกไว้นะคะส่วนที่สองก็คือเป็นส่วนที่ละลายในน้ำมันโอ้โหโพโลดาวนะคะ10-2-P อันนี้เป็นตัวเชื่อมน้ำกับน้ำมันนะคะ
1: ใช
0: ่ค่ะแล้วก็โพโลดาว6-2-S นี่ชื่ออาจจะอ่านยากนิดนึงนะคะอาจารย
1: ์ช่วยเชื่อมน้ำมันกับน้ำ
0: ใช่บางทีเรียกง่ายโพดาวนะคะบางทีออกชื่ออาจจะส่งไปทางร้านซัพพลายเออร์คนขายก็งงเราก็งงนะคะตัวนี้เป็นอิมันชันเป็นตัวเชื่อมน้ำกับน้ำมันซึ่งลักษณะของตัวอิมันชัน2ตัวนี้มันจะอยู่ในรูปแบบของแว็กค่ะอาจารย
1: ์ครับ
0: จริงๆเราอยากเอาชื่อวิทยาศาสตร์ขึ้นมาให้อยู่นะเดี๋ยวทางรายการเขาน่าจะมีขึ้นให้แต่ต้องเหมือนที่แจ้งไว้ตอนแรกว่าเราขึ้นชื่อการค้าเนี่ยเราจะหาแหล่งซื้อได้ง่ายใช่ค่ะลักษณะก็จะเป็นแว็กซ์สีขาวๆแบบนี้นะคะซึ่งเวลาที่เราเอามาทำพวกผลิตภัณฑ์โลออนหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับจุดซ่อนเลนส์โดยเฉพาะบริเวณรักแร้เนี่ยมันจะช่วยลดอาการเหงื่อมันแห้งค่ะอาจารย์มันแห้งมันนุ่มนะคะเวลาเราทาลงไปเนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกเหนียว
1: ดีจังเลย
0: นะคะเวลาเหงื่อออกนะคะต่อไปที่เมา1898ตัวนี้รู้สึกจะเป็นซิตริกแอลกอฮอล์นะคะถ
1: ้
0: าใครที่ดูหลายๆสูตรในบางผลิตภัณฑ์เนี่ยนอกจากซิตริกแอลกอฮอล์แล้วก็จะมีตัวนี้แหละนะคะที่เป็นชื่อกันค่ะแล้วก็เล็กซิมอลนะคะใช่ค่ะตัวนี้ก็เป็นสารสร้างเนื้อเหมือนกันล
1: ัก
0: ษณะของแว็กซ์4ตัวนี้นะคะจะมีลักษณะแห้งเวลาทาลงไปแล้วเนี่ยนอกจากจะให้ความรู้สึกชุ่มชื่นแล้วเนี่ยมันจะชุ่มชื่นแบบที่ไม่มีน้ำมันคาบอยู่ที่ผิวด้วย
1: โอ้ซื้อหมดเลย
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราทาผลิตภัณฑ์โลออนในสังเกตไหมคะหลายๆยี่ห้อจะบอกว่าแห้งไวโดยที่ไม่ได้มีสารที่ช่วยให้สารระเหินเหมือนแอลกอฮอล์ที่เป็นสูตรสมัยก่อนปัจจุบันนี้สารทางด้านวิทยาศาสตร์เคมีเครื่องสำอางมันพัฒนาขึ้นมีอยู่ในรูปแว็กก็ได้เพราะว่าอย่าลืมว่าเหมือนที่เราบอกร่างกายเรามีการขยับใช่ไหมคะพอเหงื่อออกแล้วเนี่ยเราไม่ได้กางแขนแบบนี้ถ้ายิ่งผลิตภัณฑ์ทำให้รู้สึกเราเหนียวเหนอะหนะอะไรแล้วก็จะรู้สึกไม่สบายผิวอันนี้คือส่วนที่เป็นเนื้อส่วนที่เป็นเบสนะคะต่อไปเราจะมาดูส่วนของสารสำคัญนะคะส่วนที่3ตัวแรกคือ DC3CC ตัวนี้เป็นน้ำมันซิลิโคนน
1: ้
0: ำมันให้ความนุ่มลื่นเวลาทาไปแล้วในสารสำคัญที่เรากลิ้งลงไปใน
1: รู้สึก
0: รักแร้เราใช่ค่ะรู้สึกมันลื่นแล้วเวลากับเราเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยค่ะเราไม่รู้สึกฝืดนะคะตัวต่อมาตัวนี้ถือว่าสำคัญมากๆเลยอันนี้คือพระเอกของในสูตรเลยค่ะอาจารย์ตัวนี้เป็นสารสกัดจากสารส้มนะคะเมื่อกี้อาจารย์บอกยุคเรา

0: สารส้มก็ใช้กันแบบเป็นก้อนนี่แหละบางทีรูปร่างก็ไม่ได้คงที่แล้วแต่เราเอามากลิ้งบนใช่ไหมคะเป็นเหมือนผลึกเลยนะเหมือนพีระมิดแต่ปัจจุบันนี้สารส้มก้อนก็มีการทำขึ้นส่งนะอาจารย์ให้มันเป็นรูปแท่งใช้ง่ายขึ้นนะคะแต่ตัวนี้เขาสกัดออกมา
1: แต่ว่าข้อเสียของสารส้มมันมีเปรี้ยวมาด้วยสิครับ
0: หรือ
1: เปรี้ยวมันแสบอ
0: าจารย์ชิมดูเหรอคะ
1: ใช่ครับเพราะสารส้มกับว่าส้มก็สารส้มมีเปรี้ยวกับฝาด
0: อ๋อ
1: เปรี้ยวมาก
0: ถือว่าเป็นสารเอสเทนเจนทางธรรมชาติเลยนะ
1: ใช่คร
0: ับใช่ไหมคะอาจารย์นั่นแหละปัจจุบันนี้แทนที่เราจะโอ้โหเอาสารส้มไปแกว่งน้ำใช่ไหมคะปัจจุบันนี้เขาสกัดออกมาในรูปแบบของสารสกัดแล้วสารตัวนี้นะคะเวลาที่เราจดแจ้งอย.ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายเนี่ยแอนตี้เซปติกดีโอเดอแรนต์เนี่ยถือว่าเป็นสารที่อย.บรรจุให้ว่าคุณควรที่จะมีในสูตรถ้าคุณตั้งชื่อว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้เป็นระงับกลิ่นกายใช่มันก็ต้องดูด้วยว่าสารในนั้นมีไหม
1: ถ้าไม่มีก็ไม่ผ่าน
0: ใช่บางผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาใส่เข้าไปปุ๊บเขามีการเขาเรียกอะไรนะเคลมหรือการันตีด้วยนะคะว่ามันอยู่ระงับกลิ่นได้กี่ชั่วโมงอันนี้จากการเทสของกลุ่มตัวอย่าง
1: ครับ
0: นะคะอันนี้ถือว่าในสูตรคือพระเอกอยู่ตรงนี้นะคะเราใส่ไปทั้งหมด 15% นะคะมาดูในส่วนของสารอย่างอื่นนะคะนอกจากจะทำให้ระงับกลิ่นแล้วเนี่ยเวลาที่เรามีการเสียดสีนะคะก็จะเกิดรอยหมองคล้ำหรือว่าจักแร้ดำรักแร้จักแร
1: ้เหมือนกัน
0: เต่า
1: เต่า
0: ทำไมเขาถึงเปรียบเทียบกลิ่นรักแร้เป็นกลิ่นเต่าคะอาจารย
1: ์
0: อาจารย
1: ์พอรู้กี่เต่าไงกี่เต่าเหม็นไง
0: อ๋อ
1: เต่าขี้ใส่เมื่อไหร่เหม็นเมื่อนั้นแหละ
0: เหรอคะ
1: จริงจริงกี่เต่าเหม็นครับ
0: เหรอคะจริงๆมันน่าจะเหม็นทุกขี้นะคะ
1: ไม่ใช่มันเหม็นกว่า
0: เหรอคะอันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดไปเที่ยวสวนสัตว์อาจจะต้องลองไปดม
1: วันไหนที
0: ่สงสัยเหมือนกันว่าทำไมเขาเรียกว่ากินเต่ากินเต่า
1: วันไหน
0: บางทีเหมือนไปให้ลายเต่ามากเลยนะอาจารย
1: ์วันไหนลองไปจับเต่าไปอะไรเขาเรียกไปซื้อเต่าปล่อยบ้างจะได้รู้เวลาเต่าขี้ใส่ไงจะได้รู้ว่ามีกลิ่น
0: เนี่ยก็สงสัยมาเหมือนกันเนี่ยว่าเอ๊ะทำไมเวลาที่เขาเปรียบเทียบคนที่มีกลิ่นตัวว่าแบบมีกลิ่นเต่า
1: ตุ๊กตุ๊ก
0: ใช่ไหมคะ
1: ใกล้ๆปลาเค็ม
0: อันนี้ก็อาจจะเนี่ยลองไปหาข้อมูลดูนะคะว่าแบบใครเป็นคนให้นิยามของว่าคนที่มีกลิ่นกายนี่มัน
1: เป็นธรรมชาติก็สร้างมาแบบนี้แล้วครับอาจารย์แต่ไปซีเรียสก
0: ็
1: เหมือนกับสารส้มเนี่ยสารส้มมันต้องมีเปรี้ยวเห็นไหมคำว่าส้มมันก็คือเปรี้ยวใช่ไหมก็เหมือนกันมันก็เป็นธรรมชาติสร้างมาแล้ว
0: ฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรากลิ่นเราไม่พึงประสงค์เนี่ยดีขึ้นแล้วนะคะรักแร้ก็ต้องกระจ่างใสมันหน้าด้วยนะคะจ้ะบางคนหน้าแบบโอ้โหกระจ่างใสขาวมากยกแขนเป็นยังไงคะ
1: ตุ่ตุ่
0: ไม่ใช่ตุ่ค้ำค้ำทาแป้งทาแป้งก็จะขาวๆแต่บางทีเราอยากใส่เสื้อโชว์
1: รักแร้ไ
0: งบางทีออกกำลังกายอย่างเงี้ยอาจารย
1: ์
0: ไม่กล้ากางแขนออกกำลังกายนะ
1: อยากได้ขาวๆ
0: อยากได้ขาวๆใช่ก็คืออยากให้ผิวมันเหมือนผิวหน้าเหมือนผิวแขนอย่างเงี้ยแบบคือบางคนไม่กล้าโชว์นะฉะนั้นเนี่ยตัวสารที่เราใส่เข้าไปเนี่ยคือวิตามิน
1: B3
0: นะน
1: ี่
0: คือเป็นตัวไวท์เทนนิ่งใช่นะคะจริงๆมีตัวอื่นๆด้วยนะคะแต่ตัวเนี้ยก็ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมแล้วก็เห็นผลนะคะเพราะจริงๆแล้วตัววิตามิน B3 นี่นอกจากจะให้ความกระจ่างใสเป็นการสร้างคอลลาเจนด้วยฉะนั้นคนที่ชอบถอนแล้วดึงจนเป็นหนังไก่อาจารย์ตอนอายุได้น้อยมันก็ดึงแล้วดีดกลับ
1: ฉันเห็นภาพเลยนะเธอพูดว่า
0: พออายุมากขึ้นปุ๊บมันเริ่มหย่อนยาน
1: ไม่มันเป็นธรรมดาของร่างกาย
0: นะคะ
1: ครับ
0: ฉะนั้นเนี่ยนอกจากจะไม่มีกลิ่นแล้วเนี่ยก็ต้องเรียบเนียนแล้วก็กระจ่างใสด้วยนะคะ
1: แล้วก็ตัวต่อไปใส่ไปอีก
0: ใช่ตัวต่อไปใส่ไปอีกก็คือตัวสารสกัดชะเอมเทศตัวนี้ช่วยลดอาการระคายเคืองด้วย
1: แล้วขาวด้วย
0: ใช่ค่ะถือกระจ่างใสด้วยเป็นตัวที่ช่วยลดเม็ดสีนะคะเพราะอย่าลืมว่าบางคนเนี่ยโอ้โหเคลื่อนไหวนะคะ
1: ใช้
0: ร่างกายเสียดสีอย่างเงี้ยค่ะผิวหนังเกิดการเสียดสีก็เกิดรอยหมองคล้ำได
1: ้เนี่ยเขาไปทำอะไรสมัยก่อนเอาไปหมักมัมมี่แม่มัมมี่เน่าเปื่อยนะแล้วก็ลดก็เรียกลดอะไรนะ
0: ลดกลิ่น
1: ลดชะลอวัย
0: ชะลอก็คือ anti aging
1: นะ
0: คะ
1: มันก็คือชะลอวัยทำให้ผิวเราเนี่ยอยู่ได้นานขึ้นทำให้เราไม่แก่ทำให้ผิวตรงนั้นมันดูเรียบเนียนจนถึงนู่นแหละจนแก่เท่าอะไรประมาณนั้นแหละ
0: อีกตัวนึงที่ช่วยในการระงับกลิ่นอาจารย์ลองดูสิคะว่าเป็นตัวไหนโคลาโค SME ตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยระงับกลิ่นเหมือนกันนะคะอยู่ในรูปแบบของเหลวนะคะแล้วก็มีสารกันเสียส่วนกลิ่นเนี่ยจริงๆแล้วนะคะอาจารย์มีกลิ่นที่อาจารย์แนะนำไหมว
1: ่
0: าถ้าเราจะแต่งกลิ่นเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงกลิ่นดอกไม้
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ก็กลิ่นเขาคือจริงๆมันอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนก็กลิ่นเนี่ย

0: บางคนไม่ชอบบางคนแพ้กลิ่นแบบเนี้ยแต่ชอบเอากลิ่นที่พื้นๆไว้ก่อนถ้าผู้หญิงก็ต้องเป็นกลิ่นที่อ่อนนุ่มอ่อนโยนอะไรแบบนี้ไม่ใช่เอากลิ่นผู้ชายไปให้กับผู้หญิงมันก็ไม่เข้ากันนึกออกไหมสูตรสมมติสูตรอ่อนหวานกลิ่นนั้นก็อะไรอ่ะผู้หญิงก็จะเป็นแนว
1: กลิ่นแนวดอกไม้เน
0: า
1: ะ
0: แนวดอกไม้แนวแต่ผู้ชายก็อาจจะเป็นลาเวนเดอร์ผู้หญิงก็อาจจะเป็นอะไรอ่ะที่มันอ่อนหวานผู้หญิงอะไรดอกคาโมมายอะไรครับ
1: ดอกคาโมไมล์บ้างดอกลิลลี่บ้างอะไรเงี้ยให้กลิ่นหอมสดชื่นแต่ถ้ามันแบบอาบน้ำวันละ10รอบอย่างเงี้ยค่ะ
0: อย่างผมเนี่ยผมก็ไม่คงไม่ใช้ไปกลิ่นที่หวานหวานเหมือนนั้นก็มองอีกมุมนึงเลย
1: แต่ก็ไม่แน่นะคะอาจารย์อันเนี้ยมันให้ความรู้สึกแบบเขาเรียกอะไรนะบางคนเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์พวกระงับกลิ่นเนี่ยเขาจะมีกลิ่นเฉพาะนะอาจารย์เคยจำกลิ่นคนได้ไหม
0: จำได
1: ้บางคนเนี่ยใช้กลิ่นเนี้ยประจำอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นที่ความชอบเขาด้วยแล้วก็เวลาที่เราไปอยู่กับคนอื่นเนี่ยรู้สึกว่าเออเรามั่นใจคนอ
0: ื่
1: นอาจารย์เคยไหมบางทีเราฉีดน้ำหอมนะเราชอบแต่คนอื่นมองเราแบบโอ
0: ้ว้าวแต่พูดถึงเวลา
1: เพราะว่าเราฉีดเนี่ยจริงๆแล้วนอกจากเราได้กลิ่นเนี่ยคนที่อยู่ใกล้ชิดเราก็ได้กลิ่นนะคะ
0: ใช่เวลาฉีดปั๊บบางทีจามปิ้วปิ้วปิ้วเนี่ยก็คือบางทีมันเป็นกลิ่นที่แบบแรงเกินไป
1: ใช่ค่ะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมคะแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาจะมีกลิ่นแล้วเขาจะมีการตั้งชื่อกลิ่นให้เรารู้ว่าอ๋อเราใช้ไปแล้วเนี่ยเราจะมีบุคลิกแบบไหนกลิ่นออกแนวไหนอย่างเงี้ยค่ะ
0: เดินผ่านปั๊บรู้เลยว่า
1: ใช่นะคะ
0: มาแล้วนะ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือส่วนผสมของเราทั้งหมดในสูตรโรออนระงับกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาสาธิตการทำนะคะอันดับแรกก่อนนะคะส่วนที่1กับส่วนที่2นี่คือการส่วนที่เราทำเนื้อนะคะแล้วเราเป็นการที่เราต้องให้ความร้อนด้วยนะคะฉะนั้นตั้งแต่3 4 5 6ดูในสูตรนะคะอันนี้จะเป็นส่วนของสารสำคัญสารกันเสียนะคะซึ่งส่วนที่3 4 5 6เนี่ยนะคะเราจะไม่ให้โดนความร้อนในการทำนะคะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าสารไหนที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของเหลวเดี๋ยวเราจะต้องแบ่งน้ำมาละลายสารก่อนนะคะในสูตรเนี่ยจะมีอยู่ตัวที่เป็นวิตามิน B3
0: นะคะดูความร้อนได้เลย
1: ใช่วิตามิน B3 คือตัวนี้นะคะลักษณะเป็นผงแบบนี้นะคะวิตามิน B3 บางท่านถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารชนิดเดียวกันแต่ว่าอาจจะอยู่คนละฟอร์มหรือแหล่งที่มาก็คือไนอะซิลามายนั่นเองนะคะตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของกระจ่างใสเหมือนที่เราแนะนำไปนะคะในส่วนที่5ฉะนั้นน้ำในส่วนที่5เนี่ยเราจะแบ่งมาละลายตัววิตามิน B3 นะคะ
0: B3 กับน้ำ
1: ใช่เราจะได
0: ้เนี่
1: ยเราต
0: ้
1: องแยกไปก่อนเดี๋ยวจะให้อาจารย์ช่วยละลายนะคะตัวนี้ละลายก็ละลายไปเลยนะคะเทน้ำในส่วนที่5นะผสมไปเลยอาจารย์ฝากวางตรงนะคะนะคะแล้วก็ละลายสาร
0: ละลายทิ้งไว้ก่อนนะครับ
1: ใช่นะคะ
0: เพื่อให้สารละลายตัว
1: ถูกต้องนะคะฉะนั้นเราก็จะมาเริ่มทำนะคะส่วนนี้นะคะหม้อทางด้านขวามือนี้เราจะใช้ละลายส่วนที่1แล้วก็ทางด้านซ้ายมือนะคะเราจะเอาไว้ละลายส่วนที่2ที่เป็นออยนะคะ
0: ครับ
1: จริงๆในสูตรที่เราเอามาโชว์ในรายการเนี่ยเราช่างเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: อันนี้คูณด้วย3ก็คือ300กรัมนะครับ
1: นะคะ
0: ในสูตรนี้
1: ใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวอาจารย
0: ์วิตามิน B3 ค่อนข้างจะละลายช้านิดนึงนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะเป็นเม็ดๆสำคัญต้องละลายหมดนะครับถ้าละลายไม่หมดแล้วจะมันจะเป็นเม็ดนะครับวิตามิน B3
1: นะคะอันนี้คือส่วนที่1นะคะต่อไปส่วนที่2นะคะก็จะใส่ส่วนที่เป็นแว็กทั้งหมด3ตัว4ตัวทั้งหมดเลย

0: ผลิตภัณฑ์ในสูตรนี้นะคะสามารถจริงๆใช้ได้ตั้งแต่วัยรุ่นเลยนะคะถ้าจะแนะนำจริงๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เราต้องดูก่อนว่าการเข้าสู่วัยรุ่นนะคะของแต่ละทั้งเพศหญิงเพศชายในส่วนใหญ่จะเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10ถึง13ขวบนะคะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์นี้พอเริ่มมีกลิ่นกายนะคะสามารถใช้ได้นะคะฉะนั้นน้องๆที่อยู่ในวัยประถมนะคะเราเริ่มโตเป็นสาวโตเป็นหนุ่มเนี่ยร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนมีการเปลี่ยนนะคะพอเกิดเป็นกลิ่นกายนี่สามารถใช้ได้นะคะจริงๆบางผลิตภัณฑ์เนี่ยเราเคยเห็นคนที่เขาทำผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กอะอาจารย์เป็นโลออนสำหรับเด็กอะแต่ว่าส่วนใหญ่ผู้ปกครองก็จะไม่ได้ค่อยซื้อผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยให้เด็กใช้เพราะว่าอาจจะเนื่องจากเด็กไม่ได้มีกลิ่นตัวหรือยังไม่ได้รับประทานอาหารที่หลากหลายเหมือนผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราจะเจอบางทีเด็กอ้วนอะ
1: มีกลิ่นแน่นอน
0: ใช่ค่ะมันจะมีกลิ่นเปรี้ยวเนาะอย่าว่าแต่เด็กอ้วนเลย ผู้ใหญ่อ้วน ก็เกิดกลิ่นได้นะคะ
1: ธรรมดาน
0: ะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้ปกครองท่านไหนจะไปทำให้บุตรหลานใช้นะคะก็จริงๆเริ่มใช้ตั้งแต่การที่บุตรหลานของท่านมีกลิ่นตัวได้เลยนะคะนะคะทีนี้เราก็จะละลายนะคะอันนี้คือละลายส่วนที่หนึ่งนะคะตอนที่เราละลายสองส่วนนะคะส่วนที่หนึ่งกับส่วนที่สองเนี่ยนะคะจะใช้อุณหภูมิไม่เกินนะคะเดี๋ยวนี้จังคนบอกว่านะคะ70ถึง75องศานะคะฉะนั้นเนี่ยสูตรเนี่ยมันมีการควบคุมนะคะควบคุมความร้อนอยู่นะคะเราถึงไม่แนะนำให้ท่านแบบทำกับเตาแก๊สโดยการสัมผัสกับภาชนะให้ความร้อนโดยตรงนะคะใช้เป็นเตาไฟฟ้าเนี่ยก็จะสามารถควบคุมได้ดี

0: ละลายเราละลายทั้งสองส่วนนะคะให้กลายเป็นของเหลวใสก่อนทั้งในส่วนที่เป็นส่วนน้ำแล้วก็ส่วนน้ำมันนะคะฉะนั้นช่วงแรกที่เพิ่งหัดทำใหม่ๆเนี่ยให้ควบคุมอุณหภูมิดีๆนะคะเพราะว่าสารเนี่ยถ้าเกิดเราให้ความร้อนมากเกินไปแล้วเราไม่ได้วัดอุณหภูมิเนี่ยนะคะก็จะทำให้สารไหม้ได้นะคะ
1: ไม่ทำลายกันหมดแล้วใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: วิตามินB3ทำลายหมดแล้ว
0: จากนั้นเราจะเทส่วนที่1เข้าหาส่วนที่2หรือส่วนที่2เข้าหาส่วนที่1ได้นะคะนี่เราจะเทส่วนนี้ลงไปนะคะแล้วก็ใช้ตะกร้อคนสารจริงๆสูตรนี้เนี่ยสามารถทำโดยไม่ต้องใช้เครื่องผสมได้เลยนะคะสามารถใช้ตะกร้อคนสารนี่แหละได้เลยนะคะแต่ว่าเวลาที่เราคนสารเนี่ยเราต้องคนต่อเนื่องนะคะจนอุณหภูมิลดลงต่ำกว่า40องศาเราถึงจะสามารถเติมส่วนที่เป็นสารสำคัญทั้งหมดทุกส่วนของเราลงไปได้นะคะนี่ก็จะเป็นเนื้อประมาณนี้
1: นะคะเริ่มขึ้น
0: แล้วใช่ค่ะนะคะอาจารย์คนไปเลยค่ะสูตรนี้เนื้อจะเป็นของเหลวนะคะเป็นโลชั่นของเหลวเหมือนกับเนื้อเซรั่มนะคะเพราะว่าเวลาเราบรรจุลงภาชนะบรรจุเนี่ยเนื่องจากว่าเราใช้เป็นหัวกิ้งนะคะฉะนั้นเนี่ยสารต้องมีความเหลวค่ะเพื่อที่มันจะได้ออกมาจากจากฝาได้นะคะเพื่อที่จะมาวนอยู่ที่บริเวณรักแร้เราได้นะคะนี่ค่ะปกติเราก็คนผสมต่อไปต่อเนื่องแบบนี้นะคะเนี่ยอาจารย์คนไปเรื่อยๆเนี่ยเราอัดในห้องแอร์เนี่ยอุณหภูมิก็จะลดลงเรื่อยๆนะคะก็จะขึ้นเป็นตัวโลชั่นที่เป็นแบบเหมือนเซรั่มขาวๆแบบนี้นะคะนี่เดี๋ยวนี่ให้ดูแบบนี้นะคะอันนี้เรายังไม่ได้ใส่สารสำคัญนะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่สารสำคัญอีกทีนึง
1: รออุณหภ
0: ู
1: ม
0: ิใช่
1: ลดก่อนนะครับ
0: จริงๆเนี่ยถ้าเราเนื่องจากว่าเนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยออกเป็นเนื้อโลชั่นหรือกึ่งเซรั่มนะคะบางทีการใช้อุปกรณ์ที่เนี่ยที่เป็นหัวเบเกอรี่แบบนี้บางทีมันทำให้ช่องว่างเกิดช่องว่างในผลิตภัณฑ์พอเราตีเนี่ยมันจะกระเด็นได้เพราะมันเป็นเนื้อของเหลวนะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยใช้วิธีการคนมือนะคะแต่ว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมไปซื้อหัวผสมเนี่ยจริงๆอ่ะใช้เป็นหัวใบพัดคล้ายใบพัดพัดลมอ่ะก็จะดีกว่านะคะไม่ค่อยกระจายเหมือนเครื่องผสมอาหารนะคะเพราะเนื้อเนี่ยจะไม่ใช่เนื้อที่เป็นเนื้อครีมเนาะจะเป็นเนื้อออกกึ่งเซรั่มจริงๆสูตรนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้บรรจุภาชนะที่เป็นลูกกิ้งแบบนั้นนะคะอาจารย์เดี๋ยวนี้มันจะมีตัวหลอดนะคะซึ่งเราบีบออกเนี่ยมันจะมีหัวออกมาแล้วก็หัวตรงหลอดอ่ะมันจะเป็นมนๆแล้วก็มากิ้งกับบริเวณรักแร้ได้หรือถ้าเราไม่มีจริงๆสมมติว่าเราทำใช้เองแล้วเราอาจจะบรรจุใส่ขวดแล้วอาจจะปั๊มออกมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ทาก็ได้นะคะ
1: แต่เขาไม่ค่อยเหมาะนะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่แบบนี้หลอด
0: ใช่แบบนี้ก็จะสะดวกกว่า
1: สะดวกกว่าน
0: ะคะเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์เราก็จะเติมส่วนที่3 4 5 6ตามลำดับได้

0: เลยนะคะอ่ะเดี๋ยว
1: แต่ผมคนให้น
0: ะคะ
1: อันนี้วิตามิน
0: ใช่นะคะเริ่มตั้งแต่ตัวดีซี่นะคะด้านคนเลยค่ะค่ะตัวสารระงับกลิ่นกายนะคะวิตามินสารต่าง
1: วิตามิน B3
0: ใช่แล้วก็สารสกัดชะเอ็มเทศทุกตัวเลยนะคะ

0: อันนี้เรามีกลิ่นด้วยนะคะ
1: หอมไหมครับ
0: ยังไงก็ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นนอกจากตัวผลิตภัณฑ์มันช่วยระงับกลิ่นแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีกลิ่นหอมด้วยนะอาจารย์
1: ใช่ครับมันต้องมีกลิ่นหอมด้วยมันจะได้ติดตัว
0: ใช่มันจะได้ติดตัวค่ะส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของการระงับกลิ่นกายเนี่ยเราจะไม่ได้แต่งสีนะคะอาจารย์ส่วนใหญ่มันจะเป็นเนื้อสีขาวๆเนื้อสีครีมครีมนี่แหละ
1: ใช่ครับมันจะทำไมถึงไม่แต่งสี
0: เพราะว่า
1: เสื้อผ้า
0: ใช่ค่ะบางทีเราจะติดเสื้อผ้าด้วยหรือทำให้สีผิวของเราที่มันหมองค้ำอยู่แล้วเนี่ยเวลาที่เราทาเราจะรู้สึกว่าบางทีมันหมองค้ำเนาะ
1: ใช่ครับ
0: นะคะ
1: จริงๆก็ควรจะเป็นสีขาวๆไว้ก่อน
0: ใช่สีขาวๆอย่างเงี้ยไว้ก่อนนะคะคนให้เข้ากันสูตรนี้อุปกรณ์ทำง่ายมากนะคะอุ้ยกลิ่นหอมมากเลยอาจารย์นะคะวันนี้เราเลือกกลิ่นมาแบบนะคะแนวหรูหราแล้วเป็นกลิ่นที่ใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายด้วยนะบางทีเนี่ยกลิ่นเนี่ยเป็นสำคัญมากนะคะในการทำผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นเพราะว่านอกจากเขาจะติดใจในเรื่องของสรรพคุณแล้วเนี่ยกลิ่นก็เป็นตัวหนึ่งที่ดึงดูดให้คนซื้อ
1: ผู้บริโภคก็จะ
0: ใช่นะคะ
1: ชอบไม่ชอบอยู่ที่กลิ่น
0: นะคะใช่ผลิตภัณฑ์หลายๆยี่ห้อหลายๆแบรนด์ในท้องตลาดเนี่ยเราจะบอกว่าท่านผู้ชมจำกลิ่นได้นะแล้วสามารถบอกได้นะว่ากลิ่นเนี้ยมันคือของยี่ห้ออะไรใช่ถูกต้อง
1: บางคนเนี่ยจะซื้อผิดพันเนี่ยขนาดก็ซีนไว้แล้วนะยังไปดมอีก
0: ใช่ยังไงเราต้องสัมผัสได้ทั้งรูปรสกลิ่นเสียงค่ะสัมผัสไม่ได้ก็ขอดมกลิ่นก็ยังดี
1: บางทีกลิ่นนี้สำคัญมาก
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วอย่างนึงการทำเนี่ยแพ็กเกจจิ้งก็สำคัญ
0: ใช่เพราะต้องบอกก่อนว่าอย่างน้อยๆเนี่ยผลิตภัณฑ์ในรายการเราทั้งหมดทุกตอนเนี่ยกลิ่นเนี่ยสำคัญมากๆนะคะเพราะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายฉะนั้นเนี่ยกลิ่นเนี่ยที่มันหอมเนี่ยมันช่วยดับกลิ่นอันดับแรกก่อนมันช่วยในเรื่องของกลิ่นที่มันไม่พึงประสงค์ใช่นะคะ
1: บางทีเราไม่ได้ฉีดโดยตรงกับผิวนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ฉีดที่ผิวที่เสื้ออย่างเดียวเนี่ยมันก็ไปดับกลิ่นได้แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างน้ำหอมบางทีบางคนก็ไม่ใช้พวกโรออนเราก็ใช้แต่น้ำหอมก็ได้ฉีดแต่เสื้ออย่างเดียวไม่ต้องฉีดลงโดนผิวม
0: ัน
1: ก็ไปดับกลิ่นตรงนั้นได้เหมือนกัน
0: นะคะ
1: ตอ
0: นนี้ก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นโรออนของเรานะคะตัวนี้นะคะใช้ทำหลังทำความสะอาดนะคะส่วนใหญ่โรออนก็หลังจากที่อาบน้ำเช้าเย็นก็ทาได้เลยนะคะบางคนเนี่ยไม่ทาโรออนตอนคืนนะจริงๆแล้วถ้าเราเป็นคนที่มีกลิ่นตัวได้ง่ายเนี่ยหรือบางคนไม่ได้นอนในอุณหภูมิที่เย็นแล้วกลางคืนบางคนยังเหงื่อออกเนี่ยจริงๆเนี่ยแนะนำให้ใช้ทั้งกลางวันและก็กลางคืนได้เลยเหมือนเราทาบำรุงผิวหน้าเนี่ยอาจารย์เราล้างหน้าเสร็จแล้วเราก็ทาครีมบำรุงเช้าเย็นตัวโรออนนี่ก็เหมือนกันถ้าเราเป็นคนที่มีกลิ่นตัวได้ง่ายนะคะก็ให้ใช้ทั้งเช้าและเย็นหลังทำความสะอาดเลยเพราะบางคนนอนเป็นไงคะโอ้โหเหงื่อออกตื่นเช้ามาเนี่ยแทนที่จะแบบบางทีกลิ่นเหงื่อมันออกมาอะไรเงี้ยก็ทำให้ใช่
1: แสดงไม่ได้แต่นอนในห้องแอร์
0: ใช่หรือบางคนนอนในห้องแอร์ก็มีกลิ่นค่ะนะคะ
1: ติดผ้าห่มเลย
0: อ่ะมีเสียงกระซิบมาว่าตัวนี้มันจะมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยระงับกลิ่นตอนนี้มันจะมีกลิ่นอีกอย่างนึงค่ะอาจารย์ที่เขาไม่แน่ใจว่ามันเป็นกลิ่นเฉพาะหรือเป็นกลิ่นที่คนส่วนใหญ่เขาอาจจะไม่ชอบหรือไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเองคือกลิ่นอะไรคะ
1: กลิ่นสาว
0: ไม่ใช่ค่ะกลิ่นแก่กลิ่นแก
1: ่โอ้
0: ใช่ค่ะ
1: เหม็นเขียวอ
0: าจารย์ไม่รู้หรอ
1: เหม็นเขียวว่า
0: ไม่ใช่เหม็นเขียวกลิ่นแก่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการที่ต่อมฮอร์โมนในร่างกายเรานะคะ
1: มีด้วยเหรอ
0: มีค่ะ
1: แต่ไม่มีนะกลิ่นนั้นอ่ะ
0: จริงๆบางคนก็ถ้าให้นึกถึงกลิ่นแก่บางคนก็จะนึกถึงกลิ่นคุณตาคุณยาย
1: แต่คุณตาคุณยาย
0: คุณย่า
1: คุณตาที่บ้านหอม
0: ต้องถามว่าเราชอบไหมบางคนบอกว่าไม่ชอบมันฉุนอาจารย์รู้สึกว่าจริงๆกลิ่นแก่มันก็บอกลำบากเนาะว่าแต่เขารู้สึกว่ากลิ่นมันจะเป็นแบบถ้าในส่วนตัวของเราที่เปรียบเทียบนะคะมันจะเป็นกลิ่นที่มันแบบกลิ่นเปลือกไม้กลิ่นสมุนไพรแห้ง
1: ๆฟังแล้วน่ากลัวจัง
0: อาจารย์ต้องเคยได้กลิ่นแหละนะคะเนี่ยไม่รู้เป็นใครเป็นคนนิยามว่าแบบกลิ่นแก่จริงๆบางคนอาจจะชอบกลิ่นแก่เหมือนที่อาจารย์บอกก็ได้บางคนอาจจะได้กลิ่นคุณตาคุณยายเนี่ยกลิ่นคุณยายฉันอย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยยังไม่ถึงวัยที่จะต้องมีกลิ่นแบบนั้นมีกลิ่นแบบนี้ออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เรารู้สึกว่าอ่ะความผิดปกติภายในร่างกายนะคะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์น้ำหอมนะคะที่เอามาแต่งผลิตภัณฑ์เนี่ยตัวเนี้ยเขาจะมีการจำหน่ายตัวพวก โลชั่นไม่ใช่โลชั่นกลิ่นนะคะที่มันช่วยระงับกลิ่นแก่ด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสารปัจจุบันเนี่ยมันมีสารที่ช่วยในเรื่องของการลดกลิ่นแก่พวกนี
1: ้ออกด้วยนะคะนี่ไม่ลองทาดู
0: ค่ะ
1: ว้าว
0: เห็นไหมคะมันจะอาจารย์ลองรูปอาจารย์สมมติเรากิ้งไป
1: นี่ก็ต้องกิ้งแบบนี้นะต้องค่อยๆกิ้งไม่ใช่ปึ๊กปึ๊กเหมือนเดี๋ยวตะลอกหมดเลยต้องค่อยๆกิ้ง
0: สายป่านยาวมากเลยค่ะอาจารย์สายป่านยาวมาก
1: ซึมหายวับไปกับตาน
0: ั่นแหละเห็นไหมมันจะเห็นไหมคะอ่ะอีกรอบนึงนะคะอาจารย์เราอีกข้างนึงเนาะอันนี้เราอาจจะไม่ได้ถอดเสื้อโชว์
1: ไม่ได้หรอกครับ
0: รักแร้นะคะโอเค
1: เนี่ยจะลองรูปไปนะคร
0: ับ ใช่ค่ะแห้งไวมากแล้วสูตรนี้ไม่มีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์ว่าต้องระเหยจากสารนะพอมันแบบเคลือบไปที่ผิวเราเนี่ย
1: นี่ครับแห้งหมดแล้วไหม
0: ใช่แห้ง
1: ยังไม่ถึง10วิเลย
0: ใช่เนี่ยเราไม่มีน้ำด้วย
1: ไม่มีน้ำอันนี้เยอะเกินไป
0: นะคะรักแร้กว้างไงคะอาจารย
1: ์ไม่ใช่สนามฟุตบอลนะเต
0: ้จริงๆสูตรนี้ในถามว่าทาผิวก็ได้นะถ้าเรารู้สึกว่าเรา
1: ชื่นใจ
0: ใช่ถ้าเรามีแบบ
1: นี่กลิ่นอะไรนะอาจารย
0: ์อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เขาตั้งชื่อเป็นกลิ่น natural fresh
1: natural fresh
0: ใช่ก็น่าจะรวมทั้งดอกไม้
1: ไม่มีเหนอะด้วยนะไม่รู้สึกเหนอะรู้สึก
0: ไม่รู้สึกทาแล้วรักแร้เหนียว
1: ไม่รู้สึกนี่รูปได้เลยแบบไม่รู้สึกถึงความ
0: อันนี้นี่คือเป็นตัวอย่างของรักแร
1: ้ก็คือจริงๆแล้วรักแร้นี่กับผิวข้างบนเนี่ยรักแร้น่าจะซึมง่ายกว่าเพราะรูขุมขนก็จะเยอะก็เรียกกว้างกว่า
0: ใช่ค่ะถ้าคนที่มีรูขุมขนกว้างก็จะอย่างนั้นนะคะแต่ว่าพอทาเข้าไปเนี่ยมันทำให้รูขุมขนหดด้วยเพราะจริงๆตัวสารสกัดสารส้มเนี่ยมันช่วยให้เป็นสารเอเทนเจนธรรมชาติเวลาทาเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้รูขุมขนเราค่อยๆหดเพื่อที่จะทำให้เรา
1: เดี๋ยวเราต้องโชว
0: ์ระบายเหงื่อออกมาได้น้อยพอเราเหงื่อออกน้อยเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยมีกลิ่นเดี๋ยวเราจะบรรจุลงในภาชนะบรรจุหรือขวดโรออนที่เราเตรียมมาให้ท่านผู้ชมวันนี
1: ้นี่คือขวดโรออน
0: ใช่ค่ะ
1: ขวดโรออนที่แบบ
0: มีหัวลูกกลิ้ง
1: มีหัวลูกกลิ้งนะครับนี่เหมือนนมเลยนะสี
0: ใช่แต่ถ้าเรากลิ้งแล้วเราอาจจะต้องเป็นของใช้ส่วนตัวล้นไปค่ะอาจารย์เทออกมาก่อนค่ะ
1: มันล้นไปเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคแค่นี้พอเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือเป็นฝาที่มี
0: ใช่ที่คือแบบว่าสาที่แบบมีฟอยล์เพราะว่าเวลาเราตั้งแล้วเราเอียงไปนะคะจะได้ไม่ร่วง
1: ไม่ร่วงอ
0: ันนี้เราจะแกะก่อนนะอาจารย
1: ์ต้องแกะก่อนนะไม่ต้องแกะเลยครับ
0: แล้วเราจะกิ้งออกมายังไงคะอาจารย์เราไม่แกะ
1: ต้องแกะก่อนใช่ไหม
0: เราต้องแกะก่อนค่ะอาจารย
1: ์มันมีฟอยล์ติดไหม
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อใช่ไม่ฟอยล
0: ์นะคะ
1: แต่จริงๆก็ปิดไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ไอ้น้ำมันออกมา
0: ใช่ที่มันเนื่องจากมันเป็นของเหลวนะคะนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าเราเนาะเราต้องบอกท่านผู้ชมด้วยบางคนเขาก็แบบก่อนใช้บางทีเขาต้องมาเปิดฝาข้างในนะคะ
1: ทำอีกครั้งเลยที่ต้องแกะให้
0: ใช่ค่ะอันนี้เป็นแบบหมุนสะดวกนะคะบางรุ่นเป็นแบบกดลงไป
1: แกะแกะอะไรตะกี้เอาไงแกะ
0: แกะฟอยค
1: ่
0: ะ
1: ทีนี้อันนี้สมมุติว่าเราเป็นจักรแร้ผมนะครับ
0: จักรแร้จะมีขนอย่าง
1: น
0: ี้เหรอคะ
1: สมมติจักรแร้ตรงนี้ต้องคือจักรแร้จะผิวจะเรียบๆกุกะนิดยังไงเราก็กลิ้งดูนะเรากลิ้งดูแบบนี้นะครับ
0: ออกมาแล้ว
1: นี่เรากลิ้งเบาๆนะครับไม่ใช่กลิ้งแบบนี้กลิ้งเบาๆกลิ้งเบาๆเห็นไหมครับมันก็พอคลิ้งเสร็จมันก็ซึมไปเองเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะคร
0: ับ ใช่นะคะแล้วก็ใส่เสื้อผ้าได้ปกติเลย
1: ใช่
0: อาจารย์มีอีกขวดนึงก็กอกไปเลยก็ได้ค่ะหรือว่าหมดแล้ว
1: มีอยู
0: ่นั่นแหละ
1: พูดถึงนะครับ
0: จริงๆเราสามารถทำสูตรเดียวแต่มีหลายกลิ่นได้นะอาจารย์เพราะว่าบางทีเนาะถ้าสูตรกลิ่นบางกลิ่นเนี่ย
1: แต่สีนี้เป็นสีนี้คือเป็นสีของชาเอมเทศนะครับ
0: ใช่ค่ะสีของสารสกัดชาเอมเทศ
1: สีออก
0: นะคะแต่ว่าไม่ติดผิวนะคะ
1: สีชาเอมเทศเป็นสารสกัดที่เป็นมาจากเป็นรูปของเป็นน้ำอะเนาะ

0: ก็เลยออกสีนวลๆก็คือมาจากรากจะเอ็มเทศซึ่งช่วยในเรื่องของ
1: แล้วตัวนี้บางทีเนี่ยพอเดี๋ยวนี้มันจะมีหลายสูตรนะคะอาจารย์ซึ่งบำรุงเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ชะลอการงอกของขนรักแร้ก็
2: ม
1: ีนะ
2: คะ
1: เดี๋ยวนี้ใช่ค่ะแล้วก็ทำให้บริเวณที่เราถอนขนไปเนี่ย

0: ใช้กับสูตรที่เป็นโลออนได้นะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเรามีหลายๆผลิตภัณฑ์ให้เลือกเลยค่ะในหลายๆตอนนะคะไม่ได้มีเฉพาะตัวโลออนอย่างเดียวนะคะอ่ะถึงยังไงก็ตามต่อให้เรามีกลิ่นหรือไม่มีกลิ่นเราก็ควรที่จะป้องกันไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเวลาเราออกไปเจอใครเราก็จะได้รู้สึกมั่นใจนะคะ
1: พูดถึงผลิตภัณฑ์นี่สำคัญมากเลยนะคะถ้าผลิตภัณฑ์ไม่ได้ก็ไม่มีคุณภาพเนี่ยบางทีนะเราทาไปเรารู้สึกว่ามันเหนอะหนะนึกออกไหมมันเหนอะหนะแล้วมันรู้สึกแบบเวลาเราโดนอากาศที่ร้อนร้อนนึกภาพออกไหมอากาศร้อนเนี่ยแล้วมันเหนอะหนะแล้วแบบมันเหนียวอะมันเหนียว
0: รู้สึกมันรู้สึกไม่มั่นใจ
1: ไม่มั่นใจไม่พอ
0: แล้วที่สำคัญก็คือมันทำให้คนที่อยู่รอบข้างเราอะ
1: เราอึดอัดด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เราอึดอัด
0: ได้รับความเดือดร้อนจากมลภาวะทางกลิ่น
1: จริงๆมันมีประโยชน์มันมีประโยชน์
0: อาจารย์เคยนั่งเรียนกับเพื่อนที่แบบมีกลิ่นอะแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทเราแล้วก็ไม่กล้าบอกเขาด้วยนะใช่ค่ะจนเราแบบถึงวันเกิดเขาเราก็ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำหอมให้เขาดีกว่า
1: ใช่
0: ขนาดนั้นเพื่อนยังไม่ชอบเลยนะ
1: บางทีผลิตภัณฑ์บางชนิดเนี่ยเราเมื่อก่อนเราก็ใช้แบบที่เป็นลักษณะลูกกิ้งเนี่ยบางทีมันก็มาติดไอ้เสื้อเราไง
0: ใช่ค่ะ
1: ไอ้สำคัญมาติดเสื้อเนี่ยสำคัญมาก
0: ฉะนั้นเนี่ยเราต้องป้องกันสาเหตุที่มันทำให้เกิดถ้าเกิดใครที่ชอบรับประทานอาหารที่แบบมันส่งกลิ่นนะคะเวลาที่เรามีเหงื่อนะมันก็จะเป็นกลิ่นตัวเรา
1: ไปถึงอาจารย
0: ์ก็ต้องอาจจะลดปริมาณลง
1: ปิดพันเนี่ยบางอย่างเนี่ยที่เราเคยใช้บางทีมันเกิดปัญหาก็คือมันซึมช้า
0: ค่ะ
1: พอมันซึมช้าแล้วเราใส่เสื้อนึกออกไหมแล้วปิดพันตัวนี้มันก็ไปติดที่เสื้อมันเป็นปัญหาแล้วเวลาซักเสื้อมันต้องไปแช่ไว้นาน
0: บางคนเขากลัวเสื้อที่มันมีสีอ่อนอ่ะสีขาวเงี้ยอาจารย์พอมันติดอ่ะมันออกเป็นสีเหลือง
1: ๆใช่เหลืองติดเสื้อผ้า
0: สารบางตัวก็คือสารที่เขาทำในสูตรนั่นแหละนะคะฉะนั้นหลายๆผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาก็บางคนใช้โลออนไม่ได้ก็อาจจะไปใช้แป้งนะคะเพราะว่าสารบางตัวเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะกับเรานะคะเราก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นที่มันเหมาะกับเราด้วยนะคะใช้แล้วเนี่ย เราได้ผลดีแล้วก็ไม่ได้เกิดปัญหาอื่นตามมานะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่คือมีสาเหตุมันเกิดแล้วนะคะตัวเราเองการรักษาความสะอาดนะคะการดูแลผิวหนังบริเวณนั้นนะคะการรับประทานอาหารนะคะเพราะจริงๆแล้วบางคนที่มีกลิ่นตัวในผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายบางตัวไม่สามารถที่จะรักษาได้นะคะบางคนเนี่ยต้องไปหาแพทย์เพื่อใช้ในการฉีดเข้าไปในต่อมเหงื่อเลยนะอาจารย
1: ์ใช่ต่อม
0: นะคะบางคนเป็นปัญหา
1: ก็สาเหตุของต่อมเหงื่อก็มาจากบางทีมันมาจากกลุ่มอาหารนั่นแหละ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็บางทีการขับออกของบางทีมันไปสะสม
0: ยิ่งเราถอนแบบไม่สะอาดอย่างเงี้ยดึงอย่างเงี้ยเดือนนึงดึงหลายครั้งอย่างเงี้ยบางคนขนเกิดยาวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่สวยงาม
1: ต่อมเหงื่อนี่มันก็สำคัญนะถ้าเกิดว่าเรารู้จักการบริโภคอาหารที่ไม่มีกลิ่นมากนะอาหารที่อย่างเช่นของหมักดองถึงอาจารย์พูดแบบของหมักดองต่างๆถ้าเรารู้ตัวว่าเรามีกลิ่นแรงแล้วก็เราลดลงน้อยลงหน่อยนึงส่วนผิดพันเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามารักษาแต่ก็เรียกว่าเป็นการ
0: ช่วยฉะนั้นเนี่ยถึงได้บอกว่า
1: ป้องกันให้กลิ่นน้อยลง
0: ปกติเราทาเนี่ยอาจจะวันละ2ครั้งนะคะซึ่งมันก็อาจจะอยู่ได้แค่รอบใน24ชั่วโมงหรือบางทีเราไปเจอมลภาวะเรามีกิจกรรมที่มันยิ่งเหงื่อออกอ่ะอาจารย์บางทีมันยิ่งมีกลิ่นเราจะต้องทำความสะอาดร่างกายก่อนแล้วเราค่อยมาทาผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพื่อให้กลิ่นมันเกิดช้าที่สุดหรือมันช่วยให้ไม่มีกลิ่นเลยด้วยซ้ำนะคะ
1: อาจารย์ดูได้กลิ่นยังติดอยู่ไหม
0: ใช่ค่ะอันนี้กลิ่นหอมมากเลยนะคะ
1: กลิ่นหอมแล้วเราดูนะมันไม่ติดผิวอยู
0: ่ไม่เขาเรียกอะไรแล้วไม่ได้มีเยิ้มเยิ้มติดที่ผิว
1: แต่ว่าให้ความนุ่มนวล
0: ค่ะก็คือผิวสัมผัสนั่นเองเรียบเนียนเหมือนที่บอก
1: นุ่มนวลบางทีเราใช้ผิดพันธุ์บางตัวเนี่ยมันติด
0: เพราะว่าบางคนที่ถอนขนรักแร้นี่อาการนึงที่ตามมาคืออาการคันรักแร้นะคะอาจารย์เพราะว่าพอขนที่เป็นตอมันขึ้นใช่แล้วเกาเนี่ยเนื่องจากว่าบริเวณผิวใต้รักแร้เนี่ยใต้วงแขนเนี่ยมันเป็นผิวที่บางบางคนเล็บยาวเกาแล้วเกิดเป็นแผลใช้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายแล้วก็ตามแสบใช่แทนที่จะแบบดับกลิ่นด้วยรักแร้ขาวด้วยกลายเป็นเกิดรอย
1: บางทีบางบริษัทเราก็ไม่ได้ไปอ้างถึงใครแต่มันก็มีโอกาสที่จะถ้ามีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์พอใช้ไปมันก็มีโอกาสแสบเพราะแอลกอฮอล์มันก็มันโดนแผล
0: แต่อย่างบางผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาก็มีการผสมด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ลักษณะคนที่มีผิวมันเนี่ยมันแห้งไวด้วยค่ะนะคะ
1: ก็มี
0: แล้วก็ให้แบคทีเรียที่อยู่บริเวณผิวหนังเราที่มันออกมาเนี่ยก็คือมันแห้งไวเหมือนกับเป็นการฆ่าเชื้ออ่อนนั่นแหละค่ะอาจารย์นะคะ
1: มันเป็นแบบนี้
0: ใช่ค่ะวันนี้นะคะเราก็ตอนของเราก็นำผลิตภัณฑ์โลออนระงับกลิ่นกายมาฝากท่านผู้ชมเนาะใครที่ ดูรายการของเราแล้วก็ลองไปหัดทำดูนะคะหรือว่าใคร

0: ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ให้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่เราจะเป็นผู้ประกอบการในการผลิตจำหน่ายนะคะเราก็ต้องไปศึกษาข้อมูลในเรื่องของการทำสถานที่ผลิตเครื่องสำอางนะคะแล้วก็สูตรที่ทุกท่านติดตามรายการของเราในวันนี้นะคะสามารถที่จะไปขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและทำจำหน่ายได้นะคะนอกจากทำดูแลตัวเองเสร็จแล้วก็เป็นสูตรที่สามารถขึ้นทะเบียนอย.ได้ด้วยนะคะก็ลองศึกษา
1: พูดถึง
0: เผื่อใครที่กระแลกจะต่อยอดในเรื่องของธุรกิจเครื่องสำอาง
1: ใช่พูดถึงวันนี้สูตรนี้นี่คือถือว่าเป็นสูตรที่แบบเอาไปทำไม่ยากนะ
0: ใช่เอาไปทำไม่ยากนะคะหาซื้อสารได้ง่ายนะคะในร้านขายผลิตพวกสารเคมีเครื่องสำอางทั่วไปได้เลยนะคะแล้วก็เปอร์เซ็นต์ที่ใส่นะคะก็สามารถจดแจ้งอย.เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ทำจำหน่ายได้นะคะ
1: เนื้อสารก็ไม่เป็นวัตถุที่เป็นสารอันตรายอะไรไม่มีเป็นสารควบคุมอะไร
0: นะคะ
1: ก็คือสามารถทำไว้ใช้เองได้เลย
0: ใช่ค่ะนะคะแล้วก็ถ้าติดตามในหลายตอนก็สามารถที่จะปรับสูตรปรับสารปรับกลิ่นนะคะให้เข้ากันกับส
1: ิ่
0: งที่เราชอบได้นะคะ
1: กลิ่นนี่สำคัญถ้าเราชอบกลิ่นเราก็สามารถเปลี่ยนแต่งกลิ่นเอาเองตาม
0: ทีนี้กลิ่นนะคะปกติแล้วผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นเนี่ยก็จะต้องมีกลิ่นก็คือมีกลิ่นหอมนั่นแหละที่ช่วยนะคะ
1: เอกลักษณ์ของ
0: ใช่ในสูตรเนี่ยเราก็จะมีการเติมกลิ่นเกือบทุกสูตรเลยแต่ทีนี้กลิ่นแต่ละกลิ่นนะก็จะมีความแรงความเข้มที่แตกต่างกันนะคะถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ของกลิ่นที่แนะนำนะคะถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทาทิ้งไว้นะคะเราแนะนำอยู่ที่ไม่เกิน 1% แต่หลายๆตอนในรายการของเราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วล้างออกฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มได้แต่กลิ่นเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญที่บางทีเราเติมมากเกินไปเข้มข้นมากเกินไปมันทำให้ระคายเคืองได้นะคะ
1: จริงๆแล้วกลิ่นอย่างกลิ่นน้ำหอมต่างๆเนี่ยถ้าเป็น essential oil ถือว่าเป็นกลิ่นที่เป็นแนวธรรมชาติใช่ไหมครับ
0: แต่ว่ากลิ่นมันค่อนข้างจะ
1: เจือจางได้เร็ว
0: ใช่เจือจางได้เร็วราคาสูงด้วยแล้วก็กลิ่นอาจจะไม่หลากหลายเท่ากับกลิ่นแฟชั่นซึ่งเขาทำขึ้นมาเพราะว่ากลิ่น essential oil ส่วนใหญ่มันก็จะมาจากพืช
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งมันก็จะมีเอกลักษณ์ของกลิ่นไป
1: ถ้าเราเอาสองของกลิ่นแฟชั่นกับ essential oil มารวมกันเนี่ยมันโอเคไหมอาจารย
0: ์ใช้ได้ในบางกลิ่นอย่างเช่นกลิ่นโรสแมรี่กลิ่นลาเวนเดอร์กลิ่นคาโมมายอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแนวตะไคร้หอมนี่อาจจะ
1: ไอ้นั่นไว้ไล่ยุง
0: ใช่อาจจะไล่ยุงไปอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็ต้องเลือกกลิ่นที่มันให้ความสดชื่นนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันช่วยกลบกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ของเราด้วยนี่แหละอาจารย์เคยเห็นไหมคะบางคนเนี่ยกลิ่นเป็นแบบนี้แหละไปใช้น้ำหอมกลิ่นนี้โอ้โหผสมโลงกันไปเลย
1: ไม่ได้
0: หนักกว่าเดิมนะคะหนักกว่าเดิม
1: ไม่ได
0: ้แทนที่จะช่วยระงับกลิ่นก็ทำเป็นส่งเสริมกลิ่นให้มีกลิ่นตัวมากกว่าเดิมอีกนะคะนะคะน
1: ั่นแหละพูดถึงระหว่างถ้าเราจะทำผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะเราก็ต้องแบ่งกลิ่นคือกลิ่นที่เป็นอ่อนโยนก็อาจจะแยกเป็นของผู้หญิงไปกลิ่นที่เป็นเข้มข้นขึ้นมาหน่อยนะก็คืออาจจะเป็นกลุ่มของผู้ชายไปหรืออาจจะเป็นกลิ่นของเด็กๆก็ได้ใช่ไหม
0: นะคะบางคนชอบกลิ่นแนวแป้งเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะเลือกมาใส่ในผลิตภัณฑ์ได้
1: หรือไม่ก็กลิ่นที่คุณว่าอะไรนะกลิ่นอาจารย์พูดถึงกลิ่นคนแก่
0: ใช่บางกลิ่นที่เขาบางซัพพลายเออร์นะคะหรือบางร้านที่เขาขายพวกกลิ่นเนี่ยเขาจะมีกลิ่นเฉพาะในเรื่องของดูแลเรื่องของกลิ่นแก่ด้วยนะคะแต่ทีนี้นั่นแหละเวลาที่เราทำผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยเราต้องพึงพอใจในกลิ่นนั้นด้วยนะคะมันขึ้นอยู่กับความชอบด้วยเพราะว่าพอเราใช้แล้วเราจะได้มั่นใจนะคะ
1: มันสำคัญนะกลิ่นน้ำหอมเนี่ยสำคัญมากเวลาทำผลิตภัณฑ์ออกมาแต่ละครั้งถ้าเราผลิตภัณฑ์เราน้ำหอมเนี่ยมันก็เรียกตรงใจผู้บริโภคเนี่ย
0: ใช
1: ่แล้วผลิตภัณฑ
0: ์ก็เป็นที่นิยม
1: อันนั้นอันเดียวบางทีนี่โอ้โหขายได้ก็เรียกว่าอยู่จนชั่วลูกชั่วหลานเลยก็คือเป็นที่นิยมไปเลย
0: ที่บอกอ่ะทุกวันนี้กลิ่นบางกลิ่นเนี่ยเขาพัฒนามาจนเป็นของยี่ห้อนั้นแล้วเราดมกลิ่นของยี่ห้อนี้เราแบบ
1: จำเอกลักษณ์ได้
0: เลยว่ากลิ่นเหมือนสินค้าแบรนด์นี้เลยกลิ่นเหมือนสินค้าแบรนด์นี้เลยเพราะว่าเขาทำจนเราคุ้นเคย
1: ใช่ก็คือติดไปแล้ว
0: ใช่มันติดตลาดไปแล้วนะคะ
1: คือจริงๆพวกติดไปแล้วติดตลาด
0: นะคะฉะนั้นก็ผลิตภัณฑ์ในวันนี้ที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมก็เรียบร้อยแล้วนะคะอยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านติดตามรายการของเราในตอนต่อๆไปนะคะว่าจะมีผลิตภัณฑ์อะไรมานำเสนออีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์กิณพัฒน์แล้วก็นฤมลผุนบุญตีนะคะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วติดตามรายการของเราในตอนต่อๆไปได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของอีวาโปเรเตอร์มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนนะครับก่อนที่เราจะมาเริ่มบทเรียนวันนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนลองหลับตาแล้วก็นึกถึงคำถามง่ายๆนะครับหนึ่งคำถามก็คือศิลปะคืออะไรบางคนอาจจะนึกถึงภาพวาดที่สวยงามบางคนเนี่ยอาจจะนึกถึงเพลงที่ฟังแล้วมีร้องง่ายบางคนก็นึกถึงงานประติมากรรมนะครับหรืองานจิตรกรรมไทยหรืออาจจะเป็นผลงานในพิพิธภัณฑ์ระดับโลกแต่ถ้าผมบอกว่าวันนี้นี่มีเครื่องจักรนะครับสามารถวาดภาพที่สวยกว่าคนแต่งเพลงที่ทำให้คนร้องไห้ได้และก็สร้างงานที่ขายได้เป็น10เป็นร้อยล้านบาทคำถามต่อไปนี้ก็คือเราจะยังเรียกสิ่งนั้นว่าศิลปะอยู่หรือไม่แต่ถ้าเป็นศิลปะจริงศิลปินคือใครกันแน่นะครับมนุษย์หรือว่าเครื่องจักรเครื่องจักรในที่นี้ก็คือ AI นะครับคำถามเหล่านี้ไม่ใช่คำถามในอนาคตไม่ใช่เรื่องของต่างประเทศแต่เป็นคำถามของพวกเราทุกคนในวันนี้เพราะในขณะที่บางคนยังถกเถียงกันว่า AI เป็นภัยหรือเป็นโอกาสแต่โลกภายนอกได้ก้าวไปไกลแล้วนะครับ AI นี่ถูกใช้จริงในงานโฆษณางานภาพยนตร์งานดนตรีและก็งานศิลปะร่วมสมัยแม้กระทั่งการประกวดศิลปะระดับโลกนะครับบางคนใช้ AI แล้วเนี่ยกลายเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงแต่ว่าบางคนใช้ AI แล้วกลับถูกตั้งคำถามว่าเฮ้ยนี่มันโกงหรือเปล่านี่มันยังเป็นศิลปะอยู่ไหมเอาล่ะครับวันนี้ผมไม่ได้มาชวนทุกคนเพื่อที่บอกว่า AI ดีหรือเลวนะครับและไม่ได้บอกว่าศิลปะดั้งเดิมนี่กำลังจะตายไปเพราะ AI แต่ผมอยากจะชวนทุกคนเนี่ยมาคิดให้ลึกขึ้นนะครับว่าที่โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้บทบาทของศิลปินกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างไรและหัวใจของศิลปะยังอยู่ตรงไหนการเรียนในวันนี้จึงไม่ใช่แค่การเรียนรู้เทคโนโลยีแต่คือการเรียนรู้ว่าเราจะยืนอยู่ตรงไหนในโลกศิลปะยุคใหม่เรากำลังเป็นศิลปินที่ปฏิเสธ AI หรือศิลปินที่ใช้ AI อย่างไม่คิดอะไรหรือศิลปินที่เข้าใจมันและใช้มันอย่างมีวิจารณญาณนะครับตลอดชั่วโมงนี้นี่ผมจะพาทุกคนเดินทางตั้งแต่พื้นฐานของ AI ประวัติศาสตร์ของ AI Art ศิลปินร่วมสมัยที่ใช้ AI จริงไปจนถึงคำถามใหญ่ๆที่ยังไม่มีใครตอบได้ชัดเจนนะครับและผมก็หวังว่าเมื่อจบชั่วโมงนี้ทุกคนอาจจะไม่ได้คำตอบที่ตายตัวแต่จะได้คำถามใหม่ๆที่ทำให้เรามองศิลปะและมองตัวเองลึกขึ้นกว่าเดิมถ้าพร้อมแล้วนี่ก็เรามาเริ่มต้นเดินทางเข้าสู่โลกของ AI กับศิลปะร่วมสมัยไปพร้อมกันเลยนะครับโอ้ลืมไปก่อนอื่นผมต้องขอแนะนำตัวก่อนนะครับกับผมคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยสิริพันธ์นะครับมาจากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับจะมาทำหน้าที่บรรยายในช่วงโมงนี้วันนี้นี่ผมจะพูดถึงหัวข้อที่สำคัญและท้าทายที่สุดหัวข้อหนึ่งในโลกศิลปะยุคดิจิทัล AI Art และการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของศิลปะร่วมสมัยนั่นก็คือ AI กับการสร้างสรรค์ศิลปะปฏิวัติวงการศิลปะในยุคดิจิทัลการที่เราจะพูดถึงศิลปะและก็ AI ในเวทีเดียวกันนี้มันอาจจะดูแล้วแปลกๆอยู่นะครับเพราะหลายคนเคยเข้าใจว่าศิลปะคือสิ่งที่เกิดจากจิตวิญญาณความรู้สึกและก็ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์เพียงเท่านั้นในขณะที่ AI ก็คือเครื่องจักรที่ไร้หัวใจทำงานตามคำสั่งและข้อมูลที่เราป้อนให้แต่ความจริงในวันนี้กลับเปลี่ยน

ไปอย่างสิ้นเชิงแล้วนะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาโลกของเราได้เห็นการพัฒนาแบบก้าวกระโดดของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ตั้งแต่ AI เล่นหมากล้อมชนะมนุษย์นะครับในปี2016ไปจนถึง AI ที่แต่งเพลงแต่งกลอนวาดภาพหรือแม้กระทั่งทำวิดีโอได้สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญว่า AI สามารถเป็นศิลปินได้หรือไม่และถ้างานศิลปะถูกสร้างขึ้นโดย AI เนี่ยเราจะยังเรียกมันว่าศิลปะได้อยู่หรือเปล่าเมื่อเรามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์นะครับศิลปะก็มีการพัฒนาเคลื่อนไหวตามเทคโนโลยีเสมอเริ่มจากภาพเขียนในถ้ำโบราณที่ใช้ถ่านไม้และสีจากธรรมชาติกิจกรรมฝาผนังในยุคกรีกโรมันงานศิลปะยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาหรือเรเนซองส์ไปจนถึงศิลปะสมัยใหม่ที่ใช้สื่อภาพถ่ายวิดีโอและก็ดิจิทัลนะครับทุกครั้งที่เครื่องมือใหม่เกิดขึ้นศิลปินก็มักจะถูกตั้งคำถามเสมอเช่นเมื่อกล้องถ่ายรูปเกิดขึ้นในศตวรรษที่19หลายคนก็เชื่อว่าศิลปะการวาดภาพเหมือนจะหมดความสำคัญแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยกลับตรงกันข้ามนะครับกิจกรรมไม่ได้ตายไปหรือหายไปไหนแต่พัฒนาไปสู่แนวทางใหม่ๆเช่นอิมเพรสชันนิสต์และศิลปะที่เน้นการตีความและก็แสดงอารมณ์มากกว่าความสมจริงเพียงอย่างเดียวนี่ภาพยุคก่อนไม่มีกล้องถ่ายรูปนะครับและก็นี่คือภาพยุคที่มีกล้องถ่ายรูปแล้วปัจจุบันนี้ AI จึงเปรียบเสมือนกล้องถ่ายรูปรุ่นใหม่ของศตวรรษที่21ไม่ได้มาแทนที่ศิลปะเก่าแต่กำลังบังคับให้เราทบทวนความหมายของศิลปะอีกครั้งนะครับในอดีต AI ถูกใช้เป็นเครื่องมือเช่นโปรแกรมกราฟิก Photoshop Illustrator ที่ช่วยให้ศิลปินปรับสีตัดต่อและก็ออกแบบตั้งแต่โปรแกรมกราฟิกยังไม่สามารถคิดได้เองได้หมายถึงเราจะต้องมีเมาส์แล้วก็ทำให้มันเป็นงานขึ้นมามันก็จะตอบสนองในสิ่งที่เราสั่งในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นะครับแต่ในปัจจุบันนี้ AI ได้ก้าวไปอีกระดับหนึ่งนะครับก็คือการเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์ขอยกตัวอย่างนะครับอย่าง AI ที่ชื่อว่า Midjourney นะครับหลายคนคงอาจจะเคยได้ยินมาหรือว่า AI ที่ชื่อว่า Stable Diffusion นะครับ AI 2ตัวนี้นี่ก็มีความสามารถพิเศษหรืออย่าง DALL-E 3หรือ DALL-E 3นะครับที่เรียกกันเพียงเราพิมพ์ข้อความเช่นทิวทัศน์แม่น้ำเจ้าพยายามพระอาทิตย์ตกสไตล์ของแวนโก๊ะเนี่ยภาพวาดในสไตล์นั้นก็จะปรากฏตัวขึ้นมาทันทีโปรแกรม Runway Gen 2แล้วก็ Gen 3นะครับที่ผมเอาขึ้นมาเป็นตัวอย่างนี่เขาสร้างวิดีโอจากคำบรรยายเขาก็ทำภาพขึ้นมาได้โปรแกรม Suno ไอว่าหรือจุกบ็อกนะครับแต่งเพลงใหม่ในแนวคลาสสิกป๊อปหรือแม้กระทั่งแร็ปได้ ChatGPT Gemini Claude ก็สร้างภาพเขียนบทกวีเรื่องสั้นหรือแม้กระทั่งเขียนบทภาพยนตร์ได้นะครับเครื่องมือเหล่านี้นี่ไม่ได้แค่ช่วยศิลปินทำงานเดียวขึ้นเท่านั้นยังเปิดประตูสู่โลกแห่งจินตนาการที่ศิลปินอาจจะไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้ปฏิกิริยาต่อ AI Art ในสังคมปัจจุบันเนี่ยแบ่งออกเป็น2ฝ่ายนะครับก็คือฝ่ายที่มองว่าเป็นโอกาส AI ทำให้ทุกคนเข้าถึงศิลปะได้ไม่จำเป็นต้องมีทักษะการวาดภาพหรือแต่งเพลงมาก่อน AI ช่วยขยายขอบเขตความคิดสร้างสรรค์ศิลปินสามารถทดลองแนวทางใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วนะครับ AI เปิดตลาดใหม่เช่น NFT Art Visual พวกนี้นะครับแล้วก็ฝ่ายที่มองว่าเป็นภัยคุกคามนะครับที่กลัวว่า AI จะทำให้งานศิลปะนี่ถูกลดคุณค่าเพราะใครๆก็สร้างงานได้ในไม่กี่วินาทีกังวลเรื่องลิขสิทธิ์และก็การละเมิดงานต้นฉบับของศิลปินมองว่าผลงานของ AI เนี่ยขาดจิตวิญญาณและก็อารมณ์ที่แท้จริงของมนุษย์ความแตกต่างนี่เองนะครับที่ทำให้ AI Art เนี่ยกลายเป็นหัวข้อร้อนแรงในวงการปัจจุบันนี้ไม่ใช่เพียงแค่เทรนด์แฟชั่นแต่เป็นการปฏิวัติที่กำลังเปลี่ยนความเข้าใจของเราต่อคำว่าศิลปะในการบรรยายครั้งนี้นี่ผมอยากจะชวนทุกคนพิจารณาคำถาม

ใหญ่นะครับที่ยังไม่มีใครให้คำตอบที่ตายตัวเช่น AI สามารถเป็นศิลปินได้จริงหรือไม่หากงานชิ้นหนึ่งถูกสร้างขึ้นมาจากอัลกอริทึมมันมีคุณค่าทางศิลปะเทียบเท่ากับผลงานของมนุษย์หรือเปล่าใครคือเจ้าของผลงานเป็นคนที่ป้อนคำถามหรือทีมพัฒนา AI หรือว่า AI เองศิลปะของมนุษย์จะหายไปหรือไม่เมื่อ AI สามารถสร้างงานได้เร็วกว่าราคาถูกกว่าศิลปินมนุษย์จะอยู่ตรงไหนอนาคตของการเรียนศิลปะจะเป็นแบบใดนักศึกษายุคนี้ควรเรียนรู้เพียงการวาดภาพหรือปั้นอย่างเดียวหรือควรเพิ่มทักษะการใช้เครื่องมือ AI ด้วยทั้งหมดที่พูดมาก็คือภาพรวมที่ผมอยากจะเปิดประเด็นประเดิมให้กับทุกคนเห็นว่า AI ไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับและมันไม่ใช่เป็นเพียงเทคโนโลยีแต่เป็นพลังใหม่ที่กำลังปฏิวัติวงการศิลปะไปพร้อมกับโลกในศตวรรษที่21นะครับในชั่วโมงนี้นี่ทุกคนไปทำความเข้าใจแบบค่อยๆลงลึกไปทีละชั้นทีละขั้นทีละตอนนะครับเริ่มจากการทำความเข้าใจว่า AI คืออะไรทำงานอย่างไรก่อนเราจะไปดูกันนะครับว่ามันมีบทบาทอย่างไรในศิลปะทั้งในอดีตและปัจจุบันจากนั้นเราจะสำรวจศิลปินร่วมสมัยนะครับที่ใช้ AI จริงๆแล้วก็ปิดท้ายด้วยการมองอนาคตว่าศิลปะในยุค AI เนี่ยจะเดินทางไปไหนพื้นฐาน AI แล้วก็เทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังนะครับเรามาดูเรื่องนี้กันเพื่อที่จะให้เราเข้าใจบทบาทของ AI ในศิลปะได้ชัดเจนสิ่งสำคัญคือเราต้องทำความเข้าใจว่า AI คืออะไรทำงานอย่างไรมีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่ทำให้สามารถสร้างงานศิลปะได้ความหมายของ AIก็คือชื่อเต็มๆก็คือ Artificial Intelligence นะครับคือการสร้างสมองกลที่ทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถทำงานอย่างมนุษย์ทำงานแทนมนุษย์ได้เช่นการตัดสินใจการเรียนรู้และก็การวิเคราะห์ข้อมูลรวมไปถึงการแก้ปัญหาแต่ AI ที่เราพูดถึงวันนี้นี่ไม่ใช่ AI แบบในภาพยนตร์ไซไฟที่มีจิตใจเหมือนมนุษย์นะครับแต่มันคืออัลกอริทึมหรือคำสั่งทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนซึ่งถูกออกแบบให้เรียนรู้จากข้อมูลและสร้างผลลัพธ์ใหม่ได้สิ่งที่ทำให้ AI ในยุคปัจจุบันแตกต่างจากยุคก่อนนะครับก็คือการที่มันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้ไม่ใช่แค่จำหรือทำซ้ำแทนที่โปรแกรมเมอร์จะสั่งการทีละขั้นตอนแบบเดิมเราให้ข้อมูลจำนวนมากกับคอมพิวเตอร์แต่เราจะให้มันเรียนรู้แบบแผนที่เรียกว่าแพทเทิร์นนะครับและคอมพิวเตอร์เนี่ยก็สร้างโมเดลเพื่อใช้ตัดสินใจหรือสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมานะครับตัวอย่างในชีวิตประจำวันก็คือหลายคนคงรู้จักนะครับ Netflix แนะนำหนังที่ตรงใจเพราะมันเรียนรู้จากพฤติกรรมจากการดูของเรา Spotify แนะนำเพลงใหม่ที่น่าที่มันเห็นว่าเราน่าจะชอบนะครับ YouTube เนี่ยก็สามารถจัดเพลย์ลิสต์ได้ให้เราได้อย่างอัตโนมัติโดยการสังเกตจากที่เราฟังอยู่บ่อยๆนะครับMachine Learning ยังมีข้อจำกัดนะครับถ้าข้อมูลซับซ้อนเกินไปเช่นรูปภาพวิดีโอหรือภาษาจึงเกิดสิ่งที่เรียกว่า Deep Learning ขึ้นมานะครับใช้โครงข่ายประสาทเทียมหรือ Artificial Neural Network นะครับที่มีหลายชั้นเลยทีเดียวนะครับได้แรงบันดาลใจจากการทำงานของสมองมนุษย์สามารถเข้าใจและก็สร้างสิ่งที่ซับซ้อนกว่าได้ตัวอย่างที่เราเห็นชัดเจนก็คือระบบจดจำใบหน้าใน iPhone Face ID Google Translate ที่แปลภาษาได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ AI สร้างภาพเสมือนจริงเช่น Midjourney พวกนี้นะครับ Generative AI หัวใจของศิลปะยุคใหม่ Generative AI คือเทคโนโลยีที่ทำให้ AI นี่ไม่ได้แค่เรียนแบบแต่เป็นการสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมานะครับประเภทที่สำคัญได้แก่ GANตัวย่อก็คือ GAN หรือ Generative Adversarial Network นะครับชื่อเต็มทำงานแบบเกม2ฝ่ายฝ่ายแรกก็คือ Generator สร้างภาพปลอมขึ้นมานะครับแล้วก็ฝ่ายที่2ก็คือ Discriminator ตรวจว่าภาพนี้ปลอมหรือจริงนะครับทั้ง2เนี่ยแข่งขันกันไปเรื่อยๆนะครับจนภาพออกมาสมจริงยิ่งขึ้นขอยกตัวอย่างภาพ Portrait of Esmond de Bellamy นะครับเมื่อปี2018ซึ่งภาพนี้นี่ก็

ได้ราคาตั้ง432,500ดอลลาร์ Diffusion Model ใช้นอยสร้างภาพสุ่มๆแล้วค่อยๆแปลงให้เป็นภาพตามคำสั่งนะครับเหมือนเราตุ๊กตาดินน้ำมันเนี่ยมาขยำจนเป็นก้อนกลมๆแล้ว AI ฝึกฝนจนรู้วิธีการปั้นก้อนดินน้ำมันนั้นเนี่ยกลับไปเป็นรูปทรงเดิมหรือปั้นรูปทรงใหม่ตามที่เราสั่งหรือคำว่าพร้อมนั่นเองนะครับและมันก็สามารถทำได้อย่างแม่นยำเป็นเทคโนโลยีหลักของ Stable Diffusion นะครับอย่างพวก Midjourney DALL-E Free ที่ได้แพร่ภาพที่สมจริงและก็ละเอียดอ่อนมาก Large Language Model นะครับซึ่งเป็นอีก AI หนึ่งที่อยู่ในพวกโปรแกรมอย่าง ChatGPT Gemini Claude ที่ใช้สร้างข้อความบทกวีเนื้อเพลงบทภาพยนตร์เมื่อจับคู่กับ AI ได้ภาพหรือเกิดเป็นงานศิลปะข้ามสื่อ AI ด้านภาษาและเสียงนอกจากภาพแล้วนี่ AI ยังสร้างงานศิลปะด้านอื่นๆได้ด้วยนะครับอย่างเช่น Natural Language Processing การประมวลผลภาษาธรรมชาติทำให้ ChatGPT นี่เข้าใจภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างๆแล้วก็ตอบโต้ได้เหมือนคนเรียกว่าTag to Speed เปลี่ยนข้อความเสียงเป็นเสียงพูดเช่น Eleven Lab Microsoft Copilot Voice AI Music แล้วก็ Suno นะครับสร้างเพลงใหม่พร้อมเนื้อร้องไอว่าแต่งเพลงคลาสสิกแจ๊สบูมมี่เนี่ยแต่งเพลงป๊อปพร้อมปล่อยบน Spotify ได้ทันทีนะครับก็ยังมี AI ด้านภาพและก็วิดีโอด้วยพวก Tech to Image นะครับก็อย่างเช่น Midjourney DALL-E 3หรือ DALL-E 3นะครับ Stable Diffusion เรียกว่าใส่ข้อความสั้นๆได้ภาพสวยงามสมจริงออกมานะครับหรือว่า Image to Image ป้อนภาพหนึ่ง AI จะดัดแปลงให้เป็นภาพใหม่ใช้ในงานออกแบบแฟชั่นพวกคอนเซปต์อาร์ตต่างๆ Tech to Video อย่างพวก Runway Gen 3 Pixar Labทำวิดีโอจากข้อความได้อย่างเช่นนกอินทรีบินผ่านภูเขาหิมะเขาก็จะทำออกมาเป็นวิดีโอได้ดิฟเฟกเปลี่ยนหน้าคนในวิดีโอได้สมจริงถูกใช้ในวงการบันเทิงและก็ภาพยนตร์นะครับและก็ก่อให้เกิดประเด็นจริยธรรมตามมาปัจจัยที่ทำให้ AI ยุคนี้ก้าวกระโดดก็มาจากพวก Big Data ต่างๆนะครับในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเต็มไปด้วยข้อมูลภาพเพลงและก็ข้อความอย่างมหาศาลเลยนะครับ Graphic Processing Unitแล้วก็ Tensor Processing Unit นะครับหน่วยประมวลผลที่เร็วแล้วก็ถูกลงเราสามารถสร้าง AI ที่เก่งขึ้นได้โดยใช้เงินและเวลาน้อยลงกว่าแต่ก่อนแล้วก็เซ็นโมเดลให้ไวขึ้นนั่นเองนะครับมีโมเดลหลายตัวเลยนะครับเช่น Stable Diffusion เปิดให้ใช้ฟรีเกิดชุมชนสร้างสรรค์งานผลงานขนาดใหญ่ขึ้นมาที่ผมบรรยายมาทั้งหมดคำถามก็คือถ้า AI สามารถสร้างภาพที่สมจริงกว่าเราวาดเองแล้วทักษะการวาดสำคัญอาจยังสำคัญอยู่หรือไม่ถ้าเราใช้ AI แต่งเพลงจนคนฟังร้องฟังแล้วก็ร้องให้ได้เพลงนี้มีคุณค่าทางอารมณ์เทียบเท่ามนุษย์หรือไม่การเรียนศิลปะในอนาคตควรสอนอะไรเทคนิคการวาดด้วยมือหรือการใช้พร้อมเพื่อควบคุม AI ด้วยนะครับก็ขอฝากไว้ให้คิดสรุปก็คือ AI ในปัจจุบันนั้นไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยให้ศิลปินทำงานเร็วขึ้นแต่คือเทคโนโลยีนะครับที่สามารถสร้างสรรค์ศิลปะใหม่ๆได้ด้วยตนเองนี่คือเหตุผลว่าทำไม AI จึงถูกมองว่าเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์มากกว่าการเป็นเพียงแค่เครื่องจักรและก็เป็นรากฐานที่ทำให้เราเนี่ยเข้าใจว่าศิลปะกำลังเดินเข้าสู่ยุคใหม่ที่มนุษย์และก็เครื่องจักรจะทำงานเคียงข้างเองนะครับหลายคนอาจจะคิดว่า AI Art เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงที่ไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับแต่ความจริงแล้วนี่การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างงานศิลปะมีประวัติยาวนานกว่าที่เราคิดมากมันมีมาตั้ง60กว่าปีมาแล้วนะครับที่นักวิทยาศาสตร์และก็ศิลปินเริ่มทดลองใช้เครื่องจักรในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจุดเริ่มต้นของคอมพิวเตอร์กับศิลปะเนี่ยเริ่มต้นมาประมาณ 1960 ถึง 1980 นะครับแฮโรลด์โคเฮนเนี่ยศิลปินชาวอังกฤษผสมอเมริกันคือหนึ่งในผู้บุกเบิก AI Art ของพัฒนาโปรแกรมชื่อแอรอนในช่วงต้นทศวรรษที่1970แอรอนเนี่ยสามารถสร้าง

ลายเส้นและก็ภาพวาดอัตโนมัติโดยใช้โค้ดที่โคเฮนเขียนขึ้นผลงานของแอรอนเนี่ยถูกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ศิลปะทั่วโลกและก็ถือเป็นก้าวแรกของการใช้คอมพิวเตอร์เป็นศิลปินนะครับในช่วงเวลาเดียวกันคอมพิวเตอร์ยังถูกใช้ในการสร้างศิลปะดิจิตอลหรือดิจิตอลอาร์ตผ่านการเขียนโค้ดเพื่อสร้างลวดลายเชิงคณิตศาสตร์เช่นภาพกราฟิกเรขาคณิตหรืองานอินเทอร์แอคทีฟอาร์ตที่ผู้ชมสามารถกดปุ่มและภาพเปลี่ยนได้แม้เทคโนโลยียุคนั้นเนี่ยยังจำกัดแต่ก็เป็นเพียงแต่ก็เป็นการวางรากฐานความคิดใหม่ๆนะครับว่าศิลปะนี่ไม่จำเป็นจะต้องถูกสร้างจากมือมนุษย์เสมอไปยุคการเรียนรู้ของเครื่องอยู่ในช่วงปี1990ถึงปี2000เมื่อเทคโนโลยี Machine Learning เริ่มถูกพูดถึงในวงวิชาการนะครับช่วงทศวรรษ1990ถึง2000เนี่ยศิลปินบางกลุ่มเริ่มใช้ AI ในลักษณะของการสร้างกฎที่เรียนรู้เองโปรแกรมศิลปะเริ่มไม่ใช่แค่การทำตามคำสั่งที่มนุษย์เขียนไว้แต่สามารถปรับตัวจากข้อมูลนั้นได้เช่นใช้ฐานข้อมูลภาพถ่ายจำนวนมากเพื่อให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้วิธีการวาดหรือจัดองค์ประกอบในช่วงนี้ AI Art ยังไม่ได้แพร่หลายเพราะเครื่องคอมพิวเตอร์ยังมีประสิทธิภาพที่ไม่สูงพอแต่ถือว่าเป็นการปูทางสู่ยุคใหม่นะครับ AI Art ก้าวกระโดดด้วย Deep Learning ในช่วงปี2010ยุคที่ AI เริ่มสร้างสรรค์ได้จริงๆก็คือช่วงนี้ครับเมื่อเกิดการพัฒนาของ Deep Learning แล้วก็General Networks ในปี2014นะครับ Generative Adversarial Network หรือตัวย่อ ก็คือ GANS ปรากฏตัวขึ้น Ian Goodfellow นักวิจัยจาก Google เสนอโมเดล GAN หรือ Generative Adversarial Network นะครับ GAN เนี่ยทำงานโดยมี2ฝ่ายก็คือ Generator สร้างภาพปลอมขึ้นมากับ Discriminatorตรวจสอบว่าภาพนั้นเป็นภาพปลอมหรือจริงการตรวจสอบนี่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับทำให้ภาพที่ได้มานั้นสมจริงอย่างมากเรามาดูผลกระทบต่อศิลปะเมื่อศิลปินเริ่มใช้แกนเพื่อสร้างภาพบุคคลที่ไม่เคยมีอยู่จริงในเว็บไซต์หนึ่งก็คือเว็บไซต์ thispersondoesnotexist.com นะครับที่แสดงใบหน้าของคนสมมติซึ่งดูเหมือนภาพถ่ายจริงๆมากๆเลยนะครับข้อนี้ศึกษาสำคัญสำหรับเรื่องนี้ก็คือแอดมองเดอร์บิดลามี่นะครับในปี2018ที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นะครับเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของ AI Art ภาพ Portrait of Edmond de Bellamy ภาพนี้นี่เป็นผลงานของกลุ่มศิลปินฝรั่งเศสนะครับซึ่งใช้แกนฝึกภาพฝึกจากภาพเหมือนของศิลปินในสมัยศตวรรษที่14ถึงศตวรรษที่20เนี่ยผลลัพธ์ก็คือภาพชายในชุดโบราณหน้าตาพร่ามัวแต่มีเสน่ห์แปลกตานะครับที่มุมภาพนี่ไม่ได้เซ็นชื่อศิลปินนะครับแต่เป็นสมการศาสตร์ของแกนแทนภาพนี้ถูกประมูลที่คริสตี้ออคชั่นเฮาส์ในราคาประมาณ 432,500 ดอลลาร์หรือประมาณ15ล้านบาทในขณะนั้นนะครับนี่คือครั้งแรกที่โลกศิลปะยอมรับงานจาก AI ในตลาดจริงและเป็นจุดที่ทำให้เกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวางนะครับว่าใครคือเจ้าของผู้สร้างขึ้นมาหรือโปรแกรมแกนหรือ AI เองกันแน่และก็มีการตั้งคำถามว่างานที่สร้างจากข้อมูลเดิมๆนี่มีคุณค่าใหม่จริงหรือไม่ในปี2020ถึง2021ที่ผ่านมานะครับโลกศิลปะดิจิตอลเนี่ยถูกเขย่าอีกครั้งด้วย NFTหรือ Non-Fungible Token นะครับศิลปินชื่อไมควินเคลแมนนะครับเขาได้ขายงาน NFT ชื่อว่า Everyday The First 5,000 Day ที่คริสตี้ในราคาสูงถึง69ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแม้ไม่ใช่งาน AI โดยตรงแต่ NFT ก็เปิดทางให้ศิลปินดิจิทัลทั่วโลกในรวมถึงผู้ใช้ AI สามารถขายงานได้AI บวก NFT ก็เท่ากับตลาดใหม่มีผลงานจาก Midjourney แล้วก็ GAN ถูกขายเป็น NFT ที่เปลี่ยนศิลปินหน้าใหม่ๆเข้ามามากมายนะครับเพราะไม่ต้องพึ่งพิพิธภัณฑ์หรือแกลเลอรี่ในปี2022ถึง2023นี่เป็นยุคที่ Generative AI ก้าวลงสู่สาธารณะและก็นี่คือยุคที่ทำให้ AI Art นี่ไม่ใช่แค่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปนะครับดอนอี

ทูก็คือ Open AI ที่ถือกำเนิดขึ้นในปี2022สร้างภาพจากข้อความได้เป็นครั้งแรกที่เข้าถึงคนทั่วไปได้ในปีเดียวกันนะครับ Midjourney ก็กลายเป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมสำหรับนักออกแบบนักโฆษณา Stable Diffusion นะครับในปี2022ก็เปิด Source Code ฟรีให้ผู้ชมให้ชุมชนทั่วโลกเนี่ยสามารถสร้างแล้วก็ปรับแต่งได้เองนะครับนั่นของ A เริ่มถูกใช้จริงในงานโฆษณางานปกหนังสืองานเพลงแล้วก็งานเกมในปี2023ก็มีก็มีกรณีที่ผลงานของ AI เนี่ยไปชนะการประกวดศิลปะดิจิทัลในรัฐโคโลราโดสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับศิลปินจำนวนมากเลยเพราะเขามองว่าสิ่งนี้ไม่แฟร์นะครับมาดูความเปลี่ยนแปลงล่าสุดในปี2024ถึง2025กันนะครับ2025ก็คือปัจจุบันนี้เองดอลลี่ E 3เนี่ยเข้าใจข้อความซับซ้อนได้ดีกว่าเดิมและทำตัวอักษรบนภาพได้ Midjourney V 6เน้นความสมจริงจนแทบแยกไม่ออกนะครับว่านี่เป็นภาพถ่ายหรืองานที่ AI ทำขึ้นมา Runway Gen 3ก็ทำวิดีโอจากข้อความคุณภาพสูงใช้ในงานโฆษณาจริง Suno Audio ก็แต่งเพลงใหม่พร้อมเนื้อร้องในไม่กี่นาทีนะครับไม่ใช่ Audio นะครับพูดผิดเมื่อกี้ก็คือ Udio นะครับสามารถแต่งเนื้อร้องแล้วก็ทำนองเพลงได้ไม่กี่นาทีก็ได้เพลงขึ้นมา Deepfake ใช้ในวงการฮอลลีวูดเพื่อคืนชีพนักแสดงที่เสียชีวิตไปแล้วทั้งหมดนี้สะท้อนว่า AI Art ไม่ใช่เพียงการทดลองเชิงวิชาการนะครับแต่กลายเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่ามหาศาลเลยทีเดียวนะครับเมื่อมองย้อนตลอดเส้นทาง AI Art นี่เราจะเห็นว่าจาก Aaron สู่ AI เป็นเครื่องมือวาดเส้นจาก Jens AI เริ่มสร้างภาพที่ไม่เคยมีอยู่มาก่อนนะครับแล้วก็จาก Midjourney Stable DiffusionAI ก็กลายเป็นเครื่องมือในชีวิตประจำวันของศิลปินและนักการตลาดจาก NFT บวกกับ AI นะครับศิลปะดิจิทัลถูกยกระดับเป็นสินค้าการลงทุนแต่ทุกครั้งที่ AI ก้าวหน้าก็มักจะมีคำถามทางปรัชญาและจริยธรรมตามมาเสมอนะครับเช่นงานที่สร้างโดย AI เนี่ยเป็นของใครคุณค่าของแรงบันดาลใจจากมนุษย์สำคัญกว่าความสวยงามของผลงานนั้นหรือไม่ศิลปินเนี่ยควรปรับตัวอย่างไรในโลกที่เครื่องจักรสร้างงานได้เก่งกว่ารวดเร็วกว่าสำคัญเลยนะครับ AI Art นี่ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่คือการเดินทางยาวนานมากว่า60ปีมันไม่ใช่เพียงแค่การเปลี่ยนแปลงเครื่องมือแต่คือการเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องศิลปะจากศิลปินคนเดียวเป็นการร่วมมือระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรดังนั้นการเข้าใจประวัติศาสตร์นี้จะช่วยให้เรามองเห็นอนาคตของศิลปะได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับว่า AI ไม่ได้มาแทนที่กำลังมาสร้างบทบาทใหม่ที่ซับซ้อนและท้าทายกว่าเดิมศิลปินเหล่านี้ไม่ได้ใช้ AI เพื่อแค่วาดรูปเสร็จๆไวๆแต่ใช้ AI เป็นผู้กันดิจิตอลเพื่อสร้างสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เกิดขึ้นจริงๆนะครับผลงานตัวอย่างของศิลปินคนแรกก็คือเรฟิกอานาดอนนะครับสถาปนิกผู้ปั้นข้อมูลสไตล์งานของเขาก็คือเปลี่ยนข้อมูลมหาศาลหรือเรียกว่า Big Data นี่ให้กลายเป็นภาพเคลื่อนไหวสุดอลังการเอานำข้อมูลภาพถ่ายประมาณ300ล้านภาพหรือภาพวาดในพิพิธภัณฑ์โมมามาให้ AI ได้เรียนรู้นะครับและปล่อยให้มันฝันออกมาเป็นกระแสน้ำหรือก้อนเมฆดิจิตอลขนาดยักษ์ที่เปลี่ยนรูปร่างไปเรื่อยๆคนที่2ก็คือมาริโอคริสเกอร์มันนะครับเขาเป็นนักสำรวจความฝันของ AIใช้ AI สร้างภาพคนที่ดูบิดเบี้ยวพล่าเลือนเหมือนหลุดออกมาจากความฝันหรือฝันร้ายเขาใช้ AI วาดภาพหน้าคนขึ้นมาเรียกว่าวาดหน้าคนขึ้นมาใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาแบบไม่ซ้ำกันเลยเพื่อตั้งคำถามว่าคอมพิวเตอร์มีจินตนาการจริงๆหรือไม่คนที่3ก็คือแอนนาซิตเลอร์นะครับศิลปินผู้นำข้อมูลมาเล่าเรื่องเขาเก็บข้อมูลด้วยตนเองเพื่อคุมเนื้อหาของงานแล้วก็สร้างวิดีโอดอกทิวลิปที่เบ่งบานตามราคาบิตคอยเปรียบเทียบยุคบ้าดอกทิวลิปในอดีตกับความผันผวนของเหรียญดิจิทัลในปัจจุบันนะครับคนที่4ก็คือซูเฟียครอสโปนะครับผู้สร้างธรรมชาติเสมือนโดยนำชีววิทยามาผสมกับ AI ให้สร้างสัตว์สายพันธุ์ใหม่ที่ไม่มีอยู่จริงเช่น
แมลงหรือปะการังที่มีลวดลายประหลาดๆแต่สวยงามเพื่อสำรวจว่าธรรมชาติในสายตา AI นั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไรBeeple และก็สาย NFT นี่ผู้บุกเบิกตลาดใหม่นะครับ Beeple ศิลปินที่ทำให้โลกตะลึงด้วยการขายงานดิจิทัลในราคาถึง 2,400 ล้านบาทเจสันอันเลนคนที่ใช้ Miss Journey วาดรูปจะชนะการประกวดระดับโลกและจุดชนวนดราม่าว่า AI วาดรูปถือว่าเป็นศิลปะหรือไม่ในประเทศไทยเองก็มีการใช้ AI ในวงการศิลปะและก็การออกแบบเพิ่มขึ้นนะครับมีนักออกแบบโฆษณาใช้ Miss Journey ในการสร้างคอนเซ็ปต์เพื่อเสนอลูกค้าโปรเจกต์ศิลปะดิจิทัลในงาน Bangkok Deep Design Week ที่นำ Generative AI มาแสดงนะครับศิลปินรุ่นใหม่ไทยใช้ AI สร้างผลงานแล้วก็ขายบนตลาดซื้อขาย NFT แม้จะยังไม่เป็นกระแสหลักเท่าในเหมือนกับต่างประเทศนะครับแต่ก็เป็นสัญญาณว่า AI กำลังเข้ามาในวงการสร้างสรรค์ไทยอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับจากการศึกษาผลงานของศิลปินระดับโลกเราสามารถสรุปใจความสำคัญได้3ประเด็นหลักเลยนะครับก็คือ 1. AI คือคู่หูไม่ใช่แค่เครื่องมือศิลปินไม่ได้ใช้ไม่ได้สั่งให้ AI ทำงานแทนทั้งหมดนะครับแต่ใช้มันเป็น co-creator หรือผู้ร่วมสร้างสรรค์ 2. AI จะช่วยเสนอไอเดียหรือมุมมองที่มนุษย์อาจจะนึกไม่ถึงและศิลปินก็เป็นคนเลือกที่จะขัดเกลาให้มีจิตวิญญาณอีกทีนะครับงานศิลปะคือการตั้งคำถามในยุคนี้ศิลปินไม่ได้ใช้ AI แค่เพื่อวาดรูปสวยๆแต่ใช้มันเพื่อท้าทายสังคมเช่นถามเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องธรรมชาติที่กำลังหายไปเรื่องความทรงจำของเครื่องจักร AI จึงเป็นเสมือนประเด็นที่ทำให้คนไปถกเถียงกันต่อนะครับแล้วก็3ศิลปินมืออาชีพเริ่มเปลี่ยนจากการใช้ข้อมูลมหาศาลในอินเทอร์เน็ตมาเป็นการสร้างฐานข้อมูลของตนเองเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์และก็เพื่อให้งานมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ AI ทั่วไปเรียนแบบไม่ได้บทสรุปสั้นๆนะครับ AI เนี่ยให้ความเร็วและความเป็นไปได้ใหม่ๆส่วนมนุษย์ให้ความหมายและก็คุณค่าทางอารมณ์เมื่อ2สิ่งนี้มารวมกันศิลปะจึงก้าวข้ามขีดจำกัดแบบเดิมๆศิลปินร่วมสมัยและก็ศิลปิน NFT หลายคนแสดงให้เราเห็นว่า AI ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือที่สร้างงานอัตโนมัติแต่คือแรงบันดาลใจประเด็นในการถกเถียงเกี่ยวกับความหมายของศิลปะศิลปินเหล่านี้ใช้ AI เพื่อสำรวจขอบเขตใหม่ๆตั้งแต่ความทรงจำของมนุษย์ความฝันของเครื่องจักรไปจนถึงธรรมชาติที่จินตนาการขึ้นมาใหม่ทั้งหมดนี้สะท้อนเห็นว่า AI Art ไม่ได้ฆ่าศิลปะแต่กำลังขยายจักรวาลของมันให้กว้างขึ้นกว่าเดิมนะครับในปัจจุบันเนี่ย AI Art ไม่ได้เป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์ทางเทคโนโลยีที่ตื่นตาตื่นใจเท่านั้นแต่มันคือสนามรบแห่งโอกาสและก็ความท้าทายที่ศิลปินนักวิชาการนักกฎหมายและคนในสังคมต้องเผชิญและเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับ5โอกาสสำคัญที่ AI มอบให้แก่โลกศิลปะมีดังนี้นะครับ1การทำให้ศิลปะเป็นเรื่องของทุกคนนะครับ AI ทลายกำแพงเรื่องของทักษะเฉพาะทางลงนะครับเดิมทีการสร้างงานคุณภาพสูงต้องใช้เวลาฝึกฝนนานนับ10ปีแต่ปัจจุบันเนี่ยเพียงแค่เราพิมพ์ข้อความไม่กี่บรรทัดหรือที่เรียกว่าพร้อมใครๆก็สามารถสร้างภาพที่สวยงามหรือเพลงที่ไพเราะขึ้นมาได้ตัวอย่างนักเรียนที่ไม่ต้องมีพื้นฐานวาดรูปมาเลยก็สามารถใช้ Mid Journey เนี่ยสร้างโปสเตอร์ที่สวยงามได้ในไม่กี่นาทีทำให้ศิลปะกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงและมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม2การเร่งสปีดของจินตนาการ AI เข้ามาช่วยลดเวลาในเรียกว่าขั้นตอนที่ยุ่งยากเช่นการสร้างภาพสเก็ตต่างๆนักออกแบบสามารถใช้ AI เนี่ยสร้างภาพที่เสนอแนวคิดนับ10ร้อยๆรูปแบบนะครับใช้เวลาไม่นานเพื่อเลือกไปเสนอต่อลูกค้าได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงแทนที่ต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์เหมือนที่เคยเป็นศิลปินจึงใช้ AI เป็นเสมือนเครื่องมือสร้างแรงบันดาลใจก่อนจะนำมาขัดเกลาด้วยฝีมือและหัวใจของมนุษย์อีกครั้ง3การบุกเบิกพรมแดนศิลปะแนวใหม่ AI ไม่ได้แค่เรียนแบบมนุษย์แต่มันสร้างสิ่งที่สมองมนุษย์อาจจะคาดคิดไปไม่ถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างลวดลายเหนือจริงที่ซับซ้อนเกินกว่ามือจะวาดไหวหรือการผสมผสานดนตรีข้ามสายพันธุ์เช่นแจ๊สบวกกับดนตรีอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องดนตรีไทยเข้าไปด้วยอย่างลงตัวความเป็นงานศิลปะเชิงตอบโต้ Interactive Art นะครับที่ภาพเปลี่ยนไปตามความเคลื่อนไหวของผู้ชม4การล้อมรวมศิลปะเข้ากับวิทยาศาสตร์
AI เป็นสะพานเชื่อมให้ศิลปินทำงานร่วมกับวิศวกรและก็นักวิทยาศาสตร์ได้ตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือเรซิกอนาโดนะครับที่ร่วมมือกับ NASA นำข้อมูลอวกาศมาสร้างเป็นผลงานวิชวลอิมเมอร์ซีฟหรือหลักการใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลภูมิอากาศเพื่อสร้างงานศิลปะที่ช่วยปลุกจิตสำนึกเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั่นเอง5โลกใหม่ของโอกาสทางเศรษฐกิจสุดท้ายคือเรื่องของปากท้องแหละครับ AI เปิดประตูสู่ตลาดใหม่อย่าง NFT หรือ AI Image ปัจจุบันมีแพลตฟอร์มระดับโลกอย่างเช่น Shutterstock เริ่มเปิดพื้นที่ให้ขายภาพจาก AI ได้แล้วและก็มีศิลปินบางกลุ่มที่สามารถสร้างรายได้หลักล้านบาทจากการขายงานศิลป์ AI ในรูปแบบของทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ดิจิตอลครับแม้ AI จะเปิดประตูบ้านใหม่ให้วงการศิลปะแต่ในอีกด้านหนึ่งมันก็ยังสร้างความท้าทายและข้อถกเถียงที่เราไม่อาจมองข้ามได้โดยเฉพาะใน5ประเด็นหลักๆนี้นะครับประเด็นแรกก็คือสงครามลิขสิทธิ์นี่คือปัญหาใหญ่ที่สุดนะครับเพราะ AI ถูกฝึกฝนมาจากข้อมูลมหาศาลในอินเทอร์เน็ตซึ่งบ่อยครั้งเป็นการนำผลงานของศิลปินมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเกิดการฟ้องร้องกันนอกจากนี้กฎหมายในปัจจุบันยังระบุว่างานที่สร้างจาก AI 100% นี่ไม่ถือเป็นลิขสิทธิ์ของใครทำให้เกิดคำถามว่าแล้วสรุปใครคือเจ้าของงานกันแน่2คุณค่าของศิลปินมนุษย์เมื่อ AI ทำงานได้เร็วแล้วก็ถูกกว่าตลาดงานเชิงพาณิชย์อย่างปกหนังสือหรือภาพจากสต็อกก็เริ่มหันมาใช้ AI แทนทำให้ศิลปินตัวจริงกังวลว่างานฝีมือจะถูกลดคุณค่าลงแต่หลายคนก็โต้แย้งว่าสิ่งที่ AI เรียนแบบไม่ได้ก็คือจิตวิญญาณและประสบการณ์ชีวิตที่มนุษย์ใส่ลงไปในงาน 3. การขโมยอัตลักษณ์ AI เนี่ยสามารถเลี่ยนแบบสไตล์ของใครก็ได้ไม่ว่าจะเป็นแวนโก้ปิกัสโซหรือศิลปินรุ่นใหม่ที่กำลังมีชื่อเสียงหรือไม่มีชื่อเสียงก็ได้นะครับหากใครก็สามารถสร้างงานในสไตล์ของเราได้ในคลิกเดียวแล้วความพิเศษของศิลปินจะเหลืออะไรนี่คือสิ่งที่คนทำงานศิลปะหวาดหวั่นที่สุดนะครับ 4. จริยธรรมและการบิดเบือนความสมจริงของ AI กลายเป็นอาวุธร้ายได้ครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างฉากภาพลามกอนาจารโดยที่เจ้าตัวไม่ยินยอมหรือการสร้างข่าวปลอมเพื่อบิดเบือนทางการเมืองนำไปสู่การออกกฎหมายควบคุมอย่าง EU AIX ในปี2024เพื่อบังคับให้บริษัท AI ต้องโปร่งใสว่านำข้อมูลอะไรมาใช้ในการเทรนบ้าง EU AIX ก็คือกฎหมาย AI ฉบับแรกของโลกที่จะสร้างมาตรฐานการใช้งาน AI อย่างปลอดภัยโปร่งใสและเป็นธรรมโดยอาศัยการแบ่งกลุ่มความเสี่ยงและบังคับให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับทั้ง EU ก็คือสหภาพยุโรปนั่นเองนะครับ 5. การสูญหายของทักษะดั้งเดิมหากศิลปินรุ่นใหม่พึ่งพาแต่การพิมพ์คำสั่งเราอาจจะสูญเสียทักษะพื้นฐานอย่างเช่นการวาดภาพการปั้นหรือการเล่นดนตรีไปหรืออาจจะทำให้คนในอนาคตเนี่ยขาดความเข้าใจทักษะในเชิงลึกเป็นไปได้นะครับมาดูความเปลี่ยนแปลงล่าสุดในปี2024ถึง2025กันนะครับ Dolly 3เข้าใจข้อความซับซ้อนได้ดีกว่าเดิมและทำตัวอักษรบนภาพได้ Midjourney V6 เน้นความสมจริงจนแทบแยกไม่ออกนะครับว่าอะไรคือ AI อะไรคือภาพถ่าย Runway Gen 3ทำวิดีโอจากข้อความคุณภาพสูงนะครับแล้วก็ใช้ในงานโฆษณาได้จริง Sooner หรือ Yulioแต่งเพลงใหม่พร้อมเนื้อร้องในเวลาไม่กี่นาทีดีเฟกใช้ในวงการหนังฮอลลีวูดเพื่อคืนชีพนักแสดงที่เสียชีวิตไปแล้วทั้งหมดนี้สะท้อนว่า AI Art นี่ไม่ใช่เพียงการทดลองเชิงวิชาการนะครับแต่กลายเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่ามหาศาลเรามามองมุมมองเชิงวิพากษ์กันบ้างนะครับเมื่อมองย้อนตลอดเส้นทาง AI Art เราจะเห็นว่าจากแอรอนเนี่ย AI เป็นเครื่องมือแค่วาดเส้นนะครับแล้วก็จากแกน AI เริ่มสร้างภาพที่ไม่เคยมีอยู่จาก Midjourney Stable Diffusion AI ก็กลายเป็นเครื่องมือในชีวิตประจำวันของศิลปินและนักการตลาดจาก NFT บวก AI เนี่ยศิลปะดิจิตอลเนี่ยถูกยกระดับเป็นสินค้าการลงทุนแต่ทุกครั้งที่ AI เข้าหน้าก็มักจะมีคำถามทางปรัชญาและจริยธรรมตามมาเสมอนะครับเช่นงานที่สร้างโดย AIเป็นของใครคุณค่าของแรงบันดาลใจเนี่ยจากมนุษย์สำคัญกว่าความสวยงามของผลงานหรือไม่แล้วก็ศิลปินเนี่ยควรปรับตัวอย่างไรในโลกที่เครื่องจักรสร้างงานได้เก่งกว่าได้รวดเร็วกว่าและก็เกินความคาดหมาย
สรุปก็คือ AI Art ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับแต่คือการเดินทางอันยาวนานแล้วก็เดินทางมากว่า60ปีแล้วมันไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือแต่คือการเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องศิลปะจากศิลปินคนเดียวกลายเป็นการร่วมมือระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรดังนั้นการเข้าใจประวัติศาสตร์นี้จะช่วยให้เรามองเห็นอนาคตของศิลปะได้ชัดเจนขึ้นแม้ AI จะเปิดประตูบานใหม่ให้วงการศิลปะแต่ในด้านหนึ่งมันก็ได้สร้างความท้าทายและข้อถกเถียงนะครับที่เราไม่อาจจะมองข้ามได้โดยเฉพาะใน5ประเด็นหลักดังต่อไปนี้นะครับประเด็นแรกก็คือสงครามลิขสิทธิ์นี่คือปัญหาใหญ่ที่สุดนะครับเพราะ AI ถูกฝึกฝนมาจากข้อมูลมหาศาลที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตซึ่งบ่อยครั้งเป็นการนำเสนอผลงานของศิลปินและก็หยิบผลงานของศิลปินไปใช้โดยไม่รับอนุญาตจนเกิดการฟ้องร้องกันนอกจากนี้กฎหมายในปัจจุบันยังระบุว่างานที่สร้างจาก AI 100% ไม่ถือเป็นลิขสิทธิ์ของใครนะครับทำให้เกิดคำถามว่าแล้วสรุปว่าใครคือเจ้าของงานกันแน่ 2. คุณค่าของศิลปินมนุษย์เมื่อ AI ทำงานได้เร็วแล้วก็ถูกกว่าตลาดงานเชิงพาณิชย์อย่างปกหนังสือหรือภาพสต็อกจึงเริ่มหันไปใช้ AI แทนนะครับทำให้ศิลปินตัวจริงๆเนี่ยกังวลว่างานฝีมือจะถูกลดคุณค่าลงแต่หลายคนก็โต้แย้งว่าในสิ่งที่ AI ทำเรียนแบบไม่ได้ก็คือจิตวิญญาณและประสบการณ์ชีวิตนะครับที่มนุษย์ใส่ลงไปในงาน 3. การขโมยอัตลักษณ์ AI สามารถเปลี่ยนสไตล์ของใครก็ได้ไม่ใช่เปลี่ยนสไตล์นะครับ AI สามารถที่จะเรียนแบบสไตล์ของใครก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแวนโกะหรือว่าใครก็ตามนะครับหรือศิลปินรุ่นใหม่ที่กำลังมีชื่อเสียงหากใครก็สร้างงานสไตล์ของเราได้ในคลิกเดียวเนี่ยแล้วความพิเศษของศิลปินจะเหลืออะไรใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่คนทำงานศิลปะหวาดหวั่นและก็กังวลที่สุดนะครับ 4. จริยธรรมและการบิดเบือนความสมจริงของ AI เนี่ยใครเป็นอาวุธร้ายได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างฉากภาพลามกอนาจารโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ตัวหรือไม่ยินยอมหรือการสร้างข่าวปลอมเพื่อบิดเบือนทางการเมืองนำไปสู่การออกกฎหมายควบคุมนะครับอย่างที่เกิดขึ้นก็คือ EU AI Act ในปี2024เพื่อบังคับให้บริษัท AI ต้องโปร่งใสว่านำข้อมูลอะไรมาใช้ในการเทรน AI บ้าง EU AI Act เป็นกฎหมาย AI ฉบับแรกของโลกนะครับที่สร้างมาตรฐานการใช้งาน AI อย่างปลอดภัยโปร่งใสและเป็นธรรมโดยอาศัยการแบ่งกลุ่มความเสี่ยงและบังคับให้ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้ง EU นี่นะครับข้อที่5การสูญหายของทักษะดั้งเดิมหากศิลปินรุ่นใหม่พึ่งพาแต่การพิมพ์คำสั่งก็อาจจะเราอาจจะกำลังสูญเสียทักษะพื้นฐานอย่างการวาดการปั้นหรือการเล่นดนตรีและอาจจะทำให้คนในอนาคตขาดความกล้าใจศิลปะในเชิงลึกได้นี่ก็เป็นความกังวลนะครับมาสรุปภาพรวมปี2024ถึง2025กันนะครับเรากำลังอยู่ในยุคที่รันเวย์เจน3ถูกใช้ทำโฆษณาให้แบรนด์ดังระดับโลกอย่าง Nike นะครับขณะเดียวกันศาลทั่วโลกกำลังเร่งพิจารณาลิขสิทธิ์ AI อย่างเข้มข้นส่วนในไทยเองเราก็เริ่มเห็น AI Art นะครับในโปสเตอร์ภาพยนตร์และแคมเปญต่างๆมากมายแคมเปญโฆษณานะครับมีมากขึ้นเรื่อยๆมันจึงเป็นยุคที่เราต้องตั้งคำถามว่าเราจะอยู่ร่วมกันกับ AI อย่างไรให้สร้างสรรค์และไม่สูญเสียความเป็นมนุษย์ไปนะครับ AI Artคือดาบสองคมมันมอบโอกาสใหม่ที่น่าตื่นเต้นการสร้างงานได้เร็วขึ้นเปิดพื้นที่ให้ทุกคนเข้าถึงศิลปะและเปิดตลาดใหม่ๆในขณะเดียวกันมันก็สร้างความท้าทายเรื่องลิขสิทธิ์คุณค่าของศิลปินความเป็นเจ้าของและปัญหาทางจริยธรรมนะครับดังนั้นการเข้าใจทั้งสองด้านก็คือเป็นสิ่งจำเป็นแต่ไม่ใช่เพื่อปฏิเสธ AI แต่เพื่อเราใช้มันอย่างรับผิดชอบและก็สร้างสรรค์นะครับศิลปินที่สามารถใช้ AI อย่างมีวิจารณญาณไม่เพียง อยู่รอดแต่ยังสามารถเติบโตแล้วก็สร้างคุณค่าใหม่ๆในโลกศิลปะแห่งอนาคตด้วยจากจุดเริ่มต้นของ AI จนถึง Midjourney แล้วก็ Suno ในปี2025นี้เราเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่า AI ไม่ใช่แค่กระแสชั่วคราวแต่คือการปฏิวัติวงการศิลปะอย่างแท้จริงเลยนะครับในอนาคตอีกจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใน3ด้านหลักหนึ่งก็คือนะครับ1ศิลปะคือประสบการณ์ศิลปะจะไม่ใช่แค่ภาพที่แฝงอยู่บนผนังอีกต่อไปนะครับแต่จะเป็นโลกที่เราเดินเข้าไปร่วมสนุกได้เหมือนงานของรีฟิกอนาดอนที่ AI จะปรับเปลี่ยนแสงสีเสียงตามอารมณ์และความ
การเคลื่อนไหวของเราแบบสดๆ2 AI คือคู่หูที่ไม่ใช่คู่แข่งนะครับทักษะของศิลปินจอบ

และทำงานข้ามสายพันธุ์กับวิศวกรเพื่อดึงพลังความเร็วของ AI มาผสมกับอารมณ์และจิตวิญญาณของมนุษย์สร้างสิ่งใหม่ที่คนหรือเครื่องจักรทำเพียงลำพังไม่ได้ 3. การปรับตัวของกฎหมายและก็คุณค่ากฎหมายอย่าง EU AI Act เนี่ยจะเข้ามาสร้างมาตรฐานใหม่เรื่องลิขสิทธิ์และความโปร่งใสในขณะที่สังคมจะเริ่มตั้งคำถามสำคัญว่าเมื่อ AI สร้างงานได้ไม่จำกัดอะไรคือสิ่งที่มีค่าจริงๆสุดท้ายนี้โจทย์สำคัญไม่ใช่การเลือกว่าจะใช้ฝีมือดั้งเดิมหรือ AI นะครับแต่คือการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันนะครับหากงานที่สร้างด้วย AI สามารถทำให้คนดูร้องไห้หรือประทับใจได้เหมือนงานมนุษย์เส้นแบ่งระหว่างศิลปะสองโลกนี้อาจจะจางลงเรื่อยๆนะครับหน้าที่ของพวกเราในวันนี้ก็คือการก้าวไปพร้อมกับเทคโนโลยีโดยไม่ทิ้งหัวใจของความเป็นศิลปินไว้ข้างหลังนะครับหลังจากที่เราเดินทางมาตลอด1ชั่วโมงนี้นะครับตั้งแต่บทนำที่พูดถึงความเปลี่ยนแปลงของศิลปะในยุค AI ทำความเข้าใจพื้นฐาน AI มองย้อนประวัติศาสตร์ศึกษาศิลปินร่วมสมัยสำรวจโอกาสและก็ความท้าทายแล้วก็มองไปยังอนาคตเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่า AI ไม่ได้มาแทนที่ศิลปินแต่มาเปลี่ยนบทบาทของศิลปินนะครับในอดีตศิลปินคือผู้สร้างผลงานทั้งหมดด้วยมือแต่วันนี้นี่ศิลปินคือผู้กำกับผู้คัดเลือกและใส่จิตวิญญาณมนุษย์ลงไปในงานที่ AI สร้างขึ้นดังนั้นในคุณค่าของศิลปินในอนาคตไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณวาดเก่งแค่ไหนแต่คือคุณจะใช้ AI อย่างไรให้สะท้อนความคิดอารมณ์และประสบการณ์ที่เป็นของคุณเองก่อนที่เราจะจบชั่วโมงนี้นะครับผมอยากชวนทุกคนกลับไปที่คำถามแรกที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นนะครับว่าอะไรคือศิลปะและใครคือศิลปินตลอด1ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยผมพูดถึง AI พูดถึงเทคโนโลยีพูดถึงประวัติศาสตร์พูดถึงศิลปินร่วมสมัยพูดถึงอนาคตและสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ตัว AI ไม่ใช่โปรแกรมไม่ใช่เครื่องมือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือตัวพวกเราทุกคนนะครับเพราะในโลกที่ AI สามารถสร้างภาพได้ภายในไม่กี่วินาทีมีแต่งเพลงได้โดยไม่ต้องรู้โน้ตและทำงานได้เร็วกว่าเราเป็นร้อยเป็นพันเท่าคำถามที่ว่า AI เก่งแค่ไหนแต่คือมนุษย์จะใส่อะไรลงไปในงานศิลปะของตัวเองที่เครื่องจักรทำแทนไม่ได้ AI ให้ความเร็ว AI ให้ความเป็นไปได้ไม่รู้จบ AI ไม่มีชีวิตนะครับอย่าลืมนะว่าอย่างไรก็ตาม AI ไม่มีชีวิตไม่มีบาดแผลไม่มีความรักไม่มีความสูญเสียและไม่มีประสบการณ์แบบมนุษย์ซึ่งเหล่านี้คือสิ่งที่พวกคุณมีและ AI ไม่มีวันจะมีนะครับในอนาคตศิลปินอาจไม่จำเป็นต้องวาดเก่งที่สุดหรือปั้นสวยที่สุดนะครับหรือใช้เทคโนโลยีซับซ้อนที่สุดแต่ศิลปินจะต้องตั้งเป็นคนที่คิดเป็นตั้งคำถามเป็นและรู้ว่าตัวเองกำลังพูดอะไรกับโลกใบนี้ AI เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากสำหรับคนที่รู้ว่ากำลังจะใช้มันไปในทางไหนแต่สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยอยากสื่อสารอะไร AI เนี่ยก็เป็นแค่เครื่องผลิตภาพสวยๆที่กว้างเปล่าในความหมายคนผมไม่ได้อยากจะให้ทุกคนกลัว AI นะครับแต่ก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนหลง AI ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจมันใช้มันและคุมมันให้ได้เพราะสุดท้ายแล้วนะครับศิลปะไม่ใช่การแข่งขันกับเครื่องจักรแต่คือการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ผ่านรูปเสียงเรื่องราวแล้วก็ความรู้สึกหากวันหนึ่งงานที่คุณสร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้มือหรือใช้ AIสามารถทำให้ใครบางคนเนี่ยหยุดดูหยุดคิดหรือรู้สึกบางอย่างกับชีวิตของตัวเองเมื่อนั้นแหละครับงานชิ้นนั้นก็เป็นศิลปะแล้วไม่ต้องกังวลนะครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากไว้เพียงประโยคเดียวนะครับเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วแค่ไหนไม่สำคัญแต่ขออย่าให้หัวใจของศิลปินในตัวเราช้ากว่าโลกขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจฟังมาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับคำศัพท์บางตัวเนี่ยผมจะอาจจะออกเสียงเพี้ยนไปบ้างตะกุกตะกักบ้างต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษซึ่งผมก็ไม่ได้สันทัดในทางภาษาอังกฤษเท่าไหร่แต่ก็จะขึ้นตัวอักษรไว้เพื่อให้พวกเราได้ตรวจสอบว่าไอ้คำที่ผมพูดออกไปนั้นเขียนว่าอย่างไรนั่นคือข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดนะครับสำหรับวันนี้กับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยศรีพันธ์นะครับจากสาขาวิชาจิตกรรมไทยวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลราชนครินทร์ขอกล่าวคำว่าสวัสดีและก็พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะครับสวัสดีครับ

วัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care นะคะเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อกระต่ายนะคะกระต่ายที่สุขภาพดีเราจะดูในตั้งแต่ส่วนหัวไปจนถึงท้ายลำตัวของสัตว์เองนะคะอันแรกก็คือดูที่ลักษณะของตัวดวงตาของเขาเป็นหลักก่อนนะคะดวงตาจะต้องสะอาดใสนะคะไม่มีขี้ตาและไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในดวงตาหลังจากนั้นดูในส่วนของตัวจมูกเป็นสำคัญจมูกจะต้องสะอาดเหมือนกันไม่มีลักษณะของขี้มูกนะคะหรือไม่มีลักษณะในส่วนของเป็นลักษณะเมือกสีเขียวสีเหลืองอะไรต่างๆที่เรามองเห็นขอบหูของกระต่ายจะต้องสะอาดไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคไม่มีคราบลักษณะของสีที่มันผิดปกติสีแดงสีน้ำตาลหรือเป็นลักษณะของเลือดช่องหูข้างในจะต้องสะอาดนะคะทั้งสองฝั่งจะต้องเหมือนกันจะต้องมีลักษณะของเป็นลักษณะของกระต่ายตามสายพันธุ์มีทั้งแบบหูตั้งก็มีหูตกก็มีขนาดเล็กก็มีขนาดใหญ่ก็มีนะคะถ้าหน้าไม่มีน้ำมูกเราให้มาดูในส่วนของตัวขาด้านหน้าถ้าขาด้านในไม่มีลักษณะของตัวน้ำมูกหรืออะไรที่มันดูผิดปกติโอเคแสดงว่ากระต่ายตัวนี้ไม่ได้มีลักษณะของตัวน้ำมูกจริงๆลักษณะของตัวขนก็จะต้องเป็นลักษณะของสีที่มันเนียนเรียบเสมอกันลักษณะของผิวหนังจะต้องไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคอุ้มขึ้นมาค่ะดูฝ่าเท้าทั้งหมด4ข้างฝ่าเท้าจะต้องสะอาดขนเต็มก้นของกระต่ายจะต้องสะอาดจะต้องไม่มีลักษณะของคราบอึถ้ามันมีลักษณะของคราบอึแสดงว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการท้องเสียเกิดขึ้นนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกกระต่ายที่มีสุขภาพดียังมีเรื่องราวของกระต่ายอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้จะเห็นได้ว่าร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณทางด้านภาคเหนือตอนบนรวมถึงในพื้นที่ทางด้านประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้ในระยะนี้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนมากจะเน้นในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับพายุดอลฟินบริเวณทางด้านตะวันตกของเกาะโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นหรือบริเวณทะเลจีนตะวันออกมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่9ถึง10สิงหาคมนี้ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยบริเวณประเทศไทยประจำวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์รวมถึงจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเองคาดการณ์ว่าในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีพื้นที่เฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มในระยะนี้ไว้ด้วยในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องขึ้นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง9สิงหาคมพุทธศักราช2569เป็นฉบับที่9โดยมีรายละเอียดพร้อมทั้งแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้

สำหรับการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจึงทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในระยะนี้ยังอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงโดยเฉพาะในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนคลื่นลมอยู่ในเกณฑ์กำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับในส่วนของทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองบัวลำภูกาฬสินธุ์มุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พร้อมนะคะทุกคนผิดแม่เป็นสุดสาครต้องขี่ม้าเนี่ยมังกรออกมาสิออกมาใหม่เลยนะ
1: จะให้เราขี่แก่นแก้วออกมาได้ยังไงล่ะตะวัน
2: เฮ้ยไม่ต้องคิดว่าปลอกตะวันปู่เชื่อเลยว่าละครต้องออกมาดีแน่แน่ปู่เองก็ขอนั่งพักสักหน่อยนะปู่แก่แล้วเป็นฤาษีดาบทโอ้ย
0: โธ่อีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
2: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วละจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้อย่างที่รัชกาลที่2ท่านทรงสนับสนุนกวีเอกอย่างสุนทรภู่และทรงพระราชนิพนธ์งานวรรณกรรมชิ้นสำคัญอันไม่ว่าจะเป็นบทรามเกียรติ์สำหรับภาคโขนบทละครเรื่องอีเหนาอุณรุตกาเพชมเครื่องขาวหวานและอีกมากในยุคนั้นน่ะนะถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยเฉยนะ
1: โอ้โหไม่เริ่มอยากเป็นนักเขียนแล้วสิ
2: ไม่เฉพาะงานเขียนนะท่านถือเป็นปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญในงานศิลปะหลายแขนงทรงพระราชนิพนธ์เพลงเช่นบุญหลานลอยเลื่อนและทรงซอสายฟ้าฟาดเป็นซอประจำพระองค์อีกทั้งงานไม้แกะสลักงานหุ่นงานปั้นงานจิตรกรรมรวมไปถึงนาฏศิลป์และการละครอีกด้วยงานศิลปะเนี่ยนับเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญความมีอารยธรรมของชาติองค์การยูเนสโกยังยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวรรณกรรมอีกด้วยนะ
0: เมธเราอยากไปดูอ่ะ
1: งั้นไปกันเลย
3: สวนขวาสมัยรัชกาลที่สอง
1: ดูเหมือนว่าจะมีคนอยู่ตรงนู้นนะไม่รู้ว่าทำอะไร
0: นี่ไงมีคนเดินผ่านมาพอดีถามเขากันเถอะพี่คะ
4: มีธุระอันใดเหรอ
0: ที่ตรงนู้นที่มีคนนั่งจดๆกับเล่นดนตรีอยู่เขากำลังทำอะไรกันอยู่เหรอคะ
4: โน่นพระเจ้าอยู่หัวท่านกำลังทรงพระราชนิพนธ์บทละครกับเหล่าอารักษ์ผู้ที่ทรงซออยู่นั่นแหละพระเจ้าอยู่หัวห้ามไปรบกวนพวกท่านเด็ดขาดเลยนะเอง
1: โอ้โหพร้อมจริงๆเลยนะครับ
4: แน่ละสินอกจากงานกวีและงานดนตรีแล้วท่านยังมีพระปรีชาในงานช่างอีกนะพวกเจ้าได้ไปดูรูปแกะสลักบานประตูพระวิหารหลวงที่วัดพระโตมาหรือยังล่ะไว้พวกเจ้าลองไปดูสิจะได้เห็นความงามอย่างเต็มตาโอ้ข้าคุยกับพวกเจ้ามานานแล้วข้าขอตัวไปก่อนแล้วนะ
1: โอเคครับนี่ตะวันว่าไหมว่าคนไทยเราเนี่ยก็อาร์ตเหมือนกันเนาะได้อยู่กับงานศิลปะสวยๆงามๆเพลงเพราะๆแถมยังมีนาฏศิลป์แบบที่ไม่มีโชว์ที่อื่นด้วย
0: นั่นสิถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเมฆพร้อมจะช่วยเราทำงานศิลปะแล้วใช่ไหม
1: ฮะ
0: ก็ละครสุดสาครของเราไงนั่นก็เป็นศิลปะการแสดงนะรีบเข้าไปหลังฉากแล้วออกมาใหม่นะคุณปู่กับแก่นแก้วด้วยนะคะ
2: อีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้
1: ในหลวงรัชกาลที่2ทรงเป็นยอดศิลปินของชาวไทยทรงงานกวีเช่นอีเหนารามเกียรติ์และกาบเหชมเครื่องขาวหวานงานละครงานประณีตศิลป์และยังทรงอุปถัมภ์ศิลปินไว้มากมายด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้ทำให้บ้านเมืองของเรารุ่งเรืองด้วยศิลปะวัฒนธรรมเป็นที่เชิดหน้าชูตาไม่แพ้ชาติใดในโลก

0: ตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
1: ประตูวิเศษเปิดแล้วไปกันได้ลุงเม
2: ฆ
1: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู

0: ค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของสมการคาร์ดิออยด์กันในพิกัดเชิงคั่วนะคะเราก็จะเริ่มที่หัวข้อที่ 1.4.3 ก็จะเป็นคาร์ดิออยด์นะคะในพิกัดเชิงคั่วคาร์ดิออยด์นี่เป็นยังไงก็คือว่าจะเป็นสมการรูปหัวใจเดี๋ยวตอนถึงวันวาเลนไทน์ก็ส่งไปให้คนที่เรารักนะแล้วก็อย่าลืมแท็กให้อาจารย์ด้วยอาจารย์จะให้คะแนนเพิ่มนะคะทีนี้คาร์ดิออยด์รูปหัวใจเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะอาจารย์ก็จะบอกว่าอาจารย์บอกไว้ก่อนคาร์ดิออยด์คืออะไรมันจะเป็นรูปหัวใจแบบนี้นะอันที่หนึ่งค่ะดูในเอกสารเนาะใครมีหนังสือมันก็อาจจะขยับไปจากหน้าของอาจารย์นิดหน่อยเพราะว่าอาจารย์อ่ะพยายามปรับให้โจทย์แล้วก็ QR code แล้วก็วิธีทําแล้วก็รูปเนี่ยอยู่ในหน้าเดียวกันหน้ามันก็อาจจะขยับให้คุณเห็นชัดเจนขึ้นนะคะหนังสืออันใหม่หัวข้อที่หนึ่งค่ะอันนี้มันก็จะเป็นคาร์ดิออยด์แนวนอนนะคะทีนี้ช่วยดูด้วยเนาะข้างล่างค่ะช่วยอาจารย์นะเปิดใหม่ได้เลยนะคะคาร์ดิออยด์ที่อยู่บนแกนเชิงขั้วค่ะอาจารย์เขียนย่อๆเนาะแกนเชิงขั้วแต่อยู่ทางด้านขวามือค่ะมันจะมีชื่อสมการว่า r เท่ากับ a คูณกัน1บวก cos เซต้าแบบนี้บรรทัดถัดมาค่ะช่วยอาจารย์นะคาร์ดิออยด์ที่อยู่บนแกนเชิงขั้วแต่อยู่ด้านไหนคะไม่ขวาแล้วค่ะหรอคำตอบนะ
1: ด้านซ้ายมือครับ
0: เยี่ยมเนี่ยต้องมีเอกสารนะคะแล้วมันก็จะมีสมการของมันเหมือนกันเลยยกเว้นอะไรคะยก
1: จา
0: เว
1: ก
0: ้
1: บ
0: น
1: วกเป็นลบครับ
0: ค่ะอันนี้คือใครเนี่ยอิทธิกรไหม
1: ธนกิจครับ
0: ธนกิจเหรอโอเคแล้วมาเอาคะแนนเพิ่มได้นะอันต่อไปค่ะอันที่สองค่ะก็เป็นคาร์ดิออยด์เดี๋ยวอาจารย์เขียนผิดเนาะออยออยเนาะแล้วค่อยดอเด็กกะลันนะอคาร์ดิออยด์แล้วก็ดอเด็กกะลันแต่ไม่ใช่เป็นแนวนอนละเป็นแนวตั้งค่ะเป็นแนวตั้งเป็นแนวตั้งเนี่ยมันก็จะเป็นคาร์ดิออยด์ที่อยู่บนแกนแนวฉากค่ะแนวฉากนะแนวฉากแล้วมันจะอยู่ทางด้านบนค่ะมันก็จะมีชื่อว่าวิธีสังเกตถ้าเป็นแนวนอนเนี่ยจะเป็นคอสค่ะแต่ถ้าเป็นแนวตั้งไม่ใช่คอสแล้วค่ะเปลี่ยนเป็นอะไรคะช่วยกันเลยค่ะ
1: ซ้ายครับ
0: ใช่ธนกิจเยี่ยมมากอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยค่ะเป็นคาร์ดิออยด์อยู่บนแกนแนวฉากนะแต่มันจะอยู่ด้านล่างค่ะซึ่งมันเหมือนการไม่ให้ธนกิจตอบละทุกคนช่วยกันตอบเลยอันนี้ต้องเป็นอะไรคะเร็ว
2: เป็น
0: เร็
2: ล
0: ว
2: บ
0: เร็ว
2: ค่
0: เ
2: ะ
0: ร็ว
1: เป็นลบครับ
0: เยี่ยมมากเห็นไหมอาจารย์พูดเนี่ยมันก็คือเหมือนอาจารย์บอกสูตรบอกสิ่งที่เป็นหลักสำคัญอาจารย์ทวนให้นะอันนี้คือแกนเชิงขั้วอันนี้คือแกนแนวฉากนะแล้วอันนี้ค่ะคาร์ดิออยด์บนเชิงขั้วอาจารย์เขียนรูปไว้เลยเชิงขั้วเขียนชื่อไว้เลยหมายความว่าไงมันอยู่ทางขวาแปลว่าอาจารย์จะได้หัวใจแนวนอนไงบนแกนเชิงขั้วทางขวานะขวามือเพราะทางขวาเป็นบวกใช่ไหม x อ่ะเป็น1 2 3 4อาจารย์จำอะไรไม่ค่อยได้เลยแกนเชิงขั้วแกนแนวฉากใช่ไหมอาจารย์ไม่เขียนชื่อแล้วนะขี้เกียจละวาดคู่กันอยู่แล้วนี่แล้วทีนี้ค่ะหัวใจมันจะอยู่ทางซ้ายเมื่อมันเป็นลบแล้วไงอ่ะอาจารย์นี่ไงหัวใจนี่ไงหัวใจทางซ้าย ด้านเนี้ยทางซ้ายมาด้านนี้มันติดลบไงลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่อ่ะต่อไปคาร์ดิออยด์แนวตั้งคาร์ดิก็คือแกนเชิงขั้วแกนแนวฉากเนี่ยอาจารย์เขียนเลยค่ะแนวตั้งอ๋อเดี๋ยวก่อนขอโทษต้องเขียนว่าแกนแนวฉากใช่ไหมมันเป็นยังไงมันเป็นด้านบนค่ะด้านบนก็หมายความว่านี่ไงคะคาร์ดิออยด์ของอาจารย์จะเป็นอย่างนี้ก้นเนี่ยก้นตรงเนี้ยมันอยู่ด้านบนถ้ามีคนบอกอาจารย์มันครึ่งครึ่งกลางกลางนะอาจารย์บอกก้นต้องอยู่ข้างบนเอาใหม่แกนเชิงขั้วอันนี้แกนแนวฉากอันนี้ติดลบค่ะแล้วเขาบอกว่ามันจะต้องอยู่ด้านล่างก็นี่ไงหัวใจอาจารย์แบบนะคะนี่ไงอยู่ด้านล่างแนวตั้งด้านล่างถ้าพี่ๆเนาะที่ผ่านมาเขาก็จะบอกว่าเขาก็จะใช้สมการเนี้ยไปบอกรักสาวบอกรักพ่อบอกรักแม่ก็ได้นะ I ใช่ไหม Love you นี้ใช่ไหมแต่ตอนหัวใจเนี้ยเขาไม่เขียนอย่างนี้นะเขาก็จะเขียนตรงเนี้ยว่า R อ่ะเท่ากับ A คูณ1ลบไซน์เซต้าแทน A เป็นอะไรเสร็จเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะได้คำตอบแล้วเขาก็จะวาดรูปอย่างเงี้ยก็อาจจะบางคนถ้าไปเขียนสมการพิกัดเชิงขั้วให้สาวดูให้พ่อดูให้แม่ดูเขาก็อาจจะไม่เข้าใจเนาะพี่เขาก็ยังใจดีเนาะเขาก็จะเขียนอธิบายก็คือวาดรูปอะว่าลงมุมนี้ได้อะไรได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะได้คะแนนเพิ่มนะเดี๋ยวจะให้คะแนนใครบอกว่าคณิตไม่มีประโยชน์เนาะบอกรักแบบวิศวกรเนาะอาจารย์เริ่มตัวอย่างเลยแล้วกันนะคะสรุปมันจะเป็นแนวนอนมันจะต้องเป็นคอสมันจะเป็นหัวใจตั้งๆมันจะต้องเป็นสายจริงไหมนะคะอาจารย์เริ่มเลยค่ะใครไม่ได้ตั้งแต่เส้นตรงวงกลมก็อย่าไปถอดใจนะคะตัวเรานี่แหละจะพยายามครั้งนี้แหละก็คือข้อสอบก็จะออก1ข้อข้อนึงก็5คะแนนคุณก็ต้องทำข้อสอบได้ละ1ข้อก็ผ่านอยู่แล้วใช่ไหมคะแค่ข้อเดียวเองทำมากกว่านั้นก็ดีกับตัวเรานั่นแหละนะคะอาจารย์ก็เริ่มเลยเนาะโจทย์ก็บอกว่าจงดูทิศทางของสมการเชิงขั้วอ่ะเดี๋ยวเผื่อไม่ได้อยู่กับอาจารย์เนาะบอกอาจารย์ซิโจทย์ว่าไงคะ r เท่ากับบอกเร็วคนที่อยู่ด้วยกันมีหนังสือด้วยต้องมี r เท่ากับ
2: 2วงเล็บ1ลบคอสเสียแต
0: ่เนี่ยคือโจทย์ค่ะแล้วอาจารย์รู้ว่ามันเป็นรูปอย่างเงี้ยมันก็คือคาร์ดิออยด์บางคนบอกผมจำอะไรไม่ได้เมื่อกี้จำได้ไหมมันจะมี A ใช่ป่ะนั้นเนี่ยมันเป็นคอสคอสก็คือเป็นแนวนอนอะใครจำไม่ได้จำไม่ได้ก็สร้างตารางค่ะตารางอาจารย์ก็สร้างแบบเดิมอะเริ่มเลยนะคะเราทำเนี่ยเราต้องเข้าใจนะถ้าเราไม่เข้าใจเราจะทำแบบมึนๆอ่ะแล้วมันจะเหนื่อยมากอันนี้มันจะเป็นมุมใช่ไหมมุมอาจารย์ก็จะเริ่มที่มุม0แล้วก็มุม90ใช่ไหมแล้วก็มุม180แล้วก็มุม3พายส่วน2 270อาจจะไม่เห็นหน้าอาจารย์ไม่เห็นมืออาจารย์เนาะมีความจำเป็นนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าเนาะค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ R อันนี้อาจารย์เอามาจากโจทย์ใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นปุ๊บอาจารย์ก็จะอย่างนี้ค่ะ2คูณ1ลบคอสแต่เซต้าตรงนี้อาจารย์ก็จะแทนที่ด้วยมุม0ค่ะเรียบร้อยอาจารย์ก็ปิดวงเล็บนะคะอาจารย์ก็ต่อเลยเนาะ R เท่ากับ2เปิดวงเล็บ1ลบคอสมุมตรงนี้ค่ะก็เป็นมุมพายส่วน2และอาจารย์ก็ปิดวงเล็บแล้วตรงนี้ r ก็เท่ากับ2เปิดวงเล็บ1ลบคอสมุมก็เป็นมุมอะไรนะคะมุมพายอาจารย์เปลี่ยนสี แล้วตรงนี้ r ก็จะเท่ากับ2เปิดวงเล็บ1ลบ cos มุมก็จะเป็นมุม3พายส่วน2ตรงนี้อาจารย์ก็จะปิดวงเล็บแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าเอามุมเนี่ยมาแทนที่เซต้าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ปัญหาของเราก็คือว่าเราจะต้องเป็นนะคุณมีรูปวงกลมหนึ่งหน่วยไว้เช็คคำตอบเพราะตอนคุณสอบคุณต้องไปคิดเองอันนี้คิดตามนะอาจจะไม่เห็นหน้าอาจารย์นะมุมศูนย์ทำตามนะชูมือซ้ายเอามองที่เอาไว้ตรงหน้าเรานะแล้วมองชูมือซ้ายมุมศูนย์นี่กดนิ้วอะไรคะ
3: กดนิ้วโป้งค่ะ
0: เยี่ยมมากเห็นไหมสาวตอบนิ้วโป้งคอสที่เอาซ้ายหรือขวาคะ
3: ขวาค่ะ
0: ขวาเนี่ยค่ะแล้วคุณก็ต้องใส่รูทก่อนส่วน2คุณเหลือกี่นิ้วคะที่กดนิ้วโป้งทำตามไป
3: 4นิ้วค่ะ
0: ใช่แล้วรูท4มันก็คือ2ส่วน2 2

0: สองมันก็คือหนึ่งค่ะใช่ไหมแล้วถ้าใครได้ฟังเทปอาจารย์มาบ่อยๆอาจารย์จะไปที่มุมพายค่ะทำไมอ่ะอาจารย์เพราะมุมศูนย์เนี่ยมันอยู่ตรงนี้คอสอาจารย์ได้หนึ่งไซน์อาจารย์ไม่สนใจคอสมันเป็นตัว C เนาะไซน์มันเป็นตัว S นะมาทีหลังและไอ้ตรงนี้ค่ะมุมพายอาจารย์ก็ลอกคำตอบมาเลยค่ะลอกคำตอบมานะมีคนบอกอาจารย์มันคำตอบมันไม่เหมือนกันนะและที่สำคัญมันอยู่ทางซ้ายมันเหมือนอยู่ในคอร์ดแดนที่สองสามชื่อคอร์ดแดนไม่ได้สำคัญนะแต่สิ่งที่เราต้องรู้ก็คือคอสเนี่ยมันมาทางซ้ายมันต้องเป็นเครื่องหมายอะไรคะสำคัญ
1: ลบค่ะ
0: ลบถ้าใครไม่ได้ก็คือเหมือน x อะค่ะ x มาทางขวาก็คือ1 2 3 4 5แต่ถ้า x มาทางซ้ายก็ติดลบค่ะทำไมต้องคิดถึง x อะเพราะ x ก็มาก่อน y เหมือนกันอันนี้คือพิกัดฉากที่เรียนมาตั้งแต่เด็กๆแต่วันนี้เป็นพิกัดเชิงขั้ว c คือ cos มาก่อนตัว s คือ sinเอาความรู้เดิมที่เราได้มาใช้ให้หมดเลยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยค่ะอาจารย์ไม่ได้ได้หนึ่งเฉยๆเหมือนเมื่อกี้อาจารย์ต้องได้ลบหนึ่งค่ะเพราะอะไรเพราะมันอยู่ในคอร์ดแดนไหนเพราะมันเป็นมุมพายต้องเขียนให้รู้เรื่องนะอาจารย์จะดูเองว่าคุณเข้าใจมากน้อยขนาดไหนนะแล้วตรงนี้ลบกับลบก็เปลี่ยนเป็นบวกหนึ่งเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็นสองคูณสองอาจารย์ก็เป็นสี่แต่ตรงนี้หนึ่งลบหนึ่งคุณก็ได้ศูนย์ซึ่งศูนย์คูณสองคุณก็ได้ศูนย์เรียบร้อยต่อไปอาจารย์ก็มาที่มุม90 องศาพายส่วนสองพายส่วนสองกดนิ้วอะไรคะพายส่วนสองกดนิ้วอะไรคะ
1: นิ้วก้อยค่ะ
0: นิ้วก้อยค่ะนิ้วก้อยอยู่ตรงนี้อ่ะนิ้วก้อยปุ๊บคอสนี่เอาทางไหนคะซ้ายหรือขวาของนิ้วก้อย
1: ขวาค่ะ
0: ขวาสาวน้อยคนนี้น่ารักมากเลยนะหนูคือพันธิตา
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมใช่ใช่ไหมโอเคนะทีนี้ทางขวาเราไม่มีนิ้วเหลือจะได้รู้ศูนย์รู้ศูนย์มันก็คือศูนย์อาจารย์ชักงงแล้วศูนย์เนี่ยมันหมายความว่าเราไม่มีเงินซื้อเค้กเราไม่มีเงินค่ะเรารอกินแฟนเรารอกินหรือลูกเราจะกินอยู่ก็จะไม่ได้กินค่ะเพราะเราไม่มีเงินได้แล้วนะใครได้ก็คิดตามแบบของตัวเองใครไม่ได้ก็ลองนึกถึงสิ่งที่อาจารย์พูดเพราะฉะนั้นคอสของพายส่วนสองก็มีค่าเป็นศูนย์ค่ะหนึ่งลบศูนย์ก็ได้หนึ่งคูณกับสองอาจารย์ก็ได้สองอ่ะนะมาอ่านตรงนี้ต่อค่ะหนึ่งลบอาจารย์มาตรงนี้นะคะเมื่อกี้มุมพายส่วนสองอยู่ตรงนี้อาจารย์แบบนะคะอาจารย์ได้ศูนย์คือคอสแล้วก็ไซน์ไม่คิดมุมสามพายส่วนสองมันตรงกันข้ามไอ้นี่ก็ได้ศูนย์เหมือนกันและไซน์ไม่คิดเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นศูนย์ปุ๊บอาจารย์จะลอกมาเลยค่ะมันจะลบศูนย์หรือไม่ลบศูนย์มันก็คือศูนย์ตัวเดิมนะเรียบร้อยแล้วอาจารย์ก็ได้ตรงนี้เป็นหนึ่งคูณกับสองอาจารย์ก็ได้สองอันนะเข้าใจแล้วนะคะทีนี้เข้าใจเรียบร้อยปุ๊บอาจารย์ต่อสิ่งที่อาจารย์จะได้ค่ะก็คือคู่อันดับ r กับเซต้าคุณต้องเอารัศมีเป็นศูนย์มุมคือศูนย์บังเอิญมันเหมือนกันรัศมีเป็นสองมุมคือพายส่วนสองช่วยกันค่ะเดี๋ยวอาจารย์รอคำตอบพันธิพาไม่ตอบละธนกิจห้ามตอบละเดี๋ยวขอเสียงคนอื่นด้วยเป็น
2: สี่ครับ
0: เก่งมากเสียงธนมนไหม
2: ครับไม่ละครับ
0: โอ้ยเย่เยี่ยมอาจารย์ชักจำได้แล้วเห็นไหมมุมก็เป็นมุมอะไรคะ
2: พายครับ
0: มุมพายเยี่ยมมากต่อเร็วทุกคนช่วยกันค่ะ
2: สองแล้วก็แสม

0: ไปส่วนสองนะ
1: เพื่อนๆที่ช่วยตอบเนี่ยมันเยี่ยมมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นการบอกว่าเฮ้ยเราฟังนะเราเงียบเนี่ยไม่ใช่เราไม่ฟังนะเราฟังอยู่เราฟังแล้วเราก็จะได้นะคะมันมีประโยชน์หมดละอ่ะทีนี้ได้การเขียนคู่อันดับของพิกัดเชิงคั่วเป็นแบบนี้ละก็ต้องมาวาดรูปบางคนดูแค่รูปแต่ไม่ได้ฟังไงลองเปิดใจค่ะแกนเชิงคั่วแกนแนวฉากพร้อมยังมันเริ่มที่มุมก่อนค่ะมุมศูนย์ไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงใช่ไหมแล้วรัศมีเป็นศูนย์ก็อยู่ตรงนี้ค่ะศูนย์คือรัศมีมุมก็คือศูนย์พยายามสื่อสารอะพยายามเขียนมาในรูปแบบที่ผมเข้าใจอาจารย์ก็จะพยายามทำความเข้าใจให้มากที่สุด พร้อมกันนะมุมพายส่วนสองมันต้องขึ้นมาใช่ไหมขึ้นมาพายส่วนสองมันหยุดอยู่ตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็นับแล้วนะรัศมีเป็นสองอาจารย์ก็นับ1 2อยู่ตรงนี้ค่ะรัศมีเป็นสองมุมคือพายส่วนสองเรียบร้อยอาจารย์เขียนวงเล็บยาวๆหน่อยอาจารย์เขียนเลขสองดีๆนะคะเดี๋ยวจะติดลบซะทีนี้ค่ะช่วยอาจารย์ได้แล้วค่ะอาจารย์เอาสีน้ำเงินมุมพายค่ะอาจารย์เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแล้วนะมันขึ้นไปมันไปหยุดตรงไหนคะหยุดทางมุมพายอยู่ตรงไหนคะทางซ้ายไหมนี่มุมพาย180และอาจารย์ก็นับรัศมีได้เท่าไหร่คะนับเลยเนาะเพราะมันไม่ได้ติดลบนะนับได้เท่าไหร่คะ
2: 4ค่ะอาจารย์
1: สี่ค่ะอาจารย์บางคนแบบผมตอบแล้วผมเลยไม่ได้ตอบเกรงใจเพื่อนอะไรเงี้ยนะทีนี้แหละถ้าเราได้แบบนี้ปุ๊บวาดรูปไปก่อนเลยค่ะจะได้สบายใจนี่ไงหัวใจมาละนี่แล้วบางคนรู้เลยมันสมมาตรครับอาจารย์มันสมมาตรกับข้างบนกับแกนเชิงคั่วมันก็ต้องลงมาข้างล่างจริงหรือไม่จริงเดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนโทนสีให้นะสว่างหน่อยตอบให้ชื่นใจหน่อยสิมุมสามพายส่วนสองอยู่ตรงไหนคะถ้าตอนพูดก็จะบอกว่าบนใช่ไหมซ้ายขวาล่างอยู่ที่ไหนคะสามพ
0: แร
1: าย
0: ง
1: ส่
0: คร
1: วน
0: ับ
1: สองเก่งเห็นไหมอย่าคิดว่าเฮ้ยเรียนออนไลน์มันไม่ได้มันได้ค่ะถ้าจะพยายามมันต้องได้นะสามพายส่วนสองอยู่ข้างล่างและรัศมีมันไม่ได้ติดลบก็นับเลยค่ะสองฟังไว้นะถ้ามันจะถูกค่ะปีกของหัวใจตรงเนี้ยมันไปสองตรงนี้ก็ต้องสองค่ะไม่งั้นมันไม่สมสัดส่วนมันไม่มาตรฐานมันไม่สมมาตรอะค่ะแบบนี้เดี๋ยวอาจารย์ขอโทษอาจารย์เปลี่ยนสีให้เพราะว่าอาจารย์ตั้งใจให้รู้ว่ามันเป็นจุดของสีไหนแต่คุณไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะตอนคุณสอบคุณใช้ดินสอทําข้อสอบก็ได้ลบได้ง่ายด้วยอาจารย์ก็ได้จุดว่ามุมสามพายส่วนสองรัศมีเป็นสองและอาจารย์ก็เชื่อมจุดค่ะแบบนี้เรียบร้อยแต่ถ้าเราเข้าใจจริงๆเราจะสรุปได้ถ้าเราเข้าใจนะแต่ถ้าเราลอกมาหรืออะไรเงี้ยเราจะเหนื่อยมากอาจารย์จะช่วยสรุปให้อาจารย์ก็จะสรุปจากภาพนี่แหละค่ะอาจารย์ก็บอกว่าทิศทางของสมการอาจารย์ไปกดลบด้วยเนาะ r เท่ากับ2คูณ1แล้วก็ลบคอสเซต้าเนี่ยมันเป็นคาร์ดิออยด์ค่ะคาร์ดิออยด์คาร์ดิออยด์จำได้ไหมมันเป็นคอสมันต้องเป็นแนวนอนหัวใจเราก็นอนนะแล้วมันอยู่เดี๋ยวอาจารย์เขียนเต็มๆเนาะอยู่บนแกนเชิงคั่วอาจารย์เขียนชื่อเลยแกนเชิงคั่วแล้วก็ทางซ้ายมือมีคนอาจารย์รู้ได้ไงว่าซ้ายอาจารย์บอกว่ามันเป็นลบค่ะทางซ้ายก็น้อยกว่าและอาจารย์ก็เขียนว่าตัดแกนเชิงคั่วที่จุดแกนเชิงคั่วค่ะมันจะเป็นนี้มุมศูนย์รัศมีก็ศูนย์และตรงนี้ค่ะ มุมถ่ายค่ะแต่รัศมี

0: นี้เป็น4ถ้าใครไปสังเกตการเชิงขั้วมุมศูนย์กับมุมพายแล้วอาจารย์ทำตรงนี้เลยเนาะตัดแกนแนวฉากแนวฉากถ้าวิธีสังเกตก็คือที่เหลือที่เหลือคืออะไรพายส่วน2กับ3พายส่วน2รัศมีเป็น2มุมคือ90รัศมีเป็น2มุมคือ3พายส่วน2นี่แหละค่ะคาร์ดิออยด์มีบางคนอาจารย์ผมรู้แนวแล้วถ้าเป็นแนวฉากเนี่ยมันเป็นมุมฉากไงมันต้อง90กับ270ข้างล่างเนาะอ่ะเข้าใจเนาะซึ่งถ้าใครไม่ได้อ่ะแล้วฟังอาจารย์ไม่ชอบมาฟังในทีมคุณสแกน QR code คุณดูได้เลยค่ะนะคะต่อไปอาจารย์จะเอาตัวอย่างที่ 1.4.6 ค่ะอาจารย์อยู่หน้าที่24หน้าอาจจะขยับนิดหน่อยไม่เป็นไรนะอาจารย์ขอเขียน R เท่ากับแบบนี้ค่ะเริ่มต้นให้ชื่นใจหน่อยสิคือเราตั้งใจฟังตัวอย่างแรกไปแล้วเนาะเรารู้ละเราจะเริ่มยังไงคะเห็นอาจารย์ขีดอย่างนี้ละผมรู้ละหนูรู้ละเริ่มยังไงคะเริ่มที่เดี๋ยวหมดเจอข้อสอบละ เริ่มที
1: ่เซต้าครับ
0: เยี่ยมเซต้ามันก็จะเป็น0แล้วก็พายส่วน2แล้วก็พายมีเสียงคนอื่นเพิ่มไหมเนี่ยจะได้ให้คะแนนถูกมี3คนละเมื่อกี้ยังทานน้ำมนต์อยู่หรือเปล่าหรือเปลี่ยนคนละ
1: ใช่แล้วครับคนเดิมครับ
0: คนเดิมยังเหนียวแน่นเนาะยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมคนอื่นลองช่วยกันเร็วจะได้คะแนนหลายๆนะคะไอตรงนี้เปลี่ยนเป็นอะไรเลยคะเร็วช่วยกันจะได้ทำได้ค่ะไม่อยากเปิดไมค์แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้2เปิดวงเล็บ1ลบเอาละเมื่อกี้มีเพื่อนบอกละมุมศูนย์เนี่ยเราทำแล้วกดนิ้วโป้งเห็นไหมมันเรื่องเดิมหมดเลยอะค่ะแต่เราต้องคิดเพิ่มค่ะทรายคือนิ้วที่เหลือทางไหนคะทางซ้ายซึ่งเราก็จะได้อาจารย์เขียนตรงนี้แล้วกันนะรูทซึ่งทางซ้ายไม่มีนิ้วเหลือแล้วก็หารด้วย2มันก็คือเราไม่มีเงินซื้อเค้กและมีคนรอกินเราก็ได้ศูนย์เหมือนเดิมค่ะมีคนคิดมันสลับกับเมื่อกี้ใช่เดี๋ยวไม่0ก็1ไม่1ก็0นี่แหละใช่มั้ยเพราะฉะนั้นมุมพายของอาจารย์เมื่อกี้มุม0ตรงนี้ใช่มั้ยอาจารย์ก็ลอกคำตอบคอสไม่เขียนแต่รู้ว่าซายเป็น0มุมพายก็อยู่ตรงนี้ค่ะคอสไม่เขียนแต่รู้ว่าซายเป็น0มัน0มันจะบวก0ลบ0มันก็คือ0นั่นแหละค่ะอาจารย์ไม่สนใจละแบบนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์ก็ได้1คูณ2ก็คือ2นี่แหละค่ะอันนี้ก็ได้1คูณ2ก็คือ2นั่นแหละค่ะทีนี้มาที่มุม90องศามุม90องศาต้องกดนิ้วก้อยเหมือนเพื่อนบอกเมื่อกี้ตอบมาเร็วค่ะทรายคือนิ้วที่เหลือทางไหนคะช่วยกัน
2: ทางซ้ายค่ะ
0: ใช่เห็นไหมพันธิพาได้ก็จะเหลือ4นิ้วหารด้วย2รู้4ก็มี5เป็น2 2หาร2ก็ได้1นะคะคนอื่นที่ยังไม่ค่อยกล้าตอบก็ต้องพยายามตอบในใจก็ยังดีเนาะอันนี้ก็เป็น1ค่ะทีนี้มุมพายส่วน2มันอยู่ตรงเนี้ยคอสไม่สนซายเป็น1รอคำตอบอะเนาะตรงนี้ค่ะคอสไม่สนแต่ซายเป็น1แต่ทรายอ่ะมันคือค่าข้างหลังกันนะ x y อันนี้ cos แล้วก็ sin sin คือค่าข้างหลังมันก็เหมือน y คิดตามนะ y หรือแกนเชิงแนวฉากอ่ะมันลงมาข้างล่างแปลว่ามันทำไมคะไอ้1ตัวเนี้ยสำคัญ1ตัวนี้ต้อง
2: ลบค่ะอาจารย
0: ์ต้องลบค่ะอาจารย์นะเดี๋ยวอาจารย์ที่ไม่พอต้องลบค่ะไม่งั้นจะผิดเพราะฉะนั้นค่าตรงเนี้ยได้ลบ1สำคัญนะคะเพราะฉะนั้น

0: สารก็จะได้ก้อนเนี้ยเป็น0คูณ2ก็ได้0แต่อันนี้ค่ะลบแรกลบที่2ก็เป็นบวกแล้วก็1ตรงนี้เป็น2 2คูณ2อาจารย์ก็ได้4แบบนี้อ่ะใครที่ไม่ค่อยได้ก็ไปทวนเรื่องมุมให้ดีๆนะคะไปตั้งใจทำให้ดีๆนะคะมีเนื้ออีกเยอะแยะเลยนะคะอันนี้ก็จะเริ่มจากรัศมีแล้วก็มุมอ่ะนะรัศมีเป็น2มุมเป็น0ตรงนี้อ่ะอาจารย์จำชื่อได้อภินันท์ไหมรัศมีเป็นเท่าไหร่คะตอบหน่อยเร็วอาจารย์จำชื่อได้แล้วทำไมอาจารย์ชื่อผมปัญจพลกับอภิวันแล้วก็อะไรเนี่ยพลตุลธรค่ะเรามาดูหน้าตรงนี้ได้นะอ่ะใครก่อน
1: ผมก่อนก็ได้ครับ
0: ผมก่อนคืออภิวัน
1: อ
0: ใช
1: ภ
0: ่
1: ิ
0: ป
1: ว
0: ะ
1: ันครับ
0: อ่ะรัศมีเป็น
1: ศูนย์ครับ
0: มุมเป็น
1: พายส่วนสองครับ
0: เนี่ยเห็นไหมเพื่อนเขาแค่ไม่เปิดไมค์ไม่ใช่เขาไม่ได้นะปัญจพลเนาะอยู่ไหมพี่ใหญ่ร
2: ค
0: ั
2: รับ
0: ศม
2: อา
0: ี
2: จารย์
0: เป็นอ่ะเยี่ยมเยี่ยมรัศมีเป็น
2: สองครับ
0: เยี่ยมมุม
2: เป็นพายครับอาจารย์
0: เก่งมากมากอ่ะตุลธรค่ะอย่าให้เสียชื่อรัศมีเป็น
3: รัศมีเป็นสี่ครับ
0: มุมเป็น
3: มุมเป็นสามพายส่วนสองครับอาจารย์
0: ขอบคุณมากเนี่ยใครที่ไม่ฟังไม่ตั้งใจเรียนไม่ได้นะเพื่อนเขารู้หมดค่ะแต่เขาแค่ไม่เปิดไมค์นะอันนี้อําพูดจริงนะคะเราอ่ะจะไม่ตั้งใจอยู่คนเดียวหรือเปล่าแล้วต้องขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะที่ตอบค่ะเพราะบางทีการที่ไม่ได้ตอบเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเอ้ยไม่ได้ฟังไม่ได้สนใจไม่ใช่นะเขาได้นะเขาฟังอยู่นะคะนะอ่ะแล้วทีนี้มุมค่ะมุมศูนย์เรามาวาดรูปกันไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงไงแต่รัศมีเป็นสองอยู่ตรงนี้รัศมีเป็นสองมุมเป็นศูนย์อ่ะเดี๋ยวอาจารย์เอาสีแดงนะคนอื่นไหมอาจารย์ช่วยบอกอาจารย์หน่อยมุมพายส่วนสองอยู่ตรงไหนคะนี่แล้วนะข้างบนข้างซ้ายข้างล่างบนซ้ายล่างตรงไหนคะพายส่วนสองข้างบ
1: ข้
0: น
1: างบนครับ
0: รัศมีเป็นศูนย์มันก็เลยอยู่ที่เดิมเนี่ยเป็นเสียงคนใหม่ได้นะอาจารย์ว่าต่อไปมุมพายอยู่ที่ไหนคะทางมั่นใจ180อยู่ไหนอาจารย์ไม่ค่อย
1: ตายครับ
0: แค่นั้นเองนี่นะคะแล้วรัศมีเป็นเท่าไหร่คะสองอาจารย์ก็จะได้รัศมีเป็นสองมุมเป็นพายได้แบบเนี้ยปุ๊บมีคนอาจารย์เห็นแล้วเนี่ยสองกระสอบใช่มันต้องอะไรกันล่ะมันต้องสมดุลกันใช่ไหมสมมาตรกันไงซ้ายขวาเท่ากันมันอาจจะไม่เท่าเพราะตัวอาจารย์นี่แหละวาดมันไม่ได้ใช้ไม้บรรทัดวัดหน่วยจริงๆเนาะจริงๆแล้วเนี่ยคุณอยากจะรู้เนาะใครอยากได้คะแนนเพิ่มนะลองไปคิดสิว่ามุม45แล้วว่ามุม60เนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่แล้วมันจริงเหมือนที่อาจารย์พูดไหมมันจริงนะทุกอย่างเลยอ่ะเรามาต่อนะคะมุม3พายส่วน2อันสุดท้ายอาจารย์ใช้อีก4เนาะ3พายส่วน2อยู่ข้างล่างละเนี่ยถ้าวัดมุมก็คือมันลงมาตรงนี้ละนะคะอาจารย์ก็นับ1 2 3 4เนี่ยค่ะรัศมีเป็น4มุมคือ3พาย2อยู่ตรงนี้นะคะและอาจารย์ก็นี่มันนี่เลยได้หัวจะอาจารย์เลือก4 4ผิดตรงนี้นี่ได้แล้วคาร์ดิออยด์เนี่ยบอกรักได้เลยอันเนี้ยแล้วเราอยากจะเดี๋ยวอาจารย์สรุปเนาะอาจารย์ก็บอกว่าทิศทางของสมการ r เท่ากับ2คูณกับ1ลบไซน์เซต้า มีบางคนอาจารย์ผมรู้ละถ้าผมอยากให้หัวใจของผมใหญ่หน่อยผมเปลี่ยนตัวเลขนี้ค่ะใช่ไหมมันจะใหญ่ไปทั้งหมดเลยอันนี้มันเป็น2เนี่ยมันก็มาขวา2มาซ้าย2เพราะฉะนั้นถ้าผมเอาเป็น10เนี่ยค่ะหัวใจผมก็จะอ้วนโตมากเลยข้างล่างมันก็จะกลายเป็นยาวขึ้นมันก็จะเป็น20เพราะเนี่ยปีกตรงนี้มัน2ขวา2ซ้าย2มันเป็น4ก้นของหัวใจก็ต้อง4ค่ะเนาะถ้าอาจารย์เอาตรงนี้เป็น10ซ้ายก็10ก้นของหัวใจอาจารย์ก็ต้อง20เนี่ยค่ะเนาะลองไปดูนะคะอันเนี้ยก็จะเป็นคาร์ดิออยด์เป็นแนวอะไรคะแนวตั้งใช่ไหมที่อยู่บนแกนแนวฉากทางด้านล่างค่ะอาจารย์ผมไม่เข้าใจอะไรเลยมันเป็นบนแกนแนวฉากเพราะตรงนี้มันเป็นทรายเนี่ยเนี่ยแกนตรงเนี้ยเดี๋ยวเขียนไว้ตรงนี้นะแกนนี้นะเรียกว่าแกนแนวฉากเนาะอาจารย์ทำไมมันอยู่ด้านล่างเพราะตรงนี้มันติดลบค่ะมันก็เลยลงมาข้างล่างเหมือนวายอะวายติดลบก็ลงมาข้างล่างอาจารย์ต่อนะก็สรุปว่าตัดแกนเชิงขั้วที่จุดช่วยอาจารย์หน่อยดีกว่ามีอยู่4จุดตัดแกนเชิงขั้วตรงไหนคะช่วยหน่อยดูมุมอะไรคะที่เป็นแกนเชิงขั้วรัศมีเป็น2มุมเป็น0รัศมีเป็น2มุมเป็นพายใช่ไหมอ่ะแล้วก็ตัดแกนแนวฉากค่ะอันนี้ต้องช่วยจริงๆละเหลือละที่ไหนคะแนวฉากมุมไหนคะเห็นไหม
4: ศูนย์ครับ
0: ศูนย์กับอะไรครับ
4: พายส่วนสอง
0: เนี่ยเขาดูตรงเนี้ยและอีกอันหนึ่งมันก็เลยเป็นมุมอะไรคะบอกอาจารย์หน่อยมุม
5: สามพายส่วนสองค่ะ
0: เนี่ยเพื่อนเขาน่าจะสังเกตจากตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยคือของแกนแนวฉากนะคะอาจารย์อาจจะเขียนอะไรไม่ค่อยเรียบร้อยก็ดูในเอกสารเพิ่มเติมได้ปะเรามาทำกันบ้านกันใช่ไหมอาจารย์อัดคลิปส่งของวังไกลกังวลเนี่ยก็ช่วยกันบ้านให้คุณด้วยให้คุณไปดูได้เลยนะคะอ่ะทีนี้อาจารย์ก็จะเดี๋ยวขอดูเวลาเนาะเวลาอันนี้จะเป็นแบบฝึกหัดนะคะข้อที่13ค่ะเรามาเริ่มกันโจทย์ก็คือ r เท่ากับ1อันนี้อาจารย์สั่งการบ้านไปแล้วนะคะต้องถ้าคนที่อาจารย์ถ่ายรูปครั้งสุดท้ายเมื่อเสาร์ที่แล้วเลือกทำข้อไหนก็ได้นะคะนั่นเป็นสิทธิ์ของเขาเลยนะคะเพราะอาจารย์สั่งงานไปแล้วแต่อาจารย์มาช่วยดูการบ้านให้นะคะเริ่มต้นทำยังไงนะคะเริ่มต้นเลยเริ่มที่เดี๋ยวตอบให้ชื่นใจหน่อยช่วยกันตอบเลยค่ะเดี๋ยวมันจะได้เข้าใจไปพร้อมกันเริ่มที่สมมติจะคิดมุมใช่ไหมมุมเป็นมุมอะไรทุกคนเปิดตอบได้เลยนะคนเปิดแล้วเขาบางทีเขาตอบแล้วเขาก็ไม่ค่อยอยากจะตอบเนาะไออ่ะเร็วมุมนี้แล้วก็อะไรใครที่ยังไม่ได้ตอบอาจารย์เปิดไมค์ตอบดีกว่า r เท่ากับ1บวกคอสเซต้าถึงแม้มันจะไม่มี a นะมีคนบอกอาจารย์อันนี้มันไม่มี a นะจริง

0: ัวคอร์สเดี๋ยวอาจารย์เรียกชื่อเขาก็ได้เขาอาจจะไม่กล้าเดี๋ยวอาจารย์ดูตรงนี้นะเดี๋ยวขอจิรพลนะชนทิชากฤษดาอิสริยาอิทธิกรสุรยุทธอ่ะเรียงมาเลยค่ะยังไม่ได้ยินเสียงไงอาจจะได้คุยกับสุรยุทธหน่อยอ่ะเรียงมาเลยตรงนี้เป็นเลขอะไรคะเซตานี่เปลี่ยนเป็น
1: ศูนย์
0: ศูนย์
1: ครับ
0: อ่ะมาละสุรยุทธก็มานะเท่ากับ1+คอสมุมเปลี่ยนเป็นช่วยกันเลยสองคนได้ยิน
1: ใช่ส่วนสองครับ
2: ส่วนสองครับ
0: เยี่ยมต่อไปค่ะมุม
1: พายครับ
2: คอสพายครับ
0: เยี่ยมเยี่ยมต่อไปค่ะ
1: 3π/2ครับ
0: นี่สุรยุทธเสียงนุ่มๆทีนี้เรามาเริ่มมุมศูนย์อาจารย์เปลี่ยนสีนะคะอาจารย์ก็จะได้1+อาจารย์ไม่เขียนละมุมศูนย์อาจารย์กดนิ้วโป้งไปกดนิ้วโป้งคอสเอาทางขวาอาจารย์ก็จะได้รู้4/2เนาะมีค่าเป็น1ค่ะสองหนุ่มเมื่อกี้อีกนิดนึงมุมพายอยู่ตรงไหนคะนี่คอสเป็น1ทรายไม่สนทาง
1: ซ้าย
0: เย
1: ี่
0: ยมทางซ้ายแล้วมันเปลี่ยนเป็นอะไรคะอีกนิดเดียวหนุ่มๆ มันต้องเป็น
1: ลบๆค่ะ
0: เป็นลบค่ะเพราะมันไปทางซ้ายอะค่ะเนี่ยได้แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้อาจารย์ก็ได้2อันนี้อาจารย์ก็ได้0สุรยุทธกับหนุ่มอีกคนคือใครนะคะเป็นเสียงผู้ชายคนใหม่ละเมื่อกี้น่ะน่าจะใครสักคนหนึ่งบอกอาจารย์หน่อยแล้ว
2: จิรพลครับ
0: อ๋อจิรพลเยี่ยมมากทีนี้มุมพายส่วน2คือ90 90อาจารย์ก็จะกดนิ้วก้อยนิ้วที่เหลือทางขวาเหลือไหมคะเปลี่ยนเสียงคนหน่อยเร็วที่อาจารย์อิทธิกรอะไรอย่างเงี้ยมีเสียงมีใครอาจารย์จำไม่ได้สาวๆชนทิชาได้เท่าไหร่คะมีนิ้วเหลือไหมทางขวาของมุม90มาแล้วเขาอาจจะเสียงมีปัญหาหรือเปล่าคนอื่นช่วยก่อนเนาะไม่มีนิ้วเหลือทางขวานะคอสเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ไม่มีเงินซื้อเค้กอะค่ะใช่ไหมก็จะเป็น0เนี่ยมีคนสังเกตแล้วเมื่อกี้คอส0เป็น1แต่คอส90เนี่ยมันจะเป็น0เร็วไอ้นี้มุม90หยุดข้างบนใช่ไหมแล้วมุม3พายส่วน2อยู่ตรงไหนคะนี่คือคอสไซน์ไม่สนคนที่ยังไม่ได้คุยกับอาจารย์วันนี้อยู่ข้างล่าง0แล้วก็ไซน์ไม่สนมันจะ0หรือลบ0มันก็คือ0ตัวเดิมนั่นแหละนะคะอันนี้ก็เป็นแบบนี้นะคะยังไม่ตอบตรงนี้ก็ได้นะคะอ่ะเร็วอันถัดมาทำอะไรคะอันเนี้ยกับเซต้าคืออะไรคะตอบอาจารย์หน่อยเร็วอันนี้เป็นอะไรไปแล้วชนทิชาก็ได้นี่คือเลข
3: 2ครับอาจารย
0: ์เยี่ยมแล้วรัศมุมเป็นเท่าไหร่คะ
3: 0ครับ
0: เยี่ยมต่อไปรัศมีเป็น
4: 1ค่ะ
0: มุมเป็น
4: พายส่วน2ค่ะ
0: หนุ่มกับสาวช่วยกันรัศมีเป็น
1: ศูนย
0: ์ศูนย์กับพายอีกค่ะ
3: 1กับ3รูทส่วน

0: สองครับเอ้ยสาม
1: สาม
0: ใช่สองครับ
1: น่าจะเป็นอิทธิกรนะอาจารย์ว่าใช่ไหม
0: ใช่ครับอาจารย์
1: เห็นไหมใช่ด้วยโอ้อาจารย์รู้สึกดีอาจารย์จำเสียงได้แล้วนะสาวเมื่อกี้น่าจะชนทิชาไหม
2: พันนิตาค่ะ
1: พันนิตาแล้วมีเสียงหนุ่มอีกคนหนึ่งช่วยอิทธิกรกับพันธิตาคืออีกคนหนึ่งค่ะคือ
3: จิรพลครับ
1: โอเคขอบคุณมากอ่ะมุมศูนย์ค่ะทีนี้ทุกคนช่วยกันตอบเนาะเราจะได้เฉลยครบทุกข้อเลยนะคะมุมศูนย์ขึ้นไหมลงไหมไม่รัศมีเป็นศูนย์มุมเป็นสองมุมพายส่วนสองอยู่ตรงไหนคะตรงนี้มันจะได้หนึ่งใช่ไหมแล้วก็มุมพายส่วนสองแล้วก็ต่อไปมุมพายอยู่ตรงซ้ายรัศมีเป็นศูนย์อาจารย์ก็ได้ศูนย์กับมุมพายเพื่อนอาจจะไม่ค่อยอยากตอบกันแล้วเนาะมุมสามพายส่วนสองอยู่ข้างล่างรัศมีเป็นหนึ่งอยู่ตรงนี้ค่ะอาจารย์เขียนหนึ่งแล้วก็สามอาจารย์เดิมเปลี่ยนสีใช่ไหมอาจารย์ขอใช้ไปก่อนแล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าตอนเราวาดรูปอะค่ะตรงเนี้ยหนึ่งกับหนึ่งใช่ไหมคะเนี่ยค่ะปีกของหัวใจหนึ่งกับหนึ่งรวมกันเป็นสองก้นของหัวใจก็ได้สองแบบนี้นะคะอะเราก็มาสรุปกันค่อยๆสรุปอาจารย์ดูสรุปแป๊บนะคะอันนี้ก็คือทิศทางของสมการr เท่ากับ1บวกคอสเซต้าเป็นคาร์ดิออยด์แนวนอนค่ะอาจารย์รู้ได้ไงว่าเป็นแนวนอนเพราะมันเป็นคอสนะคะที่อยู่บนแกนเชิงขั้วอาจารย์ตรงไหนแกนเชิงขั้วครับนี่ค่ะแกนเชิงขั้วอยู่ทางขวาทำไมรู้ว่าขวาเพราะตรงนี้เป็นบวกค่ะต่อนะตัดแกนเชิงขั้วที่จุดแกนเชิงขั้วจำได้ยังนี่ค่ะอาจารย์ชอบเริ่มที่มุมศูนย์รัศมีเป็นสองมุมพายรัศมีเป็นศูนย์แล้วก็ตัดแกนแนวฉากที่จุดตรงนี้นะคะนี่ค่ะอาจารย์ชอบเริ่มที่พายส่วนสองก่อนแนวฉากก็คือเหมือนมุมฉากอะค่ะอันนี้อาจารย์ก็จะได้รัศมีเป็นหนึ่งมุมคือพายส่วนสองอันนี้ก็รัศมีเป็นหนึ่งมุมคือสามพายส่วนสองแบบนี้นะคะจบอาจารย์ขออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะจะได้กันทุกคนนะคะเข้าใจไม่ใช่ตัวอย่างหรอกมันเป็นแบบฝึกหัดข้อที่14ค่ะตอบนะตอบในใจก็ได้นะคะตอบกับตัวเองอะค่ะตอนเราทำข้อสอบเนาะไม่อยากเปิดไมค์ก็ไม่เป็นไรอาจารย์ก็เริ่มอย่างนี้เลยนะคะอาจารย์ก็เริ่มมุมก่อนค่ะพอตอนเราจะทำข้อสอบใช่ไหมมุมอาจารย์ก็จะนิ้วโป้งต่อไปก็นิ้วก้อยใช่ไหมไอตัวนี้มุมพายลอกคำตอบจากตรงนี้ใช่ไหมมุมสามพายส่วนสองลอกคำตอบจากตัวนี้เหมือนมันเป็นญาติกันr ก็จะเป็น3คูณกัน1แล้วก็บวกไซน์เซต้าจากตรงนี้นะคะอาจารย์ก็แทนค่า1บวกไซน์เซต้าตรงเนี้ยก็เป็นมุม0นะคะ r เท่ากับ3บวก1บวกไซน์เซต้าตรงเนี้ยก็เป็นพายส่วน2แล้ว r ตรงเนี้ยก็จะเท่ากับ3คูณกับ1บวกไซน์ตรงนี้ก็จะเป็นมุมพายค่ะแล้วตัวเนี้ยก็จะเป็น3คูณกับ1บวกไซน์ต ตรงเนี้ยก็จะเป็นมุม3พายส่วน2ได้ละก็ได้คะแนนแล้วนะพูดถึงทีนี้ค่ะมาทบทวนกันนะคะทำพร้อมกันนะ1บวกไซน์มุม0กดนิ้วโป้งนิ้วที่เหลือทางซ้ายก็คือไซน์แต่มันไม่มีมันก็เลยเหลือ0หารด้วย2มันก็คือเราไม่มีเค้กแต่มีคนรอกินมันก็คือ0นั่นแหละคือเราไม่มีตังค์อะค่ะต่อไปไม่ต้องเขียนอะไรนะคะมุม0อยู่ตรงนี้เราไม่สนคอเรารู้ว่าไซน์เป็น0เราลอกคำตอบมาให้มุมพายไม่สนไซน์ไม่สนคอแต่ไซน์เป็น0 0หรือลบ0มันก็คือ0เหมือนเดิมนั่นแหละง่ายเลย1บวก0ก็ได้1คูณกับ3ก็เป็น3 1คูณ3ก็ได้3จบต่อไปมุม90องศา90องศาอาจารย์จะกดนิ้วก้อยนิ้วที่เหลือทางซ้ายของอาจารย์ก็คือรูท4ส่วน2มีคนบอกไม่0ก็1ชักได้นะเนาะอ่ะแล้วตรงนี้อาจารย์ก็จะได้ซายของมุมพายส่วน2เป็น1อาจารย์ก็ลอกคำตอบพายส่วน2อยู่ตรงนี้คอสไม่สนซายเป็น1มุม3พายส่วน2อยู่ตรงนี้คอสไม่สนไซน์เป็น1ตอบให้ชื่นใจหน่อยเร็วไซน์ของ3เยี่ยมมากทำไมติดลบคะสาวน้อยเพราะมันค่า y มันทำไมคะหรือค่าไซน์มันทำไมคะอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างมันลงล่างจะตอบยังไงก็ได้เนาะอ่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันไม่ใช่เป็นอาจารย์เขียนบวกก่อนมันไม่ใช่เป็น1นะแต่มันเป็นลบ1ค่ะแล้วตรงนี้อาจารย์ก็จะได้2คูณกับ3อาจารย์ก็ได้6แต่ตรงนี้ค่ะอาจารย์จะได้0คูณกันก็ได้0อ่ะมาจบให้สวยค่ะใครที่ยังไม่ได้คุยกับอาจารย์ลองเปิดไมค์ตอบเพื่อนคนอื่นก็ช่วยตอบกับเพื่อนเลยนะเขาอาจจะเขินรัศมีกับเซตารัศมีเป็นเท่าไหร่คะ3มุมเป็น0อ่ะเร็วช่วยหน่อยรัศมีเป็น6มุมเป็น
4: พายส่ว
1: นสองพันนิพาช่วยอาจารย์สามรัศมุมเป็น
4: พายค่ะ
1: รัศมีเป็น
4: ศูนย์ค่ะ
1: และมุมก็สามพายส่วนสองเยี่ยมมากๆเลยหลายๆคนเลยนะทีนี้ค่ะแกนเชิงขั้วแกนแนวฉากใครที่แบบว่าอาจารย์ผมไม่เข้าใจผมไม่ได้หยุดมาเร็วมาฟังอาจารย์หน่อยนะคะมาฟังอาจารย์5นาที4นาทีจบรัศมีเป็น0ไม่ขึ้นไม่ลงนะนับรัศมีได้3หยุดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวใครไม่ได้มาฟังนะมุมพายส่วน2ขึ้นไปแต่หยุดอยู่ข้างบนใช่ไหมเขาชอบพูดอย่างนี้อาจารย์ก็นับ1 2 3 4 5 6อันนี้คือรัศมีเป็น6มุมคือพายส่วน2ต่อไปมุมพายค่ะมุมพายไปหยุดอยู่ทางซ้ายและนับรัศมีได้3อาจารย์ก็จะได้ตรงเนี้ยรัศมีเป็น3มุมคือพายมีคนบอกอาจารย์มันได้มันยังไม่ได้ปีกนะมันอย่างนี้เนาะมันได้ก้นของหัวใจก่อนใช่ไหมต่อไปค่ะ3พายส่วน2ตึ๊ดมีคนชักรู้แล้วมุม0ของอาจารย์เป็นสีดำมุมพายส่วน2เป็นสีแดงมุมของอาจารย์เป็นสีน้ำเงินมุม3พายส่วน2เป็นสีฟ้าเมื่อกี้ผิดไปรูปหนึ่งคืออาจารย์ต้องพยายามทำอะไรให้มันเป็นแบบเดิมเพื่อที่ให้คุณจะได้เข้าใจเนาะ และรัศมีมันศูนย์มันก็เลยหยุดอยู่ตรงนี้ค่ะรัศมีเป็นศูนย์มุม3พายส่วน2อาจารย์ทำไมอาจารย์ต้องเขียนสักไกลขนาดนี้เพราะอาจารย์จะได้วาดรูปให้คุณดูได้ชัดเจนไง

0: นี่จะโยงมาตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมล่ะปีกของหัวใจเป็น3มาทางขวาไปทางซ้าย3รวมกันก็6มันก็จะได้ก้นของหัวใจมาสรุปกันค่ะเดี๋ยวจะจบแล้วบอกแล้วว่าแป๊บเดียวอ่ะอาจารย์ก็จะสรุปค่ะว่าว่าทิศทางของสมการพยายามเข้าใจเนาะอย่าไปท่องจำอะค่ะอันนี้ก็จะเป็น3คูณกับ1บวกไซน์เซตาเอาละรูปเนี้ยมันเป็นรูปของคาร์ดิออยด์ซึ่ง A จำได้ปะ A มันเป็นเลข3เป็นคาร์ดิออยด์อ่ะฮะแนวอาจารย์รู้ได้ไงว่าแนวตั้งเพราะมันเป็นไซน์ตั้งอยู่ที่ไหนอยู่บนแกนแนวฉากเนี่ยค่ะแกนแนวฉากอยู่ตรงไหนแกนที่มันตั้งๆอะค่ะนะคะทางไหนทางด้านบนอาจารย์รู้ได้ไงว่าบนอาจารย์ก็ก้นหัวใจอยู่ข้างบนคุณไม่รู้คุณก็นี่มันเป็นเครื่องหมายบวกมาตัดแกนเชิงขั้วที่จุดสังเกตค่ะเอามุมศูนย์กับมุมพายไปดูเลยค่ะทุกอันอาจารย์จะเริ่มแบบนี้หมดเลยค่ะมันต้องเป็นทิศทางให้คุณเห็นไปในทำนองเดียวกันนะคะแล้วก็ตัดแกนอ่ะตอบอันสุดท้ายละปิดจ็อบละตัดแกนแนวฉากที่จุดไหนคะที่จะเป็นฉากค่ะซูมเข้านิดนึงอ่ะแนวฉาก
1: หกพายส่วนสองครับ
0: ผมรู้ได้ไงอ่ะว่าต้องเป็นหกพายส่วนสอง
1: เป็น
0: ถ้า
1: แนวตั้งฉากครับ
0: ถ้าในแนวตั้งฉากผมสังเกตมุมไหมคะแล้วญาติของมันคืออะไรคะ
1: ศูนย์ก็สามพายส่วนสองครับ
0: คนนี้คือใครน่าจะเป็นคนใหม่นะ
1: ธนมูลนะครับ
0: ธนมูลคนเดิมก็คิดอยู่นะอ่ะโอเคแต่ก็ประมาณนี้เนาะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับอาจารย์มนทิราสุวรรณประภานะคะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะเราพบกันในสัปดาห์ที่6นะคะหัวข้อก็คือปริพันธ์สองชั้นในพิกัดเชิงขั้วนะคะซึ่งหัวข้อนี้นะคะจะเป็นการนำเรื่องพิกัดเชิงขั้วที่เราได้ศึกษาผ่านมาในสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะคะมาใช้เกี่ยวกับการหาปริพันธ์หรือเกี่ยวกับแคลคูลัสนั่นเองนะคะสำหรับในสัปดาห์นี้เราจะดูเรื่องของปริพันธ์สองชั้นก่อนนะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยก็แล้วกันนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูที่เรื่องของปริพันธ์สองชั้นในพิกัดฉากันก่อนนิดหนึ่งนะคะในนิยามตรงนี้นะคะให้ f(x,y) เป็นฟังก์ชันที่มีความต่อเนื่องที่นิยามบนบริเวณปิด R นะคะหรือ f(x,y) เป็นกราฟใดๆนะคะเป็นพื้นผิวนะคะใน3มิติแล้วก็นิยามบนบริเวณปิด R ของเรานะคะปริพันธ์2ชั้นของฟังก์ชัน f(x,y) บน R เราจะ

แทนด้วยอิทิก้าสองชั้นนะคะ F X Y D A ตัวนี้จะหมายถึงเป็นการหาปริมาตรนะคะที่อยู่ภายใต้กราฟหรือพื้นผิว Z เท่ากับ F X Y บนบริเวณ R นะคะจากรูปนะด้านล่างนี้นะคะปริมาตรที่เราพูดถึงก็คือจะอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์เขียนไว้ปริมาตรนี้ก็คือตรงนี้นะคะเกิดอยู่ระหว่างพื้นผิวนะคะตรงนี้เป็นพื้นผิวใดๆนะคะแล้วก็ด้านล่างก็คือเป็น projection ของพื้นผิวนี้บนระนาบ x y หรือบริเวณปิด R ที่เราพูดถึงนั่นเองนะคะทีนี้ในสองในการหาปริมาตรเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นพื้นผิวนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นบริเวณ R ที่สำคัญก็คือบริเวณ R เนี่ยเราต้องทราบขอบเขตของมันเพื่อที่เราจะไปใส่ในอิทธิการสองชั้นตัวนี้นะคะในส่วนของนิยามเนี่ยจะพูดถึงลิมิต summation f x k star y k star คูณเดลต้า a k ตัวนี้ก็คือจะเป็นปริมาตรที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะวิธีการตรงนี้ก็คือว่าเราก็จะแบ่งบริเวณ R ตรงนี้ค่ะที่เป็นส่วนที่เป็น projection เนี่ยออกเป็น n ส่วนเหมือนเราแบ่งเป็นช่องเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆ n ช่องนะคะจากนั้นแต่ละส่วนเนี่ยเราจะแทนด้วยเดลต้า a นะคะเดลต้า a ใดๆ a 1 a 2ถึง a k แต่ถึง a n เลยนะ n ส่วนนะคะสมมติว่าเราพิจารณาส่วนหนึ่งนะเป็นพื้นที่ตรงนี้นะถ้าเรานำพื้นที่ตรงนี้คูณกับความสูงอันนี้เราจะทำเป็นกล่องใดๆกล่องสี่เหลี่ยมนะเราหาปริมาตรของกล่องนะคะเอาพื้นที่ตรงนี้ค่ะคูณกับความสูงซึ่งความสูงมันก็คือค่าของ z เท่ากับ fx y ตัวนี้นั่นเองนะคะเราก็จะได้ปริมาตรของกล่องหนึ่งกล่องตรงนี้นะคะกล่องหนึ่งกล่องแต่ถ้าเราต้องการปริมาตรรวมทั้งหมดเราก็จะหาทุกกล่องใช่ไหมคะ n กล่องที่เราแบ่งส่วนเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะหาทุกๆกล่องกล่องที่หนึ่งกล่องที่สองกล่องที่สามไปเรื่อยๆจนเต็มพื้นที่ด้านปริมาตรด้านล่างเนี่ยนะคะมันก็จะได้เป็นปริมาตรรวมซึ่งก็คือการนำมาบวกกันก็คือซัมนะซัม f x k นะ y k คูณเดลต้า a k อันนี้เป็นปริมาตรของแต่ละกล่องใช่ไหมคะแล้วก็ซัม k ตั้งแต่หนึ่งถึง n นะคะจากนั้นเราให้ลิมิต n เข้าใกล้ infinity ก็คือเราให้ n นั้นมีค่าเยอะมากๆเลยที่เราแบ่งเป็นส่วนย่อยๆเนี่ยให้มันเป็น n เข้าใกล้ infinity มันก็จะเข้าใกล้กับมันก็จะเล็กมากๆจนปริมาตรที่เราได้เนี่ยเป็นปริมาตรที่ถูกต้องนะคะเป็นปริมาตรรวมที่ถูกต้องซึ่งตัวเนี้ยเราจะสามารถหาโดยใช้อิทธิการสองชั้นได้นะคะเราก็ไม่ต้องคำนวณลิมิต summation หรอกนะคะเราก็จะนำนะอิทธิการสองชั้นมาช่วยในการคำนวณตัวเนี้ยนะคะแต่ว่าจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่เราต้องใช้ส่วนประกอบของอิทธิการสองชั้นเนี่ยก็คือบริเวณ R เนี่ยก็คือขอบเขตของบริเวณ R เนี่ยค่ะถ้าเป็น DA ตัวเนี้ยเป็นในระบบพิกัดฉาก DA ตัวเนี้ยเราจะต้องเป็น dx dy หรือว่า dy dx นะสองแบบ dx dy หรือว่าอีกอันหนึ่งก็คือ dy dxนะคะสองอันนี้แล้วเราก็ไปใส่ขอบเขตของ R ด้านหน้านะให้สอดคล้องกับ dx dy หรือว่า dy dx ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับบริเวณ R ตัวนี้ด้วยนะคะว่ามันมีรูปร่างเป็นแบบไหนถึงจะอินทิเกรตได้ง่ายนะคะอันนี้เป็นระบบพิกัดฉากนะคะแต่ถ้าเรากำลังศึกษาเรื่องพิกัดเชิงขั้วก็คือในบางครั้งเนี่ยบริเวณ R เนี่ยนะคะมันอาจจะไม่ได้สามารถที่จะอินทิเกรตโดยใช้พิกัดฉากได้ง่ายอย่างเช่นกราฟที่อาจจะอยู่ในรูปของพิกัดเชิงขั้วนะคะที่เราได้ศึกษามาอย่างเช่นเป็นวงกลมบริเวณ R นี้เป็นวงกลมบริเวณ R นี้เป็นกราฟรูปหัวใจเป็นดอกกุหลาบเป็นเส้นตรงอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราสามารถใช้ระบบพิกัดเชิงขั้วเนี่ยมาช่วยได้ซึ่งบางครั้งอาจจะง่ายกว่านะคะในการที่จะอินทิเกรตที่การสองชั้นตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้น
ฟังก์ชันตัวนี้นะคะเราก็จะเปลี่ยนให้มันสอดคล้องกับพิกัดเชิงขั้วก็คือมันก็ต้องกลายเป็นฟังก์ชันที่มีตัวแปร r ทีตาแล้วก็dA ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น r dr d ทีตานะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสรุปตรงนี้นิดหนึ่งนะคะสำหรับปริพันธ์สองชั้นในพิกัดเชิงขั้วเนี่ยนะคะปริมาตรของเราก็จะเป็นอิทธิกันสองชั้นบน r ฟังก์ชันก็จะเป็น f r ทีตานะคะ dA ในส่วนนี้นะคะถ้าเราใส่รายละเอียดลงไปอีกนิดนึงก็คือฟังก์ชัน f r ทีตานะคะแล้วก็ dA ตัวนี้ถ้าเป็นในพิกัดเชิงขั้วจะเป็น r dr d ทีตานะคะขอบเขตตรงนี้นะคะเราเอาทีตาไว้มุมไว้ข้างนอกสุดนะคะก็มุมที่1ถึงมุมที่2นะต้องดูจาก r บริเวณ r ของเราประกอบด้วยนะคะว่าตั้งแต่ส่วนที่เรากำลังพิจารณาหรือส่วนที่เราแรงเงาเนี่ยนะคะมันอยู่ระหว่างมุมอะไรถึงมุมอะไรค่ะทีตาหนึ่งถึงทีตาสองหรือว่าและนะคะr ของเรานะคะอยู่ระหว่าง r หนึ่งถึง r สองนะคะค่า r ของเราอันนี้เราต้องดูจากรูปบริเวณ r เป็นหลักค่ะแล้วก็เราก็ใส่ขอบเขตจากนั้นนะคะเราก็อินทิเกรตโดยใช้ตัวแปร r กับทีตานะคะในการอินทิเกรตอินทิกรัลสองชั้นเราก็อินทิเกรตจากข้างในออกมาข้างนอกตามปกตินะคะตัวแปร r ก่อนแล้วก็ตัวแปรทีตาตามลำดับในกรณีที่ f r ทีตาเนี่ยเป็น1นะคะเดี๋ยวพูดไว้ตรงนี้เลยก็แล้วกันนะคะในกรณีที่ f r ทีตาเป็น1เนี่ยเราจะได้ว่าปริมาตรตัวนี้ก็จะกลายเป็นการหาพื้นที่ของบริเวณ R นั่นเองนะคะกรณีที่ฟังก์ชัน fr ทีตาเนี่ยเท่ากับ1เราก็จะได้ว่าอิทธิกรัลสองชั้นตัวนี้จะเป็นการหาพื้นที่ของ R นั่นเองนะคะก็จะเท่ากับอิทธิกรัลสองชั้นบน R r dr d ทีตาก็คือพื้น f ตัวเนี้ยเป็น1ไปก็จะเหลือแค่ r dr d ทีตาข้างหน้าก็เป็นมุมกับ r นะคะก็จะเป็นพื้นที่นั่นเองในบางครั้งโจทย์เขาให้เราหาพื้นที่ของบริเวณ r โดยใช้อิทธิกรัลสองชั้นนะคะเราก็สามารถที่จะใช้สูตรตรงนี้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันก่อนนะคะเพื่อให้เห็นภาพของการคำนวณโดยใช้ตัวแปร r ทีตาก่อนนะคะตัวอย่างแรกก่อนเลยก็แล้วกันตัวอย่างนี้นะคะจงหาค่าของอิทธิกรัลสองชั้นนะ r dr d ทีตาขอบเขตนะคะ0ถึงไพสูตร3นะคะตรงนี้0ถึงไซน์3ทีตานะคะสำหรับข้อนี้เริ่มต้นนะคะตัวแปร r ก่อนนะคะตัวแปร r กับตัวแปรทีตาเราดูที่ตัวแปร r อินทิเกรตจากข้างในออกมาข้างนอกนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาต copy มาถ้าจะเขียนให้ถูกต้องนะคะเราก็เริ่มจากโจทย์ของเรานะคะจากโจทย์ของเราเราจะอินทิเกรตข้างในก่อนนะคะก็คือตัวแปร r นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ข้างนอกนะคะอินทิเกรต0ถึงไพ3เนี่ยเราก็เขียนไว้ก่อนนะคะอินทิเกรต r dr นะก็จะได้ r กำลัง2ส่วน2นะคะใส่ขอบเขตค่ะ0ถึงไซน์3ทีตาแล้วก็ดีทีตานะคะจากนั้นเราแทนคอบนก่อนก็คือไซน์3ทีตา
ลบขอบลาคงไม่ลืมนะคะอิติกันที่มีขอบเขตแบบนี้พอเราอิติเกรตเสร็จให้ใส่ขอบเขตบนลงไปในตัวแปรก่อนนะคะที่เราอิติเกรตได้ตัวแปรให้เราอิติเกรตนะคะแล้วก็ลบด้วยขอบล่างนะคะขอบบนลบขอบล่างเพราะฉะนั้นเราต้องแทนไซน์สามทีต้าลงไปก่อนนะคะก็จะได้ไซน์สามทีต้ายกกำลังสองส่วนสองนะคะหรือว่าส่วนสองเราดึงออกไปก็ได้นะหรือเขียนอย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็r เป็นศูนย์ศูนย์กับเราสองก็ได้ศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ตัดไปเลยก็ได้ค่ะจากนั้นเราจะอินทิเกรตไซน์กำลังสองไซน์กำลังสองตัวนี้นะคะตอนนี้เราจะต้องใช้การลดกำลังของตริโกณลงนะคะโดยใช้สูตรนี้ค่ะเดี๋ยวเขียนสูตรไว้ข้างๆนะคะเพื่อเป็นการทบทวนไซน์กำลังสองโดยปกติถ้าเป็นไซน์กำลังสองของมุมใดๆนะคะสมมติว่าเป็น x ก็แล้วกันนะคะมันจะเท่ากับ1ลบ cos 2x ส่วน2นะคะมุมก็จะเป็น2เท่าของมุมเดิมแต่ถ้าเป็น cos เราก็จะลดรูปเป็น1บวก cos 2x ส่วน2ต่างกันแค่เครื่องหมายบวกกับลบนะคะนะตรงนี้จะได้ใช้ประโยชน์นะคะไซน์กำลังสองก็จะเท่ากับ1ลบ cos 2x ส่วน2ถ้าไซน์กำลังสอง3ทีต้านะคะถ้าตรงนี้เป็น3ทีต้ามุมตรงนี้ก็จะเป็น2เท่าก็จะกลายเป็น6นั่นเองนะคะ6ทีต้าแต่ก็สูตร2เหมือนเดิมค่ะเพราะฉะนั้นเราจะได้อะไรก็จะได้เป็นตรงนี้จะเปลี่ยนเป็น1ลบคอส6ทีต้าส่วน2นะคะแล้วก็เมื่อกี้มีส่วน2อยู่ข้างล่างอยู่แล้วก็เป็นส่วน4ไปเลยนะคะดีทีต้าจากนั้นเราจะอินทิเกรตสองตัวนี้นะคะก็คืออินทิเกรต1นะคะแล้วก็อินทิเกรตคอส6ทีต้าส่วน4นี่เดี๋ยวเราออกมาด้านหน้าเลยก็ได้กันนะคะมันก็จะเป็น1ส่วน4นะคะเดี๋ยวแยกเป็นอินทิเกรต1ดีทีต้าลบอินทิเกรตคอส6ทีต้าก็ต้องทำเป็น d 6ทีต้านะคะตัวนี้ก็หาร6เข้าไปอินทิเกรตคอสได้ไซน์นะเพราะเราดิฟไซน์จะได้คอสใช่ไหมคะอินทิเกรตคอสได้ไซน์ตอนนี้เราอินทิเกรตข้างหน้าก่อนอินทิเกรต1ดีทีต้าก็ได้ทีต้านะคะแล้วก็ลบอินทิเกรตคอสได้ไซน์ทีต้าส่วน6เอา1ส่วน6ไว้ข้างหน้าก็ได้นะคะขอบเขตคือ0ถึงอันนี้ไพ่ส่วน3นะคะขอไป0ถึงไพ่ส่วน3นะคะโจทย์เป็นไพ่ส่วน3นะคะจากนั้นนะคะเราแทนมุมไพ่ส่วน3ลงไปนะคะในทีต้าก็จะเป็น1ส่วน4ตรงนี้ก็จะเป็นไพ่ส่วน3นะคะลบ1ส่วน6ไซน์6คูณไพ่ส่วน3อาจจะเขียนละเอียดนิดนึงนะคะก็จะได้เมื่อเราแทนไพ่ส่วน3ลงไปก็จะได้ตัวนี้ถ้าเราแทน0ลงไปลบออกนะคะทีต้าก็จะเป็น0ตัวนี้ก็จะเป็น0ตัวนี้ก็จะเป็น0ไซน์0ก็ได้0นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็เดี๋ยวเขียนนิดนึงก็ได้ค่ะเป็น0ลบ1ส่วน6ไซน์0เนี่ยนะคะก็6คูณ0ได้0นะคะซึ่งพจน์หลังนี้ก็แน่นอนได้ศูนย์อยู่แล้วนะคะก้อนหลังนี้เป็นศูนย์อยู่แล้วนะคะส่วนก้อนหน้าก็อันนี้ตัดกลายเป็นไซน์สองไพ่ไซน์สองไพ่ก็ได้ศูนย์เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้นะตัวนี้ได้ศูนย์ไปเป็นศูนย์ไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเหลือแค่ไพ่สามคูณกันหนึ่งส่วนสี่เอาหนึ่งส่วนสี่คูณเข้าคำตอบก็คือเป็นไพ่ส่วน12นั่นเองนะคะ
ย่อยเราก็จะได้คำตอบของข้อนี้เท่ากับพายส่วน12นะคะในการอินทิเกรตในพิกัดเชิงคั่วนะคะมันอาจจะมีเกี่ยวข้องกับฟังก์ชันตรีโกณมิตินะคะพวกไซน์พวกคอสนะคะในบางครั้งการอินทิเกรตเนี่ยก็อาจจะต้องย้อนกลับไปทบทวนเรื่องของการอินทิเกรตฟังก์ชันตรีโกณด้วยนะคะสูตรตรีโกณหรือตรีโกณมิติยกกำลังนะคะที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวเราดูตัวอย่างต่อไปนะคะเราดูตัวอย่างเยอะนะคะตัวอย่างถัดมาตัวอย่างนี้ค่ะจงหาค่าของอินทิเกรตนะคะ0ถึงไพ่ส่วน6นะคะอันนี้อินทิเกรต1ถึง3 r กำลัง2เศษยกกำลังสองทีต้า dr d ทีต้านะคะนี่มีเศษกำลังสองด้วยนะคะเราก็จะได้ทบทวนเกี่ยวกับตรีโกณไปด้วยนะคะสำหรับอันนี้เริ่มต้นเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเท่ากับตรงนี้เลยเราก็จะอินทิเกรตก้อนข้างในก่อนเช่นเดิมนะก็คืออินทิเกรตตัวแปร r นะคะจะเห็นว่าฟังก์ชันที่ต่างจากฟังก์ชันเมื่อสักครู่นี้ก็คือตัวฟังก์ชันที่เราจะอินทิเกรตมีทั้งตัวแปร r และทีตานะคะอย่างเมื่อกี้มีเฉพาะ r นะคะมีเฉพาะตัวแปร r ตอนนี้มีทั้ง r และทีตาเพราะฉะนั้นเราก็ดูว่าเราจะอินทิเกรต dr ตัวแปร r นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมองตัวนี้เป็นค่าคงที่นะคะเราอินทิเกรตเฉพาะ r กำลังสองอินทิเกรต r กำลังสองใน r กำลังสามส่วนสามคูณกับเศษสิบทีต้าเนี่ยเหมือนเดิมเศษกำลังสองเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ได้ศูนย์ถึงไพส่วนหกนะคะอินทิเกรตตัวนี้ก็จะได้ r กำลังสามส่วนสามคูณเศษกำลังสองนะคะขอบเขตคือ1ถึงสาม d ทีต้าค่ะแทนเลขสามลงไปกับแทนเลขหนึ่งลงไปนะคะจริงๆเศษกำลังสองเราดึงออกไปเลยก็ได้นะคะศูนย์ถึงไพ่ส่วนหกเขียนไว้ก่อนถ้าเราดึงเศษกำลังสองออกไปก่อนนะคะเพราะไปเข้าที่แล้วเราแทนสามลงไปในนี้มันก็จะเป็นสามกำลังสามสามกำลังสาม27นะคะหารสามก็เป็นเก้านะคะเป็นเก้านะตัวแรกนะคะแล้วก็พอเราแทนหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งส่วนสามอ๋อตอนนี้เราไม่ต้องยังไม่ต้องตัดก็ได้ค่ะเป็น27ส่วนสามนะแล้วก็แทนหนึ่งลงไปก็จะเป็นหนึ่งส่วนสามเพราะนั้นเอาลบกันก็จะเป็น26ส่วนสามนะคะ26ส่วนสามคูณด้วยเศษกำลังสองตัวนี้นะคะจากนั้นเราก็อินทิเกรตดีทีตาซึ่งเราต้องไปอินทิเกรตเศษกำลังสองนะ26ส่วนสามเนี่ยเป็นข้างที่เราดึงออกมานะคะอินทิเกรตเศษกำลังสองได้แทนนะคะใครจะมาได้ก็ต้องไปเปิดสูตรนะคะดิแทนในเศษกำลังสองที่เกิดเศษกำลังสองได้แทนนะคะใส่ขอบเขตไว้ค่ะศูนย์ถึงไพ่ส่วนหกตรงนั้นเราก็แทนไพ่ส่วนหกลงไปก่อนก็จะเป็นแทนไพ่ส่วนหกลบแทนศูนย์นะคะแทนไพ่ส่วนหกนะหรือมุม30องศานะคะแทนก็จะใครจำไม่ได้ก็เอามือขึ้นมาก็ได้ค่ะเอานิ้วชี้ลงนะคะมุม30แทนก็เอานิ้วฝั่งซ้ายหารฝั่งคอส
นะคะก็จะได้หนึ่งส่วนสแควร์รูทสามนะคะหารใส่สแควร์รูทด้วยนะคะแทนศูนย์ก็เช่นเดียวกันเอานิ้วโป้งลงใช่ไหมคะแทนศูนย์จะเท่ากับศูนย์นะคะเพราะนิ้วฝั่งซ้ายไม่มีเลยนะคะก็จะเป็นศูนย์นะอันนี้เราเรียนมาหมดแล้วศึกษามาหมดแล้วในเรื่องของพิกัดเชิงคั่วนะคะการหามุมไซน์คอสแทนต่างๆพวกนี้ไซน์คอสแทนโคเซกเซกคอสใครจำไม่ได้ลองย้อนกลับไปดูหรือไปทบทวนนะคะจากนั้นเราก็จะได้คำตอบแล้วค่ะเอา26ส่วน3คูณเข้าไปนะคะตัวนี้ก็จะได้คำตอบเป็น26ส่วน3รูท3นะคะนั่นเองนะคะหรือถ้าใครไม่อยากให้มีรูท3อยู่ข้างล่างนะคะก็อาจจะคูณด้วยรูท3ส่วนรูท3แบบนี้ก็ได้นะคะก็จะเป็น26รูท3ข้างล่างก็จะกลายเป็น9ใช่ไหมคะซึ่งก็ไปตัดข้างบนไม่ได้อยู่ดีนะคะก็ที่จริงก็ตอบตั้งแต่ตอนแรกเลยก็ได้26ส่วน3รูท3ก็ได้หรือ26รูท3ส่วน9ก็ได้นะคะโอเคผ่านไป2ข้อแล้วค่ะอิทธิกันสองชั้นในระบบพิกัดเชิงคั่วนะคะต่อมาเราจะมาดูโจทย์อีกลักษณะหนึ่งนะคะโจทย์ต่อไปนะคะเป็นโจทย์เกี่ยวกับการหาพื้นที่นะคะแต่อันนี้เขายังไม่ได้ใส่ขอบเขตเหมือนลักษณะแบบนี้มาให้เราต้องใส่ขอบเขตเองโดยดูจากรูปนะคะรูปกราฟตัวอย่างนี้ค่ะจงหาพื้นที่นะคะที่อยู่ภายนอกวงกลมวงกลม R เท่ากับ2นะคะและอยู่ภายในเส้นโค้งรูปหัวใจนะคะและอยู่ภายในเส้นโค้งรูปหัวใจ R เท่ากับ2คูณ1บวกคอสธีตานะคะดังรูปนะคะอันนี้มีรูปรูปนี้นะคะดูรูปนี้ประกอบข้างๆนี้ก็แล้วกันนะถ้าเกิดว่าในการหาพื้นที่นะคะโดยใช้อิทธิกัดสองชั้นเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าในการหาพื้นที่นะก็คือตัวฟังก์ชัน fr ธีตาเนี่ยจะมี5เท่ากับ1นะคะแล้วก็เราก็แค่ใส่ขอบเขตของ r นะคะซึ่งตัวนี้ก็คือบริเวณที่เราเขาแรงงานเวลาเป็นสีฟ้าเนี่ยค่ะพื้นที่ที่อยู่นอกวงกลม r เท่ากับ2อันนี้คือวงกลม r เท่ากับ2นะคะเดี๋ยวเขียนกำกับไว้อันนี้นะคะอันนี้เป็นวงกลม r เท่ากับ2แล้วก็เส้นโค้งรูปหัวใจ r เท่ากับ2คูณ1บวกคอสธีตาตัวนี้นะคะเส้นโค้งรูปหัวใจนี้ r เท่ากับ2คูณ1คอสธีตานะคะแล้วก็ส่วนที่อยู่ระหว่าง2รูปนี้ก็คือตัวนี้นะคะพื้นที่ที่เราแรงเงาตรงนี้สีฟ้าๆนี่นะคะทีนี้เราก็ในการที่เราจะอินทิเกรตตัวนี้นะจะเห็นว่าส่วนที่เราแรงเงาเนี่ยมันจะมีอยู่ในควอแดรนท์ที่1นะคะตั้งแต่0ถ้าดูที่มุมนะ0ถึง1,200นะคะมีส่วนที่เราพิจารณาแล้วก็พอควอแดรนท์ที่2เนี่ยมันจะไม่มีส่วนที่ทับกันนะคะควอแดรนท์ที่3ก็ไม่มีแต่พอดีควอแดรนท์ที่4มีก็คือเริ่มแต่3,200ไปจนถึง2พายก็จะมีส่วนข้างล่างนะคะแต่เนื่องจากว่ากราฟเนี่ยสมมาตรนะ
ส่วนมากในแกน x เนี่ยนะคะตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะหาเฉพาะในช่วงบนเนี่ยนะคะคือมุม0ถึง1,200แล้วก็คูณ2ไปเลยนะเพื่อความสะดวกนะคะเราก็จะได้พื้นที่ตรงนี้ออกมาเลยนะคะตอนนี้สมมติว่าตรงนี้เป็น R ของเรานะคะพื้นที่ R ของเราก็จะเท่ากับอินทิกรัล2ชั้นนะคะ R dr d ธีตานะคะขอบเขตมุมธีตาคือเราจะเลือกมุม0ถึง1,200นะคะ0ตรงนี้นะ0องศา1,200ก็คือ90นะคะจากนั้นเราก็จะคูณ2เข้าไปด้านหน้าตรงนี้นะคะเดี๋ยวขอขยับมานิดหนึ่งคูณ2เข้าไปเพราะว่าผสมมาตรตามแกน x เราหาเฉพาะส่วนบนตรงนี้อย่างที่แจ้งเมื่อสักครู่นี้นะแล้วก็คูณ2เข้าไปนะคะต่อมา r ของเรานะคะเราก็ดูจากมองจากจุดกำเนิดเนี่ยออกไปนะคะจุดขั้วเนี่ยค่ะมองออกไปยังบริเวณที่เราแรงเงาเนี่ยนะคะเราไปเจอกราฟตัวนี้ก่อนก็คือ r เท่ากับ2เราก็ใส่ไว้เป็นขอบล่างนะคะต่อไปเรามองไปมันก็ปิดล้อมด้วยกราฟรูปหัวใจแล้วก็ใส่เป็นขอบบนนะคะเพราะตอนนี้เราปิดล้อมด้วยขอบล่างคือเส้นวงกลมนะคะขอบบนก็รูปหัวใจนะพื้นที่เราอยู่ระหว่างนี้เพราะฉะนั้นในการใส่ขอบเขตตรงนี้นะคะเริ่มจาก r เท่ากับ2จนถึง r เท่ากับ2คูณบวกคอสอีตานั่นเองค่ะเราก็จะได้ขอบเขตเรียบร้อยนะคะของ r นี้จากนั้นเราก็อินทิเกรตผลลัพธ์ออกมามันก็จะกลายเป็นพื้นที่ r ที่เราต้องการเนี่ยนะคะเราคำนวณเลยนะคะตอนนี้เราก็จะคำนวณเหมือนกับที่คล้ายๆสองตัวอย่างที่ผ่านมาก็คือเราก็จะเริ่มจากข้างในออกมาข้างนอกนะคะในการอินทิเกรตสองอินทิเกรตศูนย์ถึง-2เราก็เขียนไว้ก่อนนะคะเราจะเริ่มจากอินทิเกรต r dr อินทิเกรต r ได้ r กำลัง2ส่วน2นะคะขอบเขตคือ2ถึง2คูณ1บวกคอสธีตานะคะแล้วก็ดีธีตาก็เขียนไว้ข้างนอกนะคะต่อมาแทนขอบบนลงไปนะคะขยับมานิดนึงนะ2อินทิเกรต0ถึง -2แทนขอบบนลงไปก็จะเป็น2ตัวนี้นะคะยกกำลัง2ใช่ไหมมันต้องยกกำลัง2ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะมี2กำลัง2กับตัวนี้ยกกำลัง2นะคะ2กำลัง2ก็เป็น4นะขออนุญาตเขียนเลยนะคะว่าเป็น4คูณกับ1บวกคอสธีตายกกำลัง2แล้วก็หาร2นะคะลบเอา2ไปแทนก็จะเป็น4หาร2นั่นเองนะคะดีธีตา4กับ2หารกันก็จะเหลือ2นะคะข้างหน้าก็เหมือนกันเราสามารถตัดได้นี่ก็เหลือ2อันนี้ก็เหลือ2นะตรงส่วนนี้เราอาจจะดึง2ตัวนี้ออกมาด้านหน้าเลยก็ได้ค่ะออกมาคูณกับ2ด้านหน้าเลยก็ได้นะมันก็จะเลยเหลือแต่แค่วงเล็บนี้กำลัง2ลบ1นะคะดึงมาข้างหน้าก็จะเป็น4นะคะเราจะได้อะไรเราก็จะได้4อินทิเกรต0ถึง -2นะคะในส่วนของ1บวกคอสธีตายกกำลัง2เนี่ยเราก็ต้องกระจายกำลัง2สมบูรณ์นะคะหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังนะคะ2คอสธีตาบวกหลังกำลัง2นะคะก็คอสกำลัง2ธีตาแล้วก็อย่าลืมลบ

หนึ่งตรงนี้ด้วยเพราะว่าเราดึงสองไปแล้วก็เหลือลบหนึ่งนะคะดีทีต้านะคะมาถึงมาท่านี้เราจะเห็นว่าหนึ่งตัวนี้กับหนึ่งตัวนี้ก็หายกันไปเพราะฉะนั้นเหลือสิ่งที่เราจะอินทิเกรตก็คือสองคอสทีต้ากับคอสกำลังสองทีต้านะคะซึ่งคอสกำลังสองทีต้าตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราลดกำลังลงเพื่อจะได้อินทิเกรตตามสูตรนะคะที่อาจารย์ให้ไปก่อนหน้านี้เมื่อสักครู่นี้นะคะสูตรนี้นะคะคอสกำลังสองจะเท่ากับหนึ่งลบหนึ่งบวกคอสสองเอ็กซ์ส่วนสองนะคะเปลี่ยนเป็นตัวนี้เลยตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งบวกคอสสองทีต้าส่วนสองนะเปลี่ยนรูปเป็นตัวนี้นะคะแล้วก็ใส่อินทิเกรตเข้าไปจะได้อะไรนะคะเดี๋ยวเราขยับมาทางนี้นิดนึงนะสี่แล้วจากนั้นเราอินทิเกรตเข้าไปทีละตัวนะคะมันจะเป็นสองอินทิเกรตคอสทีต้าดีทีต้าตัวแรกนะคะแล้วพอเราไปอินทิเกรตคอสกำลังสองเราเปลี่ยนเป็นอินทิเกรตสีแดงเลยนะคะก็จะเป็นอินทิเกรตหนึ่งส่วนสองนะคะเพราะมีส่วนสองด้วยนะหนึ่งบวกคอสสองทีต้าหารสองอ่ะต้องเป็นหนึ่งส่วนสองแล้วก็บวกกับอินทิเกรตหนึ่งส่วนสองคอสสองทีต้าแล้วก็เราก็ทำจัดรูปนิดนึงนะคะเป็นดีสองทีต้าตัวนี้ก็เราต้องหารสองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตัวที่หารสองคูณกับหนึ่งสองข้างหน้าก็จะกลายเป็นหนึ่งส่วนสี่อินทิเกรตคอสก็จะได้ไซน์นะคะอินทิเกรตคอสได้ไซน์อินทิเกรตหนึ่งดีทีต้าได้ทีต้านะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะได้อะไรบ้างอินทิเกรตคอสเห็นสีนะอินทิเกรตคอสได้ไซน์นะคะอันนี้ก็จะได้ทีต้าส่วนสองอินทิเกรตหนึ่งนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะกลายเป็นหนึ่งส่วนสี่อินทิเกรตคอสได้ไซน์สองทีต้านะคะจากนั้นใส่ขอบเขตค่ะขอบเขตอันนี้จะเป็นศูนย์ถึงพายส่วนสองนะคะเราแทนขอบบนลงไปลบขอบล่างขอบบนลงไปก่อนนะคะก็เอามุมเอาพายสองแทนลงไปตัวนี้ก็จะได้ไซน์พายสองตัวนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสองคูณพายสองซึ่งสองต่อสองก็เหลือพายนะคะเดี๋ยวขอแทนลงไปเลยดีกว่านะคะจะได้เห็นทำเล็กๆนิดนึงจะได้เห็นแทนลงไปตรงนี้เลยนะคะจะได้อะไรนะคะถ้าเราแทนพันสองลงไปก็จะเป็นไซน์พันสองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพายส่วนสองหารสองอีกทีก็เป็นพายส่วนสี่ตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งส่วนสี่นะคะไซน์สองคูณพายส่วนสองนะคะเดี๋ยวเราค่อยตัดเนาะจากนั้นลบกับแทนศูนย์ลงไปก็จะเป็นสองไซน์ศูนย์บวกศูนย์ส่วนสองก็ศูนย์นะบวกหนึ่งส่วนสี่ไซน์ศูนย์นะสองคูณศูนย์ได้ศูนย์นะคะซึ่งเมื่อเราจะเห็นว่าไซน์ศูนย์ก็คือเป็นศูนย์หมดนะคะเพราะฉะนั้นพจน์หลังก็จะเป็นศูนย์ทั้งหมดนะคะอันนี้ก็เหมือนกันไซน์สองต่อสองเหลือพายก็ไซน์พายไซน์พายก็เป็นศูนย์เช่นเดียวกันนะคะไซน์พายส่วนสองเท่ากับหนึ่ง90 องศานะคะเพราะฉะนั้นเหลืออะไรเนี่ยสิ่งที่เหลือก็คือสองบวกพายส่วนสี่คูณสี่เมื่อเอาสี่คูณเข้าไปก็จะเป็น

ใช่ไหม248บวก4ต่อ4ก็บวกพายนั่นเองนะคะสุดท้ายมันก็จะเหลือ8บวกพายนะคะเป็นคำตอบถ้าเราเอา4คูณเข้าไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เราต้องเป็นคนที่จะต้องใส่ขอบเขตเองนะคะ ในการที่เราจะคำนวณพื้นที่หรือปริมาตรนะคะของกราฟที่เกี่ยวข้องกับกราฟเชิงขั้วนะคะทีนี้พอจะมีเวลานะคะเราจะมาดูอีกสักข้อหนึ่งนะคะอาจจะเป็นถ้าไม่ทันก็คือจะดูในส่วนของการใส่ขอบเขตนะคะอันนี้ดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะตัวอย่างนี้ค่ะจงหาอาณาเขตในจตุภาคที่หนึ่งอาณาเขตในจตุภาคที่หนึ่งก็คืออยู่ในควอดแดรนท์ที่หนึ่งนะคะที่ถูกปิดล้อมด้วยนะคะเส้นโค้ง r เท่ากับ1และ r เท่ากับไซน์2ทีตานะคะสองรูปนี้อันดับแรกเราวาดรูปก่อนนะคะเพราะอันนี้ไม่มีรูปให้นะคะเป็นรูปวงกลมนะคะตัวนี้เป็นวงกลมเดี๋ยวเขียนก่อนนะคะ r เท่ากับ1นี้แน่นอนเป็นวงกลมรัศมี 1.0 กลาง00นะคะในส่วนของกราฟนี้จะเป็นกราฟดอกกุหลาบนะถ้าใครจำได้หรือย้อนไปดูเรื่องของกราฟดอกกุหลาบไซน์ a ไซน์ n ทีตานะคะ r เท่ากับ a ไซน์ n ทีตา a เราคือ1แล้วก็ n เป็น2นะคะเดี๋ยวเราพิจารณาดอกกุหลาบนี้นิดนึงก็ได้ค่ะตัวนี้มันมี a เท่ากับ1แล้วก็ n เท่ากับ2นะคะเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรความยาวกลีบจะเท่ากับ absolute a คือ1 absolute 1เท่ากับ1ก็คือยาวที่สุดคือ1หน่วยนะคะแล้วก็มี n เป็น2แสดงว่าจำนวนกลีบเนี่ยเป็นเลขคู่ใช่ไหมคะก็จะเท่ากับ 2n นะก็เท่ากับ 2 คูณ 2ก็เป็น4นะคะ4กลีบแล้วก็ระยะห่างแต่ละกลีบเนี่ยจะเท่ากับ360หาร4ก็คือ90นะคะแล้วก็ที่สำคัญกลีบแรกอยู่ที่ไหนเราจะพิจารณาจากไซน์2ทีต้าเนี่ยว่าเป็น1เมื่อไหร่ใช่ไหมคะไซน์2ทีต้าเท่ากับ1มุมนั้นต้องเป็นมุมอะไรนะคะ2ทีต้าก็คือมุมพายส่วน2ก็คือมุม90นะคะทีต้าของเราก็คือพายส่วน4นั่นเองหรือ45นั่นเองนะคะเราก็จะได้ละว่ากลีบแรกอยู่ที่มุม45นะแล้วก็มีความยาวกลีบเท่ากับ1หน่วยนะคะในส่วนนี้เดี๋ยวเราเขียนรูปรูปแรกเป็นวงกลมรัศมี1เขียนรูปใหญ่นิดนึงนะคะวงกลมจุดศูนย์กลาง00รัศมี1อันนี้คือวงกลมเท่ากับ1ตรงนี้นะคะต่อไปตีกราฟนะคะอยู่ที่มุม45องศานะคะมุม45ของเราประมาณนี้ค่ะประมาณนี้45อันนี้เป็นพายส่วน4อันนั้นเราเขียนดอกกุหลาบคร่าวๆได้เลยนะคะว่ากลีบแรกจะอยู่ตรงนี้แล้วก็มีความยาวกลีบเท่ากับ1หน่วยนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนดอกกุหลาบของเราจะเป็นรูปนี้ประมาณนี้

โดยประมาณนะคะอันนี้คือดอกกุหลาบของเรารูปนี้นะคะจากนั้นเราก็วาด

90กิกที่สามหรือ90กิกที่สี่นะคะเดี๋ยวเขียนให้ครบก็ได้ค่ะเขียนให้ครบเดี๋ยวขอใช้อีกสีหนึ่งก็แล้วกันนะกรีบแต่ว่ากรีบที่สองสามสี่เราจะไม่ได้ใช้เพราะว่ามันอยู่นอกเหนือจตุภาคที่หนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นกรีบที่สองคร่าวๆนะคะนี่ก็จะเป็นกรีบที่สามอันนี้ก็จะเป็นกรีบที่สี่นะคะใครจำไม่ได้ลองไปทบทวนเรื่องของการเขียนกราฟกรีบกุหลาบดูนะคะแต่ว่าที่เราจะใช้คืออยู่ในจตุภาคที่หนึ่งนะคะก็คือประเด็นที่หนึ่งก็คือกรีบสีเขียวเนี่ยค่ะอยู่ในประเด็นที่หนึ่งนะคะแล้วก็วงกลม r เท่ากับหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแรงเงาตรงนี้ว่าอยู่ตรงไหนนะคะอาณาเขตตรงนี้อยู่ในจตุภาคที่หนึ่งปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง r เท่ากับหนึ่งและ r เท่ากับไซน์สองทีตาเพราะฉะนั้นส่วนที่จะแรงเงาก็คือตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่ที่เราพูดถึงนะคะตรงนี้นะคะอยู่ในโคแดนที่หนึ่งจตุภาคที่หนึ่งอยู่ระหว่างสองกราฟนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาใส่ขอบเขตกันนะคะสำหรับพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ R ของเราเนี่ยเขียนสีดินนี่นะคะพื้นที่ R เขียนไว้ข้างล่างนี้ก็แล้วกันนะคะเราจะใส่เฉพาะขอบเขตก็พอนะคะพื้นที่ R ของเราอีทิก้าสองชั้นนะ R dr d ทีตานะคะจะเห็นว่ามุมที่เรากำลังพิจารณาอยู่ก็คือ0ถึง π/2เท่านั้นเพราะว่าอยู่ในควอแดรนท์ที่1นะคะเพราะนั้นก็ใส่ได้เลยค่ะ0ถึง π/2ใส่ตรงนี้นะคะมุมเนี่ยอยู่นอกสุดนะคะต่อมาก็คือ R นะคะ R เนี่ยให้เราดูจากขั้วมองออกไปนะคะมันจะเริ่มต้นจากข้างในสุดก็คือกราฟดอกกุหลาบเนี่ยนะคะอยู่ด้านในเราจะไปเจอกราฟดอกกุหลาบก่อนแล้วก็กราฟที่ปิดล้อมด้านนอกคือกราฟวงกลมนะคะแล้วขอบล่างของเราจะเป็นดอกกุหลาบนะคะเราจะใส่ขอบล่างไว้ตรงนี้ค่ะว่าเป็น r เท่ากับไซน์สองทีตาใส่ไซน์สองทีตาลงไปขอบบนของเราคือ r เท่ากับหนึ่งนะคะคือเส้นวงกลมเนี่ย r เท่ากับหนึ่งเป็นขอบบนนั่นเองนะคะจากนั้นเราก็ไปคำนวณนะคะเหมือนกับโจทย์ก่อนหน้านี้นะคะดูอินทิเกรต r dr ก่อนนะคะใน r เรา2ส่วน2ใส่แทนขอบบนลบขอบล่างแทน1ลบด้วยไซน์2ทีตาจากนั้นก็สุดท้ายคืออินทิเกรต d ทีตาอีกทีหนึ่งใส่ขอบเขต0ถึง π/2ลงไปก็จะได้คำตอบออกมานะคะยังไงลองฝากให้ทุกคนลองไปทำเพิ่มเติมดูนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

พื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการ

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายแพทย์ปราเสริฐปราสาททองโอสถวันนี้เวลา 17:19 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุหลวงณพระพลาอิสิริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนายแพทย์ปราเสริฐปราสาททองโอสถซึ่งถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบเมื่อวันที่21 เมษายน 2569สิริอายุได้93ปีโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จในการนี้ด้วยนายแพทย์ปราเสริฐปราสาททองโอสถเกิดวันที่22 มีนาคม 2476บิดาและมารดาชื่อนายทองอยู่และนางบุญรอดปราสาททองโอสถจบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนอัสสัมชัญบางรักระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเริ่มต้นการทำงานด้วยการเป็นแพทย์ประจำบ้านและอาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์โรงพยาบาลศิริราชก่อนลาออกจากราชการมาประกอบธุรกิจส่วนตัวทั้งด้านการก่อสร้างการขุดเจาะน้ำมันด้านการแพทย์และด้านธุรกิจการบินโดยเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนและบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนรวมถึงก่อตั้งธุรกิจสื่อโทรทัศน์ดิจิทัลเคยดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิสมาชิกวุฒิสภา2วาระสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์3วาระและสมาชิกกิตติเมศักดิ์ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยนายแพทย์ปราเสริฐอุทิศตนสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติทั้งด้านการแพทย์การสาธารณสุขการคมนาคมทางอากาศการพัฒนาเศรษฐกิจและสาธารณประโยชน์ทำให้ได้รับรางวัลจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆหลายแห่งอาทิรางวัลชัยนาทนเรนทรนักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทบริหารประจำปีพุทธศักราช2561ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนารางวัลแพทย์เกียรติยศแพทยสภาจากผลงานด้านการบริหารและการประพฤติปฏิบัติอันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่แพทย์และสังคมรางวัลนักเวชศาสตร์ดีเด่นระดับชาติประจำปีพุทธศักราช2562และรางวัลมหิดลทยากรรางวัลเชิดชูเกียรติสูงสุดที่มอบให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อยกย่องบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพและสร้างผลงานดีเด่นจนเป็นประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นด้วยคุณูปการที่ทำจนเป็นที่ประจักษ์ทำให้นายแพทย์ปราเสริฐได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาวชิระมงกุฎมวม.ประถมาภรณ์ช้างเผือกปช.ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ปภ.และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่4วปร.4อีกทั้งได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางวัลลีปราสาททองโอสถมีลูกชายและลูกสาวรวม5คนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเวลา18

8:03 วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายแพทริกเบิร์นเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่7 ตุลาคม 2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นางโซนาลีราชสิงห์คำเบิร์นภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 18:14 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายแพทริกเฮมเมอร์เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่7 ตุลาคม 2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นางแมกดาเลน่าเฮมเมอร์ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 18:27 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางอัสตริดเอมิเลียเฮเลเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่7 ตุลาคม 2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นายอับเดสลามอาจามัยคู่สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 18:36 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเปโตรสวาเลนเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่21 มิถุนายน 2566เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามและทรงห่วงใยในเหตุการณ์เมื่อวันที่7 สิงหาคม 2569จากการเกิดเหตุกราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระมหากรุณาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ได้รับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนศพของนายสมจิตยิ้มเรืองกับนางพรทิพย์ยิ้งเรืองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดการศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 8:48 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังอาคารกิตติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน10 คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาต่างๆจากสถาบันการอาชีวศึกษา23 แห่งรวม 2,812 คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความตอนหนึ่งว่าผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษานั้นมีความสำคัญต่อประเทศชาติอย่างยิ่งเพราะในการดำเนินชีวิตของคนทุกคนและการดำเนินงานทุกด้านที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตของบ้านเมืองต้องอาศัยปัจจัยพื้นฐานที่มาจากความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของบุคลากรสายการปฏิบัติการทั้งสิ้นจึงขอให้บัณฑิต

ทุกคนภาคภูมิใจและออกไปประกอบวิชาชีพทั้งปวงด้วยความองอาจเข้มแข็งด้วยนำความรู้ความสามารถทักษะความเชี่ยวชาญและความคิดพิจารณาที่ถูกต้องซึ่งได้รับการฝึกฝนอบรมมาจากสถาบันการศึกษาไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่องานพร้อมทั้งหมั่นพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาของโลกและสังคมอยู่เสมอแต่ละคนก็จะสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและสร้างสรรค์ความสำเร็จในชีวิตได้อย่างยั่งยืนแท้จริงเจ้าจอมพลโทหญิงคุณหญิงชยุตราวชิรพัฒน์โสภาเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีสมโภชต้นพระศรีมหาโพธิพุทธรังสีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้เวลา 14:59 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงคุณหญิงชยุตราวชิรพัฒน์โสภาเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังวัดอินทรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครในพิธีสมโภชต้นพระศรีมหาโพธิพุทธรังสีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569วัดอินทรวิหารเป็นพระอารามหลวงสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายเป็นที่ประดิษฐานพระศรีอริยะเมตไตรหรือหลวงพ่อโตซึ่งเป็นที่เคารพสักการะบูชาของสาธุชนทั่วโลกโดยเมื่อปี2521คณะผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพร้อมหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์มามอบให้รัฐบาลไทยและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานณยอดพระเกศมาลาของพระศรีอริยะเมตไตรและทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ณบริเวณด้านหน้าบ่อน้ำพระพุทธมนต์สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีวัดอินทรวิหารเมื่อวันที่25 สิงหาคม 2521ทั้งนี้เมื่อวันที่5 มกราคม 2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามต้นพระศรีมหาโพธิ์ดังกล่าวว่าต้นพระศรีมหาโพธิพุทธรังสีมีความหมายว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นสัญลักษณ์แห่งการตรัสรู้พระโพธิญาณและทรงแผ่พระรัศมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับพระศรีอริยะเมตไตรริเริ่มจัดสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเมื่อปี2410แล้วเสร็จในปี2470เป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีขนาดความสูงรวมตั้งแต่พื้นถึงยอดเกศมาลา16 วาหรือประมาณ32 เมตรและมีความกว้างของพระบาท5 วา 2 ศอกหรือประมาณ11 เมตรวัดอินทรวิหารได้รับพระราชทานวิสงฆามสีมาเมื่อปี2321ปัจจุบันมีพระราชวัชรธรรมรังสีเจ้าคุณน้อยเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรรวม42 รูปองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา7 นาฬิกาเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆ
เวลา 11 นาฬิกาเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนง

อารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีตรงเรียนด้านประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามวันนี้ช่วงเช้าพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์18อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงประถมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาไปกลับปัจจุบันมีนักเรียน80คนครูและบุคลากร13คนมีนางสาวชยดาอึ้งพินิจกุลเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้หรือว่า LD เรียนร่วมกับนักเรียนปกติโดยจัดกิจกรรมสอนเสริมด้วยแบบฝึกหัดนวัตกรรมที่ครูผู้สอนทำขึ้นในชั่วโมงสุดท้ายของแต่ละวันส่งผลให้การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนหรือว่า RT ดียิ่งขึ้นแต่ยังคงมีปัญหาด้านการวิเคราะห์การจับประเด็นเนื้อหาองคมนตรีจึงให้ข้อคิดเห็นในการปรับเวลาเรียนเสริมมาเป็นเวลาช่วงเช้าเพื่อนักเรียนเกิดความสนใจมีสมาธิกับการเรียนมากขึ้นตลอดจนให้ครูผู้สอนประเมินคัดกรองติดตามผลการอ่านของนักเรียนเป็นรายบุคคลโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากกิจกรรมด้านการฝึกทักษะอาชีพของนักเรียนอาทิการแปรรูปอาหารการปลูกหน่อไม้เพาะเห็ดนางฟ้าการปลูกไฮโดรโปนิกการเลี้ยงไก่ไข่การเย็บปักสกรีนผลิตภัณฑ์ต่างๆจากเครื่องมือพระราชทานและกิจกรรมทอเสือทอผ้าขาวม้าโดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นปราชญ์ชาวบ้านไปมอบความรู้ส่งเสริมภูมิปัญญาปลูกฝังความภูมิใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่นแก่นักเรียนให้มีทักษะสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงเป็นไปตามพระบรมราโชบายทางการศึกษาด้านการมีอาชีพมีงานทำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์17อำเภอวาปีปทุมในการนี้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนนี้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบไปกลับปัจจุบันมีนักเรียน76คนครูและบุคลากร9คนมีนายทกฤตปิจโรเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความรู้รอบด้านเหมาะสมกับทศวรรษที่21โดยการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาบูรณาการร่วมกันกับการเรียนในรายวิชาอื่นๆเช่นการสืบค้นข้อมูลการออกแบบภาพออกแบบตัวอักษรเพื่อนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนตลอดจนต่อยอดฝึกทักษะอาชีพใช้เครื่องมือพระราชทานต่างๆให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์อย่างสูงสุดและยังมีกิจกรรมฝึกอาชีพอื่นๆที่นักเรียนสามารถทำได้ง่ายสร้างรายได้ได้จริงอาทิการถักเชือกเทียนการพับเปลี่ยนโปรยทานและการทำน้ำยาล้างจานด้านวิชาการนักเรียนมีผลการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ที่ดีรวมไปถึงรายวิชาภาษาอังกฤษที่มีผลงานโดดเด่นได้รับรางวัลโลกเกียรติยศรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษในงานมหกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการมหาสารคาม Area 2 Games Challenge 2026

ช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์16อำเภอวาปีปทุมจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบไปกลับปัจจุบันมีนักเรียน315คนมีครูและบุคลากร29คนมีนายวีรชาติชมพูหลงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งพัฒนาทักษะอาชีพทักษะชีวิตและทักษะวิชาการที่สอดรับและตอบสนองตามบริบทของสภาพพื้นที่เพื่อให้นักเรียนมีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันที่ดีและเป็นพลเมืองดีของประเทศโดยจัดแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระวิชาต่างๆอาทิห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องสมุดห้อง AI ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ห้องดนตรีนาฏศิลป์ทั้งยังมีห้องจัดแสดงเทศกาลเฉลิมพระเกียรติเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ปลูกฝังให้นักเรียนมีความจงรักต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โอกาสในองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่นักเรียนและเยี่ยมชมกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพของนักเรียนบ้านต่างๆอาทิบ้านทอฝันบ้านทอฝันมังมูลอีสานสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นจากเส้นได้สู่ผืนผ้าเขาม้าลายตาขี้โดยนักเรียนมีการต่อยอดองค์ความรู้ออกแบบลวดลายถักทอเลือกโทนสีให้มีความสวยงามเข้ากับยุคสมัยในชื่อชุด Candy Collection และ Lavender Collection บ้านตัดเย็บที่ใช้จากเย็บผ้าพระราชทานมาปักเสื้อนักเรียนตัดเย็บโบผูกผมและบ้านขนม RPG 16ทำเบเกอรี่ขนมไทยและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบที่ได้จากสวนเกษตรฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเช่นกระเจี๊ยบใบเตยและอัญชันหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัท PWCO จำกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นบริษัทประสิทธิ์อุตสาหกรรมซัพพลายจำกัดนางจวบจุลศรีและคณะและนายสราวุธมีคุณสมบัติและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดลาดปลาเขาวัดเกาะสุวรรณารามวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีและวัดโปรดเกตเชษฐารามจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสภาวัฒนธรรมและกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายวัดป่าสันติสุขญาณสัมปันโนจังหวัดกำแพงเพชรคณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสถาบันพระปกเกล้ารุ่น11คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาและบริษัทชัยภูมิสตาร์ทจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดยานนาวากรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรีได้แก่วัดป่าเลไลวัดโพธารามวัดบางสามวัดไผ่ลูกนกสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 บริษัทในกลุ่มไทยรุ่งเรืองสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวันบริษัท Double Rich International จำกัดและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอนงคารามวัดนางชีวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดเวทตะวันวิทยารามวัดอุดมพัฒนาวัดเทพเกษมวัดเวียงเกษมวัดโนนแคนจังหวัดอุบลราชธานีวัดพลายชุมพลวัดหนองทองจังหวัดสุโขทัยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัท Pacific Marine Service จำกัด
นายคักคเนศคงเจริญสุขและคณะผู้บริหารนิสิตและกองพัฒนานิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัทเพนเคอินเตอร์เทรดดิ้งจำกัดและมูลนิธิธรรมดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียเครือญาติสุวรรณกูฏนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นสมาคมศิษย์เก่าครูผู้ปกครองวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นคณะนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่41ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและณที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทินักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นสมาคมศิษย์เก่าครูผู้ปกครองวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นวัดป่าสันติสุขญาณสัมปันจังหวัดกำแพงเพชรและบริษัท Double Rich International จำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เนี่ยและเราเองก็มีนโยบายหลักๆบัณฑิตที่จะจบกับเราออกไปเนี่ยจะต้องมีงานทำนอกจากจะเป็นวิชาชีพแล้วก็คือทางด้านภาษาต่างประเทศอันที่สองก็คือเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีจะต้องทันแล้วก็มีความรู้เทคโนโลยีเพราะผมเองนั้นมีแนวคิดว่าคนเราเนี่ยจะสมบูรณ์ได้มันต้องมีการพัฒนาสี่ด้านหรือพัฒนาทางกายพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านสังคมแล้วก็พัฒนาทางด้านสติปัญญาคำว่า smart entrepreneur ของเรา university เนี่ยมิติที่หนึ่งคือจริงๆเราอยากผลิตนักศึกษาเราจบออกไปเนี่ยเขาต้องเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมถ้าเขาไม่สามารถทำงานเองได้ด้วยตัวเขาเองโดยพื้นฐานด้วยตั้งแต่เขาจำเป็นต้องไปเป็นช่างเทคนิคหรือว่าต้องไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเขาเองสมาร์ทตัวนั้นหมายถึงว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่มีจรรยาบรรณคุณธรรมมีความซื่อสัตย์มีโลยัลตี้ต่อองค์กรเราอยากให้เป็นคนดีช่วยกันพัฒนาประเทศ
1: The next step of the Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is to become a smart entrepreneur university in the 4.0 era. We are committed to create future entrepreneur graduates as we are ready to be part of driving the country towards Thailand 4.0.In addition, the master and doctoral level programs at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is comprised of an integrated knowledge base from both new colleges, namely the Ratanakosin Sustainable Energy and Environment College, the College of Innovation Management. Furthermore, at RMUTR,We also have operation centers for students to prepare their skills professionally, namely, Ratchamongkorn Chomkleun, Operation Center of Hotel and Tourism, Ratchamongkorn Hua Hin Place, Training Center at Wang Klai Gangwon Campus, Ratanakosin Place, Training Center at Salaya Area.These three operation centers are also open to the general public who are interested as well. Let's become a part of the future movement at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin, the Smart Entrepreneur University.
2: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจค คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศเรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศอย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถจำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

คำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

0: ุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้ผืนแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่ประสบนิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระประสงค์กระพงนะครับ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่

0: ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองคมนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็มาได้ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามราชสุขภูมิที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
1: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วๆไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำเกษตรกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชลประทานทดลองอพยพครอบครัว2 ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25 ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชลประทานจำนวน7 ไร่ส่วนอีก18 ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎร์ตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5 ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2 ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วผลปรากฏว่าสามารถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการของสหกรณ์กระทั่งสมาชิกในหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
2: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพงเป็นชุดแรกในหุบกระพงนี้เป็นชุดแรกป้าก็เป็นสหกรณ์นั่นแหละเป็นสหกรณ์แต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่าทำไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสำหรับเราต้องเราก็หางานอื่นทำเปลี่ยนแปลงมาทำก็มาจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
3: สำหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราและช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจากป่านสอนนารายขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
1: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3 ฉบับรวมพื้นที่1,279 ไร่1 งาน82 ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพThank you. ุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่1ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร2ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน3กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน4กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง5กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่านสอนนาราย

0: รู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านที่ท่านมาช่วยเหลือพวกเราให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็เพราะพระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วจะช่วยเหลือกิจการในหุบกระพงต่างๆค่ะ
1: แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงถือเป็นคุณค่าอันสูงสุดของชาวไทยทุกคนว่าผืนดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

0: เราก็มาต่อกันที่อนุพันธ์ของฟังก์ชันลอการิทึมกันนะคะมาดูเลยค่ะจะมีอยู่2สูตรค่ะที่จะให้คุณใช้นะคะมันก็จะตรงกับตอนนี้อาจารย์อยู่ที่หน้า91นะคะคนที่อยู่เชียงรายด้วยกันก็จะเห็นเอกสารนี้นะคะซึ่งมันจะตรงกับหัวข้อที่ 2.7 นะคะถ้าตามเอกสารเลยก็คือทฤษฎีที่ 2.7.1 เดี๋ยวอาจารย์มันดีเลย์นิดนึงนะอาจารย์ปรับตรงนี้ก่อน2.7.1อาจารย์จะสอนท่องสูตรค่ะลอการิทึมเนี่ยมันก็คือฟังก์ชันล็อกแล้วมันก็มีฟังก์ชันลอนนะคะลอนเนี่ยมันก็เป็นลอการิทึมฐานธรรมชาติมันเป็นยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะมาแนะนำให้นะอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์จะดิฟฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันในกลุ่มของลอการิทึมอาจารย์จะเอาฟังก์ชันลอนก่อนเพราะเป็นลอการิทึมฐานธรรมชาติคุณก็จะท่องว่าดิฟลอน u ได้1ส่วน u จบละแล้วก็ du by dx ค่ะท่องนะคะแล้วอันเนี้ยมันก็จะคล้ายกันยังไงอันนี้ต้องเป็นอันที่2เนาะอาจารย์ก็จะบอกว่าหากอาจารย์ดิฟมันไม่ได้อันนี้ ln นะห้ามอ่านว่า in นะอ่านว่า ln นะคะอันนี้อ่านว่า log u ฐาน a ค่ะนะคุณก็ได้1ส่วน u เลยค่ะอาจารย์และอาจารย์จะลากส่วนให้มันยาวไปทำไมอ่ะก็เตรียมวางแผนจะทำอะไรต่อไงก็เลยเขียนยาวแต่จริงๆแล้วสูตรล่างเนี่ยเหมือนสูตรบนเลยนะอาจารย์ก็เติมตรงนี้ ln a a เนี่ยคือฐาน ln a เดี๋ยวอาจารย์บอกกดเครื่องคิดเลขได้อาจารย์แล้วมันจะกดยังไงอะถ้า a เป็นเลข7คุณก็จะกด ln 7มันก็จะเป็นคำตอบคุณบอกชอบอะไรที่มันเป็นตัวเลขใช่ไหมแต่อาจารย์บอกว่าตอนตอบคุณก็ติดไปเลยลอน3ลอน21อะไรอย่างเงี้ยได้ไปเลยแล้วก็ du by dx นะคะทีนี้อาจารย์อยากจะหาอะไรที่มันแอปนะคะวางแผนอาจารย์ขอแบบยากบ้างเนาะอาจารย์คุณบอกใจละอ่ะใจอ่อนอีกอ่ะเดี๋ยวจะมันไม่ได้อ่ะค่ะไปยากเลยไอ้ง่ายๆก็จะไม่ได้อ่ะมันไม่ใช้เวลาไม่เยอะหรอกอ่ะอาจารย์จะดิฟค่ะแล้วก็ ln x กำลัง5ค่ะต่างจากเอกสารนิดหน่อยเอกสารมีวงเล็บค่ะมองดูซิใช้ทฤษฎีบนหรือล่างคะสูตรบนหรือล่างเอ่ย
1: บน
0: ลอนบนครับเพราะมันเป็นคำว่าลอนค่ะอ่ะแล้วทีนี้คุณบอกโอ้โหอาจารย์ไม่รู้กี่สูตรก็แค่จำสูตรโดยที่อาจารย์สอนวิธีท่องจำหลังจากนั้นก็คือใช้ให้เป็นการใช้ให้เป็นใครที่ไม่เป็นก็มองค่ะดิฟคือการหาอนุพันธ์ลอนก็คือฟังก์ชันกลุ่มของลอการิทึมลอการิทึมเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือลอการิทึมและนักคณิตศาสตร์ก็เนี่ยไอลอกก็เอา log ไอลอนก็แค่ ln มาใช้นะคะไปหาความเชื่อมโยงกันนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์ก็จะถามอะแล้ว u คืออะไรพูดตามตรงเลยu มันจะเปลี่ยนไปตามสูตรที่เราจะใช้เพราะฉะนั้น u คืออะไรคะตอบมาค่ะเขียนนี่เลยนี่ u เป็นอะไรคะตอบไม่ได้
1: เลย x กำลัง5ครับ
0: x กำลัง5ค่ะอาจารย์ผมไม่รู้เรื่องอ่ะก็คือ u คือสิ่งที่อยู่หลังลอนเนาะเนี่ย ก็คือ x กำลัง5เพราะฉะนั้นอาจารย์จะดิฟแล้วนะไอ้ d by dx มันก็หายไปอาจารย์ก็ได้1ก็ได้ส่วน u คืออะไรคะตอบมาใช่ปะแล้วอาจารย์ก็ดิฟเพื่อนอาจจะตอบช้าหน่อยนะคะอาจารย์ก็ไม่ได้รอเลยโกรธเลยอ่ะ u มีค่าเป็นอะไรคะตอบตอนนี้ก็ได้ค่ะรอได้u คือ
2: x กำลัง5ครับ
0: นั่นไง x กำลัง5ค่ะเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้ก้อนนี้เป็น1ส่วน x กำลัง5เหมือนเดิมอ้าวทุกคนคิดค่ะใครจะอยู่ในห้องน้ำ

0: จะอยู่ตรงไหนจะกินข้าวจะทำอะไรก็ต้องคิดค่ะมาฟังแล้วก็คิดซะ dip x กำลัง5การ dip คือการกระชากจำได้ปะกระชากอะไรลงมาคะ
1: ห้าค่ะ
0: แล
1: ห
0: ้
1: ้
0: ว
1: าครับ
0: x มันก็ต้องลดลงไป1เหลือเลขอะไรคะ
1: สี่ครับ
0: เพราะฉะนั้นคุณก็จะได้คำตอบเป็นอะไรคะ1คูณ5ได้15เลยเนาะได้5
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่อ่ะแล้วข้างบนมี x ชมพู4ตัวข้างล่างมี x 5ตัวเหลือ x ที่ไหนคะ
1: ข้างล่างครับ
0: กี่ตัวคะ
1: 1ครับ
0: จบเนี่ยดิปล็อกการริทึมค่ะจบเรียบร้อยเนาะนะอ่ะทีนี้อาจารย์อยากจะสอนแบบบางอย่างก็ไปศึกษาด้วยตัวเองเนาะและณวันที่มีโอกาสอ่ะก็อยากจะสอนน่ะสอนยังไงเอ่ยตัวนี้ค่ะอาจารย์อยู่หน้า95นะอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะดิฟล็อกแล้วตรงนี้ค่ะคือรูทที่5เดี๋ยวเขียนยาวหน่อยของ5 x ยกกำลัง3ถ้าอาจารย์ไม่เขียนวงเล็บมันจะหมายความว่าเป็น 5x กำลัง3ไม่เหมือนกับตอนนี้นะตอนนี้หมายความว่ามี 5x คูณ 5x แล้วก็คูณ 5x เนาะพยายามแยกความแตกต่างนะแล้วก็เป็น 3x กำลัง2บวก 7x ช่วยอาจารย์ดูด้วยเนาะเผื่อบางทีอาจารย์เขียนผิดนะคะอาจารย์ก็ไม่รู้ไม่ทักท้วงก็คิดว่าตัวเองถูกท้วงได้นะอ่ะอาจารย์ก็จะคิดแล้วค่ะอ่ะทีนี้อาจารย์จะใช้สูตรไหนคะบนหรือล่างมานี่ก่อนเป็นล็อกค่ะบนหรือล่าง
1: ล่างครับ
0: ล่างนะอาจารย์ต้องใช้อันนี้นะอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะมาเขียนสูตรไว้ตรงนี้อาจารย์ก็บอกว่า dip ค่ะล็อก u ฐาน aจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน u แต่เติม ln a แล้วก็ du by dx อาจารย์มันเหมือนกันเลยนะมันแค่เปลี่ยน ln เป็น log แล้วมันก็มีชื่อฐานมันอยู่ข้างล่างอาจารย์ก็ต้องเติม ln a อะไรผมก็ไม่รู้จักสักอย่างอาจารย์ก็มายกตัวอย่างเลยบางทีเราก็ต้องยอมไปก่อนบางทีเราได้ทำจริงๆอ่ะเราก็จะเข้าใจมากขึ้นนะคะทีนี้เราได้สูตรนี้ปุ๊บเราก็มาดูค่ะ dip คือการหาอนุพันธ์ log ก็คือฟังก์ชัน log logarithm เนาะแล้ว u คือสิ่งที่อยู่ข้างหลัง log ค่ะตอบมาสิ u คืออะไรคะมันอ้วนมากเลยตอนเนี้ยก็ไม่ใช่กลัวมัน u คืออะไรคะรูทที
2: ่5
0: ของ
2: 5 x ยกกำลัง3ครับ
0: คูณกับ
2: 3 x กำลัง2
0: บวก
2: ครับ
0: แล้วทีนี้ค่ะพอดีข้อที่อาจารย์ยกตัวอย่างเนี่ยมันไม่มีฐานถ้าตัวอย่างอ่ะลองมองเอกสารนะแต่ถ้าคุณไปดูตัวอย่าง 2.7.3 ฐานคือเลขอะไรคะมองเอกสาร
3: เลข4
1: ครับ
0: เลข4หน้า95บนสุดบรรทัดแรกในเอกสารตัวอย่าง 2.7.3 เนี่ยอาจารย์เขียนให้นะอันนี้คือดิฟไม่เกี่ยวกันเลยนะคะอาจารย์แค่อยากจะบอกว่ามันคือล็อก x กำลัง3ลบ 8x และตรงนี้เป็นเลข4ค่ะคือฐานคือเลข4แต่นะข้อที่อาจารย์เลือกเนี่ยฐาน

0: ไม่มีไม่ใช่เป็นศูนย์ให้จำไว้ว่าคือฐานเป็นเลขสิบค่ะล็อกฐานสิบโอเคนะทีนี้เราจะมาคิดแล้วนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้คำตอบเอาใหม่เอาใหม่นะ d by dx นี่เนาะ d by dx ล็อกก็คือฟังก์ชันลอการิทึมเนาะดีเหมือนกันนะมันหายไป u คือสิ่งที่อยู่ข้างหลังอ้วนมากใหญ่จังก็คือก้อนที่อยู่ในสี่เหลี่ยมตรงนี้ a ไม่มีชื่อ a คือฐานอะไรคะฐานสิบ
1: สิบครับ
0: โอเคนะเพราะฉะนั้นตรงตามสูตรละอาจารย์ก็จะได้หนึ่งส่วน u คืออะไรคะรูทที่ห้าของ5 x ยกกำลัง3เขียนรูทให้มันยาวให้มันคุมนะแล้วตรงนี้ก็เป็น3 x กำลัง2แล้วก็บวก7 x แบบนี้นี่อาจารย์ก็ให้ยาวหน่อยตื้อเนาะแล้วมันก็มีลอน a คืออะไรคะสิบใช่ปะ
1: สิบ
0: สิบแล้วไปกดเครื่องคิดเลขลอนสิบก็จะมีค่าของมันเท่าไหร่ก็เท่านั้นคำตอบของเรามันไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเลขเสมอไปละเราจะเป็นวิศวกรละมันก็จะติดแบบติดเป็นทศนิยมเยอะแยะไปหมดซึ่งอยู่ในรูปของลอนก็ตามนั้นนะคะแล้วอาจารย์ก็ดิฟค่ะแล้วยูคืออะไรเอ่ยสำคัญต้องรู้ U คือตัวใหญ่ๆอ้วนอ้วน
1: อยู่ที่ห้าครับ
0: ใช่รูทที่ห้าของ5 x ยกกำลัง3ให้ยาวแล้วก็3 x กำลัง2บวก7 x แล้วก็แบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณไปดูในเอกสารหรือตอนคุณเอาไปใช้จริงๆอ่ะคุณแค่ดิฟฟังก์ชันล็อกได้ตรงที่อาจารย์ลอกมาตรงนี้คุณก็จบแล้วค่ะคุณรู้เรื่องแล้วค่ะว่าคือการดิฟฟังก์ชันล็อกเนี่ยคุณก็ได้แบบเนี้ยจบแต่พอดีอาจารย์เนี่ยอยากให้คุณคิดเพื่อเอาไปประยุกต์ใช้ค่ะคุณพอดี U ตรงเนี้ยมันตัวใหญ่มากเลยมันบึ้มบ้ามมากเลยอ่ะอาจารย์ถามไอ้ก้อนเนี้ยค่ะมันทำอะไรกันอยู่คะสีชมพูเนี่ยค่ะ
2: คูณครับ
0: คูณแล้วคุณก็จะใช้ดิฟผลคูณค่ะเมื่อกี้เราเริ่มจากดิฟผลหารใช่ปะหารเนี่ยมันเป็นบนกับล่างแต่คูณเนี่ยมันเป็นอะไรคะ
2: หน้าหลังป่ะ
0: ใช่ถูกเลยไม่ใช่เปล่าอ่ะใช่เลยหน้าหลังเนี่ยอันนี้ก็หน้าไม่ได้เป็นสูตรอะไรนะมันเป็นเรื่องจริงอ่ะของชีวิตอ่ะหน้ากับหลังอ่ะแล้วเราอ่ะมันเป็นดิฟผลคูณเนาะคูณเนี่ยมันความหมายแบบดีอ่ะคูณกับบวกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมีมากขึ้นอะไรเงี้ยเนาะได้หน้าแล้วอาจารย์ก็ดิฟหน้าไม่มีทางดิฟหน้าก็ต้องเป็นดิฟอะไรครับ
3: ดิฟหลังครับ
0: อืมแล้วบวกค่ะผลคูณกับผลบวกมันจะคู่กันแล้วมันก็มีตัวซ้ำที่หลังค่ะก้อนเนี้ยซ้ำหลังแล้วก็หลังไม่มีทางดิฟหลังค่ะหลังก็ต้องไปดิฟอะไรคะ
3: ดิฟหน้าครับ
0: ดิฟหน้าแล้วดิฟมันเป็นรูทค่อยๆ คิดไปเนาะเราท่องสูตรได้แล้วแล้วเราก็ต้องเก่งขึ้นพัฒนาตัวเองขึ้นไปด้วยเราก็จะประหยัดเวลาตอนทำข้อสอบเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะข้อสอบเนี่ยมัน3ชั่วโมงข้อสอบมี8ข้อคุณเลือกทำ6ข้อหมายความว่า1ข้อเนี่ย30นาทีนะค่อยๆ คิดค่ะคิดไปเรื่อยๆนะทีนี้คุณจะดิฟตัวหน้าคุณก็เกิดคำถามกับตัวเองว่ามันเป็นรูทมันดิฟไม่ได้คุณก็ต้องเปลี่ยนไอ้รูทตัวเนี้ยให้เป็นเศษส่วนอาจารย์จะยก3ให้มันสูงไปทำไมอ่ะเออใช่ยกไปเพื่อ

0: เปลี่ยนให้มันเป็นเศษส่วนคุณก็จะจำไว้เลยว่ารูทสามารถเปลี่ยนเป็นเศษส่วนได้มันคือรูทที่เท่าไหร่คะมันก็เลยส่วนด้วยอะไรนะ
1: 3ส่วน5
0: ส่วนได้5เพราะมันเป็นรูทที่5อ่ะได้ละค่ะเพราะฉะนั้น1เนี่ยนะมันคูณกับก้อนเนี้ยมันก็ต้องได้ก้อนชมพูเนี้ยเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่เขียนเลข1ละไอ้ก้อนเนี้ยไม่ได้คิดเลยค่ะก็เอามาวางไว้เฉยๆ5อาจารย์อยากสอนคุณเพิ่มเนาะ5x ยกกำลัง3เนี่ยหมายความว่าอาจารย์มี 5x อยู่3ตัวมันออกจากรูทไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันต้องซ้ำกัน5ตัวก้อนนี้ไม่ได้คิดเขียนแต่เขียนในรูปแบบที่พัฒนาขึ้นแต่ก้อนนี้ค่ะต้องคิดแล้วต้องคิดให้ได้ใครคิดไม่ได้นั่นเป็นปัญหาต้องไปทบทวนนะเพราะฉะนั้นตอนอาจารย์จะดิฟก้อนนี้ฟังดีๆนะอาจารย์จะดึงเลข3ออกมาก่อนค่ะเพราะมันเป็นท่าคงที่3เธอไปรอข้างหน้าอยู่นะแล้วจะดิฟ x กำลัง2คุณกระชากเลขอะไรลงมาคะ
1: เลข2
0: เลข2ค่ะแล้ว x จากเดิมมี2ลดลงไป1มันเหลือเลขอะไรคะ
1: เลข1
0: เลข1ค่ะแล้วมันก็ขั้นด้วยเครื่องหมายบวกค่ะอาจารย์ก็กระจายดิฟเข้าไปอีกคุณก็ดึงเลขอะไรออกมาคะเลข7แล้วคุณก็เห็น dx by dx เป็นอะไร
1: เป็น1ครับ
2: 1คร
0: ับเห็นเหมือนเพื่อนมั้ยเห็นเหมือนเพื่อนมั้ยเสียงนุ่มๆเสียงแรกนี่ใครอ่ะแดงเหรอ
3: ไม่ใช่ครับไม่ใช่
0: อ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ใครอ่ะเราคิดว่าเป็นแดงใครอ่ะเสียงคนแรกก่อนเสียงคนแรกอ่ะผู้ชายคนแรกอ่ะที่ตอบอาจารย์อยู่เรื่อยๆคืออาจารย์อยากรู้จักคือไม่ยอมบอกด้วยใครเร็วเราอยากรู้ไม่ใช่เสียงคนที่เพิ่งเปิดไมค์หรอกเพราะเสียงคนนั้นเขาตอนเขาเปิดไมค์เสียงมันจะปกติเลยแหละคนนั้นคือใครเอ่ยไม่ใช่แดงเขาบอกไม่ยอมบอกดวงแก้วหลงแก้วอ๋อหลงแก้วพรทิพย์หลงแก้วเขาอยู่กลุ่ม11แล้วหลงแก้วบ้านอยู่ไหนนี
1: ้อยู่แม่ยาวครับ
0: แม่ยาวเดี๋ยวก่อนนะมันไปแถว
1: แถววัดห้วยปากกันครับ
0: อ๋อก็ต้องเข้ามาในเมืองเนาะ
1: ครับ
0: แปลว่าหลงแก้วอยู่หอใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วที่บ้านน้ำท่วมไหมเหมือนทางนั้นท่วม
1: บ้านผมไม่ท่วมอยู่บนดอย
0: ดีจังเลยเนาะอ่ะโอเคขอบคุณหลงแก้วมากเลยนะช่วยตอบเรื่อยๆเลยนะอ่ะคนอื่นก็ตอบได้นะคะบางคนอาจจะยังไม่ค่อยกล้าตอบก็ไม่เป็นไรก็ช่วยกันตอบไปอย่างนี้แหละนะคะอ่ะแล้วมาก้อนนี้ค่ะก้อนนี้ต้องคิดไหมคะไม่คิดเนาะสีดำเนี่ยไม่คิดแค่ดึงลงมาเฉยๆนะดึงลงมาเฉยๆอ่ะทีนี้เรามาดิฟก้อนนี้กันค่ะเร็วต้องได้ค่ะไอ้สูตรดิฟเบื้องต้นเนี่ยต้องได้แล้วนะอ่ะดิฟ u กำลัง n อ่ะกระชากอะไรลงมาคะช่วยกันตอบเลย
3: 5ครับ
0: สามส่วนห้าเนาะแล้ว 5x ตัวนี้เลขยกกำลังก็ทำไมคะ
3: ลบครับ
0: ลบเท่าไหร
1: ่1
3: ลบ2
0: ลบ1เขาอาจารย์รู้ความหมายของเขาจะพูดว่ามันเหลือ2ส่วน5มั้งมันคือถ้าคิดได้คิดไปเลยนะมันคือ3ส่วน5ลบ1 1เนี่ยก็เลยคูณทั้งเศษทั้งส่วนได้5ส่วน5เพราะมันเป็นจำนวนเต็มมันลบกับเศษส่วนไม่ได้ซึ่ง3ส่วน5ลบ5ส่วน5มันจะได้ลบ2ส่วน5ที่เพื่อนเขาพูดเมื่อกี้นะแล้วก็ดิฟอ่ะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเราค่อยได้นะตอนนี้เราถ้าคนที่ได้ก็จะเขียนไปเลยก็ได้แต่สมมุติเรายังไม่ได้แล้วก็ดิฟยูยูคืออะไรคะยูคือเงียบยูคือ
3: ห่างไหมครับ
0: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ่ะเอาใหม่ deep u กำลัง n กระชาก n ลงมาอาจารย์มีปัญหาละแล้วก็ u กำลัง n ลบ1แล้วก็ du by dx สมมุติว่าเรายังไม่คล่องเราไม่ได้เราก็ต้องเขียนสูตรประกบค่ะ deep ใช่ปะ u กำลัง n ใช่ไหมไอ้ส่วนเนี้ยเราทำได้โดยที่เราไม่ต้องท่องสูตรเพราะอาจารย์สอนว่าถ้ามันมีเลขชี้กำลังอ่ะมันโดนกระชากลงมาแล้วไอ้ 5x เนี่ยก็เป็นตัวเดิมและลดไป1อาจารย์จบนะไอ้งองอตรงนี้นะอาจารย์ก็ดิฟค่ะอาจารย์ถาม u เป็นอะไรจำไม่ได้ก็ย้อน u อยู่ใต้ n n n คือ3ส่วน5 u คือ5 x ค่ะเนี่ยค่ะค่อยๆไล่ไปอาจารย์พอดีอาจารย์จำสูตรได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะอาจารย์ก็เขียนวงเล็บอันนี้มันไม่เขียนได้แบบนี้เนาะและอาจารย์ก็หารค่ะด้วยอันนี้ก็เขียนเหมือนเดิมค่ะรูทที่5ของอาจารย์ก็แอบมองตรงนี้นี่ก่อนวิธีการคิดนะไอ้ตัวเนี้ยมันก็เหมือนตัวข้างบนนี่ใช่ไหมตัวเองเดี๋ยวอาจารย์เอาเลข5ไว้ตรงนี้ดีกว่าจะได้รู้ว่ารูทที่5 5คูณ5ได้25คูณอีก5ได้เท่าไหร่คะ125 x กำลัง3นี่ไงที่อาจารย์บอกว่ามันจะไม่เหมือนกันนะแล้วตรงนี้ก็เป็น 3x กำลัง2บวก 7x แล้วก็คูณกับ ln 77เขียนผิดกี่ร้อน10ไม่ใช่ร้อน7 10อ่ะแล้วทีนี้ค่ะอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นแบบอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นรูทที่5ของก้อนหน้านะ125 x ยกกำลัง3เดี๋ยวอาจารย์จะทำให้เหมือนในเอกสารเนาะก้อนนี้ได้เท่าไหร่คะคิด 6x บวก7เนาะแล้วก้อนนี้มาตรงสีดำแล้วนะเดี๋ยวอาจารย์ดูอีกทีอ่ะอาจารย์ดิฟ 5x อาจารย์ได้เลขอะไรคะอาจารย์ไม่เขียนแล้วนะ
3: 5
0: อ่ะเพื่อนบอก5แล้วนะก้อนนี้อาจารย์ก็เลยได้5 x ยกกำลังลบ2ส่วน5แล้วเนี่ยอาจารย์ดิฟอาจารย์ได้5แล้วมันก็ตัดกันค่ะแล้วก็ตัวล่างเนาะตัวล่างอาจารย์ก็ได้รูทที่5ของ1 2 5อาจารย์อาจจะทำต่างจากไอ้หนังสือนิดหน่อยแล้วก็ลอน10ค่ะอาจารย์ได้แบบนี้แล้วเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะทำอะไรให้ดูนะอ่ะเราพร้อมหรือยังอาก็เลยทำอย่างนี้ค่ะคุณมองตัวนี้เนาะเดี๋ยวอาจารย์จะทำอาจจะทำต่างจากในหนังสือเนาะแต่คำตอบยังไงมันก็ต้องเท่ากันนะคะอ่ะอาจารย์จะทำเป็น รูทที่5ของ125 x ยกกำลัง3แล้วก็คูณกับ6 x บวก7แล้วก็ส่วนค่ะรูทที่5ของ125 x กำลัง3แล้วตรงนี้ก็เป็น 3x กำลัง2บวก 7x แล้วก็คูณกับลอน10ค่ะตัวแรกแล้วเรามาดูตัวนี้เนาะก้อนหลังนี่นะคะมันคือ 3x กำลัง2บวก7แล้วก็คูณอาจารย์เอาเลข3ไว้ข้างหน้าแล้วมันอาจารย์ก้อนนี้ลืมเปล่าไม่ลืมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอันนี้ก็คือรูทที่5ของ125 x กำลัง3แล้วก็คูณกับ3 x กำลัง2บวก7 x แล้วตรงนี้ก็เป็นลอน10ค่ะแล้วทีนี้มาดูก้อนนี้ค่ะก้อนเนี้ยมันอยู่ข้างบนมันติดลบมันเหมือนคนมีสิวอาจารย์ก็เลยดึงมันลงมาข้างล่างค่ะมันก็เลยเป็น5 x ยกกำลังอะไรคะใช่ไหมก่อนยอมรับเนาะมันไม่เหมือนในเอกสารนะคะพอดีอาจารย์อยากสอนคุณแบบนี้ด้วยนะคะให้รู้อีกแบบหนึ่งด้วยแต่คำตอบต้องเท่ากันทีนี้คุณจะเห็นว่าอันเนี้ยกับอันเนี้ยเหมือนกันเลยก็ตัดกันได้เพราะฉะนั้นคุณก็จะได้6 x บวก7แล้วก็หารด้วย 3x กำลัง2บวก 7x แล้วก็คูณกับลอน10อ่ะคุณมองพจน์หลังบ้างอะไรตัดได้อีกคะเดี๋ยวอาจารย์ไม่ผิดใช่ไหมแป๊บนะคะผิดอาจารย์ว่าแล้วอาจารย์ผิดตรงไหนคะ
2: อาจารย์ลืมใส่ x ครับ
0: ใครเนี่ยมาทวงอาจารย์ด้วยนะคะแนนเนี่ยอาจารย์ลืมใส่ x อาจารย์ก็เลยรู้สึกมันตัดไม่ได้ค่ะอาจารย์ใส่สินม่วงเลยนะเดี๋ยวไฟล์นี้จะไปนะไปให้คุณอยู่นะอันนี้ค่ะลืมใส่ x นะคะแล้วอาจารย์ก็ตัดมันได้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเหลืออะไรนะ3ตัวเดียวเนาะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยอาจารย์ก็ทำเป็นรูทได้แต่สมมุติอาจารย์จะทำย้อนกลับนะอาจารย์จะทำตัวนี้ย้อนกลับนะอาจารย์จะย้อนกลับอะไรของอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะบอกว่าจริงๆแล้วก็คืออาจารย์มี 5x ทั้งหมดมันคือเหมือนตัวนี้เนาะ 5x ทั้งหมด3ส่วน5ตัวค่ะอาจารย์เอามาจากตรงนี้นะลองไปทวนดูอีกทีนะคะซึ่งมันสำคัญตรงไหนเอ่ย 5x ยกกำลัง3ส่วน5บวก2ส่วน5คุณจะได้เท่าไหร่คะไป
4: ส่วน5
0: ได้เหมือนเพื่อนไหมรวมกันเป็นเท่าไหร่คะเป็น1เนาะนั้นอาจารย์ไม่เขียนเลข1และอันนี้ก็คูณกับลอนอะไรคะลอน10แล้วคำตอบมันเท่ากันนะแต่อาจารย์จะเลือกอย่างเนี้ยอาจารย์จะเลือกตอบแบบเนี้ยนะคะอีกแบบหนึ่งแล้วถ้าใครที่คิดว่าเฮ้ยมันเท่ากันจริงหรือเปล่าลองเอาอันเนี้ยไปเปรียบเทียบกับคำตอบในหนังสือแล้วมาแสดงให้อาจารย์ดูว่ามันเท่ากันจริงนะนะคะอาจารย์จบแค่นี้นะข้อนี้นะคะทีนี้อาจารย์อยากจะช่วยดูแบบฝึกหัดลองเล็งซิระหว่างข้อ17กับข้อ18ค่ะเอาข้อไหนดี7กับ18แค่นั้นก่อนได้แค่นั้นนะคะ17กับ18ค่ะมีคะแนนเพิ่มนะคะไปเปรียบเทียบซิคำตอบตรงเนี้ยของอาจารย์เนี่ยที่อาจารย์บอกอาจารย์ก็ถูกนะแล้วมันเหมือนในหนังสือคำตอบในหนังสือเนี่ยมันก็ถูกของมันนะแต่มันตอบคนละแบบนะคะลองไปเปรียบเทียบซิว่ามันคืออันเดียวกันมันถูกต้องจริง อันนี้คะแนนเพิ่มเลยนะคะทีนี้มาช่วยดูหน่อยอาจารย์อยากจะช่วยกันบ้านค่ะแบบฝึกหัดหน้าข้อ17กับ18

0: เอามา1 ข้อค่ะในเวลาที่เหลืออยู่เอาข้อไหนดีคะถ้าข้อ17เนี่ยมันจะเป็นลอนค่ะแล้วข้อ18เนี่ยมันจะเป็นล็อกค่ะ
1: ข้อ18ครับอย่า
0: เอาล็อกใช่ไหมคะทีนี้ได้เดี๋ยวอาจารย์ทำข้อ18นะแต่ข้อ17เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะอาจารย์ก็แนะนำไปด้วยแบบฝึกหัดข้อ17เนี่ยมันจะเป็นอาจารย์ไม่ได้ทำข้อนี้นะ deep lawn ของเดี๋ยวอาจารย์แนะนำให้คอร์สไฮเปอร์บอริก 2x มีพจน์เดียวไม่ต้องเขียนวงเล็บก็ได้แล้วก็คอร์สไฮเปอร์ไม่ใช่คอร์สไม่ได้ไม่ใช่คอร์สไฮเปอร์บอริกคอร์สของ 3x ค่ะเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์เนี่ยเป็นคนตั้งโจทย์เองทำหนังสืออันนี้เองแหละ Learn You เดี๋ยวอาจารย์ช่วยนะอาจารย์จะใช้สูตรนี้ค่ะ Deep Learn You เท่ากับเศษ1ส่วน U DU by DX ต้องไปทำกันบ้านกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะทำเรื่องนี้โอ้อาจารย์ยูคือสิ่งที่อยู่ข้างหลังรอนตอบมาสิยูคืออะไรคะ
1: คอร์สไฮเปอร์ลิก
0: ไฮเปอร์บริก 2x บวก
1: คอร์สไฮเปอร์ลิกคอร์สที่เฉยครับ
0: คอสเฉยๆของ 3x เนี่ยค่ะแล้วทีนี้คุณก็ต้องมาดิฟตัวเนี้ยค่ะหมายความว่าคุณก็ต้องกระจายดิฟเข้าไปที่คอร์ดไฮเปอร์บอริกคอร์ดของตรีโกณมิติเห็นไหมว่าณวันหนึ่งคุณเรียนไปข้างหน้าตอนนี้คุณกำลังเรียนเรื่องฟังก์ชันลอการิทึมเป็นลอนเนาะมันก็ย้อนกลับไปใช้ของเก่าได้หมดเลยถ้าคุณไม่ได้ของเก่ามันก็จะติดอีรุงตุงนางหมดเลยค่ะมันก็จะแก้ปัญหาไม่ได้ในโจทย์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นที่เอาไปใช้จริงในชีวิตประจำวันเนาะน่าจะมองเห็นภาพเนาะ U ก็คือคุณก็ต้อง deep hyperbolic deep cot ซึ่ง deep cot hyperbolic ติดลบแล้ว deep cot เฉยๆก็ติดลบด้วยเพราะ deep เริ่มต้น deep ตีโกณมิติขึ้นต้นด้วย C ติดลบแต่ไฮเปอร์โบริกอยู่ในสูตรที่4 5 6ติดลบแล้วตรีโกณมิติกับไฮเปอร์โบริกมันเป็นสูตรคู่ขนานกันเลยในการท่องแล้วบอกเลยนะว่าต้องท่องเพราะว่าเดี๋ยวจบเรื่องดิฟเนี่ยเดี๋ยวจะไปอินทิเกรตคุณดิฟได้จากสูตรดิฟนะคุณก็จะอินทิเกรตต่อเลยแล้วอาจารย์ก็ต้องบังคับคุณไปท่องสูตรดิฟอยู่ดีคุณถึงจะได้อินทิเกรตไม่งั้นคุณก็จะไม่ทำไม่ได้นะคะเรามาดูแบบฝึกหัดข้อที่18ค่ะเมื่อกี้มีหนุ่มเลือกมา1คนละอาจารย์จะดิฟล็อกดูโจทย์อาจารย์นะบางทีก็ชอบผิดใช่ไหมเขียนโจทย์ผิดไม่ได้แกล้งเลยนะแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะใช้สูตรล่างน่าจะได้แล้วมั้งดิฟล็อก U ฐาน A ค่ะอาจารย์ได้อะไรนะสมมุติเราต้องท่องสูตรไปพร้อมกันละโดยดูสูตรจากตรงนี้ค่ะท่องว่าอะไรได้อะไรเหมือนเดิมคะเหมือนเดิมคือยูใช่ไหมได้หนึ่งส่วนยูเหมือนเดิมเนาะเติมลอนอะไรคะลอนอะไร
1: สี่ครับ
0: ใช่ใช่ในสูตรนี้คือลอน10เพราะลอนตรงนี้ไม่มีชื่อนะคะแล้วข้างหลังก็อย่าลืมเติม du by dx นี่คือสูตรล่างที่เราต้องเอามาใช้วันนี้เราก็จะมีอยู่8สูตรนะคะเรามาเริ่มต้นเลยนะคะอาจารย์ก็จะได้เท่ากับค่ะใครที่ไม่เป็นก็มองค่ะ d by dx log ก็คือฟังก์ชัน u คือ

0: มีสิ่งที่อยู่ข้างหลังค่ะยูของคุณคืออะไรคะตอบมา
1: x บวก3ส่วน3ลบ x ครับ
0: ขอบคุณมากเลยนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ได้หนึ่งส่วนยูยูคืออะไรนะคะ
1: x บวก3
0: ส่วน3ลบ x จนเพื่อนขี้เกียจตอบละแล้วก็ลอนอะไรนะลอน10เนี่ยค่ะเพราะล็อกไม่มีฐานคือฐาน10นะคะแล้วอาจารย์ก็ดิฟค่ะใครที่ไม่ได้อันนี้ตัวอย่างสุดท้ายละของวันนี้ U คืออะไรคะ
1: x บวก3
2: บวก3
1: ส่วน3ลบ x
0: ใช่แบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะสอนเพิ่มขึ้นนะคะอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยเป็นเศษหนึ่งส่วนอาจารย์ก็บอกว่าดูอาจารย์เขียนนะไอเนี่ยข้างบนไอเนี่ยข้างล่างอาจารย์ก็จะได้ x บวก3คูณลอน10ไอตัวเนี้ย3ลบ x อ่ะโคตรข้างล่างเลยข้างล่างข้างล่างเลยอาจารย์ก็จะกลับเศษเป็นส่วนนั่นแหละค่ะที่เคยเรียนมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะอันเนี้ยก็จะย้ายขึ้นมาอยู่ข้างบนแทนเป็น3ลบ x ค่ะเนาะทีนี้จริงแล้วเนี่ยแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะดิฟล็อกการิทึมเป็นแล้วค่ะจบแล้วค่ะแค่นี้เองแต่อาจารย์ดันสร้าง U ที่มีปัญหาอีกละ U ของคุณใช้สูตรอะไรคะก้อนเนี้ยใช้สูตรอะไรนะ
1: บนล่างหรือเปล่า
0: บนล่างเพราะมันหารกันค่ะใช่ไหมและเราอันนี้รอบที่สองแล้วนะเราจะเริ่มสูตรด้วยอะไรถ้าเป็นสูตรผลหาร
2: ล่างดิบบนลบบนด
0: ิ
2: บหารทั้งสองครับ
0: นี่เบื่ออาจารย์เลยอย่าลืมมาเอาคะแนนนะล่างดิบไม่ใช่ล่างนะต้องดิบบนแล้วก็ลบซ้ำตัวเดิมค่ะบนแล้วก็ดิฟล่างไม่มีทางบนลิฟบนนะแล้วไอเนี้ยก็3ไอตัวเนี้ยก็3แล้วก็หารด้วยล่างกำลัง2ครับเรียบร้อยเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะมีตัวบนเลข1ไม่เขียนละก็คือ3ลบ x อาจารย์เปลี่ยนสีเป็นสีดำเนาะอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็น3ลบ x แล้วก็หารด้วย x บวก3คูณกับลอน10ช่วยกันเลยค่ะทุกคนที่อยู่ก้อนนี้คิดไหมคะ
1: ไม่คิด
3: ไม่คิดค่ะ
0: คิดค่ะแล้วดิฟตัวนี้ได้อะไรคะ
2: 1
0: ได้1แล้วดิฟ3เป็น3เนาะ
2: คร
0: ับ
3: เป็น3
0: หรอ
1: เป็น0หรือเปล่า
2: ก็0
0: เป็น0ระวังแล้วก็ลบก้อนนี้คิดไหม
4: ไม่คิดครับ
0: ไม่คิดเห็นเปล่าตอบให้ได้เหมือนเพื่อนๆนะดิฟ3เป็น
2: 0ครับ
0: อืม
4: 0ครับ
0: แล้วดิฟลบ x ได้อะไร
2: 1ครับ
0: แต่ต้องติดลบไว้ด้วยอืมลบ1นะคะแล้วตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็จะได้เป็นแบบนะอาจารย์ก็มีวิธีคิดอีกละอาจารย์นี่อาจารย์แอบมองข้างบนมันเป็นแบบนี้ข้างล่างบางทีเราไม่ต้องมาเป็นหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองเราต้องมองปัญหาให้ออกตอนนี้ค่ะอาจารย์กำลังจะบอกว่าอาจารย์มี3ลบ x 2ตัวถูกต้องไหมอาจารย์ถาม
4: ถูกครับ
0: ถูกแล้วตัวบนกับตัวล่างก็ตัดกันได้ค่ะทำไมอ่ะก็มันหารกันไงเหมือน5หาร5ไงบนกับล่างไงอาจารย์แต่ของผมมันไม่เฉียงนะเฉียงก็ไม่เป็นไรก็ตัดกันได้ถือว่าบนกับล่างแล้วเรียบร้อยยอมรับเนาะเพราะฉะนั้น3ลบ x คูณ1อาจารย์ก็ได้3ลบ x ตัวเดิม

0: แล้วลบกับลบเจอกันเป็นอะไรคะ
1: เป็นบวก
0: เป็นบวกค่ะลบแรกนอนอยู่ใช่ไหมลบที่สองก็นอนอยู่อาจารย์ลบลบเนี่ยมันดูไม่ใช่เป็นความหมายคณิตศาสตร์เลยนะมันคือเครื่องหมายมันซ้ำกันนะอาจารย์ใช่ใช่ไอ้ลบตัวเนี้ยอาจารย์ก็เลยบอกว่าที่มันนอนอยู่เนี่ยอาจารย์ก็ค่อยๆพลิกมันไม่เอามันนอนละไม่มีประโยชน์อาจารย์ก็เปลี่ยนมันมาตั้งแทนลบลบเป็นบวกและอาจารย์ก็ได้ x บวก3ไม่ต้องใส่วงเล็บละเพราะการเปิดวงเล็บจะมีปัญหาที่มันลบค่ะที่มันเป็นบวกไม่มีปัญหาค่าเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นข้างล่างอาจารย์ก็จะได้อาจารย์ก็เขียนเป็นอาจารย์สลับอะไรนิดหน่อยอาจารย์ขอเปลี่ยนตัวเนี้ยเปลี่ยนวิธีการเขียนว่าเป็น3บวก x ได้ใช่ไหมได้เนาะ
1: ได้ครับ
0: แล้วตรงนี้ก็เป็น3ลบ x เหมือนเดิมค่ะแล้วอาจารย์ก็คูณกับลอนเลข10ค่ะและอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้บรรทัดบนเกิดอะไรขึ้นคะตัดกันไหมได้6เนาะแล้วไอ้ตรงนี้ค่ะมันจะได้สูตรกำลังไม่ใช่กำลังผลต่างกำลังสองค่ะอาจารย์จะได้3กำลังสองลบ x กำลังสองค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะสอนสูตรให้นะไอ้ก้อนเนี้ยเดี๋ยวแป๊บไอ้ก้อนเนี้ยเท่ากับก้อนเนี้ยคุณบอกจริงเหรออาจารย์จริงสิถ้าอาจารย์บอกว่าถ้าอาจารย์มี a กำลังสองลบ b กำลังสองอันนี้เรียกว่าผลต่างกำลังสองอ่ะฟังอาจารย์นะอาจารย์บอกว่าสูตรผลต่างกำลังสองเนี่ยง่ายมากเลยให้คุณเนี่ยเอามือปิดเลขสองไว้ให้เอานิ้วคุณเนี่ยมาปิดเลขสองไว้คุณจะเห็นว่าคุณมี a ลบ b แต่อาจารย์ขอใส่วงเล็บชื่อมันบอกว่าผลมันต้องต่างผลหนึ่งเป็นลบทำไมเป็นผลต่างผลคำว่าต่างเนี่ยหมายความว่าเป็นลบผลต่างคือเอามาลบกันแต่ความหมายของอาจารย์อีกอันหนึ่งก็คือผลต่างก็แปลว่าก้อนหน้าลบอีกอันหนึ่งมันต่างค่ะมันไม่ใช่ลบตัวเดิมละมันจะเป็นบวกเขาเลยเรียกว่าผลต่างกำลังสองมันก็เลยได้เนี่ยอาจารย์ถามนะ A เป็นเลขอะไรคะของอาจารย์
2: เลข
3: สามครับ
0: สามแล้ว B ของอาจารย์เป็นอะไรคะ
2: x ครับ x กำลังสองครับ
0: เพราะ x เฉยๆ x เฉยๆเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้อาจารย์เอานิ้วปิดเลข2ใช่ไหมตัวเองเอานิ้วปิดนะอาจารย์ปิดดูให้ดูไม่ได้เอานิ้วปิดเลข2ข้างบนไว้คุณก็จะได้ a ลบ b ถ้าคุณเอานิ้วปิดเลข2อันนี้คุณก็จะได้3ลบ x ใช่ป่ะผลต่างเอามาลบและผลต่างมันก็หมายความว่าก้อนหนึ่งเป็นลบอีกก้อนหนึ่งไม่ใช่ลบอีกก้อนหนึ่งก็เลยเป็นอะไรคะ
1: เป็นบวก
0: เป็นบวกค่ะก็จบเนาะอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็น6ค่ะแล้วก็หารด้วย9แล้วก็ลบ x กำลัง2คูณกับลอน10และก็มีคนบอกว่าอาจารย์จริงๆแล้วผมเห็นในเอกสารเนี่ยมันเอาอันนี้คูณเข้าไปและอันนี้คูณเข้าไปใช่แล้วมันก็จะได้เท่านี้เลยค่ะแต่อะไรที่มันเป็นสูตรแล้วมันไม่ยากเกินไปอาจารย์ก็จะสอนไปด้วยนะคะอาจารย์คิดว่าไปทบทวนดูอีกทีเนาะ

วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

ิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: เราไม่ได้สิ
1: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
0: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
1: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
0: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
1: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: ู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
1: อย่างนี้
0: ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันนะให้ผิวงานทั้งสองชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Digital in DNA เทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับอาจารย์กุ้งสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้อาจารย์กุ้งจะพาสร้างตัวตนบน YouTube เพราะเราเดินหน้ากันมาถึงตอนที่6แล้วตอนที่5อาจารย์กุ้งพาสร้างตัวตนบนแฟนเพจนะคะซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ดูหรือยังไม่ได้ชมก็ไปรับชมย้อนหลังกันได้เลยแต่เมื่อตอนที่5ถ้าเกิดใครได้ชมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะหรือว่าคลิกดูจากวิดีโอเนี่ยก็จะรู้ว่าอาจารย์กุ้งค้างไว้ในส่วนของการตั้งชื่อแบรนด์ธุรกิจที่ลิงก์ URL ของแฟนเพจใช่ไหมคะเพราะว่าตอนที่5เนี่ยพาสร้างพาเปิดเนาะเปิดแฟนเพจใส่โลโก้ทำแบนเนอร์นะคะที่เห็นที่หน้าจอสไลด์นะคะก็คือเป็นส่วนของตอนที่5ที่เป็นเวิร์กช็อปที่ได้พาทำไปนะคะก็จะมีชื่อแบรนด์เนาะ

Coffee Shop อันนี้คือตัวอย่างนะคะแล้วก็โลโก้ที่ได้ออกแบบจากตอนก่อนหน้านะคะแล้วก็แบนเนอร์นะคะแบนเนอร์สำหรับใส่ cover ในส่วนของแฟนเพจ YouTube แฟนเพจ Facebook ก็คือใส่ได้นะคะแต่ว่าเราก็ต้องตั้งค่ากำหนด layout ให้ดีๆแต่ค้างไว้ของตอนที่5ก็คือบอกว่าเดี๋ยวตอนที่6เนี่ยจะพาตั้งชื่อแบรนด์คือเปลี่ยนชื่อนะคะถ้าไม่เปลี่ยนแล้วเป็นชื่อไหนไม่ใช่ชื่อนี้หรออาจารย์กุ้งคอฟฟี่ช็อปก็คือชื่อที่ตั้งนะคะแต่ว่าตรงลิงก์เนี่ยค่ะตรงลูกศรสีเหลืองๆเนี่ยจะเป็นตัวเลขซึ่งแน่นอนยากต่อการเข้าถึงถ้าลูกค้าไม่ได้ลิงก์จากเรานะคะเขาก็จะจำไม่ได้ว่าจะเข้าถึงยังไงที่ติดไว้ก็คือการเปลี่ยนตรงที่เป็นตัวเลขเนี่ยให้เป็นชื่อแบรนด์นะถ้าตัวอย่างก็คือชื่อแบรนด์ธุรกิจของกุ้งก็จะเป็นกุ้งคอฟฟี่ช็อปนะคะตรงนี้เราก็อยากจะใช้กุ้งคอฟฟี่ช็อปเนี่ยให้อยู่ตรง URL หรือว่าตรงลิงก์นะคะจะได้ง่ายต่อการจดจำแล้วทำยังไงบ้างล่ะนะคะก็ให้ทุกท่านเนี่ยเข้าที่แฟนเพจตัวเองแฟนเพจตัวเองนะคะขั้นตอนก็คือคลิกที่รูปโลโก้นะคะของแฟนเพจที่อยู่ด้านบนขวามือเนาะเสร็จแล้วก็เลือกคำสั่งการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะคะเลือกการตั้งค่าเนี่ยเลือกตามที่ลิสต์ไว้ให้ได้เลยซ้ายมือเลือกการตั้งค่าเพจจะสังเกตสัญลักษณ์รูปธงนะคะตรงช่องชื่อนะเราก็คลิกที่คำว่าดูนี่เหมือนที่ลูกศรชี้นะคะถ้าคลิกตามลำดับที่บอกไว้เนี่ยก็จะเข้ามาสู่ขั้นตอนของการตั้ง URL ตั้งชื่อ URL นะคะอันนี้ชื่อเนี่ยเราตั้งกันตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะคะก็คือชื่อแบรนด์แต่ว่าเราต้องการให้ลิงก์เนี่ยเป็นชื่อแบรนด์ด้วยหลังจากนั้นนะคะพอกดที่ดูปุ๊บก็จะมาได้หน้านี้เลยหน้านี้ให้เราใส่ชื่อแบรนด์ของเราลงไปเช่นกุ้ง Coffee Shop นะคะถ้ายังไม่มีใครมาตั้งไปก่อนเราก็จะใช้ชื่อนี้ได้สัญลักษณ์ก็จะเป็นสามารถใช้ชื่อนี้ได้จ้าถ้ามีสัญลักษณ์สีเขียวขึ้นสบายใจก็คลิกที่คำว่าบันทึกการเปลี่ยนแปลงนะคะพอบันทึกการเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็จะมาดูที่ link URL แต่อันนี้เป็นแฟนเพจอีกอันนึงของอาจารย์กุ้งนะที่มีการเปลี่ยนชื่อแล้วก็แคปมาให้ดูเป็นตัวอย่างว่าถ้าเปลี่ยนแล้วก็จะขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมว่าง่ายต่อการจดจำสุดๆไปเลยนะคะแล้ววันนี้ตอนที่6เราจะมาสร้างตัวตนกันบน YouTubeก่อนอื่นมาดูก่อนมารู้จักกันก่อนว่า YouTube คืออะไรนะคะ YouTube คือแพลตฟอร์มที่มีไว้สำหรับให้เผยแพร่วิดีโอในรูปแบบออนไลน์นะคะให้ผู้ใช้ใครก็ได้ที่ต้องการจะมี Channel ของ YouTube เนี่ยก็คือสมัครไปนะคะก็ใครก็ได้นะใช้คำว่าใครก็ได้เช่นนักเรียนนักศึกษาผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่ต้องการจะเผยแพร่ความรู้ส่วนตัวนะคะก็สามารถใช้ YouTube ในการอัปโหลดวิดีโอที่ตัวเองสร้างไว้นะคะหรือว่าวิดีโอสื่อการเรียนการสอนคือเตรียมวิดีโอไว้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เปิดช่องใช่ไหมคะแล้วก็อัปโหลดวิดีโอขึ้นไปเพื่อให้คนที่มาเห็นช่องเราเนี่ยสามารถรับชมได้แต่ถ้าเขาไม่มาเห็นเราก็เอาลิงก์ช่องเรานะคะให้เขากดเข้ามาดูได้เช่นเดียวกันรับชมแล้วก็เผยแพร่แชร์วิดีโอได้แพลตฟอร์มนี้มีมาตั้งแต่ปี2005นะคะแล้ว Google ซื้อในปี2006เพราะฉะนั้น YouTube ก็เป็นส่วนหนึ่งของ Google ไปเรียบร้อยแล้วถือว่าเป็นโซเชียลนะคะถือว่าเป็นโซเชียลมีเดียอันนี้ตีรวมอยู่ในกลุ่มของโซเชียลมีเดียไปด้วยนะคะก็เป็นกลุ่มเป็นโซเชียลมีเดียที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในโลกนะคะเพราะว่าในแพลตฟอร์ม YouTube เนี่ยจะมีความหลากหลายของเนื้อหาที่มีผู้มานำเสนอนะคะเยอะแยะมากมายเลย

รู้เรื่องอะไรเข้า YouTube แล้วเราก็จะรู้เรื่องนั้นได้เลยเพราะว่าจะมีผู้ที่มาเผยแพร่ความรู้ข้อมูลต่างๆอย่างมากมายทั่วโลกนะคะเช่นชมเพื่อความบันเทิงนะคะการศึกษาหรือว่าเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารก็ได้ตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะช่อง YouTube ของอาจารย์กุ้งก็จะมีเกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะก็คือพาใช้งานนั่นเองอันนี้ตัวอย่างแต่ว่าท่านผู้ประกอบการนะคะท่านควรจะสร้างตัวตนบน YouTube นะคะเพื่อนำเสนอสินค้าบริการของธุรกิจของท่านเองนะคะแต่ถ้าสมมติว่าท่านมีธุรกิจหลายประเภทธุรกิจหลายรายธุรกิจแนะนำให้แยกเป็นช่องนะคะช่องนี้เกี่ยวกับธุรกิจร้านกาแฟช่องนี้เกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารเกาหลีอย่างเงี้ยค่ะ1 account สามารถสร้างช่องได้นะคะมากมายหลายร้อยช่องเลยไม่ต้องไปสมัคร1 account มาเปิด1ช่องอันนี้ไม่ต้องนะคะก็คือเท่าที่ศึกษามาเนาะไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนแปลงหรือยังเพราะเข้าไปดูหลายปีแล้วก็คือ1 account อ่ะได้ถึง500ช่องเลยถ้าร้านค้าก็คือ500ร้านค้าใน1 account เลยนะคะ YouTube เป็นแพลตฟอร์มที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลเพราะว่าเป็นเครื่องมือในการใช้โปรโมทธุรกิจเพื่อเพิ่มยอดขายหรือว่าสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้นั่นเองนะคะผู้ประกอบการสามารถสร้างวิดีโอก็คือเตรียมวิดีโอนะคะถ่ายทำให้เรียกถ่ายทำตัดต่อใส่เอฟเฟกต์ใส่เสียงใส่ตัวหนังสือสวยๆให้เรียบร้อยนะคะเพื่อใช้ในการโปรโมทผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนเองยกตัวอย่างเช่นทำช่องสำหรับสาธิตสินค้าสมมติว่าขายเครื่องสำอางอะไรที่เกี่ยวกับความสวยความงามก็ควรจะมามีรีวิวสอนแต่งหน้าหรือว่ารีวิวในส่วนของผลิตภัณฑ์นะคะเครื่องสำอางอย่างเงี้ยค่ะก็คือสร้างไว้ให้เรียบร้อยแล้วเราก็นำไปใส่ที่YouTube นะคะซึ่งปัจจุบัน YouTube ก็สามารถไลฟ์ได้ถ้าเกิดไม่ได้สร้างเป็นวิดีโอไว้ก่อนหมายความว่าท่านก็สามารถไลฟ์สาธิตสินค้าหรือว่ารีวิวสินค้าผ่านการไลฟ์ได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้เรามาโฟกัสในเรื่องของวิดีโอก่อนเนาะก็คือวิดีโอเนี่ยหรือเราจะใช้วิดีโอเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของแบรนด์ของท่านก็ได้นะคะใช้ YouTube เพื่อสร้างแบรนด์นะคะสามารถช่วยเพิ่มความรู้จักและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจของท่านได้โดยการแชร์วิดีโอร่วมกับโซเชียลมีเดียอื่นๆที่ท่านมีนะคะก็ท่านก็สร้างวิดีโอใส่ YouTube ไว้แล้วท่านก็นำไปเผยแพร่ต่อแชร์ต่อในแฟนเพจนะคะในเว็บไซต์ของท่านก็คือได้หลายช่องทางเลยนะคะใช้ YouTube ในการวิดีโอเพื่อสอนหรือว่าให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของท่านเช่นวิดีโอแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ยิ่งวันนี้เนาะเราไม่ค่อยได้เจอหน้าลูกค้านะคะเพราะว่าเป็นยุคของการซื้อขายออนไลน์แต่ว่าการซื้อขายออนไลน์ไม่ได้เป็นอุปสรรคใดๆเลยนะคะสินค้าบางอย่างอาจจะใช้งานยากหรือประกอบยากอย่างเงี้ยค่ะท่านผู้ประกอบการก็ทำเป็นวิดีโอสาธิตการประกอบแล้วก็ใส่ช่องของท่านไว้นะคะสมมติว่าท่านไปเปิดหน้าร้านที่ TikTok Shop อย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็จะซื้อผ่าน TikTok ท่านก็ส่งลิงก์ YouTube สาธิตการประกอบสินค้าของท่านเนี่ยให้ลูกค้าได้นะคะก็จะได้ลูกค้าจะได้ไปดูขั้นตอนการประกอบนะคะที่ช่อง YouTube อันนี้ก็คือได้หมดเลยนะคะหรือว่าวิธีการแก้ไขปัญหาที่ลูกค้าเจอนะคะเพราะว่า YouTube เนี่ยสามารถใส่เป็นวิดีโอที่มีความยาวได้นะคะซึ่งระยะเวลาเนี่ยจะยาวกว่า TikTok เนาะตรงนี้ก็คือถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่มีประโยชน์กับท่านผู้ประกอบการค่อนข้างมาก YouTube ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างชุมชนของผู้ติดตามนะคะแล้วก็ทำให้ลูกค้ามีความภักดีโดยการสื่อสารเนาะตอบคำถามกับลูกค้าผ่านทางช่องทางความคิดเห็นในขณะที่ไลฟ์สดก็ได้อย่างเด็กตะกี้ที่กุ้งพูดไปว่า YouTube เนี่ยสามารถไลฟ์

ดได้นะคะก็คือคนที่กำลังชมอยู่เนี่ยถ้าเขามีคำถามหรือมีสิ่งที่สงสัยสิ่งที่จะสอบถามผู้ประกอบการก็สามารถพิมพ์สอบถามได้เลยแบบเรียลไทม์ในขณะที่ทำการสตรีมมิ่งไลฟ์สดนะคะรูปแบบนี้ก็เราก็จะเห็นว่ามีเยอะเลยซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบันนะคะผู้ประกอบการสามารถใช้ YouTube Ad นะคะในการโฆษณาโปรโมทผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนเองเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้นก็คือยิงแอดนั่นเองนะคะถ้าเกิดใครฟังอาจารย์กุ้งมาก่อนหน้าแล้วเราต้องหาข้อมูลก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายของสินค้าธุรกิจของเราเนี่ยเขานิยมไปใช้แพลตฟอร์มอะไรกันถ้าเราได้ข้อมูลมาแล้วบอกอ๋อกลุ่มเป้าหมายเราส่วนมากเขาจะอยู่ใน YouTube เราที่เป็นผู้ประกอบการเราก็ยิงแอดกับ YouTube เลยเพราะว่าเวลาที่ลูกค้าเราเข้ามาอยู่ใน YouTube อะค่ะเขาก็จะเห็นโฆษณาที่เป็นของร้านเราอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้การเข้าถึงเนี่ยมันมากขึ้นนะคะ YouTube มีเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถติดตามและวัดผลการทำงานของวิดีโอและแคมเปญการตลาดต่างๆได้นะคะจริงๆแล้วมีทุกแพลตฟอร์มนะคะที่เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะก็คือการเข้าถึงข้อมูลยกตัวอย่างแค่แฟนยกตัวอย่างแฟนเพจนะคะก็มีหลังบ้านที่สามารถดูได้ว่ามีคนชมโพสต์นี้กี่คนมีคนเลิกติดตามกี่คนมีคนกดไลค์กี่คนเป็นลักษณะที่เป็นอินไซต์นะคะก็คือเอาไว้ดูเพื่อประกอบการทำการตลาดนะคะว่าสมมติว่าโปรเจกต์ถัดไปต้องมีการยิงแอดอีกแล้วดูว่าถ้ายิงกับสมมตินะคะยิงกับFacebook ยอดการยอดขายไม่ได้เพิ่มมากขึ้นนะคะยอดการเข้าถึงยอดการปฏิสัมพันธ์การเข้ามาดูเนี่ยไม่มากขึ้นไม่เป็นที่พึงพอใจเราก็อาจจะไปยิงแอดกับแพลตฟอร์มอื่นนะคะกับโซเชียลมีเดียอื่นๆอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะคะก็คือเพื่อผู้ประกอบการจะได้มีข้อมูลในการประกอบตัดสินใจในการทำการตลาดนั่นเองวิธีการสมัครใช้งานนะคะ1ใครจะเปิดช่องที่ YouTube ก็ต้องมีอีเมลของ Gmail นะคะเพราะว่า YouTube เป็นของ Gmail หรือ Google นั่นเองนะคะก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ youtube.com นะคะคลิกที่ปุ่ม Sign In อันนี้ก็คือสมัครใช้งานก่อนมี2สเต็ปสเต็ปแรกสมัครใช้งานสมัครก่อนนะคะก็คือสร้างบัญชีก่อนแล้วพอเรียบร้อยแล้วสำหรับคนที่ยังไม่เคยมีเลยนะคะสร้างบัญชีกับ YouTube ก่อนนะคะเพื่อที่เขาจะได้เก็บข้อมูลพอมีบัญชีสมมติว่ามี account ของ YouTube แล้วแต่ยังไม่เคยเปิดช่องเลยก็จะเป็น next step ก็คือสเต็ปถัดไปของการสร้างช่องนะคะตรงซ้ายนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของท่านที่ยังไม่เคยมีบัญชีเลยก็คือเข้า YouTube นะคะคลิก Sign In ที่อยู่ด้านบนขวามือนะคะของ YouTube เสร็จแล้วก็ใส่บัญชี Google ไปนะคะแต่ถ้าท่านไม่มีเลยถ้าสมัครก่อนนะคะใช้เวลาแป๊บเดียวนะคะสมัคร Account Google นะคะแต่สมมุติว่าถ้าท่านมีแล้วท่านต้องการจะแยกจากบัญชีส่วนตัวแยกไว้ใช้ส่วนตัวแล้วก็สร้างบัญชีสำหรับแบรนด์ธุรกิจของท่านเองต่างหากก็ได้นะคะอันนี้ก็คือบริหารจัดการให้ชัดเจนว่าอีเมลส่วนตัวจะใช้ในเรื่องส่วนตัวนะคะอีเมลในการทำงานทำธุรกิจก็อาจจะใช้อีก account หนึ่งแต่ถ้าท่านไม่มีก็คือไปสร้างแล้วก็ทำตามขั้นตอนนะคะซึ่งทำตามคำแนะนำเนาะไม่ยากเลยใช้เวลาไม่นานด้วยนะคะทีนี้เราก็ทำการกรอกข้อมูลส่วนตัวนะคะก็คือชื่อนามสกุลอีเมลรหัสผ่านกดเน็กๆๆตามคำแนะนำนะคะก็เป็นการยืนยันบัญชีการยืนยันบัญชีเนี่ยมียืนยันทางโทรศัพท์กับทางอีเมลนะคะก็คือเลือกเอาว่าจะให้ยืนยันท่านต้องการจะให้ยืนยันทางช่องทางไหนนะคะหลังจากยืนยันแล้วก็ไปสู่ขั้นตอนของการตั้งค่าโปรไฟล์อันนี้ยังไม่ได้เปิดหน้าร้านนะคะก็คือในอยู่ในสเต็ปของการสมัครใช้งานก่อนนะคะก็คือตั้งค่าโปรไฟล์ก็คือใส่รูปโปรไฟล์ชื่อช่องข้อมูลเกี่ยวกับช่องนะคะ
แต่สมมติว่าโปรไฟล์ของท่านก็แนะนำจริงๆมันสร้างช่องเพิ่มได้อีกประมาณ500ช่องใช่ไหมคะทีนี้โปรไฟล์หลักนะคะท่านก็อาจจะเป็นโลโก้ธุรกิจหลักของท่านไปนะคะแต่ถ้าแบบโปรไฟล์หลักบอกว่าใส่ในส่วนของส่วนตัวได้ไหมจริงๆก็ได้นะคะเพราะว่ากุ้งก็จะมีโปรไฟล์หลักแล้วก็จะสร้างช่องแยกต่างหากที่อยู่ในแอคเคาท์เดียวกันนะคะเดี๋ยวลองดูตัวอย่างนะคะหลังจากนั้นก็เข้าไปที่ YouTube อันนี้ก็คือเริ่มสร้างช่องแล้วนะคะเริ่มสร้างช่องบน YouTube แปลว่าเรามี Account สมัครใช้งานเรียบร้อยแล้วหน้านี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการสร้างตัวตนบน YouTube การสร้างช่องเนี่ยแป๊บเดียวใช้เวลาไม่เกิน5นาทีเลยนะคะคลิกก็ได้ช่องแล้วได้ช่องแล้วแล้วถ้ามีวิดีโอเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วก็เอาวิดีโออัพขึ้นไปเผยแพร่ก็ดูได้เลยรวดเร็วมากแต่ทีนี้ท่านต้องเตรียมทรัพยากรให้พร้อมก่อนโลโก้ท่านมีอยู่แล้วโลโก้แบรนด์ของท่านเนาะธุรกิจของท่านโลโก้ร้านของท่านเพราะว่าปุ้งพาสร้างตั้งแต่ตอนแรกๆเลยตอน1ตอน2นี่ก็จะมีแบบพาสร้างโลโก้หรือสร้างอะไรมาก่อนเนาะโลโก้น่าจะตอนที่1ถ้าจำไม่ผิดนะคะตอนนั้น1ท่านมีโลโก้ที่ท่านฝึกทำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็ใช้โลโก้นั้นนะคะเสร็จแล้วในส่วนของจะมีแบนเนอร์นะคะที่โชว์ใน YouTube ก็คือส่วนหัวเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะใช้ของครั้งที่แล้วนะคะเอามาใส่ฝึกใส่ให้เป็นก่อนพอเป็นปุ๊บท่านจะไปทำให้สวยกว่าเดิมเนี่ยก็คือได้ท่านก็ค่อยๆนั่งฝึกทำนั่งทำใน Canva ไปแล้วทีนี้สมมุติโลโก้มีแล้วแบนเนอร์ของ YouTube มีแล้วนะคะมีเตรียมไว้แล้วไว้ฝึกทำใช่ไหมคะทีเนี้ยใน YouTube ถ้าเราเห็นใน YouTube ที่มีหลายๆช่องที่เราเวลาเราเข้าไปท่องเที่ยวใน YouTube อ่ะเราก็จะเห็นเอ้ยเขามีปกหน้าปกสวยๆกันนะคะวันนี้ก็จะเป็นเวิร์คช็อปเปิดช่องบน YouTube เปิดช่องบน YouTube นะคะคือใช้เวลาแป๊บเดียวแล้วก็ไปทำหน้าปก YouTube ก็คือหมายความว่าเวลาท่านอัพวิดีโอขึ้นไปเนี่ยถ้าไม่มีปกเนี่ยมันจะเรียบร้อยก็จะวันนี้ก็จะสาธิตการทำปกนะคะก็คือหน้าปกของวิดีโอนะคะที่ท่านอัพขึ้นไปการตั้งชื่อช่องนะคะให้ใช้ชื่อเดียวกับแบรนด์ของท่านตะกี้ของกุ้งนะคะในแฟนเพจแบรนด์กุ้งชื่อกุ้ง Coffee Shop ใช่ไหมคะกุ้งก็จะมีกุ้ง Coffee Shop แล้วก็อันนี้ธุรกิจกาแฟของอาจารย์กุ้งเองนะคะแล้วก็จะมีร้านอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมคะอาหารเกาหลีอาหารญี่ปุ่นประมาณนั้นนะคะก็จะเป็นธุรกิจของอาจารย์กุ้งเองอันนั้นก็จะชื่อแบรนด์ว่ามากินกันเพราะฉะนั้นช่องนี้สมมติว่าอาจารย์กุ้งเป็นช่องที่เอาไว้ใช้กับธุรกิจร้านอาหารเกาหลีร้านอาหารญี่ปุ่นของอาจารย์กุ้งนะคะก็จะตั้งชื่อช่องว่ามากินกันหรือถ้าช่องเอาไว้ใส่เนื้อหาเกี่ยวกับร้านกาแฟธุรกิจกาแฟก็จะตั้งชื่อช่องว่ากุ้งคอฟฟี่ช็อปอย่างเงี้ยค่ะชื่อเดียวกับแฟนเพจนะคะก็คือเราจะใช้แบรนด์นะคะชื่อแบรนด์ธุรกิจเพื่อให้ลูกค้าจดจำแบรนด์ของเรานะคะติดหูไปเลยนะคะจะได้เจอที่ไหนก็อุดหนุนกันนะคะก็เดี๋ยวจะตั้งชื่อให้สื่อกับแบรนด์ธุรกิจเพิ่มโลโก้นะคะที่มีเวลาเพิ่มคำอธิบายคนจะได้รู้จักร้านมากยิ่งขึ้นนะคะเพิ่มคำอธิบายใส่ข้อมูลการติดต่อนะเบอร์โทรไลน์ไอดีนะคะโลเคชันอยู่ตรงไหนก็คือให้เขาสามารถเดินทางมาค่ะซื้อถ้าเขาอยากจะมาเนาะสมมติเรามีหน้าร้านด้วยนะคะเขาก็จะได้สมมติว่าร้านกาแฟมันก็ต้องมีหน้าร้านเนาะให้เขามากินกาแฟที่ร้านหรือว่าร้านอาหารมันก็ต้องมีหน้าร้านนะคะแต่ถ้าสมมติว่าแบบไม่มีออนไลน์อย่างเดียวก็ใส่รายละเอียดข้อมูลให้อธิบายเกี่ยวกับธุรกิจของท่านไปเขาจะได้รู้จักท่านมากขึ้นนะคะตรงนี้ก็คือเป็นขั้นตอนเดี๋ยวจะสาธิตนะคะพอเผยแพร่ถึงขั้นเผยแพร่เนาะเผยแพร่เสร็จแล้วนะคะก็โปรโมทก็คือเอาลิงก์เนี่ยไปแชร์ต่อในช่องทางอื่นๆที่ท่านมีนะคะเพื่อที่จะได้ให้เกิดการเข้าถึงที่มากขึ้นหรือว่าท่านจะไลฟ์สมมติว่าท่านจะไลฟ์สดท่านก็ PR ล่วงหน้า PR ล่วงหน้าคือแจ้งล่วงหน้าสัก2วัน2วัน3วันอย่างเงี้ยค่ะ
เราจะเห็นบ่อยเลยถ้าเกิดใน TikTok อะค่ะถ้าเกิดแบบอินฟูนะก็จะมีอินฟลูเอนเซอร์เยอะแยะเลยนะคะเช่นอาจารย์กุ้งก็ติดตามหลายท่านนะคะก็คือแบบเช่นใครบ้างเช่นพี่กามินกับพี่นัชชาลีอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีจะชอบชื่นชอบเป็นการส่วนตัวก็จะเห็นว่าก่อนที่จะมีการไลฟ์ขายสินค้าเนี่ยแอดมินเขาก็จะมา PR ล่วงหน้าว่าเดี๋ยว2ทุ่มนะพี่นัชกับพี่กามินจะมีไลฟ์ขายสินค้าที่ช่องทางนี้อย่างเงี้ยค่ะก็ PR ไปก่อนเพื่อที่จะได้ให้เขารู้ว่าเดี๋ยวทางร้านจะมีการไลฟ์ขายสินค้าสาธิตสินค้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะลูกค้าของท่านหรือคนที่สนใจเนี่ยจะได้มาสแตนบายรอในช่วงเวลานั้นนั้นการสร้างช่องบน YouTube เป็นการเปิดโอกาสให้แชร์เรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจสินค้าบริการของท่านเองนะคะให้คนทั่วโลกได้เข้าถึงอย่างเป็นอิสระนะว่าเป็นช่องทางแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆสำหรับผู้ประกอบการออนไลน์นะวันนี้นะคะอันนี้คือตัวอย่างเดี๋ยวจะอันนี้เป็นภาพที่แคปไว้ให้เผื่อใครจะมาทำไม่ทันอาจารย์กุ้งพูดเร็วจริงวิดีโอก็กดสต็อปได้นะแต่กุ้งก็แคปมาให้ที่มีรูปโลโก้ตรงนี้ก็คือแอคเคาท์ใช่ไหมคะรูปของแอคเคาท์โปรไฟล์แอคเคาท์ตรงนี้แอคเคาท์ก็ชื่อที่ประวันมีพึ่งนู่นนี่นั่นอันนี้ส่งยกตัวอย่างเป็นช่องของอาจารย์กุ้งเองนะคะเราก็กดที่รูปโลโก้แล้วก็เลือกการตั้งค่า3ขั้นตอนเองง่ายสุดๆไปเลยคลิกโลโก้คลิกการตั้งค่ามาคลิกที่คำว่าเพิ่มหรือจัดการช่องนะคะตรงนี้เพิ่มหรือจัดการช่องคลิกปุ๊บนี่แล้วเราก็กดบวกสร้างช่องสร้างได้500ช่องไม่รู้ว่าเพิ่มมากขึ้นกว่านี้หรือยังแต่ก็เยอะมากๆแล้วอันนี้เป็นช่องของอาจารย์กุ้งเองนะคะซึ่งมีช่องหลักก็คือช่องชื่อนามสกุลตัวเองนะคะก็ใช้เผยแพร่นะคะเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเงี้ยก็คือใครก็ได้ที่เขาผ่านไปผ่านมาใน YouTube แล้วเขาเห็นสนใจเขาก็กดดูกดฟังซึ่งมีหลากหลายให้เลือกเนาะถือว่าใครชอบลักษณะการนำเสนอแบบอาจารย์กุ้งเขาก็จะกดติดตามเพราะว่าโอเคเขาชอบการสอนในแนวนี้นะคะแล้วอาจารย์กุ้งก็จะมีช่องอื่นๆด้วยนะคะถ้าดูในนี้มี1 2 3 4 5มี5ช่องนั้นใน account เดียวกันนะคะไม่ได้แบบเปิด5 account ไม่ใช่1 account 1บัญชีมีได้500ช่องนะถ้าเลขอัปเดตแล้วก็ขออภัยด้วยนะจ๊ะทีนี้มีช่องอะไรบ้างนะคะก็จะมีช่องขายธุรกิจเครื่องสำอางนะคะคิดมีอันนี้คือสาธิตนะคะทำไว้สาธิตวิธีการสร้างช่องนั่นเองก็จะมีโลโก้แบรนด์เห็นไหมโลโก้ขายเครื่องสำอางลิปสติกอย่างเงี้ยชื่อคิดมีนี่ก็คือทุกชาแนลเลยก็ชื่อนี้ชื่อสั้นๆนะคิดมี2คำจำง่ายๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องสำหรับการเรียนการสอนก็จะยาวนิดนึง Digital Learning Ecosystem อะไรอย่างเงี้ยโลโก้ก็จะเป็นโลโก้แยกเลยนะคะไม่เกี่ยวกันอันนี้ที่ต้องการจะเผยแพร่ข้อมูลความรู้เรื่องใหม่เรื่องรู้เรื่องนี้ก็สร้างแยกเลยแล้วก็มากินกันนะคะมากินกันตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ร้านมากินกันนะแปลว่าวันนี้อาจารย์กุ้งสร้างช่องอะไรได้เนี่ยมากินกันใช้สร้างไปแล้วคิดมีก็จะได้ช่องกุ้งคอฟฟี่ช็อปเนาะยังไม่มีนะเดี๋ยวกุ้งพาไปทำนะคะอันนี้ดูภาพรวมก่อนว่ามันง่ายมากๆเลยพอเลือกสร้างช่องใหม่เราก็ใส่ชื่อช่องหรือชื่อแบรนด์หรือชื่อร้านค้าที่เป็นภาษาอังกฤษเข้าไปแล้วก็ติ๊กถูกกดสร้างเท่านี้เสร็จแล้วมาเวิร์กช็อปกันเลยเวิร์กช็อปกันเลยนะคะอื่นให้ดูตัวอย่างก่อนสร้างช่องใช้เวลาแป๊บเดียว5นาทีไม่ถึงนะคะแต่ทีนี้พอสร้างแล้วยังไงต่อคือท่านจะสร้างช่องเอาไว้ก่อนแล้วค่อยอัพวิดีโอขึ้นไปก็ได้หรือท่านจะทำวิดีโอให้เสร็จก่อน
แล้วค่อยอัพไปก็ได้ทำอะไรก่อนก็ได้แต่ทีนี้เนี่ย

จะพามาดูให้ดูตัวอย่างหน้าปกที่เป็นภาพนิ่งก่อนที่จะเป็นวิดีโอเนี่ยก็คือหน้าปกหน้าปกจริงๆดีไซน์ได้โปรแกรมอะไรก็ได้แต่ที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดก็คือ Canva ใช่ไหมคะตรงนี้ดูตัวอย่างอย่างนี้ค่ะถ้าเราเอาไปชี้ปุ๊บวิดีโอก็จะเพลย์เล่นเลยอันนี้ก็คือ55 นาทีตรงนี้ตัวอย่างเนาะสังเกตว่าหน้าปกทำไม่ยากง่ายๆนะคะเน้นตัวอักษรที่เห็นชัดนะคะอ่านง่ายอันนี้ร้านอาหารเกาหลีใช่ไหมคะดูแล้วอยากไปเลยอยากไปร้านเลยตอนนี้อยากไปร้านนี้เลยตอนนี้อะไรเงี้ยค่ะสังเกตว่าเขาก็จะมีเชิญอินฟูมาเนาะหรือไม่อินฟูอาจจะรีวิวรับงานรีวิวก็จะมีรูปบุคคลที่มีชื่อเสียงนะคะอยู่ที่หน้าปกหรืออาจจะเป็นเจ้าของร้านก็ได้อย่างเงี้ยนะคะอันนี้ยกตัวอย่างผู้ประกอบการร้านอ่ะจริงๆทุกธุรกิจนะได้เหมือนกันหมดนะคะท่านก็เอาจะเป็นตัวท่านเองนะคะที่เป็นเจ้าของที่ต้องการจะให้บุคคลอื่นรู้จักท่านก็เอารูปท่านมาไว้หน้าปกเนาะหรือท่านแบบเชิญอินฟูมานะเชิญคนบุคคลมีชื่อเสียงมานะคะรีวิวก็เอาภาพเหล่านั้นไว้หน้าปกก็ได้นะคะทีนี้ตัวอย่างอันนี้คือหน้าปกเนาะเรายังไงต่อเราไปเปิดช่องก่อนไปเปิดช่องเรามี account แล้วตีต่างว่าทุกท่านมี account Facebook เรียบร้อยแล้วใครไม่มีท่านสมัคร Gmail แล้วก็กรอกข้อมูลไปนะคะทีนี้ถือว่ากรอกข้อมูลเสร็จแล้วเราต้องการจะสร้างช่องใหม่เนาะกุ้ง Coffee Shop ใช่ไหมคะ1คือกดที่โลโก้นะคะโลโก้2เลื่อนลงมาคลิกที่การตั้งค่าการตั้งค่านะคะเหมือนในสไลด์เป๊ะเลยนะคะ3ตรงกลางเพิ่มหรือจัดการช่องปึ๊บกดไปเลยเพิ่มหรือจัดการช่องท่านมีกี่ร้อยช่องมันก็จะรวมไว้ในนี้หมดเลยนะคะใน1บัญชีเดียวของท่าน1 account เสร็จแล้วท่านคลิกที่การสร้างช่องแท็บสีเทากดเลยปึ๊บใส่ชื่อแบรนด์ติ๊กถูกกดสร้างนะคะปึ๊บมาแล้วเสร็จแล้วได้แล้วอุ้ม Copy Shop ตัว K คือชื่อแรกของแบรนด์ชื่อแรกที่ท่านพิมพ์ไปนะคะทีนี้จะมาแก้ไขจะมาเปลี่ยนโลโก้ใส่แบนเนอร์สวยใส่วิดีโอนะคะเรากดที่โลโก้เราโลโก้ขวามือโลโก้โปรไฟล์นะคะโลโก้โปรไฟล์นี่แล้วท่านคลิกที่คำว่าสลับบัญชีนี่ตอนแรกยังไม่มีพอสร้างช่องมาใหม่เขาก็จะมาเรียงต่อกันเรียบร้อยมีกี่ช่องก็จะหมดเลยเนี่ยแต่ถ้าท่านมีเยอะมากแล้วท่านก็กดดูช่องทั้งหมดนะคะจะได้เห็นสะดวกนะคะท่านก็คลิกที่ช่องที่ท่านจะแก้ไขคลิกปึ๊บนะเราก็เข้ามาสู่หน้าที่เราสามารถปรับแต่งช่องจัดการวิดีโอได้แล้วนะคะตรงนี้ข้อมูลบอกเลยเพิ่งสร้างในสาร28กรกฎาคม2024อันนี้ก็เป็นชื่อลิงก์นะคะที่ YouTube Generate มาให้นะคะก็จะขึ้นต้นด้วยชื่อแบรนด์ของท่านแล้วมีขีดตามด้วยตัวอักษรตัวเลขนะคะที่เพิ่มขึ้นมาท่านจะแชร์ช่องท่านก็กดแชร์ตรงนี้ได้นะคะลูกศรแชร์ช่องแต่เดี๋ยวเราไปทำอย่างอื่นกันก่อนนะคะใส่โลโก้ทุกท่านมีโลโก้เรียบร้อยแล้วท่านก็กดที่สัญลักษณ์รูปโลโก้นะคะที่กุ้งเอามาวนไว้ให้คลิกเข้าไปเลยท่านก็ไปกดดำเนินการต่อกดปิดไปตรงนี้มี3แท็บนะคะ Layout สร้างแบรนด์ข้อมูลพื้นฐานนะคะ Layout

ตอนนี้สร้างแบรนด์นะคะข้อมูลพื้นฐานข้อมูลพื้นฐานคือชื่อนะคะชื่อช่องหรือชื่อแบรนด์หรือชื่อร้านของท่านเองนะคะเขาบอกว่าเปลี่ยนครั้งแรกแล้วจะเปลี่ยนครั้งที่สองรอ2 อาทิตย์นะจ๊ะ14 วันนะคะตรงนี้ถ้าตรงนี้ไม่เอาคุณลองลบได้ไหมโอ๊ะได้ได้ไหมรอรุ้นได้ถ้าลบที่ตัวเลขหรือว่าตัวอักขระที่เขาเจนเพิ่มมาให้เราจะไม่เอานะคะเราก็ลบไปเพื่อที่จะได้เหลือแต่แบรนด์เราคำอธิบายตรงนี้ไม่อยากพิมพ์ไม่อยากพิมพ์ก็ไปกรอบที่แฟนเพจตัวเองที่ทำไว้แล้วนี่เป็นคำอธิบายควรจะเป็นข้อความเดียวกันนะคะใส่ได้ถึง1,000 ตัวอักษรแต่อันนี้ใส่แค่กรอบมาจากแฟนเพจที่ทำไว้แล้วเมื่อตอนที่แล้วนะคะตอนที่5เนาะแต่อันนี้ก็คือมีเพิ่มอีโมจิเพิ่มอะไรเข้าไปนะคะตกแต่งให้สวยงามแล้วก็ก๊อปปี้มาอ๋อมีถ้ามีเบอร์โทรมีอะไรสมมตินะท่านก็ใส่ให้ใส่ไปนะคะใส่ไปพอดีของแฟนเพจเขาจะมีช่องเอาไว้ให้ใส่เบอร์โทรแยกเลยนะคะอันนี้เบอร์สมมตินะคะเกินไหมเกินบอกด้วยนะโอเคอันนี้เปิดฟรี Wi-Fi ร้านอยู่แถวไหนจริงๆบอกย่านด้วยเนาะตรงนี้ย่านที่ร้านตั้งบางคนอาจจะแบบเข้าใจผิดคิดว่าอยู่ใกล้แต่อาจจะอยู่ไกลมากๆเลยนะคะเช่นย่านห้วยขวางบางคนบอกจริงๆแล้วร้านอยู่ไหนกันนะเป็นร้านทิพย์นะจ๊ะร้านในมโนนะจ๊ะตรงนี้ก็คือสร้างไว้เพื่อการเรียนการสอนเนาะฝึกให้ท่านสาธิตให้ท่านทำตามโอเคในสัตว์มีลิงก์ปึ๊บเพิ่มกดไปตรงนี้ใส่อะไรเพื่อจะใส่แฟนเพจร้านไหมแฟนเพจร้านคืออันนี้นะคะโอ้แฟนเพจเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อก่อนนะคะมาที่ตั้งค่าเพจมาที่ชื่อมาที่ดูนะคะกดแก้ไขเหมือนที่ได้เล่าตอนแรกๆใช่ไหมคะอันนี้อะไรนะกุ้ง GOMF ครับไม่ซ้ำแน่แน่ไม่ซ้ำมาตกใจนะเว้ยจะซ้ำไม่ซ้ำแน่เพราะว่าอันนี้ชื่อดิฉันเองนะคะกุ้ง Copy Shop เสร็จแล้วกดบันทึกปึ๊บเขาก็จะถามรหัสด้วยซึ่งก็จะจำไม่ค่อยได้แล้วรหัสด้วยใส่ไปถูกไหมไม่รู้โอ๊ะแย่แล้วแย่แล้วก็รหัสผ่านที่ถูกต้องแย่แล้วที่เชื่อจำไม่ได้โอ๊ะถูกเหรอไม่ถูกมั้งยังไม่เปลี่ยนหรือเปล่าอ่ะกดดูถูกโอ้เห็นไหมลิงก์เปลี่ยนแล้วเราก๊อปลิงก์มาเลยก๊อปลิงก์แล้วเราเอามาสั่งตรงนี้นะคะมีเว็บไหมสมมติว่ามีเว็บไซต์เนาะแน่นอนเว็บไซต์จะต้องชื่อเดียวกันนะคะใส่สมมติท่านบอกว่าใส่ไปก่อนได้ไหมแล้วค่อยมาแกะได้อันนี้ไม่มีนะคะแต่ถ้าหมายความว่ายังไม่มีเว็บนี้แต่ถ้าจะไปจดโดเมนก็จะใช้ชื่อเดียวกันกับธุรกิจตรงนี้จะเป็นชื่อเดียวกันและจะใช้กับคอมนะคะแปลว่าท่านมีอะไรแล้วท่านก็ใส่ไปแฟนเพจนะคะเว็บไซต์ท่านมีอะไรอีก TikTok ไหมเดี๋ยวตอน7อันนี้ตอน6ใช่ไหมคะตอน7จะพาไปสร้างตัวตนบน TikTok กันก็จะมี account TikTok นะคะถ้าใส่จากข้างหน้าไว้ก่อนเดี๋ยวตรงนี้เว้นไว้ได้ไหมโอ๊ะไม่ได้งั้นลบก่อนเดี๋ยวสร้าง TikTok เสร็จเราค่อยมาใส่เพิ่มทีนี้ตรงนี้ใส่ไปประมาณ1โลโก้อ๋อมาตรงนี้ก่อนตะกี้ที่ใส่เราอยู่ที่แท็บข้อมูลพื้นฐานนะคะตรงนี้แล้วก็มาสร้างแบรนด์เพื่อจะเปลี่ยนโลโก้ตรงนี้ตัว K ก็คืออัพโหลดเป็นโลโก้นะเราใส่

ยแล้วอ่ะโลโก้อันนี้ร้านกุ้งคอฟฟี่ช็อปใช่ไหมคะโลโก้มีเยอะแยะเลยตอนสาธิตเนาะกุ้งคอฟฟี่ช็อปกุ้งโอเคอันนี้กุ้งชาไข่มุกทุกคนบอกอาฉันกุ้งมีธุรกิจเยอะมากอันนี้กุ้งคอฟฟี่ช็อปเราก็ดูความเรียบร้อยแล้วกดโอเคปุ่มจะอยู่ข้างล่างนะท่านมองหาปุ่มนิดนึงนะคะถ้าไม่เอาก็คือกดเอาออกนําออกถ้าเปลี่ยนก็คือกดเปลี่ยนตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้แต่ยังทุกคนบอกว่าเอ้าเลือกแล้วทำไมยังไม่เห็นเปลี่ยนล่ะทีเชอร์กุ้งไม่ต้องกดเผยแพร่ก่อนแต่เรายังไม่ได้กดเผยแพร่เดี๋ยวเรามาใส่แบนเนอร์ก่อนแบนเนอร์อยู่ตรงนี้แบนเนอร์จะกดที่อัปโหลดนะจ๊ะนี่เขาบอกขนาดมาว่าไซส์เท่านี้นะจ๊ะ2048x1152พิกเซลนะจ๊ะขนาดนี้อันนี้ขนาดโลโก้ก็มีบอกแต่โลโก้ขนาดที่เป็นโลโก้ในแคนวาเนี่ยได้เลยก็คืออันนี้นะคะเพราะว่ากุ้งก็ทำมาจากแคนวาอ่ะแต่ว่าตรงแบนเนอร์นะคะที่อยู่ด้านบนของ YouTube เนี่ยเดี๋ยวจะลองใช้อันเดิมเนี่ยอันที่เคยสร้างไว้ตอนสาธิตโอ้ไม่ได้ต้องมี1024อ่ะไม่ได้งั้นเอาไว้ก่อนรายน้ำใส่ไหมเราสาธิตการใส่ลายน้ำให้ลายน้ำสมมติว่าลายน้ำใส่ไปโลโก้เนาะสมมติยิ้มโลโก้อันนี้อันนี้เดิมไม่แน่ใจว่าจะกุ้งตัดหรือหลังออกหรือเปล่าถ้าไม่ตัดออกมันจะมีสีขาวติดนะลองเลยกันตัดพื้นหลังรีมูฟแบ็กกราวด์นะคะเว็บรีมูฟบีจีจำไม่ได้ว่าตัดไปหรือยังหรออะถ้ายังรีมูฟบีจีถ้าไม่ตัดคือมันจะมีกรอบขาวๆติดมาด้วยจะไม่แจ่มโอเคอันนี้ใช่ไหมคะลบออกปืดถอดหมดเลยสีขาวหายโอเคดาวน์โหลดเดี๋ยวลองใหม่อันนี้ลองเปลี่ยนแต่ที่ไปที่ดาวน์โหลดนี่เอ๊ะเพื่อนสีขาวหายแล้วเหลือแต่โลโก้นะคะตอนลายน้ำวิดีโอคือมีให้เลือก3แบบว่าจะให้โลโก้เนี่ยขึ้นตอนไหนจ้าตอนท้ายวิดีโอไหมหรือว่าตลอดวิดีโอเลยถ้าท่านเลือกตลอดวิดีโอท่านก็คำนึงถึงตอนถ่ายทำตอนสร้างวิดีโอด้วยนะว่าตำแหน่งนี้มันจะมีโลโก้ขึ้นนะคะแต่ถ้าท่านบอกว่าอาจจะขึ้นเฉพาะตอนท่ายตอนไหนท่านเลือกตามที่ท่านจะต้องการดีกว่าสมมติว่ากุ้งเลือกแบบตลอดทางวิดีโอนะจะได้เห็นตัวอย่างไปเสร็จแล้วกดแบนเนอร์ก็คือต้องไปตั้งค่าตามที่บอกนะคะถ้าได้เนี่ยก็คือกดอัปโหลดนะแล้วท่านก็เลือกแบนเนอร์นะคะอันนี้มันใหญ่เกินไม่เห็นป่ะไซส์ไม่ได้ก็คือต้องเอาไซส์ตามที่เขาแนะนำอันนี้เดี๋ยวค่อยไปทำเบื้องหลังเนาะแล้วก็ไปอัพกันนะคะเสร็จแล้วยังไงต่อเผยแพร่มันแก้ไขได้ตลอดเวลานะคะเผยแพร่แล้วรอทีนี้ระหว่างรอเผยแพร่แล้วเผยแพร่แล้วรู้ได้ยังไงเขาขึ้นมาว่าเสร็จสิ้นใช่ไหมคะท่านจะดูกดท่านกดโลโก้ท่านอีกรอบหนึ่งโลโก้เนี่ยตรงเนี้ยก็จะขึ้นเป็นโลโก้แต่ตรงเนี้ยเดี๋ยวจะอัปเดตนะคะใจเย็นๆเนาะกดที่โลโก้โปรไฟล์ด้านบนขวามือนะที่กุ้งกับเมาส์กดเนาะสังเกตว่าโลโก้มาแล้วนะคะตรงนี้ท่านจะดูช่องของท่านเนาะท่านก็กดช่องของคุณพอกดปุ๊บโลโก้มาแต่ว่าข้างบนแบนเนอร์เราไซส์ยังไม่ได้ใช่ไหมคะมันก็จะไม่มีก็จะเป็นตัวอย่างแบบนี้แต่ถ้าแต่ว่าเอาแล้วถ้ามีแบนเนอร์จะเป็นยังไงตัวอย่างนะคะถ้ามีแบนเนอร์ก็จะขึ้นมาแบบนี้ก็ต้องเป็นไซส์หรือตัวอย่างดูตัวอย่างค่ะฉันปุ้งแบบนี้ตรงนี้เป็นแบนเนอร์นะคะก็คือทำในไซส์ที่สามารถใส่มันแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะตรงเนี้ยเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้หมดนะคะวันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่เป็นหน้าปกเนาะนะ

ปกที่สร้างไว้ทีนี้เดี๋ยวเราไปเปิดเดี๋ยวเราไประหว่างเดี๋ยวเราจะสวิตช์ไปทำปกที่แคนวานะคะสมมุติว่าท่านจะเอาวิดีโอขึ้นไปก่อนท่านกดที่ไหนเดี๋ยวปกจะตามหลังได้มันได้หมดเลยท่านเอาวิดีโอขึ้นไปก่อนแล้วใส่ปกใส่ข้อมูลหรือว่าทำพร้อมๆกันก็ได้นะคะหรือว่าทำพร้อมๆกันก็ได้การใส่วิดีโอนะท่านกดที่รูปวิดีโอหรือรูปกล้องตรงนี้แล้วก็เลือกอัปโหลดวิดีโออันนี้เดี๋ยวกุ้งยกตัวอย่างใส่วิดีโอขึ้นไปก่อนเนาะถ้าจะไลฟ์สดก็คือตรงนี้นะคะถ่ายข้อสดตรงนี้เอาวิดีโอขึ้นไปก่อนปกยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวปกตามดูวิดีโอเนาะนี่ไฟล์วิดีโอที่ท่านเตรียมไว้สมมติว่านี้เป็นไฟล์สมมติที่กุ้งเตรียมไว้นะคะคลิกเลือกไฟล์วิดีโอนะกด Open แต่พอดีตะกี้นะคะตะกี้กาแฟหอมกรุ่นตอนนี้ก่อนแล้วก็ตอนนี้ใส่เป็นข้อมูลเนาะอาจจะเป็นเล่านิดหน่อยให้ดูมีอะไรสมมติเราพุ่งยกตัวอย่างมาใส่ท่านที่ย่านไว้หลังในระยะกลางประมาณวันฟ้าลองร้านนั่งทำงานอะไรประมาณเนี้ยใส่เบอร์ร้านใส่เบอร์โทรใส่อะไรเพิ่มได้ทีนี้ถ้าสมมติว่าไม่ใส่ปกก็จะเห็นเป็นวิดีโอเลยเหมือนในตัวอย่างใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าท่านมีปกสร้างปกไว้ใน Canva แล้วนะคะท่านก็กดคำว่าอัพโหลดไฟล์นะคะเปิดการเข้าถึงก่อนกดยืนยัน

อ่ะฉันใส่เบอร์โทรไปอ่ะยืนยันเรียบร้อยนะคะกลับมาลองอีกรอบหนึ่งให้รีเฟรชโอ้อัพโหลดวิดีโอขึ้นไปแล้วรีเฟรชหน้าจอได้ไหมรีโหลดอ่ะเริ่มใหม่แสดงว่าอ่ะวิดีโอกาแฟหอมกุ่นที่กุ้งแอดอ่ะห้อยขวางสมมติเนาะจะได้รู้ว่าอยู่แถวห้อยขวางนะคะแล้วสั่งคำโปรยข้อความเชิญชวนไปตรงนี้อัพโหลดเรายืนยันเรียบร้อยแล้วสมมุติว่าตรงนี้เป็นแบนเป็นหน้าปกนะคะพอดีกุ้งนั่งทําตัวอย่างหน้าปกจะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเนาะทีนี้เดี๋ยวสมมุติว่าทําเสร็จแล้วไฟล์มีขนาดใหญ่เกินไปไฟล์มีขนาดใหญ่เกิน2 เมกะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปทำกันใหม่อ่ะตรงเนี้ยตรงช่องเลือกนะคะเราสามารถเดี๋ยวกุ้งเอาเป็นอันอื่นที่เราโหลดยกตัวอย่างสมมติยกตัวอย่างโอ้อันนี้ได้อันนี้ได้นะคะโอเคสมมตินี่คือหน้าปกที่เราสร้างไว้จากแคนวาเรียบร้อยแล้วซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นขนาดอ๋อคนละไซส์ตรงนี้คือเพลย์ลิสต์หรือว่าหมวดหมู่นะคะถ้าจะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอะสร้างเพลย์ลิสต์ได้ก็คือแบ่งเป็นเหมือนเรื่องนะคะว่าเรื่องอะไรสมมติวันนี้ก็แนะนำอาหารสาธิตการสร้างอาหารรีวิวร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะกดตรงนี้สมมตินะเพลย์ลิสต์ตรงนี้ก็คือแนะนำร้านกาแฟอันนี้คือชื่อเพลย์ลิสต์นะแนะนำร้านกดสร้างถ้าคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับแนะนำร้านของท่านเองท่านก็เลือกให้อยู่ในเพลย์ลิสต์นี้เพลย์ลิสต์สร้างได้หลายเพลย์ลิสต์นะคะก็คือประเภทแคตตาล็อกหมวดหมู่นั่นเองหรือว่าอันนี้รีวิวกาแฟ

เลื่อนลงแสดงเพิ่มเติมจะมีให้ท่านตั้งค่าอีกนะคะเช่นถ้าท่านไม่ต้องการให้คอมเมนต์ตอบนะคะท่านก็กดปิดคอมเมนต์ได้นะคะท่านไม่ต้องการให้แสดงยอดไลค์นะคะก็เอาออกได้แต่ทีนี้ถ้าท่านเป็นผู้ประกอบการทำธุรกิจเนาะท่านควรจะเปิดให้เขามีการคอมเมนต์ได้นะคะท่านจะได้รู้ว่าลูกค้าหรือว่าคนที่สนใจเนี่ยอยากรู้ข้อมูลอะไรเท่านี้ท่านกดถัดไปถัดไปนะคะถัดไปถัดไปอีกนะคะตรงนี้เขาก็จะบอกว่าแชร์ยังไงส่วนตัวไหมไม่สาธารณะหรือสาธารณะส่วนตัวคือไม่มีใครเห็นเลยล็อกกุญแจไว้แล้วเห็นคนเดียวไม่สาธารณะคือคนที่มีลิงก์จะเห็นนะคะสาธารณะคือทุกคนเห็นได้เผยแพร่ไปก่อนตรงนี้คือลิงก์เนี่ยพอท่านได้ลิงก์มาแล้วท่านก็เอาไปแชร์ต่อนะคะในช่องแฟนเพจของท่านได้นะคะเดี๋ยวจะมีตอนหลังๆนะคะน่าจะเป็นตอนที่8นะคะที่จะพาสร้างคอนเทนต์นะคะอันนี้คุ้งใส่เป็นตัวอย่างก่อนเนาะใส่ไปก่อนตรงนี้เรียบร้อยตอนนี้ก็สู่กระบวนการของการอัปโหลดวิดีโออยู่นะคะตอนนี้ตรงนี้อันแรกที่ไม่สำเร็จเนาะเราออกได้เขาอัปโหลดอันนี้อยู่นะคะไปดูช่องโอเคถ้าเผยแพร่เสร็จจะเห็นวิดีโอกาแฟหอมกรุ่นที่กุ้งคอฟฟี่ช็อปห้วยขวางก็จะเห็นวิดีโอนี้อันนี้คือวิดีโอยาวแล้วก็จะมีสามารถทำเป็นช็อปวิดีโอสั้นได้ด้วยนะคะก็จะเลือกหัวข้อช็อปวิดีโอนะคะเลือกหัวข้อช็อตหรือท่านจะไลฟ์พอท่านไลฟ์เสร็จแล้วสต็อกตัวไฟล์ที่ไลฟ์นะคะก็จะมารวมอยู่ในหมวดหมู่การถ่ายทอดสดตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นหมวดหมู่กุ้งขออนุญาตให้ดูของกุ้งเป็นตัวอย่างนะคะตรงนี้คือวิดีโอนะคะก็คือวิดีโอทั้งหมดที่เราอัพขึ้นไปนะคะช็อตวิดีโอก็คือวิดีโอสั้นที่เราอาจจะทำจาก TikTok แล้วเราเอามาใส่ก็ได้หรือทำจากCapCut นะคะโปรแกรม CapCut อย่างเงี้ยก็จะน่ารักนะคะใส่ให้มีความหลากหลายเนาะส่วนไลฟ์สดก็คือส่วนที่บางทีเราสตรีมมานะคะสตรีมมาหรือเราจะไลฟ์จาก YouTube เองก็ได้พอสต็อปนะคะก็จะไฟล์จะอยู่ที่หมวดหมู่ไลฟ์สดนะคะวันนี้วันนี้รู้สึกว่าเวลาน้อยเนาะวันนี้สำหรับตอนที่6สร้างตัวตนบน YouTube นะคะกำลังเข้มข้นแล้วก็สนุกกันเลยนะคะเดี๋ยวก็มาติดตามในตอนที่7ก็จะไปสร้างตัวตนใน TikTok แล้วนะคะอาจจะมีเพิ่มเติมในส่วนของ YouTube นะคะที่วันนี้ก็ติดค้างไว้อีกแล้วแบนเนอร์ไซส์ก็ยังไม่ได้นะคะเดี๋ยวฉันก็คือจะนั่งดีไซน์ไซส์ให้มันพอดีพอเหมาะแล้วก็ทำหน้าปกเก๋ๆสำหรับร้านกาแฟของอาจารย์กุ้งเองเทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับ Digital Indian A สวัสดีค่ะ

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะForeign language or other language.

0: พี่ครับมีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
1: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
2: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
3: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
2: เฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
2: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
2: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี้
2: มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
2: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
2: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
3: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
4: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
5: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
6: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง
7: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้เวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
8: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
7: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
8: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ดยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอริงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนท์

0: หรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์ต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับวันนี้นะครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับนำรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นมาฝากให้กับท่านผู้ชมได้ติดตามกันนะครับโดยที่ในปีการศึกษานี้นะครับได้นำรายการภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันมาฝากให้กับท่านผู้ชมได้เรียนรู้ร่วมกันครับสำหรับวันนี้นะครับนำเสนอเป็นตอนที่6เป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับสถานที่และทิศทางต่างๆนะครับเนื้อหารายการวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างลองไปติดตามชมด้วยกันครับรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันนะครับวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่6แล้วนะครับเป็นเรื่องของสถานที่และทิศทางนะครับในภาษาญี่ปุ่นคำว่าสถานที่นะครับก็จะใช้คำว่าบาโชบาโชส่วนคำว่าทิศทางนั้นนะครับก็จะใช้คำว่าโฮโคโฮโคเพราะฉะนั้นนะครับบาโชโตโฮโคนะครับก็เลยมีความหมายว่าสถานที่และทิศทางนะครับวันนี้นะครับจะมีคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับบาโชนะครับคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับโฮโคอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับก่อนคืนขออนุญาตบอกวัตถุประสงค์ของบทเรียนในวันนี้ก่อนนะครับวันนี้หลังจากเราเรียนรู้ร่วมกัน50นาทีแล้วนะครับก็คาดหวังว่าท่านผู้ชมนะครับจะเข้าใจคำศัพท์นะครับที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ต่างๆครับคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ต่างๆนะครับได้เพิ่มมากขึ้นนะครับเข้าใจและใช้คำบอกทิศทางครับในภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับหนึ่งครับรวมไปถึงสามารถที่จะสื่อสารถามและบอกตำแหน่งของสถานที่นะครับโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นได้นะครับไปเริ่มต้นจากบทนำนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานที่นะครับและทิศทางกันหน่อยนะครับโดยที่จะขออนุญาตพูดถึงเรื่องของการใช้พื้นที่สาธารณะของคนญี่ปุ่นนะครับว่าเขามีวิถีปฏิบัตินะครับมีธรรมเนียมปฏิบัติอย่างไรนะครับเกี่ยวกับการใช้พื้นที่สาธารณะของคนญี่ปุ่นนั้นนะครับโคเคียวโนบาโชเทคิเซซึนะริโยนะครับการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสมนะครับ

ถึงการที่คนญี่ปุ่นนะครับให้ความสำคัญกับการที่ใช้พื้นที่นะครับโดยที่คำนึงถึงนะครับการไม่รบกวนผู้อื่นนะครับซึ่งเป็นบุคคลที่ใช้พื้นที่ร่วมกันนะครับอาทิเช่นเมื่อโดยสารรถไฟนะครับหรือว่ารถยนต์สาธารณะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟใต้ดินหรือว่ารถเมล์ก็ตามนะครับจะไม่พูดเสียงดังครับไม่พูดเสียงดังครับไม่โทรศัพท์ครับไม่พูดโทรศัพท์ครับเพราะว่าในพื้นที่รถไฟนั้นก็เป็นพื้นที่แคบครับถ้าเกิดว่าทุกคนพูดนะครับคนละเสียง2เสียงนะครับมันก็จะกลายเป็นเสียงดังไปนะครับแล้วเวลาที่เสียงดังมากๆนะครับในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรต่างๆนะครับก็อาจจะทำให้ไม่สามารถที่จะระมัดระวังตัวจากอุบัติเหตุนะครับหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆได้อย่างทันท่วงทีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่อยู่ร่วมกันในพื้นที่นะครับที่มีผู้คนเยอะๆนะครับก็มักจะไม่ใช้เสียงนะครับไม่พูดคุยนะครับพูดคุยได้แต่ว่าพูดคุยเฉพาะที่มันจำเป็นครับแล้วก็พูดด้วยเสียงที่เบามากๆนะครับแม้กระทั่งในห้องสมุดครับหรือร้านอาหารก็ตามนะครับก็จะไม่ใช้เสียงดังครับห้องสมุดนี้เป็นวัฒนธรรมร่วมกันกับหลายๆประเทศอยู่แล้วใช่ไหมครับที่จะไม่ใช้เสียงดังครับไม่ใช้เสียงนะครับในห้องสมุดครับแต่ว่าแม้กระทั่งในร้านอาหารนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่ถ้าเป็นคนชาติอื่นๆอาจจะมองว่าเป็นที่ที่ไปสังสรรค์เฮฮานะครับแต่ว่าถ้าเป็นที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นก็จะดูสถานที่นะครับถ้าเป็นร้านอาหารทั่วๆไปเนี่ยก็มักจะหลีกเลี่ยงครับไม่ใช้เสียงครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นร้านอิซาคายะหรือว่าร้านที่เรารู้จักกันดีนะครับเป็นร้านที่ใช้สำหรับขายหรือว่านั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นร้านที่เอาไว้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนี่ยครับก็อาจจะพูดเสียงดังได้ครับเพราะฉะนั้นเวลาคนญี่ปุ่นใช้โนโคคิโอโนบาโชหรือว่าใช้พื้นที่สาธารณะเนี่ยนะครับก็จะพิจารณานะครับว่าพื้นที่ไหนนะครับเป็นพื้นที่ที่สามารถที่จะใช้เสียงได้นะครับพื้นที่ไหนไม่สามารถใช้เสียงได้นะครับทีนี้ในกรณีที่นะครับถ้าเกิดว่าเรานะครับไปอยู่ในสังคมญี่ปุ่นนะครับแน่นอนเราก็ต้องปฏิบัติตามธรรมเนียมปฏิบัติของเขาใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเกิดเผลอนะครับซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้นะครับโดยมากแล้วชาวต่างชาติที่เวลาเดินทางไปอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็อาจจะมีเผลอนะครับลืมตัวนะครับใช้ปฏิบัตินะครับเหมือนกับอยู่ที่ประเทศของตัวเองนะครับโดยเฉพาะตอนที่เวลาที่เราเจอกับเพื่อนหรือว่าคนรู้จักที่มาจากประเทศเดียวกันกับเรานะครับเราก็เผลอที่จะนึกว่าอยู่ในสังคมบ้านเรานะครับก็จะปฏิบัติตามความคุ้นชินที่เคยทำในบ้านเรานะครับอย่างเช่นโทรศัพท์นะครับเดินถือโทรศัพท์แล้วก็เข้าไปพูดโทรศัพท์ในสถานในรถไฟเนี่ยนะครับในขบวนรถไฟนะครับซึ่งบางคนเขาก็อาจจะอารุ่มอร่วยนะครับเขาก็อาจจะไม่ว่าอะไรถ้ารู้ว่าเป็นคนต่างชาติแต่ว่าบางคนเขาก็เข้มงวดจริงๆครับเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วเป็นเรื่องของมารยาทพื้นฐานครับบางคนเขาก็จะเดินมาตำหนินะครับมาบอกกับเราตรงๆเลยนะครับอย่างเช่นเขาอาจจะเดินมาแล้วก็บอกกับเรานะครับด้วยประโยคนี้นะครับชิสกานิสเตกุดาไซนะครับชิสกานิสเตกุดาไซประโยคนี้นะครับมีคำหลายคำรวมกันนะครับคำที่หนึ่งครับคำว่าชิสกะชิสกะครับนิสเตคุดาไซคุดาไซตรงไซเสียงรวบยาวนะครับคุดาไซนะครับสำนวนนี้วลีนี้นะครับก็จะมีความหมายว่ากรุณาเงียบด้วยครับกรุณาเงียบเสียงด้วยนะครับในเวลาที่เราใช้พื้นที่นะครับสาธารณะนะครับใช้พื้นที่ที่ต้องใช้ร่วมกับผู้อื่นเนี่ยนะครับแล้วเราไปเผลอเสียงดังเข้านะครับก็มักจะถูกครับก็อาจก็เป็นไปได้มีความเป็นไปได้มากครับที่จะถูกตักเตือนลักษณะแบบนี้นะครับชิสกานิสเตกุดาไซครับซึ่งเมื่อถูกกล่าวแบบนั้นนะครับเราก็คงจะต้องรีบนะครับวางโทรศัพท์เลยนะครับรวมไปถึงงดใช้เสียงนะครับในขณะที่เรากำลังพูดกันอยู่กับเพื่อนเนี่ยนะครับแปลว่าเราพูดเสียงดังเกินไปแล้วรบกวนคนอื่นแล้วเราก็ต้องรีบเงียบเลยนะครับแล้วก็ถ้าตามมารยาทที่ถูกต้องนะครับเราก็ควรจะกล่าวขอโทษเขาด้วยนะครับสุมิมาเซนเดชตะนะครับโดโมสุมิมาเซนเดชตะนะครับใช้สำนวนกล่าวทักทายสำหรับกล่าวขอโทษนะครับที่เราเคยเรียนไปในชั่วโมงที่1ที่2ด้วยกันนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับก็ไม่ควรจะต้องระมัดระวังตัวต้องไม่พยายามที่ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะ
แบบนั้นเกิดขึ้นอีกครับคนญี่ปุ่นจะหวงแหนนะครับแล้วก็จะรักษานะครับธรรมเนียมปฏิบัติรวมถึงกฎระเบียบของสังคมนะครับมากๆนะครับเนื่องจากเขา อยู่ร่วมกันอย่างหนาแน่นนะครับโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าแต่ละคนทำตามใจตัวเองไม่ปฏิบัติตามระเบียบนะครับไม่ให้เกียรติไม่มีมารยาทร่วมกับผู้อื่นเนี่ยก็อาจจะเกิดการกระทบกระทั่งกันขึ้นเพราะฉะนั้นต่างคนก็ต่างระมัดระวังตัวนะครับที่จะไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับแล้วคนต่างชาตินะครับที่ไปเดินทางอยู่ที่ประเทศนู้นนะครับก็ควรจะต้องเรียนรู้ในธรรมเนียมปฏิบัติแล้วก็ทัศนะดังกล่าวนี้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะสามารถที่จะอยู่อาศัยร่วมกับคนญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่นนะครับอีกสำนวนหนึ่งนะครับที่เป็นสำนวนเตือนนะครับก็คือช่วยเกรงใจด้วยนะครับกรุณาเกรงใจคนอื่นด้วยนะครับสำนวนนี้ภาษาญี่ปุ่นก็จะพูดว่าโกเอ็นเรียวกูดาไซโกเอ็นเรียวกูดาไซเรามาออกเสียงช้าๆชัดๆด้วยกันนะครับเริ่มจากโกะครับเสียงสั้นนะครับโกะเอ็นเรียวเอ็นเรียวตรงเสียงเอ็นนั้นลากเสียงยาวรวบแล้วก็ลากเสียงยาวนะครับเอ็นเรียวคุดาไซคุดาไซสำนวนวลีโกเอ็นเรียวคุดาไซนะครับแปลว่าช่วยเกรงใจด้วยกรุณาเกรงใจคนอื่นด้วยนะครับถ้าทำอะไรถ้าโดนพูดแบบนี้นะครับแปลว่าต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นนะครับหรือว่าไปรบกวนคนอื่นแน่นอนนะครับอย่างเช่นอาจจะไปกินนะครับอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในที่ที่เขาห้ามกินนะครับแล้วมันก็ส่งกลิ่นนะครับหรือว่าทำให้พื้นที่นั้นเนี่ยมันสกปรกนะครับรวมไปถึงสร้างความรำคาญหรือความสกปรกให้กับคนที่อยู่รอบข้างนะครับสูบบุหรี่นะครับหรือแม้กระทั่งพูดคุยเสียงดังเนี่ยนะครับเหล่านี้นะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไปละเมิดสิทธิผู้อื่นหรือว่าไปรบกวนผู้อื่นเนี่ยนะครับก็อาจจะถูกกล่าวด้วยสำนวนนี้นะครับก็เป็นคำกล่าวตักเตือนแบบกลางๆนะครับที่ใช้ได้ในหลายสถานการณ์นะครับถ้าโดนกล่าวแบบนี้แปลว่าเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เรารบกวนผู้อื่นแน่นอนครับต้องรีบพิจารณาละครับต้องรีบหยุดครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับก็ให้รีบขอโทษนะครับต่อไปนะครับกรุณาอย่ารับประทานอาหารที่นี่นะครับโคโค่เดทาเบไนเดกุดาไซครับโคโค่เดทาเบไนเดกุดาไซครับออกเสียงช้าๆชัดๆนะครับประโยคนี้นะครับโคโค่โคโค่で食べない食べないでくださいくださいここで食べないでくださいกรุณาอย่ามากินบริเวณนี้ครับญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับก็จะกำหนดพื้นที่นะครับในการทำกิจกรรมต่างๆไว้อย่างเรียบร้อยแล้วก็เหมาะสมเสมอนะครับอย่างเช่นครับถ้ามีการจัดงานนะครับผู้จัดงานนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นงานประชุมงานนิทรรศการอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผู้จัดงานก็จะมักจะจัดพื้นที่สำหรับร้านอาหารนะครับพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่นะครับพื้นที่สำหรับพักผ่อนนะครับไว้อย่างเป็นที่เป็นทางนะครับเวลาคนร่วมงานเนี่ยนะครับต้องการจะสูบบุหรี่ก็จะต้องไปพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ต้องการจะรับประทานอาหารก็ไปพื้นที่จัดเตรียมไว้ต้องการที่จะพักผ่อนก็ไปพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้นะครับในสังคมญี่ปุ่นโดยทั่วไปก็เช่นเดียวกันครับพื้นที่ที่รับประทานอาหารได้ครับเขาก็จะจัดเตรียมไว้ครับพื้นที่ที่สูบบุหรี่ได้เขาก็จะจัดเตรียมไว้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไปเผลอนะครับทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในพื้นที่ที่มันไม่ที่ถูกจัดเตรียมไว้ให้ทำกิจกรรมนั้นนะครับก็มักจะถูกว่ากล่าวตักเตือนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับอย่างเช่นเราอาจจะไปเผลอนะครับอย่างเช่นคนไทยเราใช่ไหมครับไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยนะครับแล้วก็ไปเที่ยวเพลินนะครับลืมกินข้าวนะครับแล้วก็ซื้อข้าวมานะครับแล้วก็กะว่าจะขึ้นไปกินบนห้องพักที่โรงแรมนะครับในห้องพักที่โรงแรมครับปรากฏว่ามาถึงแล้วอ้าวแล้วยังเช็คอินไม่ได้อีกนะครับก็ต้องนั่งรอที่ล็อบบี้นะครับปรากฏว่าล็อบบี้ครับก็หิวข้าวด้วยนะครับห้องก็ยังขึ้นไม่ได้ก็เลยเอาของขึ้นมาเอาเป็นโตเอาอาหารที่ซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านสะดวกซื้อเนี่ยนะครับมานั่งกินที่ล็อบบี้อะไรเงี้ยครับซึ่งบางครั้งมันก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่บางโรงแรมเขาอาจจะมี
กฎระเบียบที่เคร่งครัดล็อบบี้ไม่ใช่ที่ที่จะเอาอาหารมาวางกันแล้ว

ก็มานั่งกินกันอะไรเงี้ยครับเขาก็อาจจะเข้ามากล่าวหรือตักเตือนนะครับว่าสถานที่เนี่ยไม่ควรรับประทานอาหารนะกรุณาอย่ารับประทานอาหารบริเวณนี้นะต้องไปรับประทานที่พื้นที่ที่จัดเตรียมไว้อย่างเช่นโชคุโดหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับหรือเป็นคิวเคชีสึพื้นที่สำหรับพักผ่อนอะไรเงี้ยนะครับคุณต้องเป็นอย่างนั้นนะครับต่อไปนะครับห้ามใส่รองเท้าเข้านะครับประโยคที่มีความหมายหรือว่าข้อความนะครับที่มีความหมายว่าห้ามใส่รองเท้าเข้าไปในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะครับอย่างเช่นห้ามใส่เข้าไปในบ้านห้ามใส่เข้าไปในห้องเรียนนะครับข้อความนั้นก็จะมีความก็จะพูดว่าโดโซคุเกนคินโดโซคุเกนคินนะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นพื้นที่ห้องที่เป็นห้องวาชิสึหรือว่าห้องที่มันปูเสื่อญี่ปุ่นนะครับห้องสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับต้องถอดรองเท้าครับไม่ใส่รองเท้าเข้าไปครับก็จะมีป้ายข้อความลักษณะนี้เตือนไว้นะครับก็จะมีทั้งป้ายเตือนนะครับแล้วก็จะมีทั้งข้อความนะครับที่ใช้สำหรับตักเตือนในกรณีที่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันอาจจะไม่เหมาะสมลงไปนะครับลองออกเสียงด้วยกันอีกสักหนึ่งรอบนะครับอันแรกนะครับกรุณาเงียบด้วยนะครับชิสกานิชเตกุดาไซชิสกานิชเตกุดาไซกรุณาเกรงใจคนอื่นด้วยโกเอ็นเลียวกุดาไซโกเอ็นเลียวกุดาไซกรุณาอย่ารับประทานอาหารที่นี่โคโคเดทาเบไนเดกุดาไซโคโคเดทาเบไนเดกุดาไซห้ามใส่รองเท้าเข้าไปครับโดโซคุเกนคินโดโซคุเกนคินเกี่ยวกับการเดินและการชี้ทิศทางนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนญี่ปุ่นก็จะเดินชิดซ้ายนะครับในทางเท้าหรือบันไดเลื่อนนะครับแต่ว่าบางจังหวัดนะครับก็อาจจะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับในการพูดในการเดินในการถามทางหรือว่าบอกทางเนี่ยนะครับก็จะใช้เสียงที่สุภาพครับไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการชี้ครับทิศทางหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางก็ตามครับสำนวนนะครับที่เกี่ยวข้องกับการบอกทิศทางครับก็อย่างเช่นสมมุติถ้ามีการถามทางนะครับเราก็อาจจะบอกให้เดินไปตามถนนเส้นนี้เรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะเจอเองครับภาษาญี่ปุ่นเขาจะบอกว่าภาษาญี่ปุ่นเขาก็จะบอกว่าโคโนมิจิโอมาสึกุอิเตกุดาไซโคโนมิจิโอมาสึกุอิเตกุดาไซคำว่ามิจินะครับจำได้ไหมครับคำนี้นะครับที่เราเคยเรียนไปในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเป็นคำที่มีความหมายว่าถนนเส้นทางนะครับมาสึกุนะครับก็เรียนไปแล้วนะครับแปลว่าตรงไปนะครับตรงไปต่อไปนะครับอยู่ข้างๆนะครับภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าโนโทนารินิอาริมัสโนโทนารินิอาริมัสอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับโนมุไคกาวาเดสโนมุไคกาวาเดสอยู่ในที่ที่หายากวาคารินิคุยโทโคโรนิอาริมัสวาคารินิคุยโทโคโรนิอาริมัสให้ฉันพาไปไหมอิชเชนิคิมาโชอิชเชนิคิมาโชกะอันนี้เป็นประโยคนะครับเป็นรูปประโยคด้วยแล้วก็เป็นประโยคด้วยนะครับที่ใช้สำหรับในการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางนะครับรวมไปถึงการชี้ทิศทางต่างๆครับเวลาที่เราไปญี่ปุ่นหลังๆนี้อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เนื่องจากว่าเราใช้แอปพลิเคชันในมือถือใช่ไหมครับในการที่จะค้นหานะครับสถานที่ต่างๆแต่ว่าต่อให้มีแอปพลิเคชันในมือถือก็ตามเนี่ยนะครับบางทีเมืองใหญ่ๆอย่างโตเกียวหรือโอซาก้านี่ก็ปราบเซียนมากนะครับหายากมากจริงๆครับหายากมากจริงๆต่อให้มีแอปพลิเคชันก็ตามครับเดินตามแอปไปแล้วเท่าไหร่หันซ้ายหันขวาไปแล้วเนี่ยนะครับก็ยังหาไม่เจออยู่นะครับบางทีเราก็อาจจะต้องพึ่งพานะครับสอบถามครับคนที่เป็นคนท้องถิ่นครับที่อาศัยอยู่แถวนั้นอย่างเช่นอาจจะเป็นพนักงานร้านค้านะครับหรือคนที่ทำงานประจำอยู่แถวๆนั้นครับโดยทั่วไปแล้วเราก็มักจะถามครับพนักงานครับหรือเจ้าหน้าที่นะครับของห้างร้านต่างๆครับเพราะว่าคนที่เดินผ่านไปผ่านมาแถวนั้นบางคนอาจจะไม่ใช่คนท้องถิ่นอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับอีกอย่างนึงที่น่าสนใจก็คือบางครั้งเนี่ยนะครับมันอธิบายยากมากนะครับเนื่องจากว่าญี่ปุ่นเนี่ยนะครับ
ร้านรวงต่างๆหรือสถานที่ต่างๆก็เป็นสถานที่เล็กๆนะครับแล้วก็มักจะอยู่รวมกันนะครับในพื้นที่ที่แออัดนะครับอธิบายลำบากมากนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาขึ้นลงอะไรต่างๆเงี้ยนะครับมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เนี่ยก็เลยตัดปัญหานะครับพอมีคนมาถามทางปุ๊บเดี๋ยวพาไปเลยนะครับแบบนี้ก็มีให้เห็นบ่อยๆนะครับแบบนี้ก็มีให้เห็นบ่อยๆยิ่งถ้าเป็นเมืองที่เป็นเมืองตามต่างจังหวัดหรือว่าเป็นเมืองที่อยู่ในชนบทเนี่ยนะครับมักจะได้รับความกรุณาครับความเมตตาจากคนท้องถิ่นเนี่ยค่อนข้างมากถ้าเป็นเมืองใหญ่ๆอย่างโตเกียวโอซาก้าอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ว่าถ้าไปต่างจังหวัดเนี่ยบางครั้งเวลาถามทางนะครับก็มักจะมีคนพาไปเลยนะครับเป็นไปได้สูงมากเลยครับลองออกเสียงรูปประโยคแล้วก็ประโยคตัวอย่างที่อยู่ในหน้านี้ด้วยกันซะหน่อยอีกสักรอบนะครับโคโนมิจิโอมาซึกุอิเตกุดาไซโคโนมิจิโอมาซึกุอิเตกุดาไซโนโทนารินิอาริมัสโนโทนารินิอาริมัสโนมูไคกาวาเดสโนมูไคกาวาเดสวาคารินิคุยโทโครนิอาริมัสわかりにくいところにあります。一緒に行きましょうか。一緒に行きましょうか。อย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าปัจจุบันนี้มีแอปพลิเคชันนะครับในการนำทางเยอะแยะเลยครับคนญี่ปุ่นก็ยังก็ใช้นะครับแผนที่นะครับใช้ระบบนำทางครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็ป้ายสถานที่ส่วนใหญ่นะครับในขณะนี้นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นก็จะมีทั้งภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาอังกฤษประกอบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนต่างชาติก็จะค่อนข้างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับการถามทางก็อาจจะไม่ค่อยได้ถามแล้วครับแต่ว่าถ้าไปที่ที่มันมีความลึกลับซับซ้อนมากๆก็อาจจะยังต้องถามบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับก็ใช้รูปประโยคครับหรือว่าประโยคตัวอย่างครับที่ยกไปให้ได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับในเมืองใหญ่ๆนะครับส่วนมากคนก็จะใช้แอปพลิเคชันครับในการที่จะค้นหาพื้นที่ต่างๆรวมไปถึงดูจุดสังเกตต่างๆครับคนญี่ปุ่นมักจะใช้คำบอกทิศทางหรือว่าบอกตำแหน่งเนี่ยนะครับโดยใช้จุดสังเกตต่างๆเช่นอยู่ข้างๆร้านบิ๊กคาเมร่านะอยู่ใกล้ๆกับร้านสะดวกซื้อรอสันนะอะไรเงี้ยนะครับมักจะไม่ค่อยบอกใช้คำบอกทิศเหนือทิศใต้อะไรอย่างนี้สักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาเรียนรู้คำศัพท์นะครับที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งหรือว่าร้านค้าหรือว่าป้ายสัญลักษณ์ต่างๆไว้นะครับก็จะเป็นประโยชน์พอสมควรครับในการสนทนานะครับถามทางหรือบอกทิศทางครับที่ประเทศญี่ปุ่นครับเรามาดูคำศัพท์นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแผนที่นะครับรวมไปถึงระบบจิสุครับแผนที่นะครับหลายคนที่เคยไปท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เวลาไปตามเมืองต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็พอไปลงสถานีรถไฟปุ๊บก็เห็น tourist information เนี่ยนะครับเคาน์เตอร์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองนั้นๆเนี่ยครับพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับพนักงานเขาก็จะรีบควักชีสึขึ้นมาให้เราเลยนะครับแจกฟรีนะครับแล้วก็จะชี้ว่าเนี่ยคุณอยู่ตรงนี้นะคุณจะไปตรงนี้นะต้องไปทางนี้นะคุณจะไปตรงนี้ก็ไปทางนี้นะอย่างเงี้ยนะครับคนญี่ปุ่นก็ยังคงใช้ชีสึเนี่ยนะครับแผนที่เนี่ยประกอบครับในการในชีวิตประจำวันนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการให้บริการการท่องเที่ยวอยู่ครับจุดประชาสัมพันธ์หรือว่าเคาน์เตอร์นะครับที่ให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆนะครับภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าอันไนโชครับอันไนโชก็จะมีให้เห็นเยอะมากนะครับโดยเฉพาะสถานีรถไฟเนี่ยครับมีแน่นอนนะครับรวมไปถึงถ้าเข้าไปในห้างสรรพสินค้าต่างๆนะครับร้านรวงร้านค้าใหญ่ๆต่างๆก็มักจะมีจุดประชาสัมพันธ์ลักษณะแบบนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาถ้าจะถามทางหาอะไรไม่เจอจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วเราลองเข้าไปในสถานีรถไฟแล้วก็ลองหาเคาน์เตอร์ที่มีข้อความที่มีคำนี้นะครับอันไนโชเนี่ยนะครับถ้าเจอแบบนี้นะครับเข้าไปถามเขาเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเขาแล้วก็เขาค่อนข้างจะมืออาชีพนะครับเวลาเขาอธิบายเขาอธิบายเข้าใจง่ายทีเดียวนะครับดีกว่าถามคนที่เดินผ่านไปผ่านมาด้วยนะครับเพราะว่าคนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็อย่างที่บอกไปว่าบางทีอาจจะไม่ใช่คนท้องถิ่นนะครับอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวเหมือนเรานั่นแหละนะครับรวมไปถึงบางทีเขาอาจจะยุ่งนะครับอาจจะไม่มีเวลามาให้ข้อมูลเรานะครับหรือการไปถามพนักงานร้านค้าร้านสะดวกซื้อต่างๆก็อาจจะไปรบกวนเวลาทำงานเขาเพราะฉะนั้นถ้าใช้แอปพลิเคชันในมือถือแล้วนะครับใช้ชีสื่อแล้วนะครับก็ยังงงอยู่นะครับก็ลองเดินหานะครับจุดประชาสัมพันธ์อัน

ไอโชแบบนี้ดูก็ได้ครับก็สะดวกดีครับต่อไปนะครับไคซาซึกุจิไคซาซึกุจินะครับช่องตรวจตั๋วนะครับช่องตรวจตั๋วคำนี้เกี่ยวอะไรกับเรื่องของแผนที่และการนำทางนะครับเนื่องจากคำนี้นะครับเนื่องจากช่องตรวจตั๋วนะครับใครที่ใช้บริการรถไฟฟ้าหรือว่ารถไฟใต้ดินที่กรุงเทพบ่อยๆนะครับก็จะเห็นก็จะพอเข้าใจนึกภาพออกใช่ไหมครับเวลาที่เราจะเข้าไปในชานชาลาเนี่ยนะครับเราก็ต้องสอดตั๋วเข้าไปที่ช่องตรวจตั๋วก่อนใช่ไหมครับเวลาออกเราก็ต้องสอดตั๋วคืนที่ช่องตรวจตั๋วเจ้าช่องตรวจตั๋วเนี่ยนะครับในภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่าไคซุจินะครับไคซาซึกุจินะครับซึ่งส่วนมากเราก็จะเป็นจุดเขาเรียกว่าเป็นจุดสังเกตอะนะครับหรือว่าเป็นจุดสัญลักษณ์ครับไม่ว่าจะเป็นการนัดเจอกันนะครับหรือว่าเป็นการเป็นจุดตั้งต้นนะครับให้ไปที่ไคซาซึกุจิก่อนนะครับแล้วก็ไปทางขวาครับแล้วเดินตรงไปเรื่อยๆนะครับก็จะเจอทางเข้าห้างสรรพสินค้าอะไรเงี้ยเป็นต้นครับมักจะใช้ไคซาซึกุจิเนี่ยเป็นจุดสังเกตครับเป็นจุดตั้งต้นของการอธิบายการเดินทางครับคำต่อไปทางเข้านะครับภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าอิริกุจิครับอิริกุจิครับทางเข้าเดกุจิทางออกครับเหล่านี้นะครับก็มักจะเป็นจุดสังเกตนะครับอย่างที่บอกไปว่าคนญี่ปุ่นมักจะบอกทิศทางนะครับโดยใช้คำหลักต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นจุดสังเกตบอกสถานที่ครับมากกว่าการใช้ทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกต่างๆครับต่อไปนะครับมารยาทเมื่อถามทางในญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ถามคนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็ตามนะครับถามตำรวจหรือถามเจ้าหน้าที่ที่เขาทำหน้าที่นะครับให้ข้อมูลครับก็ตามนะครับเวลาที่เราจะเข้าไปถามเนี่ยเราก็อาจจะเกริ่นครับเริ่มต้นนะครับด้วยการขอโทษครับหรือขอรบกวนครับก่อนที่จะถามครับสำนวนนะครับที่ใช้สำหรับ introduction ครับสำหรับเกริ่นครับเพื่อที่จะขอโทษแล้วก็จะถามทางเนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วก็มีหลายสำนวนนะครับแต่สำนวนที่นำมาฝากให้เรียนวันนี้ก็อาจจะก็เป็นสำนวนนี้นะครับซูมิมาเซนโชโตะยูโรชิเดโชกะหรือนะครับพูดให้สั้นๆลงมาก็เป็นซูมิมาเซนโชโตะยูโรชิเดสกะครับโดยที่ซูมิมาเซนนะครับก็มีความหมายว่า excuse meขอโทษนะครับชดโตโยโรชิเดสกะขออนุญาตรบกวนนิดหน่อยได้ไหมครับสำนวนนี้จะมีความหมายแบบนี้ครับอย่างเช่นถามคุณตำรวจนะครับคุณตำรวจก็ยืนอยู่หน้าป้อมตำรวจครับดูความปกติเรียบร้อยของบ้านเมืองอยู่เนี่ยครับเราก็ไม่รู้จะไปทางไหนดีแล้วนะครับไม่รู้จะถามใครดีถามตำรวจน่าจะปลอดภัยก็เดินเข้าไปซูมิมาเซนชดโตโยโรชิเดสกะขอโทษนะครับขออนุญาตรบกวนสักหน่อยได้ไหมครับครับถ้ายิ่งถือชีสึนะครับแผนที่เข้าไปแบบนี้นี่เขารู้เลยนะครับว่าจะมาถามทางแน่นะครับแล้วก็คุณตำรวจก็ที่ญี่ปุ่นนั้นก็ใจดีมากครับใจดีมากครับแล้วก็มักจะเป็นที่พึ่งพาของนักท่องเที่ยวนะครับรวมไปถึงคนท้องถิ่นนะครับที่ต้องการจะถามทางครับกรณีที่ไปถามทางแล้วเนี่ยครับมันเป็นที่ที่ไม่เป็นที่รู้จักมากนักนะครับคนที่เราไปถามเนี่ยเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยนะครับเขาก็มักจะตอบแบบนี้นะครับโยคือวาคาริมาเซนซูมิมาเซนไม่ค่อยรู้นะครับไอ้ที่คุณอยากจะไปเนี่ยผมไม่ค่อยรู้เลยนะครับผมขอโทษจริงๆนะครับสำนวนนี้จะมีความหมายแบบนี้นะครับโยคือวาคาริมาเซนซูมิมาเซนครับใครที่หน้าญี่ปุ่นมากๆเนี่ยนะครับเป็นคนไทยแต่หน้าญี่ปุ่นมากๆเนี่ยเวลาไปญี่ปุ่นเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยก็มักจะถูกคิดว่าเป็นจิโมโตโนฮิโตะเป็นคนท้องถิ่นเป็นคนในพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีคนมาถามทางนะครับถามเป็นสารพัดภาษาเลยนะครับทั้งภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นเลยต่างๆเนี่ยนะครับกรณีที่เราถูกถามนะครับถ้าเราช่วยได้ก็คงช่วยไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราถูกถามแล้วเราไม่รู้จริงๆเราช่วยไม่ได้เราก็อาจจะใช้สำนวนนี้นะครับบอกไปอนุโยคุวาคาริมาเซนซูมิมาเซนครับหรือจะเอาซูมิมาเซนขึ้นก็ได้นะซูมิมาเซนโยคุวาคาริมาเซนนะครับก็ได้นะครับอย่างที่บอกไปนะคนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับบางทีไปถามเขาเนี่ยนะครับเขาอาจจะพาเราไปเลยถ้ามันไม่ไกลมากนักนะครับคือขี้เกียจพูดแล้วนะครับอธิบายลำบากครับเยอะกว่าในชิมาโชกะครับอิชินิคิมาโชกะเขาก็เดี๋ยวพาไปเลยไหมนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกัน

ต่อไปนะครับรูปประโยคที่ใช้สำหรับถามนะครับสถานที่นะครับหรือถามว่าจะเดินทางไปอย่างไรนะครับแถวนี้มีสถานที่ที่ต้องการจะหาอย่างเช่นแถวนี้มีห้องน้ำบ้างไหมแถวนี้มันมีร้านสะดวกซื้อบ้างไหมนะครับแถวนี้มันมีป้อมตำรวจบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับรวมไปถึงประโยคขอบคุณนะครับที่ใช้สำหรับขอบคุณในความเมตตาความกรุณานะครับของใครคนใดคนหนึ่งที่เขาอนุเคราะห์นะครับให้ความช่วยเหลือนะครับบอกทางให้กับเราครับอันแรกก่อนนะครับเริ่มจากประโยคคำถามนะครับถามหาสถานที่นะครับซูมิมาเซนวะโดโคเดสกาครับซูมิมาเซนวะโดโคเดสกาขอโทษนะครับจุดจุดจุดอยู่ที่ไหนครับครับรูปประโยคนี้ใช้สำหรับถามสถานหาสถานที่นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการจะถามหาห้องน้ำนะครับเราก็เอาคำศัพท์คำว่าห้องน้ำนะครับไปวางไว้ข้างหน้าวะซะนะครับสึมิมาเซนโอเทอะไรวะโดโคเดสกาครับโทษนะครับห้องน้ำมันอยู่ที่ไหนนะครับหรืออย่างเช่นเราเดินหาสถานีรถไฟอยู่เลยนะครับเดินวนอยู่หลายรอบแล้วนะครับมันอยู่ตรงไหนก็มองไม่เห็นเลยนะครับเราก็เอาคำว่าสถานีรถไฟนะครับท่านผู้ชมจำได้ไหมครับคำว่าสถานีรถไฟที่เราเรียนไปเอคิครับเอาคำว่าเอคิไปวางไว้ข้างหน้าวะสุมิมาเซนเอคิวะโดโคเดสกาครับโทษนะครับสถานีรถไฟอยู่ตรงไหนครับอันนี้เป็นรูปประโยคใช้สำหรับถามหาสถานที่นะครับที่กำลังตามหาอยู่ครับหรือนะครับจะใช้รูปประโยคนี้ก็ได้นะครับความหมายคล้ายกันครับอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้นะครับจะไปหาสถานีรถไฟนะครับใช้สำนวนแรกสุมิมาเซนเอคิวะโดโคเดสกาถ้าไม่อยากจะใช้สำนวนแรกใช้สำนวนที่2นี้นะครับเอาคำว่าเอคิไปวางไว้หน้าเอซะเอคิเออิคิไตอินเดสงาโดยาเตะคิมาสกาอยากไปสถานีรถไฟนะครับมันไปยังไงครับใช้ประโยคนี้ก็ได้นะครับเอาสถานที่ที่ต้องการจะไปวางไว้ข้างหน้าเอครับวางไว้หน้าคำว่าเอถ้าเป็นโรงพยาบาลครับก็เป็นเบียวอินครับก็เอาคำว่าเบียวอินไปวางไว้หน้าเบียวอินเออิคิไตเดสกาโดยาเตอิคิมาสกาครับอยากไปโรงพยาบาลนะครับมันไปทางไหนครับครับนี่เป็นต้นครับแถวนี้มีไหมครับครับอันนี้กรณีที่เราเมื่อสักครู่นี้เราสองประโยคแรกเนี่ยเราพอรู้ว่ามันมีสถานีรถไฟอยู่แถวนี้แหละนะครับแต่มันอยู่ตรงไหนไม่รู้เนี่ยนะครับก็เลยถามไปแต่ว่าประโยคที่3เนี่ยเราไม่แน่ใจเลยว่ามันมีสถานีรถไฟอยู่ที่นี่หรือเปล่าเราก็อยากจะถามว่าแถวนี้มันมีสถานีรถไฟหรือเปล่าคือตอนมารถเมย์อ่ะแต่ว่าขากลับคิดว่าจะกลับรถไฟแถวนี้มีสถานีรถไฟไหมนะครับเราก็ใช้ประโยคที่3เนี่ยนะครับชิคาโกนิเอคิกะอาริมาสกาเอาคำว่าเอคิสถานีรถไฟไปวางไว้หน้างะซะนะครับชิคาโกนิเอคิกะอาริมาสกาแถวนี้มีสถานีรถไฟไหมครับหรือแถวนี้มีห้องน้ำบ้างไหมครับชิคาโกนิโอเทอะไรกะอาริมาสกาชิคาโกนิโอเทอะไรกะอาริมาสกาแถวนี้มีร้านสะดวกซื้อบ้างไหมครับชิคาโกนิคอมบินิกะอาริมาสกาชิคาโกนิคอมบินิกะอาริมาสกาเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นรูปประโยคครับที่ใช้สำหรับถามครับหาสถานที่ที่กำลังตามหาหรือค้นหาอยู่หรือถามว่าบริเวณนี้มีสถานที่ที่ต้องการจะไปอยู่ไหมครับหากได้รับคำตอบที่เหมาะสมแล้วนะครับหรือจะยังไงก็ตามนะครับคำตอบอาจจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมก็ตามแต่ว่าการขอบคุณก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับถ้าต้องการจะขอบคุณนะครับในความกรุณาในความใจดีของเขานะครับเราก็ใช้สำนวนนี้นะครับขอบคุณสำหรับความกรุณานะครับご親切にありがとうございますご親切にありがとうございますเวลาที่มีใครบอกทางเราแล้วนะครับอุตส่าห์กรุณาหยุดนะครับเสียสละเวลานะครับมาอธิบายนะครับเป็นภาษาอะไรก็ตามนะครับให้กับเรานะครับเราอยากจะขอบคุณเขาครับพอจะพูดภาษาญี่ปุ่นได้เล็กน้อยก็ขอบคุณเป็นภาษาญี่ปุ่นครับก็ใช้สำนวนนี้ご親切にありがとうございますครับเป็นต้นไปดูคำศัพท์ครับสถานที่และทิศทางนะครับด้วยกันสักหน่อยหนึ่งนะครับมีคำว่ามิยินะครับที่แปลว่าข้างขวาครับมิยิฮิดาริด้านซ้าย

ท้ายนะครับไม่ข้างหน้าอุชิโรอุชิโรข้างหลังนะคะนะคะข้างในโซโตโซโตข้างนอกเวเวข้างบนชิตะชิตะข้างล่างโทนาริโทนาริข้างๆเอาเสียงด้วยกันอีกหนึ่งรอบเร็วๆนะครับมิยิมิยิฮิดาริฮิดาริไม่ไม่อุชิโรอุชิโรนาคานาคาโซโตโซโตอุเออุเอชิตะชิตะโทนาริโทนาริคำศัพท์สถานที่และทิศทางชุดต่อไปนะครับโยโคโยโคครับแปลว่าข้างๆครับข้างๆมุคไคมุคไคมุคไคแปลว่าฝั่งตรงข้ามครับนานามะนานาเมไมนานาเมไมครับเมื่อสักครู่นี้มุคไคฝั่งตรงข้ามครับถ้านานาเมนานาเมไมมันก็จะเป็นเฉียงไปข้างหน้าครับนานาเมอุชิโรนานาเมอุชิโรเฉียงไปด้านหลังครับเทมายเทมายด้านหน้าโอคุโอคุข้างในสุดด้านในที่อยู่ลึกที่สุดครับฮิดาริกาวะฮิดาริกาวะด้านซ้ายฝั่งซ้ายครับมิยิกาวะมิยิกาวะฝั่งขวาด้านขวาสตาสตะทิศเหนือครับอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ในการบอกทิศทางในการบอกทางในชีวิตประจำวันทั่วไปครับแต่ว่าเรียนรู้ไว้สักนิดหนึ่งครับชิตะทิศเหนือมีนามิทิศใต้ครับมีนามิทิศใต้ออกเสียงด้วยกันเร็วๆอีกสักครั้งนะครับชุดนี้โยโคโยโคมุคไคมุคไคนานาเมไมななめ前ななめ後ろななめ後ろ手前手前奥奥左側左側右側右側下下南南อีกชุดหนึ่งนะครับฮิงาชิฮิงาชิทิศตะวันออกนิชินิชิทิศตะวันตกฮอกุโตฮอกุโตครับตะวันออกเฉียงเหนือครับฮอกุเซฮอกุเซตะวันตกเฉียงเหนือนันโตนันโตตะวันออกเฉียงใต้นันเซนันเซตะวันตกเฉียงใต้อิจิบันไมเออิจิบันไมเอแถวหน้าสุดอิจิบันอุชิโรอิจิบันอุชิโรแถวหลังสุดจูโอจูโอตรงกลางครับคำนี้ออกเสียงช้าช้าช้าชัดซะหน่อยนะครับมีตัวโรมันจิจูนะครับCHO ออกเสียงว่าชุเสียงสั้นและมีอุตามหลังครับอีกตัวหนึ่งกลายเป็นเสียงทำให้กลายเป็นเสียงยาวไปนะครับคนญี่ปุ่นออกเสียงรวบยาวจูแล้วก็ตัวโออุนะครับคนญี่ปุ่นออกเสียงรวบยาวโอครับจูโอเสียงยาว2เสียงนะครับจูโอแปลว่าตรงกลางครับเซ็นทรัลครับมังนะคะโรมันจิออกเสียงแบบญี่ปุ่นนะครับ M A N ออกเสียงว่ามังเสียงยาวนะครับมังนะคะตรงกลางครับจุดกลางพอดีนะครับออกเสียงด้วยกันเร็วๆอีกสักครั้งนะครับคำศัพท์สถานที่และทิศทางชุดนี้ฮิกาชิฮิกาชิ
西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西中央中央真ん中真ん中ไปดูโครงสร้างประโยคที่สำคัญนะครับที่ใช้บอกสถานที่นะครับบอกตำแหน่งครับอันแรกนะครับวะนิอาริมัสครับยกตัวอย่างเช่นครับกักโควะเอคิโนมาเอนิอาริมัสโรงเรียนอยู่ข้างหน้าสถานีรถไฟครับประโยคมีความหมายแบบนี้นะครับกักโควะเอคิโนมาเอนิอาริมัสครับหรืออย่างเช่นรูปประโยคนี้นะครับวะนิอิมัสอย่างเช่นเซนเซวะคิโอชิซึนิอิมัสเซนเซวะคิโอชิซึนิอิมัสเซนเซอยู่ที่ห้องเรียนครับเซนเซอยู่ที่ห้องเรียนครับวะโดโคเดสกะวะโดโคเดสกาสำนวนนี้เคยเรียนไปตอนต้นชั่วโมงแล้วนะครับอย่างเช่นทอยเลวะโดโคเดสกาครับห้องน้ำอยู่ตรงไหนหรอทอยเลวะโดโคเดสกาหรือรูปประโยคโนมิกะอาริมัสนะครับอย่างเช่นเควโนนาคานิเบนจิการิมัสเควโนนาคานิเบนจิการิมัสครับมีม้านั่งยาวอยู่ที่ข้างในสวนสาธารณะเบนจิโนนาคานิโคเอโนนาคานิเบนจิกาลิมัสนะครับรูปประโยคต่อไปนะครับนิอิคิมัสนะครับใช้สำหรับบอกทิศทางครับจุดหมายปลายทางที่จะเดินทางไปอย่างเช่นเราจะไปโรงเรียนนะครับเอาคำว่าโรงเรียนไปวางไว้ข้างหน้านิอิคิมัสนะครับกลายเป็นกักโคนิอิคิมัสกักโคนิอิคิมัสก็จะแปลว่าไปโรงเรียนครับถ้าไม่อยากจะไปโรงเรียนอยากจะไปที่อื่นนะครับก็เอาสถานที่นะครับคำนามสถานที่ที่จะไปนะครับไปวางไว้ข้างหน้านิคิมัสตะครับโอเทอะไรนิคิมัสโอเทอะไรนิคิมัสจะไปห้องน้ำครับเอคินิคิมัสเอคินิคิมัสจะไปสถานีรถไฟอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปรูปประโยคที่ใช้บอกตำแหน่งครับที่เราจากมานะครับคาราคิมาชตะครับอย่างเช่นเราจะบอกว่าเรามาจากประเทศไทยประเทศไทยเป็นที่ที่เราจากมาครับแล้วก็คำนามคำว่าประเทศไทยไปวางไว้ข้างหน้าคาราคิมาชิตะซะครับเป็นไทยคาราคิมาชิตะไทยคาราคิมาชิตะเป็นต้นครับบอกครับตำแหน่งของสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะครับที่อยู่ใกล้ๆครับยกตัวอย่างเช่นโคเอโนชิคาคุนิโทโชคังกาอาริมัสโคเอโนชิคาคุนิโทโชคังกาอาริมัสครับมีห้องสมุดอยู่ใกล้ๆกับสวนสาธารณะนี้เป็นต้นครับโนนาคานิอาริมัสโนนาคานิอาริมัสอย่างเช่นฮักโคโนนาคานิคากิกาอาริมัสมีกุญแจอยู่ในกล่องฮักโคโนนาคานิคากิกาอาริมัสครับมีกุญแจอยู่ในกล่องครับหรือนะครับโนโซโตนิอาริมัสโนโซโตนิอาริมัสครับอย่างเช่นเยโนสโตนิอินูกาอิมัสเยโนสโตนิอินูกาอิมัสมีสุนัขอยู่ข้างนอกบ้านนี้เป็นต้นนะครับหรือถ้าเกิดจะบอกว่ามีหนังสืออยู่บนโต๊ะนะครับก็ใช้รูปประโยคนี้นะครับโนเวนิอาริมัสโนเวนิอาริมัสอย่างเช่นเทเบิลโนเวนิฮอนกาอาริมัสเทเบิลโนเวนิฮอนกาอาริมัสมีแมวอยู่ใต้เก้าอี้นะครับอิสุโนชิตานิNeko ga imasu. Isu no shita ni neko ga imasu. ธนาคารอยู่ทางขวาของร้านสะดวกซื้อนะครับ Konbini no migi ni ginko ga arimasu. Konbini no migi ni ginko ga arimasu. ที่ทำการไปรษณีย์อยู่ทางซ้ายของโรงเรียนนะครับ Gakko no hidari ni yubin kyoku ga arimasu. Gakko no hidari ni yubin kyoku ga arimasu. ต่อไปนะครับมีโรงพยาบาลอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสถานีรถไฟนะครับเอคิโนมุโคนิบิโออินกาอาริมัสเอคิโนมุโคนิบิโออินกาอาริมัสกรุณาเดินตรงไปตาม

นเส้นนี้นะครับสายญี่ปุ่นก็จะใช้ประโยคแบบนี้ครับโคโนมิจิโอมาสุกุอิเตกุดาไซโคโนมิจิโอมาสุกุอิเตกุดาไซกรุณาเลี้ยวขวาที่มุมถัดไปนะครับสกีโนคาโดมิกินิมังอาเตกุดาไซสกีโนคาโดมิกินิมังอาเตกุดาไซกรุณาเลี้ยวซ้ายที่ไปรษณีย์นะครับยูบินเคียวคูเดะฮิดารินิมังอาเตกุดาไซยูบินเคียวคูเดะฮิดารินิมังอาเตกุดาไซถ้าจะบอกกรุณาข้ามทางม้าลายนะครับโอดันโฮโดวาตาเตกุดาไซโอดันโฮโดวาตาเตกุดาไซอยู่ร้านอยู่ระหว่างร้านสะดวกซื้อกับธนาคารครับคอมบินิโตะกิงโคโนะไอดานิอาริมัสคอมบินิโตะกิงโคโนะไอดานิอาริมัสต่อไปนะครับใช้เวลานานแค่ไหนไปถึงสถานีนะครับก็คือการจนไปถึงสถานีเนี่ยจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นั่นเองเอคิเดะคิมาเดะโดโนคุไรคาคาริมัสกาเอคิมาเดะโดโนคุไรคาคาริมัสกาเดินไปถึงสถานีรถไฟได้ไหมEki made aruite ikemasu ka? Eki made aruite ikemasu ka? Pai doi rod bus dai mai? Basu de ikemasu ka? Basu de ikemasu ka? Pai thi thanakan doi kan mai? Ginko made issho ni ikimashou ka? Ginko made issho ni ikimashou ka? ประโยคสุดท้ายนะครับขอโทษนะครับผมหลงทางครับ Sumimasen michi ni mayoimashitaสุมิมาเซนมิจินิมาโยอิมาชิตะครับประโยคสุดท้ายนี้กรณีที่ไปไหนไม่ถูกแล้วจริงๆนะครับก็ใช้ประโยคแบบนี้ไปครับก็อาจจะเดินไปหาป้อมตำรวจก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดไม่เจอป้อมตำรวจก็คงจะถามใครแถวนั้นก็ได้นะครับในกรณีที่ไปไหนไม่ถูกแล้วจริงๆครับเหล่านี้ก็จะเป็นประโยคครับสำนวนนะครับที่ใช้ในการถามทิศทางครับบอกที่ทางบ่อยๆแล้วก็สถานที่นะครับก็เป็นสถานคำศัพท์สถานที่ที่มักจะใช้บ่อยๆอย่างเช่นเรื่องของธนาคารเรื่องของสถานีรถไฟเรื่องของรถบัสนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาที่เตรียมมาครับสำหรับการเรียนรู้ในวันนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคำศัพท์นะครับแล้วก็ประโยคภาษาญี่ปุ่นนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทิศทางนะครับรวมถึงสถานที่ต่างๆครับมีตัวอย่างประโยคที่ใช้สำหรับถามทิศทางบอกทิศทางรวมถึงบอกสภาวะการนะครับที่จำเป็นต่างๆอย่างเช่นการหลงทางนะครับหรือว่าการถามระยะเวลานะครับในการเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปสถานที่หนึ่งนะครับซึ่งมีความจำเป็นจะต้องใช้เรื่องของตัวเลขด้วยนะครับตัวเลขก็เรียนไปในสัปดาห์ที่3นะครับของภาคการศึกษานี้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่จำไม่ได้นะครับก็อาจจะลองดูเทปรีรันนะครับที่จะนำกลับมาใช้กับท่านผู้ชมได้เรียนรู้ใหม่อีกรอบนึงนะครับหลังจากจบตอนที่9ไปแล้วสำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการจะใช้สื่อนะครับประกอบการเรียนการสอนในรายวิชานี้สามารถที่จะรับได้ฟรีนะครับโดยที่ติดต่อมาทางอีเมลที่จะให้ไว้ทางท้ายรายการนะครับทางรายการยินดีที่จะส่งไฟล์ PDF ของเอกสารประกอบการสอนนะครับให้กับท่านผู้ชมฟรีนะครับกลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับตอนต่อๆไปนะครับของรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิต

ยมีการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้น

ดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญา

ต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสอนอผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้ว

0: ไม่เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเองเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนอ่ะพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
2: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
3: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
4: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขอมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับวันนี้นะครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บพิตรพิมุขจักรวรรดินะครับนำเสนอรายการสอนออกอากาศวิชาภาษาญี่ปุ่นจากข่าวนะครับนิฮงนิวสเนะมานาบุยาซาชินิฮงโกโตะชะไคโนริไคซึ่งในวันนี้นะครับนำเสนอเป็นตอนที่6แล้วเนื้อหาของวันนี้นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมด้วยกันครับรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นจากข่าวนะครับนิฮงนิวสเนะมานาบุยาซาชินิฮงโกโตะชะไคโนริไคนะครับสัปดาห์นี้นะครับนำเสนอเป็นตอนที่6นะครับวันนี้ข่าวที่นำเสนอนั้นเป็นข่าวเกี่ยวกับวรรณกรรมเยาวชนนะครับที่ชื่อว่าโตโต้จังเด็กหญิงข้างหน้าต่างนะครับซึ่งวรรณกรรมเยาวชนเล่มนี้นะครับได้รับการบันทึกสถิติโลกกินเนสนะครับแล้วก็เป็นข่าวที่ NHK นะครับได้นำเสนอนะครับไปในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับหลายคนหลายท่านนะครับที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่นหรือว่าศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของวรรณคดีญี่ปุ่นหรือว่าวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะครับคงจะเคยได้ยินนะครับการ์ตูนเรื่องนี้ขอโทษนะครับไม่ใช่การ์ตูนเป็นวรรณกรรมนะครับเป็นนิยายนะครับเรื่องนี้มาบ้างพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่ไม่เคยได้อ่านนะครับวรรณกรรมเล่มนี้นะครับขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดหน่อยนะครับว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กหญิงคนหนึ่งนะครับที่มีความพิเศษนะครับก็คือมีลักษณะที่เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็คิดนอกกรอบนะครับจนทำให้การใช้ชีวิตรวมไปถึงการเรียนนะครับในโรงเรียนของเธอนั้นเนี่ยก็มีปัญหากับครูนะครับที่ทำการสอนให้กับเธอเนี่ยในวัยเด็กพอสมควรแต่เมื่อเติบโตมาแล้วเนี่ยนะครับด้วยความเข้าใจของอาจารย์นะครับที่ดูแลเธอแล้วก็ด้วยความเข้าใจของคุณแม่รวมถึงคนรอบข้างเนี่ยก็ทำให้เธอประสบความสำเร็จในชีวิตปัจจุบันก็มีตัวตนจริงๆนะครับเป็นดารานะครับเป็นพิธีกรแล้วก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงบันเทิงของประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างมากนะครับข่าวนี้นะครับนำมาจากข่าวของ News Web Easy ของ NHK เช่นเดิมนะครับจากสำหรับท่านที่สนใจนะครับสามารถที่จะตามลิงก์นะครับที่มีไว้ข้างล่างรูปภาพเนี่ยนะครับติดตามอ่านข่าวต่อได้นะครับมาดูคำศัพท์นะครับภาษาญี่ปุ่นที่ปรากฏอยู่ในข่าวหน่อยนะครับในคำโปรยข่าวนะครับในหัวข้อข่าวเนี่ยนะครับก็จะมีครับคำว่ามาโดกิวะครับมาโดกิวะมาโดกิวะโนโตโตจังครับมีคำว่าโตโตจังด้วยนะครับมาโดกิวะโนโตโตจังกะกิเนสึเซคายคิโรคุนินัตตะอันนี้เป็นหัวข้อข่าวนะครับของข่าวนี้นะครับคำที่น่าสนใจนะครับก็คือคำที่อยู่ในเครื่องหมายคำพูดนะครับมาโดกิวาโนโตโตจังครับแยกออกเป็น2คำครับจะได้ดูง่ายๆนะครับเข้าใจง่ายๆคำว่ามาโดกิวะนะครับก็มีความหมายว่าริมหน้าต่างขอบหน้าต่างนะครับคำว่ามาโดนะครับแปลว่าหน้าต่างครับและคำว่ากิวะที่ตามหลังมานั้นมีความหมายว่าขอบหรือว่ากรอบครับหรือว่าริมครับมาโดกิวะพอมารวมกันนะครับก็เลยมีความหมายว่าต่างหรือริมหน้าต่างจินตนาการภาพอย่างนี้นะครับก็คือเราอาจจะมองขึ้นไปบนตึกอาคารเรียนนะครับแล้วเราก็มีแล้วเราก็มองเห็นหน้าต่างของห้องหนึ่งครับแล้วก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับยืนอยู่ริมหน้าต่างยืนอยู่ขอบหน้าต่างตรงนั้นนะครับลักษณะของริมหน้าต่างหรือว่าขอบหน้าต่างแบบนั้นเนี่ยนะครับในภาษาญี่ปุ่นก็ใช้คำว่ามาโดกิวะแบบเนี้ยนะครับต่อไปนะครับโตโตจันนะครับโตโตจันโตโตจันนะครับเป็นชื่อเรียกนะครับเด็กนะครับที่เป็นตัวแสดงนำนะครับเป็นตัวละครเอกนะครับที่อยู่ในวรรณกรรมเรื่องนี้นะครับคำว่าจันนะครับก็คือคำที่ใช้เติมต่อท้ายชื่อของเด็กนะครับหรือว่าบุคคลที่เราแสดงความรู้สึกเอ็นดูหรือว่าเมตตาต่อนะครับคล้ายๆกับคำว่าคุงนะครับที่เราเคยได้ยินในภาษาญี่ปุ่นนะครับอย่างเช่นโนบิตะคุงนะครับโตโตะนั่นเป็นชื่อนะครับเป็นชื่อออกเสียงว่าโตโตะนะครับโตโตะแต่ว่าเมื่อเวลาแปลเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยนะครับวรรณกรรมเล่มนี้นะครับอาจารย์พุทธดีนาวาวิจิตนะครับท่านเป็นผู้แปลนะครับวรรณกรรมเล่มนี้นะครับจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยนะครับท่านก็เคยให้
คำอธิบายไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแปลวรรณกรรมเล่มนี้นะครับโดยเฉพาะในส่วนของบริเวณที่เป็นชื่อของตัวเอกของวรรณกรรมก็คือหนูน้อยโตโตเนี่ยนะครับว่าในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นตัวอักษรคาตาคานะที่มาเขียนเป็นชื่อของหนูน้อยคนนี้ก็คือเขียนว่าโตโตครับโตโตแต่ว่าอาจารย์ภูสดีเองแกก็แปลนะครับแปลออกมาไม่ได้ตรงตัวกับเสียงที่เกิดขึ้นในภาษาญี่ปุ่น 100% นะครับแกแปลงให้เป็นเสียงโตโตจังนะครับก็มีคำถามที่ถามอาจารย์นะครับว่าทำไมถึงไม่ได้แปลตรงตัวจริงๆแล้วเขาชื่อโตโตทำไมอาจารย์ถึงได้แปลชื่อตัวละครตัวนี้เป็นโตโตจังอาจารย์ก็บอกว่าอันนั้นเป็นเหตุผลของการที่กลุ่มเป้าหมายของคนของวรรณกรรมนั้นเนี่ยเป็นเยาวชนเป็นเด็กครับแล้วก็เสียงครับที่เด็กจะจำได้ง่ายนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกันแล้วระหว่างโตโตกับโตโตจังเนี่ยนะครับคิดว่าเด็กไทยน่าจะจำเสียงหรือว่ามีความคุ้นชินกับเสียงโตโตจังมากกว่าอาจารย์ก็เลยเลือกใช้แปลนะครับชื่อของตัวละครเอกในวรรณกรรมเรื่องนี้นะครับในนวนิยายเรื่องนี้ว่าโตโตจังครับอันนี้ก็เป็นที่มานะครับของการของชื่อนะครับในต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นกับของชื่อในฉบับแปลภาษาไทยเนี่ยที่มันมีความแตกต่างกันนิดนึงครับด้วยเหตุผลนี้นะครับด้วยเหตุผลนี้ความคุ้นชินของเสียงของคนไทยนั้นเนี่ยนะครับจะคุ้นชินกับเสียงสระโอมากกว่านะครับต่อไปนะครับมีคำที่น่าสนใจอีกคำหนึ่งที่อยู่ข้างหลังก็คือคำว่ากิเนสเซคายคิโรคุครับกิเนสเซคายคิโรคุคำนี้นะครับถ้าเราแยกออกมาเราก็จะมีจะได้คำว่ากิเนสครับก็คือกิเนสเวิลด์เรคคอร์ดนั่นเองนะครับอันนี้ก็ทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษก็เลยเขียนด้วยตัวอักษรคาตาคานะนะครับมีคำว่าเซคายที่แปลว่าเวิลด์ที่แปลว่าโลกนะครับแล้วก็มีคำว่าคิโรคุคิโรคุนะครับที่แปลว่าการจดบันทึกครับพอมารวมกันแล้วกิเนสเซคายคิโรคุเนี่ยก็ให้ความหมายถึงนะครับการบันทึกสถิติโลกกินเนสนั่นเองครับหัวข้อข่าวหรือคำโปรยข่าวในหน้าเนี่ยนะครับมาดกกีวะโนโตโตจังกะกิเนสเซคายคิโรคุนินาตะนะครับก็เลยมีความหมายว่าวรรณกรรมเยาวชนที่ชื่อว่าโตโตจังเด็กหญิงหน้าต่างนั้นครับถูกบันทึกครับสถิติโลกกินเนสบุ๊กครับแต่ว่าก็ไม่ได้ลงรายละเอียดลงไปนะครับว่าทำไมถึงได้ถูกบันทึกลงในสถิติโลกกินเนสล่ะครับเดี๋ยวเราไปอ่านดูในข่าวด้วยกันนะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่หัวข้อข่าวครับก็อย่างที่เราทราบกันว่าหัวข้อข่าวหรือคำโปรยข่าวแล้วเนี่ยพอเราดูแล้วเราก็มันชวนให้เราสงสัยใช่ไหมครับมันชวนให้เราอยากจะติดตามต่อว่ามันมีเรื่องราวรายละเอียดอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับข่าวค่อนข้างจะยาวนะครับมีเนื้อหาอยู่ประมาณ 10-12 บรรทัดนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจที่จะอ่านข่าวนี้อย่างละเอียดนะครับก็ตามไปที่ลิงก์ที่ให้ไว้ในหน้าแรกนะครับในรายการนี้นะครับในระยะเวลา50นาทีที่จำกัดนี้ก็จะดึงประโยคที่เป็นสาระสำคัญนะครับมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้เรียนรู้ถึงเหตุการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับในสังคมญี่ปุ่นรวมไปถึงดูคำศัพท์แล้วก็รูปประโยคภาษาญี่ปุ่นที่ปรากฏอยู่ในประโยคที่มาร้อยเรียงเป็นข่าวด้วยกันนะครับอย่างเช่นประโยคแรกเนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วยคำต่างๆดังต่อไปนี้นะครับคำที่หนึ่งก็มาโดกิวาโนโตโตจังที่เราเพิ่งอ่านไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับมาโดกิวาโนโตโตจังวะไฮยูโนคุโรยานากิเทสโกซังกะโคโดโมดัตตะโทคิโนโคโตะไคตาฮอนเดสครับอันนี้ก็เป็นประโยคครับที่ดึงออกมาจากข่าวของ News Web Easy ของ NHK นะครับมาโดกิวาโนโตโตจังแปลไปแล้วนะครับเป็นวรรณกรรมใช่ไหมครับที่ชื่อว่าพอแปลเป็นภาษาไทยแล้วนะครับถ้าเราแปลตรงตัวก็หนูโตโตอยู่ริมหน้าต่างใช่ไหมครับแต่ว่าอาจารย์ภูสดีท่านก็แปลได้ไพเราะสวยงามแล้วก็ทำให้เห็นภาพชัดเจนมากเลยนะครับท่านแปลว่าโตโตจังเด็กหญิงข้างหน้าต่างครับเวลาไปร้านหนังสือนะครับแล้วก็ไปหาวรรณกรรมเล่มนี้อ่านเนี่ยครับให้หาวรรณกรรมที่ชื่อนี้ครับโตโตจังเด็กหญิงข้างหน้าต่างเป็นหนังสือที่เขียนโดยนักแสดงครับดารานะครับ
ที่ชื่อว่าคุโรยานากิเทสโกะครับซึ่งเขียนเกี่ยวกับวัยเด็กของเธอนะครับมีคำว่าไฮยูนะครับที่แปลว่าดารานักแสดงครับคุณคุโรยานากินั้นเนี่ยนะครับท่านก็เริ่มต้นงานนะครับท่านอยู่ในแวดวงบันเทิงเนี่ยนะครับยาวนานมากเลยตั้งแต่สมัยยังสาวเลยนะครับแล้วก็เป็นทั้งผู้ประกาศข่าวนะครับเป็นทั้งดารานักแสดงเป็นทั้งพิธีกรนะครับร้องเพลงด้วยนะครับหลายๆอย่างเลยทำหลายๆอย่างเป็นคนที่มีพรสวรรค์ทางด้านวงการบันเทิงจริงๆนะครับโคโดโมะครับมีความหมายว่าเด็กครับเด็กดัตตาโทคิครับคำว่าโทคิแปลว่าตอนนะครับคำว่าดัตตะแปลว่าเป็นครับเป็นรูปอดีตกาลนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเป็นแบบที่ผ่านไปเรียบร้อยแล้วเป็นแบบที่จบสิ้นไปเรียบร้อยแล้วครับดัตตาโทคิรวมกันก็เลยมีความหมายว่าตอนที่เป็นครับโทคิแปลว่าตอนใช่ไหมครับแล้วดัตตะแปลว่าเป็นอ่ะครับเป็นรูปอดีตกาลครับดัตตาโทคิก็เลยแปลว่าตอนที่เป็นพอเอาไปรวมกับคำว่าโคโดโมะอีกคำหนึ่งที่อยู่ข้างหน้าโคโดโมดัตตาโทคิก็เลยแปลว่าตอนที่เป็นเด็กครับตอนที่เป็นเด็กถ้าพูดแบบนี้ก็แปลว่าตอนนี้ไม่เด็กแล้วความเป็นเด็กนั้นก็จบไปเรียบร้อยแล้วผ่านไปเรียบร้อยแล้วครับโคโดโมดัตตาโทคิโนโคโตะครับโนโคโตะไม่ได้เขียนไว้ให้คิดว่าน่าจะพอจะจำได้เพราะว่าเราเจอคำนี้ไปหลายๆรอบแล้วคำว่าโคโตะแปลว่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์ครับไคตะครับแปลว่าเขียนครับไคตะแปลว่าเขียนครับแล้วคำว่าฮ้นหนังสือครับไคตะฮ้นก็เลยแปลว่าหนังสือที่เขียนครับโคโตะเรื่องราวเหตุการณ์โคโดโมดัตตาโทคิตอนเป็นเด็กครับอันนี้ก็คือความหมายของประโยคนี้นะครับมาโดกิวาโนโตโตจังวะไฮยูโนคุโรยานากิเทสโกซังกะโคโดโมดัตตาโทคิโนโคโตโอไคตาฮอนเดสโตโตจังเด็กหญิงข้างหน้าต่างครับวรรณกรรมเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือนะครับซึ่งคุณคุโรยานากิเทสโกครับซึ่งเป็นดารานักแสดงของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยครับได้เขียนครับเรื่องราวเหตุการณ์ครับในวัยเด็กของตัวเขาเองครับก็อย่างที่เกริ่นไปเมื่อตอนต้นรายการนะครับว่าตอนคุณคุโรยานากินั้นเนี่ยเธอเป็นบุคคลพิเศษครับเธอเป็นบุคคลที่มีจินตนาการแล้วก็มีความคิดที่เป็นตัวของตัวเองมากครับในวัยเด็กเนี่ยนะครับเธอมีความจำเป็นจะต้องย้ายโรงเรียนหลายโรงเรียนเนื่องจากว่าโรงเรียนในสมัยก่อนเนี่ยก็อาจจะยังไม่มีศักยภาพนะครับหรือว่าอาจจะยังไม่มีทัศนะในการรับเด็กพิเศษสักเท่าไหร่นักนะครับคุณคุยานากิแกเองเนี่ยแกเป็นเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นเด็กที่คิดนอกกรอบครับจัดเป็นเด็กพิเศษครับลักษณะหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูที่เจอกับคุณคุยานากิในวัยเด็กเนี่ยนะครับหลายๆท่านก็รู้สึกว่าจัดการยากครับดูแลยากครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงไม่ใช่เหตุผลของความรังเกียจหรือว่าเหตุผลของการไม่ชอบหรือว่าเกลียดนะครับแต่ว่าการที่จะต้องดูแลเด็กหลายๆคนเนี่ยนะครับถ้ามีเด็กคนไหนที่พิเศษขึ้นมาแล้วก็ควบคุมดูแลยากเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของความกังวลในเรื่องของความปลอดภัยนะครับที่จะดูแลเด็กคนนั้นได้อย่างดีนะครับก็เลยมักจะเชิญผู้ปกครองของคุณคุโรยานากิมาแล้วก็บอกว่าช่วยพาลูกของคุณไปเรียนที่โรงเรียนที่สามารถที่จะดูแลเด็กพิเศษได้ดีกว่าหน้าอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเธอเองเธอก็เลยถูกครับคุณแม่เนี่ยต้องพาย้ายไปโรงเรียนต่างๆมากมายจนมาเจอโรงเรียนที่รับกับความพิเศษของเธอได้คือสามารถที่จะดูแลเธอได้อย่างดีซึ่งเธอก็ชื่นชอบกับครูคนนี้มากครับอันนี้ก็เป็นวรรณกรรมเยาวชนเล่มนึงที่แนะนำให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาเรียนสำหรับบุคคลนักเรียนนักศึกษาหรือว่าบุคคลทั่วไปนะครับที่เรียนภาษาญี่ปุ่นหรือว่าเรียนวัฒนธรรมญี่ปุ่นอยู่นะครับเพราะว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงทัศนะของคนญี่ปุ่นในอดีตแล้วก็สภาพสังคมของสภาพสังคมของประเทศญี่ปุ่นในอดีตได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับจนปัจจุบันเธอก็เติบโตขึ้นมาแล้วก็เป็นดาราเป็นนักแสดงอย่างที่เรียนไปนะครับแล้วก็จนวันหนึ่งเนี่ยครับเมื่อเธอมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็ถึงจุดที่เป็นที่รู้จักแล้วเนี่ยเธอก็เริ่มครับที่จะถ่ายทอดครับเรื่องราวแล้วก็เหตุการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นกับตัวเธอในเวลาที่ผ่านมาในวัยเด็กเนี่ยให้กับโลกได้รับรู้นะครับเพื่อที่จะ
ให้สังคมเนี่ยได้เปิดใจกว้างที่จะยอมรับเด็กที่มีความพิเศษในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์หรือจินตนาการต่างๆครับประโยคต่อไปนะครับこの本は1981年に出版されました出版した会社によると今までに21兆の言葉に翻訳されて日本や外国で2511万3862冊が出てますอันนี้ก็เป็นประโยคจากข่าวอีกประโยคนึงที่น่าสนใจนะครับมีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่าเซนคิวเฮียคุฮาชิจุยจีเนนเซนคิวเฮียคุฮาชิจุยจีเนนอันนี้เป็นคำที่ให้ความหมายว่าปีคริสต์ศักราช1981ออกเสียงว่าเซนคิวเฮียคุฮาชิจุยจีเนนนะครับคำว่าเนนแปลว่าปีครับแล้วข้างหน้าก็เป็นคำภาษาญี่ปุ่นที่มีความว่าที่มีความหมายว่า1981ครับคำต่อไปนะครับชุบปันซาเรมาชิตะชุบปันซาเรมาชิตะชุบปันซาเรมาชิตะแปลว่าถูกตีพิมพ์ครับคำว่าชุบปันแปลว่าตีพิมพ์ครับชุบปันซาเรมาชิตะถูกตีพิมพ์โคโนฮอนวะครับข้างหน้าไม่ได้เขียนแปลไว้ให้พอคิดว่าไม่น่าจะยากเกินไปฮ้นที่แปลว่าหนังสือที่เมื่อสักครู่นี้เราเจอไปนะครับโคโนฮ้นแปลว่าหนังสือเล่มนี้ก็คือหนังสือที่กำลังพูดถึงเนี่ยนะครับโตโต้จังเด็กหญิงข้างหน้าต่างวรรณกรรมเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยถูกตีพิมพ์ชุปันซาเลมาชิตะเซนคิวเฮียคือฮาชิจุยจีเนนีในปี1981ครับ1980ก็หลายปีแล้วนะครับ40กว่าปีแล้วครับชุบปันสตาไคชานิโยรุโตครับชุบปันแปลว่าตีพิมพ์ใช่ไหมครับชุบปันสตาก็คือตีพิมพ์แล้วไคชะแปลว่าบริษัทครับคำว่านิโยรุโตแปลว่าข้อมูลจากครับพอมารวมกันทั้งหมดนะครับชุบปันสตาไคชานิโยรุโตข้อมูลจากบริษัทหรือสำนักพิมพ์ที่ทำการตีพิมพ์วรรณกรรมเล่มนี้เนี่ยครับจากข้อมูลของบริษัทเนี่ยทำให้ทราบว่าครับอิมามาเดนี่ครับอิมามาเดแปลว่าจวบจนปัจจุบันหรือว่าตั้งแต่จนถึงปัจจุบันครับคือหนังสือถูกตีพิมพ์มาตั้งแต่ปี1981อ่ะนะครับ

0: จนกระทั่งปัจจุบันนี้อิมามาเดะครับนิจูอิโจนิจูอิโจแปลว่ามากกว่า20ครับ20อะไรลองไปดูคำที่ตามมาข้างหลังนะครับนิจูอิโจโนโคโตบะคำว่าโคโตบะแปลว่าภาษาครับก็น่าจะแปลว่ามากกว่า20ภาษาครับฮอนยาคุซาเรเตะครับคำว่าฮอนยาคุครับแปลว่าแปรครับแปลว่าแปรครับแปลว่าถูกแปรครับถูกแปลเป็นภาษาต่างๆมากกว่า20ภาษาครับคือตีพิมพ์ตั้งแต่ปี1981เป็นต้นมาครับ40กว่าปีละครับมาจนกระทั่งถึงปีนี้เนี่ยครับถูกตีพิมพ์ไปแล้วคือไม่ได้คือตอนแรกก็ตีพิมพ์ออกมาเขียนออกมาเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าก็ถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษานู่นนี่นั่นครับรวมถึงภาษาไทยด้วยนะครับมากกว่า20ภาษาครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนิฮงยะไกโคคุเดะครับนิเซนโกฮยาคุจูอิจิมังซังเซนฮับเปียคุโลคุจูนิซาสึกะเดติอิมัสครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยถูกตีพิมพ์มากเป็นภาษาต่างๆมากกว่า20ภาษาครับแล้วก็มีครับหนังสือเล่มนี้นะครับออกมาทั้งในญี่ปุ่นครับและทั้งต่างประเทศคำว่าไกโคคุแปลว่าต่างประเทศ
1: ครับ
0: ทั้งในญี่ปุ่นแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยครับมากกว่า 25,113,862 ฉบับ62เล่มครับคือถูกตีพิมพ์เป็นทั้งภาษาญี่ปุ่นแล้วก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าถูกแปลภาษาต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นก็ตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศต่างๆด้วยนะครับรวมแล้วเนี่ยนะครับก็คื อสำนักพิมพ์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ใช่ไหมครับก็จะทำหน้าที่ขายลิขสิทธิ์ไปะนะครับทีนี้บริษัทในต่างประเทศที่ซื้อลิขสิทธิ์ไปเนี่ยนะครับเวลาเขาซื้อไปปุ๊บเขาก็ต้องอินฟอร์มนะครับว่าต้องรายงานนะครับว่าเขาตีพิมพ์ไปกี่ฉบับอะไรเงี้ยนะครับขอครั้งนี้ซื้อลิขสิทธิ์มาขออนุญาตตีพิมพ์เท่านี้ฉบับนะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พอฉบับที่1ตีพิมพ์ครั้งที่1หมดแล้วขออนุญาตซื้อลิขสิทธิ์ใหม่อีกรอบนึงตีพิมพ์ฉบับที่2หน้าอะไรเงี้ยนะครับทุกครั้งชุปันชตาไคชาหรือว่าบริษัทที่ทําที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยเค้าก็มีเรคคอร์ดตัวเลขของเค้าอยู่เค้าก็รวบรวมครับก็พบว่าเนี่ยครับจนกระทั่งถึงปีปัจจุบันก็คืออันนี้ข่าวนี้ออกมาเมื่อปีที่แล้วนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วประมาณเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับตัวเลขที่สำนักพิมพ์เขาสรุปออกมาเป็นที่ NHK นำเสนอเป็นข่าวเนี่ยก็คือตัวเลขเนี้ยนะครับ25ล้านกว่าเล่มครับตีพิมพ์ไปทั่วโลกครับมีคนมากกว่า25ล้านคนอย่างน้อยๆนะครับที่รับรู้เรื่องราวของคุริยานากิซังครับรับรู้เรื่องราวของโตโตจังครับเพราะว่าอะไรเพราะอย่าลืมคงไม่ใช่แค่25ล้านคนอย่างเช่นมหาวิทยาลัยนึงก็อาจจะซื้อหนังสือ3เล่มใช่ไหมครับแล้วใน3เล่มเนี่ยเด็กในมหาลัยนั้นก็อ่านอีกเป็น100คนเป็น1,000คนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่รับรู้เรื่องราวของโตโตจังหรือว่ารับรู้เรื่องราวของคุณคุริยานากิเนี่ยก็มีทั่วโลกเนี่ยมากมายเลยทีเดียวนะครับประโยคต่อไปนะครับบอกว่าโคโนฮอนกะจูโยคะกินเนสเซไคคิโรคุนินาริมาสตะฮิโตริโนซากุชะกะจิบุนโนโคโตะโไคตะฮอนโนนากะเดะเซไคเดะอิจิบังโอคุเดตะฮอนนินาริมาสตะคำที่น่าสนใจนะครับโคโนฮอนแปลว่าหนังสือฉบับนี้หรือนวนิยายเล่มนี้หรือวรรณกรรมเล่มนี้ก็ได้นะครับฮ้นแปลว่าหนังสือนะครับจูยกค่ะครับคำว่าจูยกค่ะแปลว่าวันที่14นะครับวันที่14ในที่นี้หมายถึงวันที่14เดือนธันวาคมครับของปีที่ผ่านมานะครับข่าวน่าจะออกประมาณวันที่18 19เดือนธันวาคมนะครับถ้าจำไม่ผิดครับกินเนสเซไคคิโรคุอันนี้เรียนแล้วใช่ไหมครับการบันทึกสถิติโลกกินเนสครับนินาริมาชิตะแปลว่ากลายเป็นครับหรือว่าเป็นครับเพราะฉะนั้นประโยคแรกเนี่ยนะครับโคโนฮอนกะจูโยคะกินเนสเซไคคิโรคุนินาริมาชิตะก็เลยแปลว่าหนังสือเล่มนี้ได้ถูกจดบันทึกได้ถูกบันทึกสถิติโลกกินเนสเนี่ยนะครับในวันที่14ที่ผ่านมาแปลว่าคือ14เดือนธันวาคมปี2523ที่ผ่านมาครับHitori no sakusha ga

自分のことを書いた本の中で、คำว่าฮิโตริโนะซากุชะแปลว่านักเขียนหนึ่งคนครับซากุชะแปลว่านักเขียนฮิโตริแปลว่าหนึ่งคนครับฮิโตริโนะซากุชะแปลว่านักเขียนหนึ่งคนคือบางวรรณกรรมบางวรรณกรรมบางเล่มเนี่ยนะครับก็มีนักเขียนหลายๆคนครับอยู่ในเล่มเดียวกันครับก็คืออาจจะแบ่งเป็นเรื่องเป็นเรื่องๆไปนะครับแล้วเรื่องนี้ก็เป็นนักเขียนคนหนึ่งเขียนอีกเรื่องนึงก็เป็นนักเขียนอีกคนหนึ่งเขียนอีกเรื่องนึงก็เป็นนักเขียนอีกคนหนึ่งเขียนรวมกันเป็นหนึ่งเล่มอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเล่มนี้เล่มเดียวครับโตโตจังเด็กหญิงข้างหน้าต่างเนี่ยเป็นเล่มเดียวที่เขียนโดยคนนักเขียนคนเดียวนะครับจิบุนโนโคโตคายตาฮอนครับเป็นหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของตัวเองครับเหตุการณ์หรือเรื่องราวในวัยเด็กของตัวเองโดยนักเขียนคนเดียวนะครับซึ่งในบรรดาหนังสือหรือวรรณกรรมเขียนด้วยนักเขียนคนเดียวแล้วก็เป็นการเขียนไม่ใช่เป็นจินตนาการแฟนตาซีหรือว่าเป็นเรื่องจินตนาการขึ้นนะเป็นแต่ว่าเป็นเรื่องจริงนะครับ based on true story ของเขาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นหนังสือเล่มแรกของโลกครับที่มีจำนวนตีพิมพ์เนี่ยมากที่สุดคือหนังสือเล่มอื่นๆก็อาจจะมีหนังสือเล่มอื่นๆที่ตีพิมพ์มากกว่า25ล้านเล่มครับแต่ว่าในบรรดาหนังสือที่วรรณกรรมเยาวชนที่เขียนโดยนักเขียนคนเดียวแล้วก็เขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของตัวเองในวัยเด็กนั้นเนี่ยในบรรดาหนังสือวรรณกรรมประเภทนี้ครับหนังสือเล่มนี้ครับจัดเป็นหนังสือที่ตีพิมพ์มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกครับคำว่าเซคไคเดอิจิบังแปลว่าที่สุดของโลกครับเซคไคเดอิจิบังคำว่าโอคุเดตาฮอนแปลว่าหนังสือที่ตีพิมพ์ออกมามากครับพอมารวมกันนะครับเซคไคอิจิบังโอคุเดตาฮอนก็เลยแปลว่าหนังสือที่ตีพิมพ์ออกมามากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกครับในบรรดาหนังสือที่เขียนด้วยนักเขียนคนเดียวนะครับแล้วก็เขียนเกี่ยวกับเรื่องราวเหตุการณ์ในวัยเด็กของตัวเองนั้นเนี่ยหนังสือเล่มนี้นะครับถูกพิมพ์ออกมามากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งอันนี้ก็เป็นสาเหตุครับของการที่มาโดกิวะโตโตจังเนี่ยนะครับวรรณกรรมเล่มนี้นะครับมาโดกิวะโนโตโตจังเนี่ยนะครับได้ถูกเสนอนะครับแล้วก็ถูกบันทึกให้เป็นสถิติโลกกินเนสนะครับเพราะว่ามีความโดดเด่นในความเป็นที่สุดของโลกในแบบนี้ก็คือครับเป็นวรรณกรรมที่ตีพิมพ์มากที่สุดนะครับในประเภทที่นักเขียนนะครับเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวเหตุการณ์ของตัวเองในวัยเด็กครับอันนี้เป็นที่มาของการจดบันทึกของหนังสือเล่มนี้นะครับทีนี้ขอไปดูรูปร่างหน้าตานะครับของหนังสือเล่มนี้สักหน่อยนะครับอันนี้เป็นจริงๆไม่ใช่เวอร์ชันเก่าก็เป็นเวอร์ชันใหม่นะครับของญี่ปุ่นเขาครับหน้าตาปกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นเด็กหญิงธรรมดาน่ารักน่ารักคนหนึ่งครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้วรรณกรรมเยาวชนเล่มนี้นะครับไม่ได้ถูกแปลเป็นภาษาต่างประเทศต่างๆมากกว่า20ภาษาเท่านั้นนะครับยังถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์นะครับออกฉายนะครับในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยครับได้รับความนิยมค่อนข้างมากแล้วก็จัดเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาเรียนสำหรับเด็กเยาวชนของโรงเรียนญี่ปุ่นด้วยนะครับที่ประเทศไทยเราในหลายๆมหาวิทยาลัยอย่างเช่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยนะครับในสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นของคณะมนุษยศาสตร์เนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เองก็กำหนดครับให้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาเรียนครับสำหรับนักศึกษาในสมัยหนึ่งนะครับที่ผ่านมานะครับอันนี้เป็นรูปภาพของคุณคุโรยานากิครับในวัยสาวนะครับตอนที่มาทำงานใหม่ๆนะครับแล้วก็คืออันนี้ก็คือเจ้าตัวนะครับที่เป็นรูปภาพในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับที่มีชื่อเสียงแล้วนะครับปัจจุบันก็ยังถ้าเปิดช่องทีวีญี่ปุ่นนะครับก็จะเห็นคุณคุโรยานากิเนี่ยออกทีวีอยู่นะครับในหลายๆรายการนะครับเป็นทั้งพิธีกรด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นหนังสือที่แปลมาเป็นภาษาไทยแล้วนะครับหน้าตาเล่มสมัยก่อนก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้พิมพ์ครั้งที่3นะครับก็เ
ได้รับการพิมพ์ได้รับการแปลโดยอาจารย์พุทธดีนาวาวิจิตรนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบไปเมื่อตอนต้นท่านเป็นคนที่มีคุณอุปการนะครับกับแวดวงญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทยแล้วก็การศึกษาภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยเป็นอย่างสูงนะครับท่านก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของล่ามแล้วก็การแปลนะครับโดยเฉพาะแปลวรรณกรรมเยาวชนต่างๆเนี่ยนะครับรวมไปถึงเรื่องของการสอนภาษาญี่ปุ่นแม้กระทั่งมีอยู่ยุคนึงนะครับท่านก็เคยสอนครับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับให้กับโรงเรียนวังไกลกังวลด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นที่ทำขึ้นในยุคล่าสุดเนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าเราไปหาหนังสือตดโต๊ะจังเด็กหญิงข้างหน้าต่างครับในร้านหนังสือนะครับตอนนี้นะครับก็น่าจะได้เจอนะครับเวอร์ชันที่เป็นหน้าปกแบบนี้นะครับอันนี้เป็นรูปภาพของอาจารย์พุทธดีนาวาวิจิตรนะครับอีกประโยคนึงนะครับที่ได้ที่มาจากข่าวนะครับทิ้งท้ายนิดนึงนะครับเป็นประโยคที่อย่างที่บอกไปนะครับว่าวรรณกรรมเล่มนี้ในวันที่14เดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยได้ก็เป็นข่าวใหญ่โตขึ้นมาก็คือเป็นวรรณกรรมเยาวชนที่ถูกบันทึกGuinness World Record ใช่ไหมครับแล้วก็แน่นอนครับเป็นเรื่องใหญ่ๆนะครับเพราะฉะนั้นก็มีการแถลงข่าวมีการออกข่าวแล้วคุยอานากิเองเธอก็ออกมาให้สัมภาษณ์เองด้วยนะครับก็ชื่นชมแล้วก็ยินดีนะครับกับความสำเร็จของวรรณกรรมเล่มนี้นะครับรวมไปถึงเธอก็มีข้อคิดต่างๆครับที่ถ่ายทอดผ่านสื่อนะครับต่างๆมาเดี๋ยวเราลองไปดูซิว่าเธอพูดว่ายังไงบ้างนะครับประโยคบอกว่าคุริยานากิซังวะโคเรคาราโมชิไซโคโนโมยะวะคาฮิโตนิโคโนฮอนโอยอนเดโมไรไตเดสโซชิเตะจิบุนนะคังเอคาตาโอชิเตโมอินดะโตโอโมเตโมไรไตเดสโตฮานาชิมาชิตะคำที่น่าสนใจนะครับก็เริ่มที่คำแรกนะครับย้ำชื่อของผู้ประพันธ์นะครับวรรณกรรมเยาวชนเล่มนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับคุโรยานากิครับคุโรยานากินะครับอันนี้เป็นนามสกุลนะครับชื่อของเธอคือชื่อเทสโกครับเทสโกแต่ว่าเราก็เวลาคนญี่ปุ่นเรียกชื่อครับบุรุษที่3นะครับก็หรือว่าบุรุษที่2ก็ต่างก็จะเรียกนามสกุลครับเรียกนามสกุลคุโรยานากิซันว่าครับคุณคุโรยานากิครับแล้วก็ถ้าเหลือบไปดูข้างหลังสุดนะครับคือหลังจากคุริยานากิแล้วก็มีเครื่องหมายคำพูดใช่ไหมครับยาวเลยครับเป็นเครื่องหมายคำพูดเปิดแล้วก็เครื่องหมายคำพูดปิดในเครื่องหมายคำพูดนั้นก็คือคำกล่าวของคุณคุริยานากินะครับกริยาที่อยู่ท้ายสุดของประโยคนะครับคือคำว่าโตฮานาชิมาชิตะครับโตฮานาชิมาชิตะที่แปลว่ากล่าวว่าพูดว่ากล่าวว่าพูดว่าครับคุณคุโรยานากิได้กล่าวว่าได้พูดว่ากล่าวว่าอะไรพูดว่าอะไรลองไปดูเนื้อหาที่อยู่ในภาษาญี่ปุ่นก่อนนะครับโคเรคาราโมจากนี้ต่อไปครับโคเรคาราโมครับจากนี้ต่อไปชีไซโคโนโมยะวะคาฮิโตะครับคำว่าชีไซแปลว่าเล็กๆครับโคโดโมแปลว่าเด็กครับชีไซโคโดโมก็คือเด็กเล็กๆครับยะแปลว่าและครับวะคายฮิโตะคำว่าวะคายแปลว่าหนุ่มสาวนะครับและคำว่าฮิโตะแปลว่าคนวะคายฮิโตะก็เลยแปลว่าคนหนุ่มสาวชีไซโคโนโมยะวะคายฮิโตะรวมกันนะครับก็เลยแปลว่าเด็กเล็กๆเด็กเล็กและคนหนุ่มสาวครับก็คือเด็กประถมนะครับรวมไปถึงเด็กวัยรุ่นนะครับทั่วๆไปครับยอนเดไตครับยอนเดแปลว่าอ่านครับโมไรไตแปลว่าอยากได้รับครับยนเดโมไรใต้พอมารวมกันถ้าเราแปลตรงตัวอยากได้รับการอ่านอาจจะงงนิดหน่อยถ้าแปลแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าแปลภาษาไทยก็คืออยากให้อ่านครับคุณโคโรยานากิเขาบอกว่าเขาอยากให้อ่านอยากให้ใครอ่านอยากให้เด็กเล็กๆแล้วก็คนหนุ่มสาวครับต่อจากนี้ไปก็ด้วยเช่นกันคือ40ปีมาแล้วใช่ไหมครับตอนนี้คนที่อ่านก็อาจจะโตเป็นผู้ใหญ่ไปแล้วครับแต่ว่าเด็กเล็กๆที่เพิ่งเกิดมาครับเพิ่งเติบโตมาคนหนุ่มสาวที่เพิ่งจะเติบโตมาเนี่ยนะครับบางคนก็อาจจะยังไม่เคยได้อ่านคุณโคโรยานากิบอกว่าอยากให้อ่านอยากให้เด็กเล็กๆและคนหนุ่มสาวเหล่านี้นะครับจ
จากนี้ไปก็อยากจะให้อ่านต่อไปครับแล้วก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไปแล้วก็มีเด็กรุ่นใหม่ๆมามีคนหนุ่มสาวเติบโตขึ้นมาใหม่ๆก็อยากให้คนเหล่านั้นได้อ่านต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับそしてจีอูนะคังเอคาตาโอชิเตโมอินดะโตโมเตโมไรไตเดสครับคำว่าそしてแปลว่าแล้วก็ครับเธอคุณโคเรนากิเธอพูดถึงเธอกล่าวถึงความปรารถนาของเธอนะครับว่าความปรารถนาแรกคือจากนี้ไปก็อยากจะให้หนังสือเล่มนี้เป็นวรรณกรรมที่ได้รับความสนใจจากเด็กๆแล้วก็คนหนุ่มสาวอยากให้เด็กๆเล็กๆแล้วก็คนหนุ่มสาวเนี่ยได้อ่านต่อไปเรื่อยๆครับแล้วก็อีกความปรารถนาหนึ่งเธอก็บอกว่าจิยูนะคังไงเอคาตะครับคำว่าจิยูนะคังไงเอคาตะแปลว่าอะไรครับจิยูนะแปลว่าอิสระเสรีครับคังเอคาตะแปลว่าคิดมีความคิดครับหรือวิธีคิดก็ได้ครับจิยูนะคังเอคาตะก็เลยแปลว่าคิดอย่างอิสระเสรีครับไม่ได้ติดอยู่ในกรอบนะครับหรือว่าขอบเขตที่ถูกกำหนดไว้โดยใครคนใดคนหนึ่งครับจิยูนะคังเอคาตะแปลว่าการคิดได้อย่างมีอิสระการคิดได้อย่างเสรีครับคืออย่างที่แจ้งอย่างที่เรียนไปเมื่อตอนต้นว่าเนี่ยอันนี้คือ personality คือบุคลิกของคุณคุเรนากิจริงๆครับในวัยเด็กก็คงจะก็ยิ่งด้วยความไร้เดียงสาด้วยก็คงจะยิ่งคิดจินตนาการได้เยอะมากมายแล้วก็คงจะแสดงความคิดเห็นที่ตัวเองคิดเป็นภาษาพูดออกมานะครับต่างๆมากมายซึ่งผู้ใหญ่บางคนก็อาจจะในสมัยก่อนนะครับก็อาจจะรับได้บางคนก็รับไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับผู้ใหญ่บางคนก็ชอบให้เด็กๆได้คิดตามที่ตัวเองกำหนดไว้นะครับเนื่องจากว่าก็มันก็เป็นการง่ายในการควบคุมดูแลแล้วก็การกำหนดพฤติกรรมของคนน่ะใช่ไหมครับแต่ว่าเด็กที่มีความพิเศษอย่างคุณคุเรนากิเนี่ยเธอก็มักจะตั้งคำถามอ่ะครับว่าแล้วทำไมถึงไม่เป็นอย่างนั้นล่ะทำไมถึงไม่ทำอย่างนี้ล่ะอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นลักษณะของความคิดของคนที่มีความคิดที่ไม่ถูกกำหนดครับไว้ในกรอบใดกรอบหนึ่งหรือว่าในขอบเขตใดขอบเขตหนึ่งอย่างเงี้ยเราเรียกในภาษาญี่ปุ่นก็จะเรียกว่าจิยูนะคังเอคาตะครับเป็นการคิดที่เป็นอิสระครับซึ่งในปัจจุบันนี้จะว่าไปแล้วเนี่ยทั้งสังคมไทยสังคมญี่ปุ่นเองเด็กๆนะครับวัยรุ่นนะครับหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่เองหลายๆคนเนี่ยครับพวกเราก็เติบโตมานะครับด้วยวิธีการคิดแบบเป็นอิสระครับเราไม่เชื่ออะไรง่ายๆนะครับเราโดยเฉพาะประเทศไทยเราเป็นประเทศพุทธเนี่ยนะครับเราก็ถูกสอนมาเสมอว่าทุกอย่างจะเป็นเหตุและเป็นผลครับแล้วเราก็จะไม่เชื่อในสิ่งที่ใครบอกเรามาอย่างง่ายๆนะครับมันต้องพิสูจน์มันต้องมีการวิเคราะห์สังเคราะห์นะครับแล้วก็ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนจึงจะเชื่อได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในคาถาไม่ใช่เรื่องใหม่ครับในสังคมทั้งสังคมไทยแล้วก็สังคมญี่ปุ่นครับแต่อย่างไรก็ตามคุเรนากิเธอก็ฝากนะครับเธอก็กล่าวทิ้งท้ายไว้แบบอย่างนี้ว่าจิยูนะคังเอคาตะโอชิเตโมอินดะโตโอโมเตโมไรไตคำว่าโอโมเตโมไรไตแปลว่าอยากให้คิดครับอยากให้คิดคำว่าชิเตโมอินดะครับแปลว่าสามารถทำได้พอเอามารวมกันนะครับชิเตโมอินดะโตโอโมเตโมไรไตแปลว่าอยากให้คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ทำได้ครับมันไม่ใช่เรื่องผิดมันไม่ใช่เรื่องต้องห้ามครับจิยูนะจิยูนะคังเอคาตะโอชิเตโมอินดะโตโมเตโมไรไตเดสครับอยากให้คิดอยากให้ทุกคนเด็กเล็กๆคนหนุ่มสาวเนี่ยนะครับหรือว่าคนที่ได้อ่านวรรณกรรมเล่มนี้ครับคิดว่าการคิดอย่างเป็นอิสระการคิดนอกกรอบนั้นเนี่ยเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่ทำได้นะครับไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ความผิดครับควรทำด้วยซ้ำไปครับอันนี้คือสิ่งที่คุเรนากิซังเขาฝากไว้ครับสองประเด็นนะครับก็คืออยากให้อ่านต่อไปเรื่อยๆครับสองอยากจะให้มีความคิดที่เป็นอิสระครับสามารถที่จะคิดนอกกรอบครับแล้วก็การที่จะคิดนอกกรอบได้ก็อย่างที่บอกไปว่าจะต้องวิเคราะห์สังเคราะห์นะครับแล้วก็พิจารณาด้วยตัวเองได้ครับอย่างไรก็ตามครับตรงนี้นะครับเป็นจุดหนึ่งที่อยากจะเสนอนะครับแล้วก็ชวนให้เรียนรู้ต่อไปสักนึงครับคือหลายคนหลายท่านที่อาจ
ที่นักเรียนนักศึกษาที่เรียนด้วยกันอยู่หรือว่าท่านผู้ชมที่เรียนด้วยกันอยู่เนี่ย

ครับบางคนก็อาจจะเคยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นหรือบางคนก็อาจจะยังไม่เคยไปครับหรือบางคนก็อาจจะใช้เว็บแอปพลิเคชันต่างๆนะครับในการที่จะสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสังคมญี่ปุ่นนะครับแล้วอาจจะเคยผ่านหูผ่านตาเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตของคุณโคเรนากิมาบ้างครับแต่ว่าบางคนอาจจะไม่เคยเลยไม่รู้จักเลยครับเพียงข้อความข่าวสั้นๆตรงนี้นะครับที่นำมาเสนอเนี่ยนะครับขออนุญาตขยายความนิดนึงเกรงกลัวว่าอาจจะเรียนรู้ไปแล้วก็อาจจะเข้าใจผิดไปนะครับคือคุณโคเรนากิเนี่ยเธอเป็นคนที่เป็นคนที่มีความอิสระในความคิดค่อนข้างสูงครับเป็นคนที่มีจินตนาการการแต่งเนื้อแต่งตัวการไว้ทรงผมอะไรของเธอเนี่ยจะนอกกรอบครับจะเป็นจุดเด่นเสมอครับเวลาที่คุณโคโรนากิเนี่ยไปที่ไหนก็ตามครับจะโดดเด่นด้วยความที่ไม่เป็นไปตามกรอบหรือตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้สักเท่าไหร่ครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเราพูดอย่างผิวเผินแบบนี้นะครับว่าเป็นคนที่มีความคิดนอกกรอบเป็นคนที่มีอิสระทางความคิดเราอาจจะเผลอคิดไปว่าคุณโคเรนากินั้นเป็นคนที่อาจจะไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็อาจจะถูกมองจากคนหลายๆคนครับว่าเป็นคนประหลาดหรือเป็นคนที่ไม่น่าคบไม่น่ารู้จักแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับถ้าใครที่เคยไปประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ดูรายการของคุณโคเรนากิรวมไปถึงใครที่เคยศึกษาประวัติชีวิตของคุณโคเรนากิจะทราบว่าถึงแม้ว่าเธอจะเป็นคนที่มีความคิดนอกกรอบหรือเป็นคนที่มีอิสระทางความคิดก็ตามแต่ว่าคุณโคเรนากินั้นเป็นคนที่ให้เกียรติคนอื่นมากครับเป็นคนที่สุภาพอ่อนโยนครับแล้วก็มีความถ่อมตัวค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เธอนำเสนอความคิดที่เป็นอิสระหรือความคิดที่นอกกรอบของตัวเองให้กับคนอื่นๆเนี่ยครับตั้งแต่สมัยตอนที่เป็นสาวแล้วเนี่ยครับจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ตามถึงแม้ว่าจะอายุเยอะมากก็ตามแล้วเนี่ยครับเธอจะนำเสนอด้วยความสุภาพแล้วก็ความให้เกียรติของคนอื่นเสมอครับอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับหลายคนที่มีความคิดที่เป็นอิสระครับมีความคิดที่นอกกรอบครับแต่ว่าอาจจะไม่เหมือนกับคุณโคเรนากิก็คือนำเสนอความคิดที่เป็นอิสระหรือว่านำเสนอความคิดที่เป็นที่นอกกรอบแบบนั้นเนี่ยอย่างไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ครับอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งครับที่ทำให้ทำไมคุณโคเรนากินั้นจึงอยู่ในสังคมญี่ปุ่นมีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับจากคนทุกเพศทุกวัยเนี่ยมาตลอดครับระยะเวลาหลายสิบปีเนี่ยครับอยู่ยั่งยืนยงค้างฟ้าอยู่ในวงการบันเทิงของญี่ปุ่นมาตลอดถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่มีความอิสระทางความคิดก็ตามอย่างที่เรารู้ดีว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีกรอบค่อนข้างจะเยอะมากครับถ้าเทียบกับสังคมไทยแล้วเนี่ยสังคมญี่ปุ่นนี้มีกรอบมีกฎที่ต้องปฏิบัติต้องดำเนินชีวิตตามเนี่ยนะครับที่เคร่งครัดมากกว่าสังคมไทยเยอะมากเลยคนที่มีความคิดนอกกรอบหรือคนที่มีความคิดเป็นอิสระนั้นเนี่ยนะครับถ้าอยู่ในสังคมญี่ปุ่นได้และอยู่ได้อย่างดีด้วยนะครับอยู่ได้อย่างมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับอย่างคุณโคเรนากิเนี่ยแปลว่าจะต้องมีอะไรพิเศษซึ่งความพิเศษที่ว่าเนี่ยนะครับทุกคนก็ยอมรับแล้วก็เห็นร่วมกันว่าเป็นเพราะว่าคุณโคเรนากิเป็นคนที่สุภาพและให้เกียรติคนอื่นและมีความถ่อมตัวสูงเพราะฉะนั้นการแสดงความคิดที่เป็นอิสระด้วยความรู้สึกให้เกียรติคนอื่นและถ่อมตัวนั้นเนี่ยนะครับก็เลยเป็นเรื่องไม่ยากนักสำหรับคนที่อยู่รอบตัวนะครับที่จะใกล้ชิดหรือว่าทำงานร่วมกับคุณโคเรนากิได้ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ฝากไว้สำหรับเด็กเล็กๆแล้วก็คนหนุ่มสาวนะครับที่จะเติบโตไปในภายภาคหน้านะครับแนะนำให้อ่านหนังสือวรรณกรรมเล่มนี้จริงๆนะครับจะได้เรียนรู้จักนะครับถึงความคิดแบบมีอิสระนะครับแล้วก็การคิดนอกกรอบนะครับรวมไปถึงอัตชีวประวัติของคุณโคเรนากินะครับตั้งแต่วัยเด็กมาจนกระทั่งถึงวัยทำงานเลยทีเดียวนะครับก็เป็นวรรณกรรมเยาวชนอีกเล่มหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนำให้กับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการได้ลองหาอ่านดูครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระนะครับของรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นจากข่าวในวันนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับข่าวในวันนี้นะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับวรรณกรรมเยาวชนหลายๆคนนะครับที่เรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับก็คงจะเป็นนักอ่านครับโดยมากแล้วคนที่มาเรียนภาษาก็จะชอบอ่านชอบเขียนใช่ไหมครับหลายคนก็คงแล้วมาเรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็คงจะชอบอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นหรือไม่ก็นวนิยายหรือวรรณกรรมญี่ปุ่นในหลายๆรูปแบบหลายๆท่านคงเคยผ่านตานะครับตัวจางหนูน้อยเด็กหญิงข้างหน้าต่างไปแล้วเราเคยอ่านแล้วด้วยซ้ำไปสำหรับคนที่ยังไม่เคยอ่านลองหามาอ่านดูแล้วก็ถ้า

พบประเด็นไหนที่น่าสนใจในวรรณกรรมแล้วก็อยากจะคุยแล้วไม่มีใครคุยด้วยก็สามารถที่จะติดต่อนะครับพูดคุยกันกับทางรายการนะครับผ่านทางอีเมลที่จะให้ไว้ทางท้ายรายการด้วยนะครับสำหรับวันนี้รายการต้องขอลาไปก่อนนะครับกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้วงการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polim ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาล

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

ิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย

0: ก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและวันหยุดเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเลเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในรับบุบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศ นะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดิจิทัลอินดีเอเริ่มต้นธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับอาจารย์กุ้งในตอนที่6นะคะโมบายแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจในพาร์ทที่2แล้วตอนที่5หัวข้อโมบายแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจในพาร์ทที่1อาจารย์กุ้งก็ได้พูดถึงทฤษฎีนะคะในเรื่องของโมบายแอปพลิเคชันประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการนะคะสำหรับผู้บริโภคอย่างเรานะคะว่าได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างส่วนในตอนที่6ก็จะพาให้มารู้จักกับ Figma สำหรับออกแบบ UX UI นั่นเองนะคะก่อนที่เราจะทำการออกแบบหรือพัฒนาสิ่งใดๆก็ตามนะคะการออกแบบจะทำให้เราเห็นภาพกว้างของสิ่งที่เราจะลงมือทำการพัฒนาแอปพลิเคชันเนี่ยถ้าเราไม่มีทิศทางเราก็จะทำให้เราไม่สามารถปิดงานได้ตามที่เรากำหนดนะคะเพราะฉะนั้นเครื่องมือตัวหนึ่งที่ทุกท่านควรจะรู้จักก็คือ Figma นั่นเอง Figma คือเครื่องมือสำหรับการออกแบบกราฟิกสวยงามนะคะและออกแบบ UX UI ทำงานบนไหนวันนี้หลายๆแพลตฟอร์มทำงานบนคลาวด์นะคะซะส่วนใหญ่เลย Canva ก็ทำงานบนคลาวด์เช่นเดียวกันก็คือไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมลงที่เครื่องคอมพิวเตอร์นะคะก็คือใช้งานแบบเรียลไทม์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้เลยนะคะอันนี้คือลักษณะของการทำงานบนคลาวด์ Figma ได้รับความนิยมในกลุ่มดีไซเนอร์เนื่องจากมีฟังก์ชันที่มีให้เลือกมากมายสวยงามในระดับมืออาชีพเลยนะคะทีนี้ตะกี้อาจารย์กุ้งบอกว่าวันนี้เราจะมารู้จัก Figma สำหรับออกแบบ UX UI ใช่ไหมคะ UX UI ได้พูดไปในตอนที่5แล้วแต่ว่าเพื่อเป็นการทบทวนสำหรับคนที่อาจจะเพิ่งมาดูในตอนที่6นะคะก็ยังงงว่าแล้ว UX UI คืออะไร UX UI เป็นคำที่ใช้กันบ่อยได้ยินบ่อยนะคะบางคนเดี๋ยวออกแบบ UX ออกแบบ UI ถ้าในสายงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะรู้ความหมายแต่ถ้าคนที่ไม่ได้อยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องก็จะงงนิดหน่อยว่าเอ๊ะแล้วคืออะไรกันเนาะนะคะ UX UI เป็นคำที่ใช้พูดถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับดิจิทัลนะคะเช่นเว็บไซต์ออกแบบเว็บไซต์ก็จะต้องมีในส่วนของดีไซน์ใช่ไหมคะออกแบบแอปพลิเคชันต่างๆออกแบบซอฟต์แวร์โดยคำว่า UX กับ UI เนี่ยความหมายต่างกันแต่ว่าจะได้ยินคู่กันบ่อยๆ

นะคะเพราะว่าเป็นคำที่เกี่ยวข้องกันนั่นเอง UX ย่อมาจาก User Experience แปลเป็นภาษาไทยว่าประสบการณ์ของผู้ใช้แล้วการออกแบบกับประสบการณ์ของผู้ใช้เกี่ยวข้องกันอย่างไร UX ก็คือการออกแบบนะคะที่จัดการประสบการณ์ของผู้ใช้เรากำลังจะออกแบบแอปพลิเคชันโมบายแอปพลิเคชันใช่ไหมคะเราก็ต้องโฟกัสที่โมบายแอปพลิเคชันหรือแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาเนี่ยให้ใครใช้เช่นให้เจ้าของร้านใช้เจ้าของร้านอาหารให้ไรเดอร์ให้ลูกค้าใช้เนี่ยเราก็ต้องโฟกัสในกลุ่มของผู้ที่จะมาใช้งานโมบายแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมาเพราะฉะนั้น UX การออกแบบและจัดการประสบการณ์ของผู้ใช้เพื่อให้การใช้งานซอฟต์แวร์เป็นไปอย่างราบรื่นสะดวกและตรงตามความต้องการของผู้ใช้นะคะโฟกัสคำว่าของผู้ใช้งานแอปนะถ้าใครไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องไปเก็บข้อมูลหรือไปสัมภาษณ์เขานะคะเพราะว่าทำออกมาแล้วเขาก็ไม่ได้ใช้เนาะเป้าหมายของ UX ก็คือทำให้ผู้ใช้รู้สึกดีเมื่อได้ใช้ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันหรือผลิตภัณฑ์ก็แล้วแต่ลดความสับสนทำให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะสร้าง User Journal นะคะก็คือประสบการณ์การใช้งานที่ตอบโจทย์เป้าหมายผู้ใช้นะคะเช่นกดที่ปุ่มซื้อหรือว่า buy now หรือ order now ก็ได้นะคะแล้วแต่จะออกแบบว่าในหน้าแอปพลิเคชันนี้ในหน้าเว็บไซต์นี้ถ้าจะให้ลูกค้ากดปุ่มสั่งซื้อเนี่ยเขาจะกดที่ปุ่มชื่ออะไรนะคะพอกดปุ๊บแล้วก็จะไปหน้าไหนก็คือระบบจะนำไปสู่หน้าขั้นตอนการชำระเงินนั่นเองอันนี้ก็คือภาพรวมตัวอย่างของคำว่า user experience นะคะหรือว่า UX ส่วน UI ซีขวามือ UI ย่อมาจาก user interface นะคะภาษาไทยแปลว่าส่วนต่อประสานของผู้ใช้ UI หมายถึงการออกแบบหน้าตาของผลิตภัณฑ์หรือระบบที่ผู้ใช้งานมองเห็นนะคะมองเห็นแล้วก็โต้ตอบโต้ตอบอาจจะเป็นการถ้าผ่านโมบายแอปพลิเคชันก็คือผ่านการทัชสกรีนกดจิ้มสัมผัสนะคะผ่านปุ่มผ่านไอคอนผ่านเมนูนะคะเช่นปุ่มไอคอนเมนูหรือว่าในส่วนของความสวยงามของรูปแบบฟอนต์สีสันการออกแบบการดีไซน์นะคะก็คือเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ก็คือเราจะเรียกว่า UI นะคะเว็บจะสวยหรือไม่สวยแอปพลิเคชันจะสวยหรือไม่สวยก็เป็นพาร์ทของ UI นะคะที่จะต้องออกแบบมาถ้าเปรียบเทียบก็อาจารย์กุ้งยกตัวอย่าง UI เหมือนหน้าร้านเนี่ยที่ลูกค้าผู้ใช้งานมองเห็นมองเห็นจับต้องสัมผัสได้ส่วน UX ประสบการณ์ของผู้ใช้เนี่ยก็จะเป็นในพวกของฟังก์ชันคุณสมบัติของเว็บไซต์ของแอปพลิเคชันที่พัฒนาก็จะเป็นในส่วนของเหมือนหลังร้านระบบบริหารจัดการถ้าเปรียบเทียบเปรียบเลยนะคะเป้าหมายของ UX ก็คือทำให้หน้าตาของผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยมีความสวยงามแล้วก็สอดคล้องกับแบรนด์ธุรกิจหรือว่าสิ่งที่ต้องการจะพัฒนาให้ตรงกับธีมก็ได้แต่ว่าถ้าท่านผู้ประกอบการทำธุรกิจก็คือในส่วนของเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นมาใช่ไหมคะแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยก็ควรจะไปในทิศทางเดียวกันกับแบรนด์นะคะจะได้ดูว่าเป็นการคุมธีมมีโทนนะคะเวลาออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์หรืออะไรที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็พยายามเลือกโทนสีที่ไปในทิศทางเดียวกันนะคะให้มีความคล้ายคลึงกันสร้างความเข้าใจในส่วนประกอบต่างๆเช่นปุ่มเมนูไอคอนต่างๆเนี่ยก็ต้องมีความชัดเจนว่าใช้ทำอะไรนะคะอย่าออกแบบมาแล้วทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะต้องใช้งานน่ะเกิดความสับสนนะคะให้ผู้ใช้งานสามารถโต้ตอบกับระบบได้อย่างราบรื่นและไม่มีข้อผิดพลาดอันนี้คือในส่วนความหมายของ UX กับ UI ที่อาจารย์กุ้งทวนให้ในบทที่6นี้นะคะตัวอย่าง UX ก็คือออกแบบขั้นตอนการซื้อสินค้าออนไลน์โดยให้ผู้ใช้เลือกสินค้าในตะกร้า

ขั้นตอนต่อไปก็คืออะไรคลิกเลือกสินค้าในตะกร้าเวลาจะซื้อใช่ไหมคะบางทีบางคนใส่ตะกร้าไว้ก่อนยังไม่ซื้ออันนั้นก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าซื้อจริงล่ะก็คือคลิกใส่ตะกร้าเสร็จแล้วก็ต้องมีการกรอกที่อยู่แล้วก็ชําระเงินอันนี้ก็คือการออกแบบลําดับขั้นตอนเหมือนฟังก์ชันหลังบ้านนะคะของตัวซอฟต์แวร์ระบบแอปพลิเคชันต่างๆนะคะว่าจากขั้นตอนนี้แล้วไปถ้ายูเซอร์คลิกที่ปุ่มนี้แล้วจะสู่โปรเซสหรือขั้นตอนใดต่อไปนะคะอันนี้คือส่วนของ UX ส่วน UI การออกแบบปุ่มชําระเงินเนี่ยควรจะให้เด่นชัดถ้าเราเห็นบ่อยๆก็จะปุ่มเป็นสีแดงหรือตัวหนังสือสีแดงอย่างเงี้ยค่ะมีสีที่ดึงดูดแล้วก็ใช้ไอคอนที่เป็นมาตรฐานเข้าใจง่ายอย่าคิดเองออกแบบเองในสิ่งที่นักออกแบบชอบหรือพึงพอใจแต่นักออกแบบหรือผู้พัฒนาเนี่ยควรจะไปดูตัวอย่างนะคะที่ระบบหรือแอปพลิเคชันทั่วไปเนี่ยเขาใช้ปุ่มที่เป็นมาตรฐานเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันสัญลักษณ์ก็จะคล้ายๆกันนะคะเพื่อที่ป้องกันความสับสนเพราะว่าผู้บริโภคหรือยูเซอร์ที่มาใช้เนี่ยเขาก็จะคุ้นเคยนะคะจากเว็บหรือแอปพลิเคชันอื่นๆที่เขาเคยใช้สรุป UX และ UI ทั้งสองส่วนเป็นสองส่วนที่สำคัญที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการมีประสิทธิภาพน่าใช้และสร้างความพึงพอใจให้ผู้ใช้งานได้มากที่สุดอันนี้ก็คืออาจารย์กุ้งพูดถึงในพาร์ทของ UX UI ทุกคนอาจจะงงว่าแล้วเกี่ยวอะไรกับ Figma เรารู้แล้วว่าอ้อก่อนที่จะไปพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันออกมาเนี่ยถ้าเราไม่มีกรอบทิศทางสำหรับออกแบบพัฒนาเนี่ยเราไปทำเลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เราอาจจะทำแบบไม่มีทิศทางเพราะฉะนั้นเราต้องออกแบบแต่ละหน้าจอของแอปพลิเคชันก่อนนะคะว่าหน้าจอที่1จะประกอบไปด้วยขั้นตอนอะไรรูปภาพอะไรเช่นหน้าล็อกอินหรือจะมีรูปสินค้าเลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นกระบวนการของการออกแบบทีนี้การออกแบบมีซอฟต์แวร์หลายชนิดนะคะซอฟต์แวร์หลายชนิดหลายตัวแต่อย่างที่เล่าว่าอาจารย์กุ้งจะพาให้ทุกคนมารู้จักกับ Figma บางคนอาจจะเคยใช้แล้วนะคะแต่ถ้าใครยังไม่เคยใช้เนี่ยควรจะมารู้จักแล้วก็มาใช้งานเพราะว่าคุณสมบัติเด่นของเขาคือ1ทํางานแบบเรียลไทม์เลยนะคะหมายความว่าก็ปกติแล้วถ้าทํางานเนี่ยก็จะเป็นงานมากกว่า1คนเนาะเป็นทีมเป็นกลุ่มนะคะงานที่มากกว่า1คนเนี่ยก็ควรจะเลือกซอฟต์แวร์ที่สามารถเข้ามาทำงานในเวลาเดียวกันได้แก้ไขไฟล์พร้อมๆกันได้เพราะว่าจะได้แบ่งกันทำนะคะก็คือเป็นซอฟต์แวร์ที่มีคุณลักษณะเด่นที่ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมลงที่เครื่องคอมพิวเตอร์ก็คือใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ได้เลยนะคะหรือว่าใช้งานผ่านแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการก็ได้นะคะตรงนี้รองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ผู้ใช้งานหลายคนแก้ไขไฟล์เดียวกันในเวลาเดียวกันได้นะคะมีฟีเจอร์คอมเมนต์ช่วยให้การสื่อสารในทีมง่ายขึ้นนะคะแต่ที่อาจารย์กุ้งเห็นความว้าวของ Figma เลยก็คือมีปลั๊กอินหรือว่าเทมเพลตที่ให้เลือกสำหรับคนที่ออกแบบไม่ค่อยเก่งแล้วต้องการลดเวลาการออกแบบให้สั้นลงนะคะก็ไปเลือกเอาเทมเพลตต่างๆที่เขามีให้เนี่ยเอามาปรับใช้กับงานออกแบบของตัวเองได้นะคะตรงนี้ก็คือความว้าวมากๆเลยคุณสมบัติเด่นอันที่2ก็คือการออกแบบ UX UI มีเครื่องมือครบถ้วนเลยสำหรับการออกแบบเช่นการวาดรูปทรงนะคะการใส่ข้อความการสร้างโปรโตไทป์นะคะก็คือเราจะเห็นตัวอย่างในหน้าเสมือนโมบายแอปพลิเคชันเลยว่าถ้าสมมุติว่าลูกค้าดูผ่านโมบายหน้าตาโทรศัพท์เนี่ยเขาจะเห็นหน้าแอปพลิเคชันอย่างไรนะคะก็คือมีแบบจำลองเลยนะคะรองรับการทำงานแบบออโต้เลย์เอาท์ช่วยจัดระเบียบองค์ประกอบต่างๆได้อย่างเป็นระบบอันนี้คือคุณสมบัติเด่นของ Figma นะคะต่อไปคือ Figma แชร์ไฟล์ง่ายทุกไฟล์ถูกจัดเก็บไว้บนคลาวด์ใช่ไหมคะสามารถแชร์ลิงก์ให้ทีมหรือว่าผู้ร่วมงานดูหรือว่าหัวหน้างานดูต้องการดูว่าออกแบบถึงไหนแล้วก็คือแชร์ไฟล์ให้เขาดูได้ทันทีเลยนะคะไม่ต้องดาวน์โหลดไฟล์หรือว่าส่งอีเมลก็คือส่งเป็นลิงก์ให้
ต่อไปคือปักอินและการปรับแต่งตะกี้ที่อาจารย์กุ้งพูดไปถึงความว้าวของเขาเนาะก็คือฟิกมาเนี่ยรองรับการเพิ่มปักอินเช่นเครื่องมือช่วยสร้างไอคอนรูปภาพจำลองหรือการวิเคราะห์ดีไซน์สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่นๆได้อย่างหลากหลายเลยนะคะตรงนี้จะถามว่าไม่เชื่อมได้ไหมใช้ Figma อย่างเดียวได้ไหมได้นะคะในหลักสูตรของเทอมนี้อาจารย์กุ้งก็พาไปรู้จัก Figma ก่อนส่วนในเรื่องของการเชื่อมต่อเครื่องมือต่างๆเนี่ยเราสามารถไปพัฒนาในต่อๆไปได้นะคะคุณสมบัติเด่นมีอะไรอีกการทำโปรโตไทป์ก็คือสามารถสร้างการเชื่อมต่อระหว่างหน้านะคะหน้าหรือเพจหรือองค์ประกอบต่างๆเพื่อดูการทำงานจริงเช่นคลิกปุ่มแล้วเปลี่ยนไปที่หน้าไหนนะคะหน้าต่อไปคือหน้าอะไรรองรับการทดสอบ UX UI โดยไม่ต้องเขียนโค้ดอันนี้ก็คือความว้าวของ Figma นั่นเอง Figma เหมาะกับใครหมายถึงว่าตัวเครื่องมือนะคะเครื่องมือเครื่องนี้ใครที่ใช้ได้บ้าง 1. นักออกแบบ UX UI นะคะอันนี้คือบริษัทเอกชนก็ใช้กันนะคะ 2. ทีมพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน 3. นักออกแบบกราฟิกที่ทำงานในโปรเจกต์ที่ต้องการการทำงานร่วมกันนะคะคือเข้ามาทำงานในเวลาเดียวกันเรียลไทม์แก้ไขพร้อมๆกันได้ผู้ที่ต้องการเครื่องมือที่ใช้งานได้ทุกที่ผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะก็ให้ลองใช้ Figma ดูสรุป Figma เป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์สำหรับนักออกแบบที่ต้องการการทำงานอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและร่วมมือกันกับทีมงานได้ง่ายในยุคดิจิทัลนะคะอันนี้ก็คือคุณสมบัติของ Figma เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะเรียกใช้ Figma ยังไงบ้างนะคะให้ทุกคนเข้า Google เนาะแล้วก็เซิร์ชคำว่า FIGMA นะคะ Figma เข้า Google เดี๋ยวอาจารย์กุ้งแบ็คไป Google ก่อน Google พิมพ์คำว่า Figma FIGMA นะคะนี่ FIGMA กด Enter เลยสัญลักษณ์โลโก้นะคะเป็นวงกลมมีสีแบบที่เห็นนะคะตรงนี้ก็คือ Figma หรือว่า www.figma.com นะคะคลิกที่ลิงก์ที่เห็นได้เลยคลิกพอดีอาจารย์กุ้งยังไม่ได้ล็อกอินนะคะนึกว่าล็อกอินค้างไว้นี่คือหน้าแรกของ Figma นะคะก็จะโชว์ตัวอย่างเลยอย่างในการทำงานจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะสามารถแทรกรูปภาพได้นะคะแทรกใส่รูปภาพได้นะคะเพิ่มข้อความตัวหนังสือตัวเลขได้หมดเลยนะคะแล้วก็สามารถเลือกหน้าที่แสดงผลนะคะเป็นโทรศัพท์รุ่นต่างๆได้ทีนี้ให้เราสมัครใช้งานนะคะสมัครใช้งานพอดีอาจารย์กุ้งเคยสมัครไว้แล้วก็ขออนุญาตล็อกอินเลยใครที่ยังไม่ได้สมัครก็คือกรอกข้อมูลสมัครแล้วก็ล็อกอินด้วยอีเมลใช้อีเมลไหนให้ยึดอีเมลนั้นตลอดนะคะเพราะว่างานจะอยู่ภายใต้อีเมลที่เราล็อกอินนั่นเองเมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วนะคะถ้าท่านใดยังไม่เคยใช้งานเลยตรงส่วนที่โชว์ที่หน้าจอตัวนี้ก็จะไม่มีนะคะพอดีอาจารย์กุ้งใช้งานมานานมากๆหลายปีมากๆแล้วนะคะก็คือจะมีข้อมูลเดิมนะคะที่เราเคยเข้าไปดูปกติแล้วให้นักศึกษาทำงานแล้วก็ส่งลิงก์ให้ตรวจงานใช่ไหมคะลิงก์ที่เรากดเข้าไปดูเนี่ยก็จะถูกบันทึกไว้ว่าเราเคยเข้าไปดูอะไรมาบ้างอันนี้ก็คือเป็นผลงานนักศึกษานะคะที่ในรายวิชาเนาะ Mobile Application นะคะที่เขาต้องทำการออกแบบก็คืออาจารย์กุ้งก็พาใช้ Figma นี่แหละเนี่ยค่ะก็คืองานของ
เด็กๆก็ยังอยู่ในคลังข้อมูลนะคะที่เคยเข้าไปดูนะคะทุกคนเห็นแล้วก็คิดว่ามันต้องยากแน่ๆเลยใช้งานไม่ยากเลยนะคะก็คือถ้า

ิดใครมีทักษะการใช้ Canva มาบ้างนะคะก็จะใช้งาน Figma ได้อย่างไม่ยากเพราะว่ามีความคล้ายกันในมุมของอาจารย์กุ้งเนาะ Canva ก็มีเทมเพลตให้เลือกมากมายนะคะหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นเทมเพลตเลยคล้ายๆกัน Figma ก็มีปลั๊กอินนะคะมีเทมเพลตให้เลือกนะคะซึ่งเยอะมากมายมหาศาลเพียงพอที่ให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและดูมีความเป็นมืออาชีพนะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูหน้าตาก่อนนะคะหน้าตาล็อกอินเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีข้อมูลของเราปรากฏที่ Account ด้านบนซ้ายมือที่อาจารย์กุ้งกำลังคลิกอยู่นะคะแล้วก็จะมีลักษณะของธีมธีมก็คือหน้าตา Figma นะคะที่เรากำลังใช้งานอยู่นะคะเราต้องการโทนไหนนะคะโทนสว่างโทนมืดนะคะเราก็สามารถปรับได้ตามที่เราชอบเลยนะคะสังเกตว่าวันนี้หลายๆโปรแกรมนะคะที่เข้าไปใช้งานไม่ว่าจะเป็น AI ที่เป็น ChatGPT หรือว่า Gemini ก็จะมีการให้ปรับธีมได้นะคะก็คือคล้ายๆกันนะคะแบบนี้แล้วก็มีในส่วนของ setting นะคะ setting ก็เป็นการตั้งค่าบัญชี community notify security นะคะการใช้งานในเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะคะก็คืออาจารย์กุ้งคลิกที่ account นะคะ account ตรงนี้ theme setting นะคะแล้วก็ get desktop app ต่างๆอันนี้คือเรากดเข้ามาดูแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปตั้งค่าอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปใช้งานในส่วนของ Figma สำหรับสร้างแล้วก็จะมี Log Out แต่ถ้าเราใช้งานอยู่ที่บ้านเราเครื่องประจำก็ไม่จำเป็นต้อง Log Out ก็ได้เผื่อเข้ามาใช้งานอีกก็ไม่ต้อง Log In แต่ถ้าเราไปใช้งานในเครื่องสาธารณะใช่ไหมคะที่เราไม่ได้ใช้ประจำเช่นในร้านอินเทอร์เน็ตหรือที่ทำงานนะคะที่อาจจะไม่ได้นั่งประจำอย่างเงี้ยค่ะก็ล็อกเอาด้วยทุกครั้งนะคะทีนี้อาจารย์กุ้งเปลี่ยนเป็นโทนขาวด้วยเนาะโอเคโทนขาวสบายตาทีนี้การใช้งานนะคะซ้ายมือเนี่ยก็คือจะเป็นแท็บคำสั่งเมนูคำสั่งนะคะแล้วก็จะมาในส่วนของ new design file new fix jamboard นะคะ new slide deck แล้วก็ import หลักๆเราจะใช้สีฟ้านะคะที่อาจารย์กุ้งเอามาวนไว้ก็คือ new design file นะคะ design and prototype เราจะ design UX UI ใช่ไหมที่เห็นตัวอย่างที่โชว์มาทั้งหมดเนี่ยก็ต้องเลือกประเภทที่เป็นสีฟ้าที่ชี้ให้นะคะก็คือ design and prototype นะส่วนอันอื่นๆนะคะเราใช้ในส่วนของส่วนสีฟ้านะคะในการเรียนการสอนในเทอมนี้ของพวกเราเนาะเสร็จแล้วเรากดที่ New Design File นะคะ New Design File ก็จะเข้ามาสู่หน้าพื้นที่การทำงานตรงนี้ได้ละหน้าพื้นที่การทำงานนะคะอันไตเติลคือชื่อที่โปรแกรมตั้งมาให้โดยอัตโนมัติเราสามารถคลิกและตั้งชื่อใหม่ได้นะคะเช่นสมมตินะคะอันนี้ต้องการตั้งชื่ออะไรก็คลิกและพิมพ์นะคะคำแนะนำคือตั้งชื่อให้สัมพันธ์กับงานที่ทำนะคะจะได้ไม่สับสนเนาะยกตัวอย่างนะคะสำหรับฝึกทำจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะคะ

เสร็จแล้วมองไล่ลงมานะคะจะมีไฟล์มี Access นะคะเราจะทำงานอยู่ที่ในส่วนของไฟล์เสมอนะคะแล้วก็จะมีเพจประกอบด้วยเพจหนึ่งแล้วก็ Layout นะคะเพจคือพื้นที่ที่เรากำลังจะทำงานนะคะทีนี้เราต้องสร้างเฟรมนะคะสำหรับทำงานก่อนมาดูเครื่องมือด้านล่างนะคะแต่ก่อนเนี่ยถ้าเป็นแรกๆเนี่ยเครื่องมือจะไม่ได้อยู่ด้านล่าง

อ๋อก็คือใช้มาหลายปีที่แล้วหลายปีเลยอะค่ะย้อนไป5-6-7 ปีทีนี้ในส่วนของโปรแกรมเขาก็จะมีการอัปเดตนะคะตอนนี้เครื่องมือใช้งานจะอยู่ด้านล่างตอนนี้เรายังทำอะไรไม่ได้นะคะเราต้องขั้นตอนแรกพอเข้าฟิกมามาเราก็ต้องคลิกที่ดรอปดาวน์นะคะสามเหลี่ยมเล็กที่อาจารย์กุ้งคลิกอยู่นะคะเสร็จแล้วเราก็เลือกเฟรมเลือกคำสั่งเฟรมพอเลือกเฟรมเสร็จแล้วสังเกตว่าขวามือจะมีขนาดโมบายขึ้นมาให้เราเลือกนะคะประกอบด้วยยกตัวอย่างมี Android Compact Android Medium iPhone 16 16 Pro ลองคลิกดูได้ลองคลิกดูได้นะคะพอคลิกปุ๊บก็คือการเลือกทันทีเลยทุกคนบอกว่ายังไม่ได้ตั้งใจเลือกเลยเลือกแล้วนะคะเลือกทันทีเลยขออภัยสมมติว่าใครมือลั่นเหมือนอาจารย์กุ้งไปคลิกอะไรก็แล้วแต่กลับมาหน้านี้สังเกตว่างานที่ตั้งชื่อไว้เมื่อสักครู่ยังอยู่นะคะก็คลิกเข้าไปคลิกกลับเข้าไปอันนี้คือคุณสมบัติของโปรแกรมด้วยเนาะก็ไม่ต้องตกใจว่าจะไฟล์จะหายไปไหนนะคะให้ท่านเลือกขนาดนะคะหรือรูปแบบโมบายนะคะที่ท่านต้องการเนาะแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่ามือลั่นเหมือนอาจารย์กุ้งตะกี้คือกดแค่กดดูเองกดปุ๊บอ่ะเลือกให้เลยเหรอแต่ว่ายังไม่ใช่ยังไม่ได้อยากได้ iPhone 16 Pro ยกตัวอย่างนะคะขนาดเราก็ทำยังไงถ้าใครค้างอยู่ที่ดีไซน์ก็จะหาไม่เจอแน่นอนเรามากดที่โปรโตไทป์นะคะโปรโตไทป์แล้วเราก็ในช่องโปรโตไทป์เซตติ้งนะคะกดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งคลิกเข้าไปแล้วก็ไปเลือกใหม่ว่าต้องการแอปพลิเคชันที่จะพัฒนาเนี่ยต้องการหลักๆแล้วอ่ะอยากจะเห็นการแสดงผลในหน้าจออุปกรณ์อะไรนะคะทีนี้เวลาอาจารย์กุ้งสอนเด็กๆอาจารย์กุ้งก็จะบอกว่าครูเลือกอันที่ไซส์ใหญ่ๆหน่อยนะลูกก็คือพื้นที่ให้มีพื้นที่เยอะๆหน่อยนะคะเพราะว่าจะได้มองเห็นชัดๆนะคะถ้าใหญ่สุดเนาะใหญ่สุด16 Pro Max เนาะก็เป็น440คูณ956นะคะจนกุ้งเปลี่ยนเป็น16 Pro Max 10ตรงนี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนเราตั้งค่าเราเลือกครั้งเดียวนะคะทุกหน้าจะต้องมีขนาดเท่ากันหรืออาจจะเป็นอุปกรณ์ขนาดอื่นก็ได้นะคะเอา16 Pro Max โอเคอ๋ออาจารย์กุ้งเอาใหม่ขออภัยจริงๆเมื่อสักครู่นี้คืออาจารย์กุ้งต้องการจะแก้ไขในส่วนของพื้นที่ทำงานตรงนี้ใช่ไหมคะที่เราคลิกผิดใช่ไหมคลิกโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะอาจารย์กุ้งก็ไปกดดูว่าจะเปลี่ยนตรงไหนเมื่อตะกี้อาจารย์กุ้งไม่ได้คลิกพื้นที่ทำงานใช่ไหมคะอาจารย์กุ้งอย่างนี้ไม่มีกรอบสีฟ้าขึ้นพื้นที่ทำงานถ้าไม่มีกรอบสีฟ้าขึ้นนะคะแล้วมาเลือกโปรโตไทป์เนี่ยก็เหมือนการเลือกกดดูเฉยๆกดดูนะคะแต่ถ้าเราจะแก้ไขพื้นที่ที่เราเลือกผิดนะขั้นตอนที่1นะคะ1คลิกพื้นที่ที่ต้องการเปลี่ยนขนาดนะคะ2มาที่ดีไซน์ขวามือตรงนี้นะ3มาที่เฟรมมาที่เฟรม4เลือกขนาดใหม่อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเครื่องมือที่ใช้งานนะคะในเบื้องต้นด้านล่างนะด้านล่างก็จะมีลูกศรนะคะลูกศรก็คือคลิกที่สามเหลี่ยมข้างๆรูปลูกศรนะคะจะมีคำสั่งให้เลือกอีกก็คือย้ายก็คือ move นะคะ move คือย้าย hand tool คือจับที่พื้นที่ทำงานแล้วก็ขยับทางหน้าจอเลยแล้วก็สเกลนะคะหรือจะกดที่ช็อตคัทก็ได้ตัว V ตัว H ตัว K นะคะถามว่าใช้อะไรบ่อยใช้รูปลูกศรใช้ move บ่อยนะคะก็คือค้าง

ไปที่ move ก็ได้นะคะหรือว่า hand tool hand tool คืออันนี้พอคลิกปุ๊บจะเป็นรูปมือคลิกแล้วเลื่อนทั้งหน้าเลยอย่างนี้เลื่อนดูแต่ถ้าขยับหรือเลื่อนเป็นชิ้นให้เราเลือก move นะคะสัญลักษณ์จะเปลี่ยนแล้วเห็นไหมอาจารย์กุ้งเลือก move นะย้ายสัญลักษณ์ก็จะเป็นลูกศรหัวลูกศรสีดำนะคะอันที่2คือสร้างพื้นที่ใช่ไหมคะขั้นตอนแรกเราเลือกเฟรมใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเซกชันมีสไลด์ที่ใช้ไว้ไหวคือเฟรมนะคะถัดไปคลิกที่สามเหลี่ยมนะคะจะมีสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเส้นลูกศรวงกลมสามเหลี่ยมดาวแล้วก็ image หมายความว่าเอารูปภาพใส่เข้ามานะคะในหน้าในแต่ละหน้าของแอปพลิเคชันที่จะพัฒนานะคะตอนที่6นี้อาจารย์กุ้งน่าจะได้พาใช้พื้นฐานก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวตอนที่7ก็คือใช้ในส่วนของปลั๊กอินใช้พื้นฐานคือแนะนำในส่วนของ Figma แล้วก็การใช้เช่นอ่ะสมมติสี่เหลี่ยมเนาะเราก็คลิกกดเมาส์ค้างลากขยายปล่อยอย่างนี้นะคะอย่างนี้วงกลมก็คือกดเมาส์ค้างลากขยายแล้วก็ปล่อยเมาส์อะไรอีกเดี๋ยวทำพื้นฐานให้ใช้งานเบื้องต้นให้ได้ก่อนนะคะใช้งานไม่ยากเลยง่ายมากๆขยับถ้าจะขยับลูกศรดำอันนี้ค้างอยู่ที่ลูกศรอยู่แล้วเนาะก็คือ move นะคะกดเมาส์ค้างคลิกกดเมาส์ค้างขยับสังเกตว่าถ้าเราคลิกวัตถุชิ้นไหนอยู่นะคะวัตถุชิ้นนั้นเนี่ยจะมีขอบสีฟ้าๆขึ้นมาคือ active ขึ้นมาให้รู้ว่าตอนนี้คลิกส่วนนี้อยู่นะนะคะตอนนี้คลิกส่วนนี้อยู่นะนะคะเปลี่ยนสีได้ไหมเปลี่ยนสีได้นะคะก็คือคลิกที่วัตถุที่ต้องการจะเปลี่ยนสีแล้วก็มามองซีขวามือนะคะขวามืออยู่ที่ส่วนไหนอยู่ที่ดีไซน์ดีไซน์คือออกแบบใช่ไหมคะแล้วก็เลื่อนลงมาเราจะเห็นคำว่า fill FILL นะคะอันนี้ตัวอย่างใครดูอยู่ลองทำก่อนนะคะใช้งานง่ายมากๆเลยทุกคนบอกว่าทำไมยังดูไม่สวยเหมือนที่เห็นตัวอย่างเลยอันนั้นเป็นในส่วนของปลั๊กอินนะคะปลั๊กอินน่าจะได้พาใช้ตอนที่7นะตอนนี้มาใช้งาน Figma เบื้องต้นให้ได้ก่อนนะคะนี่ย่อขยายแบบนี้สัญลักษณ์รูปทรงคณิตศาสตร์ใช้ทำอะไรได้บ้างถ้าในมุมของการออกแบบเช่นออกแบบปุ่มใช่ไหมคะปุ่มล็อกอินหน้าล็อกอินนะคะสมมติว่าอันนี้เป็นสมมติเป็นปุ่มล็อกอินปุ่มมันเป็นยังไง Copy ได้ไหม Ctrl C Ctrl V Copy ได้นะคะล็อกอินล็อกเอาท์อันนี้เป็นสมมติว่ากรอก text ตัวหนังสือใช่ไหมคะปรับสีโอเคใส่สีเส้นสีเส้นก็คืออยู่ติดกันเลยถ้าตะกี้มองยังไม่เห็นก็คือเขาซ่อนเขาพับอยู่อย่างนี้นะคะเราก็คลิกที่ stroke นะ STROKE นะคะตรงนี้คือเส้นใครมีพื้นฐานพวก Photoshop Illustrator มานะคะก็จะคล้ายๆกันนะคะตรงนี้ใช้งานไม่ยากนะคะก็คือใส่สีเส้น

มีทำให้โป่งได้ด้วยนะคะก็มาปรับค่าตรงนี้ที่อาจารย์กุ้งปรับเนาะก็คือปรับโอปาซิตี้นะให้น้อยกว่า 100% ก็คือจะโป่งใสแต่อันนี้คือโป่งก็ไม่ต่างเพราะว่ายังไม่มีอะไรให้เห็นความต่างเนาะทีนี้ไม่เอาคือกดคลิกที่วัตถุนะคะแล้วก็กด Delete มีอะไรอีกที่เราจะใช้พื้นฐานให้เป็นนี่แล้วรูป Image ใช้ยังไง Image นะคะการใช้งาน Image ถ้าเราเลือกคำสั่ง Image แปลว่าเราใส่รูปเข้ามาเลยยกตัวอย่างนะคะใส่รูปเนี่ยพอคลิกเลือกรูปใช่ไหมคะรูปจะติดปลายเมาส์ที่เราใช้งานอยู่การวางรูปก็คือคลิก1ครั้งอันนี้แบบนี้เนี่ยจะทำให้รูปภาพเนี่ยมันเต็มพื้นที่ทำงานนะคะถ้าไม่

ูกกดลบวิธีการแทรกรูปภาพนะคะไปที่ดรอปดาวน์แล้วก็เลือก Image ใช่ไหมคะถ้าเลือก Image เข้ามารูปจะเข้ามาทั้งชิ้นเลยแต่ทีเนี้ยเราต้องการจะให้รูปอยู่ในรูปทรงเรขาคณิตเช่นอยู่ในวงกลมเราก็วาดวงกลมก่อนแล้วเราก็คลิกวงกลมเสร็จแล้วเราก็กดดรอปดาวน์เลือก Image ขั้นตอนนี้เราต้องคลิกวัตถุที่เราต้องการก่อนนะคะก็คือคลิกวงกลมมาที่ Image เนาะเลือกที่รูปที่ต้องการใส่เข้าไปนะคะกด Open เสร็จแล้วคลิกที่วัตถุวงกลมอีกทีหนึ่งแบบนี้นะคะไม่ยากเลยเห็นไหมคะทุกคนแล้วเราก็ปรับขนาดปรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือการปรับเนี่ยถ้าคำแนะนำของอาจารย์กุ้งเนาะก็คือถ้าสมมติว่าเราปรับแบบนี้นะคะสมมติปรับแบบนี้ลากไปหลายๆคนนักศึกษาหลายๆคนปรับแล้วเสียรูปเสียบาลานซ์วิธีการปรับไม่ให้เสียบาลานซ์ก็คือให้เอาเมาส์วางตรงปุ่มบริเวณมุมข้างๆเช่ก็ได้มุมไหนก็ได้นะคะเสร็จแล้วกดชิปเนี่ยกดชิปอาจารย์กุ้งกดชิปอยู่เห็นไหมพอลากเข้าก็บาลานซ์นะคะภาพไม่เสียทรงก็คือไม่แบนนะคะไม่แบนไม่แบนเหมือนโดนรถทับแบบแบนแป๊ดหรือว่าอย่างนี้อ่ะภาพอย่างเงี้ยคือภาพเสียทรงนะคะหรือแบนแป๊ดเลยแบนแป๊ดเป็นยังไงแบนแป๊ดเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นกดชิปนะคะกดชิปลากเข้าลากออกคอนโทรลไว้นะคะเขาจะได้ปรับภาพให้มีความบาลานซ์นะคะอันนี้คือการใส่ภาพทบทวนอีกทีนึงใส่ได้ทุกวัตถุนะเช่นใส่ในรูปดาวก็คือ1คลิกดาว2คลิกดรอปดาว3เลือก Image 4เลือกภาพนะคะ5กด Open 6คลิกที่วัตถุนั้นๆอีกทีหนึ่งนะคะเราต้องการจะตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมนะคะเช่นตำแหน่งบนซ้ายขวาอย่างเงี้ยก็มาตั้งค่าที่ด้านบริเวณด้านขวาตรงนี้Opacity คือนี่ความคมชัดตอนนี้คือต้องการจะปรับภาพให้จางลงใช่ไหมคะคลิกต้องคลิกที่วัตถุที่จะปรับก่อนนะคะเสร็จแล้วก็มาที่ Opacity แต่คลิกแล้วเขาไม่มีอะไรให้เลือกนะเราเอาเมาส์วางทับที่รูปสัญลักษณ์นะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมตรงนี้สังเกตเมาส์จะเป็นรูป2หัวเนาะกดเมาส์ค้างเลยคลิกปุ๊บกดค้างเลื่อนซ้ายเลื่อนซ้ายคือสีจางลงด้วยดูเห็นรูปหลอดยาจันกุ้งเนี่ยสีจางลงจางลงจางลงถ้า 100% ก็คือปกตินะคะหรือจะพิมพ์ตัวเลขก็ได้ใช้งานง่ายๆนะคะใช้งานง่ายๆเลื่อนเอาก็ได้แบบนี้เห็นไหมสามารถ Copy ได้เป็นปกติเลยนะคะปรับมุมสี่เหลี่ยมต้องการให้นี่เห็นไหมคะเห็นการเปลี่ยนแปลงไหมอาจารย์กุ้งเลื่อนเมาส์มาทางขวานะทางซ้ายคือลดคืนค่าปกตินะคะแต่อาจารย์กุ้งว่าพิมพ์ตัวเลขเร็วกว่าอันนี้เท่าไหร่ทุกคนเห็นการเปลี่ยนแปลงไหมคอนเนอร์คือมุมนี่เห็นไหมตอนแรกเป็นสี่เหลี่ยมดูจนกว่าจะแบบโอเคพึงพอใจเองสาธิตให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะครูว่าประมาณ30พิมพ์เอาเร็วกว่าแต่ว่ามันก็มีวิธีอื่นที่ไม่ต้องพิมพ์ก็คือเลื่อนนะคะแบบที่เห็นตัวอย่างใส่สีวงกลมปรับได้ไหมอันนี้ตอนแรกเป็นวงกลมใช่ไหมคะวงกลมปรับไม่ได้นะคะวงกลมจริงๆไม่ต้องปรับพอกลมอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยเราจะเอาปุ่มยังไงเราก็กดเมาส์ค้างปรับไซส์เอานะคะจะปรับดาวปรับได้ไหมดาวปรับได้นี่ดาวอยู่ไหนนี่ดาวอยู่ข้างล่างนะตรงนี้เป็นพื้นฐานนะคะที่จะใช้งานเนี่ยเราต้องใช้เครื่องมือรูปทรงคณิตศาสตร์พื้นฐานตรงนี้ให้เป็นนะคะซึ่งใช้งานง่ายมากๆเลยนี้เราก็เลื่อน

แบบที่อาจารย์กงเลือดอันนี้สีอ่อนสีจางสโตกสีเส้นนะคะเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ก็คือเงานะคะเนี่ยเห็นไหมเอ็กพอร์ตคือส่งออกนามสกุลเป็น PNG JPG นะคะ SVG แล้วก็ PDF นามสกุลที่ส่งออกได้นะคะอันนี้คือใช้ตั้งค่าพื้นฐานนะคะให้คล่องก่อนเนาะมีส่วนของการ alignment อันนี้ก็คือเป็นของเทคตัวหนังสืออ่ะเดี๋ยวเราจะไปใช้ตัวหนังสือกันบ้างตรงนี้ใครทำได้แล้วนะคะ copy วาง Ctrl C Ctrl V ปกติเลยนี่เห็นไหม Ctrl V ใช้พื้นฐานให้คล่องๆก่อนนะคะอาจารย์กุ้งลบอันนี้ออก

มีเครื่องมือเพนนะคะกับเพนซิลเพนคือปากกาเพนซิลคือดินสอเนาะเอาไว้คล้ายๆกันนะคะต่างกันแค่อันนี้ดินสอเนาะต่างกันใครผ่าน Photoshop Illustrator มาแล้วจะใช้งานเครื่องมือเพนได้อย่างง่ายๆเลยแต่ถ้าใครยังไม่เคยใช้นะคะเครื่องมือเพนเนี่ยจะใช้งานซับซ้อนนิดนึงนะคะถ้าเขียนคลิกเมาส์แล้ววาดได้เลยก็คือเพนซิลเนาะคือตัวอย่างคืออันนี้อันซ้ายมือนะคะส่วนเพนก็คือนี่แต่ถ้าใช้เป็นแล้วจะรู้ว่าโอ้ใช้ง่ายมากคลิกแล้วคลิกกดเมาส์ค้างเนี่ยค่ะแล้วก็จุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดเนี่ยต้องมาเจอกันปุ๊บก็จะได้ละรูปหัวใจเบี้ยวๆนะคะอันนี้คือเครื่องมือเพนเนาะพอถ้าเราใช้เครื่องมือสร้างแล้วเราทำอะไรได้อีกก็ใส่สีตกแต่งอันนี้สโตรกคือสีเส้นเนาะฟิลเนี่ยค่ะเราก็จะสามารถออกแบบได้ตามที่เราต้องการสร้างออกทุกอย่างตามที่เราต้องการนะคะต่อไปเดี๋ยวจันกุ้งเปลี่ยนถ้ายกเลิกนะคะสมมติว่าเราคลิกกดบอกทุกคนบอกว่าหนูคลิกตามมาจันกุ้งแล้วหนูจะเมาส์หนูเป็นอะไรไปแล้วไม่รู้ถ้าสมมติว่าเมาส์ยังมีเครื่องมือค้างอยู่ใช่ไหมคะให้เราดับกด Escape เนาะ ESC นะคะปุ่มแรกบนคีย์บอร์ดกดและ1ครั้งเป็นการยกเลิกคำสั่งสัญลักษณ์เมาส์ก็จะกลับมาคืนสู่สภาพปกตินะคะตรงนี้ทุกอย่างย้ายขยับปรับได้หมดเลยนะนี่ต่อไปกว่าจะมาถึงเทคทุกคนบอกกว่าจะมาถึงเทคหนูรอจนหนูง่วงนอนแล้วนะคะกดตัวทีกดแล้วยังไงกดเมาส์ค้างลากขยายก็ได้นะคะก็จะได้พื้นที่สำหรับพิมพ์ยกตัวอย่างนะคะอันนี้คือกดตัวทีแล้วกดเมาส์ค้างลากขยายเพื่อสร้างกรอบพื้นที่นะคะอันนี้คือวิธีพิมพ์วิธีที่1พอพิมพ์เสร็จแล้วใช่ไหมคะตั้งค่าขวามือตั้งค่าขวามือเช่นขนาดตัวอักษรขนาดตัวอักษรนะคะก็คำนึงถึง user ที่ใช้นะคะมีอะไรบ้างมีฟอนต์นี่ฟอนต์นี่ฟอนต์อย่างนี้เนี่ย user อ่านแล้วอาจจะไม่เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นหลักการออกแบบอะคืออะไรก็ได้ที่ทำให้ user ไม่เกิดความสับสนนะคะหลีกเลี่ยงฟอนต์ที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดถึงแม้ว่าฟอนต์นั้นจะสวยก็ตามนะคะพยายามเลือกอะไรที่ทำให้เขาอ่านง่ายๆนะคะอ่านง่ายๆอันนี้คือตัวอย่างฟอนต์นะคะอันนี้ติดกับชื่อฟอนต์ใช่ไหมคะมีตัวหนาตัวเอียงอันนี้ตัวหนาเนาะก็คือเราต้องเลือกก่อนนะขนาดอยู่ตรงนี้นะคะขนาดอยู่นี้ความเข้มนี่เห็นไหม opacity เนาะนี่ไม่ถึง 100% ก็คือสีอ่อนจัดกลางจัดขวาจัดจากกรอบที่เราตั้งค่าไว้นะคะอันนี้คือวิธีการวิธีที่1นะก็คือการกำหนดพื้นที่สำหรับพิมพ์นะคะวิธีที่2ก็คือคลิกที่ Text แล้วก็คลิกเลยคลิก Text คลิกเลยคือไม่กำหนดพื้นที่พิมพ์แบบอิสระแบบนี้นะคะได้2วิธีแต่ว่าการทำงานอย่าให้ตกอย่าให้เลยพื้นที่นะคะเพราะว่าถ้าเลยไปแล้วเวลากดแสดงผลนะส่วนที่เลยไปเนี่ยจะไม่อยู่ที่หน้าจอที่จะเห็นนะคะเพราะฉะนั้นต้องอยู่ในพื้นที่ก็คือขนาดโมบายแอปพลิเคชันที่เราเลือกใช่ไหมคะอาจารย์กุ้งเลือกเป็นเท่าไหร่นะตอนแรกเป็น16 Pro Max หรอนะคะก็ต้องอยู่ตรงพื้นที่สีขาวๆตรงนี้นะคะทีนี้ใส่สีทุกคนเปลี่ยนสีได้เลยนะคะสีตัวอักษรนะคะคลิกเราจะแก้ไขหรือว่าจัดการวัตถุชิ้นไหนนะคะคลิกก่อนนะคะคลิกก่อนทีนี้ทุกคนบอกว่ามันไม่สวยแล้วก็ลบนะคลิกแล้วก็ลบนะคะ
การสร้างแอปพลิเคชันไม่ได้มีแค่หน้าจอเดียวก็คือหน้าเดียวตอนนี้ก็คือเพจหนึ่งนะมีหนึ่งหน้านะคะพื้นที่ทำงานการย่อขยายก่อนย่อหน้าจอย่อหน้าจอพื้นที่ทำงานนะคะกดคอนโทรลลบคอนโทรลบวกคือขยายคอนโทรลลบคือย่อเข้าไปแบบนี้นะคะทีนี้พอย่อตอนนี้อยู่ที่ 50% เนาะนี่เราตั้งค่าขวามือได้เช่นเดียวกันของจริงเท่าไหร่ถึง100ไหมโมบายแอปไม่น่าถึง100ไม่หมายถึงว่าไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะคะโอ้อันนี้200ใหญ่มากถ้าเราไม่อยากมาคลิกอย่างที่อาจารย์กุ้งคลิกนะเราก็กดคอนโทรลลบแบบนี้ทีนี้การทำงานนะคะไม่ได้มีแค่เพจเดียวหน้าเดียวเราสมมติว่ามี8หน้ามี8หน้าเนาะให้เท่ากับที่ตอนอาจารย์กุ้งสอนเด็กๆเลยแล้วเราทำยังไงต้องไปกดสร้าง8ครั้งไหมไม่ต้องเราคลิกที่พื้นที่ทำงานกดคอนโทรล C Copy นะคะแล้วก็กดคอนโทรล V Copy ครั้งเดียวเพราะว่าเราต้องการวางเหมือนกันอะไปอีกหลายๆครั้งใช่ไหมคะสมมติว่าจะสร้าง8หน้าเท่าไหร่ละนี่เลื่อนหน้าจอเปลี่ยนเป็นรูปอะไร Hand Tool หรือว่ากดตัว H ก็ได้นะคะถ้าเราอยู่ที่ Move เนี่ยเราเลื่อนหน้าจอไม่ได้นะเพราะ Move มันเลื่อนได้แค่วัตถุแบบนี้ค่ะCopy ตะกี้ Copy 1วางใช่ไหมคะ Ctrl V Ctrl V Ctrl V เราอยากจะแบบก๊อปปี้หลายๆชิ้นแล้ววางทีเดียวได้ไหมได้เลือกหมดเลยนี่ไงเลือกปุ๊บกด Ctrl C แล้วก็กด Ctrl V ย้ายลงมาก็จะได้8หน้าแล้วอันนี้หน้า1หน้า2หน้า3หน้า4นะคะ5อยากเรียงแบบตัวเลขเลยก็ได้นี่แต่จริงๆตั้งชื่อได้ตั้งชื่อหน้าได้ก็จะได้8หน้านะคะ8หน้าเตรียมให้พร้อมเดี๋ยวตอนหน้านะคะตอนที่7เราก็จะต่อจากตอนที่6ตอนที่7เราก็โอเคมีพื้นที่สำหรับทำงานแล้วนะคะเราก็จะมาใช้ปลั๊กอินผสมกับการออกแบบนะคะจะทำให้งาน8หน้าเนี่ยที่ดูเหมือนต้องทำ8หน้าเลยเหรอหน้าละนิดๆเองค่ะเดี๋ยวจะมีเครื่องมือช่วยเนาะทีนี้8หน้าเราตั้งชื่อหน้าได้ไหมเช่นหน้าที่1เป็นหน้าล็อกอินเราก็สลับหน้าได้ด้วยนะคะนี่กดเมาส์ค้างลากขึ้นนะคะเลย์เอาท์ขออภัยเลเยอร์นะคะเลเยอร์ก็คือหน้านะคะสังเกตเนี่ยคลิกอาจารย์กุ้งคลิกตรงนี้อยู่ที่หน้าเท่าไหร่หน้าที่2กดเมาส์ค้างลากขยับนะคะอ๋อขยับให้อยู่ในระดับเดียวกันนะนี่โอเคหน้า3จริงๆไม่ต้องขยับอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะตั้งชื่อแต่ว่ากำลังสาธิตให้ดูว่าเราสามารถขยับได้หมดเลยเหมือนขยับ PowerPoint อะค่ะเหมือนขยับเลื่อนสไลด์ PowerPoint แต่ถ้าบางคนปรับสมมติว่านี้ถ้าไปวางทับแล้วเป็นกรอบสีฟ้าจะเป็นหน้าย่อยเราให้เป็นเส้นตรงนะคะเลื่อนออกมาให้เป็นเส้นตรงแล้วปล่อยนะคะนี่ให้เป็นเส้นแล้วปล่อยนะ

เออทีนี้เปลี่ยนชื่อหน้าทำยังไงดับเบิลคลิกนะคะเช่นหน้าหนึ่งเป็นหน้าอะไรล็อกอินเออหน้าสองยกตัวอย่างนะคะรีจิสเตอร์หน้าสามหน้าสมาชิกยกตัวอย่างเฉยๆนะคะเราดับเบิลคลิกนะคะแล้วก็พิมพ์แล้วก็กด enter นะชื่อเปลี่ยนตามเห็นไหมทีนี้ถ้าอันไหน

ยังไม่ล็อกนะอ่ะเดี๋ยวล็อกก่อนล็อกอันที่ยังไม่ทําก่อนนะคะจะได้ไล่ทําทีละหน้าสมมติว่าจันกุ้งล็อกหมดเลยล็อก8 แผ่นเลยเลื่อนได้ไหมเลื่อนไม่ได้นี่กดเมาส์ค้างเลื่อนก็ไม่ได้ไม่ได้เลยเห็นไหมเพราะว่าล็อกอยู่อันนี้ถ้าหน้าไหนยังไม่ได้จะทํางานให้ล็อกไว้ก่อนนะคะเราปลดล็อกหน้าที่เราจะทํานะคะจะได้ป้องกันวัตถุเลื่อนนี่พอปลดล็อกนะคะก็คือคลิกซ้ําที่สัญลักษณ์ลูกกุญแจเนาะจะมีล็อกก็คือจะดูเป็นกุญแจดําๆหน่อยหนึ่งกดครั้งหนึ่งปลดล็อกก็เป็นกุญแจขาวๆนะคะถ้ากุญแจขาวๆนี่คือก็พิมพ์ได้นะคะพิมพ์ได้แต่ถ้าล็อกไว้เราทำอะไรไม่ได้เลยนะคะขยายคอนโทรลบวกนะคะเลื่อนหน้าจอ Hand Tool นะแบบนี้ถ้าไม่กด Hand Tool จริงๆเราก็กด Space Bar ตอนนี้อาจารย์กุ้งอยู่ที่เครื่องมือ Move ใช่ไหมคะถ้าสลับไปสลับมาไม่ถนัดกด Space Bar ที่คีย์บอร์ดอันนี้อาจารย์กุ้งกด Space Bar ปุ๊บสัญลักษณ์รูปลูกศรดำจะเปลี่ยนเป็นรูปเมาส์ทันทีนะคะใช้ทำลายรูปนี้จับเลื่อนถ้าเราขยายหน้าจอใหญ่ๆใช่ไหมคะจับเลื่อนแบบนี้เทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันติดตามตอนที่7กับ Figma นะคะสวัสดีค่ะ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดไก่ตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล

4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเป็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. ไปล้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะผู้ชมคะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่วันศุกร์เสวนาค่ะพบกับอุ๋มเหมือนเช่นเคยนะคะและช่วงเวลานี้ทุกๆวันศุกร์นะคะเราก็จะได้มาเจอกันค่ะอุ๋มเองก็พยายามที่จะทำรายการขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของทุกท่านนะคะซึ่งในรายการนี้เนี่ยหลายท่านก็อาจจะตั้งคำถามค่ะว่าเอ๊ะเป็นรายการสอนอะไรกันนี่สอนเรื่องอะไรทำไมให้นักศึกษามาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของความตายแล้วก็มีนักศึกษาหลายคนเลยค่ะแวะเวียนเปลี่ยนหน้ากันนะคะมาเล่าเกี่ยวกับว่าเอ๊ะถ้าเขาต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ใกล้จะตายหรือใกล้เสียชีวิตเนี่ยนะคะก็เรียกเป็นง่ายๆเลยใกล้ตายนะคะเขาจะทำอะไรทำไมครูอุ๋มถึงทำแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเล่าคีย์เมสเซจก่อนนะคะว่าสำหรับรายการวันศุกร์เสวนาเนี่ยนะคะวันศุกร์ไม่ได้สะกดเป็นวันศุกร์ที่เราเจอกันแบบนี้เนาะแต่เป็นวันแห่งความสุขนะคะก็ย่อๆก็เป็นวันศุกร์แล้วก็เสวนาจัดขึ้นนะคะก็เพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นกระบวนการในการใช้การสื่อสารภายในตนเองของวัยรุ่นค่ะซึ่งจริงๆแล้ววัยรุ่นก็เป็นตัวแทนของมนุษย์นั่นแหละนะคะก็เรียกแบบนี้แล้วกันคืออุ๋มอยากจะให้ทุกท่านเห็นว่าสำคัญเลยคือเรื่องของการที่เราคอยคุยคอยสื่อสารกับตัวเองอันนี้คือสิ่งที่จะทำให้เราสามารถที่จะก้าวพ้นจากสิ่งที่เรียกว่าความกดดันในชีวิตได้ค่ะทุกท่านคะบางทีเนี่ยเราไม่รู้หรอกนะคะว่าในชีวิตข้างหน้าหรือณตอนนี้เราจะเจอกับเรื่องที่เบาหรือหนักกว่าเป็นเรื่องที่เรากำหนดไม่ได้นะคะผมเองก็อยากจะให้อำนาจตรงนี้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะว่าคุณผู้ชมอยากที่จะมีอำนาจหรือเปล่าเดี๋ยวนิยามคำนี้ก่อนอำนาจนะคะดูสิคะมีหลายสิ่งมาให้คุณผู้ชมนะคะได้เข้าใจเป็นคำนี้นะคะอำนาจค่ะอำนาจในที่นี้เนี่ยไม่ใช่อำนาจสั่งการอย่างที่เราคุ้นเคยกันในสังคมแต่เป็นตัวอำนาจที่อยู่ในตัวเราซึ่งอำนาจที่อยู่ในตัวเราเนี่ยมันจะทำให้เราเข้มแข็งมันจะทำให้เราแข็งแรงแล้วมันจะทำให้เรามีบุคลิกภาพที่มีจุดยืนชัดเจนค่ะผู้ชมอาจจะเห็นหลายๆข่าวนะคะที่นำเสนอเกี่ยวกับสังคมแล้วก็เห็นว่าหลายๆวัยเลยนะคะก็ประสบพบเจอกับสุขภาพจิตที่แย่ลงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเจ้าตัวนี้เลยค่ะอำนาจดังนั้นนะคะวันศุกร์เสวนาก็จะพูดถึงคำนี้ให้ผู้ชมได้เห็นชัดเจนด้วยจริงๆเราเจอกันมา5ตอนแล้วนะคะตอนนี้ถือเป็นตอนที่6ที่เราจะเจอกันดังนั้นตั้งแต่ตอนที่6คือตอนนี้ไปจนถึง7และ8อุ๋มจะไล่เรียงคีย์เวิร์ดคีย์เมสเสจต่างๆเหล่านี้ให้ผู้ชมได้รู้ว่าจริงๆแล้วมันสำคัญอย่างไรคีย์เมสเสจตัวต่อไปนะคะที่อุ๋มจะพูดนะคะก็คือเรื่องของสิ่งนี้ค่ะความฝันค่ะมนุษย์ทุกคนย่อมที่จะมีความฝันบางคนนี่สู้เพื่อฝันจนตัวตายเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเอ๊ะเจ้าฝันเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับการสื่อสารภายในตนเองแล้วเกี่ยวอะไรกับการที่ได้นักศึกษานะคะได้มาพูดเรื่องความตายเกี่ยวอะไรกันนะอีกคำหนึ่งนะคะที่ก็น่าสนใจนะคะก็คือคำว่าโลกบรรยายค่ะเดี๋ยวทุกท่านจะได้รู้นะคะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราฟังหลายๆเสียงในโลกใบนี้นะคะเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งเหล่านั้นอ่ะมันคือสิ่งที่โลกบรรยายแต่มีคำตรงข้ามอยู่ค่ะเนี่ยคือ key message ที่อุ๋มอยากจะนำเสนอนะคะอีกคำหนึ่งนะคะที่เราก็ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือคำว่าหลงไหลค่ะkey message ตัวนี้นะคะจะนำเสนอผู้ชมด้วยใน3ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราคุยกันและอันนี้ด้วยค่ะการฟังค่ะการฟังเนี่ยเป็น key message สำคัญเลยเนาะในการสื่อสารภายในตนเองและเรื่องนี้ด้วยค่ะถูกหยุดหรือหยุดเองค่ะมันจะมีหลายๆการกระทําของผู้ชมเลยนะคะที่เราทําแล้วเราอยู่ดีก็หยุดทําเพราะเราถูกหยุดกับอีกแบบนึงเราทําแล้วอยู่ดีเราก็หยุดแต่เราหยุดเองซึ่งพวกเนี้ยนะคะมันเกี่ยวข้องกับ
การสื่อสารภายในตนเองทั้งนั้นเลยแต่คุณผู้ชมอาจจะไม่ทราบนะคะคีย์เมสเสจอีกเรื่องนึงคือเวลาค่ะมันเกี่ยวกับการสื่อสารภายในตนเองด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะความคาดหวังค่ะความคาดหวังจะเป็นยังไงนะนะคะมาถึงอันนี้นะคะเรื่องราวของสำคัญอันนี้มันคือความสำคัญค่ะเวลาที่เรามีเรื่องราวต่างๆภายในชีวิตนะคะคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าเออมันเยอะจังเลยอะเยอะไหมคะเรื่องราวในชีวิตของทุกท่านอุ๋มว่าเยอะพอๆกับอุ๋มหรือบางคนอาจจะมากหรือน้อยกว่าขึ้นอยู่กับประสบการณ์แล้วก็วัยของเราแต่เนี่ยพอมันเยอะแล้วเนี่ยเราจะจัดลำดับความสำคัญมันอย่างไรมันเกี่ยวข้องกับการสื่อสารภายในตนเองนะคะมาต่อมาค่ะมนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องใช้ความคิดเพราะมีสมองใหญ่นะคะใช่ไหมคือเราเนี่ยกินสัตว์เกือบทุกประเภทเลยนะเพื่อที่จะบำรุงสมองของเราและสิ่งที่มนุษย์แตกต่างจากสัตว์นะคะก็คือเนี่ยแหละค่ะคือสมองคือความคิดนะคะโครงสร้างความคิดของมนุษย์เนี่ยมันเป็นชั้นยิบย่อยมากเลยเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องนี้ด้วยเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการสื่อสารภายในตนเองค่ะและการสื่อสารภายในตนเองก็เกี่ยวข้องกับคีย์เมสเสจตัวนี้ค่ะผมกำลังเล่าคีย์เมสเสจให้คุณผู้ชมอยู่นะคะความมุ่งมั่นค่ะสัตว์หลายๆชนิดไม่มีสิ่งนี้แต่มนุษย์มีสิ่งนี้อย่างชัดเจนและมันขับเคลื่อนจากยีนที่อยู่ในตัวเรานะคะอีกอย่างนึงนะคะคือเรื่องของการควบคุมเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องนี้ด้วยค่ะการสื่อสารภายในตนเองนะคะคีย์เมสเสจนี้คีย์เมสเสจต่อไปก็คือจุดสิ้นสุดค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าคีย์เมสเสจต่างๆเหล่านี้จะไปปรากฏที่เทปไหนนะคะและนี่คือตารางชีวิตค่ะคีย์เมสเสจต่อมานะคะคือเป็นคำตรงข้ามกันเนาะกีดกันกับเสียงข้างในค่ะเวลาพอพูดถึงการสื่อสารภายในตนเอง3เทปนี้อุ๋มจะเน้นมากเลยเกี่ยวกับเรื่องของเสียงข้างในดังนั้นคุณผู้ชมคอยดูคอยฟังกันดีๆนะคะว่าเอ๊ะไอการกีดกันกับเสียงข้างในเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรและนี่ค่ะคีย์เมสเสจตัวต่อไปตัวนี้ก็คือทนค่ะมนุษย์นี่ไม่รู้จะทนไปถึงไหนนะคะเราอดทนมากเลยอ่ะเนาะแต่พอมีสถานการณ์เข้ามาจับวัยรุ่นที่เรานำมาออกอากาศเนี่ยนะคะซึ่งเขาลงทะเบียนเรียนกับผมนะคะในรายวิชาเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานและเขาได้มาเล่าถึงเรื่องของความอดทนแล้วความอดทนมันเกี่ยวข้องกับการสื่อสารภายในตนเองอย่างไรอีกเรื่องนึงที่คุณผู้ชมได้เห็นไปแล้วนะคะคือเรื่องของการยืนหยัดค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสรุปกันนะคะว่าเจ้าการยืนหยัดนี้เกี่ยวข้องยังไงนะคะนี่อีกค่ะหยุดหรือไปต่อหลายสถานการณ์เลยค่ะที่ผู้ชมได้เห็นจากเทปที่ผ่านมานะคะมีบางคนหยุดและบางคนไปต่อพวกนี้มันเกี่ยวข้องกับกระบวนการการสื่อสารภายในตนเองทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้สำคัญอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่บางท่านควบคุมได้บางท่านควบคุมไม่ได้ค่ะก็คือเรื่องอารมณ์ค่ะนี่อารมณ์นะคะเมสเสจตัวนี้และเมสเสจตัวต่อไปนะคะสภาวะสับสนค่ะผู้ชมโอ้บ่อยเลยใช่ไหมคะบางคนบอกว่าตอนนี้เป็นอยู่นะคะผมก็มีบ้างนะเป็นแบบว่าแบบสับสนไปสับสนมาแต่เจ้าสภาวะสับสนเนี่ยมันถูกแก้ได้ด้วยการสื่อสารภายในตนเองอย่างไรเดี๋ยวให้แนะไปด้วยนะคะนี่เรื่องนี้ค่ะเราจะควบคุมการกลัวของเราอย่างไรจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามนุษย์อะขับเคลื่อนการกระทำเกือบทุกการกระทำด้วยความกลัวนะคะดังนั้นแปลว่ามันเป็นเพื่อนสนิทเราแล้วเราจะให้มันมาอยู่ในกระบวนการการสื่อสารภายในตนเองได้อย่างไรครบแล้วค่ะคีย์เมสเสจเยอะมากเลยนะปกติแล้วถ้าจะเล่ากันเนี่ยนะคะก็อาจจะแบบว่าไม่หมดใช่ไหมแต่นี่หมดแน่นอนเพราะว่าเราเจอกัน3ตอนนะคะแล้วบางทีอาจจะมีคีย์เมสเสจเพิ่มเดี๋ยวอุ๋มก็จะแบบเขียนสดตรงนี้เลยนะคะก็เหมือนกับเป็นการแชร์กันด้วยนะคะคือจริงคลิปหรือรายการที่เราปล่อยออกอากาศเนี่ยเนาะอุ๋มเองพยายามที่จะไม่ใช้คำว่าสอนน่ะอยากที่จะให้คุณผู้ชมนะคะได้เข้าใจว่าพออุ๋มมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะ
ไม่ว่าจะเจออุ๋มที่ไหนก็แล้วแต่ปรากฏอยู่ตามสื่อไหนนะคะก็อยากจะให้ผู้ชมนึกว่าอุ๋มเหรอน่าจะมาแชร์แบบนั้นนะคะเพราะถ้าเจออุ๋มนั้นแปลว่ามันจะมี how to มาฝากผู้ชมนะคะก็อยากที่จะให้เป็นแบบนั้นมากกว่าดังนั้นถ้ามันเป็นเรื่องของการแชร์เราแชร์กันดีไหมคะแชร์ระหว่างเราดังนั้นคุณผู้ชมถ้ามีข้อติชมหรือว่ามีปัญหาสงสัยอย่างไรก็ส่งมาได้นะคะที่ทางสถานีโทรทัศน์เลยนะคะเอาละค่ะเริ่มกันเลยนี่แนะนำยาวเลยนะคะเพราะว่าเป็นเทปแรกที่เราจะเจอกันเต็มๆเนาะพอพูดถึงเรื่องของการสื่อสารภายในตนเองคุณผู้ชมคะในแต่ละเทปที่ปรากฏ3เทปสุดท้ายเนี่ยนะคะผู้ชมก็จะเห็นภาพบรรยากาศที่เราเคยได้ออกอากาศไปผู้ชมจะเห็นว่านักศึกษาเนี่ยนะคะหลายๆคนเนาะไม่ว่าจะเป็นเซต6หรือ7คนหรือบางคนก็มา 3-4 คนแบบนี้นะคะเขาก็จะมานั่งนะคะเรียงกันเสร็จแล้วเนี่ยก็พูดคุยเกี่ยวกับคำถามที่อุ๋มป้อนไปอุ๋มป้อนคำถามเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ที่ทุกคนกลัวนะคะใช้คำนี้ค่ะกลัวซึ่งพอพูดถึงเรื่องนี้คือเรื่องความตายไปกระซิบถามคนข้างๆแล้วมาตอบด้วยความคิดเห็นตัวเองอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ถูกไหมคะเพราะว่าไม่ว่าเราจะมีข้าวของเงินทองเนาะหลายๆสิ่งที่มันเป็นของของเราเราเชื่อมันเป็นของของเราเนี่ยแต่คุณผู้ชมต้องตระหนักไว้หลังจากที่ดูรายการนี้จบด้วยนะคะอันนี้เป็น how to แรกที่ให้ก็แล้วกันตระหนักไว้เลยว่ามันไม่มีอะไรเป็นของของเราค่ะแต่สิ่งที่เป็นของเราแน่ๆเลยคืออะไรรู้ไหมคะตายค่ะดังนั้นเนี่ยพออุ๋มให้สถานการณ์นี้กับนักศึกษาไปนะคะนักศึกษาเองแทนที่จะไปถามคนอื่นก็ต้องมาถามตัวเองและนั่นเองแหละค่ะคือการสื่อสารภายในตนเองแบบฉบับแรกเลยนะคะพอเราได้ถามตัวเองเกี่ยวกับโจทย์ที่มันยากมากแล้วมันเป็นของของเราคือมันเป็นเรื่องของชีวิตเรามันเป็นเรื่องของความตายของเราเนี่ยนักศึกษาจะดิ่งลงไปในความคิดความรู้สึกของตัวเองด้วยสิ่งนี้ค่ะความกลัวคุณผู้ชมคะพอเวลาที่คุณผู้ชมรับฟังอุ๋มตอนนี้อุ๋มอยากจะให้คุณผู้ชมลองตั้งโจทย์กับตัวเองแบบที่อุ๋มตั้งโจทย์ให้กับนักศึกษาดูก็ได้นะคะว่าถ้าหากว่าเราเกิดอะไรก็ไม่รู้แหละแต่เรารู้สถานการณ์แล้วว่าอีกวันหรืออีกไม่กี่เดือนเราตายแน่เราต้องจากทุกอย่างที่เรากำไว้ตอนนี้แน่ๆเราจะวางสิ่งนี้อย่างไรตารางชีวิตพอเราได้สื่อสารกับตัวเองเราอย่าดิ่งกับมันมากมายนักค่ะไม่ว่าเรื่องราวเหล่านั้นจะเป็นเรื่องของความตายหรือไม่ก็ตามแต่ให้ฉายออกมาให้เห็นถึงตารางชีวิตของตัวเองที่เหลืออยู่ว่าเราควรจะทำอะไรบ้างการสื่อสารภายในตนเองมันจะมีประสิทธิภาพถ้าเราใช้เจ้าตัวนี้ค่ะอาวุธของเรานะคะจะเป็นหมึกใหญ่ๆแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นปากกาเป็นดินสอแต่คุณผู้ชมต้องจดอ่ะต้องเขียนออกมาเลยค่ะตอนนี้อุ๋มไม่มีกระดานนะแต่อยากจะให้คุณชมเนี่ยมีสมุดหรือมีกระดาษไว้หรือแม้แต่น้องๆหนูๆที่ดูครูอุ๋มอยู่นะคะลูกลองทำตามดูก็ได้นะลูกอย่าไปคิดว่าเออเรายังเด็กอยู่จะตายแล้วเหรอนะคะอย่าไปคิดแบบนั้นนะคะคือความตายมันเกิดขึ้นได้เสมอเลยค่ะแล้วค่ะนี่มาถึงตรงนี้แล้วทุกคนมีปากกามีดินสอมีอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะลองเขียนตารางชีวิตลองดูก็ได้นะคะพอเขียนตารางชีวิตแล้วเนี่ยกระบวนการการสื่อสารภายในตนเองมันจะเกิดขึ้นแล้วค่ะพอเกิดขึ้นแล้ว how to ต่อมานะคะก็คือมันจะหลั่งไหลออกมาเลยอะโครงสร้างความคิดค่ะความคิดของเรานะมันจะระเนระนาดไปหมดเลยนะแต่มันก็จะคู่กันกับสิ่งนี้นะมันจะคู่กันนะแล้วมันก็จะคู่กันกับสิ่งนี้อีกอ่ะ
อารมณ์ค่ะมันทริปเปิลเลยมันเป็นแบบเพื่อนสนิทเลยอ่ะเชื่อไหมพอเรารู้ว่าเรากำลังจะตายอันนี้คือเป็นเรื่องสมมติก่อนเนาะหรือบางท่านอาจจะอยู่ในสถานการณ์นี้จริงๆอ่ะนะคะก็อย่าเพิ่งท้อแท้ใจลองฟัง How to ของอุ๋มก่อนนะจากวันศุกร์เสวนาเนี่ยนะคะเพราะเรารู้ว่าเรากำลังจะตาย3สิ่งนี้มันจะทำให้เราดิ่งแต่ถ้าเราจัดกระบวนการดีๆต่อให้เราจัดดีแค่ไหนเราจะไปสู่สิ่งนี้สภาวะสับสนสภาวะสับสนเกิดขึ้นแล้วค่ะนี่ดูสิคะมันเป็นเหมือนเป็นเส้นเรื่องเลยนะถ้าเรียกเหมือนเป็นซีรีส์นะเป็นเส้นเรื่องมาแบบนี้ค่ะสภาวะสับสนจะเป็นเส้นเรื่องเส้นต่อไปพอเราสับสนแล้วเราต้องทำยังไงไม่ต้องทำอะไรค่ะไม่ต้องทำอะไรนะคำตอบมันจะผุดขึ้นมาเองผู้ชมลองดูมันจะเป็นตัวนี้ค่ะนี่สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตมันจะลอยขึ้นมาเพียงไม่กี่อย่างค่ะบางคนนะแบบว่ามีของแบบเยอะมากๆในชีวิตใช่ไหมคะที่แบบโอ้อันนั้นก็รักอันนี้ก็รักมีแมวหลายตัวมีหมาหลายตัวมีสัตว์เลี้ยงเยอะแยะมากมายมีสิ่งที่แบบชื่นชอบโปรดปานปาร์ตี้นู่นนี่นั่นแต่ท้ายที่สุดพอเรารู้ว่าสถานการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นแล้วเรารู้แน่แล้วว่าเรากำลังจะตายภายอีกไม่กี่วันไม่กี่เดือนเรารู้ชัดเจนมันจะเกิดการจัดลำดับความสำคัญซึ่งมันเป็นผลลัพธ์ของการสื่อสารภายในตนเองค่ะมันเกิดขึ้นเลยนะพอมันเกิดการจัดลำดับความสำคัญแล้วกลับมาที่ตรงนี้ค่ะตารางชีวิตของเราจะชัดเจนขึ้นค่ะผู้ชมมันจะขึ้นเลยนะว่ารายชื่อใครบ้างที่จะอยู่ในชีวิตเราสมมติว่าเราจะตายภายใน7วัน7วันนี้มันจะมีแค่รายชื่อคนที่สำคัญเท่านั้นค่ะดูสิคะมหัศจรรย์ชัดเจนเลยไม่ต้องไปถามใครเลยนะคะหรือไม่ต้องไปฟังคำตอบของใครด้วยว่าคนนั้นเขาบอกว่าแม่คนนั้นเขาบอกว่าพ่อแต่มันจะขึ้นนะคะมันจะขึ้นแค่ไม่กี่คนย้อนกลับไปเทปที่ผ่านมาไม่รู้คุณผู้ชมจำได้หรือเปล่าอุ๋มเคยถามนักศึกษาประมาณ 2-3 คนเนาะถามว่าถ้าหากว่าสามารถที่จะเขียนจดหมายน้อยจดหมายน้อยเนาะเขียนจดหมายน้อยถึงคนคนหนึ่งก่อนที่เราจะตายอ่ะแล้วเราเลือกเขียนได้แค่คนเดียวเขาจะเลือกเขียนถึงใครอันนี้แหละค่ะคือเป็นกระบวนการความสำคัญค่ะมันจะผุดขึ้นมาเลยเอ้าแล้วอย่างนี้คำตอบมันอยู่ตรงไหนล่ะมันคือประโยชน์ของการสื่อสารภายในตนเองโดยใช้สถานการณ์ความตายเราจะได้เห็นความสุขผุดขึ้นค่ะความสุขที่มันไม่ใช่ความสุขไร้สาระความสุขที่มันไม่เยอะแต่มันเป็นความสุขหนึ่งเดียวมันเป็นความสุขหนึ่งเดียวค่ะคุณผู้ชมเราเลยได้เห็นว่ามันสำคัญดังนั้นสถานการณ์ความตายที่ครูอุ๋มให้ไปเนี่ยมันมีบทบาทกระตุ้นนักศึกษาและกระตุ้นคุณผู้ชมที่ชมรายการวันศุกร์เสวนาอย่างมากเลยนะคะลองดูค่ะลองดูลองนึกกันดูทำตามนะคะ How to ต่อมาค่ะคุณผู้ชมคะแต่ก่อนเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเรามีความฝันฝันอยู่ไหนฝันอยู่นี่ค่ะเรามีความฝันแต่บางท่านนะคะใกล้อายุเลข3เลข4บางท่านยังไม่รู้เลยว่าฝันนั้นเป็นฝันเราหรือฝันเขาเคยนึกไหมฝันของเราหรือฝันของเขาเรากำลังทำฝันของใครเราทำฝันตามที่โลกบรรยายให้เราหรือเปล่าคำนี้สำคัญมากเลยนะคะผู้ชมลองนึกดูนะคะว่าเวลาที่เราเติบโตมาเนี่ยมันมีหลายสิ่งที่มันครอบงำกดทับเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นประเพณีนิยมเราเกิดมาในครอบครัวของเราเองกับครอบครัวของเพื่อนประเพณีนิยมบรรทัดฐานหรือความคาดหวังของครอบครัวก็แตกต่างกันเพื่อนบางคนมีอิสระเสรีมากเลย
แต่พอมามองที่ตัวเราแล้วเอ๊ะทำไมเราไม่สามารถที่จะทำนั่นทำนี้ได้บางทีเราอยากที่จะเรียนต่อในสายที่อิสระเสรีแต่เราทำไม่ได้เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่มีบทบาทในชีวิตเราก็อาจจะบอกว่าอย่าไปเรียนนั้นเลยมันไม่ดีหรอกเรียนอันนี้แหละเพราะว่าตึ๊ดไอ้คำว่าเพราะว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่โลกบรรยายอย่างเช่นต้องเรียนหมอสิถึงจะเป็นที่ยกย่องเห็นไหมคะโลกบรรยายไว้แบบนั้นแต่โลกบรรยายไว้ว่าถ้าเรียนต่อไปในทางศิลปินไส้แห้งสิเนี่ยนี่คือสิ่งที่โลกบรรยายไว้แต่ทุกท่านคะจากที่ทุกท่านได้ดูเทปที่1ถึงเทปที่5แล้วนักศึกษาทุกๆคนก็ถูกโลกบรรยายครอบงำอยู่เหมือนกันหมดนั่นแหละครูอุ๋มเอง ก็ถูกโลกบรรยายครอบงำไว้เหมือนกันว่าเออมันจะต้องเป็นอย่างนี้แต่สิ่งที่มันจะทำให้เราหลุดออกจากสิ่งที่โลกบรรยายคือความตายที่มันใกล้เข้ามาค่ะพอเรารู้ว่าโอ้ยฉันเนี่ยจะต้องทิ้งโลกใบนี้ไปแล้วอะพอรู้แบบนั้นปั๊บนะคะจำได้ไหมคะมีนักศึกษาคนหนึ่งนะคะที่ครูอุ๋มถามว่าเออพอรู้ว่ากำลังจะตายภายใน7วันเนี่ยเขาจะทำยังไงเขาบอกว่าเขากลับเลยกลับต่างจังหวัดเลยไปอยู่กับจำไม่ได้ละน่าจะเป็นคุณแม่หรือคุณยายนี่แหละที่เขารักเดี๋ยวแล้วเรียนหนังสือล่ะเรียนหนังสือกำลังจะจบที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเป็นนักศึกษาที่เรียนกับครูอุ๋มแล้วจบเมื่อเดือนตุลาคมนะคะจบแล้วน่าจะจบเดือนตุลาเนี่ยแหละใช่อีกนิดเดียวจะจบแล้วแต่ดูสิคะเขาบอกว่าไม่เอาแล้วเพราะถ้าหากว่ารู้ว่ากำลังจะตายไม่เอาปริญญาไม่แล้วกลุ่มถึงได้ย้อนถามเขาไงคะว่าเดี๋ยวนะแล้วที่เรียนมาตั้งแต่อนุบาลจนถึงณตอนนี้20กว่าปีทิ้งเลยเหรอทิ้งอ้าวแล้วที่ความคาดหวังของคนในครอบครัวที่เขาอยากมีอยากเป็นอยากนู่นนี่นั่นพวกนี้มันคือสิ่งที่โลกบรรยายหมดเลยเนาะว่าเออเดี๋ยวจบละรับปริญญาเป็นที่ภาคภูมิใจของคนในสังคมล่ะทิ้งครับทิ้งสิ่งที่โลกบรรยายเมื่อมนุษย์ผู้นั้นรู้แล้วว่าจะต้องลาโลกนี้ไปค่ะตรงนี้สำคัญอย่างไรคะคีย์เมสเสจตรงนี้สำคัญตรงที่ว่าการสื่อสารภายในตนเองถ้าเราคอยสื่อสารภายในตนเองบ่อยๆต่อให้ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความตายมากระตุ้นเราจะหลุดจากสิ่งที่โลกบรรยายค่ะเมื่อเราหลุดจากสิ่งที่โลกบรรยายมันกดทับเราอยู่ฟังดีนะเมื่อเราหลุดจากสิ่งที่โลกบรรยายมันกดทับเราอยู่เนี่ยดูกดทับนะคะเราจะเจอศักยภาพที่แท้จริงของตัวเราเองค่ะเป็นศักยภาพที่เราได้ยินเสียงตลอดเวลาซึ่งเสียงนั้นมันคือเสียงข้างในค่ะกระบวนการสื่อสารภายในตนเองมันสำคัญตรงที่ว่าเสียงเราจะชัดมากแต่ก็อีกนะเวลาครูอุ๋มแต่นี่ต้องมีอะไรใช่ไหมแต่ทำไมเราไม่ได้ยินเสียงตัวเองล่ะก็เพราะเราถูกกดทับด้วยสิ่งนี้ค่ะโลกบรรยายสมมติว่าเราเป็นผู้ชายเนาะแล้วเราก็อยากที่จะทำประกอบอาชีพแบบผู้หญิงแต่โลกไม่ได้บรรยายไว้เราทำไม่ได้นะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะเราถูกกีดกันด้วยความคาดหวังของสังคมค่ะไม่ว่าจะเป็นสังคมขนาดเล็กก็คือครอบครัวของเราหรือสังคมใหญ่ขึ้นมาก็แล้วแต่เห็นไหมคะแต่ถ้าเราฟังเสียงในตัวเองเยอะๆ
เราจะหลุดออกจากการถูกกีดกันค่ะคุณผู้ชมดังนั้นรายการวันศุกร์เสวนานะคะสนับสนุนให้ทุกท่านฟังเสียงตัวเองเยอะๆนะคะแต่การฟังเสียงตัวเองก็ต้องลองดูว่าเราอยู่ภายใต้สังคมแบบไหนถ้าเสียงตัวเองเยอะแล้วทำให้คนรอบข้างไม่มีกำลังใจทำให้คนรอบข้างเดือดร้อนทำให้คนรอบข้างทุกข์ใจก็อาจจะต้องไล่เลียงกันใหม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์ที่เราจะต้องลาโลกนี้ไปจริงๆผู้ชมจะได้เห็นคำตอบที่ชัดเจนขึ้นค่ะเอาละค่ะ How to ต่อมาค่ะผู้ชมคะฟังถึงตรงนี้แล้วนะคะผู้ชมเห็นไหมว่าพอคุณผู้ชมเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองใกล้ความตายเข้ามาทุกทีอะเราจะได้วิจัยสิ่งหนึ่งค่ะพูดถึงวิจัยนะวิจัยคือการหาคำตอบที่เราอยากจะรู้เพื่อพัฒนาอะไรบางอย่างใช่ไหมคะวิจัยโครงสร้างความทุกข์ค่ะเคยได้ยินแต่โครงสร้างสังคมมันมีโครงสร้างความทุกข์ด้วยนะโครงสร้างความทุกข์เนี่ยพอเราวิจัยออกมาจริงๆแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นองค์ประกอบที่สำคัญว่าจริงๆแล้วความทุกข์ยากมันอาจจะทำให้เราต้องมีความรู้สึกนี้ค่ะทนกับมันมนุษย์นี่อดทนมากเลยนะคะอดทนเพื่อที่จะให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการมันเลยทำให้เราวนเวียนอยู่ในวัฏจักรโครงสร้างของความทุกข์แต่รายการนี้คือรายการวันศุกร์เสวนานะคะคุณชมวันศุกร์เสวนาสนับสนุนให้ทุกคนมีความสุขดังนั้นความสุขที่ว่านี้ที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยก็คือความสุขที่ได้สื่อสารภายในตนเองโดยมีสถานการณ์มาบีบบังคับว่าทำไมเราต้องสื่อสารภายในตนเองหรอก็เพราะว่าเราใกล้ความตายแล้วนั่นเองนะคะโครงสร้างความทุกข์เนี่ยพอวิจัยออกมาแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นว่ามันมีองค์ประกอบหลายอย่างหนึ่งในนั้นก็คือความสุขนะคะแต่ how to อย่างหนึ่งก็คือเราก็ต้องควบคุมมันนะคะเราจะควบคุมมันยังไงอ่ะให้อารมณ์ของเรามันไม่ฟุ้งซ่านสภาวะสับสนของเรามันไม่ได้แบบตะเลิดเปิดเปิงไปบางทีเราต้องแยกแยะให้ออกค่ะถ้าเราสื่อสารภายในตนเองบ่อยๆเราจะถามตัวเองไหวว่าสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้เราจะหยุดหรือเราจะไปต่อกับอีกแบบนึงเปรียบเทียบถ้าเราสื่อสารภายในตนเองบ่อยๆเราจะไม่เป็นแบบนี้ค่ะด้านบนก็คือเราจะไม่ถูกหยุดแต่เราจะหยุดมันเองค่ะสมมตินะสมมติว่าเราอยากที่จะเรียนอันนี้แล้วพอเรียนไปได้1ปีโอ้ยเราอยากซิ่วแล้วอะแต่มันไม่ได้เราต้องมุ่งมั่น ดูสิเราต้องมุ่งมั่นค่ะคุณผู้ชมเออทำไมอะทำไมเราต้องมุ่งมั่นเพราะโลกบรรยายไว้ว่ามนุษย์ต้องอดทนอย่าทำอะไรแบบว่าหยิบยงใช่ไหมคะต้องไปให้สุดทางมีฝันแล้วก็ต้องทำให้สุดเพราะโลกบรรยายไว้แต่ถ้าเราสื่อสารตัวเองบ่อยๆนะคะเราสื่อสารภายในตนเองนะคะเรารู้แหละ

ว่าความฝันของเรามันคืออะไรถูกไหมเรารู้เนาะแล้วเราก็กลัวด้วยกลัวว่าเราจะทำตามความฝันไม่ได้แต่ถ้าเราสื่อสารภายในตนเองบ่อยๆเราจะฟังฟังอะไรอ่ะฟังว่าเอ้ยชีวิตคนเราเนี่ยมันก็ต้องมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดพอเรารู้ว่ามันมีจุดสิ้นสุดแน่นอนเราจะยับยั้งมันค่ะต่อให้เราหลงไหลในสิ่งที่โลกบรรยายแค่ไหนก็ตามเราก็จะฟังเสียงข้างในของเราดูนักศึกษาในเทปที่ผ่านมาสิคะพอเวลาที่เขาตอบคำถามเนี่ยทั้งหมดนั้นน่ะเขาฟังเสียงข้างในของเขาหมดเลยต่อให้มันเป็นความฝันเป็นสิ่งที่โลกบรรยายยังไงก็แล้วแต่เป็นสิ่งที่ครอบครัวบีบบังคับให้ต้องทำทั้งที่ตัวเองเหนื่อยแล้วบางคนเหนื่อยเนาะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยมีความทุกข์ยากก็ไม่สามารถที่จะบอกใครได้บางคนถึงขั้นร้องไห้ในรายการแบบนี้พวกนี้เกิดจากการที่เขาฝังตัวเองอยู่ในสิ่งที่โลกบรรยายทั้งหมดเลยค่ะแต่ถ้าเราสื่อสารภายในตนเองได้จริงๆเราจะหลุดออกจากสิ่งนี้ค่ะความคาดหวังจริงๆความคาดหวังอ่ะทุกคนหลุดออกจากมันสัก 5-10 นาทีลองฝึกดูก็ได้นะคะลองฝึกหลุดออกมาเลยอ่ะคืออะไรจะเป็นยังไงก็ช่างมันไม่ต้องสนใจปล่อยเขาเรียกปล่อยวางลองฝึกดูเริ่มต้นจากวันละ5นาทีก็ได้ค่ะไม่ต้องคิดอะไรเลยเหมือนอยู่ในโลกเปล่าๆเงียบๆนิ่งๆถ้าคุยก็คุยแต่กับตัวเองถ้าอยากเล่าเรื่องก็เล่าให้ตัวเองฟังไม่ต้องเปิดโซเชียลใดๆทั้งสิ้นก็ถึงบอกว่าลองสิลองนั่งอยู่ในห้องมืดๆปิดไฟเลยแล้วก็อยู่ในนั้นอย่าหลับนะคะอยู่ในนั้นแล้วก็นั่งคิดอะไรกับตัวเองพูดคุยกับตัวเองแล้วเราจะเจอคำตอบบางอย่างที่มันทำให้เราหลุดออกจากสิ่งนี้ค่ะการควบคุมแต่มนุษย์ก็หนีไม่พ้นอารมณ์เห็นไหมคะว่านักศึกษาหลายๆคนที่มาคุยให้ฟังเนี่ยทุกคนมีอารมณ์แตกต่างกันหมดเลยแต่พอทุกคนใกล้ตายพวกเขาได้สัมผัสถึงสิ่งอันมีค่าและสำคัญยิ่งมีบางคนบอกว่าโอ้แบบเขาเคยมีความรักหลายครั้งนะมีแฟนอย่างเงี้ยเนาะหลายครั้งแต่สุดท้ายจริงๆแล้วพอใกล้ตายเขาบอกว่าเขาไม่สนใจเลยแฟนปัจจุบันก็ยังมีแฟนอยู่แต่ทั้งหมดนั้นไร้สาระสำหรับเขาหมดเลยกลับไปหาคุณแม่อย่างเงี้ยนะคะนั่นคือผู้หญิงที่เขารักที่สุดแบบนี้เราจะรู้เราจะแยกออกค่ะพอเราสื่อสารภายในตนเองเนาะเราจะแยกออกว่าสิ่งไหนสำคัญและสิ่งไหนไร้สาระดังนั้นครูอุ๋มจึงได้นำแมสเสจนี้มาเป็นคีย์แมสเสจสำคัญวันศุกร์เสวนากำลังชวนคุณผู้ชมคุยกันและแชร์กันเกี่ยวกับ how to ว่าHow to หรือทำอย่างไรที่เราจะสามารถที่จะสื่อสารภายในตนเองซึ่งการสื่อสารภายในตนเองมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีสถานการณ์มาบีบคั้นสถานการณ์นั้นที่ครูอุ๋มให้ในรายการนี้ก็คือเป็นสถานการณ์การที่มนุษย์คนหนึ่งเมื่อใกล้ตายแล้วต้องวางตารางชีวิตเขาจะทำอย่างไรและมีความรู้สึกอย่างไรต่อตัวเองพอเราได้สถานการณ์นั้นเราก็จะวิจัยโครงสร้างของความทุกข์ได้แล้วสิ่งนี้จะเกิดขึ้นค่ะสิ่งนี้มันเป็นสิ่งสำคัญเลยนะอำนาจอย่างที่เกริ่นไว้ตอนต้นรายการค่ะอำนาจสำคัญมากเพราะมันทำให้เราไม่อยากทิ้งชีวิตของตัวเองอำนาจทำให้เรารักตัวเองอำนาจในที่นี้มันคืออำนาจในตนเองค่ะเขาเรียกกันว่าพลังอำนาจในตนเอง

เป็นคำใหญ่นะคะคุณผู้ชมซึ่งพอบอกว่าเป็นคำใหญ่แล้วเนี่ยแล้วพอมาพูดกลางรายการเนี่ยโอ้มันยิ่งใหญ่จังเลยอ่ะอยากจะให้สโคปลงมาให้ชัดเจนอธิบายสั้นๆได้ไหมได้ค่ะจริงๆแล้วมันก็คือความไม่ต่างจากความมั่นใจในตัวเองเห็นคุณค่าในตนเองแบบนั้นค่ะพอเราเห็นคุณค่าในตัวเองโอ้โหเราแทบจะไม่อยากจะลาโลกนี้ไปเลยนะคะแต่ในเมื่อเราเลือกไม่ได้นักศึกษาเนี่ยหลายๆคนพอรู้แล้วว่าเอ้ยสถานการณ์นี้มันมาแน่ละเราเลือกไม่ได้ละมนุษย์เลยต้องยืนหยัดค่ะยืนหยัดบนความปรารถนาสุดท้ายของเขาเขาเรียนรู้ว่าต่อให้เขามีความปรารถนาหลายๆความปรารถนาแต่ในเมื่อมันทำต่อไม่ได้แล้วเขาจะยืนหยัดเพียงแค่ความปรารถนาเดียวซึ่งความปรารถนาเดียวของหลายๆคนก็แตกต่างกันเห็นไหมคะบ้างก็บอกว่าอยากจะแค่ไปใช้ชีวิตคนเดียวหรือบ้างก็บอกว่าอยากจะกลับไปชวนคนในครอบครัวเที่ยวด้วยกันบ้างก็บอกว่าไม่ไปไหนเลยแต่ขอให้คุณย่าคุณยายที่เลี้ยงตนเองมาเนี่ยทำกับข้าวให้กินทุกๆวันก่อนที่เขาจะลาโลกนี้ไปหรือบ้างก็บอกว่าไม่เคยไปสวนสนุกเลยอยากไปสวนสนุกบางคนบอกว่าอยากไปทะเลหรือบางคนก็บอกว่าแค่อยากจะนอนแล้วก็คิดอะไรไปเรื่อยๆบางคนก็บอกว่าอยากจะทำในสิ่งที่ไม่เคยทำลองมันไปซะหมดไม่ว่ามันจะถูกหรือผิดแต่ขอให้ไม่เดือดร้อนใครแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่พวกเขาเล่าให้เราฟังค่ะว่าอะไรนะที่มันขับเคลื่อนให้เขาทำตามความปรารถนาสิ่งนั้นก็คือความต้องการที่จะทำความปรารถนาครั้งสุดท้ายนั่นเองค่ะพอพูดว่ามันเป็นเรื่องของครั้งสุดท้ายตัวนี้ก็มาเกี่ยวค่ะอารมณ์เห็นไหมคะพอมันเป็นเรื่องครั้งสุดท้ายปุ๊บเนี่ยเหตุผลมันตกลงไปเลยนะคะใช่ไหมมันไม่มีความสำคัญเลยดังนั้นแปลว่าพอเราใกล้สถานการณ์ที่มันจะสูญเสียแล้วอ่ะเราจะไม่เหลืออะไรแล้วความตายมันคืออะไรอ่ะความตายสำหรับผู้ชมคืออะไรคะสำหรับอุ๋มนะมันคือความว่างเปล่าแล้วอ่ะเราไม่สามารถที่จะรับรู้สิ่งใดได้ต่อให้เราอยากที่จะอยู่แต่เวลามันมาถึงแล้วอ่ะเราก็ต้องไปดังนั้นพอเราต้องไปสิ่งที่โลกบรรยายไว้ไม่ว่ามันจะมีตรรกะเหตุผลสำคัญแค่ไหนมันจะหายไปค่ะและเหตุผลจะพ่ายแพ้ต่ออารมณ์การสื่อสารภายในตนเองมันแปลกอย่างหนึ่งผู้ชมจริงมันช่วยแก้สภาวะสับสนได้แต่สิ่งที่มันแปลกก็คือมันไม่สามารถที่จะควบคุมได้อะแล้วเราจะทำยังไงอ่ะมันเลยทำให้เราอ่ะเห็นถึงการแตกสลายของจิตใจของใครหลายๆคนเมื่อใกล้จะตายแล้วไงคะแล้วเราจะทำยังไงให้เราควบคุมได้อุ้มถึงชวนคุณผู้ชมมาคุยกันในวันศุกร์เสวนาเพราะอะไรอ่ะเพราะอุ้มอยากที่จะให้ how to กับคุณผู้ชมค่ะว่าในเมื่อเราจะต้องแตกสลายแน่ๆจากอารมณ์ที่มันกระเจิดกระเจิงเมื่อเรารู้ว่าเราจะตายแล้วอ่ะดังนั้นหนุ่มจึงชวนให้ทุกท่านน่ะมา how to กับอุ๋มลองตั้งสถานการณ์แล้วถามตัวเองแบบนี้ค่ะไม่ต้องถามทุกวันก็ได้แต่ต้องมีความถี่เกิดขึ้นค่ะว่าเราจะถามทุกๆกี่วันหรือทุกๆเดือนแต่เดือนละกี่ครั้งแบบนี้ต้องทำนะคะอันนี้ชวนกันก็แล้วกันคือถ้าไม่ทำเนี่ยแหลกสลายแน่นอนเพราะมันจะมาปุบปับค่ะบางทีความตายมันมาถึงเนี่ยเราก็จะยับยั้งชั่งใจได้ยากแล้วกว่าที่เราจะได้รู้ว่ากระบวนการสื่อสารภายในตนเองมันสำคัญมันทำให้เราค้นพบเพชรเม็ดงามในชีวิต
มันทำให้รู้ว่าสิ่งสำคัญมันคืออะไรและสิ่งไร้สาระมันคืออะไรเนี่ยมันอาจจะสายไปก็ได้นะคะคุณผู้ชมดังนั้นอุ๋มไม่อยากให้มันสายแล้วก็ไม่อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยพบเจอกับสภาวะแบบนั้นรายการนี้นะคะก็เลยชวนคุณผู้ชมมา How to กันก่อนหลายท่านพอที่จะเข้าใจแล้วนะคะว่าเนี่ยถ้าลองให้สถานการณ์นี้ไปนะคะเราจะเจอหลาย key message เลยค่ะซึ่งพอมันบอกว่าเป็นการเสวนานิยามของเสวนามันก็คือการแลกเปลี่ยนพูดคุยประสบการณ์ซึ่งกันและกันพอเราได้แลกเปลี่ยนกันเราก็จะเจอเพชรเม็ดงามของแต่ละคนที่นำมาแลกซึ่งกันและกันอุ้มเองเนี่ยอุ้มสอนรายวิชาพัฒนาบุคลิกภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเนี่ยอุ้มเชื่อมาตลอดตั้งแต่จับรายวิชานี้เลยนะคะว่ามนุษย์ทุกคนมีเพชรเม็ดงามอยู่ในตัวเองแต่อาจจะไม่รู้อาจจะถูกกดทับด้วยสิ่งที่โลกบรรยายอาจจะถูกกดทับด้วยอะไรหลายๆอย่างจึงอยากจะชวนอย่างนี้ค่ะว่าเราลองมาอย่างนี้สิมาเสวนากันด้วยความสุขดูสถานการณ์ความตายเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของความทุกข์ก็จริงค่ะแต่ถ้าเราเสวนาแบบรู้เท่าทันเราก็จะได้ฝึกทักษะกระบวนการสื่อสารภายในตนเอง How to สุดท้ายของวันนี้ที่จะคุยคือเรื่องของการสื่อสารภายในตนเองนั่นเองค่ะและมันจะยาวไปอีก2เทปเลยนะคะคุณผู้ชมคะเวลาที่เราพูดกับตนเองกับสื่อสารภายในตนเองอ่ะหลายท่านอาจจะคิดว่ามันเหมือนกันแต่อุ้มยืนยันว่ามันต่างกันนะคะต่างกันยังไงอ่ะการสื่อสารภายในตนเองมันคือกระบวนการที่เราได้เข้าไปอยู่ในความคิดของตัวเองโดยที่ทิ้งความคิดของคนอื่นความคิดของคนอื่นคืออะไรไม่ว่าจะเป็นในสื่อโซเชียลหรือข้อมูลต่างๆที่บินลอยอยู่ในโลกนี้พวกนี้เป็นความคิดคนอื่นหมดเลยค่ะที่เราต้องอ้างอิงอ่ะเราไม่ได้คิดขึ้นเองอ่ะอันนั้นอ่ะถ้าเราได้สื่อสารภายในตนเองเราจะทิ้งทุกอย่างแล้วคิดได้แค่ตัวเองเท่านั้นค่ะซึ่งความคิดของเรามันอาจจะถูกป้อนเนาะถูกป้อนจากประสบการณ์ของคนอื่นจนกลายเป็นบุคลิกภาพของเรากลายเป็นความคิดความเชื่อและความแตกต่างแต่ทั้งหมดนี้นะคะมันก็คือเป็นตัวเราเนี่ยเราลองที่จะมาสื่อสารภายในตนเองพอเราได้สื่อสารภายในตนเองนะคะคีย์เมสเสจสำคัญเลยคือเราจะได้คุยกับความคิดของตัวเองเราจะได้เห็นโครงสร้างความคิดของตนเองโดยไม่ใช่โครงสร้างความคิดที่เกิดจากโลกบรรยายให้เราแต่เราบรรยายตัวเองค่ะอุ้มเคยได้ยินคำนี้จากคุณนิ้วกลมนะคะสราวุธเฮงสวัสดิ์นะคะซึ่งท่านเองท่านก็ทำรายการหนึ่งอยู่ในช่อง YouTube นะคะพอฟังแล้วโหน่าสนใจเลยอ่ะต้องอยากจะให้มาคุยกันแล้วนะคะเนี่ยโครงสร้างความคิดของตัวเองบางทีพอเราได้เห็นแล้วเนี่ยเราจะรู้จักตัวเราในมุมที่เราไม่เคยเจอค่ะแล้วเราจะเริ่มที่จะเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วทุกท่านอาจจะบอกว่าเออฉันก็เห็นคุณค่าตัวเองอยู่นะไม่เคยคิดค่าตัวตายหรอกใช่ค่ะเราอาจจะไม่เคยคิดค่าตัวตายแต่บางทีเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เรากระทำย้ำซ้ำทุกๆวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่หนักการนอนที่น้อยการดูเสพสื่ออะไรก็แล้วแต่ทั้งที่อยากเสพและไม่อยากเสพหรือการกินอาหารการดูแลสุขภาพทั้งหมดนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นการที่เราทำไม่ใช่เพื่อตัวเราแต่กลับเป็นการทำเพื่อคนอื่นทั้งหมดเลยพอมันเป็นการทำเพื่อคนอื่นทั้งหมดย้อนกลับมาที่การสื่อสารภายในตนเองแล้วเราคุยกับตนเองบ้างไหมว่าเราไหวไหมเราจะไปต่อไหมหรือเราจะหยุดเองหรือจะไปต่อให้มันหักกลางทางเลยไหมแบบนี้คุยกับตัวเองค่ะลองสื่อสารภายในตนเองดูนะคะคงจะไม่มีใครมาสะกิดเราแล้วอยู่ดีเขาก็มาถามเราหรอกว่าเอ้ยเธอถ้าเธ
ธอจะต้องตายภายใน1วันนี้เธอจะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะคงไม่มีใครทำแบบนั้นด้วยมารยาททางสังคมเนาะแต่อุ๋มจะชวนให้ทุกท่านทำกับตัวเองแบบนั้นค่ะเพราะมันไม่มีใครมาช่วยเราเนี่ยเราต้องช่วยตัวเรานะคะพอเราได้คุยโดยให้สถานการณ์ความตายกับตัวเราเนี่ยเราจะได้เห็นประโยชน์ของเวลาเลยค่ะคุณผู้ชมในชีวิตของเรานะคะถ้าเรารู้ว่าเราใกล้ตายเนี่ยอย่างสมมติเป็นอุ๋มนะอุ๋มรู้ว่าอุ๋มใกล้ตายเนี่ยภาพในอดีตนี่มันจะกลับมาหมดเลยค่ะเนี่ยคือมันจะเป็นเหมือนซีรีส์อะเส้นเรื่องที่ผ่านมาชีวิตเรามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะและเราจะคิดเลยว่าเออเราพลาดจุดไหนแล้วเราอยากที่จะขยายช่วงจุดไหนพอเราคิดได้แบบนี้เราก็จะรู้ละว่าเอองั้นทุกวันนี้ชีวิตที่มันเป็นอยู่เราต้องมีกระบวนการในการบริหารจัดการอย่างไรแล้วความสุขมันจะเกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องรอให้มันสายเกินไปนี่คือหัวใจของวันสุขเสวนาที่ผมอยากจะชวนผู้ชมคุยกันนะคะต้องบอกว่ามันจะยังมีอีก2เทปนะที่อุ๋มจะนำพวกคีย์เมสเซจต่างๆเหล่านี้นะคะมาคุยให้ฟังกันเนาะวันนี้น่าจะหมดลงแล้วล่ะนะคะสำหรับคีย์เมสเซจสุดท้ายจริงๆแล้วนะคะผู้ชมคะเวลาที่ผู้ชมจะบริหารจัดการตัวผู้ชมเองให้มีความสุขเนี่ยอุ๋มขอตั้งคำถามจากคุณผู้ชมเลยคุณผู้ชมยึดประเด็นไหนเป็นประเด็นแรกอุ๋มเชื่อนะหลายคนไม่ได้นึกถึงตัวเองเป็นอย่างแรกหรอกแต่จะนึกถึงอะไรก็ไม่รู้อ่ะซึ่งเป็นเกี่ยวกับโลกบรรยายอุ๋มจะชวนผู้ชมอย่างนี้ค่ะว่าเวลาที่เราอยากที่จะรู้ว่าอะไรสำคัญที่สุดให้คุณผู้ชมลองที่จะเปิดรับสิ่งที่ผู้ชมไม่เคยทำดูบ้างค่ะเหมือนกับนักศึกษาที่อุ๋มพามาให้คุณผู้ชมได้เจอนี่แหละนะคะพวกเขาเองอ่ะพวกเขาได้ลองทำในสิ่งที่เขาไม่เคยทำนั่นคือการออกอากาศให้คุณผู้ชมดูนี่แหละค่ะต้องบอกว่าเบื้องหลังนี้แบบนักศึกษากลัวมากเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าก็อยากที่จะทำนะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกคนก็มีความตั้งใจดีนั่นแหละแต่เขากลัวคุณผู้ชมคะพออุ๋มพูดถึงตรงนี้อุ๋มแค่อยากจะชวนผู้ฟังให้ลองทำแบบนักศึกษาไม่ใช่ลองไปออกอากาศนะคะแต่ลองทำในสิ่งที่ตัวเองกลัวลองทำในสิ่งที่ยากลองทำในสิ่งที่ไม่เคยอยากทำเลยพอได้ลองทำแล้วเนี่ยนะคะเราจะรู้ว่ามันจะมีบางอย่างเคลื่อนในร่างกายและจิตใจของเราซึ่งถ้าเปรียบเป็นสีก็จะเป็นสีที่แบบจัดจ้านรุนแรงอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนให้ชีวิตมันมีความหมายค่ะผู้ชมอาจเคยได้ยินเรื่องของความสุขหลายๆระดับความสุขที่ว่านะคะถ้าอุ๋มแบ่งตามทฤษฎีของการพัฒนาบุคลิกภาพเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3ระดับมีความสุขแบบว่าแค่พึงพอใจกับความสุขที่เป็นความสุขจริงๆกับความสุขแท้จริงความสุขแท้จริงที่ว่ามันก็คือความสุขที่มีความหมายระดับ3เนี่ยเป็นระดับที่คุณผู้ชมจะได้จากการที่คุณผู้ชมเริ่มทำสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อสังคมค่ะผมกำลังจะบอกว่าถ้าหากว่าคุณผู้ชมค้นพบว่าคุณผู้ชมชอบที่จะพึงพอใจกับสิ่งไหนให้ลองไต่ระดับความสุขไปเรื่อยๆและในช่วงที่ไต่ระดับความสุขให้คอยสื่อสารภายในตนเองไปเรื่อยๆพอเราสื่อสารภายในตนเองไปเรื่อยๆนะคะเราจะค่อยๆเรียนรู้ตนเองแล้วสุดท้ายเราจะรู้ว่าชีวิตของเรามันต้องการอะไรกันแน่พอเรารู้ว่าชีวิตของเราต้องการอะไรกันแน่เราจะเดินเส้นเรื่องของชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยที่เราไม่รู้สึกเสียดายกับอะไรเลยอุ๋มเคยตั้งคำถามกับนักศึกษาในห้องเรียนอุ๋มเนาะว่าถ้าให้เปรียบเทียบแล้วเลือก
ความเสียดายกับความเสียใจ

เขาว่าแบบไหนทุกข์ใจกว่ากันหลายคนก็ตอบไปต่างๆนานานะคะผู้ชมล่ะตอบแบบไหนเสียได้หรือเสียใจเอาจริงเนี่ยเปรียบเทียบกันดูเนาะผมให้เป็นข้อมูลละกันถ้าเสียใจเนี่ยนะคะสมมติ

เนี่ยที่เรารักเนี่ยเขาร้องไห้แต่อีกวันหนึ่งเราก็สามารถที่จะสร้างความสุขให้กับเขาทำให้เขายิ้มได้แล้วกระบวนการนี้ไม่ทำให้เกิดความเสียดายเพราะเรายังกลับไปได้อุ๋มกำลังจะชวนคุณผู้ฟังแบบนี้ค่ะถ้าเรามีกระบวนการสื่อสารภายในตนเองบ่อยๆเราจะไม่เสียดายเราอาจจะมีเรื่องเสียใจมากมายแต่เราจะไม่เสียดายเลยในแต่ละช่วงชีวิตเพราะว่าเรามีการวางแผนอย่างมีวินัยค่ะงั้นเราลองเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นด้วยการลองสื่อสารกับตัวเองภายในตัวเองให้ how to ไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างเอาละค่ะหมดเวลาของรายการแล้ววันศุกร์เสวนานะคะหวังว่าคุณผู้ชมนะคะก็จะได้เห็นหลาย key message ที่ส่งไปแล้วก็คงจะชัดเจนแล้วล่ะว่ารายการของเรานะคะหลังจากที่ได้นำกรณีศึกษาเนี่ยมาเล่าเหตุการณ์ที่ถ้าเขาต้องตายใกล้ๆแล้วเนี่ยเขาจะดีไซน์ชีวิตเขาอย่างไรทุกคนนอกจากที่จะได้เรียนรู้ความเป็นวัยรุ่นแล้วก็ยังได้สะท้อนกลับไปที่มุมมองของตัวเองเพื่อที่จะทำให้ตัวเรานั้นได้เจอกับอำนาจที่สมบูรณ์ด้วยค่ะเจอกันใหม่นะคะในวันศุกร์หน้าก็จะนำคีย์เมสเซจตัวใหม่มาเล่าให้ผู้ชมได้เห็นภาพเหมือนเช่นเคยจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขต่อให้ทุกท่านจะยังไม่รู้ว่าจะลาโลกนี้ไปเมื่อไหร่แต่ก็จะค้นพบความสุขที่แท้จริงได้ไม่ยากค่ะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: เลยอยากให้พี่ติงกับพี่บองเนี่ยแนะนำตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้ทำงานอยู่สังกัดหน่วยงานไหนคะ
3: ค่ะสำนักงานเรานะคะชื่อว่าสำนักงานทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาค่ะ
4: ของเราครับก็คือเข้าไปช่วยเหลือในส่วนของประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาครับวันนี้ถูกทำร้ายร่างกายถูกแทงถูกยิงถูกฆ่าครับแล้วถูกข่มขืนครับอย่างเงี้ยก็สามารถไปยื่นกับทางเราได้แล้วก็จะมีในส่วนของกรณีที่จำเลยครับถูกฟ้องที่ตกเป็นแพะในคดีอาญาครับ
2: เป็นการเยียวยาด้านไหนคะ
4: ในส่วนนี้ก็จะเป็นการเยียวยาในส่วนของค่าตอบแทนความเสียหายครับผม
3: ง่ายๆเลยก็คือจ่ายเงินให้เงินเยียวยาเรื่องเงิน
4: คนนี้เสียชีวิตก่อนนะครับค่าตอบแทนผู้เสียหายถึงแก่ความตายครับผมค่าจัดการศพครับค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูครับแล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหาย
2: ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นครับกรณีอะไรบ้างคร
4: ับอันนี้เป็นดุลพินิจของทางคณะอนุครับท่านจะพิจารณา
2: อ๋ออันนี้ก็เป็นการชดเชย3อย่างสำหรับกรณีเสียชีวิต

0: ส่วนกรณีที่ไม่เสียชีวิตก็จะเป็นค่ารักษาพยาบาลเลยเราก็สามารถเอาใบรับรองแพทย์เรื่องบินค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยมายื่นให้กับเราได
1: ้ขอเพิ่มเติมเลยครับในส่วนนี้ก็คือเขาจะกรณีที่ผู้เสียหายนะครับเขาทำงานด้วยครับเขาก็จะได้รับในส่วนของค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ครับผมแล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นกรณีที่ได้รับบาดเจ็บครับมากน้อยแค่ก็อยู่ที่ตามใบรับรองแพทย์ครับผม
2: คือต้องบาดเจ็บถึงขั้นไหน
1: ก็คือเลือดตกยังออกครับก็ยื่นได้เลยครับ
0: ฟกช้ำ
2: ได้เลยก็คือเอาใบรับรองแพทย์มา
1: ใช่ครับ
3: เราจะเอาอะไรมาพิสูจน์ล่ะว่าเราบาดเจ็บฟกช้ำจากเหตุการณ์นี้ลื่นล้มเองก็ได้อะแต่ว่าไปอยู่ในณวันนั้นพอดี
1: แต่มันเป็นผลโดยตรงครับแล้วก็มองว่ามันเป็นผลโดยตรงจากการที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับ
3: ใช่ครับก็คือก็ขอสิทธิ์การเยียวยาได้
1: ครับใช่ก็คือพูดตามตรงเลยแต่ก่อนพี่ไม่รู้เลยว่าเคยมีกรมนี้อยู่ไม่รู้เลยว่าจะต้องไปยื่นยังไงแล้วก็มีสิทธิ์เราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรายื่นได้ไหมเนี่ยพี่รู้จากการที่พี่ไปฝึกงานครับแล้วก็เห็นว่าพี่จิ๊กมันมีหน่วยงานอย่างนี้จริงๆนะพี่ก็เลยมาสมัครงานที่มิติแลกครับแล้วก็ความประทับใจคือหนึ่งครับพี่ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เขาตกเป็นผู้เสียหายครับเราก็คือเราได้เข้าไปช่วยเหลือในส่วนนั้นคือช่วยบรรเทาทุกข์เขาได้ครับนี่ครับ
0: แต่ว่าสิ่งที่เราภูมิใจแล้วก็ทราบซึ้งจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่การที่เราให้เงินเขาหรอกแต่ว่ามันเหมือนแบบเวลาเราเห็นคนเดือดทุกข์ร้อนใจอย่างเงี้ยอย่างน้อยอ่ะเราเป็นคนทำงานเบื้องหลังก็จริงแต่เราก็รู้สึกว่าเนี่ยเราภูมิใจจริงๆที่เราเป็นอีกหนึ่งมือที่เข้าไปช่วยเขาเพราะว่าเหมือนเวลาเรามอบเงินอ่ะเราก็เห็นญาติเขาแม่เขาก็ตกเศร้าเสียใจลูกเสียลูกถูกข่มขืนหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่ภูมิใจอีกอย่างนึงก็รู้สึกว่าเราได้เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่ส่งต่อบอกคนรอบข้างเราว่าเนี่ยมีหน่วยงานของรัฐดีๆอีกหนึ่งงานอยู่จริงๆนะที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้เวลาเขาเดือดร้อนใจค่ะอย่างแรกเลยก็คือเวลาเกิดเหตุถูกทำให้เจ็บหรือถูกทำให้ตายอย่างหนึ่งก็แจ้งความแล้วก็สองคือนึกถึงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเราไว้หรือว่าจะนึกถึงพี่ติ่งกับพี่บอมก็ได้แล้วสองก็คือเราอาจจะยื่นคำขอมาทางออนไลน์ทางไปรษณีย์หรือถ้าไม่รู้จักเทคโนโลยีหรือว่าเป็นคนเฒ่าคนแก่ที่ไม่เก่งเคมีก็อาจจะติดต่อมาที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็สามารถยื่นได้ทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยค่ะหรือถ้าไม่รู้ว่าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอยู่ตรงไหนก็สามารถต่อมาที่สายด่วนของเราก็คือ14ตัวแล้วก็ต่อด้วย77ค่ะ
3: แหมรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบเรามีอะไรดีๆแบบนี้ด้วยซึ่งมั่นใจว่าแบบทุกคนในประเทศน้อยคนที่จะรู
2: ้
3: ก็เท่ากับว่าวันนี้เราได้ขยายกระบอกเสียงเพิ่มแล้วเราก็จะช่วยกันบอกต่อว่าเรามีหน่วยงานดีๆแบบนี้นะคะที่จะเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลืออาจจะไม่ได้เยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่างน้อยๆก็ช่วยให้แบบความรู้สึกเจ็บปวดความทุกข์ได้แบบบรรเทาเบาบางอย่างน้อยๆเขาก็ยังรู้สึกว่ามีกระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานแบบนี้ที่พร้อมจะซัพพอร์ตช่วยเหลือค่ะก็ขอบคุณพี่บอมแล้วก็พี่ไอติมมากๆเลยนะคะที่มาให้สาระความรู้ดีๆในวันนี้ค่ะ
1: คร
3: ับ
0: จะไม่มีใครเจ็บฟรีจะไม่มีใครตายฟรีจะไม่มีใครติดคุกฟรีหากคุณทุกร้อนใจให้นึกถึงเรากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วย

สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของสุนทรียภาพทางศิลปะนะครับที่เราจะร่วมกันสำรวจแล้วก็เปิดมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับโลกของศิลปะวันนี้นี่ผมขอพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปสำรวจเรื่องราวที่น่าสนใจน่าหลงใหลเกี่ยวกับศิลปะสมัยใหม่นะครับซึ่งถือว่าเป็นบทหมายสำคัญของประวัติศาสตร์ศิลปะในศตวรรษที่20แต่ก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนำตัวสักเล็กน้อยก่อนนะครับกับผมคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยสุวิพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยนะครับวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับที่นี่เรามุ่งเน้นไม่เพียงแต่จะถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับศิลปะนะครับแต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนและผู้ฟังด้วยและในวันนี้นี่ผมอยากจะชวนทุกท่านเข้าสู่โลกศิลปะสมัยใหม่ศิลปะที่เต็มไปด้วยความแปลกใหม่การทดลองและการปฏิวัติทางความคิดที่สร้างผลกระทบอย่างยิ่งใหญ่นะครับทั้งวงการศิลปะและก็สังคมพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะครับประวัติศาสตร์ศิลปะในยุคสมัยใหม่นะครับโมเดิร์นอาร์ตเนี่ยในต้นคริสต์ศตวรรษที่20เป็นการเริ่มต้นนะครับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหลายด้านนำมาซึ่งความน่าสนใจมากมายในวงการศิลปกรรมนะครับโดยเฉพาะการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ซึ่งได้แก่ภาพถ่ายและก็ภาพยนตร์นะครับเข้ามามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในอดีตเนี่ยคำว่าวิจิตรศิลป์เคยหมายถึงจิตรกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมดนตรีและก็วรรณกรรมนะครับแต่เมื่อภาพถ่ายและภาพยนตร์เข้ามามีบทบาทมีความหมายมากขึ้นความหมายของคำนี้ก็เลยขยายวงกว้างขึ้นนะครับตามกฎวิวัฒนาการของธรรมชาติทุกสิ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงนี้ย่อมมีผลกระทบต่อความคิดร่วมสมัยทำให้ผู้คนเริ่มเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เรียกว่าซ้ำซากจำเจนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎเกณฑ์ที่ยุ่งยากหรือการขาดอิสระและการท้าทายทางสติปัญญานอกจากนี้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ยังนำไปสู่การค้นคว้าทฤษฎีสีแล้วก็การประดิษฐ์กล้องถ่ายรูปซึ่งการวาดภาพเหมือนจริงเนี่ยเริ่มลดความนิยมลงนะครับคนหันไปถ่ายภาพกันหมดนะครับการวาดภาพที่เหมือนจริงเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยก็กลายเป็นว่าหมดความน่าสนใจไปการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และก็อุตสาหกรรมการติดต่อสื่อสารช่วยวัฒนธรรมของชาติต่างๆนะครับถ่ายเทกันอย่างง่ายขึ้นส่งผลให้ศิลปินมีทัศนคติกว้างขวางมากขึ้นนะครับเข้าใจในโลกภายนอกมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดในเทศกาลศิลปกรรมของญี่ปุ่นในปารีสที่ส่งผลกระทบต่อศิลปินกลุ่มก้าวหน้าในยุคนั้นเป็นอย่างมากเลยนะครับศิลปินกลุ่มก้าวหน้ามักจะมองหาความงามในธรรมชาติแล้วก็เลือกวาดภาพในสถานที่จริงแทนที่จะนั่งจินตนาการอยู่ในสตูดิโอเหมือนในอดีตที่ผ่านมานะครับการเปลี่ยนแปลงจากยุคเก่าเข้าสู่ยุคศิลปะสมัยใหม่นี่ทำให้รูปแบบทางศิลปะนี่ต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยเรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนจากยุคเก่าไปสู่ยุคใหม่ก็กระทบมายังรูปแบบทางศิลปกรรมด้วยนะครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยมีปรากฏการณ์ทางสังคมที่สำคัญเกิดขึ้นในช่วงต้นคริสตศตวรรษที่20นะครับเรื่อยไปจนถึงสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็อยู่ในช่วง1900ถึง1950นะครับเป็นช่วงที่ยุโรปกำลังเรืองอำนาจและก็ล่าอาณานิคมกันอย่างสนุกสนานเลยขณะเดียวกันก็มีความขัดแย้งภายในของเขาด้วยนะครับที่นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่1ในที่สุดนะครับซึ่งสร้างปัญหาต่างๆตามมาอีกมากมายเลยนะครับเมื่อสงครามสงบลงเนี่ยทำให้ความเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วในประเทศญี่ปุ่นและก็สหรัฐอเมริกาและช่วงที่มีสงครามก็จะมีการคิดค้นนวัตกรรมต่างๆเพื่อมาใช้ตอบโต้กันในสงครามก็ส่งผลในหลายๆด้านนะครับทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาและก็ญี่ปุ่นเนี่ยกลายเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจและก็มีอิทธิพลทางการเมืองที่เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับชนชั้นกลางในหลายสังคมเนี่ยเริ่มมีบทบาทสำคัญในการปกครองประเทศพวกเขายืนอยู่ระหว่างชนชั้นสูงนะครับแล้วก็ที่มีอำนาจทางการเมืองและก็สังคมเนี่ยกับชนชั้นล่างที่ยากไร้นะครับในแง่หนึ่งชนชั้นกลางก็มีความเห็นอกเห็นใจชนชั้นล่างที่ทุกข์ยากแต่ในอีกทางหนึ่งเนี่ยพวกเขาก็ต้องการที่จะรักษาวิถีชีวิตที่สะดวกสบายของตัวเองไว้จึงได้มีการรับเอาแนวความคิดปัจเจกชนนิยมจากปราชญ์จากนักปราชญ์และก็นักเศรษฐศาสตร์หลายคนเลยทีเดียวนะครับซึ่งเขาให้ความคำอธิบายไว้ว่าความแตกต่างในฐานะของคนเนี่ยเกิดจากความพยายามดิ้นรนของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญไม่ใช่เกิดจากเรื่องใดแนวคิดปัจจัยนิยมที่ชั้นกลางยึดถือก็คือมักได้รับแรงบันดาลใจจากนักคิดสำคัญในยุคสมัยที่ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและความสำเร็จ
ส่วนบุคคลนะครับหลายคนเลยเช่นจอห์นล็อกเน้นเรื่องสิทธิประโยชน์สิทธิส่วนบุคคลและก็เสรีภาพในทรัพย์สินนะครับอดัมสมิธเนี่ยเน้นตลาดเสรีและก็การสร้างประโยชน์สูงสุดจากความพยายามส่วนบุคคลเช่นเดียวกันโทมัสมันทัสเนี่ยมองว่าความยากจนและการขาดทรัพยากรเนี่ยเป็นผลมาจากข้อจำกัดทางธรรมชาติมากกว่าจะเป็นผลจากระบบของสังคมส่วนเดวิดริคาโก้เนี่ยครับก็เสนอทฤษฎีการกระจายทรัพยากรที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพชนชั้นกลางมักจะใช้แนวคิดเหล่านี้เนี่ยมาอธิบายหาเหตุผลหาเหตุผลเนี่ยให้กับความแตกต่างทางเศรษฐกิจและสังคมโดยมองว่าความพยายามเนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญนะครับหมายถึงว่าถ้าใครเก่งใครมีความพยายามมากก็จะได้ผลประโยชน์มากอะไรประมาณนั้นนะครับทั้งนี้เพื่อจะรักษาความชอบธรรมในการดำรงชีวิตในการดำรงอยู่ของความเหลื่อมล้ำในขณะเดียวกันก็หลีกเลี่ยงการที่จะต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ทำให้พวกเขาเนี่ยสะดวกสบายน่าคิดนะครับประเทศอังกฤษในช่วงปีคริสตศักราช1760นะครับจนถึง1840เนี่ยการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นในช่วงนั้นส่งผลให้ระบบสังคมและก็เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับสังคมและการสังคมการเกษตรและอุตสาหกรรมนี่เริ่มรวมตัวกันด้วยความต้องการด้านพลังงานในปีคริสตศักราช1780เจมส์วัตต์และคิดค้นเครื่องจักรไอน้ำขึ้นซึ่งทำให้โรงงานเริ่มหันมาใช้พลังงานไอ้น้ำเนี่ยแทนแรงงานคนนะครับช่างฝีมือเริ่มหดหายไปจากการประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์ในการถ่ายภาพการพัฒนางานพิมพ์ดีดการพัฒนางานพิมพ์สีนะครับไม่ใช่พิมพ์ดีดเพื่อการพิมพ์ภาพเหมือนเนี่ยยังคงเป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมการพิมพ์ขณะที่การพิมพ์ด้วยอักษรขนาดใหญ่เพื่อการเน้นและตกแต่งบนป้ายโฆษณาต่างๆก็เริ่มได้รับความนิยมด้วยนะครับด้วยเหตุนี้ในการประดิษฐ์อักษรในอุตสาหกรรมการพิมพ์จึงมีการพัฒนาเป็นอย่างมากในยุคนี้ศิลปะแสดงออกตามความเชื่อและแบ่งกลุ่มเป็นลัทธิต่างๆที่น่าสนใจเกิดขึ้นมากมายเช่นเดียวกันนะครับในวงการศิลปะเนี่ยก็มีการเปิดลัทธิต่างๆหรือแนวคิดทางศิลปะเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังทีละลัทธินะครับก็เพื่อให้ความเข้าใจก็จะขึ้นภาพประกอบเป็นระยะไปนะครับลัทธิแรกที่ผมจะพูดถึงก็คือลัทธิ Impressionistลัทธินี้คงได้ยินกันบ่อยๆนะครับเป็นกระบวนการศิลปะที่ถือว่าเกิดขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่19นะครับโดยศิลปินกลุ่มนี้นี่ได้พยายามที่จะท้าทายกรอบการสร้างสรรค์แบบดั้งเดิมซึ่งถูกยึดถือในสถาบันศิลปะและก็นักวิจารณ์ในยุคนั้นนะครับชื่อ Impressionist มาจากคำว่าวิจารณ์เชิงลบโดยเฉพาะหลังจากการจัดแสดงผลงานของศิลปินกลุ่มนี้ในปีคริสตศักราช1874นะครับภาพวาด Impressionist Sunrise ของ Claude Monet เนี่ยก็ได้กลายเป็นเป้าหมายที่เรียกว่าวิจารณ์กันยับเยินเลยทีเดียวนะครับที่เป็นกลุ่มนี้มองว่าการทำลายความงามแบบอนุรักษ์นิยมเนี่ยได้สร้างสรรค์ผลงานที่ดูเหมือนไม่เสร็จสมบูรณ์เนี่ยสวยงามแม้ว่าศิลปิน Impressionist จะไม่ได้มีปรัชญาหรืออุดมการณ์ที่ตรงกันทุกประการก็ตามเนี่ยแต่ละคนแต่พวกเขาก็มีจุดร่วมที่ชัดเจนในเรื่องของการทดลองค้นคว้าการแสดงออกที่เป็นอิสระและยอมรับทฤษฎีสีของเชฟเรลนะครับซึ่งเน้นถึงความสัมพันธ์ของสีและแสงนั่นเองนอกจากนี้นี่พวกเขายังให้ความสำคัญกับการวาดภาพในที่โล่งแจ้งด้วยนะครับเพื่อบันทึกแสงและอารมณ์ของช่วงเวลาต่างๆนะครับอย่างซื่อสัตย์ผลงาน Impressionist อาจจะดูขัดแย้งกับรสนิยมของผู้คนในยุคนั้นแต่ก็ได้เปิดทางให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการศิลปะและก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับขบวนการศิลปะยุคใหม่ในเวลาต่อมาในกลุ่ม Impressionist นี่มีศิลปินที่มีชื่อเสียงหลายคนนะครับเช่นมาเน่ซึ่งยุคแรกๆเขาถูกแยกออกจากกลุ่มเนื่องจากไม่ยอมรับการใช้สีสดและวิธีการแต้มสีเป็นจุดเล็กๆของเขานะครับซึ่งส่งอิทธิพลไปยังศิลปินกลุ่มนี้กลุ่มก็คือกลุ่ม Neo Impressionist นะครับเช่นเดก้านี่ที่นิยมวาดภาพของสตรีในระหว่างการฝึกเต้นนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ชื่อมาโมเน่นะครับโคลสโมเน่เนี่ยที่มีความชอบในการทำงานกลางแจ้งแทนที่จะนั่งทำงานอยู่ในสตูดิโอนะครับ

แล้วก็อีกคนก็คือรือนัวเนี่ยมีผลงานที่โดดเด่นอย่างภาพหญิงสาวครึ่งท่อนนะครับนอกจากนี้ยังมีก็คือโรดแดงนะครับซึ่งเป็นปฏิมากรอิมเพรสชันนิสต์โดยผลงานของมักทิ้งพื้นผิวไว้ให้มีลักษณะที่เรียกว่าสูงต่ำไม่เรียบจนเกินไปไม่เหมือนกับผลงานปฏิมากรรมที่ในอดีตนะครับซึ่งต้องผิวเนียน

ผลงานของเขาเนี่ยเหมือนดูแล้วก็ยังไม่เสร็จนะครับทำให้เกิดการสะท้อนของแสงที่น่าสนใจตามมานะครับทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าผลงานของโรแดงมีคุณสมบัติงานอิมเพรสชันนิสต์อย่างชัดเจนนั่นเองนะครับโดยที่การเล่นกับแสงและพื้นผิวซึ่งเป็นลักษณะเอกลักษณ์เฉพาะของลัทธินี้ไปในตัวลัทธิเนโอครับลัทธิเนโออิมเพรสชันนิสต์ก็เกิดขึ้นตามมานะครับเนโออิมเพรสชันนิสต์เกิดขึ้นเป็นผลสะท้อนมาจากลัทธิอิมเพรสชันนิสต์นั่นเองนะครับกล่าวคือในขณะที่ศิลปกรรมอิมเพรสชันนิสต์ซึ่งเป็นศิลปะสมัยใหม่ที่โดดเด่นในยุโรปนะครับกำลังได้รับความนิยมสูงสุดจากศิลปินและสาธารณชนได้เริ่มลดบทบาทลงลัทธิเนโออิมเพรสชันนิสต์จึงเริ่มแสดงบทบาทที่เด่นชัดขึ้นมาแทนโดยมีเซอร่าและก็สียักษ์เป็นศิลปินผู้นำที่สำคัญนะครับศิลปินกลุ่มนี้ไม่เห็นด้วยนะครับกับทางการแสดงของลัทธิอิมเพรสชันนิสต์ที่ยังมุ่งมั่นแสดงออกด้วยรูปทรงเรือนรางซึ่งอาจจะให้สรรพสิ่งและสรรพธาตุเนี่ยไร้ความหมายในเหตุผลของเขานะครับนอกจากนี้พวกเขายังไม่เห็นด้วยกับประกายแสงบนพื้นภาพที่กระจายตัวแบบไม่เด่นชัดนะครับเบลอๆด้วยเหตุนี้ศิลปินกลุ่มนี้จึงได้แสดงความเชื่อทางศิลปะที่แตกต่างผ่านกลวิธีศิลปะโดยใช้การประสานของอนุภาคสีที่ถูกแตะแต้มไปจุดเล็กๆตามหลักทฤษฎีฟิสิกส์ที่ว่าแสงคืออนุภาคของสีนั่นเองนะครับหนึ่งในศิลปินที่สำคัญของเราก็คือเซอร่านะครับซึ่งมีผลงานที่ได้รับอิทธิพลมาจากเซซานและอิมเพรสชันนิสต์ในยุคแรกนั่นเองเขาใช้วิธีการแต้มสีเป็นจุดๆลงไปโดยใช้สีทั้งหมดผสมให้มันผสมกันเองนะครับในสายตาของผู้ชมผลงานของเขายังมีขนาดใหญ่และจำเป็นต้องมองจากระยะที่ห่างพอสมควรนะครับเพื่อได้เห็นในภาพรวมๆทั้งภาพผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของเขาก็คืออาทิตย์ยามบ่ายบนเกาะลาลากองจักนะครับซึ่งเป็นผลงานชิ้นที่ดังซึ่งเขาเรียกผลงานชิ้นนี้ว่า Divisionist นะครับแต่กลับเป็นที่รู้จักในชื่อของ Neo Impressionist หรือ Pointillism นะครับ

ศิลปินในลัทธินี้นี่พยายามนําแสงเข้ามาสัมพันธ์กับสีโดยระบายสีให้เกิดริ้วรอยผู้กันขนาดเล็กๆด้วยสีสดใสและไม่เกลี่ยนะครับซึ่งรูปแบบนี้เรียกอีกชื่อว่าลัทธิหยุดนั่นเองนะครับหรือดิวิชันนิซึมนะครับโดยพวกเขาจะปล่อยให้จุดสีเนี่ยเป็นแต้มไว้อย่างเพราวๆเกิดการผสมผสานกันในดวงตาของผู้ชมนะครับเพื่อให้เกิดการผสมผสานการประสานสัมพันธ์กันระหว่างการมองเห็นสีและแสงเนี่ยไปโดยพร้อมๆกันนะครับทีนี้ก็มาถึงลัทธิโพสต์อิมเพรสชันนิสต์คำว่าโพสต์อิมเพรสชันนิสต์นี่หมายถึงแนวร่วมหลังยุคอิมเพรสชันนิสต์นั่นเองนะครับซึ่งเป็นกลุ่มงานจิตรกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากอิมเพรสชันนิสต์แต่มีความแตกต่างกันโดยชัดเจนนะครับลัทธิโพสต์อิมเพรสชันนิสต์นี่นิยมใช้สีสดมากกว่าและมีการตัดทอนภาพให้เหลือเพียงรูปทรงที่เด่นชัดนะครับนอกจากนี้ยังมีการนำสัญลักษณ์เข้ามาใช้เพื่อเน้นการตีกรอบของรูปทรงให้แยกจากกันอย่างชัดเจนซึ่งอาจจะมีความหมายและความรุนแรงกว่ากลุ่มอิมเพรสชันนิสต์ซึ่งส่งผลต่อกลุ่มศิลปะนามธรรมที่ตามมาในยุคต่อมานะครับศิลปินคนสำคัญในลัทธิโพสต์อิมเพรสชันนิสต์มีหลายคนที่เด่นๆเนี่ยแก่ตูลูสโลเทคนะครับเขาสร้างสรรค์ภาพเกี่ยวกับไนท์คลับคาเฟ่และบาร์โดยใช้การสเก็ตคร่าวๆแล้วก็มาเติมสีลงไปในบริเวณที่สเก็ตผลงานที่มีชื่อเสียงของเขาก็คือการเต้นรำที่มูเลงรูทนั่นเองนะครับอีกคนก็คือเซซานหรือพอลเซซานนะครับเขาเป็นศิลปินโพสต์อิมเพรสชันนิสต์ที่มีความสำคัญที่สุดคนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผลงานของเขามักจะถูกตัดทอนให้เหลือเพียงโครงสร้างหรือรูปทรงเรขาคณิตโดยใช้สีดำในการตัดเส้นกรอบของรูปทรงต่างๆนะครับเขามักวาดภาพหุ่นนิ่งแล้วก็ภาพเหมือนของตัวเองผลงานในยุคแรกของเขามีลักษณะไม่แตกต่างจากศิลปินในกลุ่มอิมเพรสชันนิสต์เลยนะครับแต่ในยุคหลังๆเนี่ยเขาเริ่มที่จะเน้นการตัดทอนมากขึ้นนะครับในภาพเช่นภาพคนอาบน้ำก็ถือว่าเป็นอิทธิพลที่สำคัญต่อศิลปินในยุคต่อมาเช่นเดียวกันนะครับคนที่3คนนี้ดังมากนะครับใครๆคงไม่เคยได้ยินนะครับเขาก็คือวินเซนต์แฟนคอกนั่นเองนะครับในยุคแรกเขาทำงานในแบบอิมเพรสชันนิสต์นะครับแต่ภายหลังเขาได้พัฒนาผลงานโดยใช้ฝีแปรงหนาและก็สีสดๆที่มักจะใช้สีเป็นก้อนจำนวนมากวางบนผลงานว่ากันว่าบีบออกจากรอแล้วก็ระบายลงไปเลยนะครับจึงทำให้พื้นผิวมีความรุนแรงแล้วก็เรียกว่านูนออกมาอย่างชัดเจนเขาชอบวาดภาพเหมือนตัวเองโดยผลงานที่มีชื่อเสียงของเขาก็คือภาพคืนที่แสงดาวกระจ่างฟ้าในภาษาอังกฤษก็คือ Starry Night นะครับคงเคยได้ยินกันนะครับจะเป็นคนสำคัญอีกคนหนึ่งในยุคนี้ก็คือโกแกงนะครับพอโกแกงมีผลงานของเขาใช้เส้นที่บิดเบี้ยวลักษณะคล้ายคลื่นนะครับระบายสีเรียบมีเนื้อสีสดใสดูเกินจริงและมักจะตัดกรอบภาพด้วยเส้นสีดำนะครับผลงานที่มีชื่อเสียงของเขาก็คือพระคริสต์สีเหลืองนะครับนอกจากนี้นี่โกแกงยังมีความหลงไหลในผู้คนชาวตาฮิตินะครับโดยเขาใช้ชีวิตช่วงที่เหลืออยู่บนเกาะทะเลใต้และวาดภาพหญิงเปลือยของผู้หญิงสาวชาวไตติไว้อย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับและที่โพสต์อิมเพรสชันนิสต์เนี่ยจึงมีความหลากหลายและน่าสนใจที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาศิลปะในรูปแบบใหม่ๆมีอิทธิพลต่อวงการศิลปะต่อไปในอนาคตเลยนะครับทีนี้มาถึงอีกลัทธิหนึ่งนะครับที่ต้องพูดถึงก็คือลัทธิซิมโบลิสต์นะครับลัทธิซิมโบลิสต์เนี่ยเน้นให้ความสำคัญกับจินตนาการเนี่ยมากกว่าธรรมชาติโดยศิลปินในกลุ่มนี้นิยมสร้างสรรค์ผลงานที่ใช้สัญลักษณ์ในการแสดงออกซึ่งสัญลักษณ์เหล่านี้นี่อาจจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเนื้อหาของภาพนะครับแต่จะสะท้อนถึงเรื่องราวลึกลับและสภาวะทางจิตใจทำให้แตกต่างจากผลงานในลัทธิคลาสสิกที่ต้องการอาศัยตีความการตีความในอย่างลึกซึ้งนะครับนอกจากนี้นี่ศิลปินในลัทธิซิมโบลิกยังนำเทคนิคและก็วิธีการจากลัทธิอื่นมาใช้ทำให้ผลงานมีความหลากหลายแล้วก็เป็นเอกลักษณ์นะครับศิลปินคนสำคัญในลัทธิซิมโบลิสต์ก็ได้แก่มีอย่างคนแรกก็คือโมโรนะครับโมโรเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้นำของกลุ่มลัทธิซิมโบลิสต์ในฝรั่งเศสนะครับโดยผลงานที่มีชื่อเสียงของเขาก็คือออร์ฟีอุสนะครับซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากตำนานของกรีกนั่นเองนะครับผลงานของเขาเนี่ยมักจะมีความลึกลับแล้วก็มืดมนพร้อมด้วยการใช้สีที่แปลกประหลาดเป็นลักษณะเด่นของกลุ่มซิมโบลิสต์นะครับที่เป็นคนที่2ก็คือเอ็ดวาร์ดมุงนะครับถึงเป็นคนนี้นี่ได้ผสมผสานรูปแบบของโพสต์อิมเพรสชันนิสต์เข้ากับเนื้อหาของซิมโบลิสต์จนกลายเป็นสไตล์เฉพาะตัวนะครับผลงานของเขาที่มักจะมีความน่ากลัว
วิปริตแล้วก็มืดมนเต็มไปด้วยความทุกข์และก็ความตายโดยเฉพาะผลงานที่โด่งดังที่สุดของเขาก็คือคนกรีดร้องหรือเดอะสันเองนะครับอีกคนหนึ่งก็คือเฮนรี่รูโซนะครับเขาได้รับการขนานนามว่าเป็นกิจกรผู้ไร้เดียงสาเนื่องจากไม่เคยได้รับการศึกษาทางด้านศิลปะอย่างเป็นทางการนะครับส่งผลให้ผลงานของเขามีรูปแบบที่ผิดส่วนและก็ขัดแย้งกันโดยผลงานที่มีชื่อเสียงของเขาคือความฝันหรือว่า The Dream นั่นเองนะครับและที่ Symbolism เป็นแนวทางที่เปิดโอกาสให้ศิลปินแสดงออกถึงอารมณ์และความคิดอย่างลึกซึ้งผ่านการใช้สัญลักษณ์และก็รูปแบบที่หลากหลายซึ่งยังคงมีอิทธิพลต่อศิลปะในยุคต่อมาอีกมากมายเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ก็มาถึงกลุ่มศิลปะที่ว่า Art Nouveau นะครับArt Nouveau เนี่ยหรือ Art Nouveau เกิดขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่19นะครับมีอิทธิพลอย่างมากมายในหลายประเทศเช่นอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันแนวทางนี้ไม่ชื่นชอบการใช้เส้นตรงหรือมุมแหลมนะครับแต่กลับนิยมเส้นสายที่มีการเคลื่อนไหวไปตามธรรมชาติซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะโกธิกในแง่ของรูปทรงธรรมชาติโรโกโก้ในเรื่องของการตกแต่งและศิลปะเซลติกของชาวพื้นเมืองอังกฤษนะครับลักษณะของงานออกแบบในกลุ่ม Art Nouveau จะนำเอารูปแบบในธรรมชาติมาตัดทอนรายละเอียดให้เหลือเพียงเค้าโครงเพื่อใช้ในการตกแต่งพื้นผิวต่างๆนะครับเช่นเครื่องใช้เครื่องแต่งกายหรือแม้กระทั่งอาคารโดยมักจะใช้สีที่มีความคล้ายคลึงกับสีจากธรรมชาติหนึ่งในนักออกแบบที่มีชื่อเสียงในกลุ่มนี้ก็คืออุสตาฟคริมนะครับเป็นศิลปินชาวออสเตรียผลงานที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดของเขาก็คือจุมพิตหรือภาพ The Kiss นะครับซึ่งเราเห็นกันบ่อยมากรูปนี้มีลักษณะเส้นสายที่อ่อนช้อยและพลิ้วไหวสัดส่วนโค้งงอบิดเบี้ยวของนักวาดภาพผู้หญิงที่อยู่ในเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าที่เรียกว่าหรูหรามีการใช้ทองคำในภาพด้วยนะครับทองของเขาเนี่ยก็จะเป็นทองคำจริงนะครับในรูปการสร้างสรรค์งานในกลุ่ม Art Nouveau จึงเป็นการผสมผสานกันระหว่างความงามของธรรมชาติและก็การออกแบบที่ทันสมัยทำให้กลุ่มนี้กลายเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่โดดเด่นในประวัติศาสตร์ศิลปะของโลกนะครับและที่ต่อมาที่จะพูดถึงก็คือลัทธิโฟวิซึมลัทธิโฟวิซึมเริ่มต้นในปีคริสตศักราช1905โดยกลุ่มศิลปินรุ่นใหม่ในกรุงปารีสนะครับที่ได้รับอิทธิพลมาจากโพสต์อิมเพรสชันนิสต์นั่นเองโดยเฉพาะผลงานของฟานก๊อกเนี่ยและก็เซซานส่งอิทธิพลต่อศิลปินในกลุ่มนี้เป็นอย่างมากศิลปินในกลุ่มนี้นี่มีความนิยมในการใช้เส้นและรูปทรงที่บิดเบี้ยวรวมทั้งใช้สีที่สดใสนะครับที่เป็นสีแท้โดยไม่ผสมไม่มีการผสมหรือการเบลนนะครับการเบลนเนี่ยขออธิบายหน่อยนะครับเป็นในรอยบทของศิลปะและการวาดภาพเนี่ยหมายถึงการผสมผสานหรือเกลี่ยสีสองสีขึ้นไปเข้าด้วยกันนะครับเพื่อสร้างความกลมกลืนนั่นเองเปลี่ยนเฉดสีหรือการให้การเปลี่ยนแปลงของสีดูนุ่มนวลเช่นการไล่ระดับสีจากเข้มไปหาอ่อนนะครับหรือการทำให้สีดูไม่แยกกันชัดเจนระหว่างขอบของภาพขอบเขตของสีในกรณีของฟานโก้และก็เซซานเนี่ยพวกเขามีลักษณะการใช้สีที่แตกต่างออกไปจากศิลปินในยุคก่อนหน้าโดยมักใช้สีที่สดใสเป็นสีแท้ที่ไม่ได้ผสมหรือเบลนมากนักนะครับเช่นการวางสีที่ตัดกันบนพื้นผ้าใบโดยตรงนะครับหรือการสร้างพื้นผิวด้วยการตวัดคู่กันที่ชัดเจนสิ่งนี้ทำให้เกิดผลงานของพวกเขาเนี่ยมีพลังและก็แสดงความเป็นธรรมชาติที่ไม่เหมือนใครและยังช่วยเน้นความรู้สึกหรืออารมณ์ในผลงานได้อย่างเด่นชัดและยังนิยมใช้สีตรงข้ามกันอย่างรุนแรงเรียกว่าทิ้งรอยแปรงไว้จำนวนมากในผลงานนะครับนอกจากนี้นี่พวกเขายังสร้างรูปทรงในภาพจากสีล้วนๆจนถูกนักวิจารณ์ศิลปะประชดประชันว่าเหมือนงานของสัตว์ป่าซึ่งก็คือที่มาของชื่อสไตล์ว่าโฟวิซึมนั่นเองนะครับไม่ว่าศิลปะในแบบโฟวิซึมจะมีอายุสั้นนะครับแต่ก็ส่งอิทธิพลต่อศิลปะในกลุ่มเอ็กซ์เพรสชันนิสต์เป็นอย่างมากเลยนะครับศิลปินในกลุ่มนี้นี่ก็ได้แก่มาติสเฮนรี่มาติสเนี่ยเขาถือว่าเป็นศิลปินในกลุ่มที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเริ่มต้นทำผลงานในแบบอิมเพรสชันนิสต์ก่อนที่จะพัฒนามาเป็นสไตล์ของตัวเขาเองนะครับผลงานที่โดดเด่นก็คือมาดามมาติสเส้นสีเขียวนะครับหรือภาษาอังกฤษก็คือมาดามมาติสเดอะกรีนไลน์นั่นเองนะครับเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการใช้สีสดใสและจัดองค์ประกอบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะครับในระยะหลังเนี่ยการสร้างสรรค์มาติสเปลี่ยนแปลงไปสู่ศิลปะนามธรรมมากขึ้นก็คือแอบแฝงอาร์ตนั่นเองแม้ว่าผลงานบางชิ้นจะไม่ได้มีลักษณะเป็นนามธรรมโดยสมบูรณ์แต่เขาก็พยายามที่จะสื่อสารเรื่องราวในลักษณะของนามธรรมของสิ่งดนตรีออกมาในรูปภาพเช่นผลงานชื่อการประสานเสียงและการประสานแสงสีแดงนะครับ
Harmony in Red และที่ Fauvism เนี่ยจึงเป็นหนึ่งในแนวทางที่โดดเด่นในประวัติศาสตร์ศิลปะอีกลัทธิหนึ่งซึ่งนำเสนอวิธีการใหม่ในการใช้สีและรูปทรงที่มีการเอกลักษณ์ทำให้เกิดความน่าสนใจและความเป็นไปได้ใหม่ๆในการสร้างสรรค์งานศิลปะนะครับทีนี้มาดูอีกลัทธิหนึ่งก็คือลัทธิ Expressionism นะครับลัทธิ Expressionism เนี่ยเริ่มต้นโดยกลุ่มศิลปินในประเทศเยอรมนีนะครับที่สนใจการใช้สีและการแสดงออกของกลุ่ม Post Impressionist โดยพวกเขาเรียกตัวเองว่ากลุ่ม Expressionist นะครับซึ่งเป็นสไตล์ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจนถึงยุคสงครามโลกครั้งที่1 นะครับงานศิลปะในกลุ่มนี้มีความใกล้เคียงกับ Fauvism แต่ในแง่ของการใช้สีเพื่อแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกจะเน้นที่จะสะท้อนความรู้สึกภายในของศิลปินต่อสังคมและก็การเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องโดยสามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆดังนี้นะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่ม The Brit กลุ่มนี้นี่ก่อตั้งที่เมืองรีสเทนในเยอรมนีนะครับโดยผลงานของศิลปินในกลุ่มนี้นี่มีการใช้เส้นที่หยาบและใช้สีที่ตัดกันอย่างรุนแรงศิลปินที่เป็นแกนนำของกลุ่มนี้ก็คือคิสเนอร์นะครับซึ่งเคยเป็นสถาปนิกมาก่อนผลงานที่มีชื่อเสียงของเขาก็คือหญิง5นางบนถนนนะครับ Five Women in the Streets ซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นมาในปี1913นั่นเองนะครับที่ซ้อนถึงชีวิตของคนเมืองได้อย่างดีเลยทีเดียวโดยวาดภาพของภาพวาดของเขาเนี่ยมักจะมีความหยาบและเต็มไปด้วยเหลี่ยมมุมมากมายนะครับและก็กลุ่มที่2ก็คือกลุ่ม The Blue Rider นะครับกลุ่มนี้ก่อตั้งที่เมืองมิวนิกในเยอรมนีเช่นเดียวกันนะครับศิลปินในกลุ่มนี้เนี่ยมักใช้ภาพแบบแอบสแตรกที่ดูไม่เป็นรูปภาพชื่อเสียงของกลุ่มนี้จะต้องยกให้กับคานิสกี้นะครับซึ่งเป็นศิลปินชาวรัสเซียที่อยู่ในกลุ่มแรกๆผลงานของเขามักจะขจัดสิ่งที่เป็นภาพออกไปจนทำให้มองไม่ออกว่าเป็นภาพอะไรนะครับเห็นเพียงเส้นรูปร่างรูปทรงและก็สีเท่านั้นคาชินสกี้นี่นำองค์ประกอบของภาพเหล่านี้มาจัดวางให้มีความลงตัวโดยมักตั้งชื่อภาพตามดนตรีจึงเหมือนกับการนำเอาดนตรีเนี่ยมาบรรยายในรูปแบบของแอบสแตรกนั่นเองนะครับนอกจากคาชินสกี้แล้วเนี่ยยังมีศิลปินที่สำคัญในกลุ่ม The Blue Rider ก็คือมาร์คผลงานของมาร์คเนี่ยมีความแตกต่างจากคาชินสกี้ตรงที่เขาไม่ได้พยายามขจัดภาพออกไปอย่างโดยสิ้นเชิงนะครับแต่จะวาดเพียงเค้าโครงของสิ่งที่เป็นภาพเท่านั้นทำให้สามารถเข้าใจได้ว่าภาพของเขาตัดทอนเนี่ยมาจากอะไรผลงานที่มีชื่อเสียงของเขาก็คือม้าสีน้ำเงินนะครับลัทธิเอ็กเพรสชันนี้จึงเป็นแนวทางที่สำคัญในประวัติศาสตร์ศิลปะที่เน้นการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกของศิลปินต่อสังคมผ่านการใช้สีและรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์นะครับคิวบิซึมเนี่ยหรือเรียกกันอีกอย่างนึงว่าลัทธิบาร์ตนิยมนะครับเป็นสไตล์ศิลปะที่มีอิทธิพลอย่างมากในช่วงต้นศตวรรษที่20ในเริ่มต้นที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งกลุ่มนี้ได้นำเอาช่องไฟมาใช้ในการตัดแบ่งวัตถุให้กลายเป็นรูปทรงเหลี่ยมและมุมเพื่อให้เห็นด้านต่างๆของวัตถุรวมถึงการตัดทอนคลี่คลายจากโลกแห่งความจริงนะครับเพื่อช่วยให้สามารถแสดงมุมมองที่หลากหลายในรูปทรงต่างๆคือหมายความว่าเห็นสมมติว่ามีหน้าคนก็วาดให้เห็นด้านข้างด้วยด้านหน้าด้วยด้านหลังด้วยให้อยู่ในรูปเดียวกันเนี่ยมันก็เลยออกมาเป็นงานที่แบบแปลกไปอีกแบบหนึ่งนะครับกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะในลัทธิคิวบิซึมเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น3ลักษณะดังต่อไปนี้นะครับ1กระบวนการบาร์ตนิยมแบบหน้าตัดนะครับนี่คือขั้นตอนแรกที่ศิลปินกลุ่มนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเซซานโดยในกระบวนการนี้ศิลปินจะตัดทอนส่วนที่ไม่ต้องการออกไปแล้วก็เพิ่มรูปทรงเรขาคณิตเข้าไปแทนนะครับทำให้เกิดลักษณะของพื้นผิวที่หักเหคล้ายๆเหลี่ยมเพชร2กระบวนการบาร์ตนิยมแบบวิเคราะห์นะครับขั้นตอนนี้เนี่ยพัฒนาขึ้นมาจากกระบวนการแรกโดยการบิดเบี้ยวและแตกสลายของรูปทรงมากขึ้นส่งผลให้รูปทรงเหล่านั้นรวมอยู่ในพื้นหน้าเดียวกันซึ่งสีที่ใช้ในขั้นตอนนี้จะเป็นสีน้ำตาลหรือสีเทาเพียงอย่างเดียว3กระบวนการบาร์ตนิยมแบบสังเคราะห์นะครับในกระบวนการนี้นี่ศิลปินสามารถสร้างสรรค์รูปแบบรูปทรงขึ้นมาใหม่ไม่จำเป็นต้องมีการมีความสอดคล้องกับความเป็นจริงโดยเฉพาะในเรื่องของสีที่มีความสดใสเพิ่มมากขึ้นเนื่องในผลงานที่โดดเด่นในลัทธิคิวบิซึมก็คือภาพสาวงามแห่งเมืองอาวิยองนะครับของปาโปลปิกัสโซซึ่งทำขึ้นในปี1907นะครับซึ่งภาพนี้แบ่งออกเป็นรูปทรงเรขาคณิตและเส้น
ที่เรียกว่าเน้นเส้นขอบคมเข้มเป็นมุมแหลมศิลปินในลัทธิคิวบิซึมที่สำคัญก็คือ1คนแรกก็คือปิกัสโซนั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นศิลปินที่สำคัญที่สุดในลัทธิคิวบิซึมโดยในยุคแรกเนี่ยเขาทำงานสไตล์อิมเพรสชันนิสต์และก็โพสต์อิมเพรสชันนิสต์แต่สไตล์ที่แท้จริงของเขาก็คือซิมโบลิซึมนะครับซึ่งมีชื่อเรียกงานของในช่วงหนึ่งว่าช่วงสีน้ำเงินหรือบลูพีเรียดเนี่ยในยุคนี้นี่ผลงานของปิกัสโซจะใช้สีน้ำเงินสื่อถึงความเศร้าและก็ความหมดหู่นะครับนอกจากนี้ผลงานยังสร้างสรรค์เขายังสร้างสรรค์ผลงานปฏิมากรรมเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นภาพหัวผู้หญิงนางหนึ่งนะครับ Head of a Woman เนี่ยและผลงานในรูปแบบของการคอลลาจนะครับซึ่งรวมไปถึงผลงานขนาดใหญ่ที่ชื่อเกิร์นิก้านั่นเองนะครับสะท้อนปัญหาสังคมของเรื่องของสงครามคนที่สองก็คือบรักนะครับบรักได้รับอิทธิพลในการทำงานจากเซซานและชื่นชอบผลงานสาวงามแห่งเมืองอาวิยองของปิกัสโซเป็นอย่างมากหนึ่งในภาพที่มีชื่อเสียงของบรักก็คือไวโอลินกับหยักน้ำภาพนี้มีชื่อเสียงมากนะครับและที่คิวบิซึมจึงเป็นการปฏิวัติวงการศิลปะที่ช่วยให้ศิลปินได้สำรวจมุมมองใหม่ๆและใช้เทคนิคที่ไม่เหมือนใครในการนำเสนอผลงานของตนนั่นเองนะครับทีนี้มาถึงลัทธิอีกลัทธินึงที่ต้องพูดถึงเหมือนกันก็คือลัทธิฟิวเจอริซึมนะครับฟิวเจอริซึมเนี่ยลัทธิฟิวเจอริซึมเนี่ยเป็นกลุ่มศิลปะที่ได้รับอิทธิพลมาจากคิวบิซึมแน่นอนนะครับโดยเน้นการผสมผสานรูปทรงเข้ากับการเคลื่อนไหวแนวคิดหลักของฟิวเจอริซึมเนี่ยมุ่งเน้นไปที่ความเร็วการเดินทางและเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญต่อชีวิตของผู้คน

ในสังคมในยุคนั้นนะครับผลงานในแนวนี้นี่มักจะแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวที่รวดเร็วแล้วก็รุนแรงโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศอิตาลีนะครับประเทศอิตาลีหนึ่งในศิลปินที่มีชื่อเสียงในกลุ่มฟิวเจอริซึมก็คืออุมเบโต้บอสโชนีนะครับอุมเบโต้บอสโชนีเนี่ยเป็นศิลปินชาวอิตาลีที่โดดเด่นนะครับในกระบวนการฟิวเจอริซึมนะครับซึ่งเน้นการเฉลิมฉลองความเร็วความเคลื่อนไหวและเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับผลงานที่สำคัญที่สุดของเขาก็คือรูปทรงเอกลักษณ์ของความต่อเนื่องในช่องไฟนะครับเป็นชิ้นที่ดังมากนะครับสร้างขึ้นในปี1คริสตศักราช1913นั่นเองนะครับประติมากรรมชิ้นนี้แสดงถึงร่างมนุษย์กำลังเดินด้วยท่าทางที่ทรงพลังและก็เร่งรีบรูปทรงนี้ถูกบิดเบี้ยวแล้วก็คลี่คลายออกในลักษณะที่ดูเหมือนไหลไปกับลมนะครับซึ่งสะท้อนถึงความเร็วและพลวัตของความเคลื่อนไหวได้อย่างชัดเจนนะครับวัสดุและรูปแบบของประติมากรรมยังบ่งบอกถึงความสนใจของฟิวเจอริสต์ในความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและก็การปฏิวัติอุตสาหกรรมศิลปะฟิวเจอริซึมจึงเป็นการสำรวจความรู้สึกและพลังของเทคของโลกสมัยใหม่นะครับที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีและก็การเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างน่าตื่นเต้นเมื่อถึงศิลปะหลังสมัยใหม่นะครับโพสต์โมเดิร์นอาร์ตเป็นอย่างไรนะครับศิลปะหลังสมัยใหม่เนี่ยหมายถึงการสร้างสรรค์ผลงานที่มีผลกระทบต่อการรับรู้ในยุคปัจจุบันโดยเน้นการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับสุนทรภาพในยุคนี้ได้แก่สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์เสื่อมธรณีและศิลปะที่เรียกว่าสื่อใหม่นั่นเองนะครับซึ่งแสดงเห็นถึงการลดความสำคัญของศิลปินและการปฏิเสธความหมายลึกซึ้งนอกจากนี้ยังมีการวิพากษ์การแบ่งแยกระหว่างศิลปะขั้นสูงและก็ศิลปะมวลชนการนำเสนอแนวคิดเปิดกว้างและก็มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับการเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านข้อจำกัดของศิลปะสมัยใหม่ได้เกิดขึ้นในหลากหลายรูปแบบเช่นศิลปะการแสดงสดหรือเรียกว่า performance art ศิลปะสิ่งแวดล้อม environmental art นะครับและก็ศิลปะเชิงแนวคิดหรือว่า conceptual art นะครับโดยไม่จำกัดอยู่เพียงแค่การใช้สื่อหรือเทคนิคใหม่ๆนะครับแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงในวิธีคิดที่ยืดหยุ่นมากขึ้นในมิติของเวลาและก็บริบทนะครับนอกจากนี้เทคโนโลยีดิจิทัลและก็นิวมีเดียต่างๆยังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิธีการสื่อสารและการนำเสนอความคิดนะครับศิลปินสามารถใช้สื่อที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงประสบการณ์จากหลายประสาทสัมผัสนะครับสังคมในยุคโลกาภิวัตน์มีการเปลี่ยนแปลงและกระจายข้อมูลอย่างรวดเร็วจึงทำให้เกิดชนชั้นใหม่ที่มีความรู้และเข้าถึงข้อมูลที่กว้างขวางมากขึ้นนะครับกระบวนทัศน์หลังสมัยใหม่ในบริบทของศิลปะนะครับกระบวนทัศน์หลังสมัยใหม่มุ่งเน้นการท้าทายและก็ตั้งคำถามต่อแนวคิดดั้งเดิมที่มีอิทธิพลต่อยุคก่อนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมองศิลปะว่าเป็นเพียงผลงานที่เพื่อความงามหรือความสมบูรณ์แบบกระบวนทัศน์นี้ได้เปิดพื้นที่ให้มีการศึกษาศิลปะในมิติใหม่ๆซึ่งรวมถึงการใช้ศาสตร์ต่างๆเช่นสัญญาศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ความหมายที่ซ่อนอยู่ในงานศิลปะสัญญาศาสตร์เนี่ยเป็นศาสตร์ที่ศึกษาสัญลักษณ์และก็การสื่อความหมายโดยมองว่างานศิลปะไม่ได้เพียงการแสดงออกทางภาพหรือวัตถุเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นระบบของสัญญาณที่มีความหมายซับซ้อนซึ่งประกอบขึ้นด้วยรูปลักษณ์ภายนอกเช่นภาพวัตถุหรือเสียงและก็ความหมายหรือแนวคิดที่แฝงอยู่ในนั้นนะครับขอยกตัวอย่างนะครับงานศิลปะอาจจะสะท้อนถึงโครงสร้างทางสังคมประวัติศาสตร์วัฒนธรรมการเมืองที่สามารถตีความได้หลากหลายมากตามมุมมองของผู้ชมนะครับไม่ใช่เห็นแล้วเห็นแค่ความงามอย่างเดียวมันมีความหมายที่ซ่อนอยู่ภายในด้วยนะครับแนวคิดของมิเชลฟูโกนะครับได้เชื่อเห็นว่าศิลปะและก็วัฒนธรรมเนี่ยไม่ได้ดำรงอยู่ในสุญญากาศแต่สัมพันธ์กับอำนาจและก็โครงสร้างของสังคมเขามองว่างานศิลปะสามารถเป็นเครื่องมือในการเปิดเผยและก็ตั้งคำถามต่อความสัมพันธ์ที่อำนาจเช่นการกดขี่การควบคุมหรือการต่อสู้ของชนชั้นแนวคิดของเขามักถูกนำมาใช้ในงานวิเคราะห์ศิลปะเพื่อเชื่อมโยงระหว่างบริบททางวัฒนธรรมและก็การต่อสู้ทางสังคมนะครับด้วยเหตุนี้ศิลปะในกระบวนทัศน์หลังสมัยใหม่จึงไม่เพียงแต่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมเท่านั้นแต่ยังชักนำให้เกิดการไต่ตรองถึงประเด็นสำคัญสำคัญในสังคมด้วยเช่นอัตลักษณ์เพศความยุติธรรมและความเท่าเทียมผ่านมุมมองที่กว้างขึ้นและลึกซึ้งขึ้นมากกว่าเดิมสุดท้ายนี้ศิลปะสมัยใหม่ได้ทำให้เกิดการเปิดกว้างในอาชีพศิลปินและก็การสื่อสารซึ่งทำให้ทุกคนสามารถแสดงออกถึงความคิด

อารมณ์ของตนในรูปแบบที่แตกต่างออกไปโดยไม่จำกัดอยู่เพียงแต่เทคนิครูปแบบดั้งเดิมที่ใช้กันเท่านั้นก็คือวาดวาดปั้นปั้นนั่นเองนะครับทีนี้ก็มาถึงลัทธิดาดาอิสนะครับดาดาอิซึมความเคลื่อนไหวของวงการศิลปะในช่วงสงครามโลกครั้งที่1นับเป็นการตอบสนองที่สำคัญจากสหภาพยุโรปนะครับที่มีปฏิกิริยาต่อศิลปกรรมเก่าๆด้วยความรู้สึกที่ต้องการปลดเปลื้องความคิดอันย่ำแย่ในแบบเดิมๆนั่นเองที่ทำให้สังคมเสื่อมโทรมเนื่องจากเงื่อนไขทางสังคมและก็ศิลปวิทยาที่เกิดขึ้นจากสงครามครั้งนี้แนวคิดของลัทธิดาดามักจะเป็นไปแนวทางแดกดันแล้วก็มีทัศนคติที่มองโลกในแง่ร้ายนะครับโดยที่เป็นเหล่านี้เห็นว่าโลกใบนี้สมควรได้รับการทำลายและพวกเขาต้องการปลดปล่อยจิตได้สำนึกให้สามารถแสดงออกได้อย่างอิสระไม่ว่าจะแสดงออกการแสดงนั้นจะมีแนวโน้มไปในทางที่วิจารณ์ฐานหรือพิสดารก็ตามศิลปินในลัทธิดาดาเป็นกลุ่มคนที่มีความก้าวหน้าและต่อต้านศิลปะแผนเดิมอย่างเด็ดขาดนะครับเรียกว่าแอนตี้อาร์ตกันเลยโดยพวกเขาได้ประกาศแนวทางสนธิศาสตร์ใหม่ที่ศิลปะไม่ควรถูกจำกัดอยู่แค่ในกรอบของวิจิตรศิลป์นะครับที่ต้องการความงดงามหรือทัศนศิลป์ที่ต้องการการแสดงออกจากโลกภายนอกพวกเขาต้องการแสดงออกถึงแนวคิดเนื้อหาและรูปแบบที่สะท้อนถึงปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับรวมถึงการสร้างสรรค์ที่อาจจะไม่มีทักษะหรือเทคนิคใดๆมาควบคุมดังนั้นเนี่ยลัทธิดาดาจึงกลายเป็นการปฏิวัติศิลปะที่เปิดโอกาสให้ศิลปินได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระและก็ไร้ขีดจำกัดนะครับทีนี้มาถึงลัทธินิเวศศิลป์แลนด์อาร์ตเอิร์ธเวิร์กหรือเอิร์ธอาร์ตนั่นเองนะครับลัทธินิเวศศิลป์นี่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปลายคริสต์ทศวรรษที่1960นะครับจนถึงคริสต์ทศวรรษที่1970นะครับโดยมีความสัมพันธ์ระหว่างภูมิทัศน์และงานออกแบบทางศิลปะที่แยกกันไม่ออกเลยนะครับก็ประมาณสัก50กว่าปีมาแล้วนะลัทธินี้เกิดขึ้นนะครับที่นี่นี่ภูมิทัศน์ไม่ได้เป็นแค่ฉากหลังสำหรับงานประติมากรรมแต่กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่คอยเกิดงานศิลปะเหล่านี้นะครับร่วมกันนะครับงานศิลปะในลัทธินี้มักจะถูกสร้างขึ้นนอกสถานที่ที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากเมืองและมักปล่อยทิ้งไว้ในธรรมชาติและค่อยๆกัดกร่อนลงไปนะครับงานชิ้นแรกเนี่ยมักจะสร้างขึ้นในทะเลทรายของเนวาดานิวเม็กซิโกยูทาห์และก็แอริโซนานั่นเองนะครับซึ่งเป็นงานชั่วคราวที่มีเพียงการบันทึกไว้ในวิดีโอหรือภาพถ่ายให้เห็นนะครับหนึ่งในศิลปินที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุคของกลุ่มนี้ก็คือโรเบิร์ตสมิธสันนะครับซึ่งในปีคริสตศักราช1968เนี่ยเขาได้เขียนงานที่ชื่อว่าตะกอนความคิดโครงการศิลปะมูลดินนะครับซึ่งเป็นงานที่วางรากฐานที่สำคัญสำหรับกระบวนการนิเวศศิลป์เลยทีเดียวครับและก็เป็นการตอบสนองต่อความห่างเหินของลัทธิสมัยใหม่จากปัญหาสังคมแล้วก็ตามที่นักวิพากษ์วิจารณ์ศิลป์ครีแมนกรีนเบิร์กได้กล่าวถึงไว้นะครับงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของโรเบิร์ตสมิธสันก็คือกำแพงทะเลขมวดหอยนะครับซึ่งสร้างขึ้นในปีคริสตศักราช1970เป็นการจัดเรียงหินดินและสาหร่ายให้ยาวประมาณ 1,500 ฟุตเป็นกำแพงทะเลที่ขมวดวนออกไปในทะเลสาบเกรสเซาในรัฐยูทาห์นั่นเองนะครับความโดดเด่นของนี้ก็คือการปรากฏการขึ้นลงของตามระดับน้ำในทะเลสาบทำให้ศิลปะแต่ละช่วงเวลามีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะครับในเรื่องของมุมมองลัทธินิเวศศิลป์นี้ไม่เพียงแค่การสร้างสรรค์โดยศิลปะแต่ยังชวนให้เราคิดถึงความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับธรรมชาติและบทบาทของมนุษย์ในโลกใบนี้ด้วยนะครับทีนี้มาถึงศิลปะอีกอย่างนึงก็คือศิลปะการจัดวางinstallation art เราคงได้เห็นกันบ่อยๆนะครับตอนนี้ก็กำลังนิยมกันอยู่เหมือนกันนะครับศิลปะจัดวางหรือศิลปะติดตั้ง installation art นี่คือรูปแบบของศิลปะที่มีที่ตั้งโดยเฉพาะนะครับโดยเป็นงานสามมิติที่ออกมาแบบเพื่อเปลี่ยนแปลงการรับรู้ของผู้ชมต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองโดยทั่วไปแล้วนี่การจัดวางมักจะหมายถึงศิลปะที่ตั้งอยู่ในภายในอาคารนะครับหากตั้งอยู่ภายนอกอาคารก็จะเรียกว่าศิลปะภูมิทัศน์หรือ land art ซึ่ง2ประเภทนี้มีความเชื่อมโยงกันศิลปะการจัดวางสามารถเป็นไปทั้งงานที่ติดตั้งอย่างถาวรและก็ชั่วคราวโดยงานเหล่านี้มักจะถูกติดตั้งในนิทรรศการศิลปะเช่นในพิพิธภัณฑ์หรือหอศิลป์รวมไปถึงสถานที่ของส่วนบุคคลและก็สาธารณะนะครับประเภทของงานก็ครอบคลุมตั้งแต่การใช้วัสดุที่พบได้อยู่ทั่วไปซึ่งมักจะถูกเลือกมาเพื่อกระตุ้นอารมณ์ของผู้ชมนั่นเองไปจนถึงวัตถุสมัยใหม่นะครับเช่นวิดีโอเสียงการแสดงการสร้างประสบการณ์ของการเรียกว่าเสมือนจริงนะครับและการใช้เทคโนโลยี
เรียกอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยศิลปะยังจัดการจัดวางเนี่ยยังถูกออกแบบให้เป็นศิลปะเฉพาะที่นะครับซึ่งหมายถึงงานที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ติดตั้งในตำแหน่งหรือสถานที่ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะนี่คือสิ่งที่ทำให้ศิลปะจัดวางมีความพิเศษและสามารถสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับผู้ชมได้อย่างลึกซึ้งและก็มีความหมายนะครับมาถึงศิลปะอีกแบบนึงก็คือศิลปะการแสดงสด performance art ศิลปะแสดงสดเนี่ยหรือศิลปะสื่อแสดงเนี่ย performance art นะครับคือคำที่ถอดความมาจากศัพท์ศิลปะในตะวันตกที่เรียกว่า performance art นั่นเองนะครับบางครั้งเราอาจจะไม่ต้องใส่คำว่า art ตามหลังก็ได้เพราะมันเข้าใจได้ในตัวของมันเองที่เราไม่ใส่คำว่า art ก็เพราะว่าต้นกำเนิดของ performance เกิดจากการต่อต้านศิลปะในรูปแบบเดิมนั่นเองเหมือนกันนะครับศิลปะที่ปรากฏในชื่อนี้เริ่มต้นตั้งแต่ปลายคริสตศตวรรษที่1960นะครับในวงการศิลปะนานาชาติโดยเฉพาะในประเทศตะวันตกเนี่ยคำว่า performance art เนี่ยมีความหมายที่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นักนะครับซึ่งเปิดกว้างให้เกิดความเป็นไปได้มากมายตั้งแต่ปลายคริสตศตวรรษที่1970คำนี้กลายเป็นที่นิยมในกิจกรรมทางศิลปะที่นำเสนอรูปแบบสดๆมีการเอาดนตรีนาฏศิลป์กวีนิพนธ์ละครและก็วิดีโอมาประกอบการแสดงด้วยนะครับศิลปะแสดงสดนี้ยังเรียกกันในอีกหลายๆชื่อเลยนะครับก็คือ Light Art, Body Art, Happening Art, Action Art รวมไปถึงกิจกรรมบางอย่างจากกลุ่มพลัสซุดนะครับและกลุ่มเฟมินิสต์นั่นเอง Performance Art เนี่ยเกิดจากความต้องการของศิลปินในการสื่อสารกับผู้ชมโดยตรงมากกว่าที่กิจกรรมและก็ประติมากรรมเนี่ยจะสามารถจะกระทำได้นะครับซึ่งแนวโน้มเริ่มต้นตั้งแต่ปลายคริสตศตวรรษที่1960และได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปินหลายคนในสายทัศนศิลป์นะครับเช่นกลุ่มดาด้าและก็จอห์นเคสจะได้นำเสนอแนวคิดแบบดาด้าที่นิวยอร์กในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับแล้วก็รวมไปถึงแจ็คสันพอลล็อกนะครับอีกคนที่สร้างสรรค์ศิลปะจิตรกรรมแบบแอคชั่นเพนติ้งนะครับที่มีอิทธิพลต่อการถ่ายทำภาพยนตร์ในปี1950ด้วยนะครับการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกยังเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมและแนวคิดในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับศิลปะไม่เพียงแต่เป็นงานสร้างสรรค์ที่สวยงามแต่ยังสะท้อนถึงค่านิยมและก็ความเชื่อของผู้คนในช่วงเวลานั้นๆอย่างชัดเจนในศิลปะตะวันตกเนี่ยเราจะเห็นการสะท้อนสังคมและก็วัฒนธรรมที่หลากหลายตั้งแต่ยุคโบราณไปจนถึงยุคฟื้นฟูด้านศิลปวิทยาหรือเรือนสองซึ่งช่วยเรามองชีวิตและก็ความเชื่อของผู้คนในอดีตได้อย่างชัดเจนการพัฒนาของเทคนิคและวัสดุในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะยังเป็นที่น่าสนใจนะครับตั้งแต่การวาดภาพบนผนังถ้ำในยุคหินไปจนถึงการใช้เทคนิคการพิมพ์ภาพและก็สีน้ำมันในยุคใหม่ทำให้ศิลปินสามารถถ่ายทอดความคิดและก็อารมณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้แนวคิดทางศิลปะและก็ปรัชญาที่แสดงออกในงานศิลปะยังช่วยให้เราเข้าใจความงามและถ่ายทอดอารมณ์และการแสดงออกทางความคิดเห็นทางสังคมเช่นเดียวกับการตอบสนองต่อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นะครับซึ่งศิลปะหลายชิ้นเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจที่มาจากสงครามและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการพัฒนาแนวทางการศึกษาและการวิจารณ์ศิลปะจึงเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเราเข้าใจวิธีการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าในงานศิลปะศิลปะตะวันตกยังมีบทบาทในการสร้างแรงบันดาลใจในการกระตุ้นให้เกิดการคิดวิเคราะห์ในสังคมและเช่นการต่อต้านความอยุติธรรมนะครับความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่แสดงออกในศิลปะตะวันตกยังช่วยเราเข้าใจการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความแตกต่างที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาศิลปะและสังคมสรุปแล้วเนี่ยการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกไม่เพียงแต่ทำให้เราเข้าใจศิลปะในเชิงประวัติศาสตร์แต่ยังมีมุมมองที่เปิดกว้างขึ้นต่อสังคมมนุษย์และวัฒนธรรมทำให้เราสามารถเชื่อมโยงกับโลกศิลปะได้ดียิ่งขึ้นนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับในการบรรยายของผมในวันนี้ผมว่าทุกท่านคงได้รับทั้งอรรถรสและความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับศิลปะสมัยใหม่ไม่มากก็น้อยนะครับรวมไปถึงศิลปะในอดีตด้วยหากท่านได้สนใจจะเจาะลึกเพิ่มเติมก็ยังมีแหล่งข้อมูลมากมายนะครับบนออนไลน์ที่พร้อมจะเปิดประตูสู่เนื้อหาเชิงลึกและมุมมองที่หลากหลายสิ่งที่ผมนำมาเสนอในวันนี้ก็ถือเป็นเพียงบทสรุปย่อๆเท่านั้นนะครับเป็นเสมือนเข็มทิศนำทางสำหรับทุกท่านที่สนใจศึกษาเรื่องราวของศิลปะในแง่มุมต่างๆกับผมขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมเดินทางผ่านช่วงเวลาแห่งสุนทรียภาพนี้ไปด้วยกันนะครับและสำหรับครั้งหน้าผมขอเชิญชวนทุกท่านเข้ามาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายเกี่ยวกับศิลปะที่จะทำให้คุณเนี่ยมองเห็นโลกในมุมใหม่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้กับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศรีพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีเนี่ยขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

าขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์เรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศก์อย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง

กลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรท่ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับจะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับ

ตัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

0: และข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชั 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะระพีโพธิ์คำพิทักษ์ค่ะ
1: อาริสางามสุขศรีค่ะ
0: เราสองคนมาในรายการนะคะการทำผลิตภัณฑ์ทาถูนวดตอนนี้เป็นตอนที่6
1: ค่ะ
0: นะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะวันนี้ผลิตภัณฑ์ทาถูนวดของเราเนี่ยจะทำเรื่องอะไรกันคะ
1: วันนี้นะคะเราจะทำผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพรค่ะอาจารย
0: ์ลูกประคบลูกประคบเนี่ยคิดว่าคนไทยน่าจะรู้จักกันไหมหรือว่าเด็กสมัยใหม่นี้ไม่รู้รู้จักกันหรือเปล่าลูกประคบ
1: ลูกประคบนะคะน่าจะรู้จักนะคะอาจารย์
0: น่าจะรู้จัก
1: ค่ะ
0: อธิบายนิดนึงละกัน
1: ค่ะ
0: ลูกประคบคืออะไรก็จะเป็นจริงๆเนี่ยลูกประคบเนี่ยนะคะเป็นการที่คนโบราณเขาเอาสมุนไพรหลายๆอย่างเนี่ยนะคะที่มีสรรพคุณในการรักษาเนี่ยมารวมกันนะคะเอามารวมกันทีนี้เวลาใช้อ่ะเขาก็มันใช้ลำบากใช่ไหมมันมีสมุนไพรเยอะเขาจึงจับมันมารวมห่อไว้ห่อไว้ด้วยกันนะคะแล้วใช้ความร้อนในการที่จะทำให้สรรพคุณของสมุนไพรนั้นอ่ะมันได้ซึมออกมาเพื่อใช้ในการรักษานะคะทีนี้ลูกประคบเนี่ยมันก็จะมีแล้วแต่ลูกเล็กลูกใหญ่ลูกประคบใช้สมุนไพรได้ทั้งสดนะแล้วแห้งก็ได้ด้วยสมุนไพรแห้งก็ได้นะคะสมุนไพรสดก็ได้เวลาคนโบราณเขาใช้เนี่ยเขาใช้ในการแก้อะไรบ้างคะ
1: ในส่วนของประโยชน์นะคะของลูกประคบสมุนไพรก็คือหลักๆแล้วนะคะก็จะช่วยเรื่องของแก้อาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกนะคะคลายเส้นนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องของผ่อนคลายนะคะแล้วก็ช่วยลดอาการอักเสบแต่ว่าต้องหลังจาก24ชั่วโมงนะคะ
0: เพราะว่าถ้าเรามีการอักเสบเช่นเกิดอุบัติเหตุ
1: ค่ะ
0: แล้วอักเสบ
1: นี่
0: นะคะ
1: 24ชั่วโมงแรกนี่ก็คือไม่แนะนำให้ใช้การประคบร้อนเพราะว่าอาจจะทำให้อาการปวดบวมแดงร้อนเนี่ยค่ะเพิ่มมากขึ้นนะคะควรที่จะประคบหลังจากที่เกิดอาการบวมอาการอักเสบเนี่ยค่ะหลังจาก24ชั่วโมงนะคะ
0: คือเนื่องจากว่าตอนที่ช่วงแรกที่มีอาการอักเสบนะคะเราอ่ะไม่ต้องคือเลือดอ่ะมันจะเข้ามาเลี้ยงเลือดอ่ะมันจะเกิดใช่ไหมบวมแดงอย่างเงี้ยนะคะเราส่วนใหญ่เราจะใช้การประคบเย็น
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะเพื่อไม่ให้เลือดมันมากระจุกตัวอยู่ที่ตรงนี้นะคะส่วนหลังจาก24ชั่วโมงใช่ไหมคะหลังจาก24ชั่วโมงผ่านไปแล้วเนี่ยเราต้องการให้เลือดที่มันมาคั่งอยู่เนี่ยกระจายออกไปเราจึงจะใช้ความร้อนเข้ามาช่วยใช่ไหมคะอันนี้คือการใช้ลูกประคบแล้วก็ลูกประคบเนี่ยก็จะมีสรรพคุณในด้านของการที่มันจะมีน้ำมันหอมระเหยอยู่ในนั้นส่วนใหญ่พืชที่เอามาใช้เนี่ยจะเป็นพืชที่มีน้ำมันหอมระเหยอยู
1: ่
0: ในนั้นด้วยเพื่อช่วยในการเหมือนกับได้สูดดมด้วยเนาะได้สูดดมด้วยแล้วก็ได้ออกมาซึมไปตามผิวหนังด้วยใช่ไหมคะแล้วก็แก้โรคผิวหนังด้วยไหม
1: ได้ค่ะ
0: แก้โรคผิวหนังด้วยนะคะส่วนใหญ่ก็คือทำให้เลือดมันไหลเวียนดีนะอย่างสมมติว่าเราอ่ะเกิดอาการปวดเมื่อยมันเป็นอาการคั่งของเสียที่อยู่ตามกล้ามเนื้อที่อยู่ตามข้อเนี่ยค่ะการใช้สมุนไพรลูกประคบก็คือ เป็นความร้อนนะพร้อมกับสมุนไพรเนี่ยมาช่วยทำให้เส้นมันคลายใช่ไหมคะทำให้เส้นมันคลายที่จริงลูกประคบเนี่ยเขาจัดอยู่ในถ้าเป็นศาสตร์ของฝรั่งเนี่ยเขามันก็จะจัดอยู่ในของเขาเรียกอะไรวารีบำบัดเหมือนกันนะคะเป็นการเอาไอ้น้ำมันต้องใช้ไอ้น้ำร่วมด้วยใช่ไหมคะ
1: ค่ะแล้วก็อีกประโยชน์ด้านหนึ่งนะคะอาจารย์ตอนที่จุ๋มเคยเป็นนักศึกษาแพทย์แผนไทยนะคะได้มีโอกาสนะคะใช้ลูกประคบเนี่ยค่ะไปดูแลคุณแม่หลังคลอดก
0: ็
1: คือเอาไปประคบเต้านมนะคะคุณแม่หลังคลอดก็มักจะมีอาการในเรื่องของน้ำนมไม่ไหลนะคะคัดตึงเต้านมนะคะเราก็จะใช้ตัวลูกประคบเนี่ยค่ะในการดูแลคุณแม่หลังคลอดนะคะ
0: ที่จริงลูกประคบเนี่ยของคุณแม่หลังคลอดแล้วจริงๆคุณแม่หลังคลอดก็มีอีกอย่างนึงนะ
1: ค่ะ
0: มีหม้อเกลือด้วย
1: ใช่นะคะ
0: มันก็เป็นการประคบเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าสิ่งที่อยู่ใน มันไม่ได้เอาผ้ามาไม่ได้เอามาผ้าห่อสมุนไพรและแต่เอาผ้ามาห่อหม้อดิน
1: ค่ะ
0: หม้อดินในนั้นใส่อะไรคะเกลือ
1: ใส่เกลือ
0: ใส่เกลือเพื่อให้มันเป็นความร้อนอันเนี้ยเขาเรียกว่าทำให้มดลูกมันเข้าอู่ดี
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมคะเวลาเราทำหลังคลอดเขาเรียกอะไรอยู่ไฟ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เวลาเป็นหนึ่งในขั้นตอนการอยู่ไฟนะคะมันมีอย่างอื่นอย่างอื่นอีกแต่นี้เป็นเรื่องของการประคบ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ลูกประคบเนี่ยนอกจากประคบตัวแล้วเนี่ยประคบหน้าได้ไหม
1: ประคบหน้าได้ค่ะอาจารย์แต่ว่าถ้าใช้ประคบหน้าเนี่ยค่ะกลุ่มของสมุนไพรนะคะจะใช้ก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งถ้าเป็นลูกประคบตัวนะคะก็จะเป็นสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในเรื่องของแก้ปวดเมื่อยเคล็ดขัดย่อคลายเส้นนะ
0: คะ
1: เหล่านี้นะคะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับผิวหน้าก็จะเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณในเรื่องของการดูแลผิวอย่างเช่นอาจจะเป็นข้าวกล้องนะคะอาจารย์ขมิ้นชันไพรนะคะใบบัวบุกแครอทมะขามป้อมเหล่านี้ค่ะจ้ะนะคะ
0: โอเคทีนี้ขนาด
1: ค่ะ
0: ขนาดของประคบตัวกับประคบหน้าเหมือนกันไหม
1: ขนาดก็แตกต่างกันด้วยนะคะถ้าเป็นลูกประคบตัวเนี่ยค่ะอาจารย์1ลูกเนี่ยค่ะจะน้ำหนักประมาณ150ถึง250กรัมนะคะก็คือก็จะมีลักษณะที่เป็นลูกใหญ่แต่ถ้าเป็นลูกประคบหน้านะคะลูกนึงก็จะประมาณ50กรัมก็จะเป็นลูกเล็กๆนะคะ
0: เพราะว่าพื้นที่มันน้อยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะใช้น้อย
1: ค่ะหรือแม้กระทั่งนะคะอาจารย์ลูกประคบหนังศีรษะก็มีเหมือนกัน
0: อ๋อมีลูกศีรษะด้วย
1: ใช่ค่ะถ้าเป็นลูกประคบสำหรับใช้เกี่ยวกับหนังศีรษะก็จะเป็นกลุ่มสมุนไพรที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะยกตัวอย่างเช่นจะเป็นพวกมะกรูดนะคะจะเป็นพวกข้าวกล้องนะคะเป
0: ็
1: นตัวขิงเนี่ยค่ะอาจารย์นะคะ
0: บำรุงรากผม
1: ใบบัวบกเหล่านี้เป็นต้นนะคะ
0: โอเคเห็นไหมลูกประคบใช้ได้หลายอย
1: ่
0: าง
1: ค่ะก็ถ้าเป็นลูกประคบหนังศีรษะก็มีขนาดเล็กเหมือนกับลูกประคบหน้าเหมือนกันนะคะ
0: เพราะว่าถ้าใหญ่ไปนี่มันก็จะใช้ไม่สะดวกนะคะ
1: ใช่นะคะ
0: แต่ลูกประคบตัวเนี่ยจะค่อนข้างลูกใหญ่หน่อยแล้วเวลาใช้หนึ่งครั้งเนี่ยเราต้องใช้กี่ลูกคะ
1: ในการใช้ลูกประคบนะคะแนะนำว่าใช้ครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะก็คือให้ใช้สองลูก
0: ต้องพร้อมกันสองลูก
1: ใช่นะคะก็คือเราจะนำไปนึ่งสองลูกแล้วก็เวลาลูกประคบร้อนแล้วก็คือเอาลูกที่หนึ่งเนี่ยค่ะมาประคบจนกว่ามันจะหายร้อนแล้วก็พอลูกที่หนึ่งหายร้อนแล้วก็เอาไปนึ่งใหม่แล้วก็เอาลูกที่สองเนี่ยค่ะออกมาประคบทำแบบนี้ค่ะสลับกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะทั่วตัวหรือว่าทั่วบริเวณที่เราต้องการประคบนะคะ
0: ก็คือว่าถ้าเราใช้หนึ่งลูกพอมันเย็นแล้วเราก็ต้องไปรอ ให้มันร้อนใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติว่าเรามีสองลูกเราสามารถที่จะใช้หนึ่งลูกพอลูกนี้เย็นแล้วก็เปลี่ยนเอาลูกมันก็จะต่อเนื่องมันเป็นการใช้ที่ต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นใช้อะประมาณสองลูกต่อหนึ่งครั้งในการประคบหนึ่งครั้งนะ
1: คะ
0: ทีนี้ประคบเนี่ยลูกประคบเนี่ยจะใช้ได้นานแค่ไหนคะ
1: ลูกประคบนะคะอาจารย์ถ้าคือลูกประคบเนี่ยค่ะมันจะมีสองแบบนะคะมีแบบแห้งกับมีแบบสดถ้าเป็นแบบสดเนี่ยค่ะอาจารย์พอเราทำเสร็จแล้วนะคะหรือว่าใช้เสร็จแล้วเราก็ต้องเอาใส่ถุงซิปแล้วก็เอาไปเก็บในช่องฟรีซซึ่งมันก็จะอยู่ได้ประมาณ3เดือนนะคะลูกนึงก็อาจจะใช้ประมาณ5ถึง10ครั้งประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเป็นลูกประคบแบบแห้งเราทำเสร็จแล้วเรายังไม่ได้ใช้เนี่ยค่ะอาจารย
0: ์
1: เราก็สามารถตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องได้เลยก็อยู่ได้ประมาณ 1-2 ปีแต่ถ้าเรานำลูกประคบแห้งมาใช้เมื่อใดก็ตามนะคะเราก็จะต้องล้างทำความสะอาดแล้วก็ใส่ในช่องฟรีซแล้วก็เอาใส่ถุงซีฟแล้วก็ไปแช่ในช่องฟรีซเหมือนกัน
0: ทีนี้เดี๋ยวก่อนล้างทำความสะอาด
1: ค
0: ืออะไรแกะมาล้างไหม
1: ก็คือในส่วนของลูกประคบเนี่ยค่ะการใช้นะคะก็คือควรจะใช้เฉพาะบุคคลห้ามใช้ร่วมกันนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดการติดต่อทางโรคผิวหนังได้นะคะก็ใช้เฉพาะบุคคลนะคะวิธีการล้างทำความสะอาดก็คือพอเราใช้เสร็จแล้วใช่ไหม
0: คะ
1: เราก็เอาลูกประคบเนี่ยค่ะไปล้างน้ำโดยที่ไม่ต้องแกะนะคะล้างทั้งที่เป็นลูกๆเลยนะคะล้างทำความสะอาด
0: ล้างหมายถึงว่าเอาทั้งลูกเนี่ยไปล้างน้ำอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ค่ะอาจจะเปิดน้ำให้ไหลแล้วก็ล้างนะ
0: คะ
1: ไม่ต้องแช่ในน้ำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตัวยาเนี่ยค่ะ
0: จะลายออกไปซะหมด
1: ใช่ค่ะแค่ล้างผ่านน้ำ
0: เหมือนแกว่งๆได้ไหม
1: ใช่
0: แกว่งๆก็ได้นะคะ
1: แล้วก็ที่สำคัญก็คือเอาใส่ถุงซิปล็อกนะคะ พราะอะไรเพราะว่ากลิ่นลูกประคบเนี่ยค่ะค่อนข้างจะแรงนะคะถ้าเราเอาไปเก็บในตู้เย็นเลยเนี่ยค่ะก็คืออาหารทุกอย่างเรานะคะ
0: แล้วจะกลิ่นลูกประคบเลย
1: จะเป็นกลิ่นลูกประคบเราแช่แอปเปิ้ลเราแช่องุ่นอะไรมันก็จะเป็นกลิ่นของ
0: สมุนไพรหมดเลย
1: นะคะ
0: เสริมนิดนึงค่ะมีบางคนเขาบอกว่าก่อนเราใส่ถุงซิปล็อกแล้วใช่ไหมคะเขาจะเอากระดาษหนังสือพิมพ์อ่
1: ะ
0: ห่ออีกครั้งนึงเพราะว่าหนังสือพิมพ์นี้มันจะเก็บกลิ่นอยู่เนาะเอากระดาษหนังสือพิมพ์ห่ออีกทีนึงแล้วถึงจะใส่ถุงก๊อบแก๊บแล้วก็ถึงจะเอาเข้าตู้เย็นเพื่อป้องกันหลายๆชั้นเลยไม่ให้กลิ่นอ่ะมันออกมานะคะอันนี้ก็แล้วก็แช่ในช่องฟรีซทีนี้เวลาเราจะเอาออกมาใช้เอาออกมาในช่องจากช่องฟรีซเลยแล้วก็เอาไปนึ่งเลยอะค่ะ
1: ใช่ค่ะเวลาเราจะใช้ครั้งต่อไปนะคะก็เอาไปนึ่งเลยนะคะนึ่งจนร้อนแล้วก็นำมาประคบนะคะทีนี้ถ้าเราทำเป็นลูกประคบแบบแห้งเนี่ยค่ะก็คือก่อนที่เราจะนำไปนึ่งก็คือต้องแช่ให้ลูกประคบเนี่ยอิ่มน้ำก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราเอาลูกประคบแบบแห้งๆเนี่ยค่ะไปนึ่งเลยก็คือนึ่งเท่าไหร่มันก็ไม่ร้อน
0: เพราะมันไม่มีตัวนำความร้อนจะเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนเนี่ยทำงานอยู่สปานะคะแล้วก็มีพนักงานเขาไม่เคยใช้ลูกประคบแห้งเขาก็มาบอกว่าเจ้าเนี้ยไม่ดีเจ้าเนี้ยไม่ดีนะนึ่งยังไงมันก็ไม่ร้อนนึ่งยังไงมันก็ไม่ร้อนคือถ้ามันยังแห้งอยู่เนี่ยไม่มีทางที่มันจะร้อนนะคะต้องเอาไปแช่น้ำเขาเรียกว่าแช่ให้อิ่มหมายความว่าน้ำซึมไปทั่วลูกประคบแห้งอันนั้นนะคะแล้วถึงจะเอาไปนึ่งถึงจะมันถึงจะร้อนนะถ้าเอาแบบแห้งๆไปนึ่งแค่ไหนมันก็ไม่ร้อน
1: ค่ะนะคะซึ่งในส่วนของลูกประคบสูตรนี้นะคะอาจารย์ก็คือแนะนำว่าถ้าเราทำเก็บไว้แบบว่าติดบ้านไว้เนี่ยค่ะยิ่งดีเลยนะคะเพราะว่าลูกประคบเนี่ยค่ะมันช่วยได้ในหลายเรื่องเลยหรือว่าในส่วนของถ้าเราแบบทำงานนะคะนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะอาจจะมีอาการปวดในช่วงบ่าเนี่ยค่ะช่วงบ่าไหล่คอเนี่ยเราก็สามารถใช้ลูกประคบเนี่ยค่ะเพื่อบรรเทาอาการตรงนี้ได
0: ้
1: หรือแม้กระทั่งผู้หญิงนะคะที่แบบมีรอบเดือนน
0: ะคะ
1: แล้วก
0: ็
1: ใช้ปวดท้องแล้วก็สามารถใช้ลูกประคบเนี่ยค่ะมาประคบเพื่อลดอาการปวดท้องตรงนั้นได้นะคะ
0: ค่ะหรือบางทีแบบเกิดอุบัติเหตุเนา
1: ะ
0: ฟกช้ำดำเขียวอ
1: ๋
0: อแต่ว่าต้องรอ
1: หลังจาก24
0: ชั่วโมงไปแล้วก็จะประคบได้แต่ว่าอันที่มันเขาเรียกว่าอะไรอะความร้อนกับสมุนไพรเนี่ยมันช่วยเราผ่อนคลายกล้ามเนื้อเราผ่อนคลายได้จริงๆนะคะ
1: หรือแม้กระทั่งนะคะเรามีความเครียดนะคะอ่อนล้าอะไรแบบนี้นะคะเราก็สามารถประคบได้เพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยค่ะได้ผ่อนคลายแล้วก็ที่สำคัญก็คือในส่วนผสมของเราเนี่ยค่ะสมุนไพรบางตัวนะคะมีน้ำมันหอมระเหยด้วยยกตัวอย่างเช่นมะกรูดเนี่ยค่ะในผิวมะกรูดมันก็จะมีน้ำมันหอมระเหยด้วยซึ่งก็จะช่วยให้เราเนี่ยค่ะรู้สึกสดชื่นผ่อนคลายนะคะ
0: จริงๆอ่ะมะกรูดนี่หอมนะ
1: ค่ะ
0: กิน
1: นะคะทีนี้นะคะเราพูดไปถึงประโยชน์ของลูกประคบแล้วนะคะ
0: จากที่
1: ข้อควรระวังนะคะข้อควรระวังของลูกประคบก็คือลูกประคบเนี่ยค่ะเราจะใช้ขณะที่แบบ
0: มันร้อน
1: ฉะนั้นก็คือต้องระมัดระวังนะคะบริเวณพื้นที่ผิวที่ค่อนข้างอ่อน
0: บอบบาง
1: ใช่บอบบางเราควรที่จะใช้ผ้าขนหนูเนี่ยค่ะรองก่อนนะคะ
0: หรือ
1: ว่าห่อผ้าลูกประคบก็ได้นะคะ
0: แล้ว
1: ก
0: ็วางไว้บนผิวเขาก็ได้
1: ใช่นะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็คือต้องระมัดระวังเลยในผู้ที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคเบาหวานนะคะอัมพาตนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุเพราะว่ากลุ่มเหล่านี้ค่ะก็คือเขาจะตอบสนองต่อความร้อนช้านะคะ
0: กว่าเขาจะรู้ตัว
1: ใช่กว่าเขาจะรู้ตัวว่าช้าผิวอาจจะพองแล้วอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อมาก็คือในเรื่องของลูกประคบเนี่ยค่ะห้ามใช้นะ
0: คะ
1: ตอนที่เราแบบมีอาการบวมใน24ชั่วโมงแรกอันนี้ก็คือเราจะเน้นย้ำเลยเพราะว่ามีฉะนั้นแล้วนะคะอาการบวมของเรามันจะไม่หายนะมันจะยิ่งเพิ่มความรุนแรงขึ้นนะคะหรือถ้ามีเลือดออกร่วมด้วยนะคะแล้วเราไปใช้ลูกประคบตอนที่ยังมีอาการบวมอาการอักเสบใน24ชั่วโมงแรกนะคะเลือดก็จะยิ่งออกมาเยอะมากขึ้นนะคะ
0: ต้องระมัดระวัง
1: ใช่ฉะนั้นก็คือลูกประคบก็คือต้องใช้หลังจาก24หรือว่า4หลังจาก48ชั่วโมงนะคะหลังจากที่มีอาการเกิดอาการบวมนะคะอาการอักเสบนะ
0: คะแล้วก็ไม่ใช้ร่วม
1: กับผู้อื่น
0: ไม่ใช่ร่วมกันกับผู้อื่นนะคะอย่างบางทีเราไปที่ร้านนะคะไปที่ร้านนวดนะแล้วเขาก็มีประคบใช่ไหม
1: คะ
0: อันนั้นอ่ะบางทีเราก็ต้องฝากเอาไว้ที่ร้านร้านเขาก็จะเขียนชื่อเขียนชื่อเอาไว้เลยนะคะว่าของใครของใครเขาก็จะไม่ใช้ปนกันเนาะแล้วก็เขาเรียกว่าใช้ไป 4-5 ครั้งจนกว่ามันจะจืดใช่ไหมมันจะจืดคือสรรพคุณมันไม่มีและกลิ่นมันก็จะไม่ค่อยมีแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะทีนี้ก็คือจะทีนี้เรามีวิธีทิ้งไหมคะ
1: ค่ะถ้าเป็นวิธีทิ้งนะคะอาจารย์ก็

0: ือต้องแกะออกมาจากผ
1: ้
0: าดิบ
1: ผ้าดิบ
0: นะคะแล้วก็เอาไปโรยไว้ตามโคนต้นไม้ก็ได้ค่ะจากก็จะได้เป็นปุ๋ยนะคะส่วนผ้าดิบนะคะเราก็ซักนะคะซักให้สะอาดแล้วก็ตากแดดแล้วก็เราสามารถนำกลับมาใช้ได้อีกนะคะอาจารย
1: ์ค่ะเพราะว่าคืออย่างนี้ตัวยาทั้งหลายเนี่ยนะคะถ้าในแพทย์แผนไทยนะคะเขาจะถือว่าเป็นพ่อยาแม่ยาเขาก็จะให้ความเคารพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้เอาที่เราใช้ไปแล้วนะคะเราจะไม่เอาไปทิ้งขยะนะคะเพราะว่าเราถือว่าเราสิ่งเหล่านี้มีบุญคุณนะกับเราเราก็มักจะเอาไปไว้ใต้ต้นไม้ซึ่งเป็นประโยชน์หรือบางคนก็เอาไปทำปุ๋ยทำปุ๋ยต่อเนา
0: ะ
1: เขาเรียกว่าจำเริญยานะคะเขาเรียกว่าจำเริญยาคือไม่ได้เอาทิ้งขยะแล้วถ้าเกิดเราไม่แกะผ้าแล้วก็โยนทิ้งไปทั้งอย่างนั้นเลยเนี่ยมันก็จะไปเน่าอยู่ในผ้าแล้วไม่ออกมานะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เอาผ้าไปใช้ต่อก็ควรจะแกะควรจะแกะแล้วเอาสมุนไพรนั้นออกนะคะแล้วก็ซักผ้าส่วนผ้าจะเอาไปทำอะไรต่อก็แล้วแต่หรือจะมาห่อใหม่ได้ไหม
0: ได้นะคะแต่ว่าต้องซักให้สะอาดก่อนแล้วก็ตากแดดให้แห้งนะคะทีนี้นะคะในส่วนของลูกประคบเนี่ยค่ะอาจารย์สมุนไพรนะคะเราจะใช้เป็นแบบสดก็ได้หรือว่าเป็นแบบแห้งก็ได้นะคะอย่างวันนี้เราใช้ทั้งแบบสดแล้วก็แบบแห้งเพราะว่าสมุนไพรบางตัวเราก็หาแบบสดไม่ได้เราก็ใช้เป็นแบบแห้งก็ได้นะคะแต่ไม่แนะนำใช้เป็นแบบผงนะคะซึ่งสมุนไพรเนี่ยค่ะจะมีอยู่3แบบด้วยกันมีแบบสดแบบแห้งแบบแห้งก็คือจะมาเป็นชิ้นๆนะคะแล้วก็แบบผงนะคะแบบผงก็คือเป็นแบบละเอียดมาเลยซึ่งถ้าใช้เป็นแบบผงนะคะมาห่อเป็นลูกประคบนะคะก็คือผงของสมุนไพรเนี่ยค่
1: ะ
0: มันจะเล็ดลอดออกมาจากผ้าดิบ
1: ได
0: ้นะคะทําให้เราไม่ได้สรรพคุณของตัวยานะคะ
1: ค่ะแล้วใช้ยากด้วยนะถ้าเป็นแบบผงอ
0: ่ะนะคะมันก็จะเต็มมือเราเลยนะคะเวลาที่เราประคบนะคะทีนี้นะคะเราจะมาดูในส่วนของอุปกรณ์ค่ะอาจารย์ที่ใช้ในการทำลูกประคบสมุนไพรนะคะซึ่งอุปกรณ์นะคะมีน้อยมากนะคะเราสามารถเอาอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือนเนี่ยค่ะมาใช้ได้เลยนะคะก็จะมีกะละมังสแตนเลสนะคะแต่ว่าพอทำลูกประคบแล้วเราต้องแยกออกนะไม่แนะนำให้เอาไปทำอาหารต่อ
1: นะคะแยกแยกชิ้นส่วนไปเลย
0: นะคะก็จะมีกะละมังสแตนเลสนะคะแล้วก็มีเชือกมัดลูกประคบนะคะนี่ก็เป็นเชือกที่เขาไปมัดกล่อง
1: พัสดุ
0: ใช่
1: ไหม
0: นะคะนี่ทีนี้ความยาวนะคะก็ประมาณ90ถึง100ซมนะคะความยาวของเชือกนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะอาจารย์ผ้าดิบนะคะอันนี้คือผ้าดิบนะคะเราจะไม่ใช้ผ้าขาวบางผ้าดิบกับผ้าขาวบางแตกต่างกันนะ
1: คะ
0: อันนี้เป็นผ้าดิบนะคะในส่วนของความอะไรคะอาจารย์เขาเรียกว่า
1: ความหนาแน่นของเส้นใหญ่ใช่ไหมคะ
0: มันจะถี่กว่ามันจะ
1: คือเส้นได้ที่เขามาทอผ้า
0: ค่ะมันจะถี่กว่าผ้าขาวบางถ้าเราเอาผ้าขาวบางมาห่อเป็นรูปประคบเนี่ยค่ะตัวยามันอาจจะแบบว่า
1: หลุด
0: เด็ดรอดออกมาได
1: ้แบบมากเกินไป
0: สมุนไพรบางตัวมันก็อาจจะเด็ดรอดมาแล้วก็เวลาประคบมันก็จะอาจจะทิ่มผิวของเราได
1: ้จริงๆผ้าดิบอ่ะเวลาไปที่ร้านอ่ะจริงๆผ้าดิบมันมีหลายเบอร์น
0: ะ
1: มันมีหลายเบอร์ตั้งแต่บางไปจนถึงหนาเราไปบอกเขาว่าเอาแบบทำรูปประคบเงี้ย
0: ใช่ไหมคะ
1: เพราะมันจะต้องมีซึมออกมาได้ด้วยนะมันจะแบบหนามากก็ไม่ได้นะคะบางมากก็ไม่ได้นะมันจะต้องมีผ้าเฉพาะ
0: นะคะเวลาเราไปซื้อเราก็บอกร้านเขาก็ได้ค่ะว่า
1: เอาผ้าดิบ
0: สำหรับ
1: ทำล
0: ูกประคบนะคะทีนี้ขนาดของผ้าที่ใช้นะคะก็เราจะตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะอาจารย์ขนาดก็คือ45 × 45เซนติเมตรนะคะก็จะพอดีกับปริมาณของลูกประคบนะคะ
1: กับขนาดใช่ไหมในการทำสมมตินะสมมตินะว่าเราไม่มีผ้าขาวบางแต่บ้านเรามีผ้าขาวม้า
0: ใช้ได้
1: เนาะ
0: นะคะผ้าขาวม้าก็
1: ต
0: ั
1: ดไซส์ขนาดนี้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะบางทีหาไม่ได้อะเนาะหาไม่ได้ก็ผ้าขาวม้าถ้าที่บ้านมี
0: นะ
1: ก็ใช้ได้ค่ะ
0: แล้วก็ต่อมาก็คือกรรไกรนะคะอันนี้เราเอาไว้ตัดเชือกนะคะเอาไว้ตกแต่งผ้านะคะแล้วก็มีช้อนสแตนเลสนะคะอันนี้แล้วก็มีทัพพีนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของ
1: กระดาษ
0: ทิชชู่กับแอลกอฮอล์ 70% แอลกอฮอล์ 70% เราเอาไว้

0: ใช้ทำอะไรก็คือเราจะเอาไว้
1: ฆ่าเชื้อ
0: ในส่วนของอุปกรณ์นะ
1: คะ
0: ทุกตัวเลยนะคะก่อนที่เราจะนำมาใช้งานนะคะซึ่งเหล่านี้เราก็ทำความสะอาดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็สมมติว่าก่อนเราจะนำมาใช้งานนะคะแล้วก็ใช้อุปกรณ์ใช้แอลกอฮอล์ 70% นะคะฉีดพ่นทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกนะคะของอุปกรณ์นะคะแล้วก็ใช้ทิชชู่แผ่นหนาๆนะคะเช็ดทำความสะอาดนะคะ
1: เอาผ้าเช็ดได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะแต่ว่าแนะนำว่าต้องเป็นผ้าที่ไม่มีขุยนะคะ
1: คือสมมติว่าผ้าของหนูใหม่ๆอย่างเงี้ยถ้าเราไม่รู้ว่าผ้าเป็นขุยยังไงนะผ้าขนหนูใหม่ๆเนี่ยเอามาเช็ดเนี่ยมันจะมีขนของผ้าขนหนูติดแต่ถ้ามันใช้นานแล้วเนี่ยมันก็แต่ว่าผ้ามันต้องสะอาด
0: ใช่นะคะอย่างผ้าดิบเนี่ยค่ะอาจารย์ก็นำมาใช้ได้อันนี้ก็ไม่ค่อยมีขุยไม่แทบจะไม่มีขุยเลย
1: ไม่มีใช่แต่ถ้าเป็นผ้าขนหนูอ่ะมันจะมีขุยเนาะ
0: ค่ะซึ่งทุกวันนี้มันก็จะมีผ้าขนหนูที่เขาทำออกมานะคะอาจารย์ที่แบบว่าไม่มีขน
1: อ๋อมันจะมีผ้าผ้ารุ่นใหม่นะจะไม่มี
0: ค่ะแบบนั้นก็ใช้ได้เช็ดก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของอุปกรณ์นะคะที่เราจะใช้ทำลูกประคบนะคะลำดับต่อมาค่ะอาจารย์เราจะมาดูในส่วนของส่วนผสมค่ะที่ใช้ทำลูกประคบ
1: ใช่ไหมคะ
0: นะคะเราเริ่มจากตัวแรกเลยนะคะอาจารย์นะคะก็คือไผ่นะคะ
1: ไผ
0: ่ไผ่วันนี้เราใช้เป็นไผ่สดนะคะไผ่นะคะปริมาณที่ใช้ก็คือ28กรัมนะคะไผ่เนี่ยค่ะเราต้องล้างน้ำให้สะอาดนะคะอาจารย์ไม่ต้องปอกเปลือกแล้วก็นำมาหั่นเป็นชิ้นเล็ก
1: ๆไผ่มันจะเป็นหัวนะเป็นหัวเป็นพื้นหัวนะคะก็จะมีสรรพคุณในการลดปวดลดบวมแดงช้ำนะคะนี่สรรพคุณของไผ่นะจ้ะต่อไปค่ะ
0: นะคะต่อมานะคะก็คือขมิ้นชันนะคะอาจารย์ขมิ้นนี่มันจะมี2แบบนะคะมีขมิ้นชันกับขมิ้นอ้อยขมิ้นอ้อยเนี่ยค่ะสีมันก็จะออกแบบขาวๆเหลืองแบบอ่อนๆนะคะแล้วก็หัวจะใหญ่กว่าขมิ้นชันนะคะถ้าเป็นขมิ้นชันก็คือหัวจะ
1: เล็ก
0: ๆนะคะแล้วก็สีก็จะออกเป็นแบบเหลืองส้มนะคะอาจารย์ซึ่งวันนี้เราใช้เป็นขมิ้นชันขมิ้นชันก็เหมือนกันค่ะล้างน้ำให้สะอาดนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆไม่ต้องปอกเปลือกนะคะขมิ้นชันนะคะใช้อยู่ที่7กรัมแนะนำว่าอย่าใช้มากกว่านี้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าตัวขมิ้นชันเนี่ยค่ะจะทำให้เหลืองได้นะคะ
1: แล้วมันติดเสื้อผ้าติดมือติดแบบเหลืองไปหมดเลยเป็นทองเลยนะ
0: คะ
1: ทีนี้ขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติในการที่ลดการอักเสบแล้วก็บำรุงผิวพรรณด้วย
0: ค่ะนะคะแล้วก็ต่อมานะคะตะไคร้บ้านตะไคร้ก็มี2ชนิดเหมือนกันนะคะจะมีตะไคร้บ้านกับตะไคร้หอมนะคะซึ่งสรรพคุณก็ต่างกันนะคะตะไคร้หอมก็จะมีคุณสมบัติไล่ยุงไล่แมลงนะคะแล้วก็ตาส่วนตะไคร้บ้านนี่แล้วก็คือเราจะใช้ในการทำลูกประคบนะคะอาจารย์
1: มันช่วยขยายหลอดเลือด
0: ค่ะ
1: แล้วก็แต่งกลิ่นด้วยมันก็จะมีกลิ่นหอมนะคะใช้เท่าไหร่คะ
0: ขมิ้นตะไคร้บ้านนะคะใช้อยู่ที่11กรัมค่ะนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ต่อมาค่ะอาจารย์ใบมะขามนะคะใบมะขามนี่ก็หาง่ายนะคะอันนี้เราก็ใช้เป็นแบบสดนะคะอาจารย์ใบมะขามเนี่ยค่ะเราใช้อยู่ที่17กรัมค่ะ
1: อันใบมะขามนี่จะแก้คัน
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็จะใช้พวกบำรุงผิวด้วยนะคะแล้วก็แก้คันด้วยใบมะขามค่ะ
0: แล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นผิวมะกรูดนะคะอาจารย์ผิวมะกรูดก็คือเราปอกเอาเฉพาะผิวสีเขียวนะคะแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะผิวมะกรูดใช้อยู่ที่17กรัมนะคะ
1: ค่ะอันนี้ผิวมะกรูดนี่ก็จะช่วยขยายหลอดเลือดนะคะแล้วก็พวกกลิ่นของมันเนี่ยก็จะช่วยทำให้เราสดชื่นแก้เป็นลมวิงเวียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาประคบไปแล้วเราก็จะสดชื่นนะคะ
0: นะคะแล้วก็ต่อมานะคะใบส้มปล่อยนะคะอาจารย์ใบส้มปล่อยนี่ก็คือเราเอาเฉพาะใบมันมานะคะอย่าเอาก้านนะคะเพราะก้านมันมีหนามนะคะเดี๋ยวเอามาประคบเดี๋ยวมันท
1: ิ่
0: มนะคะทิ่มผิวเรานะคะเด็ดเอาเฉพาะใบมานะคะซึ่งใบส้มปล่อยเนี่ยค่ะถ้าเราไม่มีแบบสดเราก็ใช้เป็นแบบแห้งก็ได้นะคะก็ซื้อตามร้านขายสมุนไพรทั่วไปเลย
1: เพราะแบบสดหายากอยู่นะ
0: ใช่แบบสดหายาก
1: อยู่ต้องมีต้นนะคะแล้วต้นมันก็มีหนามด้วยจริงๆใบมันจะคล้ายๆใบมะขามนี่แหละแต่มันเล็กกว่าม
0: ัน
1: เล็กกว่านะคะก็เป็นเรียกว่าใบส้มปล่อยเนี่ยก็จะมีสรรพคุณในการรักษาโรคผิวหนัง
0: ค่ะนะคะ
1: แล้วมีทีนี้ในส่วนของสมุนไพร
0: ค่ะ
1: หมดแล้ว
0: แล้วก็

0: ต่อมานะคะก็จะเป็นพิมเสนนะคะอาจารย
1: ์ค่ะ
0: นะคะพิมเสนนะคะก็ใช้อยู่ที่4กรัมค่ะอาจารย
1: ์พิมเสน4กรัม
0: ค่ะ
1: ค่ะพิมเสนนี่ก็จะช่วยจริงๆพิมเสนมันมีกลิ่นบำรุงหัวใจด้วยนะแล้วก็มันจะช่วยทำให้สดชื่น
0: ค่ะ
1: นะค่ะแก้โรคผิวหนังก็ได้นะ
0: ค่ะแล้วก็ต่อค่ะแล้วก็ต่อมาก็การบูนนะคะการบูนเราใช้อยู่ที่4กรัมนะคะ
1: ก็สรรพคุณก็คล้ายกัน
0: ค่ะ
1: แ
0: ล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะก็คือเกลือแกงนะคะอาจารย
1: ์
0: เกลือแกงก็ใช้อยู่ที่4กรัม
1: ค่ะเกลือแกงนี่ก็จะเป็นตัวที่เก็บความร้อนน
0: ะ
1: คะเวลาเราไปนึ่งแล้วเนี่ยมันจะช่วยทำให้ร้อนนาน
0: ค่ะนะคะ สูตรที่บอกท่านผู้ชมไปนะคะจะเป็นสูตรปริมาณ100กรัมทีนี้ถ้าท่านผู้ชมต้องการทำปริมาณเยอะๆก็คูณเข้าไปนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะทำลูกประคบ1กิโลนะคะแล้วก็คูณด้วย10ก็คือเอา10มาคูณปริมาณของส่วนผสมแต่ละตัวแล้วก็ชั่งน้ำหนักออกมานะ
1: คะ
0: โดยการใช้ตาชั่งดิจิตอลนะคะทศนิยมอย่างน้อย2ตำแหน่งในการชั่งนะคะโดยใช้หน่วยเป็นกรัมนะคะอาจารย์ในการชั่งนะคะทีนี้ถ้าเราจะทำไว้ใช้นานๆนะคะอาจารย์ก็เราจะทำเป็นแบบแห้งก็ได้นะคะเป็นแบบแห้งก็คือเราก็ใช้สมุนไพรแบบแห้ง
1: แล้วก็จะเก็บไว้ได้นานใช่ไหมคืออย่างสดเนี่ยถ้าจริงๆแล้วถึงแม้ว่าเราจะแช่เย็นน่
0: ะ
1: แต่มันก็อายุมันก็จะน้อยน้อยกว่าแบบแห้งเนาะ
0: ค่ะนะคะอันนี้ในส่วนของส่วนผสมนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอาจารย์เราสามารถเพิ่มสมุนไพรเข้าไปได
1: ้ได้อีก
0: นะคะขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการให้ลูกประคบของเราเนี่ยค่ะมีสรรพคุณ
1: ทางด้านไหน
0: ทางด้านไหนนะคะอย่างเช่นถ้าเราต้องการแบบว่าแก้แบบปวดเมื่อยนะคะเคล็ดขัดยอกแบบว่าให้แบบว่ามีแบบสรรพคุณเยอะๆหน่อยอาจจะเพิ่มพวกเถาวัลย์เปียงเถาวัลย์อ่อนแบบนี้ค่ะเข้าไปได้นะคะอาจารย์เพิ่มเท่าไหร่แล้วก็จดสูตรเอาไว้นะคะแต่ว่านี่ก็คือเป็นสูตรพื้นฐานที่ใช้แล้วนะคะก็คือช่วยบรรเทานะคะอาการแก้ปวดเมื่อยต่างๆเนี่ยค่ะได้เป็นอย่างดีเลยนะคะทีนี้นะคะอาจารย์เราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการทำนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะนำสมุนไพรทุกตัวเนี่ยค่ะเทลงในกะละมังสแตนเลสนะคะเทอันไหนก่อนหลังก็ได้นะคะ
1: เพราะเดี๋ยวเราคลุกรวม
0: ค่ะถ้าเราทำเยอะนะคะอาจารย์เราก็ใส่ถุงมือค่ะแล้วก็คลุกเข้าให้เข้ากันได้เลย
1: เพราะถ้าเยอะเนี่ยบางทีมันต้องนะมันต้องใช้มือใช่ไหมแต่ว่าเราก็ไม่ควรจะเอามือเปล่าๆเราลงไปเนาะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็คลุกเข้าให้สมุนไพรเข้ากันก่อนนะคะกลิ่นมาแล้วนะคะอาจารย์กลิ่นของสมุนไพร
1: หอม
0: หอมชื่นใจยิ่งถ้าเราไปนึ่งเนี่ยค่ะกลิ่นก็จะหอมกว่านี้อีกนะคะ
1: นะพอมันเจอความร้อนนะคะน้ำมันหอมระเหยมันก็จะออกมาเยอะขึ้น
0: ค่ะแล้วก็ตามด้วยพิมพ์เสนกระบูนแล้วก็เกลือแกง
1: เลยนะ
0: คะใส่ในเลย
1: มันไม่หมด
0: เกลือเนี่ยค่ะอาจารย
1: ์
0: คุณสมบัติของเขาดีมากนะคะนำมาใส่ในลูกประคบก็คือเขาจะเป็นตัวที่นำพานะ
1: คะ
0: สารเหล่านี้ค่ะซึมเข้าสู่ผิวเรานะคะ
1: เพราะเกลือมันซึมทำให้ซึมด้วยนะ
0: แล้วก็คลุกเคล้านะคะให้ส่วนผสมเข้ากัน
1: อันนี้มันยังมี
0: ถ้ามันเป็นก้อนแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ทัพพีเนี่ยค่ะบีบีบีนะคะ
1: อย่าทิ้งไว้ให้มันเป็นก้อนแบบนี้นะคะให้มันทั่วๆเนาะ
0: ค่ะ
1: จริงๆมันก็ทำไม่ยากเนาะ
0: ใช่ค่ะทำไม่ยากแล้วก็ที่สำคัญนะคะอาจารย์สมุนไพรเนี่ยค่ะเป็นสมุนไพรที่มีตามท้องถิ่นมีตามชุมชนนะคะเราสามารถ
1: ใ
0: ช่ไหมคะเราสามารถทำเก็บไว้ใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าได้ใช้แน่นอน
1: ได้ใช้แน่นอนยิ่งเรื่องปวดเมื่อยเนี่ยนะมันต้องมาแน่ๆ
0: ใช่
1: ไม่ว่าแต่ว่าถ้าเด็กๆอ่ะอาจจะไม่ยังไม่ค่อยรู้สึกปวดเมื่อยนะแต่เด็กๆก็จะมีวิ่งซนพกช้ำดำเขียวนะ
0: แต่พอเริ่มแบบเริ่มเข้ามหาลัยอะไรเงี้ย

0: เริ่ม
1: ต้องทำงานแล้วอาจารย
0: ์ทำอ่านหนังสือดูหนังสือนะเล่นโทรศัพท์ได้นะ
1: ได
0: ้เล่นโทรศัพท์ก็ปวดเมื่อยเหมือนกันนะคะ
1: นะคะ
0: นานๆ
1: ทีนี้นะคะอาจารย์ถึงขั้นตอนสำคัญแล้วค่ะขั้นตอนในการห่อนะคะ
0: เดี๋ยวจะสอนห่อเนาะอาจารย์จุ๋มสอนห
1: ่อแล้วก็เอาผ้าดิบนะคะที่เราตัดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือขนาด45x45 ซม.นะคะแล้วก็อันนี้นะคะเราอาจจะชั่งก่อนก็ได้นะคะก็ประมาณ250 กรัมนะคะต่อ1ลูกนะคะต่อผ้า1ผืนก็ได้นะคะ
0: แต่อันนี้เราผู้เชี่ยวชาญกะได้
1: กะเอานะคะก็อยู่ที่200-250 กรัมนะคะต่อ1ลูก
0: คือถ้าเราทำใช้เองอะน้ำหนักมันอาจจะเขาเรียกอะไรเดี๋ยว
1: ไม่ตายตัว
0: มันไม่ตายตัวได้นะคะแต่ว่าถ้าเราจะต้องทำไปขายให้คนอื่นเนี่ยน้ำหนักมันจะต้องชั่งนะคะเพราะว่ามันจะได้เป็นมาตรฐานแล้วก็จะได้เท่ากันทุกลูก
1: ค่ะนะคะทีนี้นะคะวิธีการห่อก็คือนะคะพอเราใส่ส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะจับผ้าทั้ง4ด้านเนี่ยค่ะเข้าหากัน
0: จับมุมทแยงชนกันก่อนนะคะแล้วก็อีก2มุมก็ชนกันเหมือนกัน
1: แล้วเราก็รวบเข้าไปรวบแล้วก็เราก็จัดให้เป็นลูกกลมๆค่ะนะคะอย่าบีบแรงนะคะเพราะว่าเราใช้สมุนไพรสดนะคะเดี๋ยวน้ำของสมุนไพรมันจะออกมานะคะแต่ถ้าเราใช้เป็นแบบแห้งเนี่ยค่ะจับแรงๆได้เลยนะคะ
0: ให้แน่นๆเลยค
1: ่
0: ะ
1: ให้กลมที่สุดเท่าที่จะกลมได้นะคะ
0: แต่ถ้าเรียกตะล่อมใช่ไหม
1: แต่ถ้าแบบเราทำไว้ใช้เองก็ไม่เป็นไรนะคะ
0: ไม่ต้องพิถีพิถันมากก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเราจะทำขายเนี่ยมันต้องทำให้สวยด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องทำให้สวยด้วยเนาะ
1: เราก็ดึงให้แบบแน่นๆนะคะลูกประคบที่ดีก็คือต้องแน่นเพราะว่าถ้าไม่แน่นเนี่ยค่ะจะเวลาไปครบหลุดเดี๋ยวแบบ
0: มันจะแบบ
1: เดี๋ยวสมุนไพรนะคะไอ้หล่นเต็มตัวผู้ป่วยเลย
0: เกิดหลุดขึ้นมาแล้วก็ต้องจัดระเบียบจัดระเบียบนะคะจัดระเบียบ
1: ก็ต้อง
0: ทำให้มันห่อสวย
1: แน่นที่สุดนะคะพอแน่นแล้วนะคะทีนี้เราก็จะใช้เชือกนะคะมามัดนะคะอาจารย
0: ์
1: วิธีการมัดก็คือเราจะให้เชือกด้านหนึ่งยาวด้านหนึ่งสั้นนะคะก็ประมาณนี้นะคะ
0: สั้นก็ไม่ได้สั้นมากนะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวจะสั้นมากประมาณนี้ค่ะประมาณที่ให้ดูสักกี่นิ้วเนี่ย
1: มัดก็มัดแบบธรรมดาเลยนะคะมัดให้แน่นมาสัก2รอบ
0: มัดตายเลยนะ
1: ค่ะ
0: เงินตาย
1: แล้วทีนี้เราก็มาดึงจัดผ้าอีกครั้งหนึ่งให้แบบแน่นๆ
0: อันนี้ก็ดึงผ้านะคะด
1: ึงค่ะแล้วทีนี้เราจะมาจัดผ้านะคะให้เป็นรูปสามเหลี่ยมอันนี้ด้านข้างนะคะแล้วก็จับจีบแบบนี
0: ้
1: นะคะจับจีบแล้วก็จับจีบ
0: แล้วก็
1: ชนกันแล้วก็เอาผ้าด้านหน้านะ
0: คะ
1: ประกบเข้ามา
0: อันนี้ไม่ต้องจีบแล้วนะ
1: นะคะแล้วก็ด้านหลังก็
0: ประกบ
1: เข้ามานะคะ
0: ปิดที่เรามาชนกันเมื่อกี้เนาะ
1: ก็จะมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะพับตรงปลายผ้านี่ค่ะลงมาสักเล็กน้อยนะคะประมาณนี
0: ้
1: นะคะแล้วเราก็จะพับลงมาอีกทีนึงนะคะจน
0: ต้องเลย
1: ตรงนี้
0: ที่เรามัดนะเลยที่เรามัดไว้นะคะ
1: ไม่งั้นแล้วเดี๋ยวมันจะลอยนะคะ
0: ค่ะ
1: อันนี้เราก็กลับด้านนะคะแล้วเราก็มาม้วนนะคะผ้าทั้ง2รอบเนี่ยค่ะ
0: ทั้ง
1: 2ด้านเนี่ยค่ะให้ประกบกัน
0: อันนี้เราจะทำเป็นมือจับนะคะเป็นที่จับ
1: นะคะมันก็จะเกิดเป็นด้ามจับนะคะของลูกประคบขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็เอาเชือกด้านที่สั้นเนี่ยค่ะ
0: สอด
1: ขึ้นมานะคะตรงที่เราเอาผ้า
0: ประกบ
1: กันทีนี้เราก็จะใช้เชือกนะคะด้านที่ยาวเนี่ยค่ะพันนะคะ
0: อันนี้ก็ต้องอาจจะต้องอาศัยความชำนาญนะคะ

0: ทำใหม่ๆก็อาจจะรู้สึกว่ามันยากนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าทำเรื่อยๆอ่ะทำบ่อยๆก็จะง่ายขึ้น
1: แล้วก็พันแบบเรียงขึ้นมาเลยนะคะพันนี้ก็คือเราต้องดึงด้วยนะคะดึงให้
0: แน่นๆใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เห็นบางคนเขาก็พันเป็นลายเนา
1: ะ
0: พันเป็นลวดลายก็แล้วแต่ค่ะ
1: ถ้าแบบทำจนชำนาญแล้วนะคะเราก็สามารถแบบด
0: ี
1: ไซน์นะคะให้มันแบบ
0: เราทำใหม่ๆเราเอาแบบธรรมดานี่แหละ
1: ใช่ค่ะก็คือทำใหม่ๆก
0: ็ให้ธรรมดาแหละ
1: เน้นให้แบบมันแน่นก็พอนะ
0: แล้วก็ใช้ได้ใช้ได้จริงเนาะค่ะ
1: แล้วก็พันขึ้นมาเรื่อยๆนะ
0: คะพันแบบว่าถี่ๆเลยใช
1: ่
0: ไหมคะ
1: ชิดๆๆๆ
0: กันนะเชือกมันจะได้แข็งแรงนะคะ
1: เราไม่ต้องพันจนสุดนะคะประมาณนี้ก็พอเพราะว่าเท้าขึ้นมาสุดเนี่ยค่ะมันจะหลุดได้นะคะ
0: อ๋อค่ะ
1: แล้วก็ประมาณนี้นะคะ
0: เกือบสุด
1: ค่ะ
0: เกือบสุดแล้ว
1: เราก็เอาเชือกที่อยู่ด้านในนะคะออกมามัดกับเชือกที่อยู่ด้านนอก
0: เป็นปม
1: มัดให้แน่นๆเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: จะได้แบบไม่หลุด
0: ไม่หลุดนะเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวเวลาใช้ไปแล้วมันจะ
1: ค่ะอันนี้ตัวเชือกตัวนี้นะคะเราก็ตัดออกนะคะปลายเชือกตัดออก
0: ให้มันไม่ยาวเกินไปนะ
1: เราก็เอาปลายเชือกนะคะเก็บเข้ามาไว้ข้างใน
0: เพื่อความเรียบร้อยสวยงาม
1: ค่ะ
0: เอาปลายเชือกยัดเข้าไป
1: ยัดเข้าไปนะ
0: คนดูก็จะงงว่ามันทำยังไงเนาะ
1: ทีนี้นะ
0: คะ
1: พอเราเก็บเชือกแล้วนะคะเราก็จะมาจัด
0: ตะล่อม
1: ให้สวยงามอีกครั้งหนึ่ง
0: งามไหมงาม

0: อ๋อข้างบนนี่มันจะม้วนม้วนเป็นดอกไม้เลยนะ
1: ใช
0: ข้
1: ่
0: างบนเน
1: ค
0: ี่
1: ่
0: ย
1: ะแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามอีก
0: ค่ะ
1: ครั้ง
0: อ้าวแล้วเราก็ได้
1: เนี่ย
0: ท
1: ค
0: ี
1: ่
0: ่
1: ะ
0: สวยงาม
1: อันนี้นะคะอันนี้เราก็เสร็จ
0: งา
1: เร
0: ม
1: ียบ
0: และ
1: ร้อย
0: ง
1: แล้
0: า
1: ว
0: ม
1: นะคะล
0: ง
1: ูก
0: า
1: ประ
0: ม
1: คบสมุนไพรนะ
0: ค
1: ค
0: ่ะ
1: ะอาจารย์
0: เดี๋ยวอาจารย์จุ๋มจะทำอีกลูกหนึ่งให้ดูไหมคะหรือว่า
1: ไม่แน่ใจว่าเวลาเราเหลืออีกเท่าไหร่นะคะ
0: เวลาพ
1: ออ ีก
0: ไห
1: ล
0: ม
1: ูก
0: ค
1: หน
0: ะ
1: ึ่งได้นะคะ
0: ค่ะ
1: งั้นเราทำอีกลูกหนึ่งนะคะอาจารย์
0: เผื่อว่าดูไม่ทันนะ
1: ค่ะ
0: ดูไม่ทันเอาใหม่อีกรอบหนึ่งนะ
1: ก็เหมือนเดิมนะคะน้ำหนักประมาณ200 ถึง 250 กรัมนะคะ

0: กลิ่นหอมมากเลย
1: ลูกนี้จะลูกใหญ่หน่อยนะคะอาจารย์เสียดาย
0: เดี๋ยวเสียดายเสร็จ
1: แค่นี้ก็พอเดี๋ยวใหญ่เกินไปเดี๋ยวหอมไม่ได้นะคะ
0: เดี๋ยวล้นเดี๋ยวล้น
1: เริ่มใหม่นะคะ
0: แล้ว
1: ก็จับผ้าทั้ง4มุมเข้าหากันนะคะแล้วก็จัดนะคะให้เป็นลูกกลมๆตะล่อมตะล่อมเข้าไปนะคะ
0: แต่อย่าตะล่อมแรงมากนะคะเดี๋ยวพอดีข้างในช้ำ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ออกมาก่อนที่จะใช้
1: ค่ะ
0: สมุนไพรจะออกมาก่อนที่จะใช้

0: อันนี้ก็ฝึกไปนะคะแรกๆก็อาจจะไม่สวย
1: ค่ะ
0: แรกๆก็อาจจะทำแล้วไม่สวยแต่ใช้ได้ก็โอเคละ
1: ค่ะ
0: ใช้ได้แต่ถ้าเราทำไปเรื่อยๆนะคะ

0: เวลาเราประคบเนี่ยมันจะทำให้อะไรที่มันเป็นพังผืดนะที่มันยึดอะค่ะเวลาเราบาดเจ็บอะไรสักอย่างนี่นะคะแล้วร่างกายอะมันจะสร้างพังผืดขึ้นมาเพื่อที่จะปกป้องนะคะเพื่อมาป้องกันโดยธรรมชาติเลยเนี่ยมันพังผืดมันจะมาแต่ทีนี้พอพังผืดมาแล้วเนี่ยมันก็เกิดทำให้เกิดยึดมันก็ยึดกล้ามเนื้อเราเนี่ยแล้วทำให้เราอ่ะเจ็บแล้วก็บางครั้งก็ยืดได้ไม่สุดนะคะยืดได้ไม่สุดเช่นบางทีเช่นเราบาดเจ็บที่หัวไหล่อย่างเงี้ยการที่เราไม่ได้ขยับช่วงแรกๆเราจะไม่ได้ขยับใช่ไหมเพราะเราบาดเจ็บเนี่ยแล้วพังผืดมันก็จะมาเข้ามาปกป้องแต่กลายเป็นว่ามันเข้ามายึดทำให้ข้อต่อเราอ่ะขยับได้ไม่สุดตามปกตินะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาในส่วนของลูกประคบเนี่ยเขาก็จะเข้ามาช่วยในการที่จะทำให้พังผืดมันคลายตัวนะอย่างบางคนไหลติดอย่างเงี้ยไหลติดเข่าติดข้อมือติดเคยผ่าข้อมือเนี่ยแล้วไม่ได้ใช้นานๆมันก็จะติดนะคะมันก็จะทำให้เราขยับได้ไม่ 100% ในส่วนของลูกประคบเนี่ยมันก็จะเข้าไปช่วยได้นะคะเข้าไปช่วยได้โดยใช้ความร้อนกับสรรพคุณของสมุนไพรเนี่ยนะคะเพื่อที่จะคลายนะทั้งในส่วนของกล้ามเนื้อหรือว่าพวกข้อต่อพังผืดนะคะแล้วก็มันก็จะช่วยได้คนสูงอายุเนา
1: ะ
0: ก็จะเป็นอาการแบบนี้อยู่แล้วอะตามธรรมชาติเขาก็จะเป็นอยู่แล้วนะคะอย่างเวลาเราไปนวดแผนไทยอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบบนวดประคบไหมหรือว่านวดธรรมดาจะบอกว่านวดธรรมดาเนี่ยถ้าเราตึงมากๆอะมันจะเจ็บ
1: ใช่
0: ไหมเวลาเขากดไปในตรงเส้นที่มันตึงเนี่ยค่ะมันจะเจ็บแต่ถ้าเรามีลูกประคบนะอันแรกคือประคบให้เส้นมันคลายอันที่สองประคบเพื่อหลังจากเรากดไปเจ็บๆแล้วเน
1: ี่
0: ยไม่ใช่กดเจ็บอะกดมันเจ็บมันไม่ได้ว่าเขากดเจ็บนะ เส้นมันตึงมันก็ใช่ไหมคะแต่ว่าหรือบางทีมันก็จะมีช้ำมีอักเสบบ้างเนี่ยค่ะลูกประคบเนี่ยก็ไปช่วยในส่วนนี้ด้วยช่วยทำให้มันแก้ลดอาการอักเสบจากการที่เราไปรักษาหรือว่าเราไปนวดนะ
1: คะ
0: แต่ว่าเขาก็จะคิดราคาคนละราคากับนวดธรรมดาเนาะก็อย่างว่าแหละเขาต้องมีตัวเนี้ยเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีค่าน้ำค่าไฟที่เขาจะต้องเอามันไปนึ่งนะมันก็จะแพงกว่าปกติค่ะอาจารย์จุ๋มเคยนวดไหมประคบ
1: ตอนตัวที่โดนคนอื่นนวดหรือว่านวดให้คนอื่นคะ
0: ทั้งสองอย่าง
1: ถ้าเป็นคนอื่นนวดให้ก็คือตอนที่เป็นนักศึกษาค่ะเวลาเรียนวิชานวดเนี่ยค่ะเราจะต้องแบบนวดสลับกัน
0: นะคะ
1: แล้วก็ทีนี้ก็จะมีอีกในส่วนหนึ่งที่เวลาเราไปฝึกงานนะคะตามโรงพยาบาลนะคะอาจารย
0: ์
1: เราก็จะนวดให้แบบว่าผู้ป่วยนะคะที่มีอาการ
0: อันนี้คือเราไปฝึกใช่ไหม
1: ใช่
0: ที
1: ่
0: เราไปฝึก
1: นะคะเราก็จะนวดด้วยแล้วก็ประคบด้วย
0: แล้วตอนที่เราถูกเขาประคบเนี่ยเรารู้สึกยังไง
1: ถ้าสำหรับจุ๋มนะคะจุ๋มชอบประคบมากกว่าเพราะว่ามันรู้สึกผ่อนคลายไม่เจ็บนะคะแต่ถ้านวดเนี่ยเจ็บนะคะไม่ค่อยชอบเท่าไหร
0: ่ถ้านวดเฉยๆใช่ไหม
1: ใช่ถ้านวดเฉยๆนี่เจ็บ
0: แล้วถ้านวดประคบด้วยล่ะ
1: นี่จะรู้สึกดีนะคะรู้สึกดีมากเลย
0: แล้วเวลาใช้ลูกประคบนะคะมันร้อนใช่ไหมเดี๋ยวจะให้อาจารย์จุ๋มสาธิตว่าเวลาเราจะแตะบนผิวของคนไข้หรือผิวเราเองก็ตามเนี่ยถ้าเราจะประคบเนา
1: ะ
0: เราอ่ะจะต้องทำยังไง
1: นะคะนี่นะคะลูกที่สองค่ะอาจารย
0: ์นะคะสวยงาม
1: ลูกที่สองก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็น

0: ส่วนของลูกประคบของเรานะ
1: คะ
0: ทีนี้วิธีใช้ค่ะอาจารย
1: ์
0: ถ้าเป็นลูกประคบแบบสดแบบนี้นะคะพอเราจะใช้ก็คือเอาไปนึ่งได้เลยค่ะอาจารย์ก็คือ
1: นึ่งได้เลย
0: ใช่นึ่ง
1: ไม่ต้องแช่น้ำนะไม่ต้องแช่
0: นึ่งพร้อมกัน2ลูกนึ่งก็คือนึ่งจนกว่าจะร้อน
1: อะ
0: นะคะ
1: น้ำเดือดปุดๆเลย
0: ค่ะนะ
1: คะ
0: พอร้อนแล้วนะคะอาจารย์ทีนี้นะคะถ้าจะให้ดีก็
1: ค
0: ือเราจะใช้ผ้าขนหนูนะคะอาจารย์ผ้าขนหนูนะคะผ้าขนหนูมาห่ออีกทีหนึ่งนะคะยกตัวอย่างนะคะสมมติว่า
1: อันนี้สมมติ
0: อันนี้เป็นผ้าขนหนูนะคะอาจารย์นี่เราก็จะมาแบบนี้นะคะ
1: เราก็จะห่อ
0: ใช่
1: ห่อชั้นหนึ่งก่อนนะตอนที่มันร้อนจัดจัดเลยนะคะ
0: อันนี้สมมติเป็นผ้าขนหนูนะคะ
1: ค่ะ
0: เราห่อเพื่ออะไรก็คือเพื่อป้องกันความร้อนที่มันอาจจะ
1: มากเกินไป
0: มากเกินไปนะคะอาจารย์นะคะห่อแบบนี
1: ้
0: นะคะ
1: แล้วแตะยังไงเอ่ย
0: แตะนะคะลงไปที่บริเวณที่เรามีอาการปวดนะคะโดยอันดับแรกก็คือเราจะค่อยๆแตะก่อนเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยค่ะ
1: แตะปล่อย
0: ใช่
1: แตะปล่อยก่อนนะ
0: นะคะ
1: เพื่อให้
0: รู้สึกตัวว่าอ่ะเราจะเจอความร้อนประมาณนี้นะร่างกายเราจะเจอความร้อนประมาณนี้นะคะจะได้แบบไม่สะดุ้งนะคะ
1: ไม่งั้นตกใจนะอยู่ดีๆมีอะไรร้อนๆแล้วก็อย่าแช่นานนะเพราะว่ามันร้อนลูกประคบตอนแรกมันจะร้อนมากนะคะ
0: ค่ะนะคะแล้วเราก็ประคบนะ
1: คะ
0: ประคบวิธีประคบก็คือเราประคบแล้วก็คลึงด้วยนะคะอาจารย์
1: เดี๋ยวก่อนคลึงนี่ต้องรอให้มันอุ่นหน่อยนะ
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันร้อนมากๆแรกๆอ่ะร้อนมากๆแรกๆเนี่ยมันก็จะต้องแบบแตะปล่อยแตะปล่อยไปก่อนนะคะรอบหนึ่งแล้วพอมันเริ่มอุ่นทีนี้เราจะเริ่มทำอย่างที
0: ่ค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะคลึงไปด้วยนะคะ
1: ด้วย
0: ทำแบบ
1: ตัวยามันออกมา
0: ใช่ค่ะนะคะทำแบบนี้ค่ะจนกว่ามันจะหายร้อน
1: เดี๋ยวก่อนนะมันจะต้องอุ่นก่อนทีนี้พอมันอุ่นเราสามารถที่จะเอาผ้าเนี่ยออกไหม
0: ออกได้นะคะ
1: พอ
0: มันเริ่มอุ่นนะคะไม่ร้อนมากแล้วก็สามารถเอาผ้าออกได
1: ้เอาผ้าขนหนู
0: ออกได้นะคะแล้วเราก็จับลูกประคบเลยนะคะประคบประคบประคบประคบแบบนี้ค่ะไปเรื่อย
1: ๆทีนี้
0: พอมันหายร้อนเราก็ค่อยเอาไปนึ่งนะคะแล้วก็เอาลูกที่สองที่นึ่งอยู่เนี่ย
1: ค่ะ
0: มาประคบต่อนะคะทำแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะทั่วตัวนะคะหรือว่าจนกว่าจะทั่วบริเวณที่เราต้องการนะคะอาจารย
1: ์พอเปลี่ยนลูกใหม่ก็ต้องเริ่มแตะน้อยๆก่อนนะคะเอาผ้าห่อก่อนนะคะเพราะว่าลูกใหม่อ่ะมันก็เพิ่งมาจากเตาเหมือนกันนะมันเพิ่งมาจากหม้อนึ่งนะคะมันก็จะร้อนเพราะฉะนั้นพอเราเปลี่ยนลูกใหม่หรืออย่างน้อยเนี่ยมือเราจับเนี่ยเราก็จะรู้แต่ว่ามือเราอ่ะมันจะมีความทนทานมากกว่าผิวส่วนอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ามือเราจับได้ก็ไม่ได้แปลว่าผิวเขาจะทนได้น
0: ะ
1: ต้องค่อยๆแตะนะคะแล้วก็อย่างที่อาจารย์จุ๋มบอกไปตอนแรกว่าผู้สูงอายุหรือคนที่
0: เป็นโรคเบาหวาน
1: เนี่ยเขาจะไม่รู้สึกอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราจิ้มไปเนี่ยมันร้อนนะแต่เขาไม่รู้สึกพอเขาไม่รู้สึกปุ๊บเราก็นึกว่าเขาทนได้ใช่ไหมแต่กลายเป็นว่ามันร้อนเกินไปมันอาจจะพองเนาะมันอาจจะลวกได้นะ
0: คะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นผู้สูงอายุเนี่ยต้องระมัดระวังหรือว่าเป็นเด็กๆก็ตามเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะถ้าเป็นผู้ใหญ่เขายังบอกได้หรือว่าเป็นคนปกติเนี่ยพอแตะรู้โอ้ยมันร้อนอ่ะเขาก็จะบอกได้แต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุหรือคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเขาจะชาใช่ไหมเขาจะไม่รู้สึกนะแตะไปก็ไม่รู้สึก
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็ฝากไว
0: ้
1: ว่าให้ระมัดระวังในส่วนนี
0: ้แล้วก็ทีนี้นะคะพอเราใช้เสร็จนะคะในการเก็บก็คือเราก็ไปล้างนะคะเปิดน้ำให้ไหลแล้วก็ล้างนะคะแล้วก็ใส่ในถุงซิปล็อกนะคะปิดฝาให้สนิทนะคะแล้วก็เอาไปแช่ในช่องฟรีซนะคะก็จะอยู่ได้ประมาณ3เดือนนะคะลูกนึงเนี่ยค่ะก็ใช้ได้ประมาณเกือบ10ครั้งเลยนะคะอาจารย
1: ์เพราะว่าถ้าเราใช้แบบคนเดียวเนา
0: ะ
1: เราใช้คนเดียวไม่ได้ใช้บ่อยหมายถึงว่าคือบางทีนะเขาก็ใช้หลายคนใช้หลายคนมันก็จะหมดเร็วนะคะมันจะจืดเร็วอะไรอย่างนี้ดีกว่า
0: จ้ะทีนี้พอเราจะประคบครั้งต่อไปนะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะก็คือเอาไปนึ่งนะคะแล้วก็มาประคบนะคะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจ้ะ
1: ค่ะอ่ะก็คิดว่าน่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะคะวันนี้เราสองคนก็หมดหน้าที่แล้วนะคะ

0: ก็จะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในเทปถัดๆไปนะมีเรื่องที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องทีเดียวนะคะวันนี้ลาก่อนนะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช 2558 เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรมหากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่ม

เริ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้1ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

ดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ Digital in DNA Technology Digital เพื่อการจัดการธุรกิจสวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันในตอนที่6นะคะชื่อเรื่องตอนที่6คือการใช้ Google Calendar เพื่อการจัดการโครงการก่อนอื่นเรามารู้จักคำว่าโครงการนิดนึงนะคะหรือหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าโปรเจกต์เนาะแล้วคืออะไรก็คือชุดของกิจกรรมหรืองานนะคะที่ถูกวางแผนดำเนินการแล้วก็มีการควบคุมอย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้โดยจะต้องมีระยะเวลานะคะในการกำกับการดำเนินงานนะแล้วก็จะมีในเรื่องของงบประมาณเงินทรัพยากรเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจึงเป็นเหตุให้ต้องแล้วเสร็จนะคะตามระยะเวลานะเพราะไม่งั้นก็อาจจะสูญเสียทรัพยากรเกินกว่าที่กำหนดไว้นะคะหรือว่าใช้งบประมาณบานปลายนะคะทีนี้องค์ประกอบสำคัญเกี่ยวกับโครงการมีอะไรบ้างนะคะหนึ่งก็คือวัตถุประสงค์

ของการทำโครงการนั้นๆเนี่ยต้องมีความชัดเจนนะคะโครงการต้องมีเป้าหมายที่ต้องการที่จะต้องทำให้สำเร็จเป็นรูปธรรมเนี่ยอย่างชัดเจนนะคะจะเป็นโครงการเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรก็ได้นะคะจะเป็นโครงการที่อยู่ภายในหน่วยงานในแผนกในทีมของตนเองก็ได้หรือว่าจะเป็นโครงการในเรื่องส่วนตัวนะคะเช่นรีโนเวทบ้านนะคะสร้างบ้านใหม่นะคะหรือว่าโครงการลดน้ำหนักยกตัวอย่างนะใกล้ตัวมากเลยนะคะลดน้ำหนักนี่ถ้าจะให้ได้ผลต้องแบบมีระยะเวลาที่แน่นอนนะคะแล้วก็อะไรอีกเรื่องใกล้ตัวเยอะแยะเลยนะคะโครงการฝึกภาษาโครงการพัฒนาตนเองนะเรื่องส่วนตัวนะคะซึ่งก็สามารถทำเป็นโครงการได้นะคะเพื่อปลุกเร้าให้เกิดความฮึกเหิมแล้วก็จะทำให้สำเร็จนะนั่นก็คือในส่วนที่เป็นลักษณะส่วนตัวแต่ถ้าเป็นในลักษณะที่ในหน่วยงานนะคะในการทำงานนะคะตะกี้ยกตัวอย่างในเรื่องของการสร้างบ้านใหม่นะคือเรื่องส่วนตัวเนาะหรือเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดไตรมาส3คีย์เวิร์ดนี้ดีนะคะมีระบุเลยว่าต้องเปิดตัว new product ในตลาดนะคะจะช่องทางออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่นะในไตรมาสที่3นะคะเช่นไตรมาสที่3ของปี2569นะคะยกตัวอย่างนะก็คือจะมีระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างแน่นอนนะคะมีจุดเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดของโครงการไม่ใช่กิจวัตรประจำวันหรือว่างานที่ทำซ้ำๆเป็นรูทีนนะคะก็คือเป็นเรื่องราวที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จนะคะมีระยะเวลานะมีระยะเวลาที่จำกัดด้วยนะคะแล้วก็มีวันสิ้นสุดที่ชัดเจนเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์แล้วโครงการก็จะสิ้นสุดลงนะคะแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโครงการแต่ละโครงการจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกันนะคะแม้ว่าจะเป็นงานประเภทเดียวกันแต่ว่ารายละเอียดดีเทลสถานการณ์วันดำเนินการนะคะงบประมาณเนี่ยหรือว่าบริบทก็จะแตกต่างกันไปทำให้ต้องมีการวางแผนงานใหม่นะคะในแต่ละครั้งที่จะมีการดำเนินโครงการนะคะเช่นโครงการ Open House นะคะโครงการรับเลือกสามใหม่เป็นต้นนะคะมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ทรัพยากรในการดำเนินโครงการทรัพยากรในการดำเนินโครงการยกตัวอย่างเช่นคนนะคะคนก็คือทีมงานนะใช้เงินนะคะงบประมาณมีการใช้วัสดุอุปกรณ์นะคะมีการใช้เวลาและเทคโนโลยีนะคะในการดำเนินโครงการลักษณะที่สำคัญต่อไปก็คือมีการวางแผนและควบคุมนะคะโครงการที่ดีต้องมีการวางแผนงานอย่างละเอียดตั้งแต่เริ่มกำหนดขอบเขตนะคะกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นผู้รับผิดชอบกำหนดเวลาไปจนถึงการจัดสรรทรัพยากรและมีการควบคุมติดตามผลนะคะเพื่อให้โครงการเป็นไปตามแผนแล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์นะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้นะคะการทำโครงการเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยจะได้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมนะคะโครงการมักจะส่งมอบผลลัพธ์ที่จับต้องได้หรือเป็นรูปธรรมหลังปิดโครงการแล้วนะยกตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ใหม่โปรดักต์ใหม่นะคะรีพอร์ตรายงานการบริการนะคะตรงนี้ก็คือเป็นรูปธรรมนะก็คือมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ส่งผลลัพธ์ออกมานะคะซึ่งก็สามารถวัดแล้วก็ประเมินผลได้ด้วยการทำโครงการให้ประสบความสำเร็จนั้นเนี่ยค่ะโครงการไม่ใช่แค่การทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายเพียงเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมถึงการทำให้สำเร็จตามเงื่อนไขข้อจำกัดที่มีนะคะเช่นงบประมาณที่จำกัดทรัพยากรที่จำกัดนะคะแล้วก็สร้างคุณค่าที่คาดหวังนะคะทีนี้ปัจจัยที่สำคัญแล้วก็ขั้นตอนหลักๆที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลตรงนี้กันนิดนึงนะคะหนึ่งก็คือเป้าหมายตัวย่อคือ smart นะคะ smart ก็คือตั้งเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงนะคะ smart เป็นตัวอักษรตัวแรกนะคะของภาษาอังกฤษเนาะs ย่อมาจาก specific นะคะก็คือเฉพาะเจาะจงหมายความว่าโครงการแต่ละโครงการก็จะมีเป้าหมายไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นคนละกิจกรรมเป็นคนละเรื่องนะคะอันที่2วัดผลได้นะตัว m ตัวที่2นะคะแล้วก็ตัวต่อไปตัว a นะคะทำได้จริงตรงนี้ต้องทำได้จริงนะเพราะว่ามีเรื่องของงบประมาณแล้วก็ทรัพยากรเวลาหรืออะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะตัว R นะคะมีความเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายตัว T มีกรอบระยะเวลานะคะตรงนี้ก็คือเป้าหมาย SMART นะ SMART นะคะปัจจัยที่สำคัญตัวต่อไปก็คือให้ระบุเลยนะคะการทำโครงการก็คือให้ระบุ
เป็นตัวเลขที่ชัดเจนและวัดได้เพราะว่าผลลัพธ์ของการทำโครงการนะคะก็คือต้องวัดและประเมินผลได้ใช่ไหมคะวัดผลได้ถ้าสมมติว่าการทำโครงการแล้วเราเขียนวัตถุประสงค์ไปว่าเพื่อเพิ่มยอดขายทีเนี้ยถ้าเขียนแบบนี้ก็จะไม่รู้ว่าแล้วต้องการจะเพิ่มเท่าไหร่0.01% ก็ถือว่าเพิ่มแล้วใช่ไหมคะอันนี้ไม่สมควรเขียนแบบนี้ควรจะระบุไปเลยว่าเพิ่มยอดขายสินค้าชนิดนี้นะคะขึ้น 15% ภายใน6เดือนนะคะโดยการเปิดตัวแคมเปญการตลาดดิจิทัลถ้าอ่านข้อความตรงนี้แล้วชัดเจนมากเลยนะคะว่ายอดขายสินค้าชนิดนี้นะคะก็คือตัว new product หรือว่านวัตกรรมที่ต้องการจะเปิดตัวนะคะต้องการเพิ่มยอดนะขึ้นอีก 15% ในไทม์ไลน์นะคะระยะเวลา6เดือนนะคะต้องมีเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดนะคะหลังจากที่เปิดตัวแคมเปญการตลาดดิจิทัลไปแล้วนะคะก็อาจจะมีการส่งเสริมทางด้านการตลาดนะคะทุกช่องทางเลยเพื่อดูว่า6เดือนเนี่ยยอดขายจะเพิ่มขึ้น 15% หรือเปล่านะคะตรงนี้ก็คือการกำหนดนะคะวัตถุประสงค์ของการทำโครงการที่ชัดเจนมีขอบเขตที่ชัดเจนนะคะระบุว่าอะไรคือสิ่งที่จะทำและไม่ทำในโครงการนี้เพื่อป้องกันขอบเขตที่บานปลายก็คล้ายๆการปลูกบ้านสร้างบ้านเนาะต้องมีการระบุที่ชัดเจนไปเลยนะคะว่าอะไรทำได้บ้างอะไรไม่ทำนะคะสำหรับโครงการนี้อาจจะไปทำในโครงการอื่นนะคะยกตัวอย่างเพราะว่าสาเหตุหลักของการล้มเหลวของโครงการก็คือขอบเขตของโครงการบานปลายนะคะก็คือทำโขบไปมากก็จะทำให้ปิดโครงการไม่ได้นะคะปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อไปก็คือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะระบุว่าใครคือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการนะคะหรือว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการเช่นลูกค้าทีมงานผู้บริหารหรือซัพพลายเออร์นะแล้วก็ทำความเข้าใจความต้องการแล้วก็ความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะ2วางแผนอย่างรอบคอบนะคะการทำโครงการให้ประสบความสำเร็จนะคะจะต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบซึ่งการวางแผนอย่างรอบคอบมีอะไรบ้างนะคะ1กิจกรรมและงานย่อยต้องมีการระบุเป้าหมายใหญ่นะคะออกมาเป็นงานย่อยๆมีการระบุเป้าหมายใหญ่นะที่จะเดินไปร่วมกันระหว่างทีมนะคะแล้วก็แบ่งงานออกมาเป็นกิจกรรมย่อยกิจกรรมย่อยกิจกรรมย่อยนะคะเพื่อที่จะได้กำหนดระยะเวลาในการทำกิจกรรมย่อยเมื่อเสร็จสิ้นแล้วกิจกรรมย่อยเหล่านี้ก็จะรวมมาเป็นผลลัพธ์ของโครงการนะคะมีการกำหนดระยะเวลานะคะของแต่ละกิจกรรมย่อยของแต่ละงานวันเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดของโครงการอาจจะมีการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะเช่นแกนท์ชาร์ตนะคะหรือว่ากันบานบอร์ดเนี่ยช่วยในการมองเห็นระยะเวลาวันเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดของกิจกรรมที่เราต้องรับผิดชอบนะคะมีการจัดสรรทรัพยากรกำหนดว่าใครจะทำอะไรนะคะใช้งบประมาณเท่าไหร่วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะแล้วก็ใครมีทักษะอะไรที่ช่วยโครงการได้บ้างนะคะมีการบริหารความเสี่ยงระบุความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะตั้งแต่เริ่มต้นโครงการนะคะเพื่อที่จะได้วางแผนรับมือล่วงหน้าความเสี่ยงเช่นอะไรบริหารโครงการแล้วเกินงบประมาณนะคะตรงนี้ก็เป็นความเสี่ยงส่งมอบงานล่าช้านะคะตรงนี้คือความเสี่ยงนะแล้วก็ปัญหาเรื่องบุคลากรนะคะเช่นการลาออกนะคะของคนในทีมการเทิร์นโอเวอร์อย่างเงี้ยค่ะจะได้วางแผนการรับมือล่วงหน้านะคะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมานะคะเราจะมีแผนสำรองอย่างไรมีการวางแผนการสื่อสารนะคะกำหนดว่าใครจะสื่อสารกับใครบ่อยแค่ไหนแล้วก็ด้วยวิธีใดนะคะเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน3ทีมงานมีประสิทธิภาพนะคะทีมงานคือหัวใจสำคัญของโครงการนะคะทีมงานก็คือผู้ที่ขับเคลื่อนนะให้การดำเนินกิจกรรมหรือว่าโครงงานเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะทีนี้จะเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างเกี่ยวข้องกับบทบาทและความรับผิดชอบนะคะที่ชัดเจนเพื่อที่จะให้ทุกคนในทีมเนี่ยรู้ว่าตัวเองมีบทบาทอะไรนะคะจะต้องทำอะไรบ้างนะคะสองผู้นำที่แข็งแกร่งนะคะผู้จัดการโครงการจะต้องมีภาวะผู้นำสามารถตัดสินใจได้แล้วก็แก้ปัญหาได้นะคะและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมได้นะคะตรงนี้ใส่ดอกจันสามดอกเลยคือสำคัญมากๆนะคะเพราะว่าการทำงานร่วมกันน่ะจะมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะในระหว่างที่เดินทางไปสู่เป้าหมายเดียวกันนะคะทีนี้แต่สิ่งที่จะทำให้
คนในทีมเนี่ยมีหัวใจเดียวกันนะคะนั่นก็มาจากผู้นำที่แข็งแกร่งนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะนอกจากเทคโนโลยีดิจิทัลมาเซิร์ฟหรือสนับสนุนในการทำโครงการแล้วนะคะหัวใจคือผู้นำนะคะแล้วก็คนในทีมนะมีการสื่อสารที่เปิดเผยนะคะส่งเสริมให้ทีมงานสื่อสารกันอย่างสม่ำเสมอนะคะเปิดใจรับฟังและแก้ไขปัญหาร่วมกันนะคะมีความร่วมมือและการสนับสนุนนะมีการสร้างบรรยากาศที่ทีมงานช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็สนับสนุนเป้าหมายร่วมกันนะคะสังเกตว่าบทบาทนะคะหัวข้อบทบาทการสื่อสารที่เปิดเผยความร่วมมือและการสนับสนุนเนี่ยอยู่ภายใต้ผู้นำที่เข้มแข็งนะคะเพราะว่าทุกอย่างจะขับเคลื่อนไปได้นะคะต้องผู้นำเนี่ยเป็นทีมนะคะที่จะพากันเดินไปนะคะในเป้าหมายที่เป็นเป้าหมายเดียวกัน 4. การดำเนินงานและการควบคุมนะคะลงมือทำและติดตามผลนะคะหลังจากที่ดำเนินงานมาจนถึงขอบเขตหรือระยะเวลานะคะที่จะต้องติดตามผลแล้วนะคะการติดตามผลเนี่ยประกอบด้วย 1. ดำเนินการตามแผนทุกคนในทีมต้องดำเนินการตามแผนที่ได้รับมอบหมายแล้วก็ส่งมอบงานตามกำหนดระยะเวลานะคะ 2. คือติดตามความคืบหน้านะคะโดยผู้จัดการโครงการนะต้องมีหน้าที่ในการติดตามความคืบหน้าของงานนะคะควบคุมในเรื่องของงบประมาณแล้วก็ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องเนี่ยอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกินขอบเขตนะคะของโครงการแก้ไขปัญหาแล้วก็ปรับแผนนะคะเพื่อเมื่อเวลาเกิดปัญหาหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดต้องสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาแล้วก็ปรับแผนได้อย่างรวดเร็วและมีความยืดหยุ่นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายหลักนะมีการจัดการคุณภาพนะคะตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ของโครงการมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด5. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนะคะการสื่อสารคือสะพานเชื่อมความสำเร็จนะคะทีนี้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วยอะไรบ้าง 1. คือรายงานความคืบหน้านะคะเป็นการสื่อสารเพื่อรายงานสถานะของโครงการให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยทราบโดยสม่ำเสมอนะคะความโปร่งใสในเรื่องของการสื่อสารทั้งเรื่องดีและปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงนะคะการรับฟังเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทีมงานได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็ข้อกังวลนะคะเพื่อที่จะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะ 6. การปิดโครงการและการเรียนรู้ขั้นตอนนี้เป็นการจบโครงการอย่างสมบูรณ์และนำไปต่อยอดนะคะมีการส่งมอบผลลัพธ์ส่งมอบผลงานของโครงการให้กับผู้ใช้งานหรือว่าลูกค้าอย่างเป็นทางการเช่นวันที่เปิดแคมเปญทางการตลาดนะคะอันนี้คือเป็นแสดงว่าเป็นวันส่งมอบผลงานแล้วก็จะมีผู้ที่ลูกค้าเนี่ยได้เริ่มมารู้จักแล้วก็ใช้งานนะคะก็คือวันส่งมอบผลลัพธ์เนาะสรุปงบประมาณและทรัพยากรนะคะมีการตรวจสอบแล้วก็ปิดงบประมาณทั้งหมดนะคะมีการถอดบทเรียนนะคะบทเรียนที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมหรือว่าโครงการนะคะโดยจัดประชุมเพื่อทบทวนว่าปัญหาคืออะไรนะคะอะไรที่ทำได้ดีคล้ายๆจุดแข็งจุดอ่อนนะคะอะไรที่ควรปรับปรุงเพื่อที่โครงการครั้งต่อไปนะคะจะได้นำปัญหาที่เจอเนี่ยนำไปผ่านการแก้ไขก่อนนะคะแล้วก็นำบทเรียนที่เกิดขึ้นเนาะแก้ไขเรียบร้อยนะคะเพื่อที่โครงการครั้งต่อไปเนี่ยจะได้ไม่มีปัญหาแบบที่เจอในโครงการนี้นะคะเฉลิมฉลองความสำเร็จนะคะไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่นะการเฉลิมฉลองความสำเร็จของทีมเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างขวัญแล้วก็กำลังใจนะคะทีนี้มาเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะตะกี้เราฟังความหมายของโครงการนะคะโครงการหรือว่าโปรเจกต์นะหลายๆท่านก็พอจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมคะว่าก็คือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นเนาะโดยที่มีสิ่งที่เกี่ยวข้องเนี่ยหลายส่วนด้วยกันนะเพราะฉะนั้นการทำงานให้มีประสิทธิภาพเนี่ยนอกจากทีมงานนะคะทีมงานดีการสื่อสารดีแล้วทุกคนก็จะต้องมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยนะคะในการทำงานทุกงานนะคะทีนี้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการโครงการเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็วันนี้มีเยอะเลยนะคะจันกุ้งก็หามาเป็นตัวอย่างนะตัวอย่างอันแรกก็คือเทคโนโลยีเพื่อการวางโครงการนะคะก็คือ Project Management Tool เนี่ยเป็น
ตัวอย่างนะก็ตัวอย่างอยู่ด้านขวานะจะมีหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะยกตัวอย่างเช่น Microsoft Project กระดาษนี้ชื่อตรงตัวเลยนะคะหรือว่าบางบริษัทนะคะบางผู้ประกอบการอาจจะใช้แพลตฟอร์มอื่นนะคะตามที่หน่วยงานท่านใช้ลักษณะแพลตฟอร์มประเภทนี้ใช้ในการวางแผนโครงการนะคะวางแผนจัดตารางนะคะมอบหมายงานแล้วก็ติดตามความคืบหน้าของงานนะคะอันที่สองนะคะการทำงานร่วมกันนะคะการทำงานร่วมกันเนี่ยคือเครื่องมือสำหรับทำงานร่วมกันมีหลายประเภทมากๆเลยนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารแล้วก็ทำงานร่วมกันระหว่างทีมทีนี้ถ้าเกิดทีมไม่ได้อยู่ออนไซต์เดียวกันในอยู่คนละที่อย่างเงี้ยก็สามารถใช้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะก็ใช้ในการประชุมนะคะพูดคุยหารือนะคะบอกถึงปัญหาติดตามงานนะคะตรงนี้ก็คือมีเทคโนโลยีเยอะเลยนะคะยกตัวอย่างตัวของวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนาะต่อไปก็คือเทคโนโลยีสำหรับจัดเก็บข้อมูลนะคะก็คือสำหรับเก็บแล้วก็แชร์ข้อมูลที่ต้องใช้ร่วมกันนะคะเช่นพื้นที่ของ Google Drive Dropbox OneDrive นะคะแล้วก็เทคโนโลยีสำหรับนำเสนอผลนะคะนำเสนอผลก็คือพรีเซนต์ความคืบหน้าใช้ในการสื่อสารแล้วก็นำเสนอข้อมูลนะคะกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะเครื่องมือนะคะแน่นอนนะหลายๆคนก็ในการนำเสนองานนะคะก็นึกถึง PowerPoint เนาะ Canva นะคะแล้วก็มีตัวอื่นอยู่ที่ว่าองค์กรของท่านนะคะใช้แพลตฟอร์มไหนนะเทคโนโลยีเพื่อการสนับสนุนเชิงเทคนิคและข้อมูลนะคะประเภทเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลนะการตรวจสอบตัวชี้วัดและตัดสินใจอย่างมีเหตุผลอย่างมีข้อมูลนะคะเครื่องมือก็คือ Data Analytic Tool นะคะยกตัวอย่างเช่น Google Data Studio Power BI นะคะแล้วก็ Lubuntu นะต่อไปเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับการจัดการความรู้นะคะ knowledge management tool นะใช้ในการบริหารองค์ความรู้แชร์บทเรียนแล้วก็แนวปฏิบัตินะคะตรงนี้ก็มีหลายเครื่องมือเช่นเดียวกันเช่น SharePoint นะคะ Notion นะคะเป็นต้นประเภทต่อไปเครื่องมือเฉพาะทางนะคะใช้สนับสนุนทางด้านเทคนิคนะคะเฉพาะเช่นเทคโนโลยี AI IoT นะคะ GIS นะคะเครื่องมือนะคะเช่น ChatGPT นะArduino นะคะ Google Map API นะคะตรงนี้ก็คือเป็นเทคโนโลยีเฉพาะทางนะต่อไปคือระบบอัตโนมัตินะคะ Automation Tool เพื่อลดงานซ้ำซ้อนนะคะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนะคะตัวอย่างเช่น Zapier นะคะ Make นะคะ RPA Tool เป็นต้นนั้นจริงมีหลายแพลตฟอร์มนะนี่จันกุ้งยกตัวอย่างมานะคะทีนี้เวิร์กช็อปของเราก็ยังคงเกี่ยวข้องกับ Google Calendar นะคะเพราะว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ในการบริหารโครงการได้นะแล้วทุกคนที่มีบัญชี Account ของ Google เนี่ยก็สามารถฝึกฝนแล้วก็ใช้งานตรงนี้ให้เกิดประโยชน์ได้นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ผู้ประกอบการก็ตามนะคะอาจจะเป็นนักเรียนนักศึกษานะคะหรือว่าบุคคลธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็ใช้ Google Calendar ในการบริหารจัดการกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้เหมือนกันนะคะทีนี้ Google Calendar เกี่ยวยังไงบ้างนะคะในการบริหารจัดการโครงการนั่นคือ1การวางแผนงานนะคะเพราะว่า Google Calendar เนี่ยสามารถกำหนดวันเริ่มต้นแล้วก็วันสิ้นสุดของงานหรือกิจกรรมต่างๆได้ล่วงหน้านะ2คือติดตามความคืบหน้านะคะมองเห็นภาพรวมของไทม์ไลน์ของโครงการนะคะทั้งแบบรายวันรายสัปดาห์รายเดือนเลยนะ3ทำงานร่วมกันได้นะคะสามารถแชร์ปฏิทินให้กับทีมงานเพื่อให้เห็นแผนงานร่วมกันแบบเรียลไทม์มีการแจ้งเตือนอัตโนมัตินะคะสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนล่วงหน้านะช่วยลดการลืมนัดหรือว่าการลืมกำหนดการส่งงานนะคะสามารถซิงค์ภาพอุปกรณ์ได้นะคะทำงานได้ในโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์นะคะจะทำงานจากที่ไหนก็ได้นะคะการจัดการทรัพยากรทำได้ง่ายสามารถจองห้องประชุมหรือว่าเวลาของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการได้ทีนี้กิจกรรมในโครงการนะคะเราสามารถใช้ Google Calendar ทำอะไรได้บ้าง1คือกำหนดเดดไลน์นะคะของแต่ละกิจกรรมเนี่ย Google Calendar คือสามารถสร้างอีเวนต์พร้อมตั้งค่าการแจ้งเตือนได้2นัดประชุมทีมนะคะเราสามารถใช้ Google Calendar ในการสร้างอีเวนต์นะคะแบบประจำสัปดาห์หรือประจำเดือนก็ได้แล้วก็สามารถเพิ่มผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆได้3วางแผนไทม์ไลน์ของโครงการโดยการใช้ปฏิทินเพื่อแสดงภาพรวมกิจกรรมแบบสี
หรือแยกตามประเภทก็ได้นะคะ4บันทึกวันสำคัญนะคะโดยใส่สีนะใส่สีเช่นวันเริ่มโครงการวันส่งรายงานเป็นต้นนะคะ5ประสานงานกับหลายฝ่ายนะคะสามารถใช้ Google Calendar ในการแชร์ปฏิทินเฉพาะกิจกรรมให้ Stakeholder ที่เกี่ยวข้องนะคะเห็นภาพกิจกรรมแล้วก็ความคืบหน้านะคะคำแนะนำคือเราสามารถใช้ปฏิทินแบบ Multi Calendar นะโดยการแยกประเภทงานเช่นประชุม Deadline ส่งงานนะคะสามารถใช้สีที่มีความต่างกันเพื่อแยกประเภทกิจกรรมให้อ่านง่ายนะคะสามารถใช้ร่วมกับ Google Tasks นะหรือ Google Keeps นะคะเพื่อเชื่อมโยง To Do รายวันกับปฏิทินนะคะเวิร์กช็อปของตอนนี้นะคะอาจารย์กุ้งจะพามาใช้งาน Google Calendar นะคะสำหรับโครงการสมมติว่าเรามีโครงการเปิดตัวนวัตกรรมสินค้าใหม่ปี2525ใช่ไหมคะแสดงว่าอันนี้เป็นโครงการเปิดตัวคือแปลว่าทำงานไปถึงเป้าหมายนะคะที่ได้ผลลัพธ์แล้วแต่ทีนี้ในจุดเริ่มต้นของโครงการเนี่ยก็ต้องมีนัดหมายประชุมทีมนะคะแล้วก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะคะที่เริ่มจากจุดเริ่มต้นของโครงการเพื่อที่จะดำเนินไปสู่ผลลัพธ์ปลายทางของโครงการใช่ไหมคะกรณีศึกษาของอาจารย์กุ้งเนี่ยก็คือเป็นการเริ่มตั้งแต่เปิดโครงการนะคะเริ่มมีโครงการที่โครงการยังไม่ได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เริ่มมีโครงการเนี่ยแปลว่าเราก็ต้องแยกนะคะแยกปฏิทินการแยกปฏิทินเนี่ยให้มองลงมาที่กรอบสีแดงตรงนี้นะคะแล้วก็กดที่เครื่องหมายบวกเครื่องหมายบวกนะคะแล้วก็ตั้งชื่อโครงการนะคะอันนี้อาจารย์กุ้งตั้งชื่อเป็นตัวอย่างไปแล้วนะคะก็คือโครงการเปิดตัวนวัตกรรมสินค้าใหม่ปี2525นะคะอันนี้คือตัวอย่างหมายความว่าถ้าเรามีโครงการใหม่นะคะเราก็ให้แยกโครงการนะคะโดยการที่คลิกที่วงกลมสีเขียวนะก็คือปฏิทินใช่ไหมคะแล้วก็ตั้งชื่อปฏิทินนะสังเกตว่าพอเราสร้างมาเนี่ยปฏิทินก็จะมารวมอยู่ในส่วนของปฏิทินของฉันนะคะตรงนี้ซ้ายมือนะคะหลังจากแยกปฏิทินนะคะสำหรับโครงการเปิดตัวนวัตกรรมสินค้าใหม่ปี2525เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็มาแบ่งกิจกรรมนะคะที่มีในโครงการเนี่ยให้เป็นกิจกรรมย่อยนะคะกิจกรรมย่อยเพราะว่าในโครงการที่จะจัด1โครงการเนี่ยจะมีอาจจะมีนัดประชุมนะคะติดตามงานดูการนำเสนอของชำร่วยของที่ระลึกใช่ไหมคะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับในโครงการเนี่ยแสดงว่าในโครงการจะประกอบไปด้วยกิจกรรมหลายกิจกรรมทีนี้การสร้างกิจกรรมหรือว่าอีเวนต์ในGoogle Calendar นะคะก็ให้กดที่เครื่องหมายบวกนะคะตรงด้านบนตรงนี้นะก็คือกดบวกแล้วก็เลือก Event นะคะหรือกิจกรรมนะคะเสร็จแล้วใส่ชื่อกิจกรรมนะคะเช่นนัดหมายประชุมทีมนะคะประชุมทีมถ้ากังวลจะสับสนแต่ว่ากิจกรรมมันก็จะไปอยู่ในปฏิทินที่เราสร้างนะคะถ้ากังวลจะสับสนก็อาจจะใส่ชื่อกิจกรรมนะคะเช่นประชุมทีมโครงการเปิดตัวนวัตกรรมสินค้าใหม่ปี2525ก็ได้แต่ค่อนข้างยาวนะคะตรงนี้ก็คือใส่เป็นชื่อกิจกรรมได้ถ้าสั้นก็คือประชุมทีมประชุมทีมเปิดตัวนวัตกรรมเปิดตัวสินค้าก็ได้นะคะก็สั้นลงไปก็ได้กระชับนะคะแล้วก็ใส่รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเช่นประชุมที่ไหนผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้มีใครบ้างนะคะเพื่อที่เราจะได้เชิญเข้าร่วมประชุมเฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ตั้งค่าการแจ้งเตือนนะคะเมื่อใส่รายละเอียดเสร็จแล้วก็คลิกบันทึกนะคะตัวกิจกรรมที่เราสร้างขึ้นเนี่ยก็จะเพิ่มในปฏิทินของเรานะคะปฏิทินที่เราแยกเอาไว้นะคะต่อไปเราสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนล่วงหน้าได้นะคะเช่นก่อนเริ่มประชุมเนี่ย10 นาทีนะคะให้มีการแจ้งเตือนทีนี้เมื่อตะกี้นี้นะคะเมื่อสักครู่นี้เราสร้างกิจกรรมประชุมไปแล้วใช่ไหมคะอย่างที่อาจารย์กุ้งพูดไปว่าใน1โครงการนะคะจะประกอบไปด้วยกิจกรรมหลายๆกิจกรรมแสดงว่าตะกี้เราสร้างกิจกรรมแรกเสร็จไปกิจกรรมเดียวใช่ไหมคะแล้ว
ลำดับต่อไปนะคะก็จะมีกิจกรรมเช่นนำเสนอชิ้นงานดีไซน์นะคะเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการเปิดตัวนวัตกรรมนะคะเราก็กดขึ้นหมายบวกแล้วก็เลือกกิจกรรมนะคะก็คือทำซ้ำเป็นครั้งที่2โดยใส่ชื่อเป็นกิจกรรมนี้ก็คือเสนอชิ้นงานดีไซน์นะคะเราก็ใส่รายละเอียดให้ครบถ้วนนะคะเสร็จแล้วเราก็ทำกิจกรรมให้ครบนะคะเพราะว่าในโครงการนี้จะประกอบไปด้วยกิจกรรมอะไรบ้างเนาะทีนี้กิจกรรมที่3ก็คือประชุมติดตามความคืบหน้าคือเหมือนเดิมนะก็คือไปกดเครื่องหมายบวกนะคะเลือกกิจกรรมใส่ชื่อกิจกรรมนะคะก็คือประชุมติดตามความคืบหน้าใส่รายละเอียดกิจกรรมนะคะแล้วก็ใส่กําหนดการนะคะในการส่งงานเดดไลน์ Deadline นะคะหรือว่ากิจกรรมโปรโมทสินค้าตรงนี้เป็นตัวอย่างของกิจกรรมที่อยู่ในโครงการเปิดตัวนวัตกรรมสินค้านะคะหลังจากใส่กิจกรรมแล้วนะคะมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจก็คือกำหนดเวลานัดหมายนะคะฟีเจอร์นี้ใช้สำหรับการเปิดเวลาว่างนะคะให้คนอื่นเลือกจองนัดหมายเช่นเรามีเวลาว่างทุกวันพุธบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะเพื่อให้เพื่อนหรือว่าผู้ร่วมงานเนี่ยจองเวลานะคะที่เราว่างเนี่ยเพื่อจะนัดสัมภาษณ์พูดคุยนะคะวิธีทำก็คือเข้า Google Calendar เนาะแล้วก็เลือกนะคะตอนนี้เราก็อยู่หน้า Google Calendar อยู่แล้วนะคะแล้วเราก็คลิกที่เครื่องหมายบวกนะคะของเมนูสร้างนะคะเสร็จแล้วเราก็เลือกกำหนดเวลาการนัดหมายนะซึ่งจะอยู่ในสร้างนะคะมีแค่3รายการนะมีกิจกรรมงานนะคะแล้วก็กำหนดเวลานัดหมายนะคะตอนนี้เราก็เลือกกำหนดเวลานัดหมายเสร็จแล้วตั้งชื่อนะคะตั้งชื่อเวลานัดหมายเนาะแล้วก็หาเวลาหาระยะเวลาและเวลาว่างที่จะเปิดให้จองนะเวลาว่างที่จะเปิดให้จองนะคะเพื่อคนที่เข้ามาดูคาล endar ของเราเนี่ยได้รู้ว่าเราว่างช่วงไหนนะคะตั้งค่าอื่นเพิ่มเติมนะคะเช่นการยืนยันเมลนะคะการชำระเงินนะคะการช่วยเตือนนะคะอีเมลอัตโนมัติเนี่ยหลังจากบันทึกนะคะจะได้ลิงก์หน้านัดหมายเพื่อนำไปแชร์ให้กับคนอื่นที่จองเวลานะคะในแต่ละการจองจะมีอีเมลยืนยันส่งไปถึงเราด้วยนะคะตรงนี้ก็คือการใช้งานนะคะร่วมกับโครงการนะคะที่เรามีอันนี้เป็นตัวอย่างนะต่อไปค่ะต่อไปก็จะฝึกทำนะคะฝึกทำนะคะตรงนี้คือเป็นกรณีศึกษานะคะที่อาจารย์กุ้งดีไซน์ไว้ให้นะคะก็คือชื่อกรณีศึกษานะคะก็คือการจัดการโครงการเปิดตัวสินค้าใหม่นะคะจะใส่ชื่อสินค้าไปเลยก็ได้เนาะแปลว่าบริษัทตอนนี้มีโปรเจกต์เนาะมีอาจจะเป็นแคมเปญหรือโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้านะคะรุ่นใหม่XL 35ก็ได้สมมติเป็นรุ่นรถยนต์อย่างเงี้ยค่ะยกตัวอย่างนะคนที่เกี่ยวข้องนะคะกับโปรเจกต์นี้นะคะทีมงานที่เกี่ยวข้องก็คือต้องเข้าร่วมมีส่วนที่ต้องเข้าร่วมประชุมนะคะในกิจกรรมที่เขาเกี่ยวข้องนะคะเช่นผู้จัดการโครงการนะคะฝ่ายขายฝ่ายการตลาดฝ่าย IT นะคะอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะคะจะมีมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็ได้ทีนี้กิจกรรมแบ่งย่อยนะคะออกเป็นอะไรบ้างมีนัดหมายนะคะนัดหมายประชุมวางแผนนะคะสตาร์ทคือนัดหมายประชุมวางแผนเนาะเสนอดีไซน์นะคะแล้วก็ประชุมติดตามความคืบหน้านะคะกำหนดเส้นตายแต่ละงานก็คือเดดไลน์แล้วก็โปรโมทสินค้านะคะทางช่องทางออนไลน์สมมุติว่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีประมาณนี้หลังจากที่เราใส่อีเวนต์หรือกิจกรรมเข้าไปแล้วอะค่ะเราก็ต้องใส่อะไรอีกผู้ที่เกี่ยวข้องเพราะว่าผู้ที่เกี่ยวข้องผู้รับผิดชอบเนี่ยจะได้เห็นข้อมูลนะคะที่เขาต้องมีส่วนเกี่ยวข้องนะในคาล endar นะคะก็คือการใส่คือใส่อีเมลผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะในแต่ละกิจกรรมระบบจะส่งคำเชิญและเพิ่มกิจกรรมในปฏิทินส่วนตัวของแต่ละคนโดยอัตโนมัตินะถ้าเรากำหนดกิจกรรมแล้วเราไม่เพิ่มอีเมลผู้ที่เกี่ยวข้องไปนะคะ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องก็จะไม่เห็นข้อมูลนะคะเขาก็จะไม่ทราบว่ามีนัดหมายอะไรนะคะผลลัพธ์นะคะการทำGoogle Calendar เนี่ยเพื่อการจัดการโครงการเนี่ยก็คือทุกคนในทีมนะคะเห็นแผนงานภารกิจและเป้าหมายของโครงการในปฏิทินเดียวกันนะคะแบบเรียลไทม์เลยตรงนี้ก็คือลดในเรื่องของการปัญหาในเรื่องของการสื่อสารนะคะที่ผิดพลาดแล้วก็ช่วยให้ติดตามงานนะคะติดตามความคืบหน้าของงานเนี่ยได้ง่ายขึ้นตรงนี้ก็คือเป็นเวิร์กช็อปของเรานะตรงนี้ก็คือเป็นโจทย์นะคะเดี๋ยวเราจะไปฝึกทำกับ Google Calendar นะคะก่อนอื่นให้ทุกคนนะคะล็อกอินเข้ามานะที่ Google Calendar ของตัวเองนะคะล็อกอินเข้ามาที่ Google Calendar นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นนะถ้าเกิดใครทำไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูที่สไลด์ก่อนหน้าของอาจารย์กุ้งได้นะคะเพื่อจะได้ดูขั้นตอนเนาะทีนี้อาจารย์กุ้งทำไว้แล้วใช่ไหมอันนี้ขออนุญาตลบนะคะตะกี้ลองเทสนะคะลองเทสอันนี้สมมติว่าเราทำผิดเนาะก็จะมีกด3จุดนะคะเลือกตั้งค่าก็ได้นะคะแต่ทีนี้อาจารย์กุ้งเทสใช่ไหมอาจารย์กุ้งลบไปเลยนะคะก็คือคลิกกากบาทนะแต่อย่างที่เคยพูดไปก่อนหน้านะคะถ้ากิจกรรมใดโครงการใดนะคะเสร็จลุล่วงไปแล้วเนี่ยไม่ต้องเอาออกก็ได้นะคะหมายความว่าสำหรับคนที่จะต้องใช้ข้อมูลย้อนหลังนะคะเพื่อเช่นจัดทำรีพอร์ตนะคะหรือว่าเอาไว้ดูข้อมูลเพื่อทำโครงการในปีต่อๆไปเนี่ยสิ่งที่เรากำหนดในคาล endar เนี่ยมันสามารถจะใช้ในการอ้างอิงในการจัดกิจกรรมในปีต่อๆไปได้นะคะยกตัวอย่างนะคะแต่อันนี้กุ้งสมมติว่าอาจารย์กุ้งเอาออกเลยเพราะว่าทำผิดนะคะสมมติว่าทำผิดเนาะก็คือนำปฏิทินออกก็จะหายไปแล้วนะคะตรงนี้การตั้งค่าปฏิทินนะคะสร้างปฏิทินก็คือ1กดคลิกเครื่องหมายบวกนะคะเลือกสร้างปฏิทินนะคะสร้างปฏิทินชื่อปฏิทินก็คือชื่อโครงการนะคะโครงการเปิดตัวสินค้าใหม่สมมติอาจารย์กุ้งใส่เป็นรุ่นเนาะ XXL V01 ยกตัวอย่างสมมติว่านี้คือเป็นรุ่นผลิตภัณฑ์เนาะก็คือเป็นโปรเจกต์นะคะที่จะมีทีมในการไดรฟ์นะคะขับเคลื่อนอันนี้ก็จะคำอธิบายเผื่อลืมนะคะเผื่อปีหน้ามาดูแล้วจำไม่ได้นะสมมติอันนี้เป็นรถยนต์นะคะนะคะรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใช้เป็นยังไม่เปิดตัวดีกว่าเนาะเพราะเราเริ่มตั้งแต่แรกนะคะอันนี้ก็จะเป็นเปิดตัวโครงการผลิตภัณฑ์เปิดตัวแปลว่าเสร็จแล้วแต่อันนี้คือเริ่มนะตั้งแต่ประชุมนะคะวางแผนโครงการผลิตภัณฑ์โครงการพัฒนาโอเคเอาชื่อเดียวกันก็ได้นะคะเพื่อไม่ให้งงตั้งเวลานะคะก็เลือกโซนเวลาตามประเทศที่เราอยู่นะคะเจ้าของปฏิทินตัวนี้ก็คือเป็นอาจารย์กุ้งเองนะคะแล้วเราก็กดสร้างปฏิทินปึ๊บสังเกตซ้ายมือนะคะถ้าสร้างเสร็จแล้วจะมีนี่ขึ้นมานะคะโครงการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้านะคะตามชื่อที่ตั้งเลยเมื่อสักครู่นี้นะคะตรงนี้ก็คือปฏิทินที่ถูกสร้างเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถส่งออกปฏิทินได้ด้วยนะคะก็คือกดแล้วก็เอาลิงก์นะคะเป็นการส่งออกคือดาวน์โหลดลงมาเลยนะคะขออภัยอาจารย์กุ้งคิดว่าเอาลิงก์ไปให้คนที่เกี่ยวข้องนะคะอันนี้การเข้าถึงกิจกรรมนะคะจะเผยแพร่ไหมนะคะถ้าเผยแพร่แปลว่าทุกคนในโลกเนี่ยเข้าถึงปฏิทินเราได้หมดเลยซึ่งก็ไม่ควรเนาะควรจะเพิ่มเป็นอีเมลเข้ามานะคะหรือว่ารับลิงก์ที่สามารถแชร์ได้คืออันนี้แหละนะคะ
แต่ว่าเราต้องควรจะใส่อีเมลเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามานะคะยกเว้นเป็นการเปิดตัวนะคะเปิดตัวเลยให้นักข่าวประชาชนทั่วไปลูกค้าทั่วไปเนี่ยรับทราบข้อมูลได้นะคะเราก็กดที่เผยแพร่ต่อสาธารณะได้เลยนะคะไม่ต้องเพิ่มอีเมลเข้ามาเพิ่มผู้คนนะคะตรงนี้ก็คือทีมคนที่เกี่ยวข้องนะคะเพิ่มโดยการใส่อีเมลเข้าไปอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะคะคือเข้ามาแล้วเขาสามารถทำอะไรกับกิจกรรมโครงการนี้ได้บ้างนะคะเขาแสดงข้อมูลอย่างเดียวไหมว่าเขาว่างหรือไม่ว่างหรือว่าดูนะคะหรือว่าแก้ไขกิจกรรมหรือว่าแก้ไขและแชร์ได้นะคะตรงนี้ก็เลือกตามสิทธิ์ที่ทีมงานนะคะทำได้นะคะเช่นให้เขาดูอย่างเดียวนะคะก็ให้ดูรายละเอียดเนาะแล้วเราก็กดส่งข้อมูลก็จะส่งไปที่อีเมลนะคะที่เราเพิ่มเข้าไปฉันกุ้งยกเลิกก่อนนะแจ้งเตือนนะคะ

เริ่มแจ้งเตือนก็คือให้แจ้งเตือน10นาทีล่วงหน้านะคะก่อนถึงเวลาประชุมนะคะหรือว่าแจ้งเตือนล่วงหน้า20นาทีสมมุติว่า2ขยักเนาะขยักแรก20นาทีแล้วก็มา10นาทีนะคะตรงนี้อันนี้เราตั้งค่าปฏิทินนะคะโครงการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้ารุ่นตึ๊ดตึ๊ดเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเรากลับไปเรากลับไปกดแบ็กนะคะกลับไปแล้วเราติ๊กที่โครงการที่เราจะเพิ่มกิจกรรมนะคะเรามาที่ตรงนี้นะมาที่สร้างนะคะจันกุ้งจะพาสร้างกิจกรรมใช่ไหมคะกิจกรรมที่บอกไปแล้วว่าในโครงการจะประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรมนะคะก็คือตามช่วงระยะเวลาหรือว่าไทม์ไลน์นะของการทำงานนะคะก็คือคลิกที่กิจกรรมสมมติว่ากิจกรรมแรกนัดประชุมวางแผนนะคะตรงนี้ใส่วันที่อะไรดีสมมติว่าวันที่11แล้วกันนะคะกี่โมงตรงนี้อาจารย์กุ้งไปเปลี่ยนวันที่นะคะเปลี่ยนเวลาเนี่ยให้แสดงเป็นเวลาที่ไม่ใช่ AM PM นะคะก็คือเข้าไปเปลี่ยนแล้วก็ตั้งค่าได้นะประชุม9โมงเพิ่มผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือใส่อีเมลเข้าไปนะคะเพื่อที่จะได้ไปโชว์ในคาล endar นะคะของคนที่เกี่ยวข้องนะคะถ้าประชุมทางออนไลน์ก็คือเพิ่มนะคะ Google Meet นะคะเพิ่มสถานที่นะคะตรงนี้ก็คือปฏิทินเป็นกิจกรรมนะคะของโครงการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้านะเสร็จแล้วก็กดสีสมมติว่าจะเซตว่าโปรเจกต์นี้สีอะไรยกตัวอย่างสีเขียวนะคะแล้วก็กดไปนะคะยกตัวอย่างก็จะได้กิจกรรมเสร็จแล้ว1กิจกรรมทวนให้อีก1กิจกรรมนะคะสมมติว่ากิจกรรมต่อไปนะนำเสนองานดีไซน์ใช่ไหมคะสมมติว่าเป็นสร้างกิจกรรมนะคะงานดีไซน์จะอยู่ภายใต้โครงการนะคะโปรเจกต์ที่เรากำลังพัฒนากันอยู่เนาะวันที่นะคะตะกี้11ใช่ไหมคะสมมติว่าอีกวีคนึงประชุมทุกวันจันทร์ก็แล้วกันอีกจันหนึ่งก็จะเป็นนำเสนอชิ้นงานดีไซน์สมมติว่าอีกจันหนึ่งเป็นตอนบ่ายชิ้นงานดีไซน์น่าจะใช้เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองบ่ายสองถึงบ่ายสามสองชั่วโมงนะคะเพิ่มคนที่เกี่ยวข้องเข้าไปนะคะเพิ่มข้อมูลนะคะโอเคเลือกสีให้เข้าให้ตรงกันนะจะได้แบบคนสังเกตจะได้สีเขียวนี่คือโครงการนี้นะคะเผื่อมีหลายโครงการเพิ่มผู้รับผิดชอบเรียบร้อยนะคะเพิ่มผู้เข้าร่วมเรียบร้อยอันนี้อาจารย์กุ้งใส่เป็นตัวอย่าง2กิจกรรมเนาะถ้าจะเพิ่มอีกก็คือเหมือนเดิมนะคะทีนี้มาดูกําหนดเวลาการนัดหมายนะคะกําหนดเวลาการนัดหมายเนี่ยระยะเวลาในการนัดหมายก็คือควรจะเซตไว้ให้เรียบร้อยนะคะสมมติว่าเป็นผู้จัดการโครงการหรือว่าจันกุ้งเป็นผู้จัดการโปรเจกต์เมนเจอร์ใช่ไหมคะระยะเวลาการนัดหมายว่างแค่1ชั่วโมงนะคะว่างตอนไหนล่ะก็บอกเข้าไปนะคะข้อมูลที่ใส่ในนี้นะคะก็คือแปลว่าฉันว่างนะคะฉันว่างตอนไหนดีสมมติว่าฉันว่างตอนเย็นละกันเย็นก็ประชุมงานก็ไม่เดินนะสมมติว่าว่าง9โมงถึง10โมงนะคะยกตัวอย่างว่างถ้าไม่ว่างทั้งวันก็คือกดนี่เวลาก็จะหายไปไม่ว่างว่างแค่ว่างถึงเที่ยงให้แล้วการสงสารอย่างเงี้ยค่ะยกตัวอย่างถ้าไม่ว่างเลยเนาะก็จะเห็นตัวอย่างแบบที่เห็นนะคะถ้าว่างช่วงไหนก็คือเลือกช่วงที่ว่างนะคะอาจจะเป็นชั่วโมงหรือ2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วแต่นะคะดูเวลานะคะกรอบการนัดหมายอันนี้เขาเซตไว้อัตโนมัตินะคะค่าเริ่มต้นเป็น60วันล่วงหน้านะคะตั้งค่าได้ปรับ3โอ้นัดหมายล่วงหน้า30วันกันอ๋อบางคนอาจจะกิจกรรมแน่นเลยอะค่ะก็ตั้งค่าตามความเหมาะสมนะคะ
เทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับ Digital in DNA by อาจารย์กุ้งนะคะแล้วพบกันในตอนที่7การใช้ Google Calendar เพื่อการจัดการการขายและการตลาดสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

คิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: กู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
1: อย่างนี
0: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
2: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
0: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
2: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
0: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
2: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
3: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
4: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กนะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสง

0: งนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: เนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
0: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับเทอมนี้นะคะรายการที่ท่านชมอยู่ณขณะนี้นะคะเป็นรายการการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อความงามนะคะตอนนี้เป็นตอนที่6นะคะวันนี้ดิฉันกัญญาณ์หนองคาย
1: ค่ะนฤมลผุยมนตรีค
0: ่
1: ะ
0: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะวันนี้เราก็จะมาสาธิตนะคะมาอธิบายแล้วก็มาสาธิตนะคะในเรื่องของการทำโลชั่นธรรมชาตินะคะซึ่งสูตรโลชั่นธรรมชาติเนี่ยจะเป็นสูตรที่ปราศจากสารเคมีสังเคราะห์นะคะเป็นสูตรที่เป็นตำนานเป็นอะไรอยู่ในตำราการแพทย์แผนไทยด้วยนะคะคือทำมากันมาแต่โบราณนะคะคนโบราณเนี่ยแต่ก่อนก็ไม่ได้มีโลชั่นไม่ได้มีครีมนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วคนโบราณก็จะใช้พวกน้ำมันในการบำรุงผิวใช่ไหมคะแต่ทีนี้มันก็จะมีวิธีการหนึ่งซึ่งเป็นวิธีการที่คนโบราณเขาใช้คือนำเอาน้ำมะพร้าวกับน้ำปูนใสมาผสมกันนะคะแล้วมันก็จะเกิดเป็นอิมัลชั่นขึ้นนะคะน้ำปูนใสเนี่ยมันก่อให้เกิดปฏิกิริยาเหมือนสบู่นะคะ เขาเรียกว่า sophistication นะคะนะปฏิกิริยาของสบู่นะแต่ว่ามันไม่ถึงกับทำให้เกิดฟอง นะมันก็เลยเป็นเนื้อขาวๆเหมือนโลชั่นหรือผู้อีกในนึงก็ทำท่าที่คล้ายๆนะคล้ายๆกับเป็นอีมัลไฟเออร์เป็นตัวที่ทำให้น้ำกับน้ำมันผสมกันนะคะแล้วพอมาทาที่ผิวแล้วเนี่ยมันก็จะมีปริมาณของน้ำมันกับน้ำปนอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยมันก็จะทำให้มีการซึมได้เร็วนะแล้วก็ไม่เนินหนะเหมือนกับการใช้น้ำมันอย่างเดียวนะคะ

0: สมัยก่อนนะทำไมเขาถึงเอาน้ำมะพร้าวกับน้ำมันมาผสมกันนะฮะเป็นเพราะว่าตำรับนี้นะคะเป็นตำรับที่ เขาเรียกว่ารักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก อาการของไฟไหม้น้ำร้อนลวกเนี่ยนะคะนอกจากว่านหางจระเข้แล้วเนี่ยเขาก็จะใช้น้ำมะพร้าวนะคะผสมกับน้ำปูนใสนะปริมาณที่เขาใช้คือ1ต่อ1นะคะและน้ำปูนใสนะคะในตำราแพทย์แผนไทยนะคะที่เป็นส่วนของน้ำกระสายยานะทีนี้เราเนี่ยเราก็ไม่อยากจะเอาน้ำปูนใสแบบใส่ปูนเยอะๆละลายน้ำเยอะๆอะไรประมาณนี้เนาะเราก็ไปดูตำรานะคะของแพทย์แผนไทยซึ่งน้ำปูนใสก็เป็นน้ำกระสายยาในตำราแพทย์แผนไทยก็ใช้ในใช้ดื่มใช้กินนะคะในการรักษาอะไรต่างๆนะคะรักษาแบบพวกท้องเสียอะไรประมาณนี้นะคะนะทีนี้ปริมาณที่เขาทำน้ำปูนใสเป็นน้ำกระสายยาคือนะปูน1กรัมน้ำ1ลิตร
1: ค่ะ
0: นะคะเราก็เลยเอาปริมาณนี้เอาสูตรเนี้ยมาทำเป็นน้ำปูนใสแล้วก็มาทดสอบมาทดลองนะคะนะทำกับน้ำมันเอาน้ำมันมาใส่1ต่อ1นะคะปรากฏว่าก็เกิดปรากฏการณ์ที่คือแปลกมากก็คือว่ามันออกมาเป็นโลชั่น
1: ค่ะ
0: และเนื้อมันเนี่ยเหมือนโลชั่นเคมีเลยนะคะก็คือว่าจะมีความหนืดนะคะจะมีความเหนืดแต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้สักคู่หนึ่งมันก็อาจจะคลายตัวเนาะแต่ว่ามันก็ยังเป็นเนื้อของโลชั่นแต่ถ้าเราเขย่าเนี่ยความเหนืดก็จะเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้แหละที่เขาเรียกว่าโลชั่นธรรมชาตินะคะแต่เนื่องจากว่าเราอยากให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเราก็เลยเอามาผสมกับพวกน้ำมันสูตรต่างๆเนาะน้ำมันแต่ละตัวก็จะมีสรรพคุณที่แตกต่างกันในการบำรุงผิวเพราะว่าอันนี้เราเน้นเรื่องความงามใช่ไหมคะนะเราก็เอาน้ำมันที่เป็นแบบว่าน้ำมันนี้มีสรรพคุณหน้าขาวน้ำมันตัวนี้มีสรรพคุณเรื่องลดริ้วรอยน้ำมันตัวนี้มีสรรพคุณเรื่องทำให้ผิวลบรอยหิวย่นอะไรประมาณเนี้ยนะคะเราก็เอามาผสมประสานกันพร้อมกับเราเติมสารสกัดเข้าไปด้วยนะคะสารสกัดที่มีสรรพคุณต่างๆเช่นเรื่องสิวเรื่องแอนตี้เอจจิ้งใช่ไหมฮะเรื่องของไวท์เทนนิ่งอะไรประมาณนี้นะคะเราก็เอามาปรับประยุกต์นะ
1: คะ
0: ให้มันเป็นสูตรที่มีสรรพคุณที่ เขาเรียกว่าหลากหลายนะคะหลายๆด้านนะคะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ประโยชน์หลายๆด้านสำหรับกลุ่มผู้ที่ชอบเรื่องของธรรมชาตินะไม่อยากจะได้มีสารเคมีสังเคราะห์นะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้มันก็มีโรคภัยอะไรเยอะแยะนะคะที่ว่าเกิดจากการสะสมของสารพิษในร่างกายนะคะนะเพราะนั้นเนี่ยก็หลายคนก็อยากจะใช้อะไรที่เป็นธรรมชาติสูตรนี้จะเหมาะนะกลุ่มที่ต้องการธรรมชาติและเผอิญว่าเบสของมันเนี่ยเป็นน้ำมันเบสของมันนี่เป็นน้ำมันเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเหมาะมากเลยกับคนผิวแห้งนะคะกับคนที่มีอายุอาจจะอายุเยอะหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะนะก็ใช้ได้นะคะตรงนี้จะช่วยได้ดีมากเลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยให้ติดตามดูนะคะเดี๋ยวดิฉันจะอธิบายอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือเป็นน้ำจิ้มเผื่อว่าท่านผู้ชมที่นั่งฟังอยู่อาจจะเอ๊มีอะไรอยากจะรู้ก่อนนะมันครอบคลุมอะไรหรือมันน่าสนใจไหมอันนี้ก็โปรยก่อนนะคะว่ามันมาจากตรงนี้อย่างนี้และเราก็มาประยุกต์ใช้ใส่สารสกัดอะไรต่างๆทำให้มันน่าใช้มากขึ้นและมีสรรพคุณที่ดียิ่งขึ้นนะคะนะก่อนอื่นที่เราจะเข้าสู่นะคะการอธิบายสูตรนะคะการอธิบายสรรพคุณขององค์ประกอบของสูตรเนี่ยนะคะอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ดูอาจารย์เอทำความสะอาดอุปกรณ์ก่อนคือให้รู้จักอุปกรณ์ก่อนว่ามีอะไรบ้างนะคะเพราะอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ง่ายๆหาได้ในครัวเรือนเลยนะคะไม่ต้องลงทุนสูงแต่สามารถทำผลิตภัณฑ์ที่มีสรรพคุณที่ดีได้นะคะนอกจากว่าเราจะรู้จากอุปกรณ์แล้วรู้จากการทำความสะอาดแล้วเราก็ค่อยลงมาที่องค์ประกอบของสูตรนะคะแล้วก็สาธิตการทำสูตรต่อไปนะคะตอนนี้ก็ดูอาจารย์เอกนะคะ
1: ปกติอย่างที่อาจารย์อธิบายไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะสูตรนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นสูตรโบราณนะคะซึ่งส่วนผสมที่อาจารย์แนะนำไปเมื่อกี้จริงๆจะมีแค่2ตัวด้วยซ้ำก็คือมีตัวน้ำปูนใสกับตัวน้ำมันมะพร้าวซึ่งเป็นสูตรโบราณนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำปริมาณน้อยๆค่ะอาจารย์ก็สามารถที่จะใช้อุปกรณ์ง่ายในการคนได้แต่ถ้าเราทำปริมาณเยอะๆนะคะเช่นนะคะอันนี้เราก็จะมีหม้อนะคะเป็นหม้อสแตนเลสนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากจะให้ใช้อุปกรณ์ที่ท่านผู้ชมสามารถที่จะเอาไปต่อยอดในเรื่องของการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่อไปได้นะคะก็จะมีอันนี้เป็นหม้อสแตนเลสนะคะมีตะกร้อคนสารนะ

0: คะมีไม้พายสแตนเลสนะคะแล้วก็ถ้าเราทำปริมาณเยอะ
1: ไม้พายซิลิโคน
0: ไม้พายซิลิโคนนะคะ
1: นะคะอันนี้เนี่ยอันนี้หาซื้อตามร้านนะคะตามร้านไอ้20บาทก็ได้นะแต่ว่าอันนี้ขอแนะนำนิดนึงว่าขอให้เป็นสแตนเลสนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ด้ามจะเป็นเหล็กหรือจะเป็นไม้ก็ได้นะคะ
0: แ
1: ต่ว่าไม้พายขอโทษนะคะอาจารย์เอกไม้พายเนี่ยอย่าเป็นไม้พายไม้นะเพราะว่าเศษไม้เนี่ยบางทีมันหล่นลงไปแล้วไม้เนี่ยบางทีเราล้างแล้วเราตากเราผึ่งไว้เนี่ยมันอาจจะไม่แห้งสนิท
0: ค่ะ
1: บางทีมีเชื้อราขึ้นนะคะให้ใช้ไม้พายซิลิโคนที่เกรดทำอาหารนะคะ
0: ใช่เพราะอันนี้จะช่วยในเรื่องของการคนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการควักเนื้อออกม
1: า
0: ส่วนถ้าเราทำปริมาณเยอะๆนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยผสมนะคะแต่ว่าถ้าทำปริมาณน้อยๆเนี่ยเราอาจจะใช้ตะกร้อหรือว่าช้อนคนก็ได้ถ้าเราทำใช้แค่นิดเดียวนะคะแต่ถ้าปริมาณเยอะก็จะมีตัวนี้เป็นช่วยผสมก็จะได้ทำให้เรามีเนื้อตัวโลชั่นที่สวยนะคะอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะเราทำความสะอาดเหมือนเราทำความสะอาดภาชนะอาหารได้เลยก็คือล้างด้วยน้ำยาทำความสะอาดนะคะหลังจากนั้นนะคะก็เช็ดด้วยแอลกอฮอล์อีกรอบนึงนะคะทุกอุปกรณ์นะคะที่เราสัมผัสกับเนื้อโลชั่นเนี่ยนะคะให้เช็ดทำความสะอาดด้วยเอทิลแอลกอฮอล์นะคะ 70% อีกรอบนึงนะคะใครที่ติดตามรายการหลายๆตอนของเราเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของการทำความสะอาดอุปกรณ์มากๆนะคะเพราะว่ามันมีผลต่อในเรื่องของอายุแล้วก็ความสะอาดของผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะ
1: แม้กระทั่งตัวเราเองเนาะเวลาจะเอาอะไรมาใช้กับหน้าหรือใช้กับผิวเนี่ยเราก็อยากจะรู้ว่าเออมันสะอาดน
0: ะ
1: นะคะ
0: เช็ดทุกส่วนให้เรียบร้อยนะคะ
1: คือเวลาเช็ดนี่นะคะเราอาจจะใช้ผ้าก็ได้หรือสำลีนะคะหรือกระดาษทิชชู่กระดาษทิชชู่นี่ขอให้เป็นกระดาษทิชชู่ที่เนื้อดีนะไม่ใช่ว่ายุ่ยแบบแล้วก็ติดตามหม้อเนี่ยมันจะเป็นเศษกระดาษที่มันอาจจะลงไปในผิดพันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ดูให้ดีๆนะคะ
0: นะ
1: อันนี้เป็นทิชชู่ที่เนื้อโอเคนะเนื้อหนาแล้วก็ไม่ขาดไม่ยุ่ยนะคะนะบางครั้งถ้าเกิดว่าเรามีเวลาอาจจะฉีดแอลกอฮอล์แล้วก็ทิ้งไว้ให้มันระเหยแห้งเองก็ได้ค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรารีบเราก็อาจจะทำอย่างอาจารย์เอกเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าเราเช็ดแบบหมาดๆพอเราวางไว้สักครู่หนึ่งมันก็จะแห้งเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ผ่านไปแล้วสำหรับนะคะ
0: แล้วก็มีตัวช้อนสแตนเลสต่างๆด้วยนะคะอันนี้ไว้ตักสาร
1: ไว้ตักสารนะคะเราต้องใช้สแตนเลสนะคะนะไม่ใช้พลาสติกนะคะแล้วก็มีแท่งแก้วนี่เราเอาไว้คนนะแต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้มีบิ๊กเกอร์ท่านไม่ได้มีแท่งแก้วเนี่ยคะอันนี้เราจะใช้ช้อนอย่างนี้ก็ได้อะคนช้อนยาวๆหน่อยนะคะคนนะคะนะหรือไม่ก็อย่างบิ๊กเกอร์นี่อาจจะใช้เป็นแก้วเซรามิกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นภาชนะสแตนเลสนะคะนะไม่เอาพลาสติกนะคะเด็ดขาดนะคะหม้ออะไรพวกนี้นะคะก็ไม่เอาอลูมิเนียมขอให้เน้นสแตนเลสนะคะ
0: เตาไฟฟ้านะคะบางสูตรที่ใครที่ติดตามรายการของเรานะคะหลายๆตอนบางสูตรก็ถ้ามีการใช้ความร้อนเนี่ยเราจะใช้เตาไฟฟ้า
1: เ
0: พราะว่ามันจะสามารถเลือกอุณหภูมิที่ต่ำได
1: ้
0: นะคะ
1: แต่ถ้าเกิดว่าที่บ้านบอกว่าไม่มีทำไงนะคะเตาถ่านนี้ไม่แนะนำแน่นอนค่ะนะคะเพราะว่าอันตรายนะแล้วก็เราปรับอุณหภูมิไม่ได้นะคะเตาแก๊สก็ยังได้แต่ท่านจะต้องปรับนะคะระดับของแก๊สเนี่ยนะคะอยู่ในระดับที่อ่อนค่อนปานกลางไม่แรงนะคะไม่แรงนะคะนะแล้วก็จะต้องมีอาจจะมีที่วัดอุณหภูมินะคะคอยวัดไปด้วยนะคะอันนั้นนะเพราะนั้นแน่แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเตาแม่เหล็กไฟฟ้าราคาก็ไม่แพงละตามห้างมีขายเยอะแยะนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอเคเลยค่ะ
0: นะคะ
1: เราจะเริ่มต้นตรงไหนก่อนคะเริ่มต้นตรงสูตรก่อนเลยเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ว่าสูตรเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้าง
0: ค่ะ
1: สูตรนี้เราจะแบ่งเป็น4ส่วนนะคะก็จะมีส่วนที่1นะคะส่วนที่1ก็จะเป็นส่วนนี้เนาะ
0: ค่ะ
1: นะคะตัวน้ำมันทานตะวันนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ตัวน้ำมันทานตะวันน้ำมันทานตะวันเนี่ยนะคะมันมีสารสำคัญตัวนึงในน้ำมันทานตะวันเนี่ยที่ช่วยทำให้ผิวขาวลบรอยด่างดำลบรอยหิวย่นนะคะนอกจากนั้นหลักๆคือทุกน้ำมันเลยจะมีวิตามินอีบำรุงผิวพรรณนะคะนะอันนี้เพราะฉะนั้นน้ำมันทานตะวันเนี่ยจะเน้นสำคัญในเรื่องของผิวขาวอ
0: ัน
1: ดับหนึ่งนะคะอันดับสองก็คือลดริ้วรอยนะคะนะอันนี้คือส่วนที่หนึ่งของสูตรแล้วก็มีกำยานนะคะกำยานนี้มีสำคัญในเรื่องของลดการอักเสบมีสรรพคุณในเรื่องของโอ้โหเยอะเลยนะคะสมานผิวเนาะอะไรต่างๆเนี่ยนะทุกอย่างเลยตัวนี้แล้วก็กันเสียได้ด้วยเป็นสารกันเสียในสูตรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครใช้ส

0: ุดนี้นี่โอกาสที่จะระคายเคืองจะน้อยมากเพราะว่ากำยานมีสรรพคุณเรื่องการลดการอักเสบด้วยนะคะรักษาแผลสมัยก่อนเนี่ยคนโบราณก็ใช้รักษาแผลพวกแผลเน่าแผลเปื่อยเนี่ยนะคะตัวนี้ฆ่าเชื้อก็ตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เป็นสารเกษตรในสูตรและมีสรรพคุณในเรื่องของดูแลผิวพรรณด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: ส่วนที่สองนะคะก็คือส่วนนี้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะน้ำมันมะพร้าวเนี่ยนะคะลืมบอกท่านผู้ชมว่าน้ำมันทุกตัวในสูตรของเราเนี่ยนะคะเราจะใช้น้ำมันสกัดเย็นนะคะเมื่อกี้น้ำมันทานตะวันก็เป็นน้ำมันสกัดเย็นนะคะนะแล้วก็น้ำมันมะพร้าวเนี่ยเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นสรรพคุณของน้ำมันมะพร้าวก็คือว่านะคะจะมีสารสำคัญที่มีฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเพศหญิงนะตัวนี้เวลาทาไปที่ผิวพรรณแล้วเนี่ยนะคะผิวพรรณก็จะเต่งตึงนะคะสดใสด้วยแล้วก็มีสารผิวขาวด้วยแล้วก็มีวิตามินอีเช่นเดียวกันบำรุงผิวพรรณนะคะตัวนี้นะคะและอีกอย่างนึงธรรมชาติของเขาเนี่ยถ้าเป็นมะพร้าวสกัดเย็นนี่นะคะจะใสสังเกตไหมคะจะใสนะคะอันนี้มันจะทำให้เนื้อผิวพรรณเราเนี่ยไม่ดำปกติน้ำมันเนี่ยบางน้ำมันนะมันจะสีเข้มอย่างลำข้าวสีเข้มพอเราทำเป็นเนื้อโลชั่นออกมาแล้วเนี่ยเนื้อครีมเราอาจจะออกเป็นสีครีมๆออกน้ำตาลอย่างเงี้ยเพราะเป็นสีธรรมชาติตามสีน้ำมันแต่สูตรนี้นะคะน้ำมันทานตะวันก็สีอ่อนน้ำมะพร้าวก็สีอ่อนเพราะฉะนั้นโลชั่นของสูตรเราเนี่ยที่จะออกมาเนี่ยจะเป็นเนื้อที่มีสีที่สวยนะคะต่อมานะคะน้ำมันงาสกัดเย็นน้ำมันงาเนี่ยเราใช้มันมีงาขาวงาดำอะไรประมาณนี้นะคะเราใช้น้ำมันงาขาวนะคะน้ำมันงาอันนี้น้ำมันงาเนี่ยสรรพคุณก็คือว่าจะมีสารสำคัญที่ลดริ้วรอยได้ดีนะได้ดีมากๆเลยนะคะพร้อมกันนั้นน้ำมันงายังเป็นตัวที่นำส่งสารลงสู่ผิวได้ดีสมัยก่อนคนโบราณเนี่ยจะใช้น้ำมันงาในการรักษากระดูกหักนะคะก็คือประสานกระดูกเขาเชื่อว่าน้ำมันงาเนี่ยสามารถซึมลึกถึงกระดูกนะคะนะเพราะนั้นตัวนี้เราเอามาผสมในสูตรเพื่อที่จะเป็นตัวที่ลดริ้วรอยและพานำส่งสารลงลึกใต้ผิวหนังนะคะต่อมานะคะขี้ผึ้งขาวอันนี้ก็มาจากขี้ผึ้งธรรมชาตินะคะที่ว่าเขาเอารังผึ้งมาแล้วก็มาต้มเนา
1: ะ
0: เอาสารขี้ผึ้งออกมาแล้วก็ผ่านกระบวนการทำความสะอาดนะก็กลายมาเป็นวีแว็กก็คือขี้ผึ้งขาวอันนี้จะทำให้เกิดเนื้อทำให้เนื้อคงตัวมากขึ้นเพราะว่าตอนต้นรายการที่ดิฉันบอกท่านผู้ชมว่าเราใช้น้ำมัน1ต่อ1กับน้ำปุนใสใช่ไหมคะรวมกันแล้วกลายเป็นโลชั่นแล้วถ้าตั้งทิ้งไว้สักครู่หนึ่งมันจะเหลวขึ้นตอนคนผสมกันแรกๆมันจะข้นเหมือนโลชั่นที่เราเห็นตามท้องตลาดเลยค่ะแต่พอเราทิ้งไว้สักครู่หนึ่งเนี่ยมันก็จะเหลวขึ้นแต่ถ้าเราจะใช้เราเอามาเขย่าอ่ะมันก็จะข้นขึ้นนะคะทีนี้การที่เรานำขี้ผึ้งตัวนี้ลงผสมในสูตรเรามาปรับประยุกต์สูตรเพิ่มขี้ผึ้งลงไปมันก็จะทำให้เนื้อของโลชั่นเนี่ยมีความคงตัวก็คือว่าไม่เหลวในขณะที่เราตั้งทิ้งไว้มันก็จะเป็นเนื้อโลชั่นที่คงตัวเราก็เลยเพิ่มขี้ผึ้งลงไปนะคะนะนอกจากว่าจะทำให้เกิดเนื้อและทำให้สูตรคงตัวแล้วเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวที่บำรุงผิวให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ด้วยนะคะนะต่อมานะคะส่วนที่3ก็คือน้ำปุนใสนะคะน้ำปุนใสเดี๋ยวอาจารย์เอ๋นะคะจะสาธิตให้ดูการทำนะคะก็มาจากปูนแดงนะคะเราใช้ปูนแดงจริงๆแล้วโบราณเนี่ยเวลาเขาทำน้ำกระสายยานะคะที่ว่าดิฉันบอกต้นรายการว่าน้ำกระสายยาที่เขาใช้กินแก้ท้องเสียก็คือว่ามีน้ำปูนใส1กรัมน้ำ1ลิตรเนี่ยนะคะเขาใช้ปูนขาวนะคะปูนขาวจะมีความเป็นด่างมากกว่าปูนแดงค่ะเพราะปูนแดงเนี่ยก็มาจากปูนขาวผสมกับขมิ้นนะคะซึ่งขมิ้นมีฤทธิ์เป็นกรดเพราะฉะนั้นน่ะปูนแดงก็จะมีฤทธิ์เป็นด่างเนี่ยน้อยกว่าปูนขาวทำไมเราไม่ใช้ตามตำราโบราณเรามาเปลี่ยนเป็นปูนแดงเพราะว่านะคะมันจะมีคำถามจากผู้ใช้ว่าบางคนมองปูนขาวว่ามันจะกัดผิวมันจะอะไรอย่างประมาณนี้นะคะแต่คนแก่ก็ไปกินกระหมากนะคะเราก็เลยใช้ปูนแดงเพราะปูนแดงเนี่ยใช้ทำอาหารใช้ประกอบอาหารใช้หมักนู่นหมักนี่ได้ประมาณนี้ใช้ทำขนมนะคะเราก็เลยมาใช้ปูนแดงนะคะโดยเราใช้ปูนแดงสัดส่วนเท่ากันในตำราเลยเท่ากับปูนขาวเลยคือปูนแดง1กรัมน้ำ1ลิตรนะคะอันนี้เราอาจจะชั่งมาครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งของสูตรนะคะเพราะว่าเราจะสาธิตให้ดูว่าละลายยังไงแล้วพอละลายแล้วนะคะต้องทิ้งให้ตกตะกอนให้ใสก่อนแล้วถึงนำมาใช้ได้นะคะนะต่อมาต่อมานะคะแต่ส่วนต่อมาก็คือส่วนที่4ก็จะเป็น

0: กีซาลีนนะคะกีซาลีนเนี่ยเป็นธรรมชาตินะกีซาลีนในท้องตลาดเนี่ยที่เกี่ยวกับคอสเมติกเนี่ยมันจะมีทั้งสังเคราะห์กับธรรมชาติเราเลือกกีซาลีนที่เป็นธรรมชาติค่ะนะคะอันนี้ก็จะมีสารเคลือบผิวทำให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็ปกป้องไม่ให้ความชื้นเนี่ยระเหยออกจากผิวนะคะนะแล้วก็เป็นตัวที่ทำละลายช่วยทำละลายนะคะนะต่อมานะคะจะเป็นสารสกัดนางพญานาคขาวนะคะสารสกัดนางพญานาคขาวนี่นะคะตัวนี้ก็จะช่วยทำให้ผิวขาวนะคะในตำราโบราณนะอันนี้จะเล่าให้ฟังนิดนึงตำราโบราณเนี่ยนางพญานาคขาวเนี่ยก็คือสมุนไพรรสธนงนะคะมันจะมีรสธนงแดงรสธนงขาวนะคะซึ่งบางคนบอกว่าตัวที่ใช้รักษาฝ้าคือรสธนงขาวนะคะแต่จริงๆแล้วดิฉันทดสอบมาเนี่ยใช้ตัวนี้มาร่วม20กว่าปีเนี่ยทั้ง2ตัวเนี่ยทำให้หน้าขาวแล้วก็รักษาฝ้าได้เหมือนกันฤทธิ์ความแรงก็แรงพอๆกันนะคะแรงพอๆกันแต่เวลาที่เราจะเอามาสกัดนะคะเราจะต้องเอารากมันเนี่ยรากน้ำพญานาคขาวเนี่ยแช่น้ำเกลือก่อนนะคะอ่างน้ำนี่ประมาณสักอ่างเล็กแล้วก็เกลือ1ช้อนโต๊ะเนี่ยนะคะแช่ไว้1คืนแล้วก็เช้ามาก็มาขูดเอาผิวมันออกเพราะว่าผิวมันจะมียางนะคะมันจะกัดผิวนะคะขูดเอาผิวนะคะของรากรสธนงออกแล้วเนี่ยก็มาล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็ตากให้แห้งนะคะและถึงมาตัดแล้วก็ถึงมาบดการบดนี่นะคะนะอย่าบดเองนะคะเพราะนั้นตัวนี้มันร้อนมากนะคะมันจะทำให้เข้าในสูดเข้าไปในจมูกนะและทำให้แสบจมูกนะคะเพราะฉะนั้นการบดนางพญานาคขาวนี่เวลาบดนะคะนะถ้าท่านใช้เครื่องเล็กเครื่องใหญ่ก็ได้นะใส่ลงในเครื่องเนี่ยท่านต้องหาผ้ามาคลุมนะอีกชั้นหนึ่งนะคะแล้วท่านต้องอยู่ห่างเลยต้องอยู่นอกบ้านนะคะต้องอยู่ห่างเลยนะปล่อยให้เขาบดสักชั่วโมงนึงนะคะ2ชั่วโมงเนี่ยเวลากลับมาดูท่านปิดเครื่องแล้วท่านต้องรอเหมือนกับว่าให้เขาเนี่ยไม่ฟุ้งกระจายก่อนนะคะและถึงมาเปิดแล้วใส่แมสใส่อะไรให้ดีๆนะคะไม่ให้เขาจมูกเพราะว่าตัวนี้จะทำให้แสบจมูกแล้วก็มีฤทธิ์ระคายเคืองค่อนข้างเยอะนะคะแต่ของเราเนี่ยไม่ได้บดนะคะของเราเนี่ยก็แค่ลดขนาดนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กแล้วเราเอามาสกัดนะคะสกัดด้วยเอทิลแอลกอฮอล์นะคะเป็นเวลา7วันแล้วเราก็กรองออกแล้วเราก็นำมาระเหยเอาแอลกอฮอล์ออกก็เหลือสารสกัดหยาบแล้วนำมาทำเป็นเนี่ยค่ะสารสกัดนางพญานาคขาวนะคะที่จะใช้ในวันนี้นะคะอันนี้เราใช้ 1% เวลาใช้ในสูตรอย่าใช้เกิน 2% นะคะนะวันนี้เราใช้ 1% อันนี้คือส่วนประกอบทั้งหมดของสูตรนะคะต่อไปอาจารย์เอกก็จะสาธิตนะคะการทำน้ำปุนใสก่อนนะคะอาจารย์เอกเชิญเลยค่ะ
1: เหมือนตอนต้นที่เราบอกไปนะคะว่าปกติเนี่ยเราจะเตรียมเนี่ยอัตราส่วนของน้ำกระสายยาก็คือใช้ปูน10กรัมต่อน้ำ1ลิตรนะคะฉะนั้นเวลาที่เราไปซื้อปูนมาอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะลักษณะเป็นก้อนๆข้นๆแบบนี้นะคะทีนี้เพื่อให้การละลายนะคะได้ง่ายนะคะเราจะไม่เทปูนลงไปในน้ํานะคะเราจะแบ่งน้ําอย่างเงี้ยค่ะมาละลายกับปูนก่อนนะคะเราก็ใช้ช้อนบี้ๆแบบนี้นะคะ
0: คือถ้าเราเอาปูนลงไปในนี้นะคะเราจะบี้ๆบี้อย่างเงี้ยยากมากเลยยากนะคะกว่าจะตามเจอนะคะถ้าเป็นพื้นที่จำกัดอย่างเงี้ยมันบี้ได้ง่ายนะคะ
1: นะคะแล้วก็เทลงไปนะคะเสร็จแล้วก็คนอย่างนี้นะคะคนให้เข้ากันนะคะทีนี้ถ้าเราทิ้งไว้นะคะตัวปูนเนี่ยก็จะตกตะกอนนะคะแล้วก็จะเป็นสีส้มๆแดงๆอยู่ข้างล่างแล้วก็จะเป็นน้ำใสๆอยู่ข้างบนอันนี้เวลาเราใช้นะคะให้เราตักเฉพาะตัวน้ำใสๆมานะคะซึ่งก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะปกติเราจะตั้งทิ้งไว้ก่อนนะคะสักหนึ่งคืนนะคะนี่ก็จะได้ออกมาเป็นน้ำปูนใสแบบนี้หรือว่าเราจะใช้วิธีการกรองอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะด้วยกระดาษกรองชานะคะเห็นไหมคะพอเริ่มตกตะกอนปุ๊บก็จะเริ่มใสนะคะเราก็จะใช้ส่วนที่ใสนะคะมาใช้เป็นแบบนี้นะคะทีนี้เวลาเราผสมเนี่ย

0: เราจะผสมได้ถึง1ลิตรใช่ไหมคะทีนี้ถ้าในการเก็บรักษาเนี่ยหลังจากที่เราได้กรองออกมาเป็นน้ำใสๆแบบนี้แล้วค่ะแนะนำให้เก็บในภาชนะที่เป็นเซรามิกหรือเป็นแก้วนะคะมันจะได้ไม่ซึมออกหรือรั่วออกนะคะอันนี้สามารถเก็บไว้ได้ใช้เป็นปีเลยค่ะนะคะแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้ก็จะถือว่าเป็นตัวน้ำปูนใสซึ่งเราสามารถใช้เป็นตัวเชื่อมน้ำกับน้ำมันในสูตรหรือว่าอิมัลติฟายเออร์ได้อันนี้นะคะตัวนี้สำคัญ
1: ก็อย่าลืมนะคะว่าอาจารย์เอกพูดเมื่อกี้ว่าน้ำปูนใสต้องทิ้งไว้อย่างน้อยเนี่ย
0: ค่ะ
1: 1คืน
0: เนี่ยค่ะเริ่มใสแล้วค่ะอาจารย
1: ์1คืนแต่ถ้าเกิดว่าท่านจะทำใช้เองไม่ได้ทำขายนะคะพอมันใสแล้วก็เอามาทำใช้อะไรก็ได้ไม่เป็นไรนะคะ
0: นะคะตัวต่อมานะคะก็คือตัวกำยานนะคะที่เราเห็นเนี่ยวันนี้นะคะถ้าเราดูในอินเทอร์เน็ตนะคะเวลาเราเสิร์ชหาข้อมูลคำว่ากำยานเนี่ยอันนี้จะไม่ใช่กำยานที่เราไว้ใช้จุดนะคะจะเป็นกำยาน 100% ซึ่งมันจะมีลักษณะเป็นก้อนเหมือนกับสารส้มสีน้ำตาลนะคะทีเนี้ยตัวนี้เป็นสารกันเสียที่เราเห็นเป็นผงๆแบบนี้เราทุบๆๆๆนะคะเราใช้คกหินนะคะในการปุบๆๆๆเราจะไม่ตำเหมือนเราตำน้ำพริกนะคะเพราะตัวนี้คือยางไม้นะคะถ้าเกิดเราตำโดยใช้แรงปุ๊บมันก็จะกลับมาเหนียวเหมือนเดิมค่ะอาจารย์ฉะนั้นอันเนี้ยเราตำปุบๆนะคะเสร็จแล้วพอมันเป็นผงเนี่ยเราก็ใช้กระชอนนะคะในการร่อนนะคะเพราะว่าตัวนี้เราจะทำการสกัดให้เป็นสารกันเสียในสูตรนะคะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ต้มกับตัวน้ำมันที่เป็นก้อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเลือกตัวน้ำมันทานตะวันสกัดเย็นนะคะผสมลงไปนะคะตอนนี้เราจะทำสารกันเสียนะคะจากนั้นก็
1: คนอันนี้ก็คือส่วนที่หนึ่งที่อธิบายให้ฟังเมื่อกี้นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะแล้วก็เราเอามาทำเป็นสารกันเสียนะแต่จริงๆแล้วสองตัวนี้มีสรรพคุณในเรื่องของผิวพรรณทั้งนั้นนะ
0: คะ
1: แต่ว่าถ้าเราเอามาทำกรรมวิธีนี้นะคะแล้วนำมาใส่ในสูตรเนี่ยนอกจากให้สรรพคุณในเรื่องของผิวพรรณแล้วนะคะก็จะเป็นตัวกันเสียด้วยนะคะ
0: จากนั้นก็นำไปตุ๋นนะคะใช้อุณหภูมิที่ประมาณ 70-80 องศานะคะทีนี้วิธีการสังเกตนะคะว่าเราจะกำหนดระยะเวลายังไงนะคะหลังจากที่เรานำไปตุ๋นเนี่ยนะคะกำยานยังจะอยู่ในลักษณะแบบนี้อยู่ผ่านไปสักพักหนึ่งพออุณหภูมิได้ถึง70องศาตัวกำยานเนี่ยจะเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนนะคะจากนั้นให้เราตุ๋นต่อประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วกำยานเนี่ยก็จะตกตะกอนนะคะเสร็จแล้วเราก็กรองออกด้วยสำลีหรือกระดาษกรองช้าเราก็จะได้เป็นน้ำมันทานตะวันซึ่งมีสารกำยานอยู่ในนี้ก็จะได้เป็นสารกันเสีย
1: อันนี้ก็เป็นการสกัดสารอ
0: ี
1: กแบบนึงนะคะ
0: เดี๋ยวสักครู่นึงนะคะพอมันจับตัวแล้วเดี๋ยวเราจะยกให้ดูนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นการใช้ธรรมชาติเป็นสารกันเสียแล้วก็ใช้คุณสมบัติของตัวสารกันเสียตัวนี้ในเรื่องของการชูสรรพคุณเรื่องการลดระคายเคืองเหมือนที่อาจารย์บอกด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะยานเนี่ยเราใส่เข้าไปในสูตรเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่อาจารย์พัฒนาสูตรมาเนี่ยก็คือสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์เราอยู่ได้ถึง2ปีเลยค่ะนะคะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมที่ทำแล้วนะคะทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องปกตินะคะก็สามารถที่จะใช้โลชั่นตัวนี้ได้ถึงอายุ2ปีเลยค่ะนะคะ
1: อันนี้ใช้แทนสารกันเสียเคมีได้นะคะเราไม่ต้องใช้สาร
0: ตัวน้ำมันกำยานเนี่ยเวลาเอามาผสมหรือตุ๋นกับน้ำมันเนี่ยค่ะเวลาเรามีอาการระคายเคืองคันอย่างนี้ค่ะเราสามารถใช้แทนได้เลยนะคะอาจารย์
1: นะ
0: คะ
1: เพราะตัวกำยานเนี่ยโอ้ประโยชน์เยอะเลยค่ะนะสมัยก่อนเนี่ยเวลาอบห้องฆ่าเชื้อเขาก็ใช้กำยานนะนะคะแล้วเวลาที่จะแบบว่าใช้กับเรื่องแผลนั้นในเรื่องของการลดการอักเสบก็ใช้กำยานนะคะนอกจากนั้นตัวกำยานเนี่ยก็ยังมีสรรพคุณในเรื่องของเขาเรียกว่าลดรอยเหี่ยวย่นได้ด้วย
0: ค่ะทีนี้กำยานที่เราสกัดไปแล้วรอบหนึ่งนะคะหลังจากที่เรากรองเอาตัวกำยานออกแยกออกกับน้ำมันเนี่ยเราจะไม่เอากำยานกลับมาใช้อีกนะคะอาจารย
1: ์รอบเดียว
0: ใช้แค่รอบเดียว
1: เพราะว่าสารสำคัญเนี่ยมันก็ถูกสกัดออกไปค่อนข้างเยอะแล้วนะคะนะบางท่านเสียดายเพราะกำยานมันแพงนะ
0: ค่ะใช่ตอนน
1: ี้แพงโลเท่าไหร่นะ
0: น่าจะโลละเกือบ 3,000 บาทนะคะ
1: นะคะนะแต่ว่าเวลาที่เราใส่กำยานในสูตรเนี่ยนะคะเราใส่แค่เท่าไหร่นะกี่เปอร์เซ็นต์
0: อยู่ที่ประมาณ 6%
1: 6% นะซึ่งมันก็ไม่ได้สูงถ้าใส่ในสูตรไม่ได้สูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเอากลับมาใช้อีกนะคะสมมติว่านั้นใช้เอาไปใช้อย่างอื่นได้
0: ใช่ค่ะ
1: นะเพราะว่าไม่งั้นมันจะคุมการกันเสียไม่ได
0: ้
1: นะเกิดว่าเอาอีกสักรอบนึงเพราะว่าประหยัดนะประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับปรากฏว่า มันคุมเรื่องการเกษตรไม่ได้นะคะมันก็อาจจะทำให้เสียเร็วขึ้น
0: พออุณหภูมิ
1: แต่ในสูตรนี้นะคะเราเนี่ยเราทำเป็นผิดพันธุ์นะมีทำผิดเป็นผิดพันธุ์ออกมาจำหน่ายแล้วโดยใช้กำยานเป็นสารกันเสียนะคะซึ่งใช้ได้ผลดีและมันคุมฤทธิ์ได้จริงนะคะ
0: ค่ะพออุณหภูมิได้ถึง70องศาที่เราต้องคุมมาให้เกินนี้นะคะกำยานก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะจับตัวกันเป็นก้อนแบบนี้เดี๋ยวเขาก็จะตกตะกอนแล้วก็ใส่แล้วเราก็กรองเนื่องจากว่าเราใช้ตัวน้ำมันทานตะวันสกัดเย็นนะคะในการตุนกับกำยานฉะนั้นต้องควบคุมอุณหภูมิเราถึงไม่ได้เอาตัวหม้อหรือตัวแก้วอะค่ะไปตั้งกับเตาโดยตรงเพราะเราต้องการให้อุณหภูมิไม่เกิน70องศานะคะเพื่อควบคุมไม่ให้ตัวน้ำมันสกัดเย็นของเรากลายเป็นน้ำมันที่ผ่านความร้อนนะคะ
1: ดิฉันจะขอเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงนะคะท่านผู้ชมของเรานี่เป็นน้ำมันสกัดเย็นซึ่งโมเลกุลมันจะเล็กนะคะแล้วเวลาทาไปที่ผิวเนี่ยมันจะซึมได้ดีซึมสู่ผิวได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นคนโบราณถึงนิยมใช้น้ำมันในการบำรุงผิวนะคะเป็นโลชั่นเป็นครีมแทนครีมอะไรในปัจจุบันเนี้ยนะคะน
0: ะ
1: แต่ทีนี้ถ้าหากว่าน้ำมันสกัดเย็นเนี่ยโดนความร้อนซึ่งมีความร้อนสูงกว่า70องศานะคะโมเลกุลมันจะจับตัวใหญ่ขึ้นน
0: ะ
1: ทำให้มีการซึมได้ไม่ดีน
0: ะ
1: สังเกตดูเวลาที่ท่านทอดไข่เจียวนะคะหรือทำผัดอะไรก็ตามแล้วน้ำมันกระเด็นมาที่แขนจะเห็นว่ามันก็ค้างอยู่งั้นแล้วมันไม่ซึมเห็นไหมคะเพราะอะไรเพราะหม้อหรือเตานะคะที่เราทำกับข้าวอยู่นั่นน่ะอุณหภูมิมันสูงมันอาจจะสูงกว่า100องศาด้วยซ้ำนะคะเพราะนั้นเนี่ยการจับตัวของน้ำมันถึงแม้ว่าเราจะเอาน้ำมันสกัดเย็นไปทอดนะลองดูก็ได้นะคะถ้ากระเด็นมาใส่มือปั๊บหรือพอทอดเสร็จแล้วลองเอามาทาที่มือดูมันจะไม่ค่อยซึมอ่ะเพราะว่าโมเลกุลของน้ำมันมันจะใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นสูตรนี้นะคะเวลาที่ท่านผู้ชมทำอะไรก็ตามนะคะอุณหภูมิอย่าเกิน70องศาถ้าเอาปลอดภัยเลยก็คืออยู่ประมาณสัก 50-60 พอนะคะ 50-60 องศาพอนะคะ
0: ใช่ค่ะเป็นการควบคุมตัวส่วนประกอบของเราไว้ด้วย
1: ใช่นะคะ
0: อันนี้
1: กระทั่งสารสกัดหรือว่าสารสำคัญในตัวน้ำมันมันก็จะไม่ระเหยออกนะคะถ้าอุณหภูมิอยู่ในช่วงสัก50องศา60องศาอยู่ประมาณนี้นะคะ
0: ค่ะถ้าเราตุ๋นครบ1ชั่วโมงนะคะเขาก็จะแยกชั้นตกตะกอนนะคะเสร็จแล้วเราก็กรองออกนะคะก็จะได้เป็นตัวน้ำมันทานตะวันที่มีส่วนผสมของน้ำมันกำยานแบบนี้นะคะนอกจากจะได้เรื่องของสารกันเสียแล้วก็ถือว่าเป็นตัวแก้แพ้แล้วก็เป็นตัวลดอาการระคายเคืองด้วยก็ถือว่าเป็นสารสก
1: ัดลดการอักเสบ
0: ทั้งสารสกัดทั้งสารกันเสียเลย
1: ใช่แล้วก็เป็นทั้งตัวที่ลดอาการระคายเคืองคือป้องกันอาการแพ้กับระคายเคืองนั่นเอง
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะนั้นสูตรนี้ก็จะมีความปลอดภัยสูง
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราสาธิตอันนี้ให้ดูแล้วเราก็จะเริ่มมาทำเนื้อผลิตภัณฑ์ค่ะอาจารย์ในสูตรนะคะพอเรากรองออกมาแล้วเราก็จะได้เป็นน้ำมันทานตะวันผสมกับกำยานเสร็จแล้วนะคะส่วนที่1กับส่วนที่2เราก็จะทําการละลายผ่านความร้อนนะคะเพราะว่าตัวขี้ผึ้งนะคะธรรมชาติเนี่ยต้องใช้ความร้อนอุณหภูมิ 50-60 องศาในการละลายนะคะ
1: อันนี้เป็นส่วนที่2นะคะที่มีขี้ผึ้งขาวมีน้ำมันงาสกัดเย็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะเดี๋ยวจะบอกปริมาณสัดส่วนอีกทีนึงนะคะว่าในสูตรนี้แต่ละตัวเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่นะคะตอนนี้เราเอาส่วนที่1ซึ่งเราเอาน้ำมันทานตะวันสกัดกับกำยานเนี่ยใส่ลงไปรวมกับส่วนที่2ก็คือน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาขี้ผึ้งขาวนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: รวมใส่ด้วยกันนะคะ
0: เสร็จแล้วเราก็จะละลายให้ขี้ผึ้งขาวนะคะผสมกับตัวน้ำมันต่างๆในสูตรก็จะกลายเป็นออยล์เหมือนกันนะคะ
1: ขั้นตอนนี้ก็มีอย่างเดียวคือละลายขี้ผึ้งให้มันใสเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำมันแค่นั้นเองนะคะอุณหภูมิเราก็จะอยู่ประมาณสัก50ไม่เกิน60นะคะอาจจะใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะ
0: ค่ะ
1: แต่มันก็จะรักษาคุณภาพของน้ำมันเอาไว้นะคะ

0: ตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ผู้ชมก็ดูไปเรื่อยๆนะคะก
1: ็พออันนี้
0: เราสาธิตค่อนข้างที่จะขั้นตอนค่อนข้างที่จะละเอียดนะคะโดยเพราะบ้านไหนเนี่ยมีผู้เฒ่าผู้แก่ที่บ้านนะคะบางทีก็สามารถที่จะนำเอาสูตรนี้ไปใช้ได้เนาะในช่วงหน้าหนาวเนี่ยคนแก่เนี่ยบางทีผิวก็จะเซนซิทีฟนะคะบางทีใช้โลชั่นจากท้องตลาดเนี่ยก็อาจจะแบบว่าทำให้เกิดอาการแพ้ระคายเคืองได้เนาะ

0: เราก็เอาน้ำมันนี่แหละค่ะน้ำมันเนี่ยนะมันมีทั้งน้ำมันทานตะวันน้ำมันลำข้าวนะน้ำมันลำข้าวก็ดีนะเพราะว่าวิตามินอีสูงมากนะวิตามินอีสูงมากทำไมสูตรนี้เราไม่ใช้เพราะสูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรที่ทำให้หน้าขาวเราก็เลยเน้นใช้น้ำพญานาคขาวเลยเน้นใช้น้ำมันทานตะวันน้ำมันมะพร้าวที่มันมีสรรพคุณที่ทำให้หน้าขาวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เราทำสูตรที่สำหรับคนผิวแห้งหรือสำหรับเด็กหรือว่าสำหรับคนที่เป็นสิวเนี่ยเราจะใช้น้ำมันลำข้าวแต่น้ำมันลำข้าวส่วนใหญ่สีจะเข้มอะค่ะนะคะสีเข้มแล้วทีเนี้ยสีของผิวพรรณมันจะออกมาเป็นสีครีมๆอะนะครีมๆออกน้ำตาลอ่อนๆอะไรประมาณนี้นะคะนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าหากว่านะคะจะทำนะคะผิวพรรณสำหรับคนแก่ที่บ้านใช้เนี่ยดิฉันขอแนะนำนะคะน้ำมันลำข้าวนะคะกับมะพร้าว2อย่างนี้รวมกันเนี่ยนะคะผสมกับน้ำผุนใสแค่นั้นเนี่ยก็เขย่าผสมรวมกันแล้วก็เอามาทาที่ผิวนะคะ
1: นะคะอันนี้ละลายแล้วนะคะก็จะใส่แบบนี้ก็ให้ท่านผู้ชมปิดไฟแล้วก็ยกลง
0: ตอนนี้ตัวทำละลายก็ละลายผสมกันหมดแล้วนะคะ
1: จากนั้นเราจะเติมน้ำผุนใส
0: อันนี้คือน้ำผุนใสนะคะท่านผู้ชมลองสังเกตไปเรื่อยๆนะพอใส่ลงไปแล้วเนี่ยนะคะเนื้อจากที่เป็นน้ำมันใสๆก็จะเริ่มที่จะกลายเป็นอีมันชั่นนะคะคือเป็นโลชั่นจะค่อยๆขาวขึ้นแล้วก็ค่อยๆข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้มันยังร้อนอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เริ่มเย็นนะคะเนื้อมันก็จะข้นกว่านี้นะคะตอนนี้ยังร้อนอยู่นะคะ
1: เราจะใช้เครื่องช่วยผสม
0: ให้ท่านผู้ชมสังเกตดูเนื้อนะคะระหว่างที่อาจารย์เอ๋ปั่นนี่นะคะนะความร้อนมันก็จะเริ่มลดลงนะคะ
1: อันนี้หลังจากที่เป็นน้ำมันใสๆแล้วก็จะพอรวมกันกับน้ำปูนใสแล้วก็จะกลายเป็นอิมันชั่นนะคะเป็นเนื้อขาวขุ่นขึ้นมาฉะนั้นสีของตัวผลิตภัณฑ์เราค่ะถ้าเรายิ่งใช้น้ำมันที่มีความใสสีอ่อนนะคะตัวโลชั่นเราก็จะเป็นสีขาวแต่ถ้าเราใช้น้ำมันที่ออกเหลืองหรือน้ำมันที่มีสีเข้มก็จะได้เป็นสีครีมนะคะส่วนทีนี้ในการทำผลิตภัณฑ์ที่เราเห็นเป็นสีต่างๆอันนั้นน่ะเป็นการแต่งสีผลิตภัณฑ
0: ์เป็นการแต่งส
1: ีใช่ค่ะ
0: จริงๆแล้วสูตรนี้เนี่ยเราก็แต่งสีได้อาจจะแต่งสีเป็นสีคอสเมติกก็ได้นะคะนะสีคอสเมติกเป็นสีที่ปลอดภัยนะคะกับผิวเนาะแต่ถ้าเป็นสีธรรมชาติได้ไหมจากสมุนไพรเนี่ยก็ได้เหมือนกันอย่างจันแดงก็สีแดงอะไรประมาณนี้อาจจะใส่นิดนึงก็ออกเป็นสีพูได้นะคะสีของอัญชันเอ่ยอะไรประมาณนี้แต่ว่านะคะสีธรรมชาตินั้นมันจะไม่คงตัวนะคะพอตั้งทิ้งไว้นานๆไปมันก็จะค่อยๆจางลงนะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าต้องการแต่งสีได้ฉันก็ขอแนะนำให้ใช้สีคอสเมติกนะคะซึ่งสีนี้ถึงจะเป็นสังเคราะห์น
1: ะ
0: แต่ก็ให้ความปลอดภัยสูงนะคะให้ความปลอดภัยสูง
1: ทีนี้หลายๆท่านนะคะอาจารย์กังวลเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เราทำด้วยน้ำมันสกัดเย็นพอนานๆไปแล้วเขาจะกลัวมันจะหืน
0: อ๋อ
1: ค่ะ
0: ขอโทษนะคะอย่าลืมบอกท่านผู้ชมไป
1: ค่ะ
0: สรรพคุณของกำยานี่กันหืนได้ด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: นะกำยานเนี่ยโอ้สารพัดเลยนะคะที่เราเอามาลงใส่สูตรเนี่ยนะคะหนึ่งนะคะช่วยเรื่องรอยหิ่ย่นก็ได้นะคะลดการอักเสบก็ได้กันไม่ให้น้ำมันหืนได้กันเสียได้นะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกำยานเนี่ยสรรพคุณค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะนะแล้วค่อนข้างที่จะแรงด้วยเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เยอะไม่จำเป็นต้องใช้ปริมาณเยอะเลยนะตัวกำยานเนี่ย
1: ปกติไปสักพักหนึ่งนะคะอุณหภูมิลดลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเติมตัวกลิซอรีนนะคะกับตัวสารสกัด
0: คือทำไมอาจารย์เอ๋ถึงตีผสมตอนที่เพิ่งจะลงจากเตาเนื่องจากว่าถ้าเราปล่อยทิ้งไว้สักครู่หนึ่งเนี่ยนะคะเราไม่เริ่มตีเลยเนี่ยนะคะตัวแว็กที่มันอยู่ในสูตรอ่ะที่มันละลายไปแล้วมันก็จะกลับมาจับตัวกันนะคะเพราะนั้นเราก็เลยต้องใส่น้ำปุ๋ยใส่ลงไปเลยใส่ส่วนผสมลงไปเลยนะคะแต่พอมันรวมกันรวมตัวกันแล้วนะคะเป็นสูตรใหม่แล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวพอเย็นตัวลงมันก็จะข้นเองนะคะให้ท่านผู้ชมเนี่ยดูนะคะที่ตัวตอนตีเนี่ยนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเนื้อจะค่อยๆข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะในขณะที่อุณหภูมิลดลงนะคะ

0: นี่จะเป็นเนื้อโลชั่นนะคะ
1: อันนี้ใช้ได้ทั้งผิวกายนะคะแล้วก็ผิวหน้านะคะใช้ได้ทั้งสองผิวเลยนะคะถ้าตัวนี้ถ้าเทียบกับสูตรทางเคมีนี่นะคะมันก็จะเป็นของ water in oil นะคะก็คือส่วนของน้ำมันเนี่ยจะเยอะกว่าส่วนของน้ำนะคะแต่มันจะได้คุณค่าทางผิวหนังมากเลยนะคะ
0: อันนี้เราเปิดเบอร์ผสมไม่แรงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกระเด็น
1: ในขณะที่ส่วนผสมเนี่ยมันยังเหลวอยู่ยังไม่ข้นนะคะก็อย่าเปิดแรงเปิดประมาณนี้นะคะเพราะไม่งั้นมันจะกระเด็นได้การใช้เครื่องตีเนี่ยดีกว่ามือคนยังไงก็คือว่ามันก็ทุ่นแรงนะคะมันก็ทำให้ระบายความร้อนได้เร็วนะแล้วก็มันก็จะได้เย็นเร็วใช่ไหมคะเนื้อก็จะได้เหนียวขึ้นได้เร็วแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีเครื่องตีเราใช้ตะกร้อนะคนไปเรื่อยๆได้ไหมก็ได้ค่ะคนไปเรื่อยๆได้นะคะทีนี้อาจจะมีบางคนถามว่าอาจารย์แล้วใช้น้ำหล่อได้ไหมประมาณว่าให้เพื่อให้ความร้อนมันลดได้เร็วเนี่ยใช้ได้ไหมใช้ได้แต่อย่าใช้น้ำแข็งนะคะเพราะมันจะเร็วเกินไปพอเร็วเกินไปปุ๊บเนี่ยมันทำให้ตัวแว็กที่อยู่ในสูตรเนี่ยมันเกาะตัวออกมาแยกตัวจากน้ำมันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ใช้น้ำอุณหภูมิปกติแล้วก็เอาหม้อตัวนี้วางอยู่ในอุณหภูมิปกตินะคะ
0: อันนี้เราก็สามารถที่จะแต่งกลิ่นได้ด้วยนะคะอาจารย
1: ์
0: ถ้าเราอยากจะทำใส่กลิ่นลงไปนะคะ
1: กลิ่นเนี่ยเดี๋ยวนี้มันจะมีกลิ่นที่เป็นกลิ่นแบบจากธรรมชาติด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นผิดพันธุ์แบบนี้เนี่ยก็แนะนำให้เป็นกลิ่นอ่อนๆนะคะเราก็จะทำให้ท่านผู้ชมได้เห็นเนื้อที่ว่ามันข้นนะคะนะ

0: อันนี้นะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ดูเรื่องของตัวค่า pH ด้วยค่ะเดี๋ยวนะคะ
1: ทีนี้เราจะมีการวัดค่า pH นะคะเราจะใช้กระดาษนะคะที่เป็นตัววัดค่า pH นะ
0: คะ
1: ซึ่งอันนี้มีขายตามร้านทั่วไปนะคะนะแล้วก็สเกลที่ใช้อาจจะเป็นตัวเลข7 8 9 10อะไรประมาณนี้1 2 3 4 5เนี่ยก็ได้นะคะหรือจะเป็น 0.5 1.5 คือสเกลที่ละเอียดกว่านั้นก็ได้นะคะแล้วค่า pH นะคะที่เครื่องสำอางทั่วไปเขาใช้เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะอยู่ที่ค่า pH 5.5 นะคะเนื่องจากว่าผิวของมนุษย์เนี่ยมีค่า pH อยู่ในช่วง 4.5 นะคะถึง 6.5
0: ค่ะ
1: นะคะก็คือไม่เกิน 6.5 ไม่ต่ำกว่า 4.5เพราะว่า pH ทั่วไปถ้าต่ำกว่า4นี่คือเป็นกรดแล้วนะคะนะคือ5นี่ก็ถือว่ากรดแล้วนะนะคะ6 5เนี่ยนะกรดแล้วแต่ว่า4เนี่ยคือกรดค่อนข้างแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วใช่ไหมคะนะถ้า7นี่คือมีความเป็นกลางนะถ้ามากกว่า7ก็เป็นด่างนะคะเพราะฉะนั้นผิวเราเนี่ยถ้าหากว่าผิวพรรณเนี่ยมีความเป็นด่างผิวเราจะระคายเคืองง่ายจะแพ้ง่ายนะเดี๋ยวผื่นขึ้นเดี๋ยวอะไรอย่างประมาณนี้นะคะน
0: ะ
1: ทีนี้แต่ถ้าผิวพรรณมีความเป็นกรดนะไม่ได้เข้ากับค่า pH ของผิวอาจจะต่ำกว่า4หรือต่ำกว่า 4.5 นะคะทาปุ๊บมันก็จะระคายเคืองเลยบางที่เซนซิทีฟเนี่ยจะระคายเคืองเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทำผิดพันธุ์ที่ใช้กับผิวพันธุ์ของคนเนี่ยนะคะมันสำคัญมากค่ะเราต้องดูเรื่องความปลอดภัยในการใช้เพราะนั้นค่า pH คือจุดแรกนะคะก่อนที่ผิดพันธุ์จะออกไปที่เราจะต้องเทสให้ค่า pH อยู่ในช่วงของผิวมนุษย์ก็คือ 6.5 ถึง 4.5นะไม่เกิน 6.5 ไม่ต่ำกว่า 4.5 หรือจะเป็นกลางก็ได้คือ7ได้ค่ะเพราะว่า7เนี่ยค่า pH 7เนี่ยคือ pH ของน้ำนะน้ำที่เราอาบทุกวันเนี่ยมี pH 7เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครแพ้น้ำเลยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นถ้า pH ไม่อยู่ในช่วงของผิว

0: มนุษย์เนี่ยก็อยู่ในช่วงของ PH 7คือมีความเป็นกลางก็จะดีนะคะทีนี้เราก็จะตรวจแต่ว่าผิดพันธุ์ทั่วโลกเนี่ยเขาจะเอาค่า PH อยู่ที่ 5.5 เพราะ 5.5 คือค่าตรงกลางระหว่าง 6.5 กับ 4.5นะคะก็คือเขาจะเผื่อไม่ให้มันแกว่งไงนะมันจะแกว่งมาทาง 4.5 เนี่ยมันก็ยังไม่เกินไป 4.5 จะแกว่งขึ้นไป 6.5 ก็ยังไม่เกิน 6.5 เพราะนั้นเนี่ยค่า PH มาตรฐานที่ผิดพันธุ์ต่างประเทศที่ดังๆอ่ะพวกแบรนด์ดังๆน่ะใช้ก็คือ PH 5.5 ค่ะนะคะ
1: ทีนี้อุปกรณ์ในการวัดค่า PH ก็จะมีหลายรูปแบบนะคะแต่ว่าถ้าที่ทุกท่านเคยเห็นที่เป็นกระดาษลิชมัสนั้นน่ะอันนั้นจะใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าอันนั้นน่ะมันจะเปลี่ยนสีเป็นแค่บอกเราว่าเป็นกรดหรือเป็นด่างแต่ที่อาจารย์แนะนำเมื่อกี้ค่ะมันจะมีค่าช่วงที่เราจะต้องระบุลงไปด้วยฉะนั้นเวลาเลือกใช้อันนี้ที่เรามาเป็นตัวอย่างก็จะเป็นแบบกระดาษนะคะหรือว่าบางยี่ห้ออาจจะเป็นแบบปากกาซึ่งสามารถที่จะใช้ตัวหัวปากกานั้นจุ่มลงไปแล้วก็อ่านค่านะคะเดี๋ยววันนี้เราใช้เป็นแบบกระดาษฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีเป็นช่องเป็นสีๆให้เราเพื่อที่เรานำกระดาษวัดค่า pH เนี่ยจุ่มลงไปให้โดนผลิตภัณฑ์นะคะของเราแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็รอสักพักหนึ่งประมาณ30วินาทีนะคะเพื่อดูการเปลี่ยนสีของกระดาษจากนั้นเราก็เอามาเทียบกันกับตารางค่าที่เขาบอกนะคะอย่างอันนี้เห็นไหมคะช่วงมันจะอยู่ที่ประมาณ5 ถึง 5.5 อันนี้ถือว่าใช้ได้
0: ของเราก็อยู่ประมาณ5 ถึง 5.5ดังนั้นสูตรนี้เป็นสูตรที่เราทำมาแล้วแล้วก็ค่า pH ก็ค่อนข้างที่จะคงตัวแล้วเพราะว่าสูตรแต่ละสูตรที่เราจะทำออกมาเนี่ยเราจะวัดค่า pH ทุกสูตรเลยนะคะเพราะนั้นสูตรนี้ถ้าท่านผู้ชมทำตามสูตรของเรานะคะค่า pH ก็จะอยู่ประมาณช่วงนี้อันนี้คือใช้ได้เลยไม่ต้องมีการปรับค่า pH แต่ถ้าเกิดว่า pH ไม่เป็นไปตามนี้บางทีอาจจะต่ำกว่า4เนี่ยเราก็ต้องปรับ pH ให้เป็นด่างมากขึ้นคือขึ้นมาที่ 5.5 ให้ได้นะคะนะหรือถ้าค่า pH มันเป็น8อย่างเงี้ยเราก็ต้องเติมตัวเป็นกรดลงไปเพื่อที่จะดึงค่า pH ลงมาที่ 5.5 ให้ได้นะคะตัวที่เป็นด่างเช่นอาจจะเป็นปูนนี่แหละนะคะปูนแต่เราอาจจะใช้ปูนขาวที่เข้มข้นนิดนึงแต่หยดค่อยๆหยดนะคะลงไปนะคะสำหรับตัวที่นะคะเป็นด่างเอาอะไรก็คือพวกกรดซิตริกอะไรพวกนี้นะคะนะเราก็หรือว่าพวก ASA สารสกัด ASA ต่างๆเนาะแต่เวลาหยดค่อยๆหยดแล้วก็คนก่อนแล้วก็ค่อยๆวัดไปนะคะแต่ถ้าทำตามสูตรเราปุ๊บเนี่ยค่า pH ก็จะอยู่ตรงที่มาตรฐานพอดีเลยนะคะ
1: เพราะว่าอันนี้เวลาที่ทุกท่านเรียนไปใช่ไหมคะดูชมรายการเราแล้วเนี่ยอยากจะไปปรับสารสกัดนะคะฉะนั้นเนี่ยปริมาณของสารสกัดเนี่ยก็จะมีกำหนดไว้ของแต่ละที่นะคะว่าเขาให้ใส่น้อยสุดกับมากสุดเท่าไหร่ฉะนั้นเนี่ยพออาจจะไม่ได้ใส่สารสกัดตามที่ดูในวันนี้ก็สามารถไปปรับได้ทีนี้เหมือนที่อาจารย์บอกค่ะเวลาปรับค่า pH เนี่ยเราก็ต้องถ้าเกิดตัวโลชั่นเราเป็นด่างปรับด้วยกรดก็จะเป็นกรดซิตริกกรดมะนาวกรด HA ถ้าผลิตภัณฑ์เราเป็นกรดปรับด้วยด่างซึ่งก็คือตัวปูนนะคะ
0: ปูน
1: ใช่แต่ว่าเราอาจจะไม่ใช้ปูน
0: ขาวนะถ้าผิดพันตัวนี้ให้ใช้ปูนขาวเพราะปูนขาวมีความเป็นด่างนะคะมากกว่าปูนแดงเนาะก็อีกอย่างนึงคือปูนขาวมันสีขาวนะถ้าเนี่ยผิดพันเราเป็นสีขาวเนี่ยถ้าเราหยดปูนแดงลงไปเนี่ยมันเป็นไงทำให้สี
1: เปลี่ยนมันก็จะสีเปลี่ยน
0: นะแต่ถ้าเราหยดปูนขาวเนี่ยสีมันก็จะเป็นสีขาวน่าใช้นะคะและความเป็นด่างมันก็เยอะกว่าปูนแดงด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเคมีเป็นอะไรก็คือไตรเอทโนลามายที่จะเอามาปรับค่า pH ให้เป็นด่างนะคะแต่ว่าบางท่านชอบธรรมชาติก็ใช้ธรรมชาติดีกว่าเนา
1: ะ
0: ในการปรับค่า pH ซึ่งมันก็ใช้ได้
1: เดี๋ยวเราจะลองสาธิตให้ดูนะคะปกติสมมติว่าถ้าเกิดตัวโลชั่นของเราเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นไปตามค่า pH ที่เรากำหนดไว้เมื่อกี้นะคะเวลาเราใช้ตัวปูนนะคะสมมติว่าอันนี้จริงๆเราควรจะใช้เป็นปูนขาวเหมือนที่อาจารย์บอกนะคะแล้วก็ผสมค่อนข้างเข้มข้นหน่อยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราต้องดูก่อนว่ามันตอนนี้มันเป็นกรดอยู่ที่เท่าไหร่สมมติว่าเราวัดค่า pH ได้เท่ากับ4ตอนนี้ไม่ได้ค่า pH ที่เราต้องการแหละนะคะเวลาเราผสมปูนขาวที่ข้นๆแบบนี้นะคะให้เราค่อยๆหยดไปแบบนี้ค่ะ1หยด2หยดก่อนแบบนี้นะคะแล้วก็คนดูก่อนค่ะนะคะแต่อันนี้พอดีเราใช้สีเห็นไหมคะถ้าเราไม่ใช้สีขาวเหมือนที่อาจารย์บอกค่ะมันก็จะกลายเป็นสีของปูนแดงนะคะมันก็จะดูไม่น่าใช้เพราะว่าจริงๆเราจะไม่ได้ใช้น้ำปูนใสในการปรับนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้ปูนที่เป็นเนื้อครีมแบบนี้ในการปรับอย่างเงี้ยค่ะนะคะมันจะปรับง่ายกว่า

0: ร็จแล้วเดี๋ยวเราจะลองวัดให้ดูนะคะอาจารย์เมื่อกี้เราวัดได้5พอดีนะคะทีนี้ถ้าเราปรับมันอาจจะขยับจาก5ขึ้นไปอันนี้ปรับให้ดูนะคะแต่ว่าจริงๆสูตรที่เราสาธิตเนี่ยได้แล้วนะคะเผื่อท่านผู้ชมไปทำนะคะเพราะว่าอันเนี้ยเป็นอุปกรณ์ที่เราต้องเช็คแล้วก็เป็นเครื่องมือในการทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์เห็นไหมคะเนี่ยจะขยับขึ้นมาแล้วเมื่อกี้เราวัดได้อยู่ที่ประมาณ5เนี่ยค่ะพอเราปรับขึ้นไปก็จะขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะอันนี้เอาไว้ปรับค่า
1: ตอนนี้อยู่ที่6เนาะ
0: ใช่
1: เน
0: ี่ยค่ะ
1: เทียบกันนิดเดียวนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะนั้นเนี่ย
0: ค่อยๆปรับนี่ค่ะ
1: จาก 5.5 ขึ้นมาที่6เพราะนั้นในเวลาปรับนี่นะคะก็ท่านผู้ชมก็พยายามค่อยๆอย่าใจร้อนนะอย่าใจร้อนเพราะว่าถ้าปรับไปปรับมา
0: ด้านล่าง
1: มันเกินสูตรเนี่ยเนื้อสูตรก็เสียเลย
0: ใช่พอเกิดเราใจร้อนปุ๊บใส่ลงไปเป็นช้อนเลยปุ้งนี่เลยค่ะจากที่นี่ปุ๊บครีมเราจะกลายเป็นด่างทันทีเหมือนที่อาจารย์บอกนะคะก็ไม่ได้ตรงกับค่า pH แล้วก็ผลเสียของการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงกับค่า pH นั้นน่ะมันอาจจะทำให้เราเกิดอาการระคายเคืองได้
1: ระคายเคืองง่ายแล้วก็ผิวคือถ้าเป็นด่างใช้ไปเรื่อยๆผิวเราก็จะเริ่มเซนซิทีฟเราก็จะรู้สึกแปลกใจว่าทำไมผิวเราถึงนะม
0: ัน
1: เซนซิทีฟมากเรื่อยๆเพราะว่าเราทาครีมก็ไปทุกวันครีมมันก็ไปเปลี่ยนค่า pH ของผิวจากที่เป็นกรดอ่อนเนี่ยการที่ผิวมนุษย์เป็นกรดอ่อนเพราะอะไรเพราะปกป้องผิวนะกำจัดเชื้อโรคปกป้องเชื้อโรคไม่ให้เข้ามาสู่ผิวแต่พอเราเป็นด่างปุ๊บนะฮะเชื้อโรคบางชนิดอาจจะเข้ามาได้อะไรประมาณนี้นะคะ
0: ทีนี้บางท่านบอกว่าชมรายการของเราในวันนี้ผลิตภัณฑ์เหมือนที่อาจารย์บอกมีแต่น้ำมันเดี๋ยวเราจะเทียบการทาให้ดูนะคะอันนี้พอดีมีน้ำมันมะพร้าวติดอยู่ที่ภาชนะของเราอยู่นะคะ
1: ลองทาดูว่าระหว่างน้ำมันที่ยังไม่ได้แปรรูปนะคะเป็นโลชั่นธรรมชาติกับโลชั่นธรรมชาติแล้วเป็นยังไงนะคะ
0: เซรั่มเดี๋ยวตัวโลชั่นให้หน่อยนะคะด้านนี้นะคะนะคะอันนี้เห็นไหมคะอันนี้จะซึม
1: คือกว่าคือเวลาทาเนี่ยจะรู้สึกได้ต้องให้ท่านผู้ชมลองทำแล้วลองทาจะรู้สึกได้เลยว่าเนี่ยมันฝืดแล้ว
0: เห็นไหมคะเห็นที่มืออาจารย์นี่จะซึมดีมากเลย
1: นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นน้ำมันเนี่ยกว่ามันจะลงก็โอ้โหนะกว่ามันจะลงก็นานอันนี้เนี่ยฝืดแล้วเนี่ยนั่นแหละนะคะมันจะพอดีทิ้งไว้สักครู่นึงเนี่ยพอมาจับปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวมันนี่จะหายเลยน
0: ะคะ
1: เพราะนั้นเนี่ยก็ลองไปทำใช้ดูนะคะน
0: ะ
1: ก็มันสามารถปรับได้หลายอย่างจริงๆแล้วถ้าเราได้เบสของสูตรนี้ไปเนี่ยเราไปเปลี่ยนสารสกัดมันก็กลายเป็นอีกตัวนึงละ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้สารสกัดจะเป็นนางพญานาคขาวซึ่งทำให้หน้าขาวนะคะแต่บางท่านบอกว่านางพญานาคขาวเนี่ยมันหาซื้อยากอะไรประมาณนี้ค่ะสมมตินะแต่ลองดูในเน็ตดูอาจจะมีขายนะคะหาซื้อยากเราอาจจะใช้สารสกัดหม่อนก็ได
0: ้ค่ะ
1: ทำให้ผิวขาวหรือจะเป็นวิตามินซีนะคะหรือจะเป็นชะเอมเทศอย่างเงี้ยก็ทำให้ผิวขาวได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าจะช่วยลดริ้วรอยนะก็อาจจะเป็นสารสกัดคอลลาเจนหรืออาจจะเป็นกาวเครือขาววันช็อกมดลูกอะไรประมาณนี้นะคะก็เอามาใส่ได้นะคะนะอาจจะทบทวนสูตรให้นิดนึงนะก่อนที่เราจะจบรายการในวันนี้นะคะนะสูตรประกอบไปด้วย4ส่วนนะคะส่วนที่1ก็จะเป็นน้ำมันทานตะวันสกัดเย็น12กรัมนะคะกำยาน6กรัมนะคะส่วนที่2ก็จะเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น35กรัมน้ำมันงาสกัดเย็น6กรัมขี้ผึ้งขาว5กรัมนะคะส่วนที่3เป็นน้ำปูนใส29กรัมนะคะซึ่งเกิดจากการผสมน้ำปูนใส1กรัมกับน้ำ1ลิตรนะคะ
0: นะ
1: ส่วนที่4ก็คือกลีซอรีน6กรัมสารสกัดนางพญานาคขาว1กรัมนะคะหรือ 1% นั่นเองนะคะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เราถ้าเราเติมน้ำหอมนะเราจะไปลดอะไรลงนะคะก็อาจจะไปลดน้ำหอมมันอยู่ในรูปแบบของน้ำมันเนา
0: ะ
1: ไปลดน้ำมันมะพร้าวลงสักนิดหนึ่งแต่น้ำหอมเนี่ยอยากจะแนะนำให้ใช้สัก 0.5 ก็พอ 0.2 0.3 0.5 ไม่ต้องเข้มข้นมากนะคะนะก็ไปลดน้ำมันมะพร้าวลงสัก 0.5 ตามที่เราจะเติมน้ำหอมลงไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็จะเก็บได้นานเท่าไหร่เก็บได้2ปีค่ะทำไมอาจารย์ถึงแน่ใจมั่นใจเราทำมาแล้วค่ะนะคะแล้วมีผลิตภัณฑ์หลายตัวที่เราใส่กับยาและทำออกขายสู่ท้องตลาดนะคะแล้วก็สามารถอยู่ได้นะคะเกิน2ปีค่ะนะคะแต่เราเคลม2ปีนี่คือตามกฎของอย.นะเพราะนั้นเนี่ยถ้าท่านใดจะทำใช้ก็ถ้าไม่อยากจะตั้งไฟอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถใช้

น้ำมันหนึ่งส่วนอาจจะผสมน้ำมันมะพร้าวน้ำมันทานตะวันอะไรก็ได้หนึ่งส่วนสมมติว่า50กรัมใช้น้ำมันใช้น้ำปุ๋นใส50กรัมเนี่ยมาผสมกันก็จะได้โลชั่นที่ทาผิวแล้วในเบื้องต้นนะคะก็ง่ายๆก็ลองไปทำกันดูนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากทำขายนะคะสูตรนี้สามารถจดแจ้งอย.ได้เพราะเราจดแจ้งมาแล้วนะคะอยากรู้กฎของอย.ว่าทำยังไง

0: เองนะคะเพื่อพึ่งพาตัวเองเพราะตอนนี้เศรษฐกิจบ้านเราก็แย่แล้วก็สงครามก็มีเนาะนะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถพึ่งตัวเองได้ก็จะดีที่สุดนะคะวันนี้ก็คงจะหมดเวลาแล้วนะคะเราจะมีตอนหลายๆตอนเจอกันอีกนะคะก็วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนโอกาสหน้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซนเซอร์เบรก ABS สปีดเซนเซอร์เซนเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซนเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุด

ะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันอีกแล้วในรายวิชาผลิตภัณฑ์ขนมอบเบื้องต้นค่ะในตอนที่6ค่ะในตอนนี้นะคะเราจะมา เรียนรู้กันในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นคุกกี้ชนิดแข็งหรือว่าคุกกี้ที่มีเนยเป็นส่วนผสมหลักนะคะทีนี้ในตอนนี้เราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของอะไรกันบ้างนะคะเราก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคุกกี้เนยชนิดแข็งค่ะในเรื่องของคุกกี้เนยในรูปของการกดนะคะแล้วก็ในเรื่องของคุกกี้เนยในกลุ่มของคุกกี้ม้วนแล้วก็เราจะมาคุยกันในเรื่องของปัญหาและการแก้ไขปัญหารวมทั้งบทสรุปในการทำของเรื่องนี้ค่ะทีนี้ในหน่วยนี้ค่ะความรู้ทั่วไปของคุกกี้ชนิดแข็งเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น4ส่วนนะคะส่วนแรกเราจะเรียนรู้ในเรื่องของลักษณะของทั่วไปค่ะส่วนที่2จะเป็นเรื่องของประเภทส่วนที่3จะเป็นเรื่องของวัตถุดิบแล้วก็ส่วนที่4จะเป็นเรื่องของวิธีการผลิตนะคะลักษณะของคุกกี้ชนิดแข็งค่ะเราก็จะมีการเรียกชื่อของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะขึ้นอยู่ในเรื่องของแต่ละประเทศนะคะถ้าเป็นดัตช์ก็จะเรียกคุกกี้อังกฤษเรียกว่าบิสกิตแล้วก็สหรัฐอเมริกาเรียกว่าแครกเกอร์ลักษณะจะมีชิ้นเล็กๆมีลักษณะกรอบนะคะมีหอมหวานมีความหอมหวานจากส่วนผสมของไขมันแล้วก็มีความกรอบจากปริมาณของแป้งที่สูงทีนี้ขั้นตอนการผลิตคุกกี้ชนิดแข็งเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด5ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือขั้นตอนของการผสมในการผสมคุกกี้ชนิดแข็งค่ะจะต่างจากคุกกี้ชนิดนุ่มในตอนเมื่อสักครู่นะคะหรือว่าในตอนในเรื่องของซอฟต์คุกกี้ที่ได้กล่าวไปไว้ว่าในการทำคุกกี้ชนิดนุ่มเนี่ยเราจะใช้ส่วนผสมของปริมาณของแป้งที่น้อยแล้วก็ไขมันที่ค่อนข้างที่จะสูงแต่ถ้าเราทำคุกกี้ชนิดแข็ง